พงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับก็ถือถ้วยแชมป์เอเชียเนี่ยเดินนำหน้าบรรดาลูกทีมเนี่ยเข้ามาเลยนะครับให้ดูบรรยากาศกันก่อนฟังเสียงบรรยากาศกันหน่อยนะฮะ

0: จากโค้ชออสใช่ไหมคะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมื่อสักครู่ที่เดินตามกันมามีคุณชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมและเจ้าของรางวัล MVP Best Setter รวมถึงคุณแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมและคุณออมสินค่ะสศิภาพรจันทวิสูตรตัวตกหัวเสายอดเยี่ยมก็มากันเดินทางทีม
1: ดาวดังเนี่ยก็เดินทางมาอย่างครบครันเลยนะครับก็เรียกเสียงกรี๊ดเสียงเฮเนี่ยจากบรรดามิตรรักแฟนคลับเนี่ยลั่นสนามบินสุวรรณภูมิกันเลยนี่ก็เป็นภาพที่โค้ชออสนะครับมาพร้อมกับลูกทีมเนี่ยถ่ายภาพอยู่ที่บริเวณแบ็คดรอปแล้วก็ถือถ้วยเนี่ยมาโชว์เลยนะฮะความสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงของค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังคงสร้างความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศได้เป็นอย่างดีเมื่อวานนี้มีคุณพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาให้การต้อนรับด้วยมีคุณสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็มีท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนเหล่าบรรดาหน่วยงานภาครัฐเอกชนมารอต้อนรับมอบดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งกันจริงๆคุณผู้ชมครับบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสุขมากจริงๆวอลเลย์บอลแฟนกีฬาวอลเลย์บอลมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้จนเรียกว่าคอก็แทบจะไม่มีที่ให้คล้องดอกไม้แล้วเนี่ยนะฮะมือก็ถือไม่พอแล้วอ่ะน้องอ้นฮะ
0: ต้องใช้คำนายกนายกบอกขนแขนสแตนด์อัพ
1: จริงๆ
0: เมื่อวานนี้ทั้งวันเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนะ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์จากโค้ชออสด้วยเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามเลยเพราะว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานนักตบลูกยางสาวไทยครั้งนี้แน่นอนว่าหลายคนแทบจะทุกคนดีกว่ายกเครดิตให้กับโค้ชออสนะครับเกียรติพงศ์บอกว่าขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับที่คอยเอาใจช่วยนักตบชุดนี้ต่อจากนี้ไปอีก24เดือนนะครับต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับนะครับรุ่นพี่ที่อาจจะต้องโรยรากันไปในอนาคตโดยตั๋วโอลิมปิก2028โค้ชออสบอกว่ามันคือความสำเร็จของวอลเลย์บอลไทยฟังเสียงโค้ชออสกันหน่อยนะครับ
2: ครับขอบคุณรัฐบาลขอบคุณการกีฬาประเทศไทยนะครับขอบคุณกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลขอบคุณท่านนายกแล้วก็สปอนเซอร์ของเราผู้ให้การสนับสนุนของเราทุกรายนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนความฝันของพวกเราร่วม20กว่าปีนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็ทำสำเร็จไอ้ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับในต้องขอกำลังใจจากแฟนๆทุกท่านอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ เวลาจากนี้ไปไม่กี่วันก็คงต่างคนต่างไปปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้ให้พักก็ต้องไปแก้บนกันเพราะว่าบนไปกันหลายจุดหลายที่นะครับก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยที่บนให้พวกเรานะครับบางใครที่บนอะไรไว้ก็ทำตามนั้นด้วย
0: มีคนบนไว้หลายคนมากหนึ่งในนั้นคือคุณรัศมีแขไปวิ่ง
1: เห็นข้อมูลที่คุณรัศมีแขจะต้องไปแก้บนเนี่ยคือแกต้องไปวิ่งกันเยอะมากใช่ไหมนะโอ๊ต
0: เยอะมากเยอะมากก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นภาพวิ่งเธอบอกว่าถ้าเห็นเธอวิ่งเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจก็คือมาแก้บนรวมถึง

0: น่าจะมีอีกหลายคนที่บนในไปบนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในรูปแบบต่างๆกันหลังจากนี้รวมถึงอาจจะเป็นทีมนักกีฬาด้วยที่อาจจะมีขอพรเอาไว้หลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศ
1: คือเราก็จะได้เห็นปรากฏการณ์บรรดาเหล่าพี่ๆแม่ๆทั้งหลายนี่ก็คือพยายามที่จะผลักดันนักกีฬาชุดนี้เนี่ยให้ไปสู่ฝั่งฝันก็คือโอลิมปิกทำทุกวิธีทางทั้งทางทำทางมูเอาทุกสิ่งทุกทางครับแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จเมื่อวานมันมีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโค้ชออสนะครับที่ผู้สื่อข่าวได้ถามไปก็คือเรื่องของการต่อสัญญาในการทำหน้าที่โค้ชของทีมชาติไทยนะครับซึ่งโค้ชออสบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ก็จะเป็นการต่อสัญญาแบบปีต่อปีกันไปก่อนซึ่งเมื่อวานนอกจากทางด้านของตัวโค้ชออสแล้วมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามเรื่องนี้กับทางด้านของคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลท่านสมพรก็บอกว่าก็พยายามที่จะไปพูดคุยกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมนักกีฬาชุดนี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็คนที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญก็คือโค้ชออสนี่แหละเดี๋ยวก็ต้องมีการพูดคุยเสนอสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับนักกีฬาชุดนี้อย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะ
0: ด้านคุณชมพู่ไปฟังเสียงนักกีฬากันบ้างดีกว่าคุณชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะมือเซตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เธอก็คว้ารางวัล MVP และมือเซตยอดเยี่ยมของรายการบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมที่เราได้ไปโอลิมปิกค่ะจึงภูมิใจมากๆรู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อนักกีฬาทุกคนหรือเพื่อใครสักคนแต่ทำเพื่อคนไทยทุกคนทั้งหมดนั่นคือความภาคภูมิใจของเรานอกจากนี้คุณพรพันธ์กับคุณปิยนุชแป้นน้อยยังพูดถึงป้าเขียวหากจำได้สปีดแรกที่เมื่อวานที่เราเล่าไปอะค่ะนอกจากที่ให้สัมภาษณ์4คนใช่ไหมคะสปีดแรกที่เป็นไปถามเนี่ยคือเขาพูดถึงป้าเขียวป้าเขียวเราจะได้ไปป้าเขียว
1: ตอนนั้นก็หลายคน
0: สงสัยว่าอะไรคือป้าเขียว
1: ว่าใครคือป้าเข
0: ีย
1: ว
0: เฉลยแล้ว
1: ฟังอยู่ป้าเขียวป้าเขียวรักหนูป้าเขียวรักหนู
0: ใช่เป็นป้าเขียวป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพเธอเป็นสีเขียวไงคะที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เผยออกมาก่อนหน้านี้ก็ปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าเล่าว่าไปเล่นลีกที่อเมริกาเลยได้มีโอกาสไปล่องเรือแล้วก็เจอป้าเขียวก็คือเจอเทพีเสรีภาพเลยบนป้าเขียวเอาไว้โอ้นี่ต้องไปแก้ถึงนู่นเดี๋ยวต้องไปเจอป้าเขียวนะคะว่าขอให้ได้มาเล่นโอลิมปิกซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้ไปจริงๆค่ะ
2: ภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
3: อะไรคือความสำเร็จในครั้งนี้ที่ทำให้พวกเราคว้าชัยได
2: ้จริงๆก็พูดตรงๆเลยตอบได้คำเดียวก็คือทีมเวิร์คค่ะทุกคนทำงานเป็นทีมทุกคนคือทีมเดียวกันค่ะ
3: ในวันนี้อยากจะฝากไปถึงคนไทยที่กำลังรับชมรายการอยู
2: ่ก็ณตอนนี้นะคะก็หลายกล้องมากก็เลยอยากจะบอกว่าขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณไปทางไกลนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านนะคะยังก็ขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์แรงใจกำลังใจที่ส่งมาให้เราตลอดแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะหนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แล้วทุกคนทางบ้านเชียร์ตลอดแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าถามความหมายของทุกอย่างก็คือมันคือคลิปวิดีโอต่างๆที่ทุกคนมีความสุขค่ะมันคือความสุขของคนไทยจริงๆค่ะ
4: ชมพ
2: ู่
4: ค่ะชมพู่ทำให้โซเชียลต้องพากันพบค่ะเพราะว่าป้าเขียวนะชมพู่ป้าเขียว
2: คืออันนี้ตอบเลยค่ะพี่วานอยู่ไหน
4: พี่วานป้าเขียว
2: คนนี้จริงๆวลีป้าเขียวคือคนนี้คือ
5: ก็ปีที่แล้วไปเล่นลีกนะคะแล้วก็ได้มีการไปล่องเรือแล้วก็เจอป้าเขียวก็เลยขอบนไว้ว่าอยากให้แบบทีมไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกค่ะ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ป้าเขียวรักเราค่ะ
2: ป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่หวานก็เลยขอไว้ค่ะก็เลยแบบว่ามาที่มาของป้าเขียวใช
0: ่ตอนแรกที่ฟังอ่ะคิดว่าป้าเขียวคือชื่อด้อมหรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่ก็สุดท้ายมาเฉลยวันนี
1: ้เป็นเทพีเสรีภาพนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทัพนักกีฬาสาวชุดนี้เนี่ยมีถึง6คนด้วยกันนะที่ไปเล่นลีกที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่แปลกใจที่จะได้มีโอกาสไปเจอป้าเขียวแล้วก็ถ้าหากเจอปั๊บอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจที่อ่ะไปขอพรซะถ้ามันได้ก็จะกลับมาแก้บนอาจจะไปเห็นคุณปิยนุชแป้นน้อยคุณพรพันธ์เนี่ยอาจจะไปวิ่งรอบป้าเขียวก็เป็นไปได้ใครจะไปรู
0: ้ค่ะ
1: จริงๆมีอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมที่ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในการแข่งขันชิงแชมป์เ

0: เอเชียที่ผ่านมานั่นก็คือคุณออมสินนะครับทำไปได้ทั้งหมด115แต้มมาน้องโอ๊ตเยอะที่สุดเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เป็นการทำผลงานตบถึง104แต้มด้วยกันคุณผู้ชมเมื่อวานออมสินก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับคือหนึ่งในคำถามที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามแทนก็คือออมสินทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆไปกินอะไรมาเรี่ยวแรงถึงไม่มีตกเลยอ่ะเรี่ยวแรงดีกันโดยตลอดเลยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงออมสินตอบคำถามผู้สื่อข่าวกันหน่อยนะครับ
1: ก็อย่างแรกเลยขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขอบคุณโค้ชแล้วก็สตาฟโค้ชค่ะที่อดทนแล้วก็ต่อสู้กันจนเราแบบได้ชัยชนะแล้วก็ได้แชมป์บอกตัวเองทุกวันค่ะว่าอยากทำให้ได้ดีค่ะแล้วก็อยากให้ทีมได้ไปโอลิมปิก
2: เมื่อกี้ได้คุยกับพี่กิฟต์ค่ะพี่กิฟต์แบบในฐานะตัวแทนเจสเซียนะพี่กิฟต์ก็พูดอะไรกับเราไหมคะ
1: เขาพูดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาขอบคุณพวกเราแล้วกันค่ะที่แบบว่าทำแทนพวกเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกค่ะเป็นรุ่นพี่แบบว่าคอยให้กำลังใจรุ่นน้องตลอดพวกพี่ๆเจสเซียนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบทำไมถึงแบบว่าแรงไม่หมดมันก็แบบมีหมดบ้างแหละแต่ว่าคือนะตรงนั้นเราไม่ต้องทำไม่ได้แล้วค่ะพี่มันแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วว่าเราจะต้องแบบอุ้ยเหนื่อยหรือว่าหมดแรงณวินาทีนั้นคือเราต้องเอาแล้วค่ะ
3: ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้อะค่ะก็นอกจากความเพียรพยายามของนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยนะที่สั่งสมมานานนอกจากโค้ชที่หลายคนพูดถึงก็คือโค้ชออสที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆมีพูดถึง2โค้ชอีก2คนสำคัญด้วยจริงๆทุกคนในทีมสำคัญหมดนะคะแต่ว่าที่พูดถึงก็คือมีคุณเฝิงคุณที่มาจากจีนเนาะที่เป็นภรรยาโค้ชออสแล้วก็มีโค้ชชินด้วยที่เป็นนักวิเคราะห์เรื่องของสถิติอันนี้เป็นอีก2โค้ชเบื้องหลังที่อยู่มีการออกมาวิเคราะห์กันว่าก็เป็นอีก2คนสำคัญที่ทำให้คว้าชัยในครั้งนี้
0: คือเมื่อกี้ที่ผู้สื่อข่าวขอย้อนไปที่น้องออมสินนะผู้สื่อข่าวถามว่าไปกินอะไรมา คือเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้ เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าจะต้องทำให้ได้พาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกให้ได้แล้วก็น้องออมสินตอบทิ้งท้ายด้วยว่าคือพอสมาพันธ์เนี่ยเห็นฟอร์มของเธอ ร้อนแรงขนาดนี้เธอบอกว่าเธอถูกจับไปตรวจโดปด้วยนะ
3: ฟิตมากค่ะ
0: ฟิตมากนะสำหรับโปรแกรมนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับคือในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้พักอย่างน้อยวันนี้อีก1วันแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมไปเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงของวันที่2กันยายนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะเดินทางไปเก็บตัวยาวเนี่ย2สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นกันก็ยังคงต้องตามให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวชุดนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
3: พูดถึงนายกรัฐมนตรีค่ะก็ต้องไปสอบถามความเห็นหลังจากทราบข่าวแน่นอนมีความดีใจและนายกใช้คำว่าพอฟังคือนายกก็ดูคลิปแบบที่เราดูเมื่อวานนะที่เป็นจังหวะการชักธงชาติไทยแล้วก็ร้องเพลงชาตินายกใช้คำว่าขนแขนมันสแตนด์อัพจุกอยู่ในคอพูดไม่ถูกที่สำคัญประกาศอัดฉีดแบบสุดซอยนักข่าวถามว่าสุดซอยนี่ประมาณไหนคะท่านก็บอกให้เราไปคิดเอาเลยว่าสุดซอยเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือไปเต็มที่ค่ะไปดูบรรยากาศนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านก็ไปที่รัฐสภานะคะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทีมชาติของไทยเราทีมวอลเลย์บอลที่คว้าแชมป์เอเชียปี2026ในรายการ ABC วอลเลย์บอลแล้วก็สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปี2028นายกบอกว่าดีใจมากๆที่เวลาเห็นน้องๆ นักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยเวลาไปได้ยินเพลงชาติของเราบรรเลงที่ต่างประเทศทำให้ขนแขนมันสแตนด์อัพไปโอลิมปิกถือว่าไม่ธรรมดานะถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายดังนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกทางค่ะส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนไปให้ถึงจุดที่ใฝ่ฝันอย่างเต็มที่และยิ่งวันนี้ตนสบายใจเพราะว่าถือว่าไปแบบสุดซอยแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้จะอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลยังไงดีคะท่านก็บอกว่าผมใช้คำว่าสุดซอยมันแปลว่าอะไรล่ะ
4: มีหลายเรื่องเดี๋ยวรอแถลงนะผมดีใจมากที่เมื่อวานได้เห็นน้องๆเวลาเขาร้องเพลงชาติไทยของเราเวลาเราไปได้ยินเพลงชาติของเราที่ได้รับการบรรเลงนะครับด้วยเกียรติยศเนี่ยมันรู้สึกเขาเรียกขนแขนสแตนด์อัพนะจุกในลำคอโอ้โหเมื่อวานน้องๆนี่นำความสุขมาให้คนไทยทั้ง70ล้านคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นถึงความศักยภาพต่างๆของประเทศไทยประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาไม่ได้เป็นประเทศที่ ไม่มีศักยภาพ

0: นะครับนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งซึ่งมันจะเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันประเทศไทยอย่างเดียวน้องๆเหล่านี้ก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยได้ไปโอลิมปิกนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นความใฝ่ฝันของทุกๆคนทุกๆฝ่ายและรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำทุกวิถีทางในการส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้ไปถึงจุดใฝ่ฝันของเขาอย่างเต็มที่นะครับผมอย่างนี้ผมยิ่งสบายใจใหญ่ผมก็สุดซอยละนะโอเค
1: ต้องอัดฉีดอะไรเพิ่มเติมจากนักกีฬา
0: ก็สุดซอยไปว่าอะไรอ่ะ
2: สุดซอย
3: นั่นแหละสิสุดซอยไปว่าอะไรน้องโอ๊ต
2: เต็มที่ไงคะ
3: เต็มที่ใช่ไหมอ๋อก็อัดฉีดอย่างเต็มที่เพราะว่าตัวเงินรางวัลที่ได้จากภาครัฐเมื่อวานที่เรานำเสนอกันไปนะครับการได้แชมป์เอเชียชุดนี้นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็จะให้กันอยู่ที่ประมาณ11ล้าน7แสนกว่าบาทโดยประมาณเมื่อบวกกับหน่วยงานจากภาคเอกชนเนี่ยอย่างแจ๊สแล้วก็โมโนเนี่ยที่จะบวกให้อีก5ล้านเบ็ดเสร็จเนี่ยนักกีฬาชุดนี้ก็จะมีอยู่ในมือเนี่ยอย่างน้อยนะกลมๆเนี่ย17ล้านบาทแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ให้สัมภาษณ์แสดงความดีใจกับน้องๆนักกีฬาชุดนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะช่วงบ่ายท่านนายกก็ยังคงอารมณ์ค้างอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่ายังคงทำท่านะครับลักษณะเหมือนเป็นการอันเดอร์ลูกวอลเลย์บอลอ่ะโชว์ผู้สื่อข่าวเลยอ่ะระหว่างที่ไปปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ที่หาดใหญ่นะฮะสงขลาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเนี่ยภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะฮะ
2: มีตบหน้าเน็ตด้วยนะเมื่อกี้ลักษณะเหมือนท่านอาจจะจินตนาการว่ามีตบหน้าเน็ต
3: ตบหน้าเน็ตนะโอเคนี่เป็นภาพช่วงแรกก่อนยังไม่หมดคุณผู้ชมท่านนายกเมื่อวานก็เรียกว่าวอลเลย์บอลฟีเวอร์ครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่นะไปกับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับนี่ฮะไปเจอกับเหล่าบรรดาน้องๆเจนซี
2: ค่ะ
3: นะฮะแล้วก็ไปทำท่าเนี่ยอันเดอร์วอลเลย์บอลกับน้องๆเจนซีกันด้วยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาครับเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะฮะภาพก็น่ารักนะ
2: จริงๆมัน
3: ม
2: ี
3: จริงๆมันมีอีกช่วงเนี่ยท่านนายกยังไม่จบนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนที่ท่านไปลงพื้นที่ใช่ไหมที่หาดใหญ่สงขลาใช่ไหมครับเมื่อคืนก็มีการเลี้ยงอาหารข้ามกันกับคณะรัฐมนตรีระหว่างที่ท่านเดินลงไปจะไปรับประทานอาหารเจอกองทัพผู้สื่อข่าวก็ยังคงทำท่าดีอยู่นะโอ๊ตคร
2: ับ ทั้งวันเลย
3: ทั้งวันครับทั้งวันก็เรียกว่าเมื่อวานไม่ใช่แค่ท่านนายกหรอกผมว่าคนไทยทุกคนก็ยังคงมีความสุขจากผลงานของนักตบสาวลูกยางทีมชาติไทยเนี่ยแหละครับก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่ามีโปรแกรมจะไปเจอกับท่านนายกวันที่3กันยายนนี้นะครับ
2: เดี๋ยวรอติดตามกันช่วงนี้ลูกวอลเลย์บอลจะขายดีไหมนะ
3: เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับลงใต้กันหน่อยคุณผู้ชมครับยังอยู่ที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้หลายฝ่ายจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เป็นวันชาติมาเลเซียหลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงจับตากันเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีเหตุอุกอาจอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานตลอดทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็นเนี่ยสถานการณ์มันยังดูปกติแต่กลายเป็นว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถแบ็คโฮลในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปตรวจสอบความเสียหายรวมทั้งไปเก็บพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ที่มาก่อเหตุนะครับซึ่งเมื่อวานตอนช่วงหัวค่ำเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพันทหารราบที่2ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮนะครับในพื้นที่ของตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการประสานนะครับผู้นำท้องถิ่นเข้าไประงับเหตุพร้อมกับจัดกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วพอไปถึงคุณผู้ชมก็เป็นภาพนี้ครับเป็นภาพเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้รถแบ็คโฮอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นนะครับยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างต่างๆนานาว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต้องการจะสร้างสถานการณ์ในพื้นที่หรือว่าเป็นอุบัติเหตุกันแน่ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการไปตรวจสอบความเสียหายและเดี๋ยวเช้าวันนี้จะมีการไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ลงพื้นที่ ไปหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
2: ก็ยังอยู่ที่ใต้ค่ะหลายฝ่ายก็พยายามที่จะหาทางในการหาทางออกแก้ปัญหานี้รวมถึงสิ่งสำคัญเลยก็คือสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดเสทบค่ะท่านชูนโยบายประชาชนต้องมั่นใจปลอดภัยและอุ่นใจไปเดินตลาดเช้าที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตลาดเช้าเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมลงพื้นที่อำเภอโคกโพค่ะที่ปัตตานีติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพโดยภารกิจครั้งนี้ไม่ได้พักค้างกับกำลังคนในพื้นที่แต่ระหว่างการลงพื้นที่ค่ะท่านก็เยี่ยมชมบรรยากาศจังหวัดปัตตานีในช่วงเช้าไปเดินตลาดเช้าด้วยก็ไปเจอว่าประชาชนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติและเห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
3: สำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจแล้วก็การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันดำเนินไปได้ตามปกติก็คือเรื่องของความมั่นคงความเชื่อมั่นความปลอดภัยน้องโอ้เคยมีโอกาสลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีไหม
2: เคยไปกับกอรมนเมื่อนานมากเป็น10ปีแล้วค่ะ
3: ผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
2: ไปปัตตานีนั่นแหละ
3: เป็นจังหวัดที่ผู้คนน่ารักมากจริงๆนะครับก็คือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครคิดหลายคนเนี่ยพอติดตามข่าวเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเป็นจังหวัดที่มันจะต้องอยู่อย่างระแวดระวังกันหรือไม่จริงๆเนี่ยบรรยากาศน่ารักมากจังหวัดนี้ผู้คนใจดีอาหารอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยพยายามทำก็คือสร้างความอุ่นใจแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่ายังคงมั่นใจในการใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับรวมทั้งการทำแบบนี้ก็คือเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะครับในการที่จะช่วยกันป้องกันปราบปรามความไม่สงบในพื้นที่ท่านพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าการทำงานด้านความมั่นคงเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจและความสามารถในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ต้องใกล้ชิดกับชุมชนนะครับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่เข้าใจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามข่าวที่เคยนำเสนอกันไปท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ออกมายอมรับนะครับว่า1สิ่งที่อาจจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นก็คือการลงพื้นที
2: ่
3: ไปทำความสนิทชิดเชื้อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพราะสิ่งสำคัญเนี่ยนอกเหนือจากการข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงและการข่าวจากคนในพื้นที
2: ่
3: ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะป้องกันไม่ให้ในพื้นที่ภาคใต้มีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นอีกนะครับ
2: จริงๆแล้วการลงครม.สัญจรครั้งล่าสุดนี้ที่สงขลาก่อนหน้านี้เขามีการจัดเวิร์กช็อปใน4มิติ1มิตินั้นก็คือมีการพูดคุยเรื่องความมั่นคงเพื่อที่จะรับฟังแก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วย
3: อืมใช่ก็เป็นหน้าที่ของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับที่มีการไปพูดคุยกันซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับทางด้านของคุณศรีหศักดิ์เรื่องของการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยความไม่มั่นใจในพื้นที่ภาคใต้ว่าจะมีการจัดการกันอย่างไรกันบ้างท่านศรีหศักดิ์ก็บอกว่าสิ่งสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพูดคุยอย่างสันติสุขนะครับเมื่อวานคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เนื่องจากเมื่อวานนี้หลายฝ่ายเนี่ยจับตามองกันเป็นพิเศษเพราะเป็นวันชาติของมาเลเซียจึงทำให้ทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะกังวลว่ามันจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ที่จะมีการจัดประชุมครม.สัญจรหรือไม่ซึ่งมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเนี่ยคุณศรีหศักดิ์บอกว่ามันก็มีมาตรการต่างๆที่จะทำให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจและก็ความปลอดภัยส่วนตัวเนี่ยมอบหมายให้ไปดูแลเรื่องของสอบต.และก็เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ก็ได้มีการไปกำชับนะครับมาตรการระยะสั้นนั่นก็คือเรื่องของการสร้างความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยกับหน่วยงานราชการและก็หน่วยงานภาคเอกชนจึงได้มีการกำชับเน้นย้ำเรื่องของการสร้างความมั่นใจและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของข่าวกรองนะครับท่านย้ำว่าจะต้องทำให้ดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์เนี่ยรู้แล้วยังไงรู้แล้วมันต้องมีความแม่นยำเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีก เมื่อเกิด

0: ขึ้นปั๊บจะต้องเข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มองว่าสิ่งสำคัญที่สุดเหมือนที่เมื่อกี้เราได้พูดกันไปก็คือด้านงานมวลชนนะครับที่ต้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันจะต้องทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะฮะ
1: ส่วนการจะเริ่มพูดคุยได้เมื่อไหร่นั้นคุณศรีหศักดิ์บอกว่าตอนนี้ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะและการพูดคุยก็เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดและมองว่าการดูแลทุกสุขประชาชนยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและเยาวชนส่วนการพูดคุยก็ต้องมาคุยกันว่าจะลดความรุนแรงได้อย่างไรและเรื่องการเมืองเราต้องเน้นพูดคุยควบคู่ไปด้วยก็มีความคืบหน้าในการพูดคุยมาเรื่อยๆเดี๋ยวคิดว่าวันนี้ในการประชุมครม.สัญจรก็จะได้เห็นมิติหลายมิติในด้านต่างๆที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้วยขวางสีขาวสัปดาห์นี
0: ้ต่อเนื่องเลยใช่ไหม
1: ต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนนี้นี่เป็น5ทุ่มที่ผ่านมาปฏิบัติการคืนห้วยขวางให้เป็นสีขาวทางสน.ห้วยขวางเมื่อวานนี้เรียกประชุมทั้งโรงพักนะคะจากการที่มีคนมาร้องเรียนว่าเป็นทุนจีนมีนอมินีมากมายเมื่อวานนี้
0: พื้นที่สีเทาว่าอย่างนั้น
1: ถูกต้องเมื่อวานนี้บุกไปอีก3แห่งค่ะเจอความผิดอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
1: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบ
4: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
5: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
6: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
1: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: อาหารเช้าซีเรียลคอปจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
8: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
9: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
10: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
11: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
12: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
13: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้

0: ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช้อป
0: ที่ช็อปมาเนียเอาแล้ว
2: ค่าเข็มขัดได้ลูก
3: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
4: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ดูแล้วกรณีจากคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา577ผับห้วยขวางจะลามทั่วทั้งห้วยขวางแล้วนะคะหลังจากตำรวจเข้าไปตรวจสอบไปเจอว่ามีอีกหลายจุดที่ลักษณะใช้เป็นนอมินีคนจีนเข้ามาเปิดสถานประกอบการโดยไม่ได้ขอใบอนุญาตล่าสุดมีการดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งหาตัวคนที่ในพื้นที่577วันนั้นมีการกล่าวถึงว่ามีคนชื่อโจดอสอจะเคลียร์ให้ได้ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลประเด็นนี้แล้วก็ดีเดย์4สัปดาห์นี้ค่ะสน.ห้วยขวางจะตรวจทุกคืนในการที่จะสแกน
1: ทุ
0: กคืนค่ะในช่วงสัปดาห์แรกจะตรวจทุกคืนแล้วก็วางแนวทางไว้ใน4สัปดาห์ห้วยขวางจะเป็นสีขาวล้างคำที่คนมาสบประมาทว่าเป็นห้วยขวางดินแดนทุนเทาเมื่อวานนี้มีบรรยากาศที่มีการเรียกประชุมนี่ค่ะทั้งสน.ห้วยขวางใช้คำนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตำรวจทั้งสน.มาประชุมโดยมีพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ตอนนี้ท่านอยู่ในฐานะรักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ห้วยขวางด้วยก็นั่งหัวโต๊ะเรียกประชุมแนวทางการกวาดล้างภาพเถื่อนทุนจีนนอมินีในพื้นที่ห้วยขวางและเปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่มีการเข้าไปตรวจค้นกรณีผับ577นะคะที่กรมการปกครองเข้าไปทำการจับกลุ่มพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาเรียบร้อยต่อศาลแขวงรวมทั้งหมดจากเคสนี้8รายก็จะมีชายเจ้าของร้าน1รายถูกดำเนินคดีในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดท่านบอกว่าเจ้าของร้านให้การรับสารภาพในข้อหานี้ค่ะส่วนอีก2คนเป็นชาวจีนฮ่องกงถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภท1หรือยาอีและผู้ต้องหาอีก5รายถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาที่เป็นชายไทยที่ระบุว่าเป็นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดร้านนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอ้างว่าไม่ใช่ทุนจีนแต่เป็นทุนของเขาเอง
1: เป็นทุนของเขาเองส่วนการขยายผลเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องยาเสพติดแล้วก็การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของจีนนะครับทางตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบรวมทั้งเรื่องของเส้นทางการเงินด้วยเดี๋ยวจะมีการเรียกเจ้าของร้านเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าบัญชีปลายทางที่รับโอนเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบริษัทนอกประเทศกันแน่ทั้งนี้ในบันทึกการจับกุมนะครับฝ่ายปกครองเนี่ยไม่ได้มีการระบุถึงเรื่องของแอปจีนหรือว่าเงินสกุลต่างชาติแต่อย่างใดส่วนประเด็นที่มีการกล่าวอ้างในวันที่ไปจับกุมที่ท่านพลพีเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่ามีการกล่าวอ้างถึงคนที่ชื่อว่าโจดอสอเดี๋ยวจะมาเคลียร์ให้เรื่องนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ท่านระบุว่าได้พูดคุยกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวางกรอบตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง5เสือสน.ห้วยขวางแต่ว่าไอ้เรื่องของโจดอสอเนี่ยตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่มีข้อมูลนะว่าไอ้โจดอสอเนี่ยคือใครมีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วสามารถเคลียร์ปัญหาให้กับบรรดาเจ้าของร้านผับบาร์คาราโอเกะในพื้นที่ห้วยขวางได้จริงหรือไม่เดี๋ยวฟังเสียงท่านหน่อยนะฮะ
2: เมื่อกี้ทางฝ่ายปราบปรามแจ้งมานะครับว่ามีอยู่40ล้านใน40ล้านมีไปอนุญาตนะครับอยู่28ล้านนอกนั้นก็เป็นสถานบริการกึ่งผับอีก12ล้านนะครับในประเภทนี้เนี่ยผมก็ให้นโยบายผู้ตั้งบัญชาว่าเราคงต้องมาจัดระเบียบเป็นแดงเหลืองเขียวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะประชุมลูกน้องตอน5โมงเย็นก็คงไปให้เขาไปจัดระเบียบมาไม่งั้นน่ะเราตรวจร้านน่ะเท่ากันหมดทุกร้านไม่ได้ร้านไหนสีแดงก็ต้องตรวจเข้มร้านไหนสีเขียวอาจจะตรวจเบาลงหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มมาตรการในความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นซึ่งสีแดงเนี่ยผมก็คือร้านที่เป็นสถานบริการกึ่งผับมีความเสี่ยงจะเป็นนอมินียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเพราะต้องไปรีดมาให้นะครับ
0: ท่านอธิบายต่อว่ากลุ่มต่อไปก็คือสีเหลืองค่ะก็คือร้านที่มีใบอนุญาตหรืออยู่ในช่วงต่อใบอนุญาตแต่อาจมีประวัติเปิดเกินเวลาบ้างและอีกกลุ่มนึงก็คือที่จะแบ่งก็คือกลุ่มสีเขียว

0: นั่นหมายถึงว่าร้านที่มีใบอนุญาตถูกต้องทำไมต้องอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโยงไปว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่านเริ่มลงพื้นที่ตรวจสอบแบ่งตามลักษณะกลุ่มสีตามที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปรวมถึงดำเนินการใน4สัปดาห์ที่เปิดเป็นรถแมพบอกว่าสัปดาห์แรกนี้ค่ะนับตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาจะออกตรวจทุกคืนอย่างเข้มงวดก็จะแบ่งตามโซนสีนี่แหละเราจะเน้นไปที่โซนสีแดงก่อนเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้อย่างระยะยาวและแน่นอนช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาค่ะท่านหลังจากประชุมเสร็จก็ไปจริงๆพันตรเอกกำพลก็ปล่อยแถวตำรวจลงพื้นที่กวาดล้างสถานบริการและผับทุนจีนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป้าหมายเมื่อคืนนี้คือตรวจค้นและจัดระเบียบ9ร้านก็จะอยู่ในโซนสีเหลือง4ร้านและสีแดงก็คือโซนที่มีความเสี่ยงว่าจะมีทั้งนอมินีมีทั้งเรื่องยาเนี่ยอีก5ร้านก็สามารถตรวจเช็คได้แล้ว3แห่งค่ะก็มีร้าน1ร้านที่เข้าไปตรวจสอบก็พบความผิดชัดเจนก็คือไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราและใบอนุญาตสถานประกอบการแม้เจ้าของร้านจะอ้างว่าอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอแต่ท่านบอกว่าทางกฎหมายถือว่าเมื่อยังไม่ได้อนุมัติผ่านอ่ะคุณเปิดได้ยังไงเขาถามว่าเขาขอเปิดก่อนระหว่างเปิดขอไปด้วยทำไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อหาตามกฎหมาย
1: ยกมือไหว้กันเลยนะครับขณะที่ผลการตรวจอีก2ร้านเนี่ยท่านบอกว่าไม่พบสิ่งผิดปกติร้ายแรงนะครับมีเพียงเรื่องของเอกสารบางรายการที่ไม่ได้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะตรวจสอบเช่นเรื่องของใบเอกสารอนุญาตจากสำนักงานเขตใบทะเบียนพาณิชย์ซึ่งทางเจ้าของอีก2ร้านเนี่ยก็ยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าได้มีการประสานงานกับฝ่ายป้องปรามเนี่ยก็ได้มีการอนุญาตถูกต้องแล้วเดี๋ยวจะเอาเอกสารเนี่ยมาเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายหลังแล้วก็มีการกำชับว่าขอให้เปิดปิดตรงตามเวลานั่นก็คือต้องปิดในเวลาเที่ยงคืนเนี่ยอย่างเคร่งครัดถ้าหากพบการฝ่าฝืนหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนี่คือปฏิบัติการที่ต้องการจะคืนพื้นที่เขตห้วยขวางจากที่หลายคนเขาตั้งข้อครหาว่าเป็นพื้นที่ทุนเทาให้กลายเป็นห้วยขวางสีขาวเม
0: ื
1: ่อวานผมไปเห็นในโลกโซเชียลเขาก็มีการบอกว่าสนับสนุนแล้วก็ยินดีมากแล้วก็อยากจะทำให้ห้วยขวางเนี่ยขาวเป็นหยวกกล้วยได้เลยก็จะดีนะฮะ
0: แต่มีคนแจ้งบอกแสไปถ้าทำห้วยขวางได้สำเร็จอยากให้ไปดูอีกหลายย่านทาวินทาวม
1: ี
0: อีกหลายย่านที่แจ้งบอกแสมานะคะ
1: ในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของเขตลาดพร้าว
0: แต่เที่ยงคืนเนี่ยเอาจริงๆจากคนที่อยู่ในย่านนั้นเที่ยงคืนบางคนเพิ่งออกเองนะ
1: ครับ
0: ต้องปิดเที่ยงคืนใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูว่า
1: เดี๋ยวรอติดตามกันคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องตามกันต่อนั่นก็คือในพื้นที่ของคลองถมเซ็นเตอร์ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งหาสาเหตุแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือมันยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันยังมีความสุ่มเสี่ยงกันอยู่เนื่องจากโครงสร้างของอาคารเนี่ยมันเกิดการทรุดตัวถ้าหากเข้าไปก็เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นความคืบหน้าเรื่องของการหาสาเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครับทางผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางท่านพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมางกูลนะครับท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบสำรวจโดยรอบแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บหลักฐานได้เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลานจอดรถตรงที่ชั้น2แล้วก็3ที่มันมีการพังถล่มลงมาซึ่งตอนนี้มันยังคงมีความสุ่มเสี่ยงกันอยู่ยังคงต้องรอนะครับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นก่อนที่จะไปหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงฟังเสียงท่านวาทีกันหน่อยนะครับ
2: สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับในเบื้องต้นนะครับพิสูจน์หลักฐานได้ทำการบินโดรนนะครับเพื่อสำรวจนะครับสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักนะครับซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
0: ซึ่งประเด็นเรื่องการคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในการที่จะเข้าไปตรวจสอบเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูภายบอกว่าได้แจ้งให้เจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้าง

ที่ได้รับความเสียหายแล้วแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะแล้วก็ให้เจ้าของอาคารให้มาให้ความร่วมมือก็เรียบร้อยดีก็แจ้งว่าจะเร่งดำเนินการรื้อถอนเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ส่วนผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็เปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้เข้าแจ้งความแล้ว170รายสอบปากคำแล้ว

0: ในหลายแนวทางและที่สำคัญต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีเบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าอาคารหลังนี้มีการทำประกันไว้แต่ยังไม่มีเอกสารมายืนยันจึงต้องรอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะ
1: เมื่อวานมันมีภาพหนึ่งอะคุณผู้ชมที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องสะเทือนใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าความฝั่งที่เดินเข้าไปเนี่ยไปตรวจสอบความเสียหายไม่ถึง10นาทีคุณผู้ชมหลังจากเห็นภาพตรงหน้าเจ้าของร้านค้าท่านนี้ถึงกับเป็นลมล้มพับหมดสติกันไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวออกมาปฐมพยาบาลที่บริเวณด้านหน้านะครับหลังจากที่ให้ดมยาดมยาลมยาหม่องกันไปแล้วเนี่ยนะครับพอจะได้สติฟื้นขึ้นมาผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณพี่ถึงได้เป็นลมล้มพับกันไปแบบนี้คุณพี่ท่านนี้บอกว่าเสียใจมากนะครับที่เห็นร้านของตัวเองได้รับความเสียหายสิ่งที่ลงทุนไปทั้งหมดนะครับมันกลายเป็นศูนย์เลยครับแล้วก็พอเกิดเหตุปั๊บเธอบอกว่าเธอเครียดมากไม่ได้นอนหลับพักผ่อนมาเป็นระยะเวลา3วัน3คืนแล้วพอมาเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเธอถึงกับหมดสติกันไปเลยเนี่ยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจจริงๆนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบ1จุดสำคัญก็คือบริเวณจุด C เพื่อชี้ตำแหน่งต้นเพลิงนะครับก่อนที่จะให้ทีมรื้อถอนจากภาคเอกชนซึ่งมีอุปกรณ์พิเศษเข้ามาทำการเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมก็คาดว่าจุดเนี้ยที่จุด C น่าจะเป็นพื้นที่ต้นเพลิงโดยเตรียมที่จะใช้รถแบ็คโฮเคลียร์เศษวัสดุแล้วก็สิ่งกีดขวางเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับ
0: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าสั่งการให้ผอ.เขตสำรวจพื้นที่โดยรอบว่ายังมีจุดไหนยังพอจะมีที่ค้าขายหรือพื้นที่ว่างหรือไม่อะค่ะเพื่อรองรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบและต้องการกลับมาค้าขายต่อรวมถึงยังมีผู้ที่มีพื้นที่ค้าขายและต้องการให้ผู้ประสบภัยเข้าไปช่วยค้าขายคืออาจจะเป็นภาคเอกชนก็หากใครมีที่อะค่ะในละแวกนั้นแจ้งกับทางเขตได้เลยเพื่อช่วยบรรเทาภาวะของจุดนี้ไปก่อนและเบื้องต้นมีผู้ได้รับความเสียหายไปลงทะเบียนที่วัดพระพิเรนที่กทม.เปิดเอาไว้ในการประสานหน่วยงานอยู่ในจุดเดียวกันเพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนหนึ่งแล้วด้านความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารค่ะผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารเนื่องจากหน้าที่ของกทม.ไม่ได้มีหน้าที่นี้ในการรื้อถอนโดยเปรียบเทียบกับกรณีอาคารสตง.ที่ถล่มอะค่ะกรณีนี้หากตรวจสอบแล้วเรียบร้อยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานดำเนินการเสร็จสิ้นกทม.ก็จะถอนตัวออกมาแล้วก็กั้นโซนพื้นที่ให้เจ้าของอาคารเขาจัดการที่จะเอาอุปกรณ์มายกเศษซากอาคารต่อไปก็คือคืนพื้นที
1: ่คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีกหนึ่งอุบัติเหตุซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่ขับรถไปชนกับผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นถึงอาจารย์หมอ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยฝ่าไฟแดงนะครับแต่ยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุไม่ได้เมาแล้วพอเกิดเหตุเสร็จพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าสุดท้ายยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ทันไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับเรียกว่าสะเทือนใจจริงๆเหตุการณ์นี้ให้ดูภาพกันก่อนคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โห
0: คือจะเห็นว่าทุกๆคันรวมถึงน้องนักศึกษาที่ซ้อนกันมา3คนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยค่ะเขาก็จอดติดไฟแดงกับรถคันอื่นตามปกติแต่ว่ารถของอาจารย์หมอคนนี้เนี่ยเขาอ้างว่าเขาเห็นไฟเหลืองค่ะเขาขับฝ่าไฟแดงออกมาจุดนี้เป็นคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 2:18 นาทีบริเวณ4แยกบายพาสนางแลจังหวัดเชียงรายค่ะน้องนักศึกษาหญิงชั้นปี1เองอ่ะแล้วก็ท่านเรียนคณะนิติศาสตร์ม.แม่ฟ้าหลวง3คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3กันไปจะออกไปซื้อของอะค่ะและกำลังจอดรอสัญญาณไฟแดงตามปกติอันนี้คือสภาพรถเก๋งที่ไปชนน้องจนคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเศร้าใจมากเพราะว่ามีนักศึกษาเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บสาหัสอีก1รายต้องบอกว่านี่คือเศษซากของความเสียหายแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นรองเท้านะของน้องผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
1: ดูเนี่ยมันหนักมากจริงๆนะฮะว่าก็คือขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ชนอย่างแรงจนทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บสาหัสคนที่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุมาทราบชื่อทีหลังก็คือชื่อว่าน้องนิชาภาอายุ19ปีเท่านั้นนะครับแม้ว่าน้องจะสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าแรงกระแทกเนี่ยมันถึงขั้นทำให้ด้วยความเคารพครับสมองของน้องเนี่ยฉีกขาดเลยนะครับอีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บสาหัสชื่อว่าน้องอัลฟารินนะครับตอนนี้ บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าก็ไปเสียชีวิต

0: โรงพยาบาลในช่วงของวันที่29สิงหาคมส่วนอีกหนึ่งคนที่ซ้อนมาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่ในการดูแลรักษาของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหลังเกิดเหตุอาจารย์แพทย์คนที่ขับนี่นะฮะคุณผู้ชมเขาเดินทางมาที่งานศพแล้วก็บอกกับคนในงานรวมทั้งผู้สื่อข่าวว่าวันเกิดเหตุตัวเองเนี่ยรีบมากครับสัญญาณไฟมันกำลังเปลี่ยนจากไฟเหลืองเป็นไฟแดงตัวเองก็เลยเบรกไม่ทันแล้วก็บอกว่ามองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ของน้องๆที่กำลังจอดติดไฟแดงอยู่ครับนี่คือคำกล่าวอ้างของอาจารย์หมอคนนี้ครับรีบมากสัญญาณไฟกำลังจะเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงเบรกไม่ทันไม่เห็นน้องที่จอดติดไฟแดงอยู่ก็เลยชนเข้าไปอย่างแรงครับ
1: ซึ่งตามหลักถ้ากฎหมายจราจรนะสีเหลืองคือเราต้องเตรียมเหยียบเบรกแล้วค่ะถ้าอ้างตามอ้างจริงนะว่าไม่เห็นซึ่งเดี๋ยวต้องดูพยานแวดล้อมต่างๆด้วยว่ามันเป็นไฟแดงจะไฟเหลืองจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงจริงหรือไม
0: ่แต่เพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาออกมาโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมนะครับแล้วก็แฉนะครับอาจารย์แพทย์คนนี้ว่าคือทางคู่กรณีเนี่ยได้ไปพูดกับตำรวจในท้องที่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น้องๆเนี่ยออกมาโพสต์นะครับบอกว่าอาจารย์หมอคนนี้บอกว่าอนาคตผมยังอีกไกลแล้วก็พูดกับแม่ผู้เสียชีวิตว่าจะให้ผมรับผิดชอบอะไรยังไงมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนี่คือคำกล่าวอ้างที่บอกว่าอาจารย์หมอคนนี้มาพูดกับตำรวจแล้วก็คุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นที่ทำให้น้องสาวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตต้องออกมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ตำรวจเร่งสรุปสำนวนคดีโดยเร็วเพราะว่ากลัวว่าด้วยความที่เป็นอาจารย์หมออาจจะมีคนที่
0: ม
1: ีอ
0: ิทธิ
1: พ
0: ลมีหน้ามีตาก
1: ลัวว่ามันจะยืดเยื้อจนพวกเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะจนกระทั่งพันตำรวจเอกอนุสรหนอกคำบุตรผู้กำกับการสภ.บ้านดู่ที่เชียงรายก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีแม้ผ่านไปนานแล้วกว่า5 วันยืนยันว่าตำรวจยังทำงานต่อเนื่องผลจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถเก๋งตั้งแต่วันเกิดเหตุยืนยันว่าตรวจไม่พบค่ะซึ่งขั้นตอนทางกฎหมายพนักงานสอบสวนได้สอบพยานประกอบสำนวนเรียบร้อยแล้วและคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญอีก2 ส่วนจึงยังไม่สามารถสรุปสำนวนและส่งฟ้องแพทย์รายนี้ได้ต้องรอรายงานการตรวจพิสูจน์ร่องรอยการชนจากพท.ซึ่งนัดเข้าตรวจก็คือวันนี้ค่ะ1กันยายนและคาดว่าจะทราบผลในอีก 4-5 วันและตำรวจบอกว่ารอรายงานผลการชันสูตรศพด้วย
0: แล้วเมื่อวานนี้คุณหมอที่ขับรถไปชนน้องนักศึกษาเสียชีวิต2 คนเนี่ยชื่อว่านายแพทย์กมลนะเขาเดินทางมาพบตำรวจที่สภ.บ้านดู่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทหวาดเสียวอันเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสและมีทรัพย์สินเสียหายก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนายแพทย์กมลเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองเนี่ยกำลังจะขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองเพื่อกลับไปที่หอพักภายในมหาวิทยาลัยแล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุครับเป็นช่วงสัญญาณเนี่ยเป็นสีเหลืองนะฮะกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงว่าอย่างนั้นด้วยความประมาทและตัวเองเนี่ยบอกว่าอยากจะกลับถึงที่พักเร็วๆก็เลยตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าไฟจราจรออกไปยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองไม่ได้เบรกและมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ของน้องคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงอยู่นะครับจนกระทั่งเสี้ยววินาทีสุดท้ายตัวเองเนี่ยตกใจครับพยายามที่จะหักหลบแต่ว่าหักไม่ทันไปชนน้องตัวเองก็ยืนยันว่าวันนั้นไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีอาการมึนเมาเนื่องจากขับรถออกมาจากที่ทำงานโดยตรงแล้วก็ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดก็มีค่าเป็น0หลังจากตั้งสติได้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะครับเขาอ้างว่ารีบลงจากรถไปดูผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทันทีตอนแรกเห็นผู้บาดเจ็บในรัศมีเนี่ย2 คนนะครับคนแรกยังรู้สึกตัวดีแต่อีกคนแน่นิ่งไปก็เลยพยายามเข้าไปทำ CPR เพื่อทำการช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่คุณหมอคนนี้เขากล่าวอ้างส่วนกระแสข่าวในโซเชียลเนี่ยที่บอกว่าไปขอความเห็นใจเรื่องของอนาคตการทำงานของตัวเองยืนยันว่าจำคำพูดไม่ได้จำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยพูดคำนี้ไปหรือไม
1: ่
0: หรืออาจจะเป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่อย่างไรแต่ตัวเองไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแล้วที่ผ่านมาตัวเองก็ไปร่วมงานศพตลอดช่วยค่างานศพตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะไปพูดคุยขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยทางญาติอาจจะยังไม่พร้อมเจรจาแต่ก็ยืนยันว่าตัวเองจะไม่หนีและยินดีชดเชยเยียวยาค่าเสียหายทั้งหมดจนกว่าครอบครัวผู้เสียหายจะพอใจฟังเสียงผู้ที่ขับรถฝ่าไฟแดงจนเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้กันหน่อยนะฮะ
2: ช่วงไฟส้มครับก็เลยผมอยากไปตอนไฟส้มครับตอนนั้นด้วยความที่อยากกลับหอที่แจ้งไปตอนแรกครับ
3: ในมุมคุณหมอก็บอกว่าก็ยอมรับผิดในกฎจราจรตรงนี้ที่เหมือนเร่งเครื่องไปตรงนั้น
2: ใช่ใช่ครับผมยอมรับผิดครับ
3: ยืนยันได้ไหมครับว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้เบรกจริงๆตามที่มีข้อมูลว่าคุณหมอบอกว่าเบรกทางฝั่งนู้นบอกว่าไม่ได้เบรก
2: ตอนนั้นก็คิดว่าด้วยความที่อยากไปก็ไม่ได้เบรกครับ
3: เนี่ยคุณหมอทำอะไรครับตอนนั้น
2: ตอนนั้นผมไปดูเลยครับว่ามีประมาณกี่คนครับแต่ว่าตอนนั้นผมอยู่ในช่วงสายตาก็คือประมาณ2คนนะแล้วก็ที่ว่าไปเมื่อกี้ครับก็คือเห็นเจ็บดูเหมือนดิ้นได้ครับ
3: ค
2: นหนึ่งแล้วก็นิ่งไปเลยครับ อีกหนึ่งคนครับก็เลยก็จริงๆก็ดู2คนนะครับแต่ว่าก็กลับไปดูคนที่นิ่งไปเลยครับก็ดูไม่มีชีพจรครับตอนนั้นก็เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับ
3: ช่วยเหลือ
0: สำหรับอาการของผู้บาดเจ็บอีก1คนที่ตอนนี้ยังคงสาหัสอยู่นะคุณผู้ชมกำลังอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับซึ่งแพทย์ผู้ดูแลก็ออกมาระบุว่าน้องคนนี้มีอาการบาดแผลเล็กน้อยที่บริเวณแขนและขาแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือกระดูกใบหน้าเนี่ยมันหักนะครับต้องดูแลนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูว่าในทางการดำเนินคดีทางกฎหมายหมอคนนี้จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างไรบ้างนะครับ
1: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปราบปรามสแกมเมอร์แก๊งทุนเทาต่างๆมากมายนะคะล่าสุดมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับ10หน่วยงานและตำรวจ38นายค่ะจัดขึ้นโดยสมาคมตำรวจนะคะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้10หน่วยงานพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่38นายที่มีผลงานโดดเด่นในการปราบนอมินีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินค่ะยกตัวอย่างหน่วยงานก็จะเป็นหน่วยงานที่เขาก็จะมีหน้าที่ในการทำสิ่งเหล่านี้นะอยู่แล้วนะอย่างเช่นศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสตช.มีศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของตำรวจภูธรภาค9ค่ะมีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและก็ DSI ด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและยังสามารถบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานจนเกิดผลสำคัญในงานนี้นอกจากมีการมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต่างๆแล้วค่ะก็มีการพูดถึงผลงานต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเช่นผลงานด้านนอมินีเรื่องการปราบปรามสกัดกั้นขบวนการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติช่วงที่ผ่านมาก็อย่างเข้มข้นนะคะปฏิบัติการสายฟ้าฟาดปราบปรามบัญชีม้าทั่วประเทศที่มีการเปิดปฏิบัติการไปหลายครั้งจนสามารถยึดทรัพย์สินดิจิทัลได้กว่า84ล้านบาทส่วน DSI ค่ะก็มีผลงานปราบปรามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยมิชอบคดีขุดบิตคอยน์มีหลายหน่วยงานเลยเมื่อวานนี้ก็เป็นที่พูดถึงนะคะเพราะว่าก็ทำให้ได้เห็นหน้าตาของคนเบื้องหลังทั้งนี้ผลงานดังกล่าวที่มีการมอบรางวัลก็สะท้อนการทำงานที่สำเร็จจากผลการบูรณาการของหลายหน่วยงานค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นการตั้งรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศก็เป็นผลงานที่ทำให้คนรุ่นต่อๆไปนะก็ได้มีการดูผลงานจากรุ่นพี่ด้วยเนี่ยค่ะก็38นายมีการมอบกันไปเมื่อวาน
0: ก็สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจในการที่จะเดินหน้าจัดการกับพวกที่เป็นทุนเทาสแกมเมอร์ในการที่จะมาหลอกลวงคนไทยกันต่อไปนะครับต้องขอแสดงความดีใจด้วยแล้วก็ยังคงต้องให้กำลังใจในการทำหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาติดตามการลงพื้นที่นะครับเตรียมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกวันนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญที่หลายคนบอกว่ามาแย่งซีนกันเลยก็คือเป็นจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเจอกับนายกแป้นครับคนนี้เป็นนายกของทางด้านหาดใหญ่แล้วก็มีการกอดคอเหมือนมีการไปเคลียร์ใจกันด้วยว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะหลังจากนี้เราจะจับมือเดินหน้าทำงานเพื่อคนหาดใหญ่กันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนี้กันนะครับ

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรในวันที่1กันยายนก็คือวันนี้เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมนะครับในการที่การรับมือน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปนะครับในจุดที่คลองร.1แล้วจุดนั้นเองเป็นจุดที่ไปเจอกับท่านนายกแป้นด้วยท่านนายกแป้นหลายคนก็คงจะจำกันได้นะครับจากเหตุมหาอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของหาดใหญ่เนี่ยท่านเป็นคนเอ่ยวลีว่าหาดใหญ่น้ำไม่ท่วมสถานการณ์เอาอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงถัดมาหาดใหญ่จมอยู่ใต้น้ำเกือบร่วมเดือนเลยนะคุณผู้ชมมีจังหวัดที่ไปเจอกันด้วยแต่ว่าก่อนจะไปดูนายกแป้นเนี่ยเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจุดแรกเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควนที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ท่านก็เดินทางไปด้วยรถบัส EV นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคลองร.1นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการรับฟังรายงานความคืบหน้าการเร่งซ่อมแซมคลองร.1นะครับให้พร้อมก่อนที่ช่วงน้ำเนี่ยจะหลากมาในช่วงปลายปีก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยมีการวางแผน3ระยะก็คือระยะเร่งด่วนก็คือปี69ถึงปี67ก็คือเร่งซ่อมแซมคลองร.1ส่วนระยะต่อไปก็คือระยะตั้งแต่ปี71ถึงปี73จะเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสายหลักและระยะยาวตั้งแต่ปี74เป็นต้นไปจะมีการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำแล้วก็พัฒนาระบบการผันน้ำแต่ว่าระหว่างการลงพื้นที่จุดที่หลายคนมองว่ามันเป็นไฮไลท์เพราะว่าเหมือนเป็นภาพขโมยซีนอ่ะคุณผู้ชมระหว่างที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปที่คลองร.1ครับเป็นจังหวะที่ไปเจอกับนายกแป้นก็คือนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คนนี้ครับคุณผู้ชมครับที่มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วพอมาเจอท่านนายกปั๊บนายกแป้นเนี่ยก็รีบเข้าไปยกมือไหว้ท่านนายกนายกพอเจอปั๊บอ้าวนายกเป็นไงบ้างนี่จังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นจังหวะที่ท่านนายกก็ถามสถานการณ์ก่อนเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนายกแป้งก็บอกว่าดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นท่านนายกอนุทินก็บอกว่าเอาจริงๆนะไม่ใช่ออกไปเนี่ยไปนินทาผมอีกนะหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรเนี่ยมันก็ต้องทำงานด้วยกันไอ้เรื่องการเมืองช่วงที่แล้วมาเนี่ยช่างมารดาช่างมารดาคุณผู้ชมเอาเรื่องชาวบ้านมาก่อนพวกเราอ่ะพวกเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็ถามได้ว่านายกแป้นท่านเคยไปในอำเภอเก่าใช่ไหมหลังจากนี้เนี่ยเราต้องไปด้วยกันนะท่านห้ามหายนะอย่าหายไปอีกนะนายกแป้นก็ต้องรีบยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าครับครับครับท่านครับไม่หายครับท่านครับอ่ะลองไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
5: ท่านนายกครับท่านนายกครับท่านนายกเป็นยังไงเอาจริงนะไม่ออกไปไม่มีนิ้วทายมีอะไรต้องทำงานด้วยกันเขาเห็นไหมการงานในแค่ไหนมารดาเป็นของเขาชาวบ้านของเขาเราพวกเดียวกันนี่ครับนายอำเภอเก่าเรื่องโอเคเดี๋ยวต้องไปด้วยกันนะ
6: ครับผม
5: ข้ามหายนาน
6: ครับ
5: ที่บวชดีครับ
4: เจอแบบนี้กล้าหายไหมล่ะเป็นผมไม่กล้า
7: หายแล้วยังมีอีกหลายช็อตนะเดี๋ยวค่อยตามกันไปต่อนะคะข่าวนี้แต่ว่ามาดูความพร้อมของหาดใหญ่กันบ้างดีกว่าซึ่งช่วงท้ายตรงจุดคลองร.1นายกแป้นก็ยืนยันว่าหาดใหญ่พร้อมรับมือกับน้ำปี69ปีนี้แน่นอนเพราะว่ามีความพร้อมทั้งศูนย์อำนวยการแจ้งเตือนและพื้นที่หาดใหญ่กว่า21ตารางกิโลเมตรที่บริเวณริมคลองก็ได้ขุดลอกคลูคลองเอาท่อนไม้ออกเรียบร้อยแล้วเครื่องสูบน้ำก็เตรียมไว้18เครื่องแต่ว่าอยากเพิ่มไปสัก20เครื่องได้ไหมแต่ขอก็เพราะว่าอาจจะมีกรณีมีน้ำเข้ามาเพิ่มอะค่ะในตัวเมืองหาดใหญ่ก็ยืนยันว่าน้ำท่วมปี68เป็นเหตุการณ์ที่หู300ปีเกิดครั้งอะค่ะ
4: ครับ
7: ซึ่งปีนี้ท่านคาดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำว่าจะเป็นอย่างไร

0: พร้อมยอมรับครั้งนั้นที่หลายๆคนแซวอ่ะที่ไปมีวลีนะเอาอยู่ท่านก็บอกว่าตอนนั้นเพิ่งมาทำงานได้แค่6เดือนจึงไม่คิดว่าน้ำจะเยอะแต่มั่นใจคราวนี้รับมือได้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่ท่านนายกแป้นบอกไว้นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ไปที่คลองร.1เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการขึ้นไปบนเวทีแล้วก็มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับแล้วก็ในช่วงท้ายมีการแนะนำเนี่ยว่าคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่มาเมื่อวานนี้มีใครกันบ้างก็แนะนำกันไปบนเวทีมีใครเดินทางกันมาบ้างแล้วช่วงท้ายเนี่ยก็มีการแนะนำข้าราชการที่อยู่บนเวทีด้วย1คนนั้นก็คือท่านนายกแป้น เป็นการเจอกันอีกรอบระหว่างนายกอนุทินและนายกแป้นนายกอนุทินก็เลยเรียกนายกแป้นมาพร้อมกับการโอบไหล่แล้วก็ตบไหล่เบาๆแล้วก็แซวด้วยนะครับแซวบนเวทีเลยว่าเขาบอกว่านายกแป้นคนนี้แหละชอบนินทาผมลับหลังจริงไหมเนี่ยแต่กอดคอกันแบบนี้เนี่ยนะฮะจะบอกว่ากอดคอกันแบบนี้นี่ถ้าไม่ติดว่าเหงื่อออกเนี่ยจะหอมแก้มโชว์แล้วน้องโอ๊ตคุณผู้ชมว
0: ่
1: ากันอย่างนั้นแล้วก็ยื่นไมค์ถามคนที่เขามานั่งอยู่ด้านล่างเนี่ยบอกว่าคิดว่าท่านนายกแป้นเนี่ยทำงานกับผมได้ไหมเนี่ยแล้วก็ยื่นไมค์ไปที่นายกแป้นน้องโอ๊ตว่านายกแป้นจะตอบว่าอย่างไร
0: ค่ะ
1: ก็ต้องตอบว่าครับครับทำได้ครับแล้วนายกอนุทินก็บอกว่าวันนี้เนี่ยแป้นกับหนูอยู่ด้วยกันจะทำงานเพื่อคนหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วนะถ้าหลบไปที่บ้านอีกเนี่ยผมเนี่ยจะขับรถไปตามนายกแป้นถึงบ้านเลยฟังเสียงนายกอนุทินช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
2: ถัดไปคนนี้นายกมานี่เลยนี่ครับวันนี้เขาบอกว่าเขาชอบดินทาผมรับหลังจริงที่ไหนแต่ก่อนอย่างเงี้ยตอนที่เหงื่อไม่ออกหอมแก้มแล้วนะครับนะท่านนายกเทศบาลหาดใหญ่นะครับนายกแป้นนะครับจริงๆว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมลงมาคนแรกที่ผมเจอเนี่ยคืนแรกคือเขานะผมก็ยังงงทำไมมีคนชอบดินทาเขาให้ผมฟังว่านายกแป้นไม่ค่อยทำงานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ผมกับเขาท่านนายกเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับเรามาจากไหนมาต่างกันอย่างไรไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอเรามาเจอปัญหาพี่น้องประชาชนเราแยกไม่ออกครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกแป้นท่านจะทำงานกับผมมากได้ครับได้ครับ
3: ได้ครับ
2: ได้ไม่ได
3: ้ได้ครับ
2: เอาครับโอเคครับนะครับวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันนะครับทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วนะหลบไปที่บ้านผมไปพาออกมาครับรถไปรับเองเลยนะ
0: แล้วคือให้ความรู้สึกบรรยากาศเหมือนนึกถึงสมัยเรียนนะคะที่เราจะนั่งหัวหดกันในห้องเรียนแล้วครูก็จะใครคนนี้ตอบคนนี้ตอบและอีกหนึ่งคนก็คือจริงๆแล้วในใจเราแบบไม่อยากให้เรียกเลยในมีแต่ว่าอีกท่านหนึ่งที่นายกเรียกแนะนำก
1: ็
0: คือคุณรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าสงขลาค่ะนายกก็บอกว่าเรียกมาแล้วก็บอกว่าผมได้ชี้จุดกระโดดน้ำให้ท่านผู้ว่าสงขลาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวชี้จุดอะไรนะ
0: ชี้จุดกระโดดน้ำ
1: กระโดดน้ำ
0: ถ้าปีนี้เกิดปัญหาซ้ำอีกค่อยมาดูกันว่าจะลงไปเองหรือจะใช้เชือกห้อยมีอยู่แค่นั้นผมชี้จุดให้แล้วค่ะ
2: ชี้จุดกระโดดน้ำให้เขาแล้วคนสุดท้ายไม่ต้องแนะนำรัฐศาสตร์ชี้ชูผู้ว่าสงขลาผมชี้จุดกระโดดน้ำให้เขาแล้วถ้าปีนี้มีปัญหาอีกเรามาดูเขาอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าจะลงเองหรือจะใช้เชือกห้อยมีอยู่แค่นั้นนะครับผมคิดว่าเขาดูแล้วเขาไม่ให้เกิดปัญหาแน่นอนแล้วเขาก็มาบอกผมว่าปีนี้นายครับผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยให้พร้อมถึงแม้ชนะธรรมชาติไม่ได้แต่ต้องชนะในเรื่องการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและชาวจังหวัดภาคใต้ทุกคนครับนะครับ
1: คือถ้ามองดูในคำพูดเนี่ยมันอาจจะดูเป็นคำพูดที่ดุดันแต่เข้าใจท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่าภาพความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วมสงขลาหาดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายหนักมากมันเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งใจแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับในการที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเดือดร้อนอีกแล้วระหว่างที่เสร็จสิ้นภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก็นั่งรถบัสไฟฟ้าเนี่ยไปประชุมต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแล้วมันก็มีภาพนี้ปรากฏออกมาครับเป็นการนั่ง

0: อยู่บนรถแล้วก็ฝั่งตรงข้ามคือใครน้องโอ๊ตคุณผู้ชมลองดูดี
1: ๆนายกแป้นใช่ไหม
0: เมื่อวานทั้งวันเนี่ยนายกหนูเจอกับนายกแป้นทั้งวันเนี่ยนั่งกันแบบสบตากันเลยทีเดียวแล้วเมื่อวานเนี่ยพอลงพื้นที่ไปที่เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเนี่ยไปเจอนายกแป้นผู้สื่อข่าวก็ต้องรีบไปถามเลยว่าเมื่อวานเจอท่านนายกอนุทินทั้งวันความสัมพันธ์ท่านกับท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมันจะดีขึ้นใช่ไหมกลัวหรือเปล่าท่านนายกดุไหม
1: อยากฟังอยากฟัง
0: ลองไปฟังดูกันหน่อยนะฮะ
2: นายกเมื่อกี้เคลียร์ใจกับนายกเป็นไงบ้าง
3: เคลียร์โอเคไหมครับ
4: นายกก็เมตตานะครับแก้มเองเรา
3: ครับ
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะอยู่ตอนเช้าเลย
3: อ๋อ
4: หลายคนอาจจะได้แก้มคนนี้มาก
3: อ๋อ
4: แล้วน้ำเพิ่มได้เยอะครับผม
2: เห็นขึ้นรถไฟฟ้ามีนั่งคุยประจันหน้ากันเลยแกพูดอะไรบ้าง
4: เป็นน่ารักมากครับท่านนายก
3: ไม่มีดุไม่มีอะไรใช่ไหม
4: ท่านนายกมากเลยครับท่านบอกคนอย่างเดียวเลยก็ได้แก้มนิดท่านบอกอย่างนี้ท่านจะไม่ร้องไห
3: ้ความสัมพันธ์ตอนนี้คือทุกอย่างดี
4: ครับนี้ท่านเป็นเวงก่อนเช้าเลยครับ
2: อย่างนี้ปีนี้น้ำท่วมหาใหญ่เอาอยู่ไหมคร
4: ับ ก็ดูแล้วแต่ธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเราได้แก้มลิงตัวนี้มาช่วยนะครับรับน้ำได้ใช้ความมินใช้ความมินนะครับ
3: ครับแสงความมิน
4: ครับความมินห้าสิบกว่าได้เจ็ดแสนกว่า
3: ครับครับ
4: แล้วก็ท่านน้ำไม่เยอะมันต่อเลยคร
3: ับ ครับโอเคขอบคุณครับนายกครับ
0: นี่คือเสียงของท่านนายกแป้นนะครับดูสีหน้าสีตาค่อนข้างจะเบิกโพลงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจอท่านนายกอนุทินทั้งวันเลยนะครับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมสำคัญจริงๆครับเพราะว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกับทุกหน่วยงานนะครับทั้งกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับขอให้ไปร่วมกันถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเร่งจัดการเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็บูรณาการข้อมูลแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องทำอย่างทันท่วงทีรวมทั้งขอให้มีการเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็เครื่องจักรไว้อพยพหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้วประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ที่บนเวทีที่ท่านนายกขึ้นไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็คือเดี๋ยวในการประชุมครม.วันนี้นะครับ1กันยายนรัฐบาลเตรียมที่จะนำเสนออนุมัติโครงการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ของหาดใหญ่นะครับที่จังหวัดสงขลาด้วยโดยเน้นเรื่องของการจ่ายเยียวยาที่รวดเร็วลดขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าผู้เช่าเพียงแค่ท่านมีชื่อลงทะเบียนเอาไว้ก็พอฟังเสียงนายกช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
5: พรุ่งนี้เราประชุมครม.ก็มีเรื่องนึงที่เราจะอนุมัติให้เป็นหลักการครับเราจะนำเสนอในเรื่องของการทำประกันนะครับเรื่องอุทกภัยให้กับพี่น้องในทุกหลังคาเรือนเกิดเหตุมาปุ๊บนะครับตอนนี้พี่น้องก็จะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของที่จะไปพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่ถูกหรืออยู่ผิดนะครับเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของหลังคาเป็นเจ้าของเคหสถานบ้านเรือนต่างๆถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลนะครับคุ้มครอง
0: เดี๋ยวต้องมารอติดตามนะครับเรื่องของรายละเอียดวันนี้น่าจะมีข้อสรุปออกมาเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าไอ้การทำประกันภัยเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการเยียวยาเนี่ยเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเขาบอกใช้เงินไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทนะฮะ
1: ก็จะเป็นลักษณะประกันภัยภัยพิบัติที่มีการพูดถึงว่าให้มีการศึกษาเพราะว่ามันอาจจะใช้ได้ทั้งกรณีน้ำท่วมหรือว่าอย่างเช่นภาคเหนือที่น่านที่ผ่านมาดินโคลนถล่มต่างๆมันจะได้รวดเร็วกว่าการรอเงินจากรัฐอนุมัติหรือไม่
0: เดี๋ยววันนี้รอติดตามรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าช่วงค่ำใช่ไหมน้องโอ๊ตมีไฮไลท์ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางไปการติดตามการขับเคลื่อนเสนอพื้นที่เมืองเก่าสงขลาขึ้นเป็นมรดกโลกไม่มีจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปโชว์ความสามารถด้านดนตรีเป่าแซกโซโฟน
1: จริงๆทุกคนก็เห็นกันบ่อยคุ้นตาอยู่แล้วทั้งเล่นเครื่องดนตรีหรือว่าร้องเพลงมีบรรยากาศของการที่เป็นค่ำคืนของงานเลี้ยงด้วยก็มีงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้อัน
0: นี้เป็นเป่าแซกโซโฟนก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วก็ไปงานเลี้ยงนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นยังไงครับน้องโอ๊ตครับ
1: ซึ่งก็ใช้คำว่าชื่นมื่นแต่ยิ่งไปกว่านั้นที่นำมาให้เห็นก็คือนั่นหมายความว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็แน่นแฟ้นนะก็แสดงออกมาผ่านบรรยากาศนี้นายกนอกจากเป่าแซกแล้วต้องร้องเพลงค่ะซิกเนเจอร์ของท่านหนึ่งอย่างก็คือต้องร้องเพลงได้ร้องเพลงกับนักร้องในบทเพลงอสงไขยก่อนจะเปิดเนื้อเพลงจันทร์ของหญิงทิติการแล้วก็มีช่วงหนึ่งยื่นไมโครโฟนให้กับคุณเชนด้วยยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกแต่ว่าคุณเชนร้องไม่เป็นค่ะนาย

0: ก็เลยร่วมร้องคลอในเพลงจันนี้ไปด้วยฟ
1: ัง
0: ไหมเคยฟังเสียงคุณรชนันไหมอันนี้เป็นเพลงเล่าสู่กันฟัง
1: ใช่ใช่ใช่ก็คือเมื่อกี้ร้องอาสงไข่ไม่ได
0: ้ก็เลยขอเปลี่ยนเพลง
1: คุณเชนคุณเชนชอบร้องคาราโอเกะใช่ไหมได้ข่าวมาแบบนั้นเพราะว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าเวลามีงานเลี้ยงกับผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณรชนันเนี่ยจับไมค์ไม่วางเลย
0: เออขอฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ลองฟังดูลองฟังดูฮะ
2: แล้วก็
1: นี่ฮะแต่ว่ามันมีจังหวะที่มันเป็นไฮไลท์อ่ะคุณผู้ชมนอกจากเราจะเห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีคุณชัยชนกเนี่ยยืนโบกไม้โบกมือให้กำลังใจด้านล่างมันมีจังหวะขโมยซีนจังหวะหนึ่งคุณเชนเนี่ยนะฮะร้องเพลงเล่าสู่กันฟังแต่ว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็อยากจะล้อกับเพลงเล่าสู่กันฟังเป็นหอมแก้มโดยพลันผู้หญิงคนนั้นคือใครดูภาพฮะ
0: ก็สร้างเสียงฮือฮาคือคุณสุภาพอิสระภักดี
1: ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องไปเติมหน่อย
0: เติมเชน
1: อันนี้เมื่อก่อนอาจจะมีเติมน้องเกลใช่ไหมอันนี้เป็นเติมน้องเชนหน่อย
0: เติมน้องเชน
1: ก็แอบไปหอมแก้มคุณยศชนันกันนี่แหละครับแต่ว่าคุณยศชนันก็ออกมาบอกแล้วว่าเป็นรุ่นพี่รัฐมนตรีที่อว.
0: นี
1: ่ค่ะนี่ฮะมาหอมแก้มกันนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นกันเป็นอย่างยิ่งนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะนี่
0: ส่วนรองกองนี่คือคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีอว.เอารองกองขึ้นไปให้ก่อนก
1: ็
0: เลยเป็นเพจให้คุณสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เดินขึ้นไปเติมเชนบ้าง
1: ก็จะมีภาพท่านนายกเอาดอกไม้ไปมอบให้กับคุณเชนด้วยนะครับเมื่อคืนก็บรรยากาศชื่นมื่นกันเลยทีเดียวมีเพลงอะไรนะร้องเพลงเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีเพลงศรัทธานะครับของพี่โป่งเดอะซันด้วยก็ร้องเพลงร่วมกันก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศชื่นมื่นก
0: ่
1: อนที่จะเริ่มการประชุมครม.ในช่วงของวันนี้อันนี้ดูภาพบรรยากาศคุณผู้ชมฮะ
0: คืออะไรอยู่เหลืออยู่บนโต๊ะอ่ะให้เชนหมดนี่เพราะงั้นหลังเสร็จงานนักข่าวก็เลยไปแซวคุณโยชนันค่ะว่าช่วงนี้ทำไมโดนหอมบ่อยคุณโยชนันก็บอกว่ารู้จักเป็นเพื่อนกันแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามถึงคุณสุภมาศถึงการหอมแก้มแบบไม่คาดคิดครั้งนี้ซึ่งนางสาวคุณสุภมาศก็บอกว่าให้กำลังใจค่ะเป็นการเติมเชนแล้วก็อยากจะให้กำลังใจในฐานะรัฐมนตรีอว.เพราะว่าตนเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีอว.มาก่
1: อน
0: สนิทแล้วก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วย
1: ครับผม
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเวลากว่า3สัปดาห์นะคะจากกรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรี
1: ครับ
0: ซึ่งในระหว่างนั้นหลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนก็มีการเปิดเรียนออนไลน์กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจต่างๆนะล่าสุดวันนี้ค่ะ1กันยายนเปิดเรียนออนไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีบรรยากาศอย่างไรบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกับคุณปิยธิดาจันทร์การสอนมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
3: ค่ะคุณพัทรดนัยคุณรัตยาและคุณผู้ชมคะวันนี้ถือเป็นวันแรกนะคะที่น้องๆจะได้กลับมาเรียนออนไซต์หลังจากที่ได้เรียนออนไลน์กว่า3สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงค่ะวันนี้พบว่าตั้งแต่ช่วงตีห้ากว่าๆนะคะนักร้องนักเรียนค่อยๆทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่ก่อนเข้าโรงเรียนนะคะจะมีครูประจำจุดคัดกรองอยู่ด้านหน้าเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าโรงเรียนค่ะบรรยากาศเช้านี้ค่ะตั้งแต่ช่วงตีห้ากว่าๆนะคะพบว่ามีเด็กนักเรียนค่อยๆทยอยเดินทางเข้าไปในโรงเรียนค่ะโดยประตูที่เปิดรับนักเรียนนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายสุดค่ะในการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนค่ะจะมีทั้งหมด3จุดหลักนะคะโดยจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าและสัมภาระค่ะโดยจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งซ้ายขวานะคะโต๊ะทางขวาจะเป็นครูผู้หญิง2ท่านคัดกรองนักเรียนผู้หญิงโต๊ะทางด้านซ้ายจะเป็นครูผู้ชาย2ท่านในการคัดกรองนักเรียนชายค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนจะเข้าสู่จุดคัดกรองที่2ซึ่งเป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะค่ะโดยมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูนะคะช่วยจัดระเบียบแถวในการคัดกรองหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนจะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนใบหน้าและผ่านเข้าสู่อาคารเรียนได้แต่หากเครื่องส่งสัญญาณเตือนนะคะหรือว่าพบสิ่งผิดปกติเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ที่เป็นการตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็ใช้เครื่องสแกนโลหะซ้ำอีกรอบค่ะเพื่อตรวจหาสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องส่งสัญญาณนะคะหากตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกตินักเรียนจะสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติแต่หากพบสิ่งของที่ไม่อนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่จะยึดไว้พร้อมกับให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนต่อไปค่ะ บรรยากาศโดยรวมเช้านี้นะคะเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะนักเรียนมีการเดินพูดคุยกันอย่างยิ้มแย้ม

0: ส่วนสีหน้าของผู้ปกครองนะคะเห็นได้ชัดว่ายังคงมีความกังวลยังคงเป็นห่วงบุตรหลานอยู่ค่ะจากการพูดคุยกับนักเรียนหลายคนเมื่อเช้านี้นะคะบอกตรงกันว่าอยากกลับมาโรงเรียนแล้วนะคะไม่ค่อยชอบเรียนออนไลน์เท่าไหร่อยากกลับมาเจอเพื่อนๆค่ะคิดถึงบรรยากาศการเรียนและตลอดช่วงการเรียนออนไลน์ก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ทุกคนก็ไม่กังวลหากจะต้องกลับมาโรงเรียนอีกครั้งค่ะขณะที่โดยรอบโรงเรียนนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2ของกรมการปกครองมาคอยอำนวยความสะดวกการจราจรด้านหน้าโรงเรียนและคอยตรวจตราบริเวณโดยรอบโดยมีการวางกำลังกันหลายจุดค่ะมาตรการนี้นะคะจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนค่ะโดยตำรวจนะคะจะเน้นในการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกแล้วก็พื้นที่ที่นักเรียนกับผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติค่ะที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงเลิกเรียนค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจนะคะว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนค่ะ
1: ก็ต้องทำความเข้าใจกันเด็กแน่นอนครับแล้วก็ผู้ปกครองครับแล้วก็ไอ้ส่วนในการเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องกระทำอยู่แล้วครับปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะครับ
2: ครูตัวโรงเรียนเนี่ยค่ะ
1: ครับครูนักเรียนเนี่ยเรามีมาตรการแล้วแล้วก็เราก็ฝึกอยู่แล้วเราก็เคยแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วนะครับ
2: มีระบบแจ้งเตือนในโรงเรียนไหมคะ
1: ครับมีครับมีระบบแจ้งเตือนม
2: ี
1: ระ
2: บบ
1: ก็เป็นระบบเสียงแล้วก็ความสื่อสารของคุณครูครับ
0: ส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุทั้ง2ห้องนะคะตอนนี้ยังคงมีการปิดห้องไว้ก่อนค่ะและจะมีการปรับปรุงใหม่ในภายหลังโดยทั้ง2ห้องนี้นะคะจะไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอนแล้วค่ะแต่จะใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางกรมสุขภาพจิตได้มีการประเมินสุขภาพจิตนักเรียนครบทั้ง 3,096 คนแล้วนะคะทั้งผ่านระบบออนไลน์และการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในจำนวนนี้ค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ60คนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและกรมสุขภาพจิตนะคะได้มีการตั้งศูนย์ดูแลจิตใจภายในโรงเรียนพร้อมระดมทีม MCAT และนักจิตวิทยาประมาณ80คนลงพื้นที่โรงเรียนทุกวันในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนเพื่อดูแลนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองโดยวางแผนติดตามและเยียวยาสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่องนาน1ปีค่ะบรรยากาศโดยรวมวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเข้าห้องเรียนกันตามปกติค่ะคุณรัตติยาคุณภัทรดนัยค่ะ
3: ขอบคุณคุณปิยธิดาด้วยนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจเพราะว่าหลายคนอาจจะยังคงมีภาพจำภาพติดตากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับ
4: หมดเวลาของก้าวข่าวเช้าวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมตามกันต่อกับนายเวิร์สนิวนะคะวันนี้จะพาไปดูสถานการณ์ที่บราซิลตอนนี้กำลังเจอปัญหายาลดน้ำหนักเถื่อนจากปารากวัยทะลักเข้าประเทศจำนวนมากเขารับมืออย่างไรเดี๋ยวตามกันต่อนะคะส่วนก้าวข่าวเช้าวันนี้ยังคงอยู่ในบรรยากาศของนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปครม.สัญจรเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงที่หลายเพลงไปแล้วจากคุณเชนใช่ไหมคะเดี๋ยวมาฟังนายกกันบ้างเป็นลีลาขณะที่เมื่อคืนนี้ท่านไปเยี่ยมชมเมืองเก่าสงขลาแล้วก็มีช่วงนึงท่านเหมือนร้องคลอเพลง Fly Me to the Moon
3: ไปเจอวงดนตรีแล้วก็ไปขอวงดนตรีขอแจมแซกโซโฟนหน่อยแล้วก็มีการออกตัวก่อนด้วยนะว่ารอบนี้ผมอาจจะเล่นไม่ดีเพราะว่าผมซ้อมน้อยไปหน่อยบรรยากาศแล้วก็ความไพเราะจะเป็นอย่างไรเราลากันด้วยภาพนี้วันนี้เรา2คนลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 7:15 นาทีสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ไปนะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรตะข่ายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนาดแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนเนี่ยก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอ เฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซปรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ @shopmania ครับ
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: าลาแกรนด์แคนยอนสหรัฐดับ2สูญหาย15เปิดใจบ้านสีฟ้ารอดโคลนถล่มเนปาลยอดดับพุ่งกว่า900สูญหายเกือบ 5,000 ยาลดน้ำหนักเถื่อนจากปารากวัยทะลักบราซิลเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนเสียชีวิตติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์กระแสโลกนะคะตลอดช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมารวมทั้งยังมีเรื่องดีต่อใจและก็เรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมได้นำไปสะท้อนย้อนคิดด้วยนะคะเราจะมาเริ่มเหตุการณ์แรกกันค่ะด้วยเรื่องของ Grand Canyon ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในรัฐแอริโซนาทางตอนเหนือของสหรัฐนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะมีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุน้ำท่วมพลันทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายแล้วก็ยังสูญหายอีกมากถึง15คนค่ะเหตุน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนั้นเกิดขึ้นที่รัฐแอริโซนานะคะโดยเฉพาะบริเวณแกรนด์แคนยอนค่ะซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2รายหนึ่งในนี้เป็นชายอายุ46ปีค่ะนอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่อุทยานยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยเร่งอพยพนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยอีก62คนออกจากพื้นที่ลึกของแคนยอนเพื่อความปลอดภัยค่ะมวลน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวนะคะทำลายสะพานคนเดินเกือบทั้งหมดที่ข้ามทางน้ำ Bright Angel Creek ค่ะส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินข้ามตัดผ่านเส้นทางได้กระแสน้ำทำลายท่อส่งน้ำหลักถึงกว่า40%ซึ่งก็กระทบต่อระบบสาธารณูปโภคสำคัญที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนนะคะต้องประกาศงดให้บริการทั้งห้องพักและโรงแรมสำหรับการค้างคืนทั้งหมดบนพื้นที่ซาวธ์ริมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก15คนแกรนด์แคนยอนนั้นอยู่ในรัฐแอริโซนานะคะโดยทางตอนเหนือของรัฐเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็มีพืชคลุมดินน้อยดังนั้นแล้วทุกครั้งที่ฝนตกหนักลงมานะคะผืนดินจึงไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำเอาไว้ได้ค่ะและก็เวลาที่เกิดฝนตกหนักน้ำก็จะรวมตัวกันเอ่อล้นกลายเป็นน้ำป่าที่หลากไหลอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วเจ้าหน้าที่ด้านพยากรณ์อากาศก็เตือนด้วยนะคะว่าอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองตกลงมาเพิ่มอีกซึ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มหินร่วงและน้ำป่าไหลหลากซ้ำสองนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำงานของทีมค้นหาและทีมกู้ภัยค่ะเราจะไปต่อกันนะคะจากแกรนด์แคนยอนในสหรัฐแล้วไปที่เนปาลกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังพยายามที่จะเร่งช่วยชีวิตคนงานมากกว่า900คนค่ะที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะนอกจากนี้แล้วยอดผู้เสียชีวิตที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากนะคะจากทานหิมะที่พังถล่มทลายลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยนั้นก็พุ่งขึ้นไปมากกว่า900คนแล้วค่ะตอนนี้นะคะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลเนี่ยมุ่งไปที่การเข้าถึงการช่วยชีวิตคนงานมากกว่า900คนที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ดินภายในอุโมงค์ที่ซับซ้อนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อยๆ6แห่งที่ถูกดินโคลนและก็ซากปรักหักพังปิดทับอย่างแน่นหนาค่ะหลังจากที่เกิดน้ำหลากครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นบนจอตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะนำเครื่องจักรหนักเข้าไปขุดดินและก็เอาก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ตลอดทั้งคืนท่ามกลางความมืดค่ะเพื่อที่จะพยายามนะคะหาทางเข้าไปในอุโมงค์และก็ยังต้องจุดระเบิดควบคุมบริเวณโครงการโรงไฟฟ้า Upper Trisuri 3A ด้วยเพื่อเจาะช่องเขาแล้วก็เปิดทางระบายน้ำรวมทั้งปั๊มอากาศเข้าไปแล้วก็ส่งทีมกู้ภัยเข้าไปด้านในของอุโมงค์เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้านนอกพยายามที่จะส่งเสียงตะโกนเข้าไปถึงคนที่อาจจะรอดชีวิตแล้วก็ติดอยู่ในอุโมงค์แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากด้านในอุโมงค์ค่ะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะอุโมงค์ชาวออสเตรเลียบอกว่าพื้นที่หน้างานเนี่ยมีสภาพเหมือนเป็นพื้นผิวดวงจันทร์เลยนะคะเพราะว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยหายไปหมดแล้วก็มีหินขนาดใหญ่กว่าบ้านนะคะถล่มลงมาปิดทับตอนนี้ในปานต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะอย่างเช่นทีมกู้ภัยอุโมงค์แล้วก็ทีมแพทย์จากอินเดียและจีนมาร่วมการสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยงานด้านเทคนิคที่มีความซับซ้อนและในขณะเดียวกันนะคะครอบครัวนี้ก็ยังคงเฝ้ารอข่าวด้วยความหวังถึงแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วมากกว่า4วันก็ตามพวกเขาเชื่อว่าระบบการจัดการออกซิเจนภายในอุโมงค์ชั้นในและห้องเครื่องควบคุมใต้ดินนั้นอาจจะช่วยให้คนงานบางส่วนเนี่ยรอดชีวิตอยู่ได้ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เจาะเข้าไปถึงได้เร็วพอค่ะ ขณะเดียวกันนะคะสภากาชาดสากลค่ะก็ประมาณนะคะว่าตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มแบบนี้นะคะน่าจะมีมากถึง 90,000 คนค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนในฝั่งทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองในประเทศจีนก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ16รายสูญหายอีกมากกว่า500คนส่วนที่เนปาล นะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่900รายค่ะแล้วก็สูญหายอีกมากกว่า 4,200 คนจึงเป็นที่คาดกันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเนปาลและก็อยู่ในบริเวณชายแดนติดกับประเทศจีนนะคะก็คือฝั่งทิเบตเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะคะเนื่องจากว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นยังคงอยู่ที่หลักร้อยก็จริงนะคะแต่ว่ายอดผู้สูญหายตอนนี้รวมกันแล้วมากกว่า 4,200 คนขนาดของภัยพิบัติก็ทำให้โรงพยาบาลและห้องเก็บศพในกรุงกาฬมันดุเมืองหลวงของเนปาลนี่ค่ะไม่มีที่ที่จะเก็บศพของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วจึงต้องฝังนะคะในหลุมตื้นรวมๆกันเพราะว่าตอนนี้ร่างหลายร่างเริ่มเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วเพราะว่าสภาพอากาศชื้นมากค่ะขณะที่นายรัฐมนตรีของเนปาลก็สั่งให้เก็บ DNA นะคะเพื่อการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครอบครัวของผู้สูญหายก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลหลายแห่งค่ะตามความหวังของตัวเองนะคะว่าจะหาคนในครอบครัวได้เจอขณะเดียวกันโฆษกสหประชาชาตินะฮะก็บอกว่าประชาชนในเนปาลประมาณ 65,000 คนกำลังต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำสุขอนามัยโภชนาการสุขาภิบาลและการคุ้มครองเด็กตอนนี้โรงเรียนและชุมชนจำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมค่ะแต่ว่าท่ามกลางโศกนาฏกรรมที่เกิดจากภัยพิบัติก็มีภาพแห่งความหวังนะคะคุณผู้ชมคะที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังไปทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือภาพของอาคารหลังหนึ่งนะคะสีฟ้าที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำท่วมที่ไหลเชี่ยวกรากและทั้งหมดของคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นยังคงมีชีวิตรอดปลอดภัยไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะOf Nepal's devastating disaster zone. นี่เป็นภาพบ้าน2ชั้นสีฟ้านะคะที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติค่ะตอนนี้ได้กลายเป็นไวรัลและกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังระดับโลกไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะบริเวณด้านข้างเนี่ยนะคะของบ้านเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะเหมือนกับในภาพกราฟิกที่คุณผู้ชมได้เห็นบนหน้าจอเลยนะคะน้ำท่วมไหลหลากทั้งดินโคลนทั้งเศษซากปรักหักพังต่างๆแต่ว่าบ้านหลังนี้ยังคงตั้งตระหง่านยืนอยู่ได้นะคะท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากขนาดนั้นในขณะที่บ้านข้างๆนะคะถูกน้ำกวาดหายไปในพริบตาเจ้าของบ้านนะคะได้เปิดใจค่ะหลังจากที่รอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้มาได้นะคะบอกว่าน้ำเนี่ยค่ะไหลท่วมบ่ามาจนถึงชั้นล่างนะคะตอนนั้นทุกคนเชื่อกันว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่รอดแล้วก็เลยพากันหนีตายขึ้นไปนะคะบนชั้น2ของบ้านแล้วก็สวดมนต์ค่ะเพื่อให้ช่วงชีวิตสุดท้ายนั้นเป็นไปอย่างสงบนะคะแต่โชคดีค่ะเพราะว่าในเวลาต่อมาระดับน้ำเริ่มลดลงและทีมกู้ภัยของกองทัพเนปาลและก็ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปถึงพื้นที่ได้นะคะแล้วก็สามารถช่วยสมาชิกทุกคนในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยด้านผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างนะคะเขาได้เปิดเผยปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านสีฟ้าหลังนี้รอดพ้นจากความเสียหายแล้วก็ทุกคนในบ้านซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือหนึ่งในเจ้าของบ้านนะคะรอดชีวิตมาได้นี่ก็เพราะว่าตัวโครงสร้างบ้านค่ะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะและบ้านนี่ก็ยังสร้างอยู่บนพื้นที่ยกระดับซึ่งก็จะช่วยให้น้ำที่ไหลหลากเนี่ยเบี่ยงเบนออกไปนะคะทิศทางนั้นเบนออกไปนอกจากนี้แล้วเสาคานแผ่นพื้นก็เชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาค่ะช่วยกระจายแรงดันมหาศาลทั้งของกระแสน้ำเชี่ยวแล้วก็โคลนได้อย่างดีแล้วก็ดีมากกว่าบ้านทั่วไปด้วยนะคะนี่จึงทำให้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บ้านหลังนี้และคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนยังคงอยู่รอดปลอดภัยได้ค่ะจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะไปดูเหตุการณ์ความคืบหน้าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่ามีมือปืนค่ะไปก่อเหตุกราดยิงในงานเทศกาลดนตรีที่สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่มีความปลอดภัยอันดับต้นๆของโลกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว

มาจับกลุ่มมือปืนได้เป็นชายชาวสวิตคนนี้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะเป็นผู้หญิงชาวอิตาลีค่ะแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5คนนะคะในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่งานใกล้จะเลิกแล้วค่ะถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยก็คงจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อยเพราะว่ามีคนมาเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีนี้มากถึง 3,500 คนแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุซึ่งใกล้จะจบงานแล้วมีคนหลงเหลืออยู่ในงานประมาณ100คนค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราจะไปกันต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะคุณผู้ชมคะเกาหลีใต้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่เดินหน้าปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เอาผิดไม่เว้นแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีและก็ภรรยาของอดีตประธานาธิบดีล่าสุดค่ะศาลมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกนะคะผู้นำโบสถ์แห่งความหวังในข้อหาติดสินบนภรรยาของอดีตประธานาธิบดีค่ะเพื่อให้รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมนโยบายและโครงการของโบสถ์นี้ค่ะนี่คือโฉมหน้านะคะของฮันฮักจาค่ะซึ่งเป็นผู้นำลัทธิโบสถ์แห่งความสามัคคีอายุ83ปีนะคะศาลเนี่ยค่ะตัดสินให้เธอได้รับโทษจำคุก2ปีโทษฐานใช้ทรัพย์สินของโบสถ์ไปเพื่อการสร้างอิทธิพลทางการเมืองด้วยการติดสินบนคิมกอนฮีภรรยาของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะทั้งด้วยสินค้าแบรนด์หรูอย่างเช่นกระเป๋าชาแนล2ใบแล้วก็ยังให้สร้อยคอเพชรอีกนะคะมูลค่ารวมๆกว่า80ล้านวอนคิดเป็นเงินบาทก็เกือบ2ล้านบาทโดยให้ผ่านตัวกลางค่ะนอกจากนี้แล้วยังให้เงินทุนทางการเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะกับกลุ่มนักการเมืองในพรรคพลังประชาชนด้วยการกระทำทั้งหมดนี้นะคะมีขึ้นก็เพื่อผลักดันให้รัฐบาลของเกาหลีใต้ในยุคของประธานาธิบดียุนซอกยอนเนี่ยค่ะสนับสนุนนโยบายและโครงการต่างๆของโบสถ์โดยพบเงินสดเกือบ 26,000 ล้านวอนหรือประมาณ630ล้านบาทอยู่ในตู้เซฟส่วนตัวของฮันฮักจาค่ะฮันฮักจานั้นยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าเธอเนี่ยไม่มีความสนใจเรื่องการเมืองและล่าสุดค่ะก็ได้รับการประกันตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลทางสุขภาพเดิมเนี่ยอัยการนะคะเสนอให้รับโทษจำคุกสูงถึง13ปีด้วยซ้ำคดีนี้เชื่อมโยงโดยตรงค่ะกับกรณีช่อโกงที่นำไปสู่การถอดถอนอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่ภรรยาของยุนซอกยอนนั้นถูกตัดสินจำคุกไปแล้วก่อนหน้านะคะเป็นเวลา20เดือนในข้อหารับสินบนจากฮันฮักจาค่ะโบสถ์แห่งความสามัคคีนี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ76ปีที่แล้วนะคะโดยสามีของนางฮันค่ะลัทธินี้ก็มีชื่อเสียงมาจากการจัดงานแต่งงานหมู่มีลักษณะเป็นลัทธิแล้วก็บังคับให้ผู้ศรัทธานะคะบริจาคเงินและที่ผ่านมานะคะก็สืบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้ในสหรัฐและที่น่าตกใจก็คือมีชื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเข้าไปพัวพันด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังคงจำกันได้ถึงกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นถูกชายคนหนึ่งนะคะยิงจนเสียชีวิตคาที่ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งชายคนนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเสียหายจากลัทธิของโบสถ์แห่งความสามัคคีนี่เองค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยืนยันนะคะว่าตอนนี้สามารถเก็บกวาดทุ่นระเบิดได้หมดแล้วแล้วก็สามารถจัดการเคลียร์ทุกอย่างเพื่อปิดล้อมอิหร่านทางทะเลได้อย่างมีผลสำเร็จแล้วแต่ก็มีรายงานล่าสุดเช่นกันนะคะว่ายังมีเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าค่ะที่ถูกอาวุธไม่ทราบชนิดนะคะจู่โจมตีถึง3ลูกเลยทีเดียวค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดแก่สถานีโทรทัศน์ Fox News นะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านได้กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวไปแล้วนะคะไม่มีงบประมาณที่จะบริหารประเทศเพราะว่าถูกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจถูกปิดล้อมในช่องแคบฮอร์มูซนะคะและในขณะเดียวกันเงินเฟ้อของอิหร่านตอนนี้ทรัมป์บอกว่าพุ่งขึ้นไปแตะถึง 300% รัฐบาลไม่มีงบเพียงพอค่ะที่จะจ่ายให้เป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจในขณะที่กองทัพอากาศกองทัพเรือของอิหร่านก็ถูกกองกำลังของสหรัฐนะคะทำลายจนแทบจะถอนรากถอนโคนแล้วนะฮะแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าสหรัฐประสบความสำเร็จค่ะในการใช้มาตรการสกัดกั้นแล้วก็ปิดช่องทางทะเลของอิหร่านในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซจนทำให้อิหร่านนั้นไม่มีรายได้ที่จะขับเคลื่อนประเทศทรัมป์ย้ำนะคะว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้สหรัฐต้องผลักดันกดดันแล้วก็ดำเนินปฏิบัติการนะทางทหารอย่างต่อเนื่องก็เพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านนั้นกลับไปดำเนินโครงการขีปนาวุธและก็โครงการนิวเคลียร์ได้อีกต่อไปนะคะคำสัมภาษณ์ของทรัมป์นั้นเผยแพร่ออกมาในช่วงเวลาที่ความตึงเครียด
ทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน

0: นั้นปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยสหรัฐเนี่ยนะคะได้ส่งกองกำลังค่ะไปถล่มโจมตีนะคะพื้นที่บริเวณเกาะลารักนะคะซึ่งเป็นเกาะของอิหร่านและในขณะเดียวกันค่ะอิหร่านเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะก็สู้กลับค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะที่ทำให้เกิดความสับสนเมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะคะที่สหรัฐเนี่ยเปิดเผยค่ะว่าสามารถโจมตีเกาะคลาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้นะคะถูกระเบิดทำลายพินาศแบบนี้แต่ก็เล่นเอาหลายฝ่ายงงไปตามๆกันเลยนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐต้องออกมาปฏิเสธนะคะว่าเกาะคลาร์กของอิหร่านนั้นสหรัฐยังไม่ได้ลงมือโจมตีแต่อย่างใดนะคะอันนี้ภาพก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นภาพที่สร้างขึ้นจาก AI ก็ทำให้อิหร่านนั้นหัวร่องอหายเลยทีเดียวนะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าขำอย่างยิ่งในขณะที่ทรัมป์บอกว่าตอนนี้ฮอร์โมสเนี่ยสามารถกลับมาอยู่ในภาวะปกติได้แล้วมีเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าแล่นผ่านได้แล้วแต่กลับมีรายงานล่าสุดอีกเช่นกันนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งค่ะถูกอาวุธไม่ทราบชนิดนะคะน่าจะเป็นจรวดค่ะเพราะใช้คำว่าโปรเจกต์ไทยนะคะถล่มโจมตีถึง3ลูกและในขณะเดียวกันค่ะฝ่ายอิหร่านนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้ยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานนะคะหวังที่จะทำลายเครื่องบินขับไล่ F-25 นะคะขออภัย F-35 ของสหรัฐแต่ว่าพลาดเป้าไปอันนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าสถานการณ์บริเวณภูมิภาคตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์โมสนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ง่ายๆและการที่ไม่ยุติลงได้ง่ายๆแบบนี้แน่นอนค่ะว่าส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกแล้วนะคะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ราวๆ 90.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถึง 90.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะในบางช่วงของวันนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นพุ่งขึ้นไปแตะถึง 93.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเลยทีเดียวค่ะขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI นะคะซึ่งเป็นน้ำมันดิบราคาอ้างอิงของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 85.48 ถึง 85.69 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% ถึง 2.8% ค่ะสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง UBS ก็ประเมินนะคะว่าตอนนี้ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงวัฏจักรขาขึ้นครั้งใหญ่ของสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานค่ะเราจะไปกันต่อที่ประเทศบราซิลนะคะบราซิลนั้นเป็นประเทศที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีตลาดความงามนะคะมูลค่าตลาดความงามแล้วก็มูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับความงามเนี่ยมากเป็นอันดับ3ของโลกตอนนี้ยาลดน้ำหนักค่ะกำลังไหลทะลักเข้าไปยังบราซิลที่สำคัญเป็นยาเถื่อนซะด้วยนะคะเพราะว่ามีความต้องการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักในปริมาณมหาศาลที่ประเทศบราซิลค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์นมข้นหวานคาราเมลนะคะที่ซุกซ่อนไปด้วยยาลดความอ้วนค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นแผงยาลดความอ้วนนะคะซึ่งซุกซ่อนแล้วก็นำเข้าอย่างผิดกฎหมายค่ะปรากฏการณ์แบบนี้นะเกิดขึ้นเนื่องจากมีความต้องการใช้ยาในกลุ่ม GLP-1 หรือว่ายาลดน้ำหนักค่ะอย่างเช่นออซิมปิกวิโกวีและมอนจาโรนะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวในประเทศบราซิลจึงทำให้เกิดการลักลอบนำยาลดความอ้วนนะคะเข้าอย่างผิดกฎหมายแล้วก็มีการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ผลการสำรวจนะคะชี้ค่ะว่ายอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และก็ยาลดน้ำหนักเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นนะคะถึง 149.3% คิดเป็นมูลค่ารวมกันมากกว่า 15,250 ล้านบาทยาผิดกฎหมายจำนวนมากถูกลักลอบเข้ามาจากประเทศปารากวัยค่ะนะคะผ่านเมืองซิวเดดเดลเอสเต้เพราะว่าปารากวัยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกันกับบราซิลแล้วก็ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ให้ต้องสั่งให้ต้องซื้อยาด้วยใบสั่งยาเหมือนกับระบบของบราซิลดังนั้นจึงมีการลักลอบนำยาลดน้ำหนักเนี่ยค่ะผ่านเข้าพรมแดนจากปารากวัยเข้ามาในบราซิลนะคะไม่ว่าจะเป็นซุกซ่อนมาในกระป๋องนมข้นหวานคาราเมลแบบที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้เห็นหรือไม่ก็ซุกมากับรถบัสนำเที่ยวซุกไว้ในโหลขนมหรือไม่ก็ซ่อนไว้ในท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงซ่อนไว้ในพื้นรองเท้าตอนนี้ยาลดน้ำหนักกำลังกลายเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ถูกยึดได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ในบางรัฐทางตอนใต้ของบราซิลจะเป็นรองก็แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นค่ะทางการบราซิลก็กำลังเร่งสืบหาสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่า80รายที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการใช้ าลดน้ำหนักที่ผิดกฎหมายนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้อมูลที่พบภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์มากกว่า 3,600 กรณีที่เชื่อมโยงกับการใช้ยาลดน้ำหนักในช่วงปี2558ถึงกลางเดือนสิงหาคมค่ะที่สำคัญนะคะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเตือนค่ะว่าการขนส่งยาผ่านตลาดมืดที่ต้องเผชิญกับความร้อนสูงแล้วก็ไม่มีระบบความควบคุมความเย็นที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ตัวยาเสื่อมสภาพแล้วก็มีอันตรายมากนะคะเมื่อนำมาฉีดถ้าหากว่าเป็นยาประเภทฉีดนอกจากนี้แล้วยังมีความเสี่ยงของการเกิดโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสำลักและปอดบวมระหว่างการวางยาสลบได้ยากลุ่มนี้ยังทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ช้าลงค่ะตลาดความงามและผลิตภัณฑ์เสริมความงามของบราซิลนั้นใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะคะอันดับ1คือสหรัฐอันดับ2คือจีนค่ะรวมๆแล้วตลาดความงามและตลาดผลิตภัณฑ์เสริมความงามในบราซิลเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงราว 1.2 ล้านล้านบาทต่อปีและเมื่อดูจากข้อมูลบนหน้าจอตอนนี้นะคะซึ่งเป็นภาพกราฟิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะคะบอกว่าประเทศบราซิลเนี่ยนะคะมีภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ย2.18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมีประชากร217ล้านคนนะคะแต่รายได้เฉลี่ยของบราซิลนะคะคิดเป็นอันดับ79ของโลกสูงไทยเราเนี่ยสูงกว่าเล็กน้อยแต่ว่าบราซิลเนี่ยเป็นตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์เสริมความงามสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าตอนนี้คนในบราซิลไม่เน้นการออกกำลังกายแต่เน้นการใช้ยาลดน้ำหนักมากกว่าซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กอย่าได้คลาดสายตาไปอันขาดไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆกับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Nine World News ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอุทาหรณ์ภัยใกล้ตัวเด็กวัยต่อแตะค่ะเดินแล้วก็ผลักด่านที่เขาปิดกั้นพื้นที่เพื่อการซ่อมบำรุงแต่ปรากฏว่าตกลงไปในหลุมไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นภาพของหนูน้อยนะคะที่ผลักแผ่นปิดพื้นที่เพื่อการซ่อมบำรุงค่ะแล้วก็หล่นปุ๊ลงไปนะคะความลึกของหลุมที่ตกลงไปนั้นถึง2เมตรกว่าๆนะคะโชคดีค่ะที่พ่อของเด็กกับพนักงานที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั้นสามารถช่วยแล้วก็ดึงเอาตัวเด็กขึ้นมาได้ทันนะคะโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายค่ะแต่ว่าเนื้อตัวเนี่ยเลอะเปื้อนไปด้วยดินและโคลนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆ

คนนะคะได้รับรู้แล้วค่ะว่าอย่าปล่อยเด็กเล็กให้เดินอยู่คนเดียวโดยลำพังแล้วก็คลาดสายตาไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะทางการเองค่ะก็ต้องปิดแล้วก็มีความเข้มแข็งของพื้นที่ด้วยนะคะที่จะต้องปิดกั้นเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ใครผลักเอาได้ง่ายๆเราจะปิดท้ายรายการกันวันนี้ด้วยเรื่องของเมสซี่นะคะซึ่งได้ประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนับเป็นการปิดฉากการรับใช้ทีมชาติมานานถึง21ปีค่ะเลโอเนลเมสซี่วัย39ปีได้โพสต์ใน Instagram นะคะบอกว่าเขาเนี่ยได้เขียนจดหมายอำลาไว้ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกที่อาร์เจนตินาได้เพียง2วันเท่านั้นเองเขาบอกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่ะและเมื่อคุณพ่อเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่8สิงหาคมก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องอำลาสนามในระดับนานาชาติระดับทีมชาตินะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะหลีกให้นักเตะรุ่นน้องได้มีโอกาสแจ้งเกิดและที่ผ่านมาเขาก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมชาติแล้วตัวเขานั้นยังคงมุ่งมั่นกับการค้าแข่งในระดับสโมสรกับอินเตอร์ไมอามี่ในสหรัฐต่อไปนะคะศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ค่ะโดยมีสัญญาจะอยู่ถึงสิ้นสุดฤดูกาลปี2028เมสซี่นั้นติดทีมชาติอาร์เจนตินาตั้งแต่2548จนถึงปัจจุบันนะคะลงเล่นในนามทีมชาติมา207นัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะยิงได้125ประตูเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของอาร์เจนตินาแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้1สมัยในปี2022รองแชมป์2สมัยในปี2014และปีนี้นอกจากนี้แล้วยังคว้าแชมป์โคปาอเมริกาได้ถึง2สมัยแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์1สมัยในปี2008ค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยคลิปภาพของบรรดานายเงือกนางเงือกค่ะจาก12ประเทศทั่วโลกนะคะที่มาประชันลีลากันในการแข่งขันนางเงือกชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนมณฑลไหหนานและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show ท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริงเรานำเสนอเรื่องงูมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้อัปเดต Advance กว่าครั้งไหนๆเพราะว่าจะมีการอมหัวงูมีพิษงูจงอางงานนี้อย่าบอกนะครับว่าน้องป๊อปเนี่ยจะต้องอมหัวงูเข้าไปด้วยโอ้แค่คิดก็หยองแทนแล้วอะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปอยู่ที่หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทยนะครับที่อำเภอน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เราจะมาหาหมองูที่นี่กันนะครับที่เขามีความใจกล้านะครับเล่นกับงูจงอาง

ขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านมันต้องไม่มีแค่1ตัวหรือ2ตัวเท่านั้นน่าจะมีทั้งหมู่บ้านก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปหาหมองูนะครับเราจะต้องไปตามหาว่าเขามีเซรั่มแก้พิษหรือเปล่าไป

0: ุงชาลีเป็นหมองูอยู่ที่หมู่บ้านงูจงอางใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เวทีงูครับ
0: เราโชว์กันตรงนี้เลย
1: โชว์ตรงนี้เลยครับ
0: เคยโดนงูกัดไหมครับ
1: เคย
0: นี่ครับ
1: นี่งูจงอาง
0: อ่าฮะ
1: ปี58นี่งูเห่าหัวใจหยุดเต้น 2-3 นาที
0: ฮะ
1: แต่ปั๊มหัวใจขึ้นมาครับ
0: โหแสดงว่างูโชว์ที่นี่ไม่ได้เอาพิษออก
1: ไม่แล้วพิษออก
0: ทำไมไม่เอาพิษออกก่อนอ่ะ
1: รีดพิษออกก็โชว์ไม่ได้เพราะว่ามันเหนื่อย
0: มีเซรุ่มไหมครับ
1: ก็ที่นี่ไม่มีเซรุ่มครับมีแต่อยู่ที่ขอนแก่น
0: งูที่โชว์เนี่ยอยู่บริเวณรอบเวทีตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่องไหมครับ
1: ไม่เชื่อง
0: งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าหมองูที่นี่ที่โชว์เนี่ยมีกี่คนครับ
1: มี12คนครับ
0: โอเควันนี้หมองูมากันครบยังครับคุณลุงครบไหมตอนนี้ทุกคนมีงูประจำตัวอยู่รอบๆเวทีใช่ไหมครับเอาขึ้นมาให้ดูได้ไหม
2: ดูไหม
0: ดูครับผมขอดูอยู่ตรงนี้นะชาลีครับวันนี้เราจะมีโชว์อะไรมา
1: ชกงูก็มีผู้หญิงไทยใจเกินร้อยชกงูคล้องคอนะครับอมหัวงูโชว์พิเศษโชว์พิสดารครับเอางูยัดเข้ากางเป้ากางเกงครับ
0: คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมเนี่ยไปชมโชว์งูนะครับจากหมองูนะครับจากหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทยกันนะครับส่วนผมข้างนอกไม่อยู่หรอกอุ้ยอันนี้คือเขาพร้อมสู้เราแล้วใช่ไหม
1: ครับ
3: พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะตัดให้นักแสดงของเราตายได
0: ้ไ
3: ป
0: เลย
3: อันนี้เราจะมาขอคอแต่ตรงนี้ไม่ได้นะ
0: ครับโอ้ย
3: มาแล้วมาแล้ว

Oh!

0: ชาลีครับผมอยากเห็นโชว์หนึ่งที่ลุงบอกก็คือการอมหัวงูใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาไม่กัดเราหรือว่าไม่ฉกเราอะครับ
1: ไม่ฉกไม่กัดครับก็เป็นงูเชียงแล้วครับ
0: ผมอยากเห็นแล้ว
1: คุ
0: ณลุงชาลีโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ใช้งูอะไรครับลุง
1: ก็เป็นงูจงอางครับ
0: จงอางอีกแล้วเหรอ
1: ครับ

0: ับครับกองคอครับ
1: หูจูบอย่างนี้เลยเหรอ
0: ครับจูบได้ครับ
1: เอ้ยโอ้ย
0: อาจจะโอนไม่ดูนะคุณลุงแล้วก
1: ็

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
4: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
5: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
6: ถ้าแปลลูกก็ต้องทำกะปิครับ
4: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
6: ใช่ครับผม
4: กินมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
6: ใช่ครับผม
4: เป็นแท่งอย่างนี้เลย
6: ครับ
4: รสชาติจะละมุน
6: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
4: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30
7: จะโอมให้ดูนะคุณลุงแล้วก็
8: เอาที่เลยเหรอ
9: ว้าว
8: ไม่ต้องห่วงคุณลุงไม่ต้องโอม
7: เข้ามาเลยครับไม่เป็นไรครับผมรับรองรับประกันครับนี่เชียงแล้วครับเริ่มแรกก็สัมผัสดูก่อนแล้วก็ค่อยเบาๆแล้วก็อมได้ครับ
10: ให้คุณชาลีอมหัวแล้วก็พี่ป้อมอมหาง
7: เออโอเคโอเค
8: อ่าโอเคผมอมหาง
7: ครับโอ้ได้ได้ได้ได้ได้ได้อ้าว
9: อันนี้ถูกปะคะ
7: ไม่ถูกครับ
10: เวลาไปที่เที่ยวมันออกมาจากหางมันออกจากที่ไหน
7: ฮะออกจากหางมัน
8: อ้าวอ้าวผมก็อมขี้มันดิ
10: คุณอมหัวก่อนแล้วค่อยไล่ไปอมหาง
7: อ้าว

0: แป๊บนึงโฟกัสไม่เข้าแป๊บนึง
1: โอเคโอเคเนาะผ่านนะ
2: ผ่าน
1: ผ่านอันนี้งูพิเศษเราหยิบถูกกล่องใช่ไหมลุง
2: ครับถูกต้อง
1: ไม่ใช่โผล่มาแผ่แม่เบี้ยใส่ผมเลยนะ
2: มีงูสายลุงนะครับมีแต่งูสายลุง
1: งูสายลุงนี่มีพิษไหม
2: ไม่มีพิษครับ
1: คุณลุงจับมาทำไมครับวันนี้
2: จับมาให้นี่แหละครับ
1: ให้ผม
2: ครับครับ
1: ให้ทำอะไรครับลุง
2: ให้อมครับ
1: ไหนคุณลุงทำให้ผมดูก่อนได้ไหม
2: นี่ครับจับอย่างนี้ครับ
1: ครับแล้วก็อมเลยเหรอเอ้ย
2: จับแตะอย่างนี้เลยเอามือนิ้วมือโป้มือเนี่ยแตะอย่างนี้ครับผมแตะอย่างนี้จะแตะอย่างนี้ได
1: ้แป๊บนึงนะ
2: ลงจับสั้นๆแตะจับเข้าไปอีกเข้าไปอีก
1: เฮ้ย
2: แตะลงนั่นแตะลงเออนั่นกัดไม่ได้แล้วที่นี่นั่น
1: โชว์กับงูก่อน
2: โอมเข้าไปได้ครับ
1: เทคเดียวนะพี่โฟกัสแล้วนะ
0: ดูก่อน
2: แช่นิดหนึ่งครับ
1: โอเคนะครับ
0: ต่อไปโอมฮะ
1: พี่โอดมุมได้นะครับพี่อย่างน้อยพี่เคก็ต้องได้ผมเชื่อครับ

0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้ผมลองอมหัวงูสุดท้ายผมโดนแกล้งบอกแล้วครับอะไรนะเลี้ยงงูพิษ
1: ดีกว่ากบนิด
0: ใจโคตรน่าไงเขาบอกว่าสิ่งที่ร้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่งูพิษหรอกครับลุงชาลีเนี่ยแหละครับใกล้ๆกันเนี่ยแหละเนาะ
1: ครับ
0: ผมวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงชาลีมากๆนะครับใครที่สนใจอยากจะมาดูโชว์ที่นี่โชว์ทุกวันเลยไหมครับ
1: โชว์ทุกวันครับ
0: มาชมกันได้นะครับที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ กับหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทยครับ วันนี้เดี๋ยวเราส่งท้ายนะครับด้วยโชว์พิเศษจากลุงชาลีกันครับไปดูกันเลย
2: แต่จริงบ้านงูจงอางโชคดี

0: แม่ผมว่างูจริงนี่ไม่เท่าไหร่นะฮะทีมงานเนี่ยอสรพิษเลยน่ากลัวกว่างูอีกเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องแปลกเรื่องนี้รอคุณอยู่ครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยอันนี้ไปเลยคุณจะมากลัวงูอะไรอย่างนี้ทีมงานเนี่ยอสรพิษ
1: พระสมเด็จนะครับที่ผู้ชารักมาก

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
5: ไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
6: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
7: ตีวินถ้าหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
8: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 4:00 น.ทางช่อง 9 กด 30 เสนอเป็นตอนจบเสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: ท่านผู้ชมครับเห็นท่าส่องแบบนี้เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าไม่เป็นแน่นอนนะฮะทั้งอุปกรณ์ทั้งท่าทางแต่ผมบอกเลยนะครับว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าพระสมเด็จในบ้านเรานั้นมีต้นตำรับมาจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับรายการแปลกแต่จริงในช่วงนี้เราไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่นชอบพระสมเด็จเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สะสมไว้เป็นเรียกว่าหมื่นๆองค์เลยทีเดียว
1: ครูชาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่แหละครับครูชาฮะผู้ชมจำครูชาได้ไหมที่เล่นขิม7ตัววันนั้นน่ะ
2: ใช่ครับ
1: ครูชาเล่นเก่งมากเลยนะฮะผมยังจำภาพคุณครูติดตาอยู่เลยคุณผู้ชมอาจถ้ายังนึกไม่ออกผมอยากให้ครูชาลองโชว์เล่นดนตรีไทยให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ดูหน่อยฮะ
2: ได้ครับ

0: ันนี้เราจะมาเจาะลึกอีกหนึ่งด้านของครูชานั่นคือครูชาได้สะสมพระเรียกได้ว่าสะสมจนกระทั่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะอยากเห็นแล้วล่ะฮะไปดูพิพิธภัณฑ์กันครับทั้งห้องนี่คือพระสมเด็จโอ้ครูชาเยอะมากทั้งหมดกี่องค์ครับเนี่ย
1: หมื่นเป็นหมื่นรวมหมื่น
0: ร่วมหมื่นองค
1: ์หมื่นกว่า
0: หมื่นกว่าด้วยโหทำไมครูชาถึงมาสะสมพระสมเด็จเยอะขนาดนี้ฮะ
1: ก็หนึ่งครูชาแบบชอบความชอบส่วนตัวและความศรัทธา
0: ทำไมเราถึงเรียกว่าพระสมเด็จครับ
1: คือเป็นพระที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้สร้างขึ้นมาพระสมเด็จนี่เป็นพระจักรพรรดิ
0: ครับ
1: เป็นแบบพระที่เซียนพระหรือคนทุกคนอะใฝ่ฝันอยากจะครอบครอง
0: มีองค์ไหนไหมฮะที่ครูชารักที่สุด
1: องค์นี้นะครับ
0: คือองค์นี้เลย
1: ร้อยปีวัดระฆัง
0: อันนี้ต่างจากองค์อื่นยังไงครับ
1: สำหรับองค์นี้คือว่าเรารู้ว่าวัดระฆังสร้างแล้วก็นำมวลสารเก่าๆของพระสมเด็จสมัยเมื่อร้อยปีอะไรเนี่ยมาเอามาสร้างพระองค์นี้อันนี้ก็เป็นเกจิถ้าสมมติเป็นสมเด็จโตครูชาก็ชอบองค์นี้ถ้าเป็นเกจิอันนี้ก็เป็นสมเด็จหนุนดวงของหลวงพ่อทุเรียนนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งมอบให้ครูชานะ
0: คุณผู้ชมครับนี่คือ
1: สมเด็จหนุนดวงของหลวงพ่อทุเรียน
0: เป็นพระสมเด็จนะครับที่ครูชารักมาก
1: แล้วก็อันนี
0: ้อันนี้ด้วย
1: ร้อยปีวัดระฆัง
0: นะครับอันนี้คือ
1: สมเด็จร้อยปี
0: พระสมเด็จร้อยปีวัดระฆัง
1: ครับ
0: ทีนี้รายการแปลกแต่จริงประมาณทีมีองค์ที่ครูชารักที่สุดไปแล้วอยากเห็นองค์ที่แปลกนี่นะครับ
1: องค์ที่แปลกก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์พิเศษ
0: อ๋อมีพิมพ์พิเศษด้วยครับคุณผู้ชม
1: อันนี้เป็นพิมพ์พิเศษ
0: เป็นพิมพ์พิเศษ
1: พิมพ์พิเศษที่สร้างโดยกุวัดพระแก้วนะแล้วก็จะมีสีสันสวยงามแล้วก็
0: คือสังเกต
1: ไม่เหมือนทรงธรรมดา
0: ทรง
1: สมเด
0: ็
1: จทั่วไปก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: อันนี้เป็นทรงที
1: ่
0: ไม่เหมือนคนอื่นเลยฮะผมเห็นมีเป็นแบบม้วนๆด้วย
1: ม้วนๆก็มีสมเด็จม้วน
0: สมเด็จม้วนเรียกว่าสมเด็จม้วน
1: เป็นสมเด็จ
0: รูปทรงแปลกครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผมเห็นว่ามีปางเป็นปางอื่นด้วย
1: ปางไกเซอร
0: ์ปางไกเซอร
1: ์พิมไกเซอร
0: ์ทำไมเราถึงเรียกพระพิมไกเซอร์
1: ก็ตอนที่เมื่อพศรู้สึกว่าตอนที่ร.5ไปประพาสยุโรป
0: ครับ
1: สมเด็จโตก็สร้างพิมพ์พิเศษให
0: ้
1: เพื่อให้ร.5ขาวติดตัวไปที่ไปวันนั้นไปอะไรท่านไกเซอร์ใช่ไหมท่านไกเซอร์เห็นแสงอะไรอยู่ในกระเป๋าของร.5ท่านก็ถามว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าท่านก็ควักออกมาก็เป็นสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ท่านไกเซอร์ขอร.5ก็ให
0: ้
1: ก็เลยตั้งชื่อพิมพ์นี้ว่าพิมพ์ไกเซอร์
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งรูปทรงของพระสมเด็จนะฮะคือเรียกว่าสมเด็จไกเซอร์พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับก็จะมีรูปทรงที่ต่างออกไปทีนี้มีองค์ที่เล็กที่สุดไหมครับ
1: องค์ที่เล็กก็เป็นสมเด็จคะแนนที่สมเด็จคะแนนอันนี้เป็นสมเด็จเก่า
0: โอ้อันนี้คือ
1: ขนาดกลางขนาดกลางก็คือเราจะทำไหมสมมติเราเทียบกับพระใช่ไหม
0: ขนาดกลางกับขนาดปกติอันนี้คือขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาจากขนาด
1: ครับขนาดใหญ
0: ่เรียกว่าใหญ่เลย
1: ใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่ที่สุด
0: คุณผู้ชมครับแปลกแต่จริงเรามาทั้งทีต้องมีใหญ่กว่านี้ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าใหญ่แล้ว
1: อันนี้ใหญ่ครับแต่ว่ามีใหญ่ที่ครูชาสามารถพูดได้ว่าใหญ่สุดในโลก
0: ใหญ่ที่สุดในโลกพระสมเด็จนี่แหละครับโอ้โหคุณผู้ชมไปดูกันครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจะใหญ่ขนาดไหน
1: นี่
0: เหรอฮะ
1: เป็นสมเด็จที่ครูชาสร้าง
0: โ
1: หเองจากพระสมเด็จประมาณหลายพันองค์
0: นี่คือรูปทรงของพระสมเด็จ
1: พิมพ์พระประธาน
0: พิมพ์พระประธาน
1: ใช่
0: แต่ถ้าดูเล็กๆลงไปเนี่ยคือ
1: เป็นพระ
0: สมเด็จขนาดปกติที่
1: ครูชามา
0: เรียงต่อกันคือเรียกว่ากลายเป็นพระสมเด็จที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
1: ใช่
0: เป็นอย่างนี้ด้วยอ
1: ันนี้ก็ไกเซอร์เมื่อกี้ที่ให้ด
0: ูนี่ก็ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกัน
1: ครับใช่ใหญ่ที่สุดจากพระที่ทำด้วยพระสมเด็จ
0: ครับ เดี๋ยวอยากให้ครูชาฮะช่วยฝากถึงคนที่สะสมพระสมเด็จหรือว่าเลื่อมใสศรัทธาในพระสมเด็จเหมือนกันมาชมพิพิธภัณฑ์หน่อยฮะ
1: ก็อยากฝากเด็กรุ

0: หลังให้แบบลองศึกษาพระสมเด็จถ้าเราศึกษาด้วยความศรัทธาเราจะเปิดใจกว้างยอมรับทุกองค์ที่เข้ามาหาเราแต่บางคนถ้าเป็นธุรกิจเขาเห็นพระอย่างเงี้ยใหม่เขาก็ไม่สนใจทั้งที่เป็นพระที่มีพุทธคุณจากพระปกเสกใช่ไหมแต่เขาว่ามองไม่ชอบ
1: ครับ
0: มันก็ทำให้คุณค่าของพระที่มีหายไป

เรียกได้ว่าสุดยอดอลังการมูลค่ามหาศาลจริงๆนะครับเนี่ยถ้าหากใครอยากได้องค์ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จแล้วก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันอังคารที่1กันยายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงวดีในนาทีลงทุนครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่เดือนกันยายนเรียบร้อยการเทรดวันนี้เป็นยังไงต้องตามสถานการณ์ต่างประเทศด้วยนะ
4: ใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะตลาดหุ้นทางฝั่งของเอเชียแล้วก็ย้อนไปเมื่อคืนนี้ที่ทางฝั่งตะวันตกนั้นก็ปรับตัวลดลงค่ะตอนนี้นักลงทุนกังวลเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กลับมาประทุอีกรอบนึงนั้นจะส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็กดดันนะคะให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ค่ะซึ่งจะส่งผลต่อหุ้นไทยอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันส่วนเบรก2นะคะเรานัดหมายพูดคุยกับประธานสภาหอการค้าซึ่งไทยจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่3กันยายนนี้ก่อนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคมด้วยค่ะ
5: ครับเดี๋ยวตามกันในเบรกที่2นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันกับนายที่ลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันก่อนเลยนะครับราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงก็มาจากการที่สหรัฐได้เปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งของอิหร่านในเกาะลารักนะครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับช่องแคบฮอมูสด้วยนี่คือปฏิบัติการที่ทางสหรัฐเปิดฉากโจมตีโดยมีการระบุครับว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC กำลังเตรียมที่จะยิงจรวดที่บรรจุทุ่นระเบิดทางน้ำลงช่องแคบฮอมูสอิหร่านก็มีการยิงตอบโต้ข้ามแดนไปตอบโต้ใส่ฐานทัพของสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเนี่ยนะครับก็ส่งโดรนโจมตีทางอากาศไปใน UAE ด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยนะครับจนเราทราบข่าวทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐประกาศโพสต์ตอบโต้อิหร่านเลยครับโดยเผยแพร่ภาพระเบิดคลังน้ำมันแล้วก็คลังน้ำมันบนเกาะคาร์กเนี่ยนะครับรวมถึงสถานีส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่านพร้อมกับระบุด้วยว่าอิหร่านล้มเหลวนะครับเงินเฟ้อพุ่ง 300%นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะตามเรื่องนี้กันถึงสัญญาน้ำมันซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือ WTI เพิ่มขึ้นมา2.36 เซนต์ส่วน Brent บวกขึ้นมา2.39 เซนต์โดยรวม WTI อยู่ที่85.76 เซนต์ส่วน Brent อยู่ที่90.49 เซนต์นะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องกลับมาดูบ้านเราว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะขยับปรับเพิ่มขนาดไหนด้วย

0: ใช่ค่ะซึ่งราคาน้ำมันสิงคโปร์ที่ไทยอ้างอิงนั้นพุ่งขึ้นดีเซลเนี่ยใกล้160ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะส่วนน้ำมันดิบดูไบก็เฉียด95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะและถ้ามาดูเฉพาะต้นทุนราคาน้ำมันไทยนั้นไม่ขยับขึ้นค่ะโดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์สงครามมา6เดือนไทยต้องอุดหนุนราคาน้ำมันเฉียดแสนล้านบาทนำเงินโรงกลั่นอุดหนุนกว่า 17,000 ล้านบาทโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทด้วยค่ะกองทุนตอนนี้อุดหนุนต่อเนื่องนะคะอย่างดีเซลนั้นอุดหนุนอยู่4บาท73สตางค์ต่อลิตรต้นทุนที่หากสะท้อนราคาแท้จริงราคาก็น่าจะปรับขึ้นอย่างเช่นดีเซลหน้าปั๊มอยู่ที่38บาท39สตางค์แต่ว่าต้นทุนแท้จริงเนี่ยกว่า43บาท12สตางค์ส่วน E20 นะคะอุดหนุนอยู่4บาท80สตางค์ต่อลิตรราคาแท้จริงเนี่ยไม่ใช่30บาท33บาทนะคะแต่ว่าสูงกว่านั้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องรณรงค์กันให้ประหยัดพลังงานต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่มค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์กลุ่มค่ายรถยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์ก็ร่วมกับภาครัฐแถลงความร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการใช้น้ำมัน E20 ไม่กระทบกับเครื่องยนต์ค่ะโดยทาง OR นายสุชาติระมาผู้บริการใหญ่ก็ระบุว่าการใช้น้ำมัน E20 ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรซึ่งขณะนี้มีปั๊มน้ำมันรวมกว่า 5,000 แห่งขาย E20 ในราคาต่ำถ้าหากใช้ปริมาณมากก็จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ถึงปีละ 60,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องจับตามองรัฐบาลว่าจะต่ออายุการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างไรหลังกฎหมายกองทุนน้ำมันขีดเส้นหมดอายุหมดเวลาอุดหนุนในวันที่24กันยายนนี้ค่ะ
1: ก็เดือนนี้แล้วเนี่ยนะครับวันนี้1กันยายนอีกไม่กี่วันเท่านั้นแต่ผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนแล้วก็ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบกับต้นทุนพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อนะครับมีทริคลงทุนง่ายๆจากทางเซตซูมอินทริคลงทุนง่ายๆ by เซตซูมอินมีมุมมองจากทิสโก้ ESU มาแนะนำในการกระจายพอร์ตนะครับผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์ได้ทั้งการซื้อขายอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน TFX หุ้นที่เกี่ยวข้องรวมถึงกองทุนรวมและ ETF ด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับ
2: Bloomberg Total Commodity Index เนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับโตเท่า S&P 500นะครับปีละประมาณ 13-14% ครับแล้วจุดเด่นของมันเนี่ยคือเวลาปีที่หุ้นมันแย่ครับโภคภัณฑ์มันยังไปต่อได้อย่างปี2022ครับที่น้ำมันขึ้นของแพงหุ้นลงนะครับไอตัวดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์มันยังบวกได้นะครับแล้วปีนี้เนี่ยถ้านับตั้งแต่ต้นปีเนี่ย Bloomberg Commodity Index เนี่ยมันก็บวกไป 20% อย่ามองข้ามตัวสินค้าโภคภัณฑ์แล้วกันแม้ว่ามันจะผันผวนสูงจริงนะครับความเสี่ยงสูงแต่ว่าถ้าในด้านสถิติการลงทุนเนี่ย10ปีมาเนี้ยมันเป็นตัวช่วยการกระจายความเสี่ยงออกจากการถือแค่หุ้นหรือพันธบัตรเฉยๆได้ดีมาก
0: สำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
1: ฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวย่อลงไปนะครับจากปัจจัยเรื่องของสถานการณ์สงครามกันด้วยรวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะครับดาวโจนส์ย่อลงไป 374.09 จุด S&P 500ลงไป 25.62 จุดแล้วก็ Nasdaq นะครับลงไป 31.54 จุดภาพรวมขยับลงท่ามกลางราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นครับพุ่งขึ้นตามสถานการณ์ในตอนออกกลางที่กลับมาตึงเครียดและอาจจะทำให้เงินเฟ้อปรับสูงและนักลงทุนให้น้ำหนักว่าเฟดนั้นจะคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับนอกจากนี้ยังมีความตึงเครียดที่ตะวันออกกลางแล้วก็ส่งผลมาถึงภาพของการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในตัวอื่นๆในฝั่งของสหรัฐด้วยขณะเดียวกันถ้อยแถลงของนายเควินวอชในที่ประชุมแจ็คสันโฮก็ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะครับขณะเดียวกันเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันหยุดวันแรงงานของสหรัฐนักทุนจำนวนมากก็เริ่มทยอยปลีกตัวออกนอกตลาดไปก็ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายซบเซาครับหุ้น9ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปิดในแดนลบนำโดยกลุ่มบริการการสื่อสารนะครับร่วงลงมา 1.63% ตามมาด้วยกลุ่มสาธารณูปโภคปรับตัวลง 1.18% กลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นมากที่สุดครับพุ่งขึ้น 2.1% แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีบวกมา 0.3% เท่านั้นครับรอจับตาตัวเลขวันศุกร์ที่จะออกมาก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐด้วยครับส่วนฝั่งของยุโรปนะครับบางตลาดเนี่ยเป็นตัวเลขเก่านะครับเพราะว่าอย่างตลาดหุ้นลอนดอนฟูซี่ร้อยปิดทำการเนื่องในวันหยุดธนาคารในฤดูร้อนนะครับแต่ว่าดัคของเยอรมนีย่อลงไป 311.88 จุด CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 66.68 จุดนะครับ ปิดปรับตัวลงในฝั่งของยุโรปหลังจากที่มีการเปิดการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ส่งผลให้น้ำมันปรับตัวสูงแล้วก็บอนด์ยิลด์ฝั่งของสหรัฐก็ปรับตัวสูงซึ่งก็ส่งผลมาที่บอนด์ยิลด์ของหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยนะครับขณะเดียวกันดัชนีสต็อก600ยังทำสถิติบวกในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่5ติดต่อกันนะครับท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางเพราะว่าตลาดหุ้นลอนดอนก็ปิดทำการในวันหยุดธนาคารนะครับตอนนี้ฝั่งยุโรปนักทุนส่วนใหญ่ให้น้ำหนักว่า ECB ธนาคารกลางยุโรปจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเช่นเดียวกันยังคงรอตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนด้วยที่จะเปิดเผยออกมาช่วงปลายสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐนะครับส่วนทองคำกันบ้างครับโคเม็กซ์ลดลงไป48.40 เหรียญต่อออนซ์นะครับอยู่ที่ 4,481.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับในฝั่งของทองเนี่ยกังวลจากการที่เฟดมีแนวโน้มอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่นายเควินวอชแสดงความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินแล้วก็การพุ่งขึ้นของน้ำมันก็เป็นอีกปัจจัยเร่งเพราะส่งผลต่อเนื่องไปที่เรื่องของเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนะครับก็เลยทำให้ฝั่งของทองเนี่ยลงไปโคเม็กซ์ลงไป 1% กว่าๆเลยนะครับทีนี้กลับมาดูทองในประเทศกันบ้างครับสมาคมค้าทองคำเช้านี้บ้านเราลงไป50บาทต่อบาททองคำทองคำได้ขายพิบัติละ 69,800 บาทส่วนทองรูปพรรณ 76,000 บาทต่อบาททองคำนะครับจากทองคำมาดูค่าเงินบาทเช้าวันนี้กันบ้างนะครับยังคงอยู่ในโทนอ่อนค่าลงมาอีกนะครับอ่อนค่าหนักลงมาแตะระดับ33.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ย32.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากตลาดเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์สหรัฐพุ่งแรงครับทองคำที่ร่วงก็กดดันเงินบาทต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ราคาน้ำมันตลาดโลกก็ขยับขึ้นด้วยนะครับกรุงเทพฯ Global Market ให้กรอบการเคลื่อนไหว24ชั่วโมงข้างหน้าอยู่ที่33.05 บาทถึง33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับจากค่าเงินบาทมาดูภาพรวมของหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันเลยนะครับนิกเกอิลงไป200กว่าจุดนะครับลงไป 261.60 จุดลงไป 0.39% นะครับส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแต่ก็เป็นทิศทางแดนลบเป็นลบอ่อนๆ นะครับแต่ว่าที่ลบเข้มแดงเข้มขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็คือฝั่งของกอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้ลงไปราวๆ 1% เลยนะครับปัจจัยหลักๆก็สถานการณ์สงครามที่กดดันแล้วก็มีการขายทำกำไรออกมาในกลุ่มเทคด้วยนะครับนี่คือภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้ส่วนปัจจัยบวกเรายังให้น้ำหนักไปที่กลุ่มน้ำมันครับน้ำมันที่ยังคงบวกได้ก็น่าจะหนุนบรรดากลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีให้ยังไปต่อได้แล้วก็จับตาครม.สงขลาวันนี้นะครับที่จะมีอัดฉีดเม็ดเงินเมกะโปรเจกต์ต่างๆแบงก์ชาติเผยเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมนี้ไปได้ BOI หนุน Airbus ก็มาขยายฐานธุรกิจในไทยแต่ปัจจัยลบครับดาวโจนส์ที่ย่อลงยุโรปที่ย่อลงทองที่ปรับลดแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้ที่แดงกันหลายๆตลาดเนี่ยนะครับขณะที่ย้อนกลับไปดูภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ครับถึงแม้ว่าตลาดต่างประเทศหลายตลาดจะซึมแต่บ้านเรายังบวกได้นะครับ 6.94 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย 75,800 กว่าล้านดัชนีไปปิดที่ 1,595.16 จุดนะครับถึงแม้บวกได้ก็ยังไม่ทะลุ 1,600 นะครับสำหรับเมื่อวานนี้ดูสัดส่วนรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าต่างชาติขายสุทธิบัญชีฝั่งของกองทุนขายสุทธิแต่ว่าฝั่งของโบรกเกอร์บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิเช่นเดียวกับรายย่อยนะครับโปรแกรมเทรดที่มีการขายสุทธิไป 724.77 ล้านครับห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยฝั่งของแบงก์อย่าง K-Bank ด้วยกันเลยนะครับเพิ่มขึ้นมา1บาทด้วยกัน TTB บวกมา6สตางค์ Delta บวกมา3บาท SCB ไม่เปลี่ยนแปลงภาพของปตท.ก็ติดมาอันดับที่5นะครับบวกมา25สตางค์เมื่อวานนี้ภาพของตลาดหุ้นไทยกลุ่มแบงก์ขยับปรับขึ้นมาแล้วก็ติด5ดับหลักทรัพย์เนี่ยถึง3ตัวด้วยกันนะครับก็สะท้อนว่านักทุนยังให้น้ำหนักกับเรื่องของแบงก์แล้วก็เก่งเรื่องของปันผลกันด้วยนะครับนี่คือภาพตลาดของเมื่อวานนี้ครับ
0: ตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็ต้อนรับบมจ. Frontline Engineering เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายเป็นวันแรกค่ะภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมชื่อย่อ FLE ราคา IPO หุ้นละ1บาท23สตางค์มีมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO 369ล้านบาทโดย PE ratio 25.99 เท่าค่ะFLE ประกอบธุรกิจจัดหาจำหน่ายให้เช่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกได้รับรองมาตรฐานสากลรวมทั้งให้บริการการรับเหมาวางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลกลุ่มลูกค้าหลักคือหน่วยงานรัฐค่ะส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนก็จะนำไปลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับธุรกิจให้เช่าเครื่องสูบน้ำขยายกำลังการผลิตของโรงงานชำระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะ นอกจากนี้วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็

0: รับจดทะเบียน DR ใหม่นะคะ Korea 01ออกโดยบล.บัวหลวงโดยอ้างอิงกองทุน ETF จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงลงทุนตามดัชนี KOSPI 200ครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง200บริษัทในเกาหลีใต้ค่ะซึ่งก็มีหุ้นสำคัญอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix เป็นสัดส่วนหลักค่ะเป็น DR ตัวแรกในไทยที่เปิดโอกาสลงทุนอิงดัชนี KOSPI 200โดยปัจจุบันมี DR ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยรวม518หลักทรัพย์มูลค่าการซื้อขายรวมล่าสุดกว่า 2,800 ล้านบาทค่ะ
1: ส่วนภาพรวมที่ทางตลาดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกับทางคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล.ป. FSS International นะครับสวัสดีครับคุณวีรวัฒน์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับตลาดบ้านเราเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะแต่ยังฝ่าแนวต้าน 1,600 จุดไม่ได้คุณวิรวัฒน์ประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็เมื่อวานนี้ปัจจัยในประเทศเรื่องของพรก.กู้เงินที่ผ่านวุฒิสภาแล้วตอนนี้รอเคาะไทม์ไลน์รถแมพต่างๆประเมินการลงทุนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับต้องบอกว่าก่อนอื่นเมื่อวานนี้ที่บวกขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผิดคาดนะเพราะว่าบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานนี้จริงๆก็มีประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่กดดันมาอยู่แล้วแล้วก็เราคิดว่าตลาดน่าจะชะลอแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็น3กลุ่มหลักที่หนุนดัชนีได้นะครับก็ถือว่าดูดีกว่าที่คาดนะครับส่วนเรื่องของประเด็นพรก.คิดว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปแล้วแล้วก็รอดูเรื่องของโครงการนะครับที่มีรายละเอียดออกมาชัดเจนว่าจะเอาไปลงอะไรบ้างในส่วนของก้อน200ล้านหลักเนี่ยซึ่งเนี่ยเดี๋ยวคงรอความชัดเจนในช่วงไตรมาสที่4นะครับส่วนวันนี้เนี่ยทิศทางตลาดเรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งสร้างฐานนะครับกรอบวันนี้เนี่ยเรามองข้างล่างเนี่ย1585แล้วก็ข้างบนเนี่ย1605นะครับก็คิดว่าน่าจะยังไม่ผ่านกรอบตรงนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้มีประเด็นหนุนใหม่ที่ชัดเจนนะครับบอนด์ยิลด์ทั่วโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็กดดันสินทรัพย์เสี่ยงนะในขณะที่ตลาดเนี่ยรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐซึ่งจะประกาศออกมาเนี่ยก็นู่นเลยคืนวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะการแกว่งสร้างฐาน ออกข้างๆบริเวณโซนตรงนี้1,500ไปปลาย1,600ต้นๆนะครับแล้วก็รอปัจจัยใหม่ที่จะมากระตุ้นนะครับส่วนเรื่องของอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะดูค่อนข้างซาไปแล้วทั้งเรื่องของงบไตรมาส2การประชุมนักวิเคราะห์ต่างๆที่ก็ผ่านพ้นมานะตอนนี้ก็จะเริ่มบางตาลงไปดังนั้นก็อยู่ในช่วงแกว่งรอปัจจัยใหม่แล้วก็วอลลุ่มเนี่ยก็อาจจะบางตาลงมาจากช่วงก่อนหน้าที่เทรดกันวันละแบบ 80,000 แสนล้านนะตอนนี้อาจจะอยู่สักโซนประมาณแถวสัก 60,000 70,000 แถวๆนี้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้นะคะภาพรวมเราควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะคะน่าจะเน้นหุ้นกลุ่มไหนธีมไหนนะคะแล้วก็หุ้นเด่นอะไรบ้างรวมไปถึงอยากจะให้วิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กดดันทำให้ราคาพลังงานพุ่งกลับขึ้นมาอีกรอบนึงด้วยค่ะ
2: ครับผมก็แน่นอนนะครับว่าพอมีประเด็นสงครามที่อาจจะมีการปะทะกันรอบใหม่เนี่ยทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นมาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลุ่มพลังงานเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรตามพัฒนาการของข่าวนะพอเริ่มมีสัญญาณไม่ดีก็อาจจะโหลดตัวพลังงานไม่ได้พอร์ตเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงนิดนึงแต่เราจะเห็นว่าราคาพลังงานเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงมากนะครับก็คือขึ้นมาแค่ประมาณสัก 2-3 เหรียญในส่วนของตัวราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้เซนซิทีฟหรือว่าอ่อนไหวกับประเด็นสงครามเท่ากับในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วดังนั้นเนี่ยพลังงานคงจะเน้นเป็นแค่ลักษณะการเก็งกำไรหรือว่าเฮดจ์นะครับในส่วนของตัวความเสี่ยงจากสงครามในขณะที่กลยุทธ์เนี่ยตอนนี้เรายังมองภาพในแง่ของครึ่งปีหลังเนี่ยที่จะเห็นภาพเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของประเด็นความเสี่ยงเรื่องของเอลนีโญเรื่องของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ก็คงจะเน้นเป็นลักษณะ selective นะครับเลือกหุ้นที่ได้นิสงจากเอลนีโญเลือกหุ้นที่ได้นิสงจากการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวส่วนระยะสั้นเนี่ยด้วยบอนด์ยิลด์ที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ค่าเงินบาทที่พลิกมาอ่อนเนี่ยกลุ่มส่งออกก็มีโอกาสที่ได้เซนติเมนต์บวกจากค่าเงินบาทที่ตอนนี้อ่อนทะลุ33ไปซึ่งวันนี้เนี่ยหุ้นเด่นที่เราแนะนำเนี่ยเลือกเป็นตัว ITC นะครับอาหารสัตว์เลี้ยงเนาะซึ่งเราคิดว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะโตได้โดดเด่นแล้วก็ระดับ valuation เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างถูกนะครับ PE ปีนี้15เท่าปี5เหลือแค่13เท่าแล้วก็มีปันผลเนี่ยอยู่ถึงระดับประมาณ 5% กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าปันผลเนี่ยน้องๆแบงค์เลยในขณะที่ภาพของกำไรเนี่ยเติบโตได้ดีกว่าวันนี้ก็เลยเลือก ITC มาเป็นหุ้นเด่นนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่21บาท
1: ITC

0: ITEL Corporation จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนลองศึกษาข้อมูลกันได้เป็นหุ้นเด่นแนะนำวันนี้ขอบคุณครับคุณวีรวัฒน์ครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลป. FSS International ครับและคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านก็เข้าสู่วุฒิสภา

0: ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดระยะยาวรัฐบาลยืนยันว่าการกู้ครั้งนี้ครับไม่ขัดกับกฎหมายแล้วก็ไม่เกินกรอบวินัยการคลังกระทรวงการคลังจะดำเนินการทยอยออกปฏิบัติหรือว่าการกู้เงินตามวงเงินที่ต้องใช้จ่ายจริงในแต่ละโครงการโดยจะกู้โดยจะไม่ได้กู้ทั้ง 400,000 ล้านมากองไว้ในครั้งเดียวนะ Rooftop จากเดิมเนี่ยมีแนวคิดนะก่อนหน้านี้ข่าวออกมาว่า 50,000 บาทนะครับแต่ว่าอาจจะลดลงเหลือ 30,000 บาทนะครับด้วยการปรับขนาดการติดตั้งเริ่มต้นเหลือ3กิโลวัตต์เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของบ้านขนาดเล็กหรือว่าครัวเรือนที่จ่ายค่าไฟเฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็กำหนดกรอบเวลาและยื่นเสนอโครงการเงินกู้ด้านพลังงานก็เปิดรับแผนจากหน่วยงานต่างๆจนถึง30กันยายนนี้ครับส่วนครม.สัญจรที่สงขลามีความเคลื่อนไหวจากทางกระทรวงพลังงานที่ลงพื้นที่สงขลาเนี่ยนะครับไปตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานพลังงานภาคใต้สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะโรงแยกก๊าซธรรมชาติ TTM เชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนครับพร้อมทั้งเปิดเผยด้วยว่าพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียซึ่งปตท.สผ.เข้าไปถือหุ้น 50% ในแปลง A18 หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ HIS เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ไปร่วมมือกับ Petronas ในการลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือว่า PSC แล้วก็สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติหรือ GSA ฉบับใหม่ร่วมกันต่อเนื่องยาวถึง35ปีครับเพื่อเร่งฟื้นฟูกำลังการผลิตให้กลับสู่ระดับ800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันก็จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในงาน Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับวันที่14ถึง17กันยายนนี้ก็ส่งผลถึงประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซียก็สะท้อนถึงภาพลักษณ์ความร่วมมือด้านพลังงานนะครับที่ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยครับ
1: ด้านวิจัยกรุงศรีนะคะก็มีการปรับตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2569นะคะว่าจะเติบโต 2.1% เป็นการปรับขึ้นจากคาดการเดิม 1.9% ค่ะปัจจัยสนับสนุนก็มาจากการลงทุนเอกชนการส่งออกและมาตรการรัฐซึ่งจะช่วยประคองการเติบโตเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังของปีแต่ก็ยังมีแรงกดดันจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มาตรการกีดกันทางการค้าแล้วก็ความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญค่ะส่วนหน่วยงานวิจัยของแบงก์กรุงเทพก็ระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังโตแต่ว่าเครื่องยนต์แต่ละตัวกำลังวิ่งไม่พร้อมกันส่งออกโตแรงจากกลุ่มเทคแต่ก็นำเข้าสูงก็ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าสูงมากในขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของประเทศก็ลดลงเหลือ 57.47% เท่านั้นเองซึ่งต่ำสุดในรอบ24ไตรมาสเลยทีเดียวค่ะด้านแบงก์ชาติค่ะก็แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมภาพรวมเศรษฐกิจยังคงขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าจากแรงหนุน AI และเทคโนโลยีโลกทำให้การส่งออกเติบโตต่อเนื่องการท่องเที่ยวฟื้นตัวการบริโภคฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดค่าครองชีพภาครัฐค่ะส่วนกรณีที่มีข้อกังวลว่าไทยจะมีความเสี่ยงเป็นภาวะ Japanification หรือว่าเศรษฐกิจโตต่ำเงินเฟ้อต่ำระยะยาวแบงก์ชาติก็ยอมรับนะคะว่าตัวเลขเครื่องชี้เศรษฐกิจของไทยหลายตัวในปัจจุบันก็เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงนี้จริงแต่ว่าโครงสร้างของไทยยังต่างจากญี่ปุ่นเพราะว่าไทยยังมีศักยภาพในการผลิตและบริการที่ยังไม่ได้นำมาใช้เต็มที่รวมถึงการส่งออกที่ยังโตได้ค่ะด้านสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2อายุ15ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทสามารถเพิ่มวงเงินได้ตามความต้องการลงทุนค่ะโดยเสนอขายแบบ private placement แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มีกำหนดเดินสายโรดโชว์ต่างประเทศวันที่ 1-4 กันยายนที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ก่อนจะทำ book building ในวันที่10กันยายนและออกจำหน่าย17กันยายนจุดเด่นก็คืออัตราดอกเบี้ยจะเชื่อมโยงกับ2เป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์หากทำได้ตามเป้าหมายดอกเบี้ยจะปรับลดลงค่ะแต่ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายก็จะปรับเพิ่มขึ้น 2.5 basis point ต่อเป้าหมายค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาคุยกับทางประธานกรรมการหอการค้าไทยนะครับถึงภาพงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพื่อปูทางไปสู่การประชุมใหญ่ในบ้านเราด้วย IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องนี้ครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลง

0: คุณจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: คุณผู้ชมคะในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะกกร.ก็ร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกก็เตรียมเปิดเวที The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ร่วมวางทิศทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ปูทางสู่การประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้กันนะคะกับคุณพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะสวัสดีคุณพศค่ะ
4: สวัสดีครับคุณพศครับ
5: สวัสดีครับยินดีครับเชิญครับ
3: ค่ะค่ะเรียนถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะ The Bangkok Business Summit ครั้งนี้นะคะรวมไปถึงจะมีบุคคลสำคัญที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นบุคคลระดับโลกเป็นใครบ้างคะคุณพศคะ
5: ครับขอบคุณมากครับความตั้งใจครับในการจัดงาน The Bangkok Business Forum ครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมการนะก่อนประชุม World Bank นะฮะในเดือนหน้าตุลาคมนะครับโดยที่ทางกกร.เรามีสภาหอการค้าประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมสมุทรธนาคารเนี่ยร่วมมือกับทางกระทรวงคลังนะครับประเทศไทยแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็ทางประเทศทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ในแนวคิดว่า Reinvent Thailand Resilient ASEAN เราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยไม่เพียงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวแต่สามารถเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสใหม่ของเรานะครับโดยเป็นความร่วมมือระหว่างของไทยกับอาเซียนซึ่งในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยู่ในสภาพอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเห็นว่า Resilient ASEAN คือความร่วมมือกันเป็นปึกแผ่นระหว่างไทยกับอาเซียนครับสำหรับภาพรวมในวันที่3นี้นะครับเรามีความพร้อมเรียบร้อยแล้วจะได้ศูนย์เศรษฐกิจตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 5:30 นนะครับแล้วก็กิจจะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำธุรกิจภาคธุรกิจของไทยนะครับสำคัญอย่างยิ่งคืองานนี้เนี่ยนะไม่ได้เป็นเพียงเวทีที่ประเทศไทยหรืออาเซียนเนี่ยมาพูดคุยกันเองแต่จะมีสำนักบริหารจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยผู้นำธุรกิจระดับโลกมาด้วยนะครับอย่างเช่นมิสเตอร์คาร์ลส์จารามิโลนะครับรองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะครับมิสเตอร์ซาเวสซูวีนะครับรองประธานเอฟซีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับมิสเตอร์มาซามิชิโคโนที่ปรึกษาอาวุโสของMUFG Bank นะครับหรือการธนาคารศรียาเนี่ยนะครับแล้วก็มีมิสเตอร์ซีเฟนนะครับเรียกว่าผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันนะฮะเรายังมีผู้บริหารจากบริษัทระดับโลกนะครับอย่างโอรัมอักรีนะฮะอินโดรามานะฮะเวนเจอร์นะครับไมเนอร์กรุ๊ปประเทศไทยนะครับตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนพลังงานสุขภาพและเศรษฐกิจโลกเลยครับอีกช่วงสำคัญของการเปิดตัวรายงานของธนาคารโลกเนี่ยนะฮ
3: ะ
5: Building Thailand Future Today เนี่ย The Investment and Growth Playbook นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือผลการศึกษาของโมแบงก์นะครับแล้วก็เสนอแนะก็ประเทศไทยควรไปทางไหนเนี่ยครับซึ่งจะเสนอแนวทางว่าไทยควรลงทุนทำอะไรปรับตัวอย่างไรเพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาวและการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงนะครับงานนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานโวลแบงค์ในวันที่12ถึง16ในเดือนหน้านะครับ
4: ครับ
5: อันนี้ไม่ใช่เวทีที่ประเทศไทยหรืออาเซียนพูดคุยกันเองแต่เป็นการนำเอาผู้กำหนดเราจะเป็นการนำผู้กำหนดนโยบายสามการระหว่างประเทศและผู้นำธุรกิจระดับโลกเนี่ยมาร่วมกันมองเอากันให้ประเทศไทยและภูมิภาคครับ
4: ครับครับคุณพศครับถามนิดนึงเห็นว่าช่วงท้ายของงานเนี่ยทั้งองค์กรเอกชนทั้ง3หอ3สถาบันเนี่ยนะครับจะมีข้อสรุปหรือข้อเสนอยังไงที่จะสื่อสารไปกับทั้งภาพของฝั่งของภาครัฐเองแล้วก็ภาพของอาเซียนหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเองโดยเฉพาะเรื่องของ Zero Corruption อยากให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับคุณพศครับ
5: ครับ เราวันจะว่าในเนื้อหาการประชุมวันนี้ในการในการเสร็จครั้งนี้นะครับเราจะครอบคลุมพลังงานพลังงานพื้นฐานสีเขียวเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตเกษตรอาหาร
4: ร
5: วมการเงินดิจิตอลท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการพัฒนาคนนะครับเราต้องการการลงทุนใหม่ที่ไม่ใช่เอาแต่เงินเข้ามาอย่างเดียวแต่ต้องเกิดการถ่ายทอดเนี่ยโนว์ฮาวเทคโนโลยีด้วยสร้างงานที่มีคุณภาพและเชื่อมผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าสู่วงโซ่ด้วยนะครับการเติบโตนี้อยากให้มีการกระจายถึง SME ผู้ประกอบการในผู้ประกอบการในภูมิภาคนะครับและประชาชนเนี่ยมากระจุกเฉพาะธุรกิจใหญ่นะครับช่วงท้ายเนี่ยนะของงานเนี่ยนะครับองค์กรจง33ของเราเนี่ยนะครับจะมีการร่วมสรุปข้อเสนอทั้งหมดจากทุกเวทีเนี่ยนะฮะเพื่อจะนำเสนอเป็นภาพรวมใหญ่ของกกต.เรานะครับข้อเสนอนี้จะต้องไว้จบอยู่แค่เวทีจะต้องเปลี่ยนเป็นแผนที่ทำได้ปฏิบัติได้มีเป้าหมายจริงทำงานร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์เชื่อมอาเซียนกับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้านะครับและเราจะเน้นเรื่องที่เป็นควิกบิ๊กวินสามารถสร้างผลต่อเศรษฐกิจได้อย่างจริงจังครับลดขั้นตอนปฏิบัติหน้ากฎหมายหรืออุปสรรคทั้งหลายนะครับแล้วก็ข้อสำคัญครับคือกระบวนการคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหามากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทางกกต.และเพื่อไม่ทนเนี่ยเรามองแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งทางรัฐบาลก็ตอบสนองได้ดีมากนะครับท่านรัฐมนตรีก็ตั้งคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติขึ้นมาประชุมแล้วครั้งหนึ่งและมีมอบงานออกมาแล้วนะครับและมอบหมายท่านรองกรเนี่ยนะครับไปช่วยดำเนินการเนี่ยร่วมกับกกต.กับเอกชนเนี่ยในการไปตัดตอนกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนนะฮะหรือกฎระเบียบในกฎกระทรวงนะฮะหรือว่าประกาศกรมทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะเน้นลง7 Reinvent Thailand เนี่ยนะฮะเพื่อจะให้การขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดก่อนได้ครับเราต้องให้ลดคอร์รัปชันให้ได้ครับขอบคุณครับเชิญครับ
4: ครับก็เดี๋ยวเจอกันวันที่3กันยายนนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระน่าจะได้มีโอกาสขยายความเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณพจน์ครับ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของนายทีมลงทุนแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค
2: ุ
1: ณชอบมันเนียดค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
2: พี่ปิง
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับแล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช
3: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
3: ว
2: ่นเฉยๆเราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ย

0: ได้มีการขยับบ้างต้องนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
1: ครับผม
0: แล้วกดกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
2: ่
0: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
2: ะ
0: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
1: คร
0: ับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้มาเจอตกใจว่าพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
1: เนาะเดินมาจะวิ่งเลยครับแล้วผมโอ้โหพี่ปิง
0: ครับ
1: พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุกวัน
1: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
1: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมไม่นั่งดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
1: ครับ
0: นิ่งนะ
1: ตอนนี
0: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
1: หูกระดิก
0: นิ้วนี้เป็นกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
1: ครับแล้วตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้แล้วการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
1: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
2: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ

รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชันทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุตค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้มีหลายวาระที่ต้องจับตาติดตามรายละเอียดจากคุณดาวีชัยคิรีมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ค่ะคุณวานิสาค่ะนอกจากเรื่องของการเสนองบประมาณการพัฒนา5จังหวัดกว่า 50,000 ล้านบาทในพื้นที่ภาคใต้แล้วนะคะยังจะเตรียมมีการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับรถไฟทางคู่และการทำประกันภัยให้กับประชาชนด้วยท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้ที่เรียกได้ว่าเข้มข้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีสวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัฒน์นะคะลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแกมทำเทานะคะวันนี้ก็ยังคงโดยสารรถบัส EV เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาค่ะก่อนการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนได้เดินทางไปลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาด้วยสำหรับวาระครม.วันนี้ที่ต้องติดตามก็คือการเสนอให้อนุมัติงบประมาณพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 57,000 ล้านบาททั้งนี้ก็ยังมีวาระด้านเศรษฐกิจและก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศปี2571ถึง2575และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่6โครงการรวดมูลค่า 3.16 แสนล้านบาทค่ะกระทรวงการคลัง

0: และกระทรวงมหาดไทยก็จะเสนอโครงการทำประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยรัฐบาลจะจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัตินะคะปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกครัวเรือนโดยประกันภัยนี้ค่ะจะครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยก็คืออุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัยซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะคะประเทศไทยจะมีภาระที่ต้องการชดเชยงบประมาณในส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปีด้วยกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาก็เตรียมชงครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่20มิถุนายนปี69นะคะกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องของการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกบูกิตกายูฮิตัมและก็แถลงการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าไทยและสิงคโปร์ค่ะนอกจากนี้มีที่สำคัญในการพิจารณาอีกเรื่องที่ต้องจับตาก็คือการโอนย้ายชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะสำหรับบรรยากาศที่มหาดใหญ่สถานที่ประชุมวันนี้เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยมีชุด EOD ตรวจรถทุกคันที่เข้ามาในสถานที่ประชุมแล้วก็ตรวจสัมภาระของทุกคนด้วยพร้อมกำชับทุกหน่วยงานติดบัตรแสดงตนและก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคอยดูแล2เส้นทางผ่านของรถของบรรดารัฐมนตรีด้วยค่ะนายกรัฐมนตรียังเตรียมที่จะเปิดบ้านพักส่วนตัวในวันที่6กันยายนนี้ต้อนรับบรรดาพักร่วมรัฐบาลรวมถึงครม.ด้วยนะคะนัดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการกระชับมิตรค่ะกระชับความสัมพันธ์รวมถึงเตรียมพร้อมสู่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากรัฐบาลนี้เข้าทำงานเข้าสู่เดือนที่6แล้วค่ะคุณวานิสาคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณดาวีคะไปติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐอเมริกาค่ะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนซึ่งนี่เป็นภาพล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่เกิดเหตุฝนตกหนักทำให้สำนักงานอุทยานแห่งชาติได้ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมเริ่มไหลทะลักในบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทางการสามารถลำเลียงผู้คนออกด้วยเฮลิคอปเตอร์กว่า60คนขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1ศพกำลังดำเนินการค้นหาศพที่2โดยฝนที่ตกหนักทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลทะลักผ่านหุบเขาทำลายเส้นทางและสะพานคนเดินรวมถึงระบบน้ำประปาทั่วอุทยานทำให้มีมาตรการจำกัดการใช้น้ำอย่างเข้มงวดและปิดอุทยานไม่ให้พักค้างคืนและร้านค้าอื่นๆเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ USTA บิลลี่จีนคิงเนชั่นแนลเทนนิสเซ็นเตอร์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกลินดานอสโความือ6ของรายการจากเช็กเกียเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลมวิมเบิลดันหวดเอาชนะเคที่วอลเลนเนตมือ78ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เซต7-5และ6-1ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักหมวดสาวไทยมือ76ของโลกที่เอาชนะเอลวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐมาได้2-1เซต6-3 6-7ไทเบรก4-7และ6-2ค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นโดย
1: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารค่ะเริ่มต้นกันเดือนใหม่นะคะ1กันยายน2569ค่ะเช้าวันนี้นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทย

0: ที่ประคองตัวในลักษณะไซด์เวย์แต่ว่าเป็นแนวทางของการซึมตัวลงนะคะโดยล่าสุดค่ะณวินาทีปัจจุบันนั้นตลาดหุ้นไทยนั้นยืนอยู่ที่สักประมาณ 1,596 จุดนะคะตลาดได้เปลี่ยนระดับ 1,600 จุดที่เป็นราวนัมเบอร์หรือว่าแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญทางด้านจิตวิทยานะคะจากเดิมเนี่ยเป็นแนวรับตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วโดยมีแรงถ่วงค่ะของดัชนีผ่านทางหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นวันนี้ดูค่อนข้างค่อนสดใสเลยทีเดียวค่ะหลังจากสถานการณ์นะคะในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาสักประมาณ 1-2 วันเราจะเห็นสถานการณ์ของสงครามในอิหร่านปะทุกลับมามากยิ่งขึ้นนะคะมีรายงานที่ระบุบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีการโจมตีพื้นที่บริเวณเกาะลารักของอิหร่านซึ่งประเด็นดังกล่าวก็เลยเร่งทำให้ทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นโดยเช้าวันนี้ค่ะทางด้านของวินาทีปัจจุบันนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นยืนอยู่ที่91ดอลลาร์ส่วนเวสต์เท็กซัสยืนอยู่ที่87ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสถานการณ์นะคะเรื่องของการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในกลางเดือนนี้นะคะซึ่งตลาดนั้นให้น้ำหนักมากยิ่งขึ้นถึงความเป็นไปได้ในการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงคาดหวังว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวค่ะยังคงถ่วงทำให้นะคะทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยขยับแข็งค่าเงินบาทอ่อนค่าเช้าวันนี้อยู่ที่33บาท18สตางค์ส่วนทิศทางของราคาทองคำนะคะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ค่ะยังคงประคองตัวอยู่นะคะหลังจากที่ลงมาค่อนข้างจะแรงในช่วงวันศุกร์เช้าวันนี้ในตลาดเอเชียนั้นยืนอยู่ที่ 4,440 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนล่าสุดนะคะมีการรายงานตัวเลขภาคการผลิตจีนค่ะที่โตเกินความคาดหมายในขณะที่ฝากฝั่งของการจับตานะคะค่าเงินเยนที่อ่อนค่าก็ต้องดูความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยว่าจะมีการแทรกแซงรอบใหม่หรือไม่ค่ะภาพดังกล่าวเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชติระวรรณรัตน์ค่ะ IAA ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชติคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่า 1,600 จุดนี้จะเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วหรือเปล่าคะประเมินยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์จากต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะพลิกกลับมาในมุมที่ไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นนะครับก็คือสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เปลยว่าจะไม่โจมตีทางการทหารแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีการโจมตีทางทหารกันอยู่นะก็เลยทำให้ความกังวลเรื่องของอุปทานน้ำมันเนี่ยกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผลักดันราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับอีกประเด็นนึงนะครับความกังวลเรื่องของเฟดนะครับตอนนี้เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุยาวนะฮะตั้งแต่10ปีถึง30ปีเนี่ยแลนด์ลีปรับตัวขึ้นมาทำนิวไฮขึ้นมานะครับซึ่งก็ไปสะท้อนกับในเรื่องของทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็เกิดความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะรวมไปถึงนะฮะการประชุมแจ็คสันโฮในช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประธานเฟดคุณเควินวอชเนี่ยก็ให้มุมมองนะครับที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวกับนโยบายการเงินนะครับว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยน่าจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดพูดง่ายๆก็คืออาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพื่อสกัดเงินเฟ้อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็เลยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นผลดีกับตลาดหุ้นมากนักนะครับแต่บังเอิญว่านะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ยังคงเป็นลักษณะประคองตัวได้นะครับก็บังเอิญว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเรานะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งรายงานออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางแบงก์ชาตินะครับก็คือการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยยังขยายตัวได้ดีอยู่นะเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่านะครับเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยยังเป็นพระเอกอยู่นะสำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับมันก็จะไปสอดคล้องเรื่องของการขอ BOI เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะโครงการ Thailand Fast Pass นะครับรวมไปถึงการลงทุน Data Center นั่นเองนะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังประคับประคอง sentiment ของตลาดหุ้นไทยได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่านะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มที่อาจจะช่วยประคองเซนติเมนต์จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องให้น้ำหนักไปที่หุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเพราะตอนนี้ไฮไลท์หลักก็คือเราเริ่มกลับมามองราคาน้ำมันนะฮะว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับ
0: ค่ะซึ่งในกลุ่มของคอมมอดิตี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าสถานการณ์ในอิหร่านดูมันค่อนข้างผันผวนเวลาที่เราจะเลือกลงทุนหรือว่าเก็งกำไรต้องแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสินค้าพลังงานและปิโตรเคมีนะครับเท่าที่นักวิเคราะห์เราประเมินนะครับสำหรับปีนี้นะเนื่องจากว่าผลประกอบการดีมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็สเปรดต่างๆยังค่อนข้างดีอยู่ในไตรมาสที่3เนี่ย ยังสามารถที่จะเลือกตัว

0: งทุนได้อยู่นะครับซึ่งตัวที่ผมมองว่าแนวโน้มผลประกอบการน่าจะออกมายังดีต่อเนื่องอยู่เนี่ยอาจจะไปมองหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีนะโรงกลั่นและปิโตรเคมีนะครับอย่างตัว PTTGC นะเป็นต้นนะครับยังพอที่จะเลือกได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าจะไปมองนะครับหุ้นในกลุ่มคอมมูนิตี้ตัวอื่นนะฮะที่นอกเหนือจากพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยตอนนี้ผมอยากให้มองที่ตัวยางพารานะครับตอนนี้ราคายางพาราเนี่ยที่ต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ10ปีนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าจะเป็นบวกกับแนวโน้มผลประกอบการนะยกตัวอย่างเช่นอย่างหุ้นตัว STA นะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าใน Bloomberg นะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีการปรับประมาณการตัว STA ขึ้นนะฮะเรียกว่าประสานเสียงปรับกันขึ้นมาเลยนะฮะก็น่าจะสะท้อนแนวโน้มทิศทางของผลประกอบการไตรมาสที่3นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยผมมองเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะสำหรับในช่วง 1-2 วันนี้นะครับก็อย่างที่คุณแพนพูดนะครับว่าสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังผันผวนรับรายวันอยู่นะครับ
1: ค่ะส่วนหนึ่งนี้นะคะหลายคนบอกว่าถ้ามองจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุโชติให้เอาไว้การลงทุนภาคเอกชนยังดีเงินส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ยังดีก่อนหน้านี้เนี่ยสักวัน2วันคือสัปดาห์ที่แล้วอมตะ WHA ขึ้นค่อนข้างจะแรงมาตอนนี้เนี่ยเริ่มโรยตัวลงมาแนะนำการลงทุนยังไงคะ
0: ครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่นะฮะติดตามเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของ Data Center กันนะซึ่งตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วเป็นบอร์ด Data Center ขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนออกมาเมื่อไหร่นะครับผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยทั้งองค์คาพยพเลยนะฮะไม่ใช่แค่นิคมอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นทั้งนิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาถึงโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็หุ้นที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นช่วงทยอยสะสมนะครับก็เป็นลักษณะการ buy on weakness ละกันนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการลงทุนภาคเอกชนในช่วงนี้นะครับก็สำหรับนะครับหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยตัวอมตะก็อาจจะปรับขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมามองตัว WHA นะครับรวมไปถึงตัวลูกของเขาอีกตัวนึงนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะก็คือตัว WHA UP นะครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากหุ้นเหล่านี้แล้วมีตัวอื่นๆที่เป็นท็อปพิกในเช้าวันนี้ด้วยไหมคะ
0: ครับนอกเหนือจากกลุ่มหลักๆพวกนี้นะครับผมมองไปที่ตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าหุ้นไทยเนี่ยมีการพักตัวลงมาเนี่ยยังน่าสะสมอยู่นะครับย้ำนิดนึงนะฮะ earning yield gap ตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ใน Bloomberg ปรับประมาณการกำไร set index ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะปีเดือนที่แล้วปรับขึ้นมา 5% นะฮะเพราะฉะนั้นทำให้ earning yield gap ตอนนี้เทียบกับ bond yield อายุ5ปีในประเทศไทยเนี่ยสูงเกิน 5% ละนะครับอยู่ในโซนที่ว่าน่าซื้อได้ละไม่เสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซตอินเด็กซ์มีการปรับตัวลงมาหรือมีการพักฐานหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 1,580 เนี่ยเป็นจังหวะเก็บของเนี่ยก็โฟกัสไปที่หุ้นปันผลดีทั้งหลายนะครับหุ้นบูชิปเนี่ยปันผลดียกตัวอย่างเช่นนะครับตัว Advance นะครับตัวนี้ตอนนี้ปันผลดิวิเดนด์ยิลด์ต่อปีนี่เกิน 5% แล้วนะครับตัวหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับตัวหลักๆถ้ามีการพักฐานลงมาผมว่ายังน่าสนนะครับตัวหลักที่เราชอบเนี่ยก็ยังคงเป็นตัว KBank KTB นะครับแล้วก็ถ้าไปหุ้นแบงค์ที่เป็นไซส์กลางสักนิดนึงนะก็จะไปมองตัว KKP นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ถ้ามีการพักฐานลงมาอย่างน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปมองหุ้นในกลุ่ม Small Capนะที่เมื่อสักครู่พูดไปนะครับว่าซัพพลายเชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก data center หรือโรงงานอุตสาหกรรม new S curve ต่างๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยตอนนี้เนี่ยที่ผมมองนะครับว่าน่าจะได้ประโยชน์ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็มองไปที่ตัว EPG นะครับ Eastern Polymer Group นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่ผมมองก็คือตัว Asifa นะตัวนี้ทำตู้ไฟสวิตช์ไฟนะครับก็คืออุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ระบบไฟแล้วก็ฉนวนกันความร้อนความเย็นของตัว EPG นะครับก็จะมองว่าเป็นหุ้นทางเลือกแล้วกันนะที่เป็นหุ้น Medium to Small Cap ที่อาจจะไม่ใช่หุ้นกระแสหลักนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหุ้นให้เลือกหลายตัวเลยนะคะถ้าหากว่าฟังหรือจดไม่ทันนะคะสามารถกลับไปติดตามชมย้อนหลังกันได้ใน Money and Banking Channel ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งหุ้นนะคะแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการค่ะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์นะคะ CGS International มองไปที่ PTT EP ปตท.สผ.แล้วก็ PRNI กสิกรไทยมองไปที่ Delta แล้วก็ Top Thai Oil ค่ะ Liberator ให้ไว้ที่ GFPT นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
2: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
3: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
2: ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
1: สนับสนุนโดย
6: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
1: Bangkok Bank Travel Card
7: กลับเข้าเบรกที่2นะครับแหมตลาดหุ้นไทยเช้านี้ผันผวนทีเดียวจากเมื่อสักครู่คุณแพนบวกไป8จุดนะครับล่าสุดลงมาติดลบไปแล้ว2จุดนะครับกดดันโดยหุ้นของ Delta แล้วก็ KCE นะครับที่วันนี้มีแรงขายออกมานะครับไปต่อกันครับสำหรับคุณชมที่มองหาทางเลือกในการลงทุนแล้วก็รอบที่แล้วอาจจะพลาดการจองออมพาสไปจริงผมก็จะกดไม่ได้กดเหมือนกันลืมรอบนี้มีโอกาสอีกรอบนึงแล้วนะครับ7กันยายนนี้ครับคุณชมครับเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งกันไปจนถึง3โมงเย็นของวันที่9กันยายนครับสำหรับคุณชมที่สนใจอยากจะจองพันธบัตรออมพลัสนะครับรอบนี้เปิดให้จองอีกครั้งนึงครับเป็นการเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,569 ครั้งที่2แล้วก็จองง่ายเหมือนเดิมครับเพียงใช้บัญชีหุ้นไทยเท่านั้นก็สามารถกดจองได้เลยนะครับเปิดจองกันตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้ครับ 8:30 น.จนถึง9กันยานะครับ3วัน9กันยานี้เราจะปิดรับจองกันตอนบ่าย3นะครับกับ2ทางเลือกเพิ่มพอร์ตแบบแข็งแกร่งนะครับก็เหมือนเดิมครับมีรุ่น3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีแล้วก็รุ่น10ปีครับดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีกันทุก3เดือนครับจองขั้นต่ํา 1,000 บาทเหมือนเดิมครับแล้วก็มีการจัดสรรแบบ Small Lot First ก็คือการวนแบบกระจายทั่วถึงนะครับจะจัดซื้อให้จะจัดสรรให้กับผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนขึ้นไปจนครบทุกรายนะครับแล้วก็จะจัดสรรแบบนี้นะครับจนกว่าที่จะจำหน่ายหมดนะครับโดยวงเงินการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาทนะครับเปิดพอร์ตง่ายๆสะดวกครบจบในที่เดียวนะครับเพียงแค่คุณมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหรือว่ามีแอปสตรีมมิ่งเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้พร้อมเลยนะครับจะสแกน QR code บนหน้าจอนี้เพื่อเช็คก่อนก็ได้ว่าโบรกเกอร์ที่คุณเป็นลูกค้าเนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายในรอบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นผู้จัดจำหน่ายเนี่ยในแอปสตรีมมิ่งจะขึ้นมาให้กดจองง่ายๆเลยรอบนี้
1: ใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจด้านการออมนะคะแล้วไม่อยากพลาดก็เตรียมตัวให้พร้อมได้ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ภาวะความผันผวนนั้นเข้ามาครองตลาดนะคะมีจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของหลากหลายสินทรัพย์ค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มานะคะที่ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทางด้านของวารสารการเงินธนาคารค่ะในการจัดงานสัมมนานะคะครั้งนี้เป็น EP 2แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราเจอกันแบบสนุกสนานเลยมาปีนี้ความสนุกสนานยังคงเดิมแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะโหนเกษียณ EP 2นะคะรีไทริส 2026 เกษียณแบบตัวมัมตัวป่าค่ะเกษียณทั้งทีต้องมีแผนไม่ใช่แค่ฝันนะคะชวนมาอัปเดตชีวิตหลังเกษียณให้มั่งคั่งแล้วก็มั่นใจมีเงินใช้แบบไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มานะคะของโหนเกษียณ EP 2 รีไทริส 2026 เกษียณมั่งคั่งแบบตัวมัมตัวป่านะคะโดยมีปาฐกถาพิเศษค่ะโดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมวิทยากรนะคะผู้มากความรู้แล้วก็เป็นอินสไปเรชันด้านการเกษียณให้กับคุณผู้ชมด้วยคุยสนุกสนานทุกท่านนะคะคุณประสานอิงคนันผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยคุณชยนนท์รักการจนานเฮดโค้ชแอนด์โคฟาวเดอร์จากฟินโนเมนาคุณสุวภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนท์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดเจ้าของเพจแมงเม้าสำราญนะคะที่น่า างมีจำนวนจำกัดนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมค่ะสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะลงทะเบียนเพื่อมาร่วมฟังสัมมนากับเรากันค่ะใช้เวลาแบบเต็มที่2ชั่วโมงครึ่งแบบ

0: นุกสนานแล้วก็ได้แบบคุณภาพนะคะในช่วงเวลา 14:00 นถึง 16:30 นวันศุกร์ที่18กันยายนนี้หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของบริษัทนั้นเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะครับและล่าสุดครับทาง EY เขาก็มีการจัดสัมมนาจัดงานที่ชื่อว่า CFO Forum 2026 The Reset Advantage นะครับเพื่อเปิดเผยแนวทางในการบริหารความน่าเชื่อถือภาษีเชิงรุกนะครับรวมถึงการใช้ AI ในการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ครับโดย EY ประเทศไทยนะครับผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีและที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลกได้จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี EY CFO Forum 2026ในหัวข้อ The Reset Advantage ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรม Intercontinental กรุงเทพโดยมีผู้บริหารระดับสูงและก็ CFO นะครับจากองค์กรชั้นนำเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดวางและปรับทิศทางกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงและก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจให้ความเป็นให้กลายเป็นความได้เปรียบที่จับต้องได้ภายใต้ภายในงานนะครับได้มีการแบ่งปันมุมมองเชิงลึกถอดรหัส4วาระสำคัญเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคุณวราพรประภาสิริกุลหุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีคุณเกษมเกียรติเสรีกุลหุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานภาษีองค์กรคุณปาจารีแสงคำหุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาธุรกิจคุณอรพันธ์เชงหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ครับ
2: ปีก่อนเริ่มงานเราจะมองหาว่ามันมีเรื่องอะไรเป็นความท้าทายสำหรับลูกค้ากลุ่ม CFO ของเราที่ต้องช่วยองค์กรจัดการในความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะสำหรับปีนี้นะคะเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงและก็ความกดดันมากมายในโลกเศรษฐกิจค่ะในมุมมองทุกๆด้านที่เข้ามากดดัน CFO ของเรานะคะเราก็เลยชวน CFO ของเราค่ะมาคิดกันว่าหากว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่บังคับว่าเราจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันยังไงให้องค์กรสามารถได้เปรียบในวันพรุ่งนี้ก็อยู่ภายใต้ Teams The Reset Advantage ค่ะหวังว่านะคะลูกค้ากลับไปจะไม่ได้เอาแค่แนวคิดหรือว่าเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ใช้จังหวะของวันเนี้ยช่วยหยุดคิดแล้วก็มองตัวเองว่าในการแข่งขันที่ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอ่ะเราจะเลือกอะไรที่จะทำเพื่อ create value ขององค์กรตัวเองให้ได้มากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะ
1: โดยงานสัมมนาครั้งนี้นะครับเน้นย้ำการยกระดับบทบาท CFO จากผู้รายงานตัวเลขสู่การเป็นผู้ปกป้องความน่าเชื่อถือด้วย ESG และการกำกับดูแล AI พร้อมเปิดกลยุทธ์การบริหารภาษีเชิงรุกการจัดสรรเงินทุนและการปรับพอร์ตธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงงานบนกระดาษให้เกิดผลกำไรจริงตลอดจนการดึงผลตอบแทนหรือว่า ROI จาก AI ผ่านความไว้วางใจและการปรับใช้ในองค์กรครับนอกจากนี้ยังเจาะลึกภาคปฏิบัติทั้งการวางกลยุทธ์ขยายผล Agentic AI และการใช้ AI เร่งสปีดและลดความเสี่ยงในการขึ้นระบบ ERP รวมถึงการกำกับดูแลภาษีและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้นำองค์กรนั้นเปลี่ยนความผันผวนให้กลายเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างแท้จริงครับ
0: เรื่องของการตรวจสอบบัญชีเรื่องภาษีการเงินแล้วก็เทคโนโลยีนะคะผนวกรวมกันค่ะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดต่างๆนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันต่อด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวของการกำหนดทิศทางการลงทุนในทองคำมาฝากกันค่ะ
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
5: ซ์ Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
6: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความ

0: ด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
1: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
1: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
4: สนับสนุนโดย
5: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
8: จากที่ราคาทองคำนะครับลงมาพักฐานแถว 4,500 เหรียญตรงนี้อยู่หลายวันแล้วนะครับวันนี้เองขายปลีกในบ้านเราเนี่ยมีการปรับราคาลดลงมาอีก150บาทด้วยจะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้ออีกรอบนึงหรือเปล่าหรือว่ายังอันตรายอยู่เดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับ
4: เรียกว่าประคองตัวแบบไซด์เวย์นะคะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาพูดคุยกับคุณเจริญเวชศักดิ์ศรีค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยจำกัดมหาชนค่ะ
8: สวัสดีครับคุณเจริญเวชครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: แม่หลายคนรอบที่แล้วตอนขึ้นไปก็กลัวจะตกรถไฟนะครับรอบย่อลงมา 4,500 กันอีกรอบนึงตรงนี้น่าซื้อไหมครับเนี่ย
9: ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนังคนละม้วนนะฮะกับช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับราคาทองคำเนี่ยนะฮะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยชูขึ้นมานะครับแล้วก็ไปแตะไฮบริเวณ4,700นะครับจากกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยนะฮะประกาศซื้อคืนพันธบัตรนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะต้องบอกว่ามีความขัดแย้งกันประมาณนึงเลยแหละนะฮะหลังจากที่ประธานเฟดครับคุณเควินวอชนะฮะบอกว่าฉันยังคงที่จะคุมเข้มนะฮะนโยบายการเงินเพราะว่ากังวลในเรื่องของเงินเฟ้ออยู่นะสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยนะฮะก็คือในส่วนของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะฮะกลับมาแข็งค่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแข็งค่าของเงินดอลลาร์นะครับถ้าจะให้มองว่าแข็งแบบจริงจังแล้วจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำแบบจริงจังเนี่ยนะ ผมมองว่าเจ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะต้องกลับไปยืนเหนือในระดับ 100.5 จุดณขณะนี้อยู่แถวๆ 99 จุดเพราะนั้นอาจจะยังไม่ใช่ปัจจัยเชิงลบนะฮะมากนักนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันไปอยู่ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีณตอนนี้ดีดมาอยู่แถวๆสัก 4.78% นะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำนะครับส่วนกองทุน SPDR นะครับเมื่อวานนี้มีขายทองคำออกมาเล็กน้อยครับประมาณ1ตันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวม month to date ของเดือนที่แล้วนะครับ net แล้วเขาอยู่ฝั่งซื้อนะฮะ34ตันล่าสุดถืออยู่ที่1042ตันจะสังเกตเห็นว่ามันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบเข้ามากระทบกับราคาทองคำนะฮะประเด็นก็คือว่าปัจจัยลบนะเกี่ยวกับถ้อยแถลงคุณเควินวอชเนี่ยจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยกลับไปในระดับที่ต่ำกว่า 4,330 เหรียญได้หรือไม่ผมให้ดูตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าประเด็นตรงนี้นะฮะส่งผลทำให้ราคาทองคำกลับไปอยู่ในระดับต่ำกว่า 4,330 เหรียญเนี่ยโอเคราคาทองคำเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะไม่ค่อยน่าซื้อนะแต่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะระหว่างสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคำจะหลุดหรือเปล่านะถ้าไม่หลุดแล้วผมให้ดูอีกสักวันนึงอยากเห็นราคาทองคำเนี่ยกลับมาปิดบวกนะฮะนั่นจะเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดว่าโอกาสที่จะไม่หลุดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับส่วนปัจจัยที่จะต้องติดตามนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับในช่วงไนท์เซสชั่นเนี่ยนะก็จะมีตัวเลขสำคัญนะ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐแล้วก็ตัวเลขภาคแรงงาน Job Opening ของสหรัฐอาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำ

0: ได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะรอดูกันสักนิดนึงนะฮะค่ำคืนนี้ถ้าราคาทองคำกลับมาปิดบวกได้ผมมองว่านี่จะเป็นจังหวะในการย่อซื้อครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมดูค่ำคืนนี้นะครับถ้าเกิดสามารถบวกได้ก็จะเป็นสัญญาณซื้อแต่ถ้าเกิดว่าหลุดอย่างที่เราคุยกันนะตรงนี้มันเป็นแบบจุดวัดใจเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเกิดหลุดเนี่ยอาจจะลงต่อได้อีกสักไม้นึงครับ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ360องศา New Show
0: โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังซุปเปอร์สุดปังและซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและที่สำคัญนะครับทุกโชว์จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณไปแบบนี้เลย
0: นี่คือความภาคภูมิใจจัดทันรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: กรอบเงิน
1: สุดปังพลังฮอต
0: กรอบทอง
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
0: และกรอบเพชร
1: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอต
0: ก็ลุ้นกันเป็นประจำนะคะกับความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลค่ะกับผู้ตัดสินสุดหล่อของเราอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้โชว์ของเรามีความพิเศษมากๆนั่นก็คือ
1: พิเศษสุดๆครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนั่งรถตุ๊กๆท
0: ั
1: วร์กรุงเทพมหานครในบรรยากาศ Bangkok of Thailand
0: ว้าว
2: จะเริ่มต้นที่เสาชิงช้าไปวัดวาอารามแล้วไปจบที่เยาวราชมาครบเหรอครับ
1: ถูกต้องครับอาจารย์ครับ
2: มาครบแน่ๆ
1: ครบแน่ๆครับ
2: อย่างนี้ผมบอกเลยนะ3นาทีจับเวลาเลยนะจับตาเลยนะถ้ามาไม่ครบโดน
0: อุ๊ยโหดมากนะคะผู้ตัดสินของเราไม่รอช้าค่ะมาพิสูจน์กันเลยนะคะว่าโชว์นี้จะโชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลอย่างไรและจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะ
1: อาจารย์พร้อมนะครับ
2: พร้อมครับ
1: ไปชมกันเลยกับโชว์ที่มีชื่อว่าAmazing มนต์เสน่ห์บางกอกในช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว
3: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: ่คือ Amazing มนต์เสน่ห์บางกอก
1: สุดยอดจริงๆค่ะ313นิวโชว์ขอต้อนรับน้องหยกน้องหญิงน้องพลอยน้องผักบุ้งน้องใหม่น้องงามน้องจ๊ะจ๋าน้องหยงน้องกะทิน้องมิวและน้องเพลงจากโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานคร
0: สวัสดีค่ะ
1: ปรบมือต้อนรับตัวเองด้วยค่ะ
2: เย
1: ้โอ้โหสวยงามมากเป็นไงคะมาครบนะคะ
3: 2นาที59วินาท
1: ี
3: คร
1: ับ โอ้โหจับเวลา
2: อาจารย์จับเวลาขนาดนั้นเลย
1: จับเวลาขนาดนั้น
2: แต่ที่สำคัญครับน้องๆครับมีส่วนร่วมในการทำสบายที่ได้รับแรงบันดาลใจครับมาจากกำแพงวัดอรุณอีกด้วย
1: สบายน้องสวยมาก
2: ใช่ครับ
1: น้องอธิบายหน่อย
2: น
1: ้
2: องยงจะเป็นคนอธิบายครับเชิญเลย
1: เดินออกมาข้างหน้าเลยนะคะ
4: ค่ะก่อนที่เราจะได้สบายสวยๆแบบนี้นะคะพวกเราได้นั่งตุกๆเพื่อไปลงพื้นที่ศึกษาค่ะแล้วก็หาศึกษาว่ามีสถานที่ไหนหรือว่าอะไรที่เราสามารถนำมาสร้างสรรค์ชุดขึ้นมาได้ค่ะ
2: เห็นบอกว่าร่วมกันติดด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ติดอะไร
4: ครูพวกหนูก็เลยเห็นว่าเฮ้ยกำแพงวัดอรุณอ่ะมันสวยค่ะก็เลยนำมาสร้างสรรค์พวกหนูก็เลยได้ร่วมมือช่วยติดเพชรเพื่อให้สบายมีความสวยงามเพิ่มขึ้น
1: ประดิษฐ์ประดอยเองเลยแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากกำแพงวัดอรุณมาสู่ลายผ้าสบายของน้องๆในวันนี้สุดยอดจริงๆค่ะ
2: โชว์งดงามขนาดนี้ครับแน่นอนครับอาจารย์กอล์ฟขอคำคมวัดทองครับ
3: ครับขอให้คำคมวัดทองสำหรับโชว์ที่อลังการชุดนี้นะครับว่าเมืองหลวงหลากเสน่ห์ไทยเท่สองลุคคลาสสิกและโมเดิร์นฟินจนต้องตะโกน
1: ต้องตะโกนนะคะตะโกนให้ดังๆเลยว่าประเทศไทยเรามีดีมากมายโดยเฉพาะเยาวชนไทยที่เป็นคนดีและคนเก่งแบบน้องๆค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามให้กำลังใจน้องๆกันต่อนะคะในการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้อาจารย์กอล์ฟได้ตัดสินในวันนี้ค่ะ
2: กับช่วงหน้าครับ360องศาท็อปโชว์

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
4: ลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: ใส่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของ

0: แอร์ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
1: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่า Amazing มนต์เสน่ห์บางกอกจากโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานครนะคะนำทีมโดยท่านรองผู้อำนวยการของสถานีค่ะสวัสดีคุณครูทั้งสองท่านค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ส่วนที่เหลือยืนสวยอยู่ตรงโน้นนะคะก
2: ับ
1: ชุดที่สวยงามและช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
2: แต่ก่อนจะไปกลั่นข้อมูลนะครับเรามาขยายคำคมวรรคทองกับท่านอาจารย์ครับที่ให้ไว้ว่าเมืองหลวงหลากเสน่ห์ไทยเท่สองลุกคลาสสิกแอนด์โมเดิร์นทุกเจนต้องตะโกนอาจารย์ก็เชิญขยายได้เลยครับ
3: คือกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกในหลายมิตินะครับแล้วก็ความหลากหลายของกรุงเทพมหานครซึ่งมีซิกเนเจอร์สำคัญคือ5อย่างเนี่ยนะครับทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่หลากเสน่ห์ทั้งกลางวันและกลางคืนและจุดนี้แหละครับความเป็นไทยที่หลายคนชมทั้งโลกว่ามีความเป็นภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์นิยมคลาสสิกแล้วก็เป็นเรื่องของความทันสมัยโดดเด่นเป็นประเทศที่ว้าวคันทรีเนี่ยนะครับจึงทำให้หลายคนบอกว่ามาไทยแลนด์แล้วไม่อยากกลับเขาเรียกว่าไทยแลนด์บลูฮะ
2: ครับ
3: เมื่อเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่สนามบินสุวรรณภูมิต้องร้องไห
1: ้
3: นี่คือความหลากเสน่ห์และฟินจนฝรั่งต้องตะโกนฮะ
1: โอ้โหเป็นการขยายคำคมบักทองแนวอิโมชันเห็นภาพมากๆเลยนะคะจากนี้ไปจะเป็นการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์ได้ตัดสินแล้วค่ะเริ่มกันเลย
2: อยากทราบเลยครับว่าทำไมครับโรงเรียนถึงมองเห็นความสำคัญของการนำกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็วัฒนธรรมแบบไทยๆครับมาถ่ายทอดในการแสดงชุดนี้ครับ
4: ค่ะเอาจริงๆนะคะกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งอย่างท่านอาจารย์บอกไปก็คือเป็นเมืองหลวงนะคะเป็นจุดศูนย์รวมยุทธศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมรวมทั้งแหล่งเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพของเราเนี่ยค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เรียกว่าสหพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความทันสมัยรวมทั้งย่านเศรษฐกิจสำคัญต่างๆดังนั้นโรงเรียนก็เลยเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี
1: ้ยกมาเป็นโชว์เลยนะคะแล้วบทเพลงที่ขับร้องประกอบการแสดงเนี่ยค่ะแต่งขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมคะ
5: แต่งใหม่
1: ถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตเลย
5: อดีตตั้งแต่วิวัฒน์รัตนโกสินทร์ก็คือความเป็นมาของกรุงเทพ
1: ค่ะ
5: แล้วก็นครินทร์ถิ่นวัฒนธรรมก็คือเมืองหลวงที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เลิศล้ำศรีวิไลก็คือความสีสันของเมืองบางกอกตอนค่ำคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ด
2: ครับ
5: แล้วก็นั่งรถตุ๊กๆเที่ยวเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เรียกได้ว่าหยิบจุดเด่นของประเทศเรามานำมาเป็นแนวคิดในการโชว์ชุดนี้
1: แล้วพูดถึงกรุงเทพมหานครที่เที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะน้องเพลงค่ะช่วยสรุปให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะมีอะไรบ้างคะในโชว์ของเรา
6: ค่ะในโชว์ของหนูนะคะในโชว์เสน่ห์บางกอกนะคะของเรานะคะจะเป็นการช่วยโปรโมทนะคะในช่วงของเลิศล้ำศรีวิไลค่ะทางโชว์ของเรานะคะก็จะหยิบยศรถตุ๊กๆแล้วก็เยาวราชนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายทอดเป็นท่ารำค่ะแล้วก็ในโชว์ของเรายังมีชิงช้านะคะสาวชิงช้าแล้วก็ที่เป็น
1: ตอนจบเห็นบอกว่ามีประกอบร่างกันด้วยเป็นรูปอะไรคะ
6: ลูกช้างค่ะ
2: เป็น
6: ร
2: ูป
6: ช
2: ้างเป็นท่าแบบนี้ใช่ไหม
6: ใช
2: ่
6: ค่ะ
2: ท่าแบบนี
1: ้ถ้าท่านผู้ชมรับชมไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังตอนเย็นวันนี้นะคะทาง YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะปิดท้ายกันหน่อยค่ะเป็นตัวแทนเพื่อนๆกล่าวกับท่านผู้ชมที่มาเวทีซ่าแซ่บโชว์ในวันนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะ
7: ก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ภูมิใจในโชว์มากเพราะว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยสร้างสรรค์เพื่อไปแข่งแล้วก็เป็นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการมาโชว์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆหลายๆโรงเรียนค่ะที่ยังไม่ได้มาบนรายการนี
1: ้
7: อยากเชิญให้มาลองท้าศักยภาพของตัวเองค่ะเพื่อให้แบบว่าเราว่าศักยภาพของเรามีมากแค่ไหนค่ะแล้วก็เพราะว่าเด็กไทยเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: เหมือนกับที่หนูมาวันนี้
7: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ฟินยังไงคะ
7: ฟินมากเลยค่ะ
1: ฟินยังไงคะเบื้องหน้าเบื้องหลังเห็นทุกอย่างแล้ว
7: ฟินอธิบายไม่ถูก
1: ตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนะคะทั้งหมดนี่คือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวจะให้ท่านรายการอาจารย์ก๊อฟนะครับวิเคราะห์เพื่อการตัดสินได้เลยครับ
3: ก็โชว์ชุดนี้เป็นโชว์เสน่ห์บางกอกนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตามป้ายที่โรงเรียนเขียนถนนดาวิลาเนี่ย Amazing Bangkok เนี่ยนะครับก็หมายความว่าโชว์ชุดนี้ถอดรหัสของความเป็นกรุงเทพมหานครมาครบก็คือ1กรุงเทพมหานครที่ว่าการอยู่ที่เสาชิงช้าการยกเสาชิงช้ามาไม่ธรรมดานะครับ

0: ยกมาใหญ่มากสีประจำกรุงเทพมหานครเนี่ยคือสีเขียวและมีรูปช้างอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงจึงมีช้างและชุดแต่งกายเป็นสีเขียวกรุงเทพความขวัญเนี่ยจะมีคำว่าดินแดนทองเพราะนั้นเนี่ยการคาดด้วยสีทองและใช้ปิ่นทองถือว่าสอดคล้องกับสัญลักษณ์นะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยนะครับรถตุ๊กๆวัดวาอารามใช้ความเป็นหน้าศิลป์ในการปรับประยุกต์และทำท่าทางให้ครบมุมที่มองก็คือว่าถ้าเป็น Amazing Bangkok จะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาในกรุงเทพเนี่ยนะครับประมาณ47ล้านคนแยกเป็นนักท่องเที่ยว32ล้านคนที่เป็นชาวต่างชาต
1: ินี่ต่อปีเลยนะ
0: ต่อปีนะครับและเขาตามสถิติบอกว่า15ล้านคนผมว่ามากกว่านั้นนะมาเที่ยวกรุงเทพมหานครสร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรนี่คือประเด็นจุดแรกโชว์ชุดนี้เน้นความเป็นนาฏศิลป
1: ์
0: ซึ่งทำให้ทุกอย่างแปลงเป็นนาฏศิลป
1: ์แปลงเป็นท่าร่ายรำ
0: ใช่แต่ไม่ได้ใช้พร็อพเติมนะครับ
1: ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นภาพ
0: ใช่จุดสำคัญเนี่ยซิกเนเจอร์ของเรามีอาหารนะครับที่เขาไล่เรียงมาการเที่ยวทางน้ำไนท์ไลฟ์ Nightlife นะครับแล้วก็ในเรื่องของรอยยิ้มของคนไทย
1: อยู่ในท่าร่ายรำ
0: อยู่ในท่าร่ายรำและแน่นอนเยาวราชทุกอย่างก็แทนหมดแต่ว่าถ้ามีความเป็นโมเดิร์นมีพร็อพออกมาเนี่ยโชว์ชุดนี้จะเต็มไปด้วยอลังการและหลุดความเป็นหน้าศิลป์ออกมาเนี่ยทำให้การเติมเต็มซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวต่างชาติดูนี่จะสดใสร่าเริงมากกว่านี้แต่ถือว่าทำได้ดีทั้งการแต่งเพลงแล้วก็การผสมผสานท่าต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ใช้เป็นการตัดสินในช่วงท้าย
1: โอ้โหบทวิเคราะห์ของอาจารย์ทำให้เราเห็นภาพถึงความหลากหลายของโชว์แต่ขณะเดียวกันการเป็นไทยประยุกต์ก็สำคัญสำหรับโกอินเตอร์ด้วยนะคะนี่คือบทวิเคราะห์ของอาจารย์ค่ะต้องตามลุ้นตามเชียร์ว่าโชว์ชุดนี้จะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพันฮอตจันทันรายการได้หรือไม่ติดตามช่วงท้ายรายการนะคะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตาม
2: News Update และเรื่องราวสุขภาพที่ดีกับคุณปุ๊กกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะเบรกนี้เราจะปิดด้วยความสดใสน่ารักของน้องๆ นะคะกับความภาคภูมิใจ Amazing บนเสด็จบางกอกโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานคร
2: เย้
1: แล้วกลับมาค่ะกับ3ต้องถึง3
2: New Show พักสักครู่

0: ำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัวใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: บอกได้เลย
3: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
2: จริงใจได้ใจยาวนาน
3: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
4: โอ้เยี่ยมกินจัง
5: แน่นอนจ้า
3: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: ฮะอะไรนะที่รัก
7: สายยังเข้าไม่ได
8: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
9: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
7: ้อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
2: เฮ้ย
7: ว้าว
10: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
11: ลองนี่สิคะ
10: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
12: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไปดูกันเลยค่ะงานนี้นะคะมีคอนเซปต์อนาคตสดใสพาณิชย์นครสวรรค์คว้าบิ๊กดีลสินค้าเกษตรรวมกว่า5ล้านบาทมาโชว์ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์เดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนสู่ตลาดค้าส่งและตลาดพรีเมียมระดับประเทศหลังประสบความสำเร็จจากงานมหกรรมอาหารและข้าวจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ฟู้ดแอนด์ไรซ์เอ็กซ์โป2026ระหว่างวันที่24ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะในงานนี้คุณปริชาติพงพันเทาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์นำผู้ประกอบการและเกษตรจังหวัดนครสวรรค์เชื่อมโยงการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่ทั้งตลาดอตก.ตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองซึ่งสามารถสร้างมูลค่าการค้าจากการจับคู่ธุรกิจและจำหน่ายสินค้าข้าวข้าวแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพรวมกว่า5ล้านบาท
13: ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่นและมะเขือม่วงญี่ปุ่นซึ่งคุณภาพเทียบเท่ากับผลผลิตของประเทศญี่ปุ่นตอบโจทย์ตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นและโรงแรมชั้นนำช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย
7: ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพส่งตรงจากสวนติดต่อได้นะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์หมายเลขโทรศัพท์056-221-104ย้ำอีกครั้งค่ะ056-221-104ค่ะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเรา
13: และ
7: ตอนนี้ก็ได้เวลาคุณปุ้นแล้วค่ะคุณปุ้นรออยู
13: ่ในเรื่องราวของสุขภาพที่ดีวันนี้มียาตัวใหม่ของโลกครับมาฝากกับการรักษาไวรัสตับอักเสบนั่นเองไปติดตามกันต่อได้เลยกับรักสุขภาพ360องศาครับ
12: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
13: และนี่คือรักสุขภาพ360องศาครับ
7: ยาตัวใหม่ที่ว่านี่คืออะไรคะ
14: ยาชื่อว่าเบพิโรเวอร์เซนค่ะเป็นยาตัวใหม่ของโลกนะคะที่เพิ่งจะได้รับการอนุมัติที่ญี่ปุ่นค่ะเริ่มใช้แล้วนะคะเป็นยาที่รักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังค่ะซึ่งปกตินะคะยาที่รักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยคือจะเป็นการกดอาการเฉยๆนะคะแล้วก็ต้องกินไปต่อเนื่องยาวนานเลยสำหรับผู้ที่เป็นนะคะแต่ยาตัวนี้ค่ะหลังจากที่จบแล้วรักษาแล้วมันก็คือสามารถที่จะคุมเชื้อได้อย่างดีต่อเนื่องเลยไม่ต้องมากินยาคุมกับอีกแล้วเป็นอย่างนี้นะคะโรคนี้นะคะทำไมถึงต้องมาพูดก็คือว่าไม่ไกลตัวคนไทยค่ะคนไทยตอนนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อไวรัสอักเสบต ับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยกว่า1ล้านคนแล้วค่ะคุณผู้ชม
5: เยอะมากครับ
14: หลายคนไม่รู้ตัวเพราะว่าอาการมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ที่เกิดก่อนปี35นะคะ2535ควรได้รับการคัดกรองค่ะตอนนี้ภาครัฐก็เร่งคัดกรองแล้วนะคะสำหรับไวรัสตับอักเสบบีในช่วงปี67ถึง69เนี่ย2ปีคนตรวจไปแล้วเท่าไหร่พี่ปอ9ล้านกว่าคนพบเป็นผลบวกนะคะ 200,000 กว่าคนเลยทีเดียวค่ะสะท้อนว่ายังมีอีกหลายคนที่ควรจะต้องไปตรวจแล้วก็รู้สถานะตัวเองเพราะว่าถ้ารู้เร็วรักษาเร็วนะคะก็จะลดเสี่ยงตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับด้วยต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมควบคุมโรคด้วยนำมาฝากกันย้ำอีกครั้งใครเกิดก่อนปี35ไปตรวจคัดกรองค่ะ
5: ครับ
7: และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปลุ้นผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์กันแล้วค่ะกับชุดการแสดงที่มีชื่อว่า Amazing มนต์เสน่ห์บางกอกจากโรงเรียนนานหลวงกรุงเทพมหานครหลังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาลุ้นผลการตัดสินกันแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับโชว์ของเราอีกครั้งนึงค่ะ
5: เย้เอาละครับเชิญท่านอาจารย์ก๊อฟครับตัดสินได้เลยครับ
11: ครับคือโชว์ชุดนี้เป็นโชว์ที่ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับเป็นโชว์ที่เราเห็นการใส่ทุกอย่างมาครบการที่นำองค์ประกอบของความสัมพันธ์ของกรุงเทพเข้ามาอยู่ในโชว์ในเชิงหน้าตัดสินนั้นถือว่าทำได้ดีสมบูรณ์แบบครบถ้วนและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีได้ครับเพราะนั้นขอบอกว่าโชว์ชุดนี้ได
7: ้เอาละค่ะมาลุ้นกันเลยนะคะว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจัดทำรายการได้หรือไม่ค่ะและผลการตัดสินออกมาก็คือ
11: โชว์ชุดนี้นั้นทำให้เราสามารถเอาประสบการณ์ที่เรารู้สึกถึงกรุงเทพมหานครเข้ามาสัมผัสกับโชว์ได้ภาพผสมผสานความเป็นโมเดิร์นและทำให้เห็นชัดเจนนะครับโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ให้คนที่เข้ามาใหม่เห็นเลยจากโชว์จะสมบูรณ์แบบกว่านี้เพราะนั้นอยากเห็นอีกครับขอมอบไปก่อนครับซูเปอร์สุดปังพลังฮอตนะครับ
7: รอบทองซุปเปอร์สุดตามพลังฮอตให้กับทางโรงเรียนเลยค่ะ
11: นี่นะครับ
7: และนี่คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานครรับไปเลย
2: ซุปเปอร์สุดตามพลังฮอตค่ะ
5: เย
7: ้ตอนนี้ต้องถามนิดนึงว่าพอได้ผลการสินแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งเพื่อคว้ากรอบเพชรไหมคะ
15: กลับมาแน่นอน
7: นี่ให้กำลังใจนะคะเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ให้มาโชว์บนเวทีนี้แล้วคว้ารางวัลเหมือนกับทีมนี้ทำได้สำเร็จนะคะกับ360องศานิวโชว์ของเราค่ะ
13: ครับและกลับมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบนี้กันได้ใหม่กับรายการ
2: 360องศานิวโชว
7: ์สวัสดีครับ
13: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุธค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1 2569ที่จัดขึ้นณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD คอยตรวจรถทุกคันที่ผ่านเข้ามาภายในสถานที่ประชุมมีจุดตรวจกระเป๋าและสัมภาระของผู้ที่จะเดินทางเข้าศูนย์ประชุมโดยมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารและตำรวจคอยตรวจดูความเรียบร้อยกำชับให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาติดบัตรแสดงตนของแต่ละหน่วยงานบนหน้าอกนอกจากนี้บริเวณสองข้างทางที่จะเดินทางมาถึงสถานที่การประชุมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางเพื่อเตรียมรองรับรถของบรรดาคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมตำรวจสอบสวนกลางจับกุมนายปริวัติและนายปิติสองพี่น้องชาวจังหวัดระยองผู้ต้องหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์บริเวณริมถนนและบนเรือประมงในทะเลอ่าวขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน2568 DSI ร่วมกับหลายหน่วยงานจับไอซ์2,399 กิโลกรัมซึ่งอาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตาใช้หน้าน้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อส่งไอซ์ไปยังภาคใต้และส่งต่อไปประเทศออสเตรเลียด้วยแกะรอยเส้นทางการเงินและสืบสวนขยายผลจนพบว่านายปริวัติและเป็นผู้มีหน้าที่ที่สั่งการลูกเรือรวมทั้งควบคุมการลำเลียงยาเสพติดส่วนนายปิติทำหน้าที่ประสานงานลูกเรือบริหารการเงินและจัดหาเครื่องสตาร์ลิงค์ให้เรือในเครือข่ายโดยทั้งสองทำอาชีพประมงบังหน้าจึงนำหมายจับติดตามจับกุมตัวได้ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน DSI ต่อไปคดีฆาตกรรมทูแพ็คชาเคอร์ศิลปินฮิปฮอประดับตำนานที่ค้างคามานานหลายสิบปีล่าสุดศาลในเมืองลาสเวกัสตัดสินปิดคดีแล้วโดยพิพากษาว่าดูเอนเดวิสอดีตหัวหน้าแก๊งอาชญากรมีความผิดฐานฆาตกรรมในฐานะผู้บงการยิงสังหารซึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตแม้เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเตรียมจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปคำตัดสินสร้างความพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการความยุติธรรมให้ทูแพ็คชาคอวัย25ปีที่ถูกฆาตกรรมเมื่อปี1996ในเวลาที่เขาเป็นศิลปินผู้ประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งหลายคนในห้องพิจารณาคดีหลั่งน้ำตาและกอดอัยการผู้ทำคดีค่ะลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาวัย39ปีประกาศยุติเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างเป็นทางการปิดฉากเส้นทางรับใช้ชาติที่ยาวนานกว่า20ปีพร้อมเปิดใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้ผ่านการไตร่ตรองมาเป็นเวลายาวนานแม้จะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดยืนยันว่าตลอดเวลาที่สวมเสื้อทีมชาติเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่ออาร์เจนตินาไม่ใช่เพียงในช่วงที่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์แต่รวมถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยพร้อมกับขอบคุณแฟนบอลครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและเขาจะยังคงเชียร์ทีมฟ้าขาวในฐานะแฟนบอลตลอดไปติดตามชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 12 นาฬิกาในรายการ 9 ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโกะโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: สวัสดีค่ะสวัสดีดูค่ะ
2: ปังปังปัง
1: ค่ะวันนี้กำลังรีบจุดเลยค่ะเนี่ย
2: ต้องจุดเลยเพราะวันนี้นะคะเป็นของอร่อยของดีนะคะมาจากจังหวัดอยุธยาค่ะนั่นคือร้านเท่าแก่เราอยุธยาสวัสดีค่ะ
1: คุณตั๊กค่ะสวัสดีค่ะร้านอยู่ตรงไหนคุณตั๊ก
3: ร้านอยู่ในตัวเมืองอยุธยานะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดกษัตริย์ตาค่ะ
1: โอ้โหร้านคุณเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาไหม
3: เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากเลย
1: เลิศยังไงบอกสิ
3: ที่ร้านจะมีทั้งโซนริมน้ำนะคะโซนห้องแอร์นะคะถ้าลูกค้าอยากรับลมก็ริมน้ำได้เลย
2: โอ้โหคือร้านอะติดอยู่กับแม่น้ำเลยอ่ะริมน้ำเลยแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นวิวพระวัดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เปิดมากี่ปีแล้วคะ
3: ร้านตอนนี้เปิดมาทั้งหมด18ปีแล้วค่ะ
1: โอ
2: ้เมนูอาหารนี่ที่ร้านนี่เน้นสไตล์เลยค่ะ
1: นี่คนไปรอคุณดูดิคนไปรอ
3: ใช่ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์จากลูกค้ารอคิวค
2: ่
3: ะ
2: เยอะมากที่ร้านนี่เป็นอาหารสไตล์อะไรบ้างคะ
3: เป็นอาหารไทยซีฟู้ดค
2: ่
3: ะ
2: ไทยซีฟู้ดไปยุทธยาที่ต้องซีฟู้ดเลยเนาะเก๋มากพี่ก้องที่ร้านนี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับคุณตาขา
3: 0982484243ค่ะ
1: เมนูที่ร้านมีกี่เมนูคะ
3: เมนูให้เลือกมีประมาณ200กว่าเมนูนะคะ
1: แต่วันนี้เอามาแค่ส่วนเดียวที่เรียกว่าเอามาแค่โชว์แค่นิดเดียว
2: จริงๆ
1: จริงๆเอามาโชว์ทั้งเดือนยังไม่หมดเลยค่ะเลย
2: ร้านเยอะมากเปิดมานานมากตั้งแต่รุ่นพี่ชายอ
3: ่
2: ะนี่คือคนไปเนี่ยดูดิไปทำคอนเทนต์ตั้งแต่ไปหมดดูกุ้งอยู่ตัวเบลอเลยพี่
1: มีหลายกุ้งมีหลายไซส์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่เราจะเลือกกิน
3: แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกทาน
1: ใช่ไหมจุดเด่นของคุณคืออะไรคะ
3: จุดเด่นของเราก็คือจะเป็นอาหารวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันแล้วก็เมนูที่แนะนำก็จะเป็นเมนูโดนัทกุ้งค่ะ
2: นี่นึกว่าแบบว่าโยนลงห่วงพี่ก้องใหญ่มาก
1: อันนี้อร่อยอันนี้ดีมากเลยโดนัทกุ้งนี่น่ากินมาก
2: ซิกเนเจอร์เลยคือใครไปต้องสั่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าชิ้นใหญ่เบิ่มมากเดี๋ยวจะบีให้ดูเลย
1: อันนี้คือโดนัทกุ้ง
2: โดนัทกุ้ง
1: ใช้ยังไงคะคุณตั๊กคะ
3: สี่ชิ้นตรงนี้ก็คือราคา250บาทค่ะ
1: ว้ายจ
2: ้ะใหญ่มากเยอะมากพี่กินได้ทั้งแบบทั้งตำบลเลยใ
1: หญ่มากต่อไปนี่เลยคะ
3: หมึกผัดไข่เค็มค่ะ
1: คุณดูซอสเขาที่เข้มข้นมากมากเลย
3: ผัดมากับเครื่องนัวเลยค่ะกับหมูชิ้นใหญ
1: ่แต่เมนูนี้มีเจ้าเดียวในอยุธยา
3: สายบัวผัดก้ามกุ้งค่ะ
1: มีแค่เจ้าเดียวในอยุธยา
2: ดูก้าม
1: คือไม่มี
3: ค่ะก้ามกุ้งแม่น้ำนะคะ
1: ใ
2: หญ่จริง
1: อันนี้ค่ะ
3: หอยจ้อปูค่ะ
1: คุณดูเนื้อปูเขาเนื้อปูเขานี่คุณดูโคสอัพเนื้อปูเดี๋ยวมาเนื้อปูให้ดูเนื้อปูนี่โอ้
2: ใหญ่มากเยอะมาก
1: เนื้อปูเยอะมากอันนี้ค่ะ
3: ชูชีปลาเนื้ออ่อนทอดค่ะ
1: แล้วก็จะปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กๆนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ตัวใหญ่มากเลยโอ้อร่อยมากเลยนี
2: ่ยาวมากอ
1: ันนี้ค่ะคุณ
3: เมนูกุ้งผัดพริกเกลือค่ะ
1: โอ้พริกเกลือคุณกระหน่ำซ้ำซ้อนเนาะไม่เห็นกุ้งเลยเน
2: า
1: ะ
2: เยอะมาก
1: เนาะไม่เห็นกุ้งนะ
2: ม
1: องไม่เ
2: ข
1: ้าได้เป็นเชื่อพริกเกลือผัดพริกเกลือไม่เห็นกุ้งอันนี้ค่ะ
3: เมนูยำสามไข่ค่ะ
2: โอ้
3: อันนี้จะเป็น
1: มีไข่อะไรบ้างลูก
3: มีไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลาลิวกิว
1: โอ้ไข่แมงดาไม่ชอบกินมาก
2: อร่อยมากมัน
1: เพราะว่ามันอร่อยมัน
2: เยอะ
1: มันแล้วก็เสียเยอะดีอันนี้อะไรคะ
3: เมนูผัดปูก้อนผัดผงกะหรี่ค่ะ
2: ซีฟู้ดนะชื่อดังเลย
1: ร้านนี้คะ
3: อันนี้ก็คือเป็นขาดไม่ได้ก็คือไปอยุธยาก็ปลาแม่น้ำค่ะต้มยำปลาคังน้ำใสจ้ะ
2: ต้มยำปลาคังน้ำใสแต่ที่ร้านมีต้มยำมีเยอะเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ต้มยำกุ้งโป๊แตกเลยมีหมดค่ะ
2: ปลาคัง
1: มีหมดเลยนะครับ
2: นี่นี่ดังนั้นค่ะในที่อยู่ในมะพร้าวค่ะ
3: ห่อหมกมะพร้าวอ่อนค่ะ
2: เป็นซีฟู้ดเลย
1: อะไรไปนี่
3: เมนูหมึกไข่แดดเดียวค
1: ่
3: ะวันนี้กุ้งเผาค่ะกุ้งน้ำเผา
2: ค่ะไซส์นะคะสามารถเลือกไซส์ได้เลยที่ร้านเปิดปิดกี่โมงครับคุณตาข
3: าร้านเปิดให้บริการ11โมงนะคะครัวปิด3ทุ่มค่ะ
2: เปิดทุกวัน
3: เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ
2: มีโปรโมชั่นด้วยพี่กัง
1: ว่า
2: โปรโมชั่นนะคะลดให้ 10%
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหตั้งแต่วันนี้จนถึง
3: สิ้นเดือนกันยาค่ะ
2: สิ้นเดือนกันยาเลย
1: ลองกินนี่เรียกแกงเลยไหม
3: ต้มยำปลาคังค่ะ
2: ต้องซดน้ำเนาะ

0: ชื่นใจไหมครับพี
1: ่ชื่นใจมาก
0: โอ้โหแสดงว่าชื่นใจมากคุณตั๊กที่ทานนี่รสชาติจัดจ้านเลยใช่ไหมคะ
2: รสชาติจัดจ้านครบรสอาหารไทยเลยค่ะ
0: ครบรสเลยอันนี้ก็คือถ้าเกิดแบบว่าต่างชาติต่างชาติไปนี่นั่งดูวิวนิ่งได้ซึมซับเลยเนาะครับว่ารสชาติเผ็ดเปรี้ยวอะไรก็ลดได้บอกได้เลยอันนี้ดีมากพี่ก้องเดี๋ยวเบรกหน้าเราต้องมาชิมกันเพราะมีหลากหลายเลยต้องวางช้อนก่อนแต่ถ้าเกิดอยากอร่อยนะคะ
1: ปลาค
0: ัง
1: คุณสดมากปลาคังคุณสดมากๆเลยอ่ะ
0: นี่ถ้าอยากอร่อยนะคะวันที่10ถึง16กันยายนนี้ค่ะต้องไปเลยค่ะที่ชั้น1นะคะเซ็นทรัลมหาชัยค่ะกับงานลิติโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยงานนี้พี่ก้องรวบรวมนะคะเมนูอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานของแซ่บนะคะครบรสเลยมาอยู่ที่งานนี้งานเดียวเลยนะคะเรียกว่าไม่ต้องไปไหนเลยมาเดินที่งานลิติโปรแฟร์ที่มหาชัยนะคะตั้งแต่วันที่10ถึง16เนี่ยรับรองเลยนะคะครบทุกอย่างโปรโมชั่นเลิศทุกร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเลย
1: ร้านดาราก็ไปเยอะ
0: ใช่เยอะ
1: อร่อยด้วยแล้วฉันก็ไปด้วยค่ะวันที่10ฉันจะไปที่นู่นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปได้เลยนะคะเนี่ยดารามาเยอะแยะมากมายเลยมาเปิดบูธรวมถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของอร่อยๆนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นมีทุกวันเลย10ถึง16ปักหมุดไว้เลยนะคะเซ็นทรัลมหาชัยที่ชั้น1ค่ะเดี๋ยวพักสักครู
1: ่นี่ปลาคัง
0: อ่ะหม่ำปลาคังก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาหม่ำหม่ำเมนูอื่นกันต่อกับซดให้ดูหมูให้ปัง
1: ซดให้ดูหมูให้ปัง
3: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
6: ทางนี้ของอร่อยทั่วไทยปุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
1: ให้ดูมูให้ปัง
7: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: โอ้ยแซ่บมากร้านเท่าแก่ลาวยุธยา
1: อร่อย
0: ค่ะขอเบอร์ดีเลย
2: สูตร0982484243ค่ะ
1: ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหน
2: ร้านอยู่ในตัวเมืองอยุธยานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดกษัตริย์ตาค่ะได้วิววัดด้วยได้บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะ
1: เปิดกี่โมงถึงกี่โมง
2: ร้านเปิด11โมงค่ะครัวปิด3ทุ่มนะคะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ
1: ค่ะแล้วมีโปรโมชั่นไหมคะ
2: โปรโมชั่นส่วนลดอาหาร 10% นะคะ
0: จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะไปได้เลย
1: นี่ดู
0: นี่
1: โดนัททอดมันกุ้ง
0: ใหญ่มากคิดไม่หมดต้องเป็นโดนัทเพราะใหญ่มากเป็นโดนัท
1: คิดไม่หมดคิดเอาแค่นี้พอที่เหลือใช้มาวินคนเดียวเลยมาวินกินแบ่งกับผัวเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใหญ่มาก
1: ไม่แล้วเนื้อแน่นเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยเนื้อคุณแน่นมากคุณตั๊ก
0: 250คุณคิดดู
1: คุณขายจานเท่าไหร่เนี่ยโดนัทอันนี
2: ้4ชิ้น250บาทค
1: ่
2: ะ
0: ใหญ่มาก
1: เนี่ย
0: นี่
1: ดูนี
0: ่ใหญ่จริงใหญ่จริงพี
1: ่เอาคุณกินดิเขาถ่ายที่คุณอยู
0: ่นี่ไงคะนี่
1: เนื้อแน่นมาก
0: กุ้งตีขึ้นจมูกเลยหอมมาก
2: กัดไปเจอเนื้อกุ้ง
0: อร่อยมากน้ำจิ้มบวยก็เลิศพี
1: ่ดูลองนิดหน่อย
0: อันนี้เมนูซิกเนเจอร์นะไปต้องสั่ง250
1: อันนี้อะไรฮะ
2: ปูก้อนผัดผงกะหรี่ค่ะ
0: น่าชิมมากอันนี้ที่ร้านนี้ราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่คะ
2: ราคาเริ่มต้น150บาทค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหลักร้อยเอง
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใบแดงนิดๆนะก็สามารถอร่อยได้ที่ร้านนี้เลยเท่าแก่ลาวเลือกวัตถุดิบยังไงบ้างที่ร้าน
2: วัตถุดิบเราจะต้องคัดมาจากซัพพลายเออร์ส่งมาตามเป็นตามที่เราต้องการอย่างไซส์ปูเนี้ยค่ะกิโลนึงต้องมี120ก้อน
0: โอ้โหอ๋อคือเราแบบทำแบบนี้มาตลอด
2: ไม่หลุดไซส์เลย
0: เพราะฉะนั้นสดนะคะแล้วก็คุณภาพเลย
1: ไม่ต้องกินเนื้อปูกินแค่ไข่ที่คุณผัดกับเครื่องก็อร่อย
0: ก็อร่อยเลยสูตรดีมากแล้วสูตรแสดงว่าสูตรอาหารนี้ที่ร้านกินเองไหม
2: ค่ะเป็นสูตรของที่บ้านเลยจริงๆของทางสามีหมดเลย
0: โอ้โหก็คืออร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนไปทุกเมนูนี่เป็นสูตรของทางร้านเท่าแก่ลาวอยุธยาเลยนะคะมีสาขาเดียวตอนนี้
2: มีสาขาเดียวค่ะมีที่เดียวค่ะ
0: นี่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวขึ้น

0: เดี๋ยวคนนิดนึงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะใครสนใจติดต่อไปได้เลยเท่าแก่เราอยุธยาแนะนำเลยนะคะวิวดีด้วยแม่น้ำเลิศยิ่งไปตอนเย็นนะบรรยากาศยิ่งดี
1: ใช่
2: เสาร์ที่ต้องจองนะจอง
1: เออจองเองค่ะพี่ก้องจันทร์ถึงศุกร์สามารถจองได้เสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะแต่เลิกทางร้านจะรับเป็น walk in อย่างเดียวกรณีมีคิวหน้าร้านเราก็จะรันให้ตามคิวนะคะ
2: แต่ถ้าเกิดพี่ก้องไปได้ไหมจอง
1: ได้เลยค่ะ
0: โอ้ดีมาก
2: นี่อันนี้สายบัวผักผัดอะไรนะ
1: ผัดก้ามกุ้งค่ะ
2: อันนี้จะบัวผัดก้ามกุ้งนะอ่ะ
0: เขาบอกขึ้นชื่อเลยมีอยู่เจ้าเดียวเลยนะก้ามกุ้งใหญ่มากพี่นี่อ่ะเดี๋ยวลองชิมเมนูอื่นด้วย
2: ดีมาก
0: ก้ามกุ้งใหญ่มาก
2: ต่อไปอ่ะนี่อะไรฮะ
1: เมนูยำสามไข่ค่ะ
0: ไข่แมงดา
1: ไข่ปู
0: ไข่ปู
1: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยมาไปชิมผัดปลาหมึกอ่ะ
0: พี่หนูจะชิมหรือชิมกุ้งเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงยุทธยาต้องเป็นกุ้งเผาจะซิมน้ำจิ้มซีฟู้ดเอา
1: ได
2: ้มาน
0: ี่อุ้ยโหดู
2: เย
0: อะอะไรอะไรครับพี่
2: จริง
0: จริงเหรอ
2: นี่อร่อย
0: จริงเหรออันนี้ไม่ได้ใช่ไหมได้ต้องลองชิมยำสามไข่นะคะ
2: ตายกุ้งคุณมีมันด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จับมาก
2: โอ้
0: แซ่บมากนี่ต้องชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพี่ก้องมันเยอะมากดูกุ้งสิไซส์ใหญ่สุดขนาดไหนคะเป็นแบบกลางเลยใช่ไหมฮะ
1: มีค่ะไซส์4
2: นี่อันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเดียวกัน
2: โอ้โห
0: ปลาหมึกเนี่ยพี่ก้องชอบแหละลองชิมขออนุญาตใช้มือนะคะล้างแล้วนะคะนี
2: ่
0: นี่โอ้ยดู
2: นี่อันนี้คือจุดยอดมาก
0: น้ำจิ้มดีมาก
2: หัวกุ้งนี่มีมันกุ้งนี
1: ่มันกุ้งใช่ค่ะ
0: กุ้งหวานมากกุ้งเลิศมาก
2: ทำอย่างนี้นะคะคุณตัก
0: นี่
2: ซีฟู้ดลงไปนะคะ
0: ราดให้ฉ่ำ
2: ราดไปในนี้แล้วก็ดูด
0: โอ้ยดูดเก่งมากโอ้โอ้ my god โอ้ดูดโอ้โอ้เหมือนช่วยชีวิตกุ้งเลิศอร่อยไหมครับพี่น้ำจิ้มดีจริงๆเนาะน้ำจิ้มอร่อยมากอันนี้หนูชิมอันนี้ด้วยอันนี้อะไรคะ
1: หมึกผัดไข่เค็มค่ะ
0: หมึกผัดไข่เค็มสามสามเลยหูยปลาหมึกตัวใหญ่
2: รายการเราจริงใจกับผู้ชมไม่ต้องมาแอปแอปแอปนี่
0: เออกินก็ต้องกินอย่างนี้กิน
2: เอออันนี้อะไรฮะ
0: อร่อยมาก
1: หมึกไข่เด็ดเดียวค่ะ
2: หูยตัวใหญ่แม่พี
0: ่ตัวใหญ่มาก
2: เอากินพอหนวดโอ้ยห่าไม่ไหว
0: ที่ร้านคือให้แต่ละเมนูนี่เยอะมาก
2: ใหญ่ไป
1: เ
2: ล
1: ย
2: พี
1: ่เยอะค่ะ
0: ให้เยอะมากเลยนะไปทั้งครอบครัวรับรองอร่อยหลากหลายมีตั้งแต่รสชาติแบบธรรมดาเด็กๆทานได้
2: จิ้มปลาหมึกผัดไข่สิ
0: จิ้มแล้วอร่อยอร่อยปากอร่อยมาก
2: พี่มันใหญ่มากเลยอ่ะ
0: จิ้มอีกอันนี้คือเดี๋ยวชิมน้ำปลาอ่อนให้ดู
1: น้ำชูชี
2: โอ้
0: น้ำชูชีอยู่ทั้งร้านแล้วค่ะพี่ก้องชูชีอร่อยมาก
2: เลิศไหม
0: ปลาซูชิปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนซูชิอร่อยมากเรียกว่าอร่อยทุกอย่างเลยไปที่ร้านนะครับเบอร์โทรศัพท์ของคุณตั๊กค่ะ
1: 0982484243ค่ะ
0: แล้วก็หรือว่า Facebook Fanpage นะครับเข้าไปได้เลยเซิร์ชนะคะร้านอาหารเท่าแก่เราอยุธยาเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็โทรไปสอบถามได้ว่าร้านอยู่ตรงไหน
1: ได้ค่ะ
0: เดินทางยังไงแล้วก็ walk in ยังไงบ้างคะวันไหนบ้าง
1: จันทร์ถึงศุกร์ลูกค้าสามารถจองได้นะคะเสาร์อาทิตย์มันอยู่นะคะแต่เลือกทางร้านจะรับเป็น walk in หน้าร้านอย่างเดียวกรณีมีคิวหน้าร้านเราก็จะรันตามคิวให้ค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยจริงพี่ก้องไอ้ซูชิอ่ะ
1: ครบเครื่องเลยใช่ไหมพ
0: ี่โอ้โหนี่มวนอยู่ในท้องอร่อยคือลงก็อร่อยจริงอร่อยมากทุกอย่างอันนี้คือแค่เติมๆให้ดูนะพอได้ร้านมี200กว่าเมนูนะครับไปได้เลยนะคะที่ร้านนะคะเท่าแก่เราอยุธยาพี่ก้องอร่อยแบบนี้ค่ะอร่อยจนต้องกราบค่ะอร่อยมากตำนานความอร่อยของอยุธยานะคะ
2: บอกเบอร
0: ์
1: 0982484243ค่ะ
0: นี่ค่ะ
2: ไม่มีหรอร้านตรงไหนร้านอยู่ตรงไหน
1: ร้านอยู่ในตัวเมืองอยุธยานะคะฝั่งตรงข้ามวัดกษัตริย์ตาค่ะวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือมีโปรโมชั่นด้วยนะคะ 10% จนถึงสิ้
1: นเด
0: ือ
1: นกันยายนค่ะ
0: กันยายนไปที่ร้านเลยนะคะแจ้งว่าดูจากรายการสดให้ดูมูให้ปัง
1: ใช่ค่ะ
0: ลดไปเลย 10% นะคะกับร้านเท่าแก่เราอยุธยาจำไว้เลยค่ะเท่าแก่เราอยุธยาเซิร์ชเลยไปอยุธยาไปไหว้พระวันเสาร์ที่ดูว่าวันธรรมดานะคะจอดลงจอดเลี้ยงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ที่จอดรถมี
1: สะดวกค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เลิศมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยแบบนี้พี่ก้องกินเยอะขนาดนี้ช่วงหน้าจะต้องแปรงฟันกันหน่อยไหม
2: เดี๋ยวลองกินนิดหน่อย
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงนี้ขออิ่มอร่อยกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะกับสดให้ดูมูให้ปัง
2: สดให้ดูมูให้ปัง
3: จ่ายกินฟังทางนี้ ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชัย

0: จนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกแท็บมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดเราตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
2: ดับเบิลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
3: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
2: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
3: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: น้องสอดป๊อกป๊อกกี้สวัสดีค่ะน้องป๊อกก
3: ี
2: ้ป๊อกกี้เป็นเพื่อนพี่เพิ่งมาจากเมืองจีนแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่เมืองจีนมานานเขาศึกษาหลายอย่างของเมืองจีนมากๆแล้วเขาก็ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแปรงสีฟันซึ่งอันนี้ถือว่าโอ้โหดีที่สุดในเพื่อนใช้ประจำ
3: แล้วก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับยอดขายที่จีนดีมากนะครับโอ้โหขายดีมากหลายปีแล้วก็ใช้ดีมากๆจริงนะฮะกับแปรงสีฟันยี่ห้อบายเซนเตอร์เนี่ยฮะยี่ห้อของคนไทย
2: ใช่ครับพูดจริงคุณพูด
4: บายเซนเตอร์นะครับเป็นแปรงสีฟันที่เรามีนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากทุกแบบเลยนะครับตัวแรกที่เราแนะนำจะเป็นตัวนี้ฮะตัวโปรสไปรัล L
2: คุณเคยไหมเคยไหมเวลาคุณสีฟันนะแล้วคุณเอาแปรงแยงเข้าไปอ่ะแล้วมันชนเหงือกก็เจ็บอ่ะ
4: ครับ
2: แต่รุ่นของเขาจะเป็นเซนเตอร์ไม่มีเป็น
4: เพราะว่าจุดเราดีไซน์โมเปิดโมเป็นพิเศษนะครับหัวจะบางมาก
2: หัวคือตรงเนี้ยตรงเนี้ย
3: ตรงปลาย
2: เนี้ยบางมาก
4: แล้วก็หน้าแปลงเนี่ยเราจะกว้าง 1.5 เซนติเมตรกว้างครอบคลุมแล้วก็ขนแปลงเนี่ยใช้เป็นตัวสไปรัลขนเกลียวแล้วก็ปลายแหลมที่ไม่ทำลายเหงือกแต่ว่า
3: ซ
4: อกซอนได้ดีมาก
2: ไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปกำลังพอดี
4: ใช่ครับเราสังเกตเวลาอยู่ที่เราใช้เนี่ยวางไว้ที่พื้นเนี่ยหัวมันจะเชิดขึ้น
2: เชิดขึ้น
4: จะไม่แตะพื้นนะครับก็
2: เพราะคุณป้อมเป็นคนเชิดเชิด
4: เป็นศึกไม่ใช่เป็นศึกเป็นหลักอนามัยนะครับรวมถึงวัสดุที่เราใช้ผลิตเนี่ยเป็นตัว PUM ซึ่งเป็นตัวเนื้อพลาสติกประเภทหนึ่งที่ใช้ในพวกอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็จะมีความปลอดภัยม
2: ีอ
4: นาม
2: ัยที่หัวชดขึ้นเฉพาะไม่หัววางติดกับอ่าง
3: ไม่ติดกับพื้น
2: คัตเตอร์พื้นของ
3: เรา
2: เพื่อความสะอาด
4: ใช่ครับ
2: แล้วต่อไปค่ะ
4: รุ่นที่2เนี่ยจะเป็นโปรสไปรัล S นะครับก็จะหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงหรือว่าคนที่มีกรามค่อนข้างเล็ก
2: หรือเด็ก
4: เด็กก็ใช้ได้
2: เพราะช่องปากเล็กๆกันเนา
4: ะ
2: อันนี้เหมือนกันเลยหัวชัดเหมือนกันปลายบางเหมือนกัน
4: หัวเราจะลอยทุกรุ่น
2: แล้วความหนาของขน
4: ความหนาของขนนี่0.08เล็กมากนะครับ
2: เล็กมาก
4: ปริมาณขนที่เราอัดเข้าไปที่หัวแปรงเนี่ยจำนวนมากท่านนับแล้วท่านนับจริงๆก็เป็นหมื่น
2: ที่ฉันบอกก่อนนะว่าที่ฉันใช้เป็นประจำตอนนี้คุณจันใช้ไหม
3: ใช้อยู่แล้ว
2: ใช้อยู
3: ่ไม่ดีบ้านพอดีเลยวันนี้จะมาโปรโมชั่นเนี่ย
2: จ
4: ะโปรโมชั่นโอเคครับ
2: มาขอฟรีสิ
3: รุ่นที่สามซื้ออุดหนุนอุดหนุน
4: รุ่นที่สามนะครับรุ่นอัลต้าเดนเอสนะครับรุ่นนี้จะเหมาะกับใครเหมาะกับหัวแปรงเนี่ยจะกว้างกว่ารุ่นโปรสไปรัลนะครับโปรสไปรัล1.5เซนอันนี้1.8เซนติเมตรแล้วก็ขนาดของตัวรูที่ใส่ขนเนี่ยใหญ่ถึง3 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณขนนี่แน่นมากจะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่
3: ทานกาแฟดูบุหรี่นะฮะนะฮะ
2: คนที่กินของเกลือกลางในปากอ่ะ
3: ครับผม
2: กินพวกน้ำมันลมที่มีสีอ่ะก็สีไปเลยพวกนี้ได้หมดเลยมันจะฉันชอบว่าใช้ชื่อเทอร์โบแต่เขาตั้งชื่อว่า
4: อัลต้าเดนเอส
2: เดนแต่ฉันอ่ะชอบแบบเป็นแบบไอ้นั่นเป็นแบบเซอร์โบมันแข็งดี
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: มีโปรโมชั่นยังไง
3: โปรโมชั่นพี่ป๊อก
4: โปรโมชั่นเดี๋ยวก่อนจะเข้าโปรโมชั่นสำหรับคนที่ทางบ้านเลยนะครับเหมาะโปรเราเนี่ยเหมาะคนทางบ้านเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณลูก
3: ครับผม
4: น้องพ่ออะไรเงี้ย
3: ที่
2: เอาไปข
3: าย
2: นะครับ
4: โปรเราวันนี้นะครับทั้งหมดทั้ง3รุ่น12ด้ามนะครับในราคาพิเศษรวมส่ง599บาท
2: ฮ
3: ะ
2: ไม่มีถูกกว่านี้
4: ไม่มีถูกรับประกัน
2: ไปดูได้ในพวกแอปที่ขายราคาแปลงอันด้ามประมาณ100กว่าบาท
3: นะฮะ
4: เฉลี่ยวันนี้เฉลี่ยเหลือด้ามละประมาณ59บาท
2: บอกก่อนไม่มีถูกกว่านี้ไม่มีถูกกว่านี้แล้วส่งฟรีทั่วประเทศ
3: นะครับ
2: บอกก่อนเลย
3: สามารถโทรได้ที่เบอร์0819891426นะครับ0819891426นะครับหรือว่าแอดไซน์ได้ที่ LINE Sonic Shop
2: ของดิฉันเองค่ะ
3: นะฮะ
2: แล้วคุณสามารถเลือกซื้อได้12ด้ามเนี่ยคุณสามารถเลือกแบบ A คือ
4: ค่ารุ่น
2: ค่ารุ่น B
4: อาจจะเอาตัวนี้สัก4ด้าม
2: มันมีให้หมดเลือกหมดเลย
4: แต่ว่าเลือกสีไม่ได้นะครับ
2: ไม่เลือกสีเขาย่าไม่เลือกสีเพราะปวดหัวในการส่งค่ะเอาไปใช้จะขาดสีไม่กี่วันแล้วการใช้เช้าด้ามเย็นด้ามเพราะอะไร
4: มีคำแนะนำครับเพราะว่าห้องน้ำเราเป็นที่อับชื้นอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันมีแบคทีเรียสะสมอยู่ในบริเวณขนแปรงซึ่งถ้าตอนเช้าเราแปรงเสร็จกลางคืนกลับมาเนี่ยเวลามันไม่ถึง12ชั่วโมงเนี่ยมันจะแห้งไม่สนิท
3: มันยังแห้งไม่สนิท
4: เราลองสังเกตจากทุกวันที่เราใช้ลองเอามาดมดู
3: โอ้นะฮะ
4: ลองดมดูก่อน
2: มันอับ
4: แล้วก็จะได้กลิ่นแบคทีเรียที่
2: เชื้อรา
4: เป็นเชื้อโรคนะครับ
2: เชื้อรามีไหม
4: ก็เลยแนะนำว่าลาก็มีโอกาสขึ้นก็เลยแนะนำว่าตอนเช้าเนี่ยใช้ด้ามหนึ่งสีหนึ่งกลางคืนอีกสีหนึ่งมันก็จะรอบวัน24ชั่วโมงนะครับแปรงก็จะแห้งสนิทอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสุขอนามัย
2: และคุณก็จำได้ด้วย
4: ใช่ครับ
2: ว่าสีอะไรเนี่ยตากล้องใช้ส่วนใหญ่ของพี่ใช้ดีไหม
3: ดีเน
2: า
3: ะ
2: ดีจริงเอาไปหาซื้อเอานะ
3: จริงใช้แล้วใช้ไป
2: สิบสิบสองด้ามเท่าไหร่โปรโมชั่น
4: 599เท่านั้นเฉพาะ Sonic Shop นะครับ
2: เนี่ยคุณได้อย่างนี้เป็นกล่องนี้เลย
4: ใช่ครับใช่
2: 12ด้ามคุณจะส่งเป็นกล่องนี้ไปให้คุณเลยในกล่องคุณอาจจะเลือกแพ็กเกจ A B C มันแพ็กเกจคือ L อย่างเดียวมันก็ S อย่างเดียวบางบางแค่เอา
3: บ
2: างคุณไปคุยกับทางคนโทรศัพท์
4: บางคนบางคนมีปัญหาเรื่องเลือดออกตามไรฟันนะฮะก็จะชอบใช้ตัวรุ่นของโปรโปรสไปรัลนะครับก็จะ
2: นิ่มหน่อย
4: อืมใช่ครับ
3: เดี๋ยวที่บอกไปจริงๆนะใครที่บอกเลยว่าเหงือกมีปัญหาแล้วก็ต้องการความนุ่มจริงผู้สูงอายุก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็แนะนำจริงๆ
2: กลุ่มเราใช้ทุกคนพี่ไทยก็ใช้พี่นี่ก็ใช้คุณเจ้ก็ใช้คือใช้ทุกคนพี่บอกก่อนดีจริง
3: พี่ป๊อกด้วยความสัตย์จริงมีช่วงนึงที่บ้านบานแล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วผมติดต่อพี่ป๊อกไม่ได้ผมไปซื้อในเน็ต
4: ไม่ติดต่อพี่ก้อง
3: หรอฮะไม่ผมไปซื้อในเน็ตแล้วผมลองซื้อของญี่ปุ่นมาใช้เลือดออกไม่ได้
2: ไม่ได้
3: จริงอันนี้ผมจะบอกไงถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจ
2: เลือดออกนี่ไม่ได้เลยนะคะ
3: ไม่ได้จริง
2: เพราะบางทีทำอะไรกิจกรรมอะไรมันเลือดออกมันไม่ได้อันตราย
3: ที่สำคัญทุกคนนะจริงๆ12ด้ามเนี่ยซื้อเพื่อแป๊บเดียวแล้วก็ถ้ามันเริ่มบานนิดนึงผมแนะนำให้เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มกับ
2: คุณตกเหลือด้านละ59บาทแล้วส่งฟรีแล้วไปเดินซื้อต่อให้เนี่ยอะไรบูดก็ได
3: ้โปสุดท้ายนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งกับไบเซนเตอร์ราคาพิเศษยกแพ็คนะครับ12ชิ้นปกติราคา 1,668 บาทเหลือเพียง599บาทเท่านั้นที่สำคัญส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสามารถโทรได้ที่0819891426 0819891426หรือว่าแอดไซน์ที่ LINE Sonic Shop นั่นเองครับบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนถูกเท่าที่นี่แล้วซื้อตุนซื้อให้คน
2: ได้เลย
3: ก็ได้เลย
2: แล้วบอกก่อนเลยของดิฉันเองไง Sonic Shop ของบริษัทการันตีคุณภาพ
3: ดีจริง
2: ขอบคุณคุณป๊อกกี้คุณสรป๊อกค่ะ
3: นะพี่ป๊อก
4: ขอบค
3: ุ
4: ณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการ
2: เดี๋ยวครับแม่คุณป๊อกขายหินหินเราใส่คุณป๊อกเรียกหิน
3: พี่ป๊อกข้อมือผมยังว่า
2: หินมงคลเราต้องใส่เหมือนกัน
3: อาจารย์ทุกผมใส่หินได้ไหมใส่แล้วรวยเลย
2: อย่าเพิ่งจบรายการก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ครับ

0: สนุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะเครื่องสำอางฉัดคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่าง
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ Happy birthday to you
3: อื

0: 24ขวบแล้วก็จะ24ขวบแบบนี้ตลอดทั้งปีเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่1กันยายนวันเกิดของนายตะเทนครบรอบ24ปีแล้ว
1: เย้เจ๊อยู่มาตั้งแต่กี่ขวบคะ
0: 23ขวบ
1: 23
0: ค่ะ24ขวบนี่ต้องพี่แป๋วภัทรวีของเราเลยนะคะ
1: เสียดายมากวันนี้ควรจะมีปูชนียบุคคล
0: มาอยู่ตรงนี้ด้วย
1: มายืนอยู่ตรงน
0: ี้แต่ไม่เป็นไรเรามีหนูเผือกค่ะนี่เป็นตัวแทนของทุกคนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะดีใจก้าวเข้าสู่24ขวบของเราแน่นอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และในอนาคตนะคะในเทรนของเราก็จะทำหน้าที่รายงานข่าวบันเทิงแบบนี้นะคะแบบรอบด้านรับผิดชอบและซอกแซกแต่เรื่องจริงเพื่อคุณผู้ชมแบบนี้ทุกวันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วแถมแน่นอนเลยเพราะว่ารายการเราเนี่ยนะคะก็มีความบันเทิงนะคะมีสาระม
0: ี
1: ความรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เจ้บอกเลยว่าซอกแซกแต่เรื่องจริงแน่นอนนะคะใครที่ไปซอกแซกที่ไหนแล้วไม่แน่ใจมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องมั่วชัวหรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้ต้องมาเช็คได้ที่นายตะเทนเลยนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสุดความพิเศษมีแน่นอนติดตามได้ที่นายตะเทนนะคะตอนนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงที่เป็นเรื่องจริงกันบ้างดีกว่านะคะงานนี้พี่บุ๋มปนัดดาก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่เป็นตัวจริงในหลายๆเรื่องเลยล่าสุดคุณแม่เขาออกตัวเลยว่าขอเป็น FC น้องเนเน่รอยัลคุณผู้ชมดูความตื้นตันน้ำตาแห่งความปิติยินดีมันถึงได้ไหลออกมาอันนี้คุณผู้ชมคือวินาทีที่เนเน่รอยัลหรือว่าสาวไทยของเรานะคะเขาไปแข่งในรายการ America's Got Talent และเป็นวินาทีสำคัญได้ Golden Buzzer ซึ่งอันนี้เป็นปุ่มที่กรรมการเขามีสิทธิ์ที่จะกดให้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่ได้ปุ่มนี้คือเรียกว่ามันสุดยอดมากๆ
0: คือเป็นการแบบพาสเข้าไปสู่รอบไฟนอลเลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านการโหวตจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งวินาทีนั้นแม่บุ๋มของเราอะตรงกับประมาณ 7:00 น.ในเวลาบ้านเรานะคะแม่ก็ตื่นมาแต่เช้ามาเชียร์น้องเนเน่แล้วก็ดูสิกั้นน้ำตาโอไม่อยู่เป็นน้ำตาแห่งความแบบภาคภูมิใจสำหรับเนเน่ร็อกสตาร์สาวน้อยวัย16จากเมืองไทยของเรานะคะโอ้โหทำให้ชาวโลกได้เห็นนะว่าเด็กไทยของเราเนี่ยมีความสามารถในแพชชั่นใดในโลกจริง
1: ๆแต่เนี้ยขนลุกจริงๆคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: คือถึงขนาดว่าแม่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะตีตั๋วไปเชียร์น้องไปดูไปหาน้องเนเน่
0: ค่ะ
1: ไปที่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าใครที่ติดตามน้องเนเน่หรือว่าบางคนติดตามมาแล้วด้วยซ้ำเนเน่นี่จริงๆเนี่ยเขาดังมานานแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเนี่ยไปเล่นดนตรีกับเพื่อนวงโอโซนแล้วนี่แหละเขาก็เลยมีจริงๆมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วแม่ก็เลยตั้งใจว่าจะไปหาซึ่งจริงๆก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะเจอน้องเนเน่ไหมเพราะว่าเนเน่เขาต้องกลับไปเรียนหรือว่าถ้าฝนตกก็อดเจออ
0: าจจะไม่ได้โชว์ในช่วงนั้นแต่
1: ไปก่อนแม่บอกไปก่อนไม่เป็นไร
0: คนจริงอย่างแม่ไปก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกค่ะว่าจะคอยซัพพอร์ตเสมอต่อให้ต้องซื้อตั๋วอีกกี่รอบนะคะก
1: ็
0: จะไปหาเนเน่ให้ได้ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าน้องจะเปิดคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะตีตั๋วไปชมอย่างแน่นอนนี่และแม่บุ๋มบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนเน่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการไม่หยุดเดินตามความฝันของตัวเองการเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้งย่อมถึงความสำเร็จสักวันเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้เรื่องจริงเลย
1: สุดยอดจริงๆคุณผู้ชมต่อให้บางคนมีโกที่คิดว่ามันใหญ่เกินตัวแต่ถ้าไม่ละทิ้งความฝันเนี่ยมันก็สามารถสำเร็จได
0: ้
1: หรือจะไปได้ไกลกว่าที่ตัวเองคิดอย่างแน่นอนและการที่แม่ตัดสินใจจะไปหาเนเน่นะนี่ยังบอกแม่อยู่เลยว่าเวลาแม่นี่เป็นเงินเป็นทองแม่ทำแต่ละอย่างคือไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเพราะฉะนั้นแม่คิดแล้วว่าเนเน่เนี่ยสำคัญกับแม่จริง
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้แม่ใจฟูแล้วก็ปลื้มมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องที่นักตบลูกยางสาวไทยของเราอ่
1: ะ
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะก็ไปคว้าแชมป์เอเชีย2026มาได้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะ
1: คุณผู้ชมคือถ้าใครดูแมตช์เนี้ยนะมันแบบมันลุ้น
0: ระทึกมาก
1: เพราะมันเฉือนกันไปเฉือนกันมาใช่ไหมแล้วอันนี้คือการชิงที่จะได้โควต้าไปแข่งโอลิมปิกในปี2028ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นวินาทีสำคัญมากๆแม่บอกเลยว่าโอ้โหชื่นชมมากๆเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แม่บอกไปเนอะว่าความสำเร็จทุกอย่างที่ทุ่มเทมาเนี่ยมัน รากฏออกมาในวันนี้จริงๆ
0: ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วแม่ของเราก็เป็นแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะตั้งแต่ยุค7เซียนแล้วนะคะยุคนั้นก็ถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นรุ่นพี่ที่ส่งต่อพลังให้กับน้องๆในยุคนี้เลยนะเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของแม่บุ๋มนะคะถึงความภาคภูมิใจกันดีกว่าค่ะ
2: ทุกครั้งที่ได้ชมวอลเลย์บอลไทยอะค่ะเราก็จะเชียร์ค่ะว่าเอ้ยเราอยากจะให้เขาได้ชนะนะแล้วก็แต่เมื่อโอเคที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปแต่วันนี้พอเราเห็นสิ่งที่เขาเอาธงชาติขึ้นไปข้างหน้าได้แล้วเนี่ยแล้วก็เรากำลังจะเห็นพวกเขาไปสู้กับระดับโลกเนี่ยนะวู้แบบคนลุกอะวอลเลย์บอลเนี่ยคือสิ่งที่เราก็รอมานานเพราะเรารู้สึกว่าทีมไทยเราก็มีศักยภาพนะคะเราอยากจะเห็นไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากเห็นกีฬาประเภทอื่นๆด้วยนะไม่ใช่วอลเลย์บอลอย่างเดียวเราอยากเห็นทุกประเภทมีแขกน่ารักมากเลยอะมีการไปบนด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยวิ่งนะลูกนะค่อยๆทยอยวิ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุ๋มว่ารู้ว่านี่คือความตั้งใจดีๆแล้วก็ได้สุขภาพดีๆกับแขกเองด้วยค่ะ
3: เสียงจากพี่แขกค่ะแม่บุ๋มจะไปวิ่งด้วยไหม
2: น่าอาจจะได้สักรอบนึงแต่วิ่งไม่ทันแขกแน่นอนค่ะเพราะเขาวิ่งอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่าเป็นนักกีฬาประจำอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ไปเป็นตัวถ่วงเลยให้แม่คอยเสิร์ฟน้ำตามจุดบริการเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวแม่จะคอยยืนเสิร์ฟน้ำให้นะวันนี้เน่ belongs to the world นะคะก็คือเป็นของระดับโลกไปแล้วนะคะผมเชื่อว่าคนหลายๆคนที่มีความรู้สึกอินไปกับน้องนะคะแล้วรู้สึกถึงความเก่งของน้องนะคะผมก็เลยรู้สึกว่าคือรอบต่อไปอ่ะหนูจะแข่งอะไรก็ตามหรือหนูจะทำอะไรก็ตามเราชื่นชมและยินดีอยากบอกว่ารักหนูมากปลื้มมากขอบคุณมากที่สร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับคนไทยทุกคนขอบคุณที่หนูไม่หยุดที่จะฝันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตน้องทุกๆคนที่ทำให้เนเน่รอยัลกลายเป็นดาวร็อกเกอร์สตาร์อีกคนหนึ่งของโลกใบนี้ค่ะ
0: ปรบมือให้เลย
1: คือคุณผู้ชมไม่ใช่เลยนะจะบอกว่ามันก็เป็นเหตุผลด้วยนะว่าใครที่เปิดช่อง9สมทของเรามาหลายๆรายการเราก็ยังคงสนับสนุนเยาวชนไทยความสามารถของเด็กไทยทำไมถึงยังมีรายการเหล่านี้อยู่เพราะว่าเชื่อจริงๆว่าวันหนึ่งอ่ะเยาวชนเหล่านี้แหละจะก้าวไปเป็นอันดับหนึ่งจะก้าวไปเป็นแถวหน้าของอันดับโลกได้เลยเนเน่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่พิสูจน์แล้วว่าคนไทยถ้านึกจะทำอะไรอ่ะทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกความฝันใครที่ตั้งใจน้องๆหนูๆทั้งหลายที่ดูอยู่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องซุปตาร์อยากจะเป็นแบบ Taylor Swift อยากจะเป็นแบบใครเป็นเลยลูก
0: จัดให้ใหญ่ไปได้เลยนะคะ
1: ใช่เมื่อกี้ย้อนกลับไปที่เรื่องวอลเลย์บอล
0: ค่ะ
1: แม่ได้เมนชั่นมาเรื่องหนึ่งนั่นก็คือคุณรัศมี
0: แข
1: คุณรัศมีแขเนี่ยถ้าหากว่าใครติดตามชีไม่ใช่ดารามาตั้ง

0: แต่ไหนแต่ไรนะคะก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นนักวอลเลย์บอลมืออาชีพอยู่เพราะฉะนั้นงานนี้เชียร์สุดใจเชียร์มากถึงขนาดที่แม่บอกแล้วว่าชีไปบนมา
1: ใช
0: ่แล้วบนแล้วก็ต้องไปแก้เดี๋ยวเราไปเรื่องนั้นแต่ก่อนอื่นนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยเหล่านักตบลูกยางสาวไทยเขาก็เดินทางกลับมาจะดึกแค่ไหนก็ไปรอต้อนรับนะจ๊ะ
1: ใช่นี่คุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้
0: ชนไปเลย
1: คนเยอะมากจริงๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหมีแขกของเราเนี่ยแหละค่ะก็ต้องไปรับด้วยนะคะแล้วก็วันที่3กันยายนนี้นะคะนักตบลูกยางสาวไทยนะคะก็จะเดินทางไปเก็บตัวเพื่อทำการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเราก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาจริงทุกแมตช์นะเราส่งใจไปเสมอเลยนะคะแล้วก็ต้องขอเล่าย้อนไปหน่อยถึงเรื่องของการบนบานศาลกล่าว
0: ว่ามันมาอย่างไร
1: ถูกต้อง
0: ทำไมอยู่ดีๆถึงลุกขึ้นมาแบบถึงขั้นบนกันเลยทีเดียว
1: คือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่หมีแขกเขามีการโพสต์ข้อความอธิษฐานจิตส่งต่อองค์พระแก้วมรกต นะคะก็คือโพสต์นี้นั่นเองค่ะเขาบอกงี้หากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปโอลิมปิกตัวแขเองเนี่ยจะวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเมื่อวานนี้เราเจอแขนะคะก่อนที่เจ้าตัวจะเดินทางไปรับทัพนักกีฬาที่สนามบินเจ้าตัวก็เล่าจุดเริ่มต้นของการบนบานศาลกล่าวการวิ่งครั้งนี้ก็เกิดจากอดีตทีมชาติค่ะนุชราต้อมคำเนี่ยแหละค่ะเขาก็บอกว่าแขให้บนวิ่งรอบสถานีโทรทัศน์แบบสักที่สถานีโทรทัศน์ไหมนะคะหากทีมไทยเข้ารอบลึกๆค่ะด้วยความเล่นใหญ่ของแขแขเขาก็บอกเอางี้
0: นั่นคือไอเดีย
1: ของพี่นุช
0: แต่จะรับไอเดียมาเฉยๆไม่ได้
1: ต้องมีการตีฟูนิดนึงในสไตล์ของแขเขานะคะแขเขาบอกว่าโอ้โหถ้าจะไปโอลิมปิกทั้งทีเนี่ยต้องวิ่งรอบวัดพระแก้วสักร้อยรอบไปเลยละกันแล้วทีนี้เราก็ไปเช็คระยะมารอบนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรถ้าร้อยรอบเนี่ยอ่ะก็คูณ2เข้าไปก็เท่ากับระยะทาง200กิโลเมตร
0: นี่คือมาราธอนกี่กิโลนะเจ้
1: มาราธอนประมาณ46กว่าประมาณนั้น
0: 46กว่าแต่อันนี้คือ
1: ก็ทบไปประมาณ5มาราธอนได้ค่ะแต่ว่าแขกเขาบอกงี้ค่ะเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นการกลับมาซ้อมวิ่งในตัวนะคะแล้วก็จะเป็นการวิ่งแบบเก็บระยะไปเรื่อย
0: ๆเขาวิ่งทีเดียวไม่น่าจะรอด
1: คือมันระยะทางมันเยอะมากจริงๆค่ะอันนี้เข้าใจแขกแล้วก็มีการวิ่งเก็บระยะไปเรื่อยๆด้วยนะคะก็อาจจะใช้เวลาเนี่ยสักประมาณ2เดือนในการวิ่งประมาณนั้น
0: แต่ไม่เป็นไรหลายๆครั้งที่ต่อยบนเราก็ขอผ่อนจ่ายเหมือนกันท่านเข้าใจอะไรที่มันไม่เซนที่จะผ่อนจ่ายก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่จิตใจเราก็มีความตั้งใจส่วนความรู้สึกที่ไหนๆไปรับทั้งทีนะคะก็ได้ใกล้ชิดกับนักกีฬาวอลเลย์บอลพี่แขบอกเลยนะคะว่าหูทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่ครบเครื่องมากๆตั้งแต่ถ่ายทอดสดจบนะคะแขบอกเลยว่าร้องไห้ไม่ออกด้วยซ้ำคือความแค้นมันอยู่ในใจที่คนเคยมาบูลลี่นักกีฬาไทยด้อยค่านักกีฬาไทยพร้อมบอกด้วยนะคะว่าต่อไปนี้และจะไปเรื่อยๆด้วยนะพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อปกป้องนักกีฬาไทยเพราะว่าดีใจมากๆที่นักกีฬาไทยเนี่ยสามารถทำได้และจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยซ้ำอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างลิซ่าโอ้โหระดับโลกแบมแบมเนเน่นี่คือเฉพาะที่แมสที่หลายคนรู้จักกันนะแต่ว่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายอยู่ในหลากหลายวงการด้วยซ้ำที่ไปไกลกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำนะคะก็ดีใจกับทุกๆคนที่สร้างความสุขให้กับประเทศไทยด้วย
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งรัศมีแขเองเขาก็บอกนี้นะคะวางแผนไว้แล้วล่ะว่ากับพี่ลูกเกดเนี่ยนะคะคือน่าจะไปเชียร์นะคะติดขอบสนามด้วยตอนนี้คือดูตั๋วเครื่องบินไว้แล้วโอลิมปิก2028
0: ก็วิ่งซะ200กิโลก็จะต้องไปเชียร์ให้ติดขอบสนามกันหน่อยอันนี้คือแค่ไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าหากจะให้ชนะโอลิมปิกหรือเข้ารอบลึกๆเนี่ยพี่แขกทำบนอีกไหมคะ
1: ก็ต้องติดตามกันแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะนอกจากนี้แขกยังฝากถึงคนไทยด้วยนะคะนอกจากโอลิมปิกแล้วตอนนี้มันมีศึกเอเชียนเกมใกล้เข้ามาแล้วนะคะเราก็ส่งกำลังใจเทียร์นักกีฬาทีมชาติไทยได้นะคะคือจะมีการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะซึ่งน้องสกายลูกชายของแม่ลูกเกดเนี่ยก็จะไปแข่งด้วยนะคะไปแข่งด้วยแล้วก็รัศมีแขกับพี่ลูกเกดก็จะไปเชียร์ที่ขอบสนามด้วยนะคะนี่ก็ต้องส่งกำลังใจไปกันค่ะ
2: เอาจริงๆก็ดีใจกับน้องๆมากกว่ากับเส้นทางนี้เพราะว่ารอคอยกันตั้งแต่สมัยยุค7เซียนพอมาประกอบร่างในแมตช์นี้ทุกอย่างออกมาจนได้แชมป์เราก็แบบอุ๊ยเป็นเรื่องที่เอาจริงๆตัว

นักกีฬาเองแขกก็คิดว่าก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะได้ไป LA 2028เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่เราไม่ได้ชนะเพราะดวงไม่ได้เพราะโชคแต่เพราะความสามารถน้องๆโดยล้วนๆเลยเรื่องของวิเคราะห์เกมอะไรต่างๆเนี่ย

0: ใจแต่แขกคิดว่ามันถึงเวลาละที่จะต้องออกมาประกาศว่าชัยชนะความสำเร็จครั้งนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันมีการบูลลี่นักกีฬาเกิดขึ้นมันมีการทำลายนักกีฬาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเฮ้ยตรงนี้แหละมันไม่ควรจะลืมว่ามีคนประเภทนี้อยู่เกิดจากคนเจ้าเล่ห์คนหนึ่ง
1: คือใคร
0: เจนุสลา
1: อ๋อ
0: เออ
1: ชื่อทำไร
0: แขเธอก็ต้องกันนี้สิเธอไปวิ่งรอบโมโน40รอบ
1: เออ
0: ฉันเป็นกระเทยนะคะ
1: เ
0: ออก็ว่าไปแก้ไปเลยสิอ้าวเสร็จเออเอาสิสัก10รอบกระเทยก็ของขึ้นอีกอะไรมา10รอบก็ลอยรอบไปเลยถ้าไปโอเมกิฉันวิ่งวัดพระแก้วลอยรอบลอยรอบวัดพระแก้ว1รอบเท่ากับกี่กิโลเมตร
1: เพิ่งเสิร์ช
0: 2โลเพราะฉะนั้นลอยรอบก็เท่ากับ200โลดีใจขออนุญาตนะคะชิบหายละดีใจแต่ไหนๆมันพูดไปละก็คือแขกจะเก็บให้ได้รอบวัดพระแก้วไหนแขกก็จะไปวิ่งเรื่อยๆ200โลอะไรเงี้ย
2: เชื่อในความตั้งใจของแขอยู่แล้วนะคะวิ่งเก็บระยะไปแต่ว่าเอาที่ร่างกายไหวด้วยนะส่งกำลังใจให้แขค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะภาพจากแจ๊สและโมโนแม็กสปอร์ตด้วยนะคะสำหรับภาพการแข่งขันกีฬาที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์นักกีฬาของไทยไม่ใช่แค่วอลเลย์บอลด้วยทุกประเภทเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ขอย้ำเรื่องของความพยายามคุณผู้ชมในการทำอะไรก็ตามหน้าที่ทุกอย่างงานทุกอย่างถ้าเรามีความพยายามจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะ อย
2: ่
3: างเช่นนักแสดงอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันเจมส์มาคุณผู้ชมค่ะอันนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่เราเนี่ยยินดีอย่างยิ่งขอให้มีความพยายามต่อไปสำหรับหนุ่มเจมส์มานะคะเพราะว่าหลังๆมานี้เขาจะได้มีการโชว์ร่างทองซิกแพคต่างๆผ่านผลงานการแสดงอยู่บ่อยๆน
2: ี่
3: หนุ่มเจมส์มาเรียกว่าเป็นการคืนกำไรกับคนดูเหมือนกันนะคะเ
2: นี่ยล่าสุดค่ะกับผลงานเรื่องสองหัวใจค่ะเขาก็ร่วมแสดงกับณเดชน์คุกิมิยะอแมนด้าพี่เจ๋งบิ๊กแอสท็อปทศพลบอยพิษณุแล้วก็อีกหลายคนแล้วก็โอ้โหดูเรื่องนี้หนุ่มๆเทียบเลยนะและแต่ละคนก็คือมีความร่างทองกันหมดเลยนะ อยากให้กล้องจับหน้าเตยมากตอนนี้ของเตยเนี่ย
3: ซึ่งการที่จะโชว์ร่างได้คุณผู้ชม1ต้องมีความมั่นใจ2นะคะแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของวินัยในการดูแลตัวเองค่ะซึ่งหนุ่มเจมส์มาก็บอกเลยนะคะว่าพยายามที่จะลีนมากๆเก็บไขมันเนี่ยไว้แค่ 10% เท่านั้นนะคะส่วนแฟนสาวอย่างสาวพายก็เป็นกำลังใจให้แต่ก็แอบอยากจะให้มีชีทเดย์บ้างให้บาลานซ์บ้างนะคะก็รู้ว่าเจมส์มาเนี่ยเขาชอบกินอาหารเกาหลีถ้าชีทเดย์ก็จะชวนไปกินถ้าอย่างนั้นเขาไม่ไปเลย
2: ส่วนเรื่องการแบบถอดเสื้อในการแสดงนะคะฝั่งสาวพายเองเขาก็บอกว่าก็แซวขำๆมาถอดอีกละถอดอีกละแต่เขาเข้าใจได้ในเรื่องของงานค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
4: เขาให้โจทย์มาว่าเป็นนักมวยแล้วเราก็ไม่เคยเล่นเป็นนักมวยเราก็เลยพยายามทำให้เป็นนักมวยที่สุดนอกจากออกกำลังกายต่อยมวยช่วงนั้นเล่นละครเวทีอีกเรื่องหนึ่งด้วยมันต้องเพิ่มแล้วก็ลดด้วยครับคือหมายถึงเพิ่มกล้ามเนื้อเพื่อความแข็งแรงใช่ไหมครับแล้วก็ลดให้ลีนให้มันดูแบบให้มันคล่องแคล่วว่องไวอะไรเงี้ยครับเวลาที่มีก็มีไม่เยอะครับก็ภายใน3เดือนต้องทำให้ได้ครับผมน้องพายเขาก็บอกว่าเออแบบสู้ๆนะคอยเป็นกำลังใจให้เพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เรากินได้กินไม่ได้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยเหมือนแบบบอกว่าเออพักแบบให้มีวันที่แบบชีทบ้างนะชิวๆบ้างอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายคือเขาก็คอยเตือนเราว่าให้พอดีครับคือถ้าเราหักโหมมากไปเราก็ไม่สามารถทำงานที่เราต้องทำอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเราต้องใช้ร่างกายในการแบบออกไปทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาอยู่ดีครับแต่แก๊งนี้สอนผมได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่เจ๋งพี่ท็อปพี่ณเดชคือทุกคนในกองนี้คือคุมหุ่นดีๆแบบตลอดเวลาเขาก็เลยเหมือนคอยให้ทริคบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าทำยังไงถ้าให้กลับไปทำอีกไหมก็ถ้าต้องเป็นบทบาทที่ให้กลับไปเป็นนักมวยอีกก็คงจะกลับไปทำได้ครับผมก็ขำๆครับเหมือนขำๆเห็นว่าแบบฟีลว่าแบบถอดเสื้ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยขำๆขำๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มาอยู่แล้วเพราะว่าด้วยงานคือนานๆเราจะทำหุ่นได้แล้วนานๆเราจะได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นซีนโชว์ที่มันจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างบนละครเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เข้าใจว่าเออมันก็ต้องมีบ้างครับผม
3: ทำงานก็เข้าใจอยู่แล้วภายได้คืนกำไรอะไรแบบนี้บ่อยๆก็แล้วกันนะคะมาถึงภาพยนตร์ไทยที่น่าติดตามมากๆคุณผู้ชมค่ะเราจะได้ยินตำนานของขุนช้างขุนแผนมาตลอดคราวนี้แหละถูกตีความในเวอร์ชั่นของ2016ขุนแผนแสดงโดยพี่2000

0: 2016ไ
1: ม่คิดพูดว่าอะไร
0: เออไม่คิด2016
1: นานไปหน่อย
0: ย้อนไป10ปี
1: ขุนแผนเป็นพี่หมากปรินนะคะส่วนขุนช้างนี่ค่ะแปลกตามากเป็นหนุ่มหล่อกราฟคณาวุฒินั่นเองและนางวันทองในเวอร์ชั่น2026นี้ก็คือสาวอิงวรันธรแต่ในการตีความเวอร์ชั่น2026นี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่านางวันทองจะรอดหรือไม
0: ่
1: แล้วจะเลือกใครระหว่างขุนช้างหรือขุนแผนถ้าอยากรู้ต้องไปติดตามพร้อมกัน3กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร
0: ์
1: รับรองจะไม่เหมือนที่ทุกคนเคยรู้แน่นอนอ
0: ัศจรรย์วันทองนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องไปดูกันนะคะนอกจากเรื่องงานภาพยนตร์แล้วนะคะอิงเขาก็ยังเล่าถึงเหตุการณ์ไมค์ดับในงานคอนเสิร์ต G-Fest Marathon Concert 2026ที่ผ่านมาด้วยมันจะมีช่วงนึงที่ไมค์ดับแต่ว่าแฟนๆน่ารักมากก็ช่วยแบบเล่นโมเมนต์นี้กับอิ
1: ง
0: แม้จะใช่ค่ะแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่ประทับใจอีกหนึ่งโมเมนต์ก็คือช่วงที่โบกี้ไลออนเขาขึ้นมาร้องแล้วเขาไม่สบายช่วงนั้นเขาก็แบบเหมือนเสียงหายประมาณนั้นนะคะนนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนซีเขาก็ขึ้นมาช่วยร้องแบบนี้ค่ะก็เป็นโมเมนต์สุดประทับใจของแฟนๆไปอิงเขาบอกนะถ้าหากว่าครั้งหน้าเนี่ยมีใครไม่สบายอีกแค่ให้บอกอิงก็จะช่วยขึ้นมาร้องเพลงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องอิงกันค่ะ
2: ไม่ได้คุยกันมาก่อนค่ะก็คือมารู้หน้างานกันเหมือนกันว่าโบป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทุกคนก็เหมือนแบบเฮ้ยทำไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็รีบเหมือนแต่งหน้าทำผมเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าโชว์โบจบเนี่ยทุกคนจะได้สวมเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆรู้สึกว่าแบบนี่แหละเหมือนแบบเวลาเราเจอเพื่อนหลังเวทีอ่ะบางทีเราแบบว่าต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยบางทีเพื่อนมันสวมมาให้เลยอะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็เหมือนตะโกนเรียกนนทนนช่วยด้วยเหมือนกันนะแต่ว่านนทนกลับไปแล้วอีกเชื่อว่านักร้องเวลาป่วยมันแบบจิตตกหนูก็บอกว่าเหมือนแบบว่าเราต้องร้องเพลงเสียงที่มันไม่ใช่เสียงเรา 100% ออกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบสปิริตเขาสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอวันนั้นอ่ะเขาได้รับฟีดแบ็กจากทุกคนหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากโนนแล้วก็มันเหมือนมันเป็นวันที่อบอุ่นขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าโบน่าจะได้รับพลังดีๆกลับไปเยอะมากค่ะแค่เพื่อนกริ๊งกริ๊งมาเดี๋ยวไปช่วยได้ลมลอยละล่าลอยละลิ่วหรอดูคลิปอ่ะอีว่าแบบเหมือนไม่ป่วยมากกว่าใช่คือร้องดีอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่แหละวิดีโอเนี้ยมันเป็นไวรัลเลยนะคุณผู้ชมแล้วหลายคอมเมนต์ก็บอกเลยว่าเสียงยังดีคุณภาพดีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานของตัวของโบกี้เองเท่านั้นเองนะคะซึ่งอย่างที่คุณอิงออกบอกแหละว่าเพื่อนเนี่ยนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอแค่บอกมาพร้อมที่จะไปยืนตรงนั้นได้เสมออย่างแน่นอนเลย
0: แล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะน้องอิงเขาก็บอกมานะว่าวันนั้นนะไม่มีใครรู้เลยว่าโบกี้ไม่สบายนะคะแล้วก็เพลงที่นนท์เขาขึ้นไปช่วยร้องก็คือเพลงที่ขั้นหนังสือก็เป็นเพลงที่เขาแบบคอลแลบฟีเจอริงกันอยู่แล้วก็เข้ามาชาร์จได้เต็มที่เลยก็เป็นโมเมนต์สุดประทับใจที่แฟนๆก็รู้สึกประทับใจตามไปด้วยกับเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีระหว่างโบกี้กับนนท์แล้วก็เพื่อนๆนักร้องหลายๆท่านด้วย
1: ใช่คุณภาพดีเหมือนเดิม
0: ถูกต้องค่ะ
1: สุดยอดรอกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ
0: ค่ะส่วนตอนนี้เราต้องพักกันเดี๋ยวๆช่วงหน้านะเราจะพาไปกระทบไหล่กับนางเอกแดนมังกรสุดฮอตจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็มๆ
4: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
5: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยาย

0: ยนต์เป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท
1: ลูกใหม่ปะเนี่ย
2: เหมือนเดิม
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ใครเป็นแฟนคอซีรีส์จีนนะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาคนนี้เป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นนางเอกสุดฮอตจากแดนมังกรนะเมิ่งจื่ออีมาพบปะแฟนๆชาวไทยกันและที่สำคัญก็ให้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับนายตะเทนด้วยนะคะเธอมีเรื่องอยากจะฝากถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยนะคะจะเป็นอะไรไปฟังกันค่ะ
7: Hello 大家好สวัสดีค่ะ我是孟子义就是我现在正在就是刚刚完结的一部作品叫做百花沙然后呢其实也有在泰国播放然后呢也得到了泰国的一些朋友们的喜爱我觉得非常开心那接下来我觉得陆续会和大家见面的作品分别有山公主三线迷回还有将门毒后然后希望大家多多关注与支持啊，其实我觉得我所饰演的每一个角色，他们都会就是给予我一些能量。然后呢，包括就是我其实，经常会被就是说，就是大家仔细看会发现我所饰演的这些角色，他们都会有一些可能比较相同的特质。对，就是他们都是生命力特别顽强的女性角色，就这一点一直是我就是非常欣赏和喜欢的。其实我觉得如果可以互换人生的话我这些我都想去试一个就是一人试一天对然后我想去感受就是他这一天他到底都会做些什么看看我到底有没有吃透他就是他所做的这些东西是不是就是当我去饰演他的时候我认为他会去做的事情我也侧面来检查一下子我自己是否有吃透了他我就想在家里好好睡一觉就是睡一天那种先睡然后醒了以后吃东西大吃大喝然后再继续睡其实我觉得我还是一个比较容易了解的人其实很多人其实在看我的综艺上面都比较了解我是一个什么样的人我觉得我就是那种没有说就是去藏着掖着我觉得还是相对来说我是一个比较做自己的人其实我觉得就是人只要活着就会越来越好吧感谢泰国粉丝朋友们一直以来对我的支持然后呢也希望未来然后呢和大家可以多多见面然后包括未来可能会陆续上的这些影视作品也会以另一种方式陪伴着你们谢谢你们的喜欢
6: มากเมิ่งจื่ออี
8: ไม่สวยเท่าเขาเลยอ่ะนี่แหละคุณผู้ชมความพิเศษ Exclusive แบบนี้นะคะมีที่นายตะเทมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามเราทุกๆช่องทางของโซเชียลเลยนะคะ
6: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะลากันด้วยโมเมนต์ความน่ารักของโบกี้ไลออนแล้วก็นนทนนท์นะคะบนเวทีคอนเสิร์ต G-Fest Marathon Concert 2026แล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับนายตะเทมไนท์ไลฟ์นะคะฝนเตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

แน่นสนามบินสุวรรณภูมิแฟนวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับนักตบสาวไทยสุดอบอุ่นหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทพศิรินนนท์หลังเหตุกราดยิงตำรวจเพิ่มกำลังดูแลต่อเนื่องอีก1เดือนผู้ปกครองเผยสภาพจิตใจเด็กเริ่มฟื้นแม่พาโต้งแบกถังแก๊สควงปืนคาร์บินงัดร้านทองในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเข้ามอบตัวพร้อมทองของกลางเตรียมนำตัวไปทำแผนวันนี้คุมเข้มครม.สัญจรสงขลาจับตาอนุมัติรถไฟทางคู่6โครงการรวดกว่า300,000 ล้านบาทขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตาม9ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณกุลธิดาพงแจ่มผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะเมื่อคืนนี้ตามที่เราบอกนะคะว่าจะมีการเดินทางกลับมาของทีมนักตบลูกยางสาวไทย
1: ครับ
0: ที่บอกสุวรรณภูมิแตกเนี่ยแตกจริงนะคุณผู้ชม
1: แน่นเลย
0: แน่นขนาดมีแต่แฟนๆไปรอรับฮีโร่ของคนไทยอ่ะพูดแบบนี้ละกันนะคะหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เอเชียมาปรากฏว่ามีคนไปรอต้อนรับกันเยอะแล้วก็มีการเปิดใจของนักกีฬาด้วยนะคะว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง
1: ใช่ครับเด
0: ี๋
1: ยววันนี้นะครับมาติดตามกันนะครับมีทั้งภาพบรรยากาศแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของแต่ละคนด้วยนะครับรวมถึงในวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นวันแรกนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินนนท์เนี่ยนะครับเปิดการเรียนการสอนหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงขึ้นมาในโรงเรียนซึ่งในวันนี้เนี่ยนะก็ยังมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
0: นะ
1: เบื้องต้นเนี่ยจะยังวางกำลังไปก่อนเพื่อความสบายใจของบรรดาบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีเรื่องของครม.สัญจรเดี๋ยวมาติดตามกันในวันนี้คุยข่าวกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ในแต่ละข่าวผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกพาไปดูบรรยากาศชื่นมื่นกันก่อนเลยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างที่บอกไปบรรยากาศคนที่ไปรอต้อนรับนะครับฮีโร่ของคนไทยเนี่ยแน่นสนามบินเลยแล้วพอเดินออกมาคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียงเนี่ยเฮดังลั่นเลยนะน
0: ี่
1: ฮะ
0: ถ้วยมาด้วยโดยโค้ชออสนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คือโค้ชออสเนี่ยก็สูงอยู่แล้ว
1: เออ
0: นี
1: ่แต่ว่านี่คือแทบมองไม่เห็นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าคนเยอะจริงๆนี่นะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เข้ามานะครับแสดงความยินดีนะครับคล้องพวงมาลัยนะมีธงด้วยแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงด้วย
0: ค่ะ
1: เรียกได้ว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคือเหมือนกับมีงานรื่นเริงเลยอ่ะทุกคนมีความดีใจนะที่นักกีฬาเดินทางกลับมาถึงไทยพร้อมกับรางวัล
0: ใช่ซึ่งทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะมาพร้อมกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมและยังเป็นเจ้าของรางวัล MVP และ Best Center ด้วยนะคะBest Center ค่ะนอกจากนี้ยังมีแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมพร้อมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้แฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะมีทั้งคนที่มารอมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปเซลฟี่คึกคักมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วย
1: นี่นะนี่นอกจากมีช่อดอกไม้แล้วคุณผู้ชมครับบางคนเนี่ยเขามีเหมือนกับเป็นป้ายนะแล้วก็เป็นใบหน้านะของนักกีฬาไทยด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่
0: วินาทีที่ชูถ้วยคือทุกคนโห่ร้องอย่างคึกก้อง
1: สุดยอดอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเห็นภาพบรรยากาศย้อนหลังเรายังรู้สึกได้ถึงความชื่นมื่นอบอุ่นเลยคุณผู้ชมครับนี่นะฮะแต่ละคนเนี่ยยิ้มแย้มผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยยิ้มแบบตลอดเวลาน
0: ะ
1: ยิ้มกันแบบเหงือกแห้งเลยแต่ว่ากำลังใจมันมาเต็มไงคุณผู้ชมครับคือมันเป็นความรู้สึกข้างในที่ส่งต่อออกมาผ่านใบหน้านะส่วนทางรัฐบาลคุณผู้ชมครับมีนายพัสกรรังสีวัฒนศักดิ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็มีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและผู้บริหารวงการกีฬาและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลครับมารอต้อนรับแบบแน่นขนาดเลยคุณผู้ชมครับมีทั้งนักตบสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนนะที่เดินทางมาแล้วก็ได้รับมอบนะครับดอกไม้เสียงปรบมือนะครับเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีคือทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะ
0: ค่ะ
1: สร้างรอยยิ้มให้คนไทย
0: ใช่ค่ะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะซึ่งโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจช่วยนักตบทีมสาวไทยและบอกว่าความฝัน20ปีสำเร็จแล้วนะคะต่อจากนี้ไปอีก24เดือนก็ประมาณ2ปี
1: ครับ
0: มีเวลาในการเตรียมตัวกันเต็มที่ค่ะและต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไปโดยตั๋วโอลิมปิก2028คือความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะซึ่งเป็นมือเซตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้ารางวัล MVP แล้วก็มือเซตยอดเยี่ยมของรายการนะคะ
1: บ
0: อกว่านี่เป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมในยุคนี้ที่ได้ไปโอลิมปิกรู้สึกภูมิใจมากๆเลยอ่ะภูมิใจแทนเหมือนกันรู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อนักกีฬาทุกคนหรือว่าเพื่อใครสักคนในทีมค่ะแต่มันคือคนไทยทุกคนทั้งหมด นั่นคือความภาคภูมิใจของเราค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับพรพันธ์กับปิยนุชแป้นน้อยนะครับก็ยังเฉลยถึงป้าเขียวป้าเขียวคืออะไรเทพีเสรีภาพไงใช่ไหมฮะ
0: สหรัฐอเมริกา
1: ใช่ครับนี่มาแล้วสับใหม่ป้าเขียวผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่แล้วนะครับไปเล่นในลีกสหรัฐก็เลยได้มีโอกาสไปล่องเรือแล้วเจอป้าเขียวน
0: ะ
1: ยืนชูคบเพลิงอยู่นั่นน่ะนะทีนี้ยังไงเนเจอร์คนไทยไงบนป้าเขียว
0: ป้าเขียวอาจารย์งงว่า
1: ครั้งแรกในโลกนะเนี่ย
0: บนคืออะไร
1: เออบนกับป้าเขียวเลยว่าขอให้ได้มาเล่นโอลิมปิกเกมส์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยฮะ
2: ถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
3: อะไรความสำเร็จในครั้งนี้ที่ทำให้พวกเราคว้าชัยได
2: ้จริงๆก็พูดตรงๆเลยตอบได้คำเดียวก็คือทีมเวิร์คค่ะทุกคนทำงานเป็นทีมทุกคนคือทีมเดียวกันค่ะ
3: ในวันนี้อยากจะฝากไปถึงคนไทยที่กำลังรับชมรายการอยู
2: ่ก็ณตอนนี้นะคะก็หลายกองมากก็เลยอยากจะบอกว่าขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณไปทางไกลนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านนะคะยังก็ขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์แรงใจกำลังใจที่ส่งมาให้เราตลอดแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะหนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แล้วทุกคนทางบ้านเชียร์ตลอดแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าถามความหมายของทุกอย่างก็คือมันคือคลิปวิดีโอต่างๆที่ทุกคนมีความสุขค่ะมันคือความสุขของคนไทยจริงๆค่ะ
4: ชมพู่ค่ะชมพู่ทำให้โซเชียลต้องการเป็นพบแขกเพราะว่าป้าเขียวนะชมพู่ป้าเขียว
2: คืออันนี้ตอบเลยค่ะพี่วานอยู่ไหน
4: พี่วานป้าเขียว
2: คนนี้จริงๆวลีป้าเขียวคือคนนี้คือ
5: ก็ปีที่แล้วไปเล่นลีกนะคะแล้วก็ได้มีการไปล่องเรือแล้วก็เจอป้าเขียวก็เลยขอบนไว้ว่าอยากให้แบบทีมไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกค่ะ
2: ก
5: ็แบบป้าเขียวรักเราค่ะ
2: ป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่หวานก็เลยขอไว้ค่ะก็เลยแบบว่ามาที่มาของป้าเขียวใช่ไม่อันนี้ไปแล้ว
0: กลัวใจจริงๆอีกหน่อยจะมีคนไทยเอาน้ำแดงไปวางไว้ตรงป้าเขียวไหมนะ
1: เออ
0: ไปบนนะเพราะว่าทีมวอลเล่ย์เขายังบนสำเร็จเลยอ่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวพอไปถึงเนี่ยน่าจะได้มีภาพออกมานะ
0: ใช่ค่ะไปดูขณะเดียวกันนะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะหลังจากกลับจากงานเลี้ยงอาหารข้ามครม.นี่คุณผู้ชมเห็นไหมทำท่าอะไรเซต
1: เออ
0: เดาะเดาะ
1: เหมือนเวลาเล่นวอลเลย์บอลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะระหว่างการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำท่าตีวอลเลย์บอลนะคะตอนที่ลงบันไดเลื่อน
1: ครับ
0: ช่วงที่เดินทางกลับเมื่อวานนี้นะคะไม่ใช่แค่จังหวะนี้จังหวะเดียวท่านนายกเนี่ยได้ทำท่าเดาะแล้วก็เสิร์ฟวอลเลย์บอลเกือบทั้งวันค่ะ
1: โอ้ oh.
0: น่าจะดีใจนะ
1: นี
0: ่หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยไปคว้าแชมป์เอเชียและได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028นะคะ
1: ครับและสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับจะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่3กันยายนนี้นะครับขณะที่รัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะมอบเงินครับจำนวน11,760,000 บาทตามหลักเกณฑ์คว้าแชมป์เอเชีย2026นี่เงินอัดฉีดมาแล้ว
0: นะ
1: ส่วนนายพิษโพธารามิกครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนก็เตรียมมอบเงินอัดฉีดจำนวน5,000,000บาทให้แก่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกด้วยนะ
0: ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานใครที่ไปต้อนรับเอารูปมาอวดกันบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นบอกว่าสุวรรณภูมิคนเยอะมากจริงๆนะคะภูมิใจกับคนไทยทั้งประเทศเลยคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสองโจรสวมหมวกไหมพรมกันหน่อยนะคะปกติแล้วเนี่ยเห็นโจรไปชิงทองที่ร้านทองมักจะไปช่วงกลางวันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะพกพาอาวุธไปแล้วก็ไปชิงทอง
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ไปตอนกลางคืนนะคุณผู้ชมร้านปิดแล้วแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของสองโจรนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองค่ะแล้วก็ชิงของมีค่าด้านในออกไปได้นะคะมูลค่าเนี่ยหลักแสนบาทเลยไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะมาแล้วค่ะนี่สองคนนี
1: ้ครับ
0: ประมาณ14:48นาที
1: มากลางดึกเลย
0: ใช่ค่ะกลางดึกเลยนะคะ
1: ครับ
0: มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เอามาใช้ในการก่อเหตุโอ้โหคนมาอันใหญ่เลยอ่ะอันใหญ่เลยนะคะนี่เป็นมุมนึงที่จะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณหน้าร้านทองค่ะแบกอะไรมาคุณผู้ชมเขาแบกถังแก๊สนะคะ พร้อมกับพกปืนคาร์บินมาด้วย
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็เอาแก๊สเนี่ยไปตัดประตูม้วนร้านทองแล้วเข้าไปขโมยของในร้านทองก่อนจะหลบหนีไปนี่เป็นพฤติการที่อยู่ในร้านทองก็คือทองเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าดึกๆมาเขาจะเอาเก็บเข้าตู้เซฟ
1: ใช่
0: ดังนั้นสิ่งที่เอาไปได้ก็จะเป็นพวกกรอบพระอะไรแบบนี้ค่ะของที่ยังอยู่ในตู้โชว
1: ์ครับ
0: นี่นะคะเอาของไปได้แต่ว่านี่ขนาดของเล็กๆนะมูลค่าเกือบ 200,000 บาทนะคะ
1: ครับนี่คว้าไปเยอะเลยผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมานะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.วังสะพุงเนี่ยก็ไปสืบทราบมาว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิหรือว่าบอลครับอายุ25ปีนี่นะจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปนะครับคือตัวของนายณัฐวุฒิเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะครับที่บ้านของตัวเองนะฮะอยู่ที่บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวครับแล้วเข้าไปจับกุมนะฮะแล้วก็รับสารภาพมาว่านายเอกพลหรือว่านายโต้งกาวนอายุ41ปีเนี่ยเป็นคนวางแผน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอกว่าวันที่ก่อเหตุเนี่ยพกพาอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกและปืนคาร์บิน1กระบอกนะไปชิงทองที่ร้านทองได้ทรัพย์สินมาส่วนหนึ่งเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินและอื่นๆรวมเป็นเงิน 100,000 ถึง 200,000 บาทครับโดยที่นายโต้งเนี่ยเอาทรัพย์สินไปเพียงคนเดียว
0: อ้าวตัวเขาเองไม่ได้สักบาทเลย
1: ใช่แล้วตอนนี้ก็เลยหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำนะที่บ้านเมตตาตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับนี่นะบอกหมดเลยอ่ะ
0: นะ
1: ว่าอีกคนนึงอยู่ที่ไหนก็เลยมีการประสานไปยังแม่ของนายบอลบอกว่าช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยนะแล้วให้ลูกมามอบตัวซะจนผ่านไป7ชั่วโมงคือตอนนั้นเนี่ย7ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เป็นผลนะ
0: ค่ะโดยล่าสุดนะคะแม่ของนายโต้งอายุ65ปีได้พาตัวลูกชายก็คือนายโต้งเนี่ยไปมอบตัวพร้อมกับของกลางทั้งหมดอยู่ครบเลยนะคะเนี่ยค่ะนายโต้งมาแล้วนะคะเป็นแหวนทองกรอบพระมีสร้อยมูลค่าประมาณ 200,000 บาทโดยเจ้าตัวอ้างว่าสาเหตุที่ผมไปงัดร้านทองนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกกตัญญูผมต้องการเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่ลำบากนะคะเนี่ยค่ะ
1: อ้างอย่างนี้ได้ด้วย
0: ใช่คุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเอามานับนะว่ามันครบไหม
1: เ
0: พราะว่าด้วยความมันเป็นแหวนวงเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ค
0: เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยบางทีอาจจะไปทำหล่นหรือว่าอาจจะเอาไปหลบซ่อนได้
1: และจำนวนมันเยอะด้วย
0: จำนวนเยอะด้วยนะคะเขาบอกเนี่ยที่ต้องมาทำแบบนี้เพราะว่าผมกตัญญูแต่ว่าสุดท้ายแม่ก็เกลี้ยกล่อมพาเข้ามอบตัวจนได้ส่วนปืนเหรอไม่มีก็คนร้ายที่ก่อเหตุอีกคนเขาอ้างแบบนั้นนี่เขาบอกแต่ไม่มีนะทางตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะหลังสอบปากคำเสร็จนำตัวนายโต้งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
1: สุดท้ายก็ไม่รอดโดนจับอยู่ดี
0: โจรชิงทองไม่รอดสักเคสนะคะ
1: ใช่ครับไปต่อกันที่การจับ

0: กลุ่มนะครับแก๊งที่ค้าไอซ์ข้ามชาติกันหน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการไปรวบ2พี่น้องเครือข่ายแก๊งค้าไอซ์ข้ามชาติได้ของกลางเกือบ 2.4 ตันน่ะ
1: โอ้โห
0: มหาศาลหรือผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่จับ2พี่น้องคู่นี้บนถนนกันหน่อยฮะ
2: คนอยู่กี่คน
3: เย็นๆๆๆ
2: มาลง
3: ไ
2: ป2คนเลย
3: เลยก้นไปไหนก้นอีกก้นไปไหน
4: ไ
3: ม
4: ่ใช่
5: ชื่ออะไร
4: เ
5: รวัตเรวัตไอ้ก้นไปไหน
4: เออมา
5: ท
4: ั้งสอง
5: คนต้องไปทำอะไรที่แบงก์เม
4: ื่อ
5: ก
4: ี้ผมมาส่งเอขายซื้อของอะไรนี่ฮะ
0: นี่นะเป็นนาทีที่ตำรวจสอบสวนกลางผู้ชมครับโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายปริวัตรอายุ43ปี1ใน2พี่น้องผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่าไอซ์และอื่นๆอีกหลายข้อหาครับจับกุมได้ที่ริมถนนในหมู่บ้านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายปริวัตรเนี่ยเป็นน้องนะฮะส่วนคนที่เป็นพี่ก็คือนายปิติอายุ46ปีเจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปจับกุมได้บนเรือประมงในทะเลอ่าวขนอมนะฮะก่อนหน้านี้ครับชุดจับกุมสะกดรอยตามนายปริวัตรมาก่อนที่ผู้ต้องหาจะไหวตัวทันแล้วก็ขับรถหลบหนีนะฮะมีการโยนสิ่งของบางอย่างเนี่ยทิ้งออกนอกรถด้วยแล้วก็จนมุมเจ้าหน้าที่ในที่สุดครับซึ่งพบว่าของที่โยนออกไปคือโทรศัพท์มือถือของนายปริวัตรเจ้าหน้าที่ก็เลยสอบถามถึงนายปิตินะนายปริวัตรก็บอกว่าออกเรือไปประมาณ 5-6 วันแล้ว
1: อ้างแบบนั้น
0: อ้างแบบนั้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะก็เลยตรวจสอบการเดินเรือก็พบว่าเรือของนายปิติเนี่ยเพิ่งจะออกจากท่าเรือไป20นาทีเองไม่นานก็เลยตามไปจับกุมได้ในที่สุดนะ
1: ตอนแรกอ้างบอก 5-6 วัน
0: เออ
1: แต่เพิ่งไป20นาทีเองนะคะคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน68ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้สนธิกำลังกับกองทัพเรือและปปส.ทลายเครือข่ายยึดของกลางเป็นยาไอซ์ 2,399 กิโลกรัมที่อาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตายาเสพติดล็อตนี้มีเป้าหมายใช้หน้าน้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะส่งยาไปยังพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ส่งต่อไปประเทศปลายทางก็คือออสเตรเลียเริ่มมาจากตรงนี้โดยเจ้าหน้าที่ขยายผลแกะรอยเส้นทางการเงินการติดต่อทางโทรศัพท์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของพาหนะที่ใช้ลำเลียงค่ะซึ่งคาดว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายข้ามชาติรายใหญ่เลยที่เขามีฐานบัญชาการในประเทศเพื่อนบ้านนะคะจนพบว่านายปรีวัตรมีหน้าที่สั่งการลูกเรือและควบคุมการลำเลียงยาเสพติดค่ะส่วนนายปิติมีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือประสานงานลูกเรือบริหารการเงินและจัดหาเครื่อง Starlink ให้เรือในเครือข่ายและทั้งสองคนทำอาชีพประมงในพื้นที่อำเภอขนอมนครศรีธรรมราชบังหน้า
0: ครับ
1: ตบตาเจ้าหน้าที่เพราะออกเรือบ่อยใช่ไหมคะก็ใช้อาชีพนี้แหละในการขนยาด้วยโดยเจ้าหน้าที่ DSI จึงประสานมายังตำรวจกองบังคับการปราบปรามและตำรวจน้ำขนอมเพื่อทำการจับกุม2พี่น้องนะคะ
0: หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งรายละเอียดตามหมายจับครับและสิทธิ์ของผู้ต้องหาให้ทราบก่อนที่จะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนส่งพนักงานสอบสวน DSI ต่อไปนะฮะ
1: คุณผู้ชมคะที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นั่นก็คือนักเรียนเนี่ยก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะล่าสุดวันนี้เปิดเรียนเป็นวันแรกหลังจากที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะโดยทางโรงเรียนได้ยกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนค่ะคุมเข้มเลยเนี่ยใครมาโรงเรียนทุกคนจะต้องนำกระเป๋าสัมภาระ
0: ครับ
1: มาให้คุณครูรวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจด้วยนะคะ
0: เปิดดูแบบละเอียดเลยนะ
1: ละเอียดยิบเลยโดยจัดแถวเป็น2ฝั่งแบ่งเป็นชายแล้วก็หญิงค่ะโดยจะมีค้นมือแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มีเครื่องสแกนโลหะและมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนรวมถึงคุณครูช่วยในการจัดระเบียบแถวถ้าเกิดว่าผ่านเครื่องสแกนโลหะปุ๊บไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนเข้าอาคารเรียนได้ไปเคารพธงชาติอะไรกันตามปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีสิ่งผิดปกติจะถูกส่งต่อไปอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดคัดกรองสุดท้ายเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็การสแกนโลหะซ้ำถ้าเกิดว่าเจอสิ่งของที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ามันน่าจะเป็นอันตรายเนี่ยเจ้าหน้าที่จะยึดเอาไว้และส่งต่อให้ฝ่ายความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
0: นี่นะช่วงนี้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะ เพราะว่าจะต้องตรวจตราเข้มงวดแบบนี้นี่แหละเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะฮะขณะที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนครับก็มีตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการ

0: ปกครองคอยอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนครับแล้ววางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนะครับก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนนะฮะและตลอดช่วงเช้าวันนี้ผู้ปกครองหลายคนเดินทางมาส่งลูกด้วยตนเองอย่างเช่นแม่ของน้องคนนึงอายุ12ปีครับอยู่ชั้นม.1 นะฮะก็เดินทางมาส่งลูกแล้วก็กอดให้กำลังใจลูกแล้วก็บอกให้ฟังว่าน้องเนี่ยยังกังวลใจเพราะว่าน้องอยู่ในห้องที่เกิดเหตุเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเราเราก็กลัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปแล้วอ่ะแต่ว่าอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเลยนะฮะแล้วก็น้องเองก็ยังไม่พร้อมจะมาเรียนคุณแม่ก็เลยให้น้องบอกมาลองดูก่อนนะมาลองเรียนดูก่อนถ้าเกิดไหวเนี่ยก็เรียนต่อถ้าเกิดไม่ไหวอาจจะต้องหยุดพักไปแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าสภาพจิตใจน้องตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ายังไม่พร้อมที่ผ่านมาครับแม่ต้องใช้ระยะเวลาและโอบกอดน้องไว้มากๆนะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยอ่ะแม่จะให้น้องเนี่ยอยู่กับแม่ตลอดและคอยปลอบใจน้องเพราะว่าสิ่งที่น้องกลัวก็คือน้องกลัวการเกิดเหตุซ้ำครับส่วนที่วันนี้แม่มาส่งน้องก็มองว่ามาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเนี่ยคุณแม่ก็มั่นใจและอุ่นใจมากขึ้นประมาณ 80%
1: ค่ะ
0: ยังไม่ 100% นะ 80% แต่แม่ก็อยู่รอบๆโรงเรียนเพื่อรอรับน้องถ้าน้องโทรมาบอกว่าไม่ไหวก็พร้อมเลยรับน้องกลับบ้านทันทีนะเพื่อความสบายใจของลูกตัวเองนะฮะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยก็จะมาส่งนะแล้วก็รอรับน้องกลับบ้านแบบนี้ทุกวันครับในระดับ
2: นึงนะคะจะมีการพูดปลอบใจน้องใช่ค่ะสิ่งที่น้องกังวลใจสิ่งที่น้องพูดถึงว่าแบบไม่อยากมาเรียนนี่มันเป็นน้องกลัวการเกิดเหตุซ้ำ
1: อีกท่านนึงนะคะผู้ปกครองชื่อว่านางทองใบหมื่นจิตเป็นคุณแม่น้องม.3กับน้องม.4บอกว่าวันนี้มาส่งลูก2คนคนโตต้องเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในอาคาร4
0: ครับ
1: เป็นอาคารที่เกิดเหตุเลยค่ะก็ได้สอบถามถึงสภาพจิตใจลูกบอกลูกโอเคไห
0: ม
1: ลูกไหวไหมก่อนจะกลับเข้าเรียนลูกเนี่ยบอกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดพอกลับไปเห็นสภาพนะสถานที่เกิดเหตุแต่ว่าลูกก็ยังกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะอยากกลับมาเพราะว่าเห็นบอกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมันเรียนไม่เข้าใจค่ะ
0: อ
1: ยากกลับมาเรียนที่นี่มากกว่าคุณแม่ยังบอกด้วยว่ารู้สึกดีที่เห็นลูกมีความเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยตอนนี้โรงเรียนมีการประเมินสภาพจิตใจนักเรียนและคุณครูก็จะสอบถามเด็กทุกวันว่าน้องมีความรู้สึกยังไงส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยคุณแม่มองว่าเข้มงวดแล้วก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตั้งแต่จุดบริเวณปั๊มน้ำมันไปจนถึงทางเข้าโรงเรียนที่มีทั้งครูและเจ้าหน้าที่คอยดูแลรวมถึงการตรวจสัมภาระที่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: โดยยืนยันว่าเชื่อมั่นในโรงเรียนและไม่กังวลว่ามาตรการนี้จะเข้มงวดแต่ช่วงแรกเหมือนวัวหายล้อมคอกแบบนี้ค่ะแม่บอกว่าไม่กังวลนะคะพร้อมฝากฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รักษามาตรการความปลอดภัยระดับนี้เอาไว้อย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะ
3: ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณนี้ก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณนี้เขาก็เข้มแข็งนะ
1: ชีวิตต้อง move on ต้องเดินหน้าต่อนะคะส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้ยังคงปิดห้องเอาไว้ก่อนและจะมีการปรับปรุงใหม่หลังจากนี้โดย2ห้องนี้จะไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอนแล้วจะใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะ
0: ครับลงไปยังพื้นที่ภาคใต้กันบ้างคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อคืนนี้เกิดเหตุคนร้าย5คนนะครับพร้อมกับอาวุธปืนเผารถแบ็คโฮครับอยู่ที่ริมถนนที่จังหวัดปัตตานีก็เชื่อว่ากลุ่มขบวนการนี้หวังจะทำลายการพัฒนาในพื้นที่เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีคุณผู้ชมครับอยู่ที่หมู่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดนี่นะเผาแบบนี้เลยแล้วก็อยู่ริมถนนนะครับคือพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ก่อสร้างคุณผู้ชมเป็นจุดที่เอาไว้ทำถนนนะตลอดเส้นทางก็จะมีกองดินยาวเป็นแถวเลยก็เกรงว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้มักจะเป็นการก่อเหตุซ้ำเพื่อหวังนะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด

0: รวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็เลยมีการวางแผนเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะส่วนความเสียหายพบรถแบ็คโฮ1คันถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับด้านในเสียหายทั้งหมดค่ะห่างกันไปประมาณ50เมตรไปเจอรถบดถนนเรียงกันอยู่3คัน2คันเนี่ยถูกเพลิงไหม้บริเวณที่นั่งคนขับได้รับความเสียหายส่วนรถบดถนนที่อยู่ตรงกลางไม่ได้รับความเสียหายโดยรถทั้ง3คันเป็นของบริษัทหจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างก็เป็นรถที่ทำถนนตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลานะคะโดยจากการสอบสวนทราบว่าในช่วงเกิดเหตุมีคนร้ายจำนวน5คนค่ะได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจำนวน3คันมาพร้อมกับอาวุธปืนยาวเลยนะคะ
0: ครับ
1: มาถึงปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินตรงไปยังที่รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนโดยคนร้ายกระจายกำลังกันเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮแล้วก็รถบดถนนจอดอยู่โดยการราดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟวางเพลิงในขณะที่เกิดเพลิงไหม้นะคะประชาชนเห็นเหตุการณ์กันหลายคนอยากจะเข้ามาช่วยกันดับไฟค่ะแต่ว่าคนร้ายที่ถือปืนไว้เนี่ยข่มขู่ไม่ให้เข้ามานะคะ
0: ครับ
1: ทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงไหม้เสียหายไปและเมื่อวางเพลิงเสร็จคนร้ายก็รีบขี่รถจักรยานยนต์อาศัยความมืดหลบหนีไปเช่นเคยค่ะ
0: และหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวคนร้ายพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดครับเพื่อสกัดการหลบหนีของผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มขบวนการชุดเดิมนะฮะที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในห้วงที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายเนี่ยพยายามทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจการประชุมครม.สัญจรของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะที่จังหวัดสงขลานะคะวันนี้มีหลายวาระเลยที่พูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการทำประกันภัยให้กับประชาชนรวมถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟรางคู่ด้วยช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ที่ร้านเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: อะไรนะที่ร้าน
4: สายยังเข้าไม่ได้เลย
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
4: ้อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
5: เฮ้ย
6: ว้าว
7: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
14: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: ยูโร่ช็อกโก้พายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
16: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
18: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่นอกจากวาระเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้แล้วนะคะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่

0: รวมถึงการทำประกันภัยให้กับประชาชนด้วยไปติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีมีรายงานสดจังหวัดสงขลาค่ะ
1: คุณกุลธิดาคะครม.สัญจรวันนี้เรียกได้ว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะคะการประชุมก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะโดยวาระที่ชงเข้าสู่ครม.วันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยการอาทิเรื่องของการพัฒนา5จังหวัด 50,000 ล้านบาทรวมถึงเรื่องของการอัดฉีดนะคะรถไฟรางคู่กว่า 300,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีเรื่องการประกันภัยแล้วก็เรื่องการเสนอชื่อเลขาสมช.คนใหม่ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะนำครม.สวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแกมเทาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก่อนการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่หนึ่งในนั้นคือบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของททซึ่งมีมาสคอตอุลตร้าแมนนะคะมาโปรโมทนายกค่ะถ่ายรูปทำท่าปล่อยพลังซึ่งเป็นท่าเดียวกับท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยและททก็ยังได้มอบภาพถ่ายรูปนายกคู่กับน้องเนเน่รอยัลด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวช่วงต้นของการประชุมครม.ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาให้เกิดสันติสุขวางมาตรการควิกวินแก้ปัญหาระยะยาวและยังระบุถึงการชงวาระสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทาง6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3.16 แสนล้านบาทนะคะรวมถึงเรื่องการประกันเบี้ยประกันภัยพิบัติทั่วหน้า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อหวังรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยค่ะ
2: รัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็ได้พยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนตลอดเวลานะครับแล้วในขณะที่ก่อนจะเข้าวาระการประชุมลงไปก็ท่านเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้นำผลงานสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปมาให้คณะมนตรีได้พิจารณาซึ่งจะมีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือควิกวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามค่ะยังมีเรื่องของการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทนะคะขณะที่การรับมือสถานการณ์น้ำในสงขลาเป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้ชาวหาดใหญ่ปลอดภัยจากอุทกภัยพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มอีก25ไร่ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นที่จะเสนอครม.เพิ่มเติมวันนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกบุกิจกายูฮิตัมนะคะโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่าเป็นการรับรองแก้ปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนของผิดกฎหมายเชื่อว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนความร่วมมือกับมาเลเซียนั้นจะเดินทางไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียวันที่6กันยายนนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาชายแดนร่วมกันด้วยค่ะ
3: จริงๆก็อยากจะพาท่านหัวหน้าคณะผู้ฝึกเราไปด้วยแล้วก็คงไปคุยด้วยแต่ก็เป็นภารกิจของท่านโดยตรงแต่ก็อยากให้ท่านได้มีโอกาสไปทำความรู้จักกับระดับผู้บริหารของ
1: เรื่องที่ต้องจับตานะคะแม้วันนี้อาจจะไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลค่ะวันนี้เห็นภาพทีมโฆษกสี่สาวถ่ายภาพหมู่ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะสลับให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษมาดำรงตำแหน่งโฆษกคนใหม่และให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกไปเป็นผู้ช่วยของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ระบุว่าได้รับรายงานการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ไม่ทราบเจตนาเร่งให้มีการตรวจสอบให้ครอบคลุมและถูกต้องทั้งหมดส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟก็ต้องตรวจสอบเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่และยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติค่ะขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าเตรียมที่จะหารือกับเลขาสภาพัฒน์เร่งจัดระเบียบหลังพบว่าบางส่ว นนั้นขาดเอกสารในการรับรองค่ะล่องใต้ทั้งทีค่ะครม.วันนี้ค่ะจะมีโอกาสได้ชิมอาหารใต้นะคะมีการตั้งเมนูหลากหลายร้อยแรงร้อยหนัดร้อยจังฮูด้วยนะคะเมนูก็มีอาทิแกงส้มค่ะมะม่วงเบารวมถึงข้าวมันไก่เบตงด้วยนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นผ้ามัดย้อมหลากสีนะคะฝีมือของทันทสถานหญิงของสงขลาที่มอบให้เป็นที่ระลึกให้กับสื่อมวลชนค่ะคุณลทิดาคุณภัทรค่ะ
4: ขอบคุณคุณดาวีนะครับมาต่อกันที่โครงการดีๆนะครับจาก AIS Academy ที่ชวนคนไทยยกระดับทักษะ AI ในงาน AIS Academy for Thai 2026 Up Skill Free นะครับโดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Mastering AI Beyond Borders สานต่อภารกิจคิดเพื่อคนไทยมุ่งยกระดับคนไทยจากการรู้จัก AI สู่การนำ AI ไปประยุกต์ใช้และสร้างคุณค่าได้จริงครับครอบคลุมตั้งแต่ประเภทธุรกิจการทำงานการศึกษาไปจนถึงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ภายในงานนะครับพบกับสปีกเกอร์และผู้เชี่ยวชาญกว่า30คนนำโดยคุณการติมาเลอเลิศยุติธรรมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจองค์กร AIS และศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมพบกับเซสชั่น Let's Go To Go ครับอัปเกรดใจด้วยศิลปะแห่งการปล่อยวางในยุค AI นำโดยคุณกันตพรสวนสินพงศ์ผู้ร่วมก่อตั้ง Masterpiece ร่วมแบ่งปันแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ
0: ด้านความคิดสร้างสรรค์พบกับคุณไก่ณัฐพลบุญประกอบ Director and Co-founder แห่ง Under DOC Film ผู้กำกับซีรีส์ชื่อดังอย่างทนายปีศาจนะคะและคุณชนัญญาเตชะจักเสมาหรือวิว Point of View ที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและชวนสำรวจโอกาสใหม่จาก AI ค่ะนอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปและ AI Masterclass มากกว่า20 sessions บูธและนิทรรศการ AI มากกว่า20รูปแบบรวมถึงการแข่งขัน Jump Thailand Hackathon 2026รอบชิงชนะเลิศจาก10ทีมสุดท้ายเข้าร่วมงานฟรีวันที่11ถึง12กันยายน2569เวลา 9:30 นจนถึง 18:00 นณ 3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ AIS Academy ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม9ข่าวเที่ยงกันต่อค่ะ

0: นิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงาน MFLF Sustainability Forum 2026ภายใต้แนวคิด Nature Positive เปลี่ยนธรรมชาติเป็นความปกติใหม่เพื่อผนึกความร่วมมือจากภาครัฐภาคธุรกิจและชุมชนกว่า500คนจากเกือบ100หน่วยงานร่วมผลักดัน Nature Based Economy เชื่อมโยงนโยบายการลงทุนเข้ากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยหม่อมหลวงดิษฐ์ปนัดดาดิษฐ์สกุลเลขาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกล่าวสรุปว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองจากการเห็นธรรมชาติเป็นค่าใช้จ่ายไปสู่การมองว่าการฟื้นฟูธรรมชาติคือการลงทุนที่สามารถวัดค่าตอบแทนได้เพราะหากวันนี้เราไม่ลงมือวันข้างหน้าต่อให้มีเงินมากเพียงใดก็อาจแก้ปัญหาไม่ได้ MFLF Sustainability Forum 2026จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปลี่ยน Nature Positive จากแนวคิดสู่การลงมือทำเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: เก่าเหรอ
2: ไม่เก่าซาดินครับ
1: เปิดซะดีมั้ย
2: มาดิ
3: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
5: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
6: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
7: ทิพรส
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
11: ขนมอะไรไหม
12: เจ้าลิสก้า
11: เอาขนมอะไรไหม
12: ทวิสโก้ทวิสโก้
13: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
14: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
15: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ตอนนี้นะคะตลาดยางพาราไทยกำลังถูกยกระดับครั้งสำคัญค่ะเมื่อการยางแห่งประเทศไทยลุยดันมาตรฐานมอร์แกนิกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใหม่ป้อนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสู่ตลาดโลกที่เน้นสิ่งแวดล้อมงานนี้ไม่ได้แค่เซฟโลกแต่ยังช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าเกษตรกรทันทีกิโลกรัมละ3บาทติดตามได้จากรายงานค่ะนี่ไม่ใช่แค่น้ำยางพาราทั่วไปแต่นี่คือน้ำยางที่ผ่านมาตรฐานมอร์แกนิกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใหม่ที่กำลังเปลี่ยนหยดน้ำยางบนต้นให้กลายเป็นพรีเมียมในตลาดโลกทีมข่าวลงพื้นที่สากลกองทุนสวนยางบ้านสายแก้วอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน6ขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำลดการใช้สารเคมีกลางน้ำซื้อขายผ่านระบบ TRT ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกหยดไปจนถึงปลายน้ำส่งตรงเข้าโรงงานแปรรูปแม้โครงการจะเริ่มต้นได้ไม่ถึง1ปีแต่เกษตรกรที่นี่ผ่านการรับรองแล้วถึง25รายรวมพื้นที่กว่า530ไร่ส่งน้ำยางมอร์แกนิกเข้าสากลทะลุวันละ 2,500 กิโลกรัมสร้างผลตอบแทนรูปธรรมด้วยส่วนต่างบวก3บาทต่อกิโลกรัมนายพยนต์แสงเทศผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบนบอกว่ามาตรฐานมอร์แกนิกก็คือการผลิตยางพาราอินทรีย์ที่ช่วยยกระดับสวนยางไทยกระบวนการไม่ยุ่งยากเพียงแค่ลดการใช้สารเคมีลงแต่ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับเต็มๆคือมูลค่าราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: เกษตรกรที่ได้รับแน่นอนเลยก็คือในเรื่องของมูลค่าของราคาสินค้าที่เป็นมอร์แกนิกนะครับจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากท้องตลาดนะครับเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการยางมอร์แกนิกนะครับหากสนใจเนี่ยให้ติดต่อทางกยท.นะครับหรือติดต่อกับกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วว่ากระบวนการดำเนินการอย่างไรซึ่งไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าเราลดการใช้สารเคมีในสวนยางลง
0: ปัจจุบันเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีเกษตรกรขานรับแล้ว51รายรวมพื้นที่กว่า850ไร่การปรับตัวสู่มาตรฐานมอร์แกนิกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของส่วนต่าง3บาทที่เพิ่มขึ้นในกระเป๋าแต่คือการวางรากฐานครั้งใหญ่เพื่อให้ยางพาราไทยยืนหนึ่งอย่างยั่งยืนในเวทีโลก
2: ไปต่อกันที่ภารกิจใหญ่ที่เนปาลกันนะครับผู้ชมตอนนี้เข้าสู่วันที่7แล้วหลังจากที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยขณะนี้จุดสำคัญนะครับอยู่ที่การช่วยเหลือคนงานกว่า600คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลครับทีมกู้ภัยไม่สามารถเข้าไปถึงตัวพวกเขาได้สุดท้ายจึงใช้วิธีการจุดระเบิดนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพื่อสูบอากาศเข้าไปในพื้นที่บริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A เนื่องจากเกรงว่าผู้รอดชีวิตอาจจะขาดอากาศหายใจขณะเดียวกันนะครับทางการเนปาลเนี่ยรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพุ่งสูงขึ้นเป็น939คนแล้วและปรับตัวเลขผู้สูญหายเป็น 3,925 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ592คนครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคาดว่าน่าจะสูญหายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนปาลยังต้องเผชิญกับปัญหาอีกด้านคือการจัดการศพครับเพราะว่าตอนนี้มีเหยื่อผู้เสียชีวิตมากมายต้องนำไปฝังกลบรวมกันเพื่อรอการพิสูจน์กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากศพที่พบกว่า900ศพสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ไปได้เพียงแค่ 4% เท่านั้นสำหรับในฝั่งทิเบตครับทางการจีนรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูบรรยากาศการต้อนรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยอีกรอบหนึ่งกันที่สุวรรณภูมิส่วนพรีเมียร์ลีกนะคะอาร์เซนอลยังคงผลงานดีค่ะเก็บชัยชนะ2นัดรวดช่วงหน้าติดตามในข่าวกีฬากันค่ะ

0: ใช้ง่าย
1: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
2: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
4: ์สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พัดลมสากำขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
6: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
5: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
6: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
7: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
9: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาช่วงนี้นะครับติดตามกับพี่ท็อปสาเรศครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมครับ
1: เริ่มข่าวแรกไปดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
3: ผมบอกว่าเมื่อวานนี่เนืองแน่นมากโดยเฉพาะสื่อมวลชนนี่แทบจะถ่ายไม่ได้อะ
1: โอ้โหแน่นจริง
3: มีทั้งมือถือมีทั้งแฟนคลับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งครอบครัวเองก็อยากที่จะซึมซับบรรยากาศเมื่อวานนี้ด้วยก็บอกว่าภารกิจต่อไปของเธอก็คือการได้ล่าเหรียญทองซีเกมเอเชียนเกมสมัยแรกให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเคยทำได้ดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
1: คร
3: ับติดตามบรรยากาศกันได้เลยครับทีมยางสาวไทยเมื่อวานนี้ครับได้เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิครับหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4และสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028 LA เกมที่สหรัฐด้วยแล้วก็รวมถึงศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อวานนี้ก็กลับมาถึงช่วงประมาณ3ทุ่มครับด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย TG615นำมาโดยโค้ชออสกิติพงษ์รัชตักเกียงกายเฮดโค้ชทีมชาติไทยชมพู่พรพันธ์เกิดปากกัปตันทีมและก็เจ้าของรางวัล MVP และเบสเซตเตอร์แนนท่าดาวนึกแจ้งบอลเดลยอดเยี่ยมและออมสินสัชิพรจันทวิสูตรตัวตบหัวสาวยอดเยี่ยมโดยมีนายพัศกรครับรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางโปรดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายธนเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมารอต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้กับทีมลูกยางสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวยินดีครับที่ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยโดยการต้อนรับครับก็ยังมีขบวนกลองยาวมีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมลูกยางสาวไทยที่สามารถเข้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับบรรยากาศนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักทีเดียวครับนี่เป็นแฟนหนุ่มของน้องออมสินนี
1: ่อ๋อนี่ใช่ไหม
2: คุณมอสเดอะเฟสใช่ไหม
1: ต้องบอกว่า
2: พ
1: ี่
2: พ
1: ั
2: ดให้ดูสักครู่นี้
3: เมื่อวานนี่หวานฉ่ำเลยนะกอด

0: กันกลมเลย
1: อย่าอิจฉาเขา
0: ครับแล้วก็ขณะที่นายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีครับก็บอกว่าก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่คว้าตัวโอลิมปิกเกมได้สำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาและทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยด้านดร.ก้องศักดิ์ย่อมนี้ครับผู้ว่ากกท.กล่าวว่าความสำเร็จนี้รัฐบาลเห็นความสำคัญจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนและการไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์จะมีการเก็บตัวระยะยาวเพื่อให้มีความฟิตเต็มร้อยในการแข่งขันครับส่วนนายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลครับกล่าวขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จจากนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายต่อไปคือลุยเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นแต่จะต้องมีการตัดตัวนักกีฬาครับจาก14คนเหลือเป็นแค่12คนตามกติกาของเอเชียนเกมแต่ว่าตั้งเป้าคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้เป็นสมัยแรกครับขณะที่คนนี้ครับชมพู่พันธุ์พันธ์เกิดปากกัปตันทีมชาติไทยครับกล่าวว่าการที่เป็นกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมถือเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากชาวไทยทุกคนที่คอยสนับสนุนทำให้การไปโอลิมปิกเกมคุ้มค่าอย่างมากครับ
2: เป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่สองที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
0: จากนี้ก็คงไปหาแฟนเพราะว่าหลังจากที่จบแข่งเมื่อวานที่บอกว่า I miss my boyfriend a lot ต้องบอกหวานฉ่ำมากส่วนโค้ชออนครับเกียรติพงษ์รัชตักเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าความสำเร็จนี้ครับเกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้คว้าตัวโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมไปโอลิมปิกเกมจากนี้สมาคมจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับกกท.เพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจจะต้องสนับสนุนนักตบรุ่นใหม่ขึ้นมาเสริมทัพอีกมากทีเดียวครับ
3: พวกเราร่วม20กว่าปีนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็ทําสําเร็จไอ้ความสําเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตําแหน่งยังไงก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
0: โดยทีมลูกยางสาวไทยมีกำหนดการเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ชื่นชมผลงานของทีมลูกยางสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุ้นศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปโดยรายการต่อไปของทีมสาวไทยครับคือเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโงย่าของญี่ปุ่นโดยทีมสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปครับด้านทีมเดียร์อาร์เซนอลเก็บชนะ2นัดรวดครับหลังจากที่ชนะแอสตันวิลล่าได้สำเร็จครับศึกพรีเมียร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลแชมป์เก่าครับหลังจากนัดแรกอาร์เซนอลนี่เอาชนะคูนที่มาได้3ประตูต่อ0และเกมนี้ครับเป็นอาร์เซนอลที่เปิดเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็มาได้ผู้ชัยในนาทีที่59จากจังหวะที่ริคาร์โดคาราฟิออลลี่ครับเปิดบอลให้กับบุคโยซาก้าจังหวะนี้ชาร์จหน้าประตูเข้าไปให้อาร์เซนอลเอาชนะไปได้1ต่อ0เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเท่ากับแมนซิตี้แต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงรั้งรองจ่าฝูงสวิลล่าแพ้2นัดรวดยังไม่มีแต้มอยู่อันดับที่19ครับหลังจบเกมอาร์เตต้าครับมิเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลยอมรับว่าความแพ้ที่วิลล่าปาร์คเมื่อฤดูกาลที่แล้วยังคงติดอยู่ในใจและเขาได้นำเรื่องดังกล่าวมาพูดคุยกับลูกทีมก่อนเกมในนัดนี้ด้วยเราใช้สิ่งนั้นครับเพื่อสร้างพลังงานสร้างความมุ่งมั่นและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงความยากของภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะการเจอกับทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อปีที่แล้วส่วนคำถามที่ถามว่าอาร์เซนอลจะมีการเสริมทัพเพิ่มเติมในตลาดซื้อขายนักเตะหรือไม่อาร์เตต้าตอบว่ากำลังพยายามพัฒนาขุมกำลังและจนถึงคืนวันพรุ่งนี้เราจะพยายามทำเช่นนั้นต่อไปตนตัดขาดจากโลกภายนอกมา24ชั่วโมงเพราะคิดว่าพลังงานและสมาธิของตนต้องอยู่กับเกมการแข่งขันซึ่งตนเองจะกลับไปจัดการเรื่องนั้นอีกครั้งในตอนนี้ครับส่วนฟุตบอลลีกของโปรตุเกสครับเบนฟิก้าเปิดบ้านพบกับเอสโตริลเริ่มเกมเบนฟิก้าขึ้นนำก่อนนาทีที่10 จากจังหวะหมุนตัวยิงของวาเจลิสพาฟลิดิส

0: ในจังหวะนี้ครับยิงแป๊กมาจบแรกนะครับแล้วก็มาเข้าทางเพื่อนทีมซัดเข้าไปครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับเบนฟิก้ามานำ2-0ในนาทีที่51จากการซัดไกลครับด้วยซ้ายของเกมองลองเลครับในจังหวะนี้ครับสุดสวยทีเดียวครับเต็มข้อแต่ว่าเอสโตริลครับมาได้ประตูตีแค่แตกนาทีที่82จากยานิสเบลาอุยครับไล่ขึ้นมาเป็น1-2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมเบนฟิก้าเอาชนะไปได้2-1ชัยชนะนั้นนี่ครับทำให้เบนฟิก้าเก็บชัยชนะ2นัดรวดติดต่อกันครับกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่5มี7คะแนนโดยมีเอฟซีปอร์โตยังรั้งรองยังรั้งจ่าฝูงครับมี12คะแนนเต็มจากการลงสนาม4นัดครับผลลาลิก้าสเปนโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่เป็น1-0บาร์เซโลน่าถล่มเอาชนะรายโยไปได้5-2ผลการโชคชลาอิตาลีครับเลเช่แพ้โรม่าไป0-4และอัตแลนต้าชนะโบโลญญาไป1-0ครับ
1: ข่าวนี้ร้องเพลงได้ไหมคะคนจะไปก็ต้องไปนะลิโอเนลเมสซี
0: ่โ
1: บกมือลาทีมชาติอาร์เจนตินาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ก็ถือว่าฟุตบอลโลกล่าสุดที่ในรอบชิงชนะเลิศเป็นการลงรับใช้ชาตินัดสุดท้ายของลิโอเนลเมสซี่ในวัย39ปีด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ลิโอเนลเมสซี่วัย39ปีสวมปลอกแขนกับทีมชาติอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกเมื่อเดือนที่แล้วครับที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่ไม่สามารถช่วยทีมคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จด้วยการพ่ายกับสเปนไป0-1ซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของเขาในนามทีมชาติโดยเมสซี่ได้รับโอกาสประเดิมสนามให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่18ปีก่อนลงเล่นให้ทีมชาติไปแล้ว207นัดยิงได้125ประตูโดยช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเกิดขึ้นในปี2022ครับเมื่อเมสซี่นำทีมอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3ของประเทศซึ่งเจ้าของรางวัลบาลงดอร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ8สมัยเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหลังจากเวลาผ่านไปนับตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศและหลังจากที่ใช้เวลาคิดเรื่องนี้อย่างมากตนเองครับต้องบอกกับทุกคนว่าจะอำลาทีมชาติแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดและลึกๆแล้วก็ยังคงเจ็บปวดอยู่แต่เข้าใจว่าถึงเวลาแล้วสาบานกับพวกคุณได้เลยว่าตนทุ่มเททุกอย่างเสมอไม่ใช่แค่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเราคว้าชัยชนะมาได้ทุกอย่างแต่ก่อนนั้นก็เช่นกันตนเองครับต่อสู้แล้วก็ทุ่มเททุกอย่างในสนามเพื่อเสื้อทีมชาติตัวนี้เสมอเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนและทำให้พวกคุณรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นชาวอาร์เจนตินาผ่านทางฟุตบอลด้วยโดยเมสซี่ได้ทิ้งท้ายข้อความว่าผมมอบทุกอย่างที่มีไปแล้วผมไม่มีอะไรเหลือที่จะมอบให้อีกและนอกจากนี้ยังมีนักเตะดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมกำลังก้าวขึ้นมาซึ่งสมควรได้รับโอกาสอยู่ที่นี่ครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับเปิดปิดดีลครับคว้าตัวบัลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยค่าตัว123ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทด้วยสัญญาถึง5ปีกลายเป็นย้ายทีมที่มีค่าตัวแพงที่สุดของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยหงแดงครับคว้าเป้าหมายหลักของสโมสรในช่วงซัมเมอร์ได้สำเร็จหลังใช้เวลาติดตามแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีมานานหลายเดือนด้วยกันครับโดยบาโกล่าเพิ่งช่วยไปเอชเชคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยติดต่อกันแต่ส่วนใหญ่ก็รับบทเป็นตัวสำรองครับถูกส่งมาลงสนามคอยสนับสนุนเดซิเลดูเอโดยบาโกล่าจะสวมเสื้อหมายเลข29ครับกล่าวในการแถลงการของลิเวอร์พูลครับหลังเซ็นสัญญายาวบอกว่ามันใช้เวลานานมากแต่วันนี้ผมมีความสุขจริงๆที่ได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลและสิ่งเดียวที่ผมต้องการคือการได้อยู่ในสนามและได้ลงเล่นให้กับสโมสรใหม่ครับด้านเจชนาทิพย์ครับไม่หวั่นเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติในศึกไทยลีกก็เชื่อว่าครับจะเพิ่มให้นักเตะไทยพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับเดอะรับบิท BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดแคมป์ฝึกซ้อมที่สนาม BG ปทุมยูไนเต็ดให้สื่อมวลชนเข้าชมการฝึกซ้อมและสัมภาษณ์นักเตะรวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอนในกิจกรรม Media Day 2026ถึง2027ก่อนเปิดศึกไทยลีกฤดูกาล2026ถึง2027ครับโดยเจชนาทิพย์สงกสินกองการกัปตันทีมคนสำคัญของทีมครับเผยถึงสภาพร่างกายล่าสุดครับอาการบาดเจ็บดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมองว่าฤดูกาลนี้การแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อหลายสโมสรเสริมผู้เล่นต่างชาติเข้ามามากขึ้นซึ่งนักเตะหลายเหล่านี้ครับมีความเป็นมืออาชีพจะช่วยเพิ่มยกระดับการแข่งขันในลีกแล้วก็บอกว่าตอนนี้ครับBG ปทุมยูไนเต็ดก็พร้อมแล้วในการไล่ล่าแชมป์ไทยลีกให้ได้ตั้งเป้าเก็บชัยชนะตั้งแต่นัดแรกส่วนประเด็นการเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติมองว่าทั้งสองด้านครับแต่หากนักเตะไทยทำผลงานได้ดีนักเตะต่างชาติต้องเป็นฝ่ายนั่งสำรองเช่นกันและการได้เล่นท่ามกลางผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพจะช่วยผลักดันให้นักเตะไทยพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ
2: ปีนี้เนี่ยทุกทีมเนี่ยมีผู้เล่นต่างชาติเยอะแน่นอนว่าความเข้มข้นของฟุตบอลไทยน่าจะมีความเพิ่มขึ้นมีความแข็งแรงกันมากขึ้นก็หวังว่าทีมเราเนี่ยจะสามารถที่จะรักษามาตรฐานให้ดีขึ้นในทุกๆนัดนะครับ
0: สำหรับโปรแกรมไทยลีกนัดแรกของบีจีปทุมยูเนเต็ดครับจะเปิดจะบุกไปเยือนทีมน้องใหม่ปัตตานี FC ในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เวลา 19:00 นที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับส่วนงานมิดเดิลเพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ครับมีสมาคมเข้าร่วม11สมาคมแล้วก็ตั้งเป้าคว้าเพิ่มอีก5เหรียญทองครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันที่เมืองไอจิและเมืองนางโงย่าของญี่ปุ่นระหว่างที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้หรือเมื่อวันนี้มี11สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากที่มิดเดิลเพรสเอเชียนครั้งนี้ก็ตั้งเป้าคว้าเพิ่ม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองและเรือใบ1เหรียญทองรวมมิดเดิลเพรส4ครั้ง33ชนิดกีฬาทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าคว้า10เหรียญทองมิดเดิลเพรสครั้งที่5จะมีขึ้นในวันพุธที่2กันยายนครับมี6สมาคมกีฬาร่วมประกาศความพร้อมประกอบไปด้วยมวยสากลเบกกิ้งลีลาดมวยปล้ำอีสปอร์ตฮอกกี้และเทคบอลครับ
3: ภาพปิดท้ายรายการในวันนี้คุณผู้ชมครับพาไปดูภาพการบินโชว์สุดหวาดเสียวนะครับในการแข่งขันรักบี้แมตช์หยุดโลกระหว่างทีมแอฟริกาใต้กับทีมนิวซีแลนด์นะครับของสายการบินภูมิภาคแอร์ลิงก์2ลำบินต่ำมากห่างจากหลังคาเพียงแค่14เมตรเท่านั้นส่วนของเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม
2: ่มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบ

0: ไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มอ
0: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
0: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามาน
0: ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
0: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
0: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
0: คุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
0: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
0: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
2: ตอนน
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
0: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
0: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
0: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการศักดิ์สิทธิ
0: ์ผงกระพันรายการนี้จะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยและก็ยังได้เรื่องราวตำนานของวัดได้ดูวัตถุมงคลที่ดี
1: ใช่
0: พาไปชิมอาหารอร่อยรอบๆวัด
1: น่าช่วงโควิดแบบนี้อยู่กับบ้านปลอดภัยผมนะฮะแท่งแล้วก็หนุ่มจะพาทุกท่านนะฮะไปเที่ยวทุกวัด
0: ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่แท่ง
1: ตอนนี้นะฮะอยู่ไม่ไกลพระราม250
0: ที่นี่ครับผมวัดกำแพงนะฮะ

0: าแค่สโลแกนก่อน
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาพูดกันเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้ามีหลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงเนี่ยใครจะฆ่าจะแกงไม่ต้องกลัวสายเหนียว
0: เอาแล้ว
1: หลวงพ่อพัน
0: ตอนนี้เห็นบอกบางเหรียญเนี่ยสวยๆ2ล้าน3ล้าน
1: ไปแตะตรงนั้นแล้วแล้ววันนี้นะฮะพบกับเซียนพระชื่อดังจะพาวัตถุมงคลนะฮะหลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงที่หายากรุ่น1รุ่น2ร
0: ุ่น3วันนี้เซียนเองเหรอ
1: ระดับโทนบางแค
0: เฮ้ยโทนบางแคนี่มีเพลงของตัวเองเนี่ยนะ
1: วัดนี้ก็มีเพลงของตัวเองวันนี้มีเพลงหมดเลย
0: ซิงเกิลล่าสุดของนะฮะพี่เสรีรุ่งสว่างชื่อว่าวัดกำแพงหลวงพ่อไป
1: เรียกว่ามีไม่กี่วัดในประเทศไทยนะที
0: ่
1: มีเพลงเป็นของตัวเองไพเราะขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะคลอให้ฟังเบาๆ

0: ัสการ
1: เจ้าวาดครับผม
2: เจริญพร
0: ประวัติวัดนี้เรากี่ปีแล้วครับ
3: สร้างมาตั้งแต่สมัยปี2300
0: โอ้โห300
3: ปลายกรุงศรีอยุธยาปี2300เนี่ยในช่วงสงครามเนี่ยได้เกิดเป็นวัดร้างเกิดขึ้นก็มีหลวงพ่อคงจากวัดกำแพงบางจาก
0: หลวงพ่อคง
3: ท่านจะไปนมัสการพระประสงค์เจดีย์ที่นครปฐมเดินทางทางเรือผ่านคลองหน้าวัด
0: และตุ้งดงมาตรงนี
3: ้มาเห็นสิ่งปลูกสร้างนี้ยังดีอยู
0: ่
3: ก็ในความคิดของท่านคือจะมาบูรณะที่นี
0: ่
3: เพราะเดิมมีวัดนี้ไม่ชื่อวัดกำแพงชื่อวัดสว่างอารมณ
4: ์อ๋อแต่เดิม
3: แต่เดิม
4: แต่ชาวบ้านชอบเรียกวัดกำแพง
3: เพราะอะไรครับพอท่านมาบูรณะที่นี่ชนญาติโยมมาญาติโยมที่นี่จึงเรียกท่านว่าท่านที่มาจากวัดกำแพง
5: คุณผู้ชมครับวัดกำแพงตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2300ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อพุทธศักราช2468เดิมชื่อวัดสว่างอารมณ์สาเหตุที่ชื่อวัดกำแพงมาจากการที่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีหลวงพ่อคงพระภิกษุซึ่งบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดกำแพงบางจากได้แวะจอดเรือค้างคืนที่หน้าวัดร้างสว่างอารมณ์และต่อมาได้บูรณะวัดให้กลับมาเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ประกอบกิจพระศาสนาได้ดังเดิมชาวบ้านมักจะเรียกหลวงพ่อคงว่าท่านที่มาจากวัดกำแพงจนเรียกกันต่อมาว่าท่านวัดกำแพงและในที่สุดก็ได้เรียกวัดนี้ว่าวัดกำแพงจนทุกวันนี
3: ้ก็เลยนับว่าท่านเป็นเจ้าวัดรูปแรก
0: ครับ
4: ครับ
3: และหลวงพ่อไปก็มาเป็นลูกศิษย์ของท่าน
0: อ๋อฮะ
3: เพราะหลวงพ่อไปเนี่ยเป็นคนพื้นที่พออายุครบบวชท่านก็บวชอาจารย์คงเป็นพระบูชาท่านก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คงมาตลอดจนหลวงพ่อคงนิลาสิกขาก็มอบหมายให้หลวงพ่อไปดูแลวัดนี้แทน
0: ครับ
3: ท่านยังเป็นเจ้าวัดรูปที่สอง
0: อืม
4: ครับ
0: ท่านก็พัฒนาวัดมาโดยตลอดถูกไหมฮะโบสถ์หลังนี้ก็เป็นโบสถ์หลังที่สอง
3: หลังที่สอง
0: ที่ท่านสร้างขึ้นด้วย
3: ใช
4: ่รวมถึงพระประธานนะ
0: ครับ
4: พระปัดก็สร้างไว้นะด้านนี
0: ้ครับ
4: พระประธานในโบสถ
3: ์โบสถ์อันนี้สร้างตั้งแต่ปี2467
0: 100
3: ใกล้แล้ว
4: อีก 3 ปี
3: จะครบ100
0: จะครบ100
3: แล้วโบสถ์อันนี้จะต่างกับที่อื่นคือจะเป็นเทปูนทั้งหลังจะไม่มีกระเบื้องหลังคาจะเป็นวาดเป็นอยู่เบื้องหลังคาไม่แน่ใจว่าน่าจะเหลือแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วมั้ง
0: หลังคาเนี่ยปูนหมดนะฮะเรามองมาเราคิดว่ากระเบื้องไม่ใช่วาดให้เหมือนกระเบื้อง
3: กิจกรรมฝาผนังเนี่ยมาเริ่มทำที่หลังตอนสมัยเจ้าวาดองค์ที่5ที่พุ่งมรณภาพไป
4: สะดุดตาด้านข้างพระอาจารย์ครับ
0: ทำไม
4: อ่ะอันนี้คือ
3: เป็นแผ่นไม้กระดานที่ไม้กระดานที่ปลูกกุฏิหลวงพ่อไปเลย
4: ครับ
3: จะเหลืออยู่ชิ้นเดียวที่หลวงพ่อนั่งนั่งจนกลัดก่อนเป็นรูปก้นหลวงพ่ออ๋อ
0: นี่เป็นจุดที่ท่านนั่ง
3: ใช่ใช่
4: ก็คืออยู่ที่พื้นนี่นะฮะ
0: กุฏิหลวงพ่อนี่ก็ลื้อไปหมดแล้ว
3: หมดแล้ว
0: โอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นสมบัติ
3: สมบัติน
0: ะครับที่มีความผูกพันกับหลวงปู่ทางวัดก็เก็บไว
4: ้ดูคล้ายเลข8
0: นั่น
3: จะมากจะมาก
4: ราบขอพร
3: กราบขอพรจะมาก
0: เป็นเรื่องอะไรแนวไหนยังไงท้าทายแล้วครับเ
3: ล
0: ยเนี่ย
3: ส่วนมากเรื่องท้าทายแหละการงานก็ได้แต่ถ้าหารนี่ไม่ได
4: ้เพราะว่าท่านชอบทหาร
3: ใช่ถึงแม้
0: จะมาขอไม่มีทาง
3: จะมาขอไม่ได้
0: ท
3: หาร
0: ไม่มีทาง
4: ติดเลย
3: สมมติหลวงปู่ถ้าชอบปูเค็มก็จะมาปูเค็มมาถวายหลวงปู
4: ่อ๋อเคล็ดลับคือปูเค็ม
3: เนี่ยมาแก้กันนะ
0: ปูเค็มชอบ
4: ย่างปลาหมึกเทียนอาหารทะเล
0: ครับ
4: นะฮะ
0: โอ้มีร้อยกว่าร้าน
4: อันนี้ของจริงแล้วบอกเลยว่าอย่างปลาหมึกเทียนเนี่ยออกทะเลไปนิดเดียวนะมีช่วงบางช่วงดูปลาวาฬได้นะปลาวาฬบูด้า
0: จริงเหรอ
4: หนุ่มเคยพาลูกไป
0: ปลาวาฬเลยเหรอ
4: ปลาวาฬบูด้าจริงๆ
0: ไม่ใช่โลมา
4: คือไม่เคยเชื่อใครเลยเนี่ยนะ
0: ไม่มีลูกมีเมียครับก็ไม่รู้จะเอาไปดูทำไม
4: แต่กับสาวๆเนี่ยโอ้โหชื่อ
0: นี่
4: เขาพูดอะไรก็เชื่อขอโทษครับ

0: การ
1: รับศีลและพรอิ่มบุญกันทั่วหน้าแล้วก็ได้เวลาไปเที่ยววัดกำแพงกันต่อครับสถานที่ต่อไปคือจุดไฮไลท์ที่ทุกคนจะต้องมากราบไหว้นั่นก็คือมณฑปหลวงปู่ไปรฉันทสโลนั่นเองครับ
2: พระอาจารย์ครับสถานที่ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือมณฑปหลวงพ่อไป
3: ใช่ใช่
2: ครับมีความเป็นมาไงครับอาจารย
3: ์มณฑปหลังนี้เป็นมณฑปหลังที่สองหลังแรกจะเป็นมณฑปที่บรรจุฐานรูปเหมือนหลวงพ่อไปองค์เนี้ย
2: ครับ
3: องค์เดียวสมัยก่อนนี
2: ้ครับ
3: แล้วก็เมื่อมีประชาชนมาไหว้มากขึ้นทำให้มันคับแคบ
2: ครับ
3: ก็จึงย้ายมณฑปหลังแรกเนี่ยไปอยู่ทางด้านนู้นและสร้างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับประชาชนที่มากราบไหว้
4: มากันได้นะครับกราบนะฮะหลวงพ่อไปแล้วก็รวมไปถึงนะครับอัฐิท่าน
2: ก็ที่บอกว่าให้มาขอเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จนะครับเรื่องค้าขาย
4: จุดนี้แหละจุดนี้แหละนะครับมารอง
2: ทหารเอาไว้ทีหลัง
1: คุณผู้ชมครับหลวงปู่ไปรฉันทสโลท่านเกิดที่หมู่บ้านบางบอนเมื่อวันอังคารปีพุทธศักราช2408ปีฉลูเป็นบุตรนายเมฆนางเหมทองเหลือเมื่อนายไปรมีอายุพอที่จะเรียนหนังสือได้แล้วนายเมฆผู้เป็นพ่อจึงได้นำมาฝากเรียนหนังสือกับหลวงพ่อคงด้วยความเฉลียวฉลาดของนายไปรจึงเป็นที่รักใคร่ถูกอัธยาศัยของหลวงพ่อคงเป็นอันมากครั้นเมื่ออายุครบ20ปีจึงได้บวชเป็นพระณพัทสีมาวัดกำแพงมีหลวงพ่อคงเป็นพระอุปัชฌาย์ขณะที่พระไปรบวชอยู่กับหลวงพ่อคงนั้นพระไปรมีความสุขความเพลิดเพลินอยู่กับการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทั้งได้ช่วยเหลือกิจการงานของวัดเป็นอย่างดีจึงเป็นที่ไว้วางใจของหลวงพ่อคงเป็นอย่างยิ่งครั้นเมื่อหลวงพ่อคงได้ลาสิกขาแล้วพระไปรได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนได้ปกครองพระเนรและเด็กวัดโดยยึดเอาแบบการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยของหลวงพ่อคงเป็นหลักในวาระที่ท่านอายุครบ75ปีท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์จนถึงมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2489รวมเสรีอายุได้86ปี63พรรษาครั้นถึงเวลา 22:00 น.ตามกำหนดเวลาประชุมเพลิงเผาจริงพระสงฆ์จากวัดต่างๆลูกศิษย์ผู้ที่เคารพนับถือต่างพากันขึ้นเมนเผาศพหลวงพ่อไปรแต่ก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อเพราะผู้ที่มีผู้หามาช่วยไม่สามารถจุดติดได้เลยจากเหตุการณ์ที่จุดพลุไม่ติดและยิงปืนไม่ออกในเย็นวันชาปนกิจศพหลวงพ่อไปรครั้งนั้นยังติดตราตรึงใจของผู้ที่ประสบมากับตนเองหลวงพ่อไปรโด่งดังในเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีจนมีลูกศิษย์มากมายว่ากันว่าอัฐิเท่าอังคารของหลวงพ่อนั้นทางวัดได้เก็บรักษาไว้ส่วนหนึ่งและจัดทำไปตามประเพณีที่เรียกว่าลอยอังคารส่วนหนึ่งด้วยบรรดาศิษย์ของหลวงพ่อต่างก็มีความประสงค์อยากจะได้อัฐิเก็บไว้บูชาบ้างแต่คณะกรรมการไม่สามารถที่จะจัดแบ่งให้ได้พวกเขาจึงพากันไปเก็บเอาเศษฟืนเศษหยวกกล้วยที่แกะสลักประดับเชิญตะกอนวางลงศพหลวงพ่อเอาไปบูชาด้วยความศรัทธาเคารพนับถือและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเมื่องานชาปนกิจศพหลวงพ่อไปรผ่านพ้นไปได้ไม่นานนักคณะกรรมการได้จัดการปั้นรูปเหมือนเท่าองค์จริงของท่านขึ้นไว้ให้บรรดาลูกศิษย์และผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสได้กราบไหว้บูชาซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุขที่สง่างามได้มีการจัดงานที่ระลึกวันมรณภาพของหลวงพ่อเป็นประจำทุกปีตลอดมาเพื่ออุทิศบุญกุศลถวายท่านตราบเท่าทุกวันนี
2: ้ครับในนี้มีของสำคัญอะไรบ้างคร
3: ับ ก็มันจะมีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อไปที่ทำจากไฟเบอร์การ์ด
2: แล้วก็เหมือนมีพระบรมสารีริกธาตุ
3: พระบรมสารีริกธาตุนี้จะได้มาจากกรมการศาสนาไปรับมาท่านให้มาองค์การจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุคือพระพุทธเจ้า
4: ครับ
3: รอบๆนี้จะเป็นสาวสาวก
4: ครับ
2: ในนี้ปกติก็จะไม่ได้เปิดให้ญาติโยมเข้ามา
3: จะเปิดเฉพาะช่วงงานประจำปีกองทางวัดกำแพงจะจัดงานประจำปีช่วงประมาณกลางเดือน4ก็คือประมาณเดือนมีนา
4: อ๋อครับ
2: ด้านหลังที่ท่านมีวัตถุโบราณนะ
4: ในพระปาง
3: ใช่พระปางอันนี้จะเป็นเศียรพระนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพระปางโดนขโมยขุดเข้าไปทำให้ปางเอียงแล้วขุดเข้าไปเป็นรูเข้าไปแล้วข้างในมีทั้ง6ห้องแล้วหลวงพ่อเนี่ยจึงให้ลูกศิษย์เนี่ยตัวเล็กๆเข้ามาไปดูที่มีข้างในมีอะไรก็ไปเจอว่าข้างในมีทั้งหมด6ห้อง5ห้องเนี่ยสมบัติไม่มีแล้วเหมือนกับคนขโมยไปหมดแล้ว
4: คร
3: ับ ก็เหลือเศียรพระพุทธรูปเหลือแค่3เศียรในห้องส
4: ่
3: วนห้องที่6เปิดไม่ได
4: ้คร
3: ับ หลวงพ่อเลยให้เอาเศียรพระพุทธออกมาเพื่อให้โยมได้สักการะบูชาเอาออกมาจากพระปางก็ปิดแล้วก็บูรณะพระปางให้ตรงทำให้รู้ถึงสมัยว่าทําเพราะสมัยพระเจ้าประสาททองเนี่ยจะทําจากหินทรายแดงส่วนใหญ่อ๋อครับจึงรู้ว่าพระ พระพุทธเนี่ยมาจากสมัยนั้นแต่ตัวองค์ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเหลือแต่เศียรพระอย่างเดียว
4: ครับก็เป็นของเก่าโบราณนะครับมีถึงรูปภาพนะครับเล่าเรื่องราวเก่าๆของทางวัดนะครับถ่ายเก็บไว้ด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่อยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นหอระฆังใช่ไหมฮะ
3: หอระฆัง
4: หอระฆังนะครับและนี่คือนะฮะที่มาของการสร้างเหรียญรุ่น
3: สร้างเหรียญรุ่นแรก
4: นะครับคือแท้งน้ำที่เป็นปูนนี่แหละใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
3: ใหญ่อยู่แล้วหอระฆังปัจจุบันนี้ก็ย้ายมาอยู่ด้านหน้าด
4: ้
3: านหน้าแท้งแล้ว
4: คือย้ายหอเดิมเหรอฮะ
3: ย้ายหอเดิม
4: อ๋อเหรอ
0: จากนี้เราไปไหนกันต่อครับ
3: เดี๋ยวจะไปวิหารหลวงพ่อโตอู่ทองที่ด้านใน
4: ได้ครับ
3: ที่รู้ว่าวัดสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่ไปครับท่านชมไปดูกันครับภาพโบราณเลยนะ
3: โบราณเก่า
4: เป็นมรดกของทางวัดนะฮะเก็บรักษาไว้เป็นพระปรางองค์เดียวในย่านบางขุนเทียนครับ
3: มันตกหลังเก่าแล้วพระไปสร้างทำให้ลูกขาทีวีเขาออกไม่ได้ไปย้ายพระ
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับจะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วนเทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บรีสสูตรซักด่วน
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
14: กลับมาช่วงที่2ของรายการซักทิศคงกระพันเรายังคงอยู่กับความยิ่งใหญ่สวยงามของวัดกำแพงและสถานที่ที่คุณผู้ชมจะได้รับชมนับจากนี้ไปถือได้ว่าเก่าแก่และมีความสำคัญมากเพราะนี่คือวิหารที่อยู่คู่กับวัดกำแพงมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดเลยทีเดียวครับ
2: โอ้พี่ท่านโอ้สวยมากโอ้โหสการครับ
3: ที่หาหลวงพ่อโตอู่ทอง
2: โอ้โหท่านผู้ชมครับสวยงามมากนะฮะ
0: เราบูรณะใหม่ตอนปีอะไร
3: นะได้เป็นยุคสมัยหลวงพ่อไป
0: ครับ
3: ที่มาบูรณะ
0: แต่ภาพนี้ก็ดูว่าเพิ่ง
3: เพิ่งจะทำจะบอกเป็นพื้นทาสีเฉย
2: ๆครับ
0: โอ้สวยงามมาก
3: นี่ก็เป็น
0: ชาดก
3: ที่การมาหนังเป็นพุทธประวัติ
0: พุทธประวัติ
3: ทั้งเดิมคือไม่มีหลังคาเลยแต่เสา
2: อ๋อเหรอฮะ
3: แต่เสาหลวงพ่อตากแดดอยู่
2: อ๋ออันนี้เรามาเติม
3: ใช่มาบูรณะเป็นหินทรายแดงทั้งหมด
0: เป็นหินทรายแดงนะ
3: ครับทรายแดง
2: โอ้โหนี่เป็นภาพโบราณเลยนะ
3: โบราณเก่าแล้วความชื้นมันขึ้นทำให้องค์หลวงพ่อเริ่มจะแตกแล้วก็หลวงพ่อเลยมาบูรณะแล้วทำการปิดทองไว
2: ้
3: ปิดทองไว้อย่างสวยงามแต่คงลักษณะเดิมทุกอย่าง
2: อืม
0: โอ้สุดยอดนะก็ถือว่าเป็นพระประธานนะพระพุทธรูปโบราณที่ถือว่าองค์ใหญ่นะพี่ท่าน
2: ใช่
0: ถ้าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่เล็กนะไม่เล็กแสดงว่าวัดนี้เคยรุ่งเรืองมาก่อนนะก่อนหน้าที่จะมาเป็นวัดร้างที
2: ่ใช่ใช
0: ่หลวงพ่อคงมา
2: ท่านผู้ชมหลวงพ่อก็ได้เล่าให้ฟังว่าที่ต้องร้างไปเนื่องจากว่าเกิดโรคห
3: า
2: ก็เลยต้องอพยพหนีกันไป
0: ครับ
2: นะฮะตรงนี้เคยเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองนะเป็นมรดกตกทอดมานะฮะจนถึงรุ่นเราแล้วก็ชาวบางขุนเทียนยังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทางวัดกำแพงเองก็อนุรักษ์แล้วก็ดูแลไว้อย่างดี
0: นี่ครับพระปรางที่อยู่คู่กับวัดมาเหมือนกัน
2: พระมหาปรางเจดีย์ศิลปะขอมเขียนไว้ตรงนี้นะฮะสร้างก่อนพ.ศ. 2300 2300เนี่ยหลวงพ่อคงนะฮะทุดงผ่านมาพอดี
0: ครับ
2: ปีที่เจอเนี่ย 2,300 แต่ว่ามีแล้วก็แสดงว่าเลยไปอีก
3: ต้องโลกหาระบาดจะเป็น 2,100 กว่าทำไมไม่เจ้าประสาททอง
2: 2,100 เลยนะฮะ
3: เพราะส่วนใหญ่วัดลาดจะมีแต่ จดีย์จะไม่มีพระปางพระปางจะมีแต่วัดหลวงน่าจะมีที่ที่เดียวที่มี
4: มีพระปางที่เดียวแสดงว่าวัดนี้เนี่ยมีความสำคัญมีเชื้อสายกษัตริย์อาจจะเคยท่านสร้างเอาไว้หรือเปล่า
3: อาจจะเป็นไม่ได้เพราะในสมัยนั้นไม่ปรากฏนามพระเจ้าว่าเป็นใคร
4: ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นจุดหน้าด่านนะหน้าด่านของกรุงนะฮะ
2: กรุงศรีอยุธยาก
4: รุงศรีอยุธยาเพราะว่าเข้าจากอ่าวไทยมาเนี่ยเรือจะเข้ามาแถวนี
2: ้นี่คือเหมือนอดีตชาติเคยเป็น
4: แหมรู้สึกสัมผัสหรือเราจะเคยเป็นแม่ทัพแถวนี้มาก่อนณวันนี้เราจะต้องได้หลวงพ่อจอบหนึ่ง
2: น่าจะเป็นขุนแผน
4: ติดตัวกลับไปน่าจะเป็นสมบัติเก่าของเราดูหลวงพ่อพิจารณาด้วยฮะ
14: โอ้ถ้าเล่นเอาอดีตชาติมาขนาดนี้แล้วก็เห็นทีสมบัติที่ตามหาก็คงต้องใช่ของพี่ๆทั้งสองแล้วล่ะครับเอาเข้าไปพระอาจารย์นี่จะเคลิ้มตามไหมเนี่ยเอาใจช่วยนะพี่ๆ
4: เป็นพระปางองค์เดียวในย่านบางขุนเทียนครับพระปางนี้เคยมีถูกลักเล็กขโมยน้อยนะครับมาขุดนะครับเอียงหลวงพ่อองค์ไหนฮะบูรณะกลับมา
3: เข้าไป
4: เจ้าวาดองค์ที่สองวัดนะครับได้นะครับให้พระปางกลับตรง
3: ให้ตรงเหมือนเดิมจนจะขโมยไอ้สาวข้างบนเนี่ยมันเป็นสัมฤท
4: ธิ์
3: แต่ขโมยไปไม่ได
4: ้เพราะว่า
3: ขึ้นไปแล้วก็ตกมา
4: ขึ้นไปแล้วก็ตกมาขึ้นไปแล้วก็ตกมา
2: ชีวิตเนี่ยคงวิบัติกันไปหมดแล้วนะโจรเหล่านั้นนะฮะเกเรมากนะมาขโมยของวัดไม่เข้าใจเลย
3: อันนี้จะเป็นมณฑปหลังแรก
4: ครับ
3: เป็นมณฑปมหาอุดคือพระเข้าออกทางเดียว
2: ครับ
3: จะมันประดิษฐานคือพระพุทธรูปไม้ที่เป็นปางห้ามสมุทรส่วนมากเป็นที่พึ่งของญาติโยมที่ว่าเวลามาหลบน้ำท่วม
4: เพราะว่า
2: เป็นเนิน
4: ที่สูง
3: ใช่เนินสูงน้ำจะไม่ท่วมนะ
2: เข้าใจแล้วครับ
3: แล้วหลวงพ่อองค์ที่5พยายามทำให้ดีนั่นแหละพยายามจะนำหลวงพ่อฟางบาทหลายๆเนี่ยไว้ตรงนี้
4: เพื่อความสวยงาม
3: เพื่อความสวยงามเพื่อให้ญาติโยมมาวิ่ง
4: ขึ้นมา
3: ก็มากราบไหว้ที่นี่เลย
4: ครับ
2: แต่ก็มีเรื่องเล่าไง
3: เ
2: ป็นตำนานของทางวัดว่าพอท่านเจ้าว่าองค์ที่5
4: ครับ
2: นะครับ
3: พอเริ่มสร้างศาลาเริ่มทำปุ๊บท่านก็ป่วยเพราะที่นี้เดิมทีมีลูกคาเทวีปกปักรักษาอยู
4: ่ฮะครับ
3: พอนำหลวงพ่อมาตั้งปุ๊บต้องป่วยตั้งแต่สร้างศาลาเนี่ยสร้างแล้วหลวงพ่อมาตั้งเนี่ยป่วยมาโดยตลอดแล้วก็หลวงพ่อที่ทางโดนเขาดูให้ตรงนี้คือที่อะไร
4: มีพระอีกรูปหนึ่งองค์หนึ่งท่านดูมาบอกว่า
3: ตรงนี้เป็นที่อะไรเป็นที่มณฑปหลังเก่าแล้วพระไปสร้างทำให้ลูกคาเทวีเขาออกไม่ได้ให้ย้ายพระ
4: ครับ
3: แล้วก็จะย้ายพระไปสร้างไว้ทางนู้นส่วนสิ่งบางอย่างนี่บอกให้ไว้ที่เดิมไม่เป็นไร
4: ให้ร่มให้เงาไป
3: ให้ร่มให้เงา
4: บังแดดบังฝน
2: เราก็เลยทำศาลานี้ขึ้นมา
4: เก็บไว้อย่าง
3: น
4: ี
3: ้คนเคยเห็นนั่งห้อยขาอยู่ที่ต้นลั่นทม
4: มุมนั้นเหรอฮะ
3: มุมนั้นเลยไม่ต้องคนอย่างพระนี่แหละช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มนี่เราก็ไปส่งน้ำ
4: โอเปเรเลยนะ
3: หันกลับมาปุ๊บเห็นนั่งห้อยขาอยู่ก็รีบไปส่งน้ำเลยแล้วกลับมาก็ไม่เห็นแล้ว
4: แต่งกายยังไงอะไร
3: ชุดไทย
4: ชุดไทย
3: ชุดไทย
4: นั่งห้อยขาอยู่หันด้านหันเห็นด้านหน้าหรือหันหลัง
3: เห็นด้านหน้าเลย
4: เห็นหน้าเลย
3: แล้วก็ถ้าพระที่มาอยู่กุฏิทางด้านนี้ใกล้ๆเนี่ย
4: ครับ
3: เพราะว่าใครมานอนเนี่ยเราอยู่กุฏิพระถ้าไม่สวดมนต์เนี่ยจะไปปรากฏให้เห็นปกติไปดึงขามากอะไรมากให้ลุกมาสวดมนต์ก่อนนอน
2: โอ้โหนะหลวงพ่อครับแล้วหลังจากที่ย้ายนะฮะองค์พระปางป่าเลไลเนี่ยไปไว้ที่นู่นแล้วท่านเจ้าวาดองค์ที่5เป็นไงอาการดีขึ้นไหมฮะ
3: ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มันป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: ท่านก็มรณะในที่สุดแต่ว่าทางวัดก็เลยเก็บนะฮะมณฑปหลังเก่าไว้ในสภาพเดิม
3: เลย
2: นะฮะนี่คืออิฐตั้งแต่สมัยอยุธยานะพี่แท่ง
4: ครับ
2: เนี่ยใจผมคิดนะก็เป็นมณฑปขึ้นมาแล้วก็มีพระอยู่ข้างในนะโดนว่าเดินเข้าไปกราบไหว้แล้วออกมานะท่านจะเล็กๆแบบนี้แหละ
4: ที่เก็บน้ำฝนคอนกรีตสร้างเมื่อปีพ.ศ.2477นะครับเงินทั้งหมดในการสร้างนะครับ376บาท
2: ก็เนี่ยนะฮะรายชื่อนี้นะฮะถ้าอยากได้นะฮะหลวงพ่อไปรุ่นหนึ่งนะให้ไปตามกับรายชื่อเหล่านี
4: ้ นี่ผู้คนที่มีหลวงพ่อไปนะครับ
2: รุ่นหนึ่ง
4: นะฮะเริ่มจากนามสกุลอ่อนทรัพย์
2: นะเจ้าภาพเลยนะเจ้าภาพใหญ
4: ่ได้ข่าวว่าเป็นญาติกับหลวงพ่อ
3: เป็นนามสกุลของพี่ชายหลวงปู่ไป
4: บริจาควันนั้นเนี่ยเยอะมากนะฮะ
2: 108บาท
4: นะเริ่มที่108บาทที่เหลือก็บาทนึงนะครับ50ตังค์อะไรมีหมดเลยนะฮะยังได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างมั้ยฮะ
3: ก็มีน้ำฝนรองลงมาก
0: ็ยังเก็บน้ำอยู
3: ่ล้างอะไรได้แต่ว่าน้ำฝนตอนนี้มันดื่มไม่ได
0: ้ก็เป็นตำนานนะฮะก็มาแล้วก็ยังชื่นใจว่าได้ยังมีสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับนะหลวงพ่อไปอยู่แล้วก็เป็นตำนานของวัตถุมงคลชื่อดังหนึ่งในเบญจภาคีนะเหรียญหล่อโบราณของประเทศไทย
4: วันนี้มีมาที่รายการเรามาที่วัดนี่แหละ
0: ได้เห็นของจริง
4: ได้เห็นของจริงได้พูดคุยว่าถ้าอยากจะครอบครองอยากจะมีบ้านเนี่ยมีวิธีการยังไง
0: ย้อนยุคก็พอมั้ง
4: ใช่ไม่เป็นไรคือมีหลายรุ่นหลายแบบมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
3: ก็ส่วนใหญ่จะเรียกว่าแคล้วคลาด
4: ครับ
3: เวลามีเรื่องกันแล้วคือส่วนมากจะยิงไม่ออก
0: เอาละถ้าอยากเห็นจริงๆ
4: นะ
0: เดี๋ยวหนุ่มพาไปวันนี้เดี๋ยวมีเซียนใหญ่มา
15: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
20: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: เทพไทย
22: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
23: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
24: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
25: สะดวกช้อป
24: ที่ช็อปมาเนีย
26: กลับมาในช่วงนี้กับที่สุดของวัตถุมงคลหลวงพ่อไปรฉันทสโลวัดกำแพงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นที่เคารพและเลื่อมใสศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านล้วนทรงคุณค่าได้รับความนิยมและแสวงหาอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์โดยเฉพาะวัตถุมงคลชิ้นเอกซึ่งได้รับความนิยมสูงและหาดูหาเช่าได้ยากยิ่งคือเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรปี2478เนื่องด้วยเป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกที่ท่านสร้างขึ้นตามที่ศิษยานุศิษย์ขออนุญาตจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกซึ่งพุทธคุณเด่นทางคงกระพันชาตรีมหาอุดและเมตตามหานิยมสมกับคำที่ว่ามีเหรียญหลวงพ่อไปรวัดกำแพงใครจะมาฆ่าแกงก็ไม่ต้องกลัวถึงไหนถึงกันคงกระพันชาตรีดีนักแลนั่นเองครับ
0: แล้วก็มาถึงช่วงคงกระพันนะฮะโอ้โหช่วงที่ทุกคนรอคอย
4: ช่วงนี้ตรงกับชื่อหนุ่มมาก
0: หนุ่มคง
4: โดยเฉพาะวัดนี
0: ้ครับนอกจากพี่กิตแล้ววันนี้เราต้องขอต้อนรับนะครับพี่โทนบางแคครับ
4: สวัสดีครับ
27: สวัสดีครับ
0: โทนนะ
27: สว
0: ั
27: สดีครับ
0: วันนี้ให้เกียรติรายการของเรา
27: คร
0: ับ ก็มาหลายรอบแล้ว
4: ผมอยากเห็นหน้าเห็นตัวจริงมานานแล้ว
0: ผมติดตามเขาตลอดใน YouTube
4: ครับ
0: ดูเรื่องราวนู่นนี
4: ้เปิดเข้าไปดูยังไงพี่เวลาติดตามพี่
0: โทนบางแคพิมพ์เข้าไปเลย
27: ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลย
4: นี่ติดตามเรื่องราวส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่นำเสนอได
27: ้
4: วันนี้เราจะมาเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อไป
0: หลวงพ่อไปวัดกำแพง
27: ต้องบอกเลยผมเนี่ยความรู้น้อยมากจะสู้พี่สู้เซียนพาสฝั่งวัดกำแพงไม่ได้เพราะนั้นที่ผมสะสมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกหมดเลย
0: เซียนแพงเซียนใหญ่เขาจะถ่อมตัว
27: เป็นรุ่นแรกหมดเลยมาเปิดให้ดูเลยผมมีเอามานิดเดียวนะ
0: ครับ
27: โอ้
0: โห
27: ที่แลเลยเนี่ยอันนี้คือเสมมาเขาเรียกก้นแมงดาอันนี้จะหายากที่สุดหายากที่สุดแล้วเหรียญนี้ที่ผมเอามาคือเป็นพระพิธีรุ่นเดียวที่หลวงปู่ไปพิเศษก็คือเหรียญพระแก้วมรกต2475
4: ครับ
27: อันนี้ผมไม่ได้คิดเองว่าท่านไปนะมันมีฎีกาในประวัติการปลุกเสกพระของวัดพระแก้วมรกตปี2475รุ่นนี้นะพระเกจิที่ไปเสกเนี่ยถ้าเราวันนี้เราคุยเรื่องปู่ไปเนี่ยปู่ไปนั่งพิธีนะครับนั่งต้นเขาเรียกว่าเป็นพระลำดับที่1
0: ครับ
27: ในวันปลุกเสกเพราะปลุกเสก7วัน7คืน
0: ครับ
27: เนื้อมั้ย
0: ฮะ
27: พระภูมิบางโคพ่อเดิมหนองโพ
4: โ
27: พพ่อคงบางกะพร้อมพ่อจาดบางกะเบาพ่ออีสัตหีบ
4: ค
27: ือเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยที่ดังในปี2475เนี่ยมาครบรวมทั้งหลวงปู่ไปด้วย
0: นี่ไง
4: เพื่อปลุกเสก
27: ทองแดงเนี่ย 2,500 บาทราคาปัจจุบันไม่เกินไม่น่าเกินนี
4: ้
27: แต่ว่าถ้าหลังจากรายการนี้ออกไปน่าจะ 8,000 แล้วล่ะ
0: สนไหม
27: กลับมาที่หลวงปู่ไป สวยไปเนี่ยที่นิยมที่สุดก็จะเป็นจอบจอบหนึ่งพระเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพระหล่อโบราณเขาจะทำหุ่นเทียนเขาจะแกะแม่พิมพ์เสร็จตีหุ่นเทียนหลวงพ่อไปเนี่ยเป็นการตีหุ่นเทียนสองพิมพ์ก็คือมีหน้ากับหลังเขาจะเอาหน้ากับหลังมาประกบ

0: กันพระทุกองค์ของลูกไปจะมีรอยประกบเป็นเหรียญหล่อที่มีตำหนิในพิมพ์ชัดเจน
1: ตรงไหนฮะ
0: ถ้าหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระหลวงปู่ไปเนี่ยผมเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีการทำเนี่ยมัน
1: โบราณ
0: โบราณเวลาเทโลหะลงไปแทนหุ่นเทียนเข้าเบ้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดสะเก็ดไฟพระทุกองค์เนี่ยเวลาหยิบขึ้นมาปุ๊บถ้ามีสะเก็ดเป็นเม็ดตามองค์เนี่ยโอกาสแท้สูงแต่ถ้าอันไหนเกลี้ยงเนี่ยโอ้โหโอกาสเก๊สูงนะนี่คือเบสิกง่ายๆแล้วพระปู่ไปนะถ้าหยิบมาแล้วหนาเก๊หมดต้องบางคืออย่างนี้คืออย่างนี้การแกะพิมพ์โบราณเนี่ยเขาแกะ ลงบนหินการแกะลงบนหินเนี่ยเขาแกะลึกไม่ได้เพราะถ้าแกะลึกเขาไม่สามารถดึงหุ่นออกมาได้เพราะมันจะติด
1: ติดลึก
0: มันลึกเนี่ยมันดึงหุ่นไม่ได้หลวงพ่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสร้างกี่องค์นะ
1: ครับ
0: แต่ผมรับรองว่าหายากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและผมเชื่อว่าสร้างไม่น่าจะเกิน 2-300 แล้วหลวงพ่อไปเป็นพระชนิดเดียวที่โคตรศึกยังไงก็เป็นแสนอันนี้เป็นแบบเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าบรรจุอัฐิ
1: หลังจากที่ท่านมรณะ
0: หลังจากที่มรณภาพแล้วครับจะมี3พิมพ
1: ์
0: เน
1: ี่
0: ยเขามีครบเลยพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็ก
1: ครับ
0: นี่ไปงัดมาจากหน้ารถนะติดหน้ารถไปไปงัดมาจากหน้ารถเนี่ยดูเด็กกาวอยู่เลยเนี่ย
2: ทำไมถึงไว้หน้ารถ
0: ผมนับถือท่าน
1: เดิน
0: ผมมีประสบการณ์กับท่าน
2: ยังไง
0: ผมชื่อโทนบางแคนะเพราะว่าผมไปโตที่บางแคก่อนหน้านี้ผมอยู่แถวนี
2: ้
0: เด็กแถวนี้ก็จะมีอะไรอ่ะเส้นพระราม2นี่เส้นนิยมของพวกผมนะซิ่งรถตรงนี้แข่งรถเส้นหลักในการแข่งรถผมตอนนั้นผมจำได้เลยว่าผมไปกลับไปบ้านที่บางมดไปหาย่
2: า
0: แล้วก็ซัดมอไซค์มาโหเต็มที่เลยประมาณ5 ทุ่มรู้ว่าเร็วมากโหแล้วก็ตบขวาเพราะตบขวาถ้ารถกำลังกลับรถพ่วงมันตีเลน2เต็มลำเลยตึ้มแบบรู้ไม่ทีก็คืออยู่ในคูน้ำม
2: า
0: ก่อนเป็นคูน้ำตรงกลางรถผมเนี่ยไปติดอยู่ในรถเขาผมก็ลากไป
2: ตัวเรากระเด็นออกมาลง
0: สิ่งแรกที่ผมหาคืออะไรรู้ไหมครับหมวกกันน็อกเพราะไปยืมเขามาปึ๊บพอกอดหมวดได้นะลุกไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้มันลุกไม่ได
2: ้
0: พอเห็นมูทีปึ๊บเจ็บเว้ยพี่ตอนแรกไม่เจ็บพอเห็นรถพยาบาลเห็นรถมูทีปเจ็บเว้ยเออแล้วก็โอ้โหองค์เดียวเลยไอ้เนื้อเงินยวงนั่นแหละ
1: ไม่นี่เกือบจะพูดได้เลยนะถ้าไม่มีหลวงพ่อไปวัดกำแพงวันนั้นอาจจะไม่มีโทน
0: ไปคุยกับร่างของพวกน้องพี
1: ่นะไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องพุทธคุณนะก็โดดเด่นมากเรื่องนี้นะฮะมีหลวงพ่อไปวัดกำแพงใครจะฆ่าจะแกงไม่ต้องกลัวนะคำนี้เลยไหมฮะ
2: คำนี้มาจากเมื่อไหร่
1: มาจากไหน
2: พี่เกศ
3: มันพูดกันต่อมาคือคนที่เอาหลวงพ่อไป
2: ชาวบ้านในซอยตามตลาดนี่พูดกันหมด
3: โดยเฉพาะแนวเรื่องของความคงกระพันความแคล้วคลาดปลอดภัยนี่เยอะมากคนที่เป็นลูกศิษย์นี่จะทราบกันดีแต่สิ่งที่ผมประทับใจโดยส่วนตัวก็คือคราวที่จอบ3ที่เขาเรียกกันนะ
1: รุ่นไหนฮะ
3: รุ่นเนี้ยครับจอบ3เนี่ยมีคนนึงเขามาเช่าเขาบอกว่าเขาได้รับการเล่ามาจากอีกทีนึงก็คือมีคนขับรถของวัดนึงพาอาจารย์เจ้าวาดองค์นึงเนี่ยไปทําภารกิจคราวนี้รถเกิดอุบัติเหตุแรงเลยนะเจ้าวาดมรณภาพแต่ว่าคนขับรถอ่ะไม่เป็นอะไรเลยชาวบ้านก็ไปถามว่าห้อยอะไรของดีอะไรเขาก็สํารวจว่าในรถก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีอะไรก็บังเอิญล้วงมาจากกระเป๋าเสื้อมีใบจองจอบ3ของหลวงพ่อไปอยู่
1: แค่ใบจอง
3: ใบจองแล้วคนนั้น
1: อ
3: ่ะมาเล่าให้ผมฟังซึ่งผมจ่ายพระอยู
1: ่
3: ผมก็เลยรู้สึกโอ้โหประทับใจมาก
1: แค่ใบจองกับพี่โทนนึกดูดิ
3: ครับ
1: ยังไม่มีพระเลย
0: คือหลวงพ่อไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโอ้โหท่านเด่นเรื่องนี้มาก
1: เหรียญไข่เป็นยังไงครับพี่โทนคร
0: ับเหรียญไข่ก็เหมือนกันเป็นสไตล์พระตีพิมพ์หน้าหลังเหมือนกันตีด้วยหุ่นเทียนเหมือนกันแล้วก็จะมีลักษณะที่บางเหมือนกันแต่เหรียญไข่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยจะเป็นเนื้อสำริด
1: ครับ
0: ทองผสมหรือทองเหลือง
1: ครับ
0: แล้วก็เนื้อเงินแต่เสมาเนี่ยถ้าสวยๆเนี่ยข้างหลังจะเขียนว่าที่ระลึกในการสร้างโรงเรียนในวงการเห็นแค่2เหรียญแต่อาจจะสร้างเกินนั้น
1: ครับ
0: แต่ของแท้เนี่ยเห็นแค่2เหรียญสวยๆนะถ้าคมๆนะอย่างเงี้ยตัวผมเองนะ5ล้านผมซื้อ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหายากนึกออกมั้ย
1: โอ้
0: หลวงพ่อไปเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นเหรียญหล่อที
1: ่ครับ
0: แพงที่สุดในประเทศไทยตอบสวยๆนะสวยๆนะผมสตาร์ทให้10ล้านทุกเหรียญหน้าตาชัดๆสวยๆผิวเดิมๆ10ล้านทุกเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพ่อไปหายากและมีมูลค่าสูงตั้งแต่คือผมเล่นพระใหม่ๆ25ปีที่แล้วก็อันเป็นแสนแล้วอ่ะ
1: เหรอ
0: ใช่เป็นแสนแล้ว
1: 25ปีที่แล้ว
0: และหายากด้วย
1: ครับ
0: หายากด้วย
2: ปัจจุบันนี้หลายล้านแล้ว
0: ปัจจุ

0: มันสภาพเนี้ยตึกๆเนี้ยเลี่ยนๆเนี้ยอย่างนี้ก็ต้องมีล้านห้าสองล้าน
1: แล้วมีเหรียญไหนที่ยังมีพกติดตัวไหมฮะหมายไม่ว่า
0: เหรียญนี้ห้อยประจำผมเพิ่งถอดออกมา
1: อ๋อนี่ห้อยประจำ
0: นี่คือผมไม่อยากล้วงออกมาเยอะๆไงเพราะว่าผมห้อยพระแบบหลายสิบองค์ไงแล้วถ้ามันไปอยู่ในพวงมันจะทุ่งแกงกุ้งแกงกุ้งแกงไง
1: ครับครับน่าอยากเห็นเลย
2: เซียนแท่งนี่ขอกันสดๆแบบนี้มีหรือเซียนโทนจะยอมเอ้าพี่โทนจัดมาหนักๆให้อาปากค้างกันไปเลยครับ
1: พอบอกว่าไม่อยากออกแล้วเนี่ยอยากเห็นเลยผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็อยากเห็นว่าโทนบางแคห้อยอะไรบ้างโ
0: อ้โหอันนี้เพิ่งถอดออกมาจากสร้อย
1: จริงๆจะอยู่ในนี้ด้วย
0: จริงๆจะอยู่
1: ในนี้ด้วย
3: โอ้นี่หลวงพ่อแก้วเหรอฮะ
0: ผู้เอี่ยมครับ
3: ผ
0: ู้
3: เอี่ยม
0: ก็ประมาณนี้
1: พี่โทนบางแคจะห้อยเสมา
0: อ้าวมันเล็กดีคือประเด็นคือเล็ก
3: คือถ้าตรงนี้อีกก็หนักอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวมาอีกดูอีกรุ่นนึง
4: เป็น
1: ล้างป่าช้า
4: เป็นล้างป่าช้าน
1: ะครับ
4: เป็นล้างป่าช้าร
1: ุ่นนี้ที่บอกว่าแบบเนี่ยไม่ทัน
4: คือช่วงนั้นทางวัดเขาเกิดน้ำท่วม
1: ครับ
4: ป่าช้าที่วัดกำแพงเนี่ยโดนน้ำท่วมหลวงพ่อแล้วก็คณะกรรมการก็จำเป็นที่จะต้องสร้างที่บรรจุ
3: ที่บรรจุศพ
4: ใช่ก็หาทุนเพื่อจะเอามาสร้าง
1: ครับ
4: ก็เลยคิดทำพระองค์นี้มาแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะเวลามันกระชั้นชิด
3: ครับก็คือสร้างพิมพ์ออกแบบไม่ทัน
4: ไม่ทันไม่ทันก็เลยไปเอาต้นแบบ
3: มาจากวัดท่ากระบือ
4: วัดท่ากระบือหลวงปู่ลุง
1: ครับ
4: ก็คือถ้าเป็นวัดท่ากระบือเขาจะเป็นเหรียญปั๊มแต่ว่าวัดกระแพงจะเป็นเหรียญหล่อ
1: จากรุ่นล้างประชานี่เป็นรุ่นไหนอีกพี
4: ่แล้วก็จะเป็นรุ่นนี้ที่เขาเรียกว่าผงใบลานผงใบลานนี่จะมีผงใบลานที่หลวงพ่อไปได้ปลูกเสกไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเขาเรียกว่าดินจอมปลวกแล้วก็อัฐิของหลวงพ่อไป
1: เป็นมวลสารมา
4: เป็นมวลสาร
1: มา
4: คือว่ารุ่นเนี้ยหลวงพ่อท่านทำตั้งใจจะทำไว้แต่ว่ายังทำไม่เสร็จเรียบร้อยท่านก็มรณภาพก่อน
1: ครับ
4: อาจารย์ชุบก็เลยมาสานต่อแล้วก็เขาก็เลยเอาอัฐิหลวงพ่อไป
1: ใส่ไปด้วยในรุ่นนี
4: ้แล้วก็รุ่นเนี้ยถ้าเกิดเก็บไม่ดีมันจะเป็นผงเลยเพราะว่ามันแตกหมดถ้าเอาลักทาไว้มันจะอยู่บางคนเขา
1: เบามากเลยนะไม่ใช่โลหะนี่คือดิน
3: เหมือนเป็นผ้าผง
1: แต่ว่าเอาลักเนี่ยนะฮะยาวไว
4: ้ยาวไว้เพื่อให้มันคง
1: นะครับนี่เบาหวิวเลย
3: เอาละมาถึงรุ่นที่ปัจจุบันนี้หาได
1: ้ตามมาเที่ยววัดมาไหว้พระมาไหว้หลวงพ่อไปแล้วอยากได้กลับไปตอนนี้เราเหลือรุ่นไหนบ้าง
3: สองอะไรเนี่ยบางทีจับ
1: เช่าตู้หน้าวัด
4: ตอนนี้ที่มาที่วัดแล้วหาได้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหรียญสามประดิษฐ
1: ์
4: ก
1: ับ
4: เหรียญสามประดิษฐ์เป็นรุ่นใหม
1: ่รีบมานะครับไปบูชา
4: สามประดิษฐ์ก็คือมีอดีตเจ้าวาดก็คือหลวงพ
3: ่
4: อไปแล้วก็อาจารย์ชุบอาจารย์เพื่อนก็ยังพอหาได้
3: เราวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่โทนบางแค
1: โอ้สุดยอดมาก
3: แล้วก็รวมถึงพี่กิจด้วยก็ขอบคุณมากเลย
1: ครับ
5: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนียคอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทันสมัยมินิมอลสีขาวตัดทองตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก PP อย่างดีมาพร้อมพลังดูด 15,000 PA ทำความสะอาดบ้านได้ทุกซอกทุกมุมทั้งใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ตู้มีหัวให้เปลี่ยนถึง3หัวสามารถดูดได้ทุกซอกทุกมุมขนาดกระทัดรัดจัดเก็บง่ายสะดวกซื้อครั้งเดียวเลือกให้คุ้มกับช็อปมาเนีย
6: คอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาครับ
5: เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่บ้านที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายประสิทธิภาพดีและช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุกค่ะ
6: แค่กดปุ่มเดียวครับก็สามารถทำความสะอาดได้แบบครบครันนะครับด้วยหัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ถึง3หัวทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมนะครับครอบคลุมพื้นที่ในบ้านและในรถโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1ครับเน้นย้ำว่าซื้อ1แถม1ในราคา 1,190 บาทเท่านั้นเฉลี่ยตกชิ้นละ595บาทเท่านั้นครับรีบโทรก่อนสินค้าจะหมดนะครับที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ป้ายหลาหน้าร้านว่าไม่อร่อยไม่คิดเงินจ้าโอ้ยเอ้าพูดมาขนาดนี้แล้วจะรออะไรล่ะครับไปชิมกันเซ
1: ครับช่วงอร่อยรอบวัดวันนี้นะฮะเราออกจากวัดกำแพงมา
2: ครับ
1: นะครับวิ่งมุ่งหน้าลงทะเล
2: ฮะ
1: นะฮะประมาณสัก10โล
2: ครับ
1: นะฮะนิด
2: ๆ
1: ก็จะถึง
2: อุดรนี่ใครอ่ะ
3: แม่ค่ะ
2: คุณแม่นะฮะก็ทำซีฟู้ดร้านนี
3: ้จริงๆน่ะจะมีสาขาแรกอยู่ครัวคุณหน่อย
1: นี่เป็นอะไรกับคุณนอน
3: คุณหน่อยก็คือเป็นพ่อค
2: ุ
3: ณนอนก็คือเป็นแม่
2: แสดงว่าร้านนี้จะใหม่กว่าครัวคุณหน่อย
3: ใช
2: ่โอ้โหนี่ดูฮะสวยงามวิวทิวทัศน์ลมเย็นสบาย
1: วันนี้คุณแอฟเอาอะไรมาให้เราชิมบ้างครับวันนี
3: ้ก็คือเมนูแรกก็จะเป็นแกงส้มปูไข่หน่อยดองนะคะอันนี้ก็จะเป็
1: น
3: แกง
1: ชอบ
3: แกงคั่วไข่มังคุดใส่ใบชะครามนะคะ
2: อ
3: ันนี้กุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามค่ะ
1: ครับ
3: ทะเลรวมเผานะคะอันนี้หอมหมกมะพร้าวอ่อนค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็อันนี้จะเป็นยำใบชะครามกุ้งปลากระพงทอดราดน้ำปลาม
2: าชิมกันดีกว่า
1: เลย
2: นี
1: ่โอ้โหพี่แท่งชอบมาก
2: ชอบมาก
1: ต้มปูไข่
2: ครับ
1: รดน้ำปั๊บผมจะบอกได้ทันทีเลยว่าเชียบแค่ไหนนะฮะ
2: นี่ฮอตจ้ะ
1: มีภาษาจีนด้วยเที่ยวนี้นะครับ
2: อร่อย
1: อร่อยมากกลมกล่อม
2: มาก
1: นี
2: ่
1: ไข่เต็มๆนะฮะ
2: โอ้โหทำไมกระดองหนุ่มไข่เยอะจัง
1: หนุ่มก็ต้องเอากระดองน้อยให้พี่ดิ
2: เออแล้วมันไม่ตักให้เรา
1: เมนูนี้ถือว่าผ่านนะครับ
2: โอ้โห
1: นี้ผ่านเลยผ่านทะลุเลย
2: เอาไป10โมงเลยเนี่ย
1: เมนูต่อไปฮะ
2: อันนี้แกงคั่วหอยแมงภู
3: ่ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ใบชะคราม
3: ใบชะคราม
1: คุณผู้ชมเป็นรสชาติแบบภัตตาคาร
2: หอยแมงภู่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ใบชะครามนะครับ
1: ข้าวสวยสักถ้วยนะร้อนๆ
2: 2เมนูแล้วนะครับ
1: โอ้ยเมนูนี้ขาดนะครับขาดเลย2เมนูนี้ต้องสั่งนะฮะกุ้งรสสดนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยทำพอดีเลย
2: ตัวใหญ่มากน่ากินมากกรอบมาก
1: ไปกราบพระนะฮะวัดกำแพงนะ
2: ใช่นี่เหนื่อยหิวๆร้อนๆนะครับมาถึงนะครับรับลมเย็นๆลมทะเลชายฝั่งแบบนี้นะครับ
1: สั่งกับ
2: มาเจอนะฮะฝีมือแม่ออนเข้าไปนะครับตาย
1: อร่อย
2: นี่ฮะดูดิฮะผมกัดทั้งหัวเลย
1: เมนูนี้ถือว่าผ่านนะฮะอีกเมนูนึงนะครับต้องสั่ง
2: กินได้หมดเลย
1: ต่อไปครับพี่แท่งครับ
2: สามเมนูละมาถึงไหนบ้าง
1: เอาทางชะครามหน่อยไหมยำ
2: นี่นะ
1: พี่หนุ่มง่ายๆ
2: ยำชะคราม
1: อันนี้เป็นยำชะคราม
2: ใส่กุ้งแม่
3: นี่ก็ใส่กุ้งค
2: ่
3: ะ
2: นี่น้ำยำครับ
1: ปริ้มากมีฟีลลิ่งเหมือนทานนะยำถั่วพลูนะแต่เปลี่ยนจากถั่วพลูเป็นชะคราม
2: มีความมันของกะทินะ
1: ครับ
2: ที่เข้ามาล่านะฮะสูตรของเขา
1: แล้วกินของสดๆนะมันอร่อย
2: ทุกโต๊ะได้อย่างนี้หมดใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่พี่แท่งมาอย่างเดียวนะ
3: ที่นี่เราจะมีป้ายติดไปหน้าร้านด้วย
2: ว่า
3: ไม่อร่อยไม่คิดเงิน
2: นี่แสดงว่ามั่นใจมากนะฮะ
1: เติมเงินขนาดนั้น
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะพาครอบครัวพาลูกพาภรรยาอะไรมาทาน
3: ได้ค่ะ
2: โอ้งั้นมาหลายเที่ยวสิ
1: มันไม่ใช่หลายบ้านอันนั้นเรียกว่า
3: ปลากระพงทอดราดน้ำปลา
2: อันนี้คนไทยคุ้นเคยคลาสสิกนะครับบ้านไหนมาเนี่ยเมนูแรกขอเลยวางโป๊ะ
1: ชิมเลย
2: นี่เลือกเอาชิ้นกรอบๆเลย
1: นี่เปล่าๆยังไม่ได้ใส่น้ำยำเลยอร่อยมาก
2: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
1: เดี๋ยวจะทานกับน้ำยำนะฮะ
2: เออกับน้ำยำยังไม่ทานเลยขอน้ำยำหน่อยครับ
1: ไม่รู้เที่ยวก่อนที่พาลูกมาดูปลาวานอ่ะไม่ได้แวะเพราะตอนนั้นไม่รู้จัก
2: ไม่ได้กินปลากระพงกินปลาวานแทน
1: ไปดู
2: ครับโอ้ยอร่อยมากอร่อยมากไม่ผิดหวังเลยนะฮะ
1: โอ้ยท่านผู้ชม
2: ครัวคุณออนซีฟู้ดนะฮะ
1: เอาเมนูต่อไป
2: นี่
1: ศักดิ์สิทธิ
2: ์สุดท้ายแล้ว
1: เออ
3: ห่อหมกทะเลใส่มะพร้าวอ่อน
1: อันนี้เนี่ยผมบอกเลยเป็นเมนูปากเซียนนะไม่ใช่ว่าจะทำอร่อยกันทุกร้าน
2: ประสบการณ์การใช้ชีวิตผ่านการกินห่อหมกมาก็ไม่น้อยนะฮะ คือถ้าอร่อยเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจเฮ้ย
1: เออเป็นไงครับ
2: ดี
1: ดีนะ
2: อร่อยเลย
1: นี่ไงถึงบอกว่าไม่ได้ง่าย
2: ๆกลมกล่อมละมุนละเมียดนะฮะครบเครื่อง
1: เรื่องจริงเลยไม่โกหกนะฮะ
2: อร่อยจริงอร่อยจริง
1: เอาละครับเดี๋ยวให้คุณแอฟนะครับฝากร้าน
2: พี่แอฟเชียร์หน่อย
3: ถ้าผ่านมาบางขุนเทียนนะคะก็สามารถแวะเข้ามาอุดหนุนได้นะคะอยู่ร้านครัว

0: ุณออนนะคะซีฟู้ดค่ะ ร้านเปิดทุกวันนะคะเปิด10โมงเช้าค่ะครัวปิด3ทุ่ม
1: ขอบคุณนะฮะคุณแอปเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มกับพี่ช
2: ายได
1: ้ขออนุญาต
2: คุยแล้วจะได้กินต่อนะฮะ
1: โอ้โหวันนี้สนุกมากครับพี่แท่งครับเรื่องราวของตำนานนะฮะวัดกำแพงนะครับได้เห็นวัตถุมงคลที่เรียกว่าแท้แท้ทันหลวงพ่อแล้วก็หาดูได้ยาก
2: เซียนมาเอง
1: สุดยอดแล้วก็วันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเพราะเราอยู่ที่ทะเลกรุงเทพนะฮะก็คือบางขุนเทียนนะฮะร้านอาหารก็โอ้โหอร่อยจริงๆ
2: ครัวคุณออนนะฮะซีฟู้ดนะครับนะฮะบางขุนเทียนใช้ฝั่งเนี่ยถนนเนี่ยมาได้เลย
1: แล้วติดตามรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันได้ใหม่นะทางช่อง9 Mcot HD
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุด
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีด
2: ค่ะ
0: รอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย
0: ์
1: ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับ
2: เห็นไห
1: มมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
1: ถูกต้อง
0: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมฮะเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถก็ขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่

0: งนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองเนี่ยแหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซ
1: ึ่
0: งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบบใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
0: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี้เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหนะพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้อีกด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย900

0: นะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Shop ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุตค่ะการประชุมครม.และสัญจรครั้งแรกในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและได้มีมติเห็นชอบในหลายเรื่องสำคัญโดยหลังประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำทีมแถลงว่าครม.เห็นชอบในหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนในภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นอุทกภัยส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหว 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทรัฐชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีวงเงินที่คุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้ารวดเร็ววงเงินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจ5จังหวัดเติบโตปลดล็อกเรื่องอุปสรรคด้านสังคมดูแลคุณภาพชีวิตแก้ปัญหายากจนด้านความมั่นคงทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐจัดงบเร่งด่วน142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานียังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำปรับปรุงโครงการแก้มลิงคลองเรียนคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทซึ่ง2เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีเพื่อลดภาระผู้ประกอบการและเตรียมปรับกฎขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าเพิ่มกิจกรรมจาก10เป็น16ประเภทให้ยืมคำขอออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนครม.มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24บรรดาผู้นำของชาติสำคัญอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียมารวมตัวกันในคีร์กีสถานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดประจำปีองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่ผ่านมาเวทีนี้เป็นการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อผนึกกำลังของกลุ่มประเทศที่ต่อต้านตะวันตกและส่งเสริมการสร้างโลกหลายขั้วอำนาจคาดว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีนายมามูธเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านเข้าร่วมด้วยและอาจพบหารือทวิภาคีกับผู้นำรัสเซียปีนี้ยังเป็นปีพิเศษของ SCO ที่ก่อตั้งมานาน25ปีรวมกลุ่มประเทศที่มีประชากรราว 40% ของโลกและมี GDP รวมกัน 25% Tennis Grand Slam US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกอารีนาซาบาเลนกามือหนึ่งของรายการและแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันจากเบลารุสใช้เวลา1ชั่วโมง27นาทีหัวชนะคามิล่าโอโซริโอมือ59ของโลกจากโคลัมเบียไป2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2เดินหน้าป้องกันแชมป์รายการนี้ส่วนอีกคู่อีก้าชิออนเทคนักหัวชาวโปรแลนด์อดีตแชมป์ปี2022เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม6รายการมือ8ของรายการทำคะแนนจากเสิร์ฟแรก 74% ใช้เวลา1ชั่วโมง28นาทีเอาชนะหวังซินหยูมือ80ของโลกจากจีน2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: เอ๊ะซอใหญ่กลับมาจากเมืองหลวงแล้วเหรอ
3: ใช่มาถึงท่าเรือเมื่อเช้านี้เองอะ
2: ทำไมคุณอยู่นี่ล่ะ
4: โถเอ้ยซออยากกลับมาก็ไปไหว้พระที่วัดฉันก็เลยไปขอพรเป็นเพื่อนแล้วก็แวะมาที่นี่ด้วยเลย
2: อ๋อเออใช่ซอใหญ่พี่ใหญ่เป็นไงบ้าง
3: หมอบอกว่าเขาเป็นไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง
2: ต้องผ่าตัดหรือเปล่า
3: เขาไม่ยอมนะสิแค่เอายากลับมากินแต่หมอบอกว่าถ้าเขากินยาหมดแล้วรู้สึกดีขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรสำคัญที่สุดคือให้เขากินยาตรงเวลาพักผ่อนเยอะๆฉันช่วยฝังเข็มให้เขาด้วยคงช่วยบรรเทาได้บ้าง
2: พี่ใหญ่ยังไม่หายดีก็ให้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหน่อยทำไมต้องฝืนแบบนี้ด้วย
3: เขาปล่อยวางโรงงานว่านกวนได้ที่ไหนล่ะนอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีอะไรทำก็ให้ฉันช่วยเขาคิดว่ามีทางไหนที่ทำให้ค้าขายได้เยอะขึ้น
2: ซอใหญ่ซีอิ๊วโรงงานว่านกวนชื่อเสียงดังกระทอนใครๆก็รู้ดีจะคิดมากไปทำไม
4: โด่งดังมีประโยชน์อะไรไม่มีอนุภาพนี่นา
2: อนุภาพอะไรลูก
3: ท่าแก่คุยกับท่าแก่ลูกเจ้าของร้านข้างสถานีรถไฟแล้วขอเช่ากำแพงข้างๆติดภาพของโรงงานว่านกวนของเรา
2: โรงงานว่านกวนครอบครัวสุขสันต์ชื่อไพเราะแบบนี้ซอใหญ่ต้องเป็นคนคิดแน่
3: ๆถ้านายคิดว่าไม่มีปัญหาให้คนเอาไปให้เฒ่าแก่ลูกแล้วก็เอาเงินไปจ่ายด้วยนะ
2: ฉันไปจัดการเองเอากระเป๋างานฉันมา
5: ครับเฒ่าแก่สี
3: น้องสี่ทำงานรวดเร็วจริงๆเลย
4: คุณจะไปไหนอยากถือข่มไฟเข้าส้มฟางใช่ไหมอยากตายใช่ไหมคุณจะไปไหนบอกมานะ
2: เฒ่าแก่ลูกข้าสถานีรถไฟไงจ้า
4: แกลูกใช้สีชาติเหรอคุณเอาสีชาติไปให้ใครบอกเขาบ้างนะ
2: ลืมเอาให้คุณน่ะ
4: ให้เขาเหรอ
2: จ้านี่เรียกรสนิยม
6: อันนี้ไม่ใช่สีชาติของร้านเลี่ยงจวงนี
4: ่นั่นสิคุณนายสีใช้ของร้านเลี่ยงจวงเพราะอะไร
2: ผมเห็นคุณใช้ยี่ห้อนั้นนานแล้วกูคุณเบื่อเลยลองซื้อของใหม่ให้คุณลองไง
4: นี่คุณหลอกฉันคุณหลอกฉันคุณมีผู้หญิงคนอื่น
2: เริ่มหาเรื่องแล้วนะผมขี้เกียจคุยกับคุณ
4: หยุดนะคุณจะไปไหนอ่ะ
2: อย
4: ่
2: าดึงผมนะ
4: พูดไปเลยนะพูดไปเลยคุณซื้อให้ใครเหรอไม่ใช่ของฉัน
3: พอแล้วนะว่าคุณไปทีหลังเถอะอยู่หน้าร้านแบบนี้นะอาจจะตายฉี่เจียงเรากลับกันเถอะ
2: ทำเกินไปแล้วนะจะสีตาทำไมนานแบบนี้ขอโทษครับท่านแกพวกเธอสองคนเอาภาพนี้ไปที่ร้านข้างสถานีรถไฟให้ตะแกรูบอกว่าเป็นของโรงงานว่านกวน
6: ค่ะรับทราบ
4: ฉันว่านะคุณนายสีจะเป็นคนขี้หึงแน่ถ้าไม่ใช่เราสองคนไปส่งภาพ

0: เขาต้องไวาอีกแน่เลย
1: อย่ายุ่งเรื่องคนอื่นส่งของเสร็จก็รีบกลับเถอะ
0: เพราะเท่าแก่สี่เป็นคนที่เราออกมาทำงานก็ต้องเดินเที่ยวหน่อยค่อยกลับสิอ๋อฉันไม่ได้กินเต้าหวยของป้าซือนานแล้ว
2: โอ้ย
1: นั่นสิดีเหมือนกันเอ้าคุณยายยายเป็นอะไรอ่ะจะส่งยายกลับไปก่อนนะเธอไปส่งภาพ
0: งั้นเจอกันที่ร้านเท่าแก่ลู่นะ
1: ดี
3: นี่นี่นี่ในที่สุดก็เจอเธอ
0: คุณคือ
3: คุณชายเวยเพื่อนรักของคุณชายสี่ของเธอคุณชายสี่ตามหาเธอให้ทั่ว
0: คุณชายตามหาฉันเหรอ
3: ใช่ทันทีเราเข้าเร็วๆสิ
0: คุณว่าคุณชายตามหาฉันเขาอยู่ไหน
3: อ๋อข้างหน้าไม่ต้องตกอยู่เขารอเธออยู่ที่นั่น
0: ฉันรีบไปแล้วจะกลับโรงงานไปทำงาน
3: เขารอเธออยู่จริงๆ
0: ถ้ามีธุระด่วนคุณชายจะไปหาฉันที่โรงงานเอง
3: นี่จะรีบไปไหน
0: ทำอะไรอ่ะ
3: กลัวเหรอไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องเธอเอง
0: ปล่อยทีนะ
3: อ๋อได้ได้ฉันถามเธอข้อหนึ่งตอบถูกฉันจะปล่อยเธอกลับพ่อพี่ชายสามีใครไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกับเธอ
0: สามีไง
3: เด็กดี
0: น่าเบื่อ
3: เธอเป็นเด็กดีฉันจะให้ของขวัญเธอให้เสร็จก็จะไป
0: พูดจริงหรือเปล่า
3: ใช่ยื่นมือมาสิจะเอาตัวฉันให้เธอไงขัดขืนกันเหรอ
0: เดี๋ยวคุณชายเวยที่แท้คุณชอบเล่นแบบนี้เหรอฉันมีเกมนึงอยากเล่นกับคุณ
3: เกมอย่างนั้นเหรอ
0: ปีนต้นไม้ต้นนี
3: ้เป็นอะไรแปลกๆอ่ะอยากแกล้งฉันเหร
0: อคุณปีนต้นไม้ไม่เป็นเหรอง่ายจะตายปีนขึ้นไปขาสองข้างแขวกันเหมือนนั่งขัดสมาธิจากนั้นก็นั่งลงเฮ้ยดูแล้วคุณคงทำไม่ได้หรอก
3: ฉันคุณชายเวยมีอะไรที่ทำไม่ได้ล่ะพลิกแบบนี้ใช่ไหมยุ้ยอุ้ยแล้วไงต
0: ่อรู้ไหมแบบนี้เรียกว่าอะไร
3: เรียกว่าอะไร
0: เจ้าโง่กอดต้นไม้จำแล้วมั้งจำแล้วมั้งจำแล้วมั้งจำแล้วม
3: ั้
0: ง
3: เธอกล้าเหร
0: อมาจับเธอสิ
3: เอ้าแล้วไงเป็นแบบเนี้ยทำไมติดแกะออกไม่ได้อ่ะนี่ก็มาช่วยแกะฉันก่อน
0: นั่งเล่นไปเถอะจอมลามก
3: กลับมาได้ยายป้า
0: เฮ้ย
1: นี่เธอไปไหนมาฉันส่งยายเสร็จยังเร็วกว่าเธออีก
0: พูดไปก็ยาวกินต้องหวยแล้วจะบอก
1: กินทำงานก่อนภาพละ
0: เฮ้ย
1: หายเหรอ
0: เมื่อกี้คุณชายเวยพาฉันมาแถวนี้ภาพนั้นน่าจะอยู่แถวนี้ล่ะ
1: คุณชายเวยเฮงซวยกล้าทำเพื่อนฉันเจอเขาฉันซัดเขาเละแน่
0: เมื่อกี้ฉันทำให้เขาติดตรงต้นไม้นั่นก็ไม่อยู่แล้ว
1: เฮ้ยหาภาพกันก่อนเถอะ
0: จ้าหาไม่เจอ
1: คงจะไปหล่นอยู่ที่อื่นเฮ้ยใกล้มืดแล้วตอนขากลับค่อยหาตามทางอีกที
0: ถ้าหาไม่เจอจะบอกเท่าแก่สียังไง
1: เรากลับโรงงานก่อนพรุ่งนี้ค่อยหาแล้วกันถ้าหาไม่เจอจริงๆก็บอกเท่าแก่สี่ไปตรงๆไปเถอะ
4: เฮงเว่ยเปิดม่าน
3: ครับ
5: โรงงานดีหูยงชาขอให้ทุกท่านแข็งแรง
6: โอ้โหตายตายตายตาย
7: แล้ว
8: แม่ภาพหน้าเกลียดจริงๆทนดูไม่ได
4: ้ชอบมากชอบ
9: นะดูดีออกแข็งแกร่งเลยว่ะต้องเล่นแบบภาพโฆษณามาจากเมืองหลวงนั่นหน้าเลย
1: ภาพนั้น
8: เล็กจริงเลย
4: ภาพเพื่อนทุกท่านเพื่อฉลองความสำเร็จภาพโฆษณาใหม่ของฉันวันนี้ฝูหยงช้างของเราขายราคาพิเศษซื้อ10แถม3ทางร้านจับรางวัลได้ด้วยซื้อซีอิ๊วแถมไก่ตัวผู
8: ้ดีจังเลยดีดีแถมไก่ตัว
10: ซื้อซีอิ๊วอ่ะ
8: ดีดีดีฉันซื้อด้วยฉันซื้อด้วย
4: ได้ยังไงก็ได้กันทุกคนไม่มีตกหล่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
0: ทำไงดีจะบอกเท่าแก่สียังไง
9: พวกเธอทำอะไรอยู่เนี่ยพี่ใหญ่ดูสิทำไมเป็นแบบนี้
8: สวยเนาะสีสดสดเออ
11: สวยมากเลย
12: ต้องรู้ว่าพวกเราจะติดโฆษณาที่นี่ก็เลยชิงตัดหน้าก่อน
4: เฮ้ยย่าดองว่าน
13: ซอใหญ
4: ่มาได้ยังไงเนี่ยถูกภาพโฆษณาของผมดึงดูดมาเหมือนกันใช่ไหมฮะอ๋อซอรู้ว่าคุณรู้หนังสือแต่งกลอนจับคู่เก่งมาก
14: จำต้องใช้ฝีมือฉันดี
4: ช่วยแต่งให้ฉันสักบทหนึ่งสิฮะ
12: อ๋อได้สิ
4: เฮ้ยอ๋อซอแกเก่ง
12: ย่าดองหลิวไม่ทราบว่าคำขวัญคู่นี้มาจากปลายผู้กันของใครเลย
4: แหมก็ต้องเป็นฉันสิ
12: แล้วปรับสมดุลตับกับซีอิ๊วไม่ทราบว่าเพราะคล้องจองหรือมีความหมายพิเศษอื่น
4: ก็คือ
12: ฉันอยากรู้ว่าภาพนี้กับคำขวัญนี้เกี่ยวข้องกันยังไงเหรอ
14: ย่าดองหลิวคุณแต่งไม่เป็นก็อย่าพยายามตีความเลย
4: อะไรกันนายเห็นว่าฉันมีลูกค้าเต็มร้านใช่ไหมนายอิจฉาหรือริษยาเรา
3: ลุงใหญ่ว่านผมขอพูดอะไรหน่อย

0: คนทำอะไรช้าก็มักจะเสียเปรียบผมว่าพวกคุณควรจะเอาอย่างพวกเราหากำแพงสักที่ติดภาพโฆษณาทำให้โรงงานว่านกล้วยของพวกคุณยิ่งใหญ่เกรียงไกร
1: เป็นเด็กสองคนนั่นฉันให้พวกเธอเอาภาพมาให้เท่าแก่ลูกแล้วเอาไปให้ถึงไหน
2: ขอโทษค่ะเท่าแก่สี่ภาพนั้นพวกเราทำหายเอง
3: ทำหายยังไง
2: กูชายวัยค่ะเมื่อวานเขาต่อแย่พวกเรา
4: อ้าว
0: คุณชายเวยคนไหนต่อแย่พวกเธอล่ะ
2: คุณนั่นแหละเมื่อวานคุณหลอกฉันไปในป่าทำอย่างลวนลามฉันด้วย
5: กลายเป็นอะไรแม
0: ่ฉันน่ะเป็นถึงคุณชายเวยจะลดตัวไปลวนลามคนพายเรืออย่างพวกเธอเหรอ
2: เมื่อวานตอนที่เขาแกล้งซี่ยาวภาพก็เลยหล่นหายแล้วเขาเก็บได้ก็เลยชิงทำโฆษณาก่อน
0: ฉันไม่เคยเห็นภาพนั้นจะชิงทำก่อนได้ยังไง
2: คุณจะไม่เคยเห็นภาพนั้นได้ยังไงต้องเป็นคุณนั่นแหละ
0: ต้องเป็นอะไรฮะต้องเป็นเธอที่ส่งภาพนั้นให้กับฉันเอง
2: วันนี้เห็นฝูหยงช้างวาดภาพโฆษณาที่เหมือนกันเป๊ะเท่าแก่ว่านเห็นก็เลยคิดว่าเราทรยศโรงงานเอาภาพไปคุณชายเวย
6: ภาพกำแพงอันไหนเหรอภาพที่อยู่ข้างสถานีรถไฟคุณไม่เห็นเหรออ๋อภาพนั้นของฝูหยงช้างฉันช่วยพวกเธอพ้นผิดได้นะ

0: เพียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ต้องยกให้นี่ค
9: ่ะ
8: ชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได
9: ้
8: ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
9: ้
8: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
9: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
8: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
9: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
10: 3,230
9: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
11: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่ดอกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV มอห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ลุงใหญ่ว่านเขาอยากขายนายเพื่อความสบาย
3: งั้นนายยอมรับว่าเคยเห็นภาพนั้นสินะ
2: เคยเห็นทิ้งแล้ว
4: ทุกแก่ใหญ่เขารับแล้ว
2: ผมรับว่าเขาให้ภาพนั้นกับผมเองแถมเสนอตัวด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เอาน
4: ายอิสระแล้ว
5: ยังจะลงมืออีกเหร
6: อไอ้ลูกบ้านี่แกนี่มันเลวจริง
5: ๆพวกเธอสองคนถึงฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นิสัยแบบนี้ของพวกเธอฉันไม่มีทางให้อยู่ในโรงงานของเราได้อีกตั้งแต่วันนี้ไปพวกเธอไม่ใช่สิทธิ์ของพวกเรา
4: ลูกแกใหญ่
5: ต้องพูดแล้ว
7: ใหญ่

0: คุณเป็นไงบ้าง
1: พี่ย้อย
2: พวกเธอทำตัวให้ดีล่ะ
1: กลับไปเถอะพวกเธอกลับไปเก็บข้าวเก็บของต่อไปใหญ่ฉันเห็นหน้าอีก
3: ย่าดองว่านขอให้กิจการรุ่งเรืองนะฮะเฮ้ยทุกคน
4: มา
3: เลย
2: ผมรู้อยู่แล้วว่าเด็กสองคนนั้นเป็นเด็กเหลือขอแต่คิดไม่ถึงพวกเขาจะเลวได้ขนาดนี้เป็นความผิดของผมรับพวกเขาเข้าโรงงานก็เรื่องอย่างตอนนี
0: ้สงบใจก่อนเถอะอย่าโกรธนักเล
2: ยถ้าคุณว่านี่เป็นธุรกิจก้อนหนึ่งแล้วก็ชื่อเสียงของเราเสียหายจริงๆแล้วล่ะ
0: คุณคะอาการคุณกำเริบแบบนี้เข้าเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งดีไหม
2: โถ่เอ้ยยายังกินไม่หมดยาหมดแล้วค่อยว่ากัน
5: เฮ้ยตอนนี้ไปไหนดีล่ะ
6: ไม่รู้สิทางนี้มันตันก็เปลี่ยนทางอื่นยังไงก็ต้องมีทางเราตีไม่ตายหรอก
5: ตีไม่ตายก็ต้องกินข้าวนะดูงี้เมื่อกี้เรากินข้าวแล้วค่อยมาก็ดี
7: อ่ะดื่มนมฟรีจ้า
6: ทั้งนั้นแจกนมฟรี
7: นะคะอย่าแซงคิวทีละคนนะทีละคน
5: ไม่ใช่คุณหนูเก้าไหม
6: ใช
5: ่คุณหนูเก้า
6: ไป
5: นี่จ้า
8: ต้องเจ้าข้างหลังข้างหลัง
5: คุณหนูเก้า
6: หนูเก้า
5: อ้าวทำไมพวกเธออยู่นี่คุณหนูเก้าคุณคือผู้มีพระคุณของเรา
6: ขอบคุณที่ให้นมเราดื่มอย่าพูดแบบนี้เลยอ่ะจริงด้วยทำไมคุณมาแจกนมอยู่นี่ล่ะ
5: ฟอซานะร่ำรวยมากถึงจะมีคนแสวงหาของอร่อยเยอะแยะแต่คนจนก็ไม่น้อยพี่ชายฉันก็เพิ่งรับตำแหน่งทุกการเริ่มต้นเป็นเรื่องยากฉันเห็นบาทหลวงทางมีจิตใจเมตตาทำการกุศลอยู่ที่นี่ก็เลยมาช่วยคุณหนูเก้าคุณมีใจเมตตามากใช่แล้วพวกเธอเป็นศิษย์ที่โรงงานว่านกวนไม่ใช่เหรอทำไมถึงมารับนมดื่มล่ะ
6: เฮ้ยเราดวงซวยเองไม่ใช่ดวงซวยแต่ถูกคนรังแกเท่าแก่ว่านเชื่อแต่ลูกคนรวยนั่นรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นคนเลวยังว่าพวกเราทรยศขายนายและความสบาย
5: เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเท่าแก่สีให้เรานำภาพไปวาดภาพกำแพงโฆษณาซีอิ๊วโรงงานว่านกวนคิดไม่ถึงระหว่างทางจะเจอคุณชายวัยใสและเลวคิดลวนลามฉันฉันเลยทำภาพหล่นหาย
6: วันนี้เห็นฝูหยงช่างวาดภาพโฆษณาที่เหมือนกันเป๊ะเท่าแก่ว่านเห็นก็เลยคิดว่าเราทรยศโรงงานเอาภาพไปคุณชายเวย
5: ภาพกำแพงอันไหนเหรอภาพที่อยู่ข้างสถานีรถไฟคุณไม่เห็นเหรออ๋อภาพนั้นของฝูหยงช้างฉันช่วยพวกเธอพ้นผิดได้นะ
8: เฮ้ยถอนหายใจทำไมอ่ะเปล่าเนี่ยใช่ที่ไหนเล่า
1: เข้าไปแล้วผิดหวังเหรอ
8: ขาดคนให้ฉันแกล้งไปมันเสียดายนิดหน่อย
1: คุณนี่ปากแข็งจริงๆพวกเขาสองคนไม่ใช่คนเลวซะหน่อยแล้วคุณชายเวยคนนั้นก็ไม่ใช่คนดีคุณไม่รู้สึกว่าคุณชายไว้ใส่ร้ายพวกเขาเหรอ
9: เด็กสองคนนั้นกลับมาแล้ว
10: พวกเขายังมีหน้ากลับมา
9: พวกเขามารักษาผู้ตรวจการด้วยต้องมีอะไรแน่
10: ต้องมีอะไรแปลกๆ
8: นี่นี่นี่ยังทำอีกไปเร็ว
2: ออคุณหนูเก่ายินดีต้อนรับสู่โรงงานว่านกวนของเราไม่ทราบมีธุระอะไร
5: เมื่อวานฉันเจอเพื่อนสองคนที่ตลาดเสือหมานกับซี่เยาฉันรู้ว่าพวกเขาถูกไล่ออกจากโรงงานเลยอยากมาฟังรายละเอียด
11: พวกเขาสองคนนิสัยไม่ดีคุณอย่าให้พวกเขาหลอกเอาได้
12: ใช่ใจคนขาดเดายากคุณหนูเก่าจะเชื่อพวกเขาง่ายๆไม่ได้
13: โรงงานว่านกวนของเราไม่มีวันเก็บคนที่กินบนเรือนขี่รถบนหลังคาไว้หรอก
5: วันก่อนฉันเจอเหตุการณ์หนึ่งเท่าแก่ว่านทุกท่านคงไม่รังเกียจรับฟัง
14: คุณหนูดีจังเลยค่ะมาตรวจของด้วยตัวเอง
5: เรื่องพวกนี้ทำเองจะดีกว่า
2: ไม่ได้นะเท่าแก่หลิวทำแบบนี้มันไม่เหมาะเลย
11: ตระกูลว่านจ่ายมาจำแล้วเหรอก็เปล่านี่งั้นมาก่อนก็ต้องได้ก่อนสิ
10: พวกเราเนี่ยตั้งใจมากที่จะเช่ากำแพงนี้ของคุณภาพก็เตรียมไว้แล้วนี่ไง
11: เท่าแก่หลิวผมรู้ว่าช่วงนี้สภาพการเงินของคุณไม่คล่องคุณก็ให้พวกเราฝูหยงช้างเช่ากำแพงสิรับรองว่าเงินจะไหลมาเทมาต้องได้มากกว่าให้โรงงานว่านกวนเช่าแน
2: ่แล้วผมจะบอกกับเท่าแก่ว่านยังไงดี
11: เป็นหน้าที่ผมเองคนทั้งฝอซานก็รู้ว่าพวกเราเป็นญาติดองกันมีอะไรปรึกษากันไม่ได้แล้วคุณหาคนมาว่าทั้งคืนก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้ารถไฟเที่ยวแรกเทียบชันชลาผมต้องการให้คนฝอซานเดินผ่านที่นี่แล้วเห็นโฆษณานี่ทุกคน
10: นี่อย่าลืมนะวาดภาพผู้หญิงคนนี้ให้ดูยั่วยวนที่สุดหลังจำภาพกับอักษรได้แล้ว
5: จำภาพกับอักษรพวกนี้ให้หมดฉีกทิ้งอย่าให้คนอื่นเห็น
11: ถ้ามีคนถามไอ้คุณบอกว่าเคยคุยกับผมหลิวจิ้งแย่แค่คนเดียวนะ
2: ก็ได้ก็ได
11: ้เอ้ารถลากไปฝูหยงช้าง
10: เดี๋ยวก่อนพ่อ เรื่องยังไม่จบอย่านั่งเล่นงานผมผมจะแก้แค้นนะ
4: ลูกพ่อแก้แค้นต้องลงมือด้วยตัวเองเหรออย่าคิดดูนะพรุ่งนี้ว่านชีซานมองเห็นภาพนี้แต่มีท่าทียังไง
10: เขาจะโกรธมากโมโหมาก
4: ออกรถ
12: เป็นลายมือเท่าแก่หลิวจริง
2: ๆเขายังพูดว่าตัวเขาคิดเองฉันดูก็รู้ไม่เกี่ยวกับเขา
4: หลิวจิงเย่เป็นคนยังไงพวกเราไม่รู้เหรอเรื่องตำช้าแบบนี้ไม่แต่เขาที่กล้าทำ
2: คุณหนูเก่ารู้จักภาพนี้แล้วถูกต้องว่าผมเชื่อเท่าแก่หลิวขโมยความคิดของภรรยาผ
5: ม
2: แต่มีอีกเรื่องนึงผมไม่ค่อยเข้าใจ
5: เชิญพูดค่ะ
2: เหมือนคุณไม่ได้ยืนอยู่ด้วยกันกับเท่าแก่หลิวและซิงเว่ยทำไมคุณถึงได้ยินพวกเขาคุยกัน
5: ฉันไม่ได้พึ่งหูฉันพึ่งการอ่านปากความจริงคือเมื่อก่อนฉันเคยเกิดอุบัติเหตุทำให้หูขวาสูญเสียการได้ยินหลายครั้งต้องพึ่งการอ่านปากที่วันนี้พูดคุยกับเท่าแก่ว่านทุกท่านอย่างลื่นไหลก็ใช้การอ่านปากเท่าแก่ว่านไม่ต้องขอโทษแล้วค่ะฉันปล่อยให้เป็นไปตามกรรมคิดในแง่บวกตลอดถ้าฉันอ่านภาษาปากไม่ได้วันนี้จะช่วยเพื่อนทั้งสองได้ยังไง
12: พี่ใหญ่ถ้าทางคุณหนูเก่าก็ไม่มีเหตุผลต้องโกหกพวกเราย
2: ังไงก็เห็นแก่คุณหนูเก่าเถอะน้องรอง
4: พี่ใหญ่ตัดสินใจเถอะ
2: ฉันเป็นเท่าแก่ของโรงงานว่านกวนทำผิดก็ต้องรับผิดตอนนี้ฉันขอกล่าวขอโทษกับพวกเธอทั้งคู
5: ่ไม่ต้องหรอกค่ะเท่าแก่ใหญ่คุณคืนความบริสุทธิ์ให้พวกเราก็ดีมากแล้ว
15: ใช่ค่ะเท่าแก่ใหญ่แค่คุณพยักหน้าพวกเราจะรีบเปลี่ยนชุดไปทำงาน
2: ฉันต้องต้อนรับพวกเธอสองคนกลับสู่โรงงานอยู่แล้ว
15: ขอบคุณเท่าแก่ใหญ่
5: ขอบคุณเท่าแก่ใหญ
15: ่ขอบคุณคุณหนูเก้าร
5: ีบไปทำงานเ
15: ถอะโอ้ยสวยจริงๆต้องเจอกับนายขัดหูขัดตาจริง
16: ๆเอ้ยมีคนหน้าด้านไม่ยอมไป
15: ความหมายของฉันคือนายจะรู้สึกขัดหูขัดตาอีกแล้วไปเถอะสิเยา
16: เน่เน่เน่เน่เน
2: ่ถือว่าสวรรค์มีตาขัดตาก็ไม่เป็นไรน่า
13: คุณใส่ชุดแบบเนี้ยยืนตั้งสูงแถมยืนตั้งนานด้วยจะทำอะไรก็หลีลงมาเถอะน่า
15: ฉันอยากบอกทุกคนว่าฉันอยากตายและฉันจะยืนอยู่ตรงกลางเพื่อพูดกับบรรพบุรุษให้พวกเขาคืนความยุติธรรมให้ฉันบรรพบุรุษค่ะ
17: นี่ซอสี่เกิดอะไรขึ้น
12: นี่น้องสี่นายทำผิดอะไรก็ยอมรับผิดกับซอสี่สิ
15: ข้าไม่ยอมรับหรอกคุณน่ะมันไม่ได้เรื่องคุณสารแล้วตอนนี้ทำให้คนอื่นท้องป่องผู้หญิงคนนั้นจะเข้าบ้าน
17: นี่น้องสี่ทำไม่ถูกนะ
4: แต่ซอสี่ยังไงแล้วก็ครอบครัวเดียวกันอย่าทำบรรพบุรุษลำบากใจเลย
15: ตอนนี้ฉันต้องการพูดกับพวกบรรพบุรุษพวกคุณเป็นตำแหน่งป้าให้ฉันให้ฉันไปอยู่ตรงนั้นด้วย
13: แม่คุณพูดอะไรตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นท้องแล้วอาจเป็นลูกชายด้วยคุณก็ยังไม่ลูกชายไม่ใช่เหรอให้เขามีน้องที่ขาปกติใช่ไหมล่ะ
15: คลอดลูกชายไม่ได้แล้วยังไงฮะคลอดลูกไม่ครบ32แล้วยังไงค
17: ุ
15: ณอยากให้แม่นั่นเข้าบ้านใช่ไหมพูดมา
17: ซอสี่ความจริงแล้วก็ให้เขาเข้าบ้านก่อนแล้วเธอค่อยเล่นงานเขาก็ได้แล้ว
15: ฉันไม่ได้อยากเล่นงานเขาแค่คิดก็โมโหแล้วตอนนี้เตียงเรากว้างนึกเหรอ3คนนอนพอเหรอแล้วคุณจะนอนกับฉันหรือฉันนอนกับเขาบอกฉันมาเดี๋ยวนี้พูด
17: ชุด
15: พูดมา
4: แต่ว่าแกไปห้องบัญชีได้แล้วประทับตรายืมมาแก้ขัดก่อนได
13: ้แผนนี้ฉันคิดได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตราประทับนั่นตอนนี้ไปเมืองหลวงกับพี่ใหญ
4: ่ภูเขาไม่คดทางคดทางไม่คดคนคดได้นี่นะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: อะไรนะที่รัก
2: ขายังเข้าไม่ได
5: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
6: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
2: ้ได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cardเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: ยังมาสะบัดบ๊อบไอ้คนผีทะเล
2: ต้องนอนกับคุณอยู่แล้วต้องนอนกับคุณแน่นอนผมอยากพาเขากลับมานะให้เขาดูแลคุณคุณคือคนที่ดีที่สุดรู้หรือเปล่าน
1: ี่ฉันขอบอกคุณก่อนคุณต้องตัดขาดกับเขาเข้าใจไหม
2: เข้าใจแน่นอน
1: ก็ได
2: ้
1: กลับห้องกันดีกันแล้ว
2: ร้านขนม
3: ถึงแม้การแสวงหาความบันเทิงเป็นเรื่องธรรมดาของคนแต่ทำไมคราวนี้ถึงประมาทแบบนี้
2: ก็ใช่ไงผู้ชายออกไปสนุกเป็นครั้งคราวช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความสง่าได้นี่นะแต่ไหนๆก็มีแล้วก็หวังว่าจะเป็นผู้ชายพี่ก็รู้ลูกชายฉันเป็นไง
3: ไม่มีใครรังเกียจลูกชายเยอะหรอกตอนนี้เป็นยังไงผู้หญิงคนนั้นจะเข้าบ้านเลย
2: เขาก็ต้องรอยท้องใหญ่แล้วกดดันฉันนะสิเรียกร้องเยอะมาก
3: ไม่เป็นไรยังไงแกก็อยากได้ลูกชายเขาอยากได้เท่าไหร่ก็ให้ไปเถอะ
2: ปกติเขาก็เรียกร้องเยอะอะไรๆก็เลือกแพงๆครั้งนี้เกิดท้องทั้งบำรุงคันบำรุงร่างกายฉันถูกเขาสูบหมดตัวแล้วไม่งั้นคงไม่ต้องไปหาอิงก็ยืมกำไรเขามาใช้หรอกอ๋อแต่คิดไม่ถึงครั้งนี้เขาจะแขวนคอ
3: ถึงจะไม่มีเงินแล้วจริงๆใครชื่อเท่าแก่สี่ตระกูลว่านยืมเงินธนาคารก็คงจะพอยืมได้บ้าง
2: ใช้ไปหมดแล้วไม่เหลือเลยสักนิดเดียวถ้าใช้ร้านของโรงงานว่านก้วนไปจำนองอะนะยังพอคุยได้บ้าง
3: เฮ้ยงั้นแกก็แย่จริงๆนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่ร้องงั้นพี่ให้ฉันยืมหน่อยสิแล้วฉันจะคืนให้พี่ทั้งต้นทั้งดอกเลย
3: นี่น้องสีก่อนหน้านี้ฉันทำการค้าขาดทุนย่อยยับเลยนะแต่ว่าแกไปห้องบัญชีได้แล้วประทับตรายืมมาแก้ขัดก่อนได
2: ้แผนนี้ฉันคิดได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตราประทับนั่นตอนนี้เป็นเมืองหลวงกับพี่ใหญ่
4: ภูเขาไม่คดทางคดทางไม่คดคนคดได้นี่นะ
2: กวางโจงพี่ใหญ
3: ่ซ้อใหญ่
5: ทำไมพวกนางมาที่นี่ล่ะ
2: ซ้อใหญ่อย่าเพิ่งถามอะไรพี่ใหญ่เราสิพี่น้องใจหนึ่งเดียวพี่ผ่าตัดเรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมไม่บอกพวกเราเลยล่ะ
3: นั่นสิ
6: โอ้ยฉันปวดจนทนไม่ไหวแล้วถึงตัดสินใจผ่ากระทันหัน
5: เขาไม่อยากให้พวกเธอเป็นห่วงเขา
3: โถเอ้ยพูดแบบนี้ไม่ได้ผ่าตัดยังไงก็ต้องมีความเสี่ยงบ้างแล้วครั้งนี้พี่ต้องผ่าท้องถ้าเกิดว่า
5: ปัก
3: ไม่ใช่นะพี่ใหญ่ที่จริงพวกเราไม่ได้จะแช่งพี่แต่พี่ควรบอกเราหน่อยเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงดีที่วันนี้มีรถไฟมาเมืองหลวงเราเลยรีบมาทัน
2: นั่นสิ
6: ทำไมรีบแบบนี้มีเรื่องอะไร
2: หลงเสียงจูไงสั่งซีอิ๊วกับเราตลอดวันนี้เท่าแก่หลงมาหาฉันบอกว่าอยากคุยราคาใหม
3: ่
6: เท่าแก่หลงหลายวันก่อนฉันเพิ่งคุยกับเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะ
2: ใช่ฉันก็ตกใจเหมือนกันแต่พี่ใหญ่วางใจได้เราคุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่เซ็นสัญญาเลยอยากยืมตาโรงงานว่านก้วนใช้หน่อยแค่แป๊บเดียว
6: ช่างเถอะรอหลังฉันผ่าตัดเสร็จเรื่องนี้ฉันจะจัดการเอง
2: ไม่ได้พี่ใหญ่ร่างกายยังไม่หายดีเรื่องพวกนี้เราทำก็พอแล้ว
3: เรื่องพวกนี้ไม่ต้องให้พี่ใหญ่เหนื่อยเองหรอก
2: ตราอยู่ข้างในนี่เหรอ
3: ไปเดี๋ยวนะ
6: ฉีเจียงฉันบอกแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเอง
5: คุณเจ็บมากเหร
6: อ
3: พี่เป็นไงบ้าง
7: คุณวาดคะห้องผ่าตัดเตรียมเสร็จแล้วรับการผ่าตัดได้เลยค่ะมาช่วยปกครองไปนะ
3: ระวัง
7: ค่ะช้าๆนะคะระวังค่ะ
3: ค่อยๆนะพี่ใหญ่นะ
7: ปกครองเองนะค่อยๆค
2: ่
7: ะพี่ช้าขอโทษนะคะห้องผ่าตัดเข้าไปเยอะไม่ได้พวกคุณรอตรงนี้นะคะ
2: ขอบคุณครับพี่ใหญ่วางใจเถอะผ่าตัดต้องสำเร็จแน
3: ่
2: เฮ้ยฉันรู้อยู่แล้วพี่ก็อยากใช้ตา
3: อย่าขัดขวางฉันนะงั้นเอาแบบนี้ประทับคนละอันยุติธรรมดี
2: โรงงานซีอิ๊วว่านกุนโรงงานซีอิ๊วว่านกุน
6: ว่านฉีเจียง
2: นี่เสียงดังทำไมบ้านนายหรือไง
6: แต่นี่มันหน้าด้านจริงๆนายทำอะไรไว้รู้ดีอยู่แก่ใจ
2: ได้ไปคุยข้างบนนี่เงินฉันให้ไปแล้วนะคุยกันแล้วเอาแค่ลูกไม่เอาผู้หญิงเจ้ายังไงอีก
6: มีเงินเจ๋งนักเหรอแต่ทำให้เมียฉันท้องฉันจะจับนายส่งกรมตำรวจ
2: นายเป็นอะไรกับเขา
6: หัวไงเขาเป็นเมียฉัน
2: เฮ้ยเธอบอกว่าผัวเธอตายที่ทะเลใต้เราถึงอย่างว่ากันไง
7: เรือจมแล้วแต่เขาไม่ตายก็ช่วยไม่ได้
2: แล้วเขาไม่ตายมันเกี่ยวอะไรกับฉันลูก
6: เขาฉันเกี่ยวกับนายหรือเปล่าสวรรค์ไม่เป็นธรรมกับฉันฉันถูกช่วยขึ้นมากลับถึงบ้านเขาก็ออกจากหัวจนถึงนิ้วเท้าแล้ว
2: เฮ้ย แล้วพวกนายจะเอายังไง
6: ก่อนหน้านี้นายให้เงินมาแค่นิดเดียวบอกว่าอยากได้ลูกชายคนนี้มีเรื่องดีแบบนี้ที่ไหน
7: ขาดตัวให้ฉันอีก200หยวน
2: 200หยวนเหรอไปปล้นเอาดีกว่ามั้ย
7: ฉันเป็นลูกผู้ดีถูกนายย่ำยีฉันแค่เอาค่าชดเชยที่ควรได
6: ้ถ้าไม่ให้เงินก็จับนายไปกรมตำรวจฉันมันกระเบื้องนายมันเครื่องลายครามบัดชินี้คิดง่ายจะตาย
2: ฉันจะคิดกับนายเดี๋ยวนี
7: ้ตีสิตีเลยตีแทงลูกเลยเอาสิเอาเลย
2: เห็นกันลูก
6: เมียฉันท้องลูกของนายอยู่ยังไงนายก็หนีไม่พ้นหรอก
2: เอาแล้วก็เอาอีกปากท้องใหญ่เกินไปมั้ย
7: เป็นถึงเท่าแก่สี่ตระกูลว่านจะแกล้งจนอะไรล่ะ
2: ฉันมีเงินแต่ไม่มีเหตุผลอะไรพวกเธอตลอดชีวิตว่าไหม
6: ใช่พวกเราอยู่ในวงการนักเลงพูดแล้วไม่คืนคำนายให้เงินฉันเขียนหลักฐานครั้งเดียวตัดขาดฉันขอเตือนนายใน3วันถ้าไม่ให้เงินแล้วก็จะกันที่กรมตำรวจไป
2: ไม่ต้องให้เรื่องใหญ่ไปถึงกรมตำรวจก็ได้มั้งนี่ฮะเฮ้ยป้าจริง
8: สมน้ำหน้าหักเงินพวกเราเมื่อก่อนสุขแค่ไหนตอนนี้ซวยเท่านั้นเห็นมือผู้หญิงคนนั้นตอนแกะเมล็ดทานตะวันมั้งเมื่อก่อนเคยเห็นในหอนางลมสวยพี่นี่ทำมือแบบนั้นทุกคน
1: ก็ต้องไม่ใช่ลูกผู้ดีแน่ๆ
8: เท่าแก่สี่ตกสู่ขบวนการป้ายสีติดกับแผนหญิง
1: ต้อง
8: ต้องไปบอกคุณนายสี่เฮ้ยทำร้ายคนเราไม่ได้ประโยชน์เขาหักค่าแรงพวกเรานะถ้าคลี่คลายเรื่องนี้ได้ช่วยเจ้าแก่สี่ได้เขาก็จะคืนค่าแรงให้พวกเราเองมีหลักฐานอะไรล่ะก็หาสิ
7: อย่าสนว่าฉันจะทำยังไงมีเงินให้คุณก็พอแล้ว
6: ตัวเลขถูกไหม
9: ถูกอาลานสัญญาขายตัวเธอจ้ะ
7: ดีเลยจากนี้ฉันกับหอฉีหยุนไม่เกี่ยวข้องกันอีก
9: แต่งงานออกไปต้องดีอยู่แล้วล่ะยินดีด้วยนะไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะ
7: ไปแล้วดีจังเลยในที่สุดก็ถอนคืนได้แล้ว
6: มีประกอบว่านฉีเจียงอีกก้อนต่อไปฉันก็ไม่ต้องแสดงงิ้วให้ลำบากอีกแล้วคืนนี้ฉันยังมีแสดงงิ้วด้วยฉันกลับลงงิ้วก่อนนะ
7: ได้ฉันไปชุนเฟิงถังรับยาก็จะกลับไป
2: เก่งมากคุณชายเฟิง
10: จิบจอยนะฉันสอนนายท่องจำฮึบเข่าเหมือนเพลาเอวเหมือนนุ่นตัวเหมือนว่านอนอย่าให้ตกพื้น
2: ฝึกลูกขนไก่ไม่ฝึกสายตาเหรอ
10: สอบทหารต้องรอ1ปียังอีกนาน
2: ผมคิดว่าคุณถอดใจแล้ว
10: ไม่ใช่อยู่แล้วความฝันฉันเชียวนะหมักซีอิ๊วไม่เหมาะกับฉันหรอก
2: ผมว่าถ้าคุณใส่ชุดทหารต้องหล่อมากๆแน่
10: ฉันไม่อยากหล่อฉันอยากปกป้องประเทศ
2: เหรอคุณชายเฟิงระวังนะ

0: มองอะไรคุณชายเฟิงเร็วเข้าเร็วๆระวังหน่อย
1: ตรงไหน
0: ทางนั้นหน่อย
1: ฮะโรงงานสีอิ๊วว่าอ้วน
2: หลอกกันแบบนี้เดี๋ยวก็ตกใจตายหรอก
0: พวกเธอสองคนทำอะไรอยากแอบออกไปเหรอไม่ได้รับอนุญาตจากท่อแก่กับอาจารย์เอิร์กเกิงเป็นโทษหนักคิดหนีเหรอ
2: หนีอะไรไม่รู้นายพูดอะไร
0: อ
2: ๋
0: อไม่รู้ฉันพูดอะไรออกมาทางนี้ไม่ใช่แอบหนีเหรอเห็นฉันโง่หรือไง
1: พวกเธอมีธุระด่วนต้องออกไปเหรอ
2: เราออกไปสืบเรื่องนึงเกี่ยวกับท่อแก่สี
3: ่ใช่แล้วเมื่อวานพวกเราบังเอิญได้ยินว่ามีคนพูดว่าท่อแก่สี่ล่อลวงลูกพูดดีแล้วทำเมียคนอื่นท้อง
1: ร้ายแรงแบบนี้เชียว
0: นี่พวกเธอสองคนอย่าพูดมั่วๆนะ
2: อะไรพูดมั่วแล้วได้เงินหรือไงฉันกับซี่ยาวเมื่อก่อนเคยทำงานที่หอนางลมแค่ดูผู้หญิงคนนั้นก็รู้แล้วว่าเขาเป็นโสเภณี
0: ไม่รู้จริงหรือเปล่า
2: เขามีสัญญาขายตัวอยู่กับสามีเขาง
1: ั้นพวกเธอสองคนคิด
2: ไม่ขโมยก็แย่งเอานี่คนเยอะทำงานง่ายไปด้วยกันเถอะ
1: ไม่ได้ทั้งสองอย่างเป็นไม่ขึ้นศาลตายไม่ตกนรกเรื่องผิดกฎหมายเราไม่ทำหรอก
2: ทำไมนายขี้ขลาดแบบนี้จะไปตายที่ไหนก็ไปเลยปะแล้วคุยแล้วคุณชายเฟิง
0: ทำไมฉันต้องช่วยพวกเธอสองคน
2: ช่วยพวกฉันอะไรกันช่วยอาสีของนายต่างหาก
0: เดี๋ยวก่อนมีพิรุธฉันรู้พวกเธอพูดไม่ดีกับจัวหยีซอสีหักค่าแรงพวกเธอพวกเธอจะใจดีช่วยเหลือเขาเหรอ
1: เสี่ยวหมานใช้ความดีแก้แค้นไง
0: โอเคนายอย่าซื่อนักเลย
2: ใช่ฉันเห็นแก่ตัวอยากสร้างผลงานไม่อยากถูกหักค่าแรงใช่แบบนี้เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
1: ดูแบบนี้เราน่าจะช่วยด้วยนะ
0: โอเค
2: ไม่ไปก็ไม่ไปพวกเราไปอย่าบอกคนอื่นนะ
0: ได้ฉันไม่บอกคนอื่นบอกในพวกผู้หญิงปากมากให้ดูกันทั่วทั้งฟอซานเลย
4: นี
2: ่
4: พอเธอสองคนจะแตะเสื้อผ้าฉัน
5: คู่มือความเป็นความตายตำหนักพยาวง
6: โอ
7: ้
6: โห
7: ปัก
4: ปักปักโอ้โหจับมัน
0: ไปรีบถอดชุดรีบถอดชุด
2: เป็นเพราะพวกนายสองคนขัดแข้งขัดขาไม่งั้นเราแย่งสัญญาขายตัวมาได้แล้ว
0: ใครขัดแข้งขัดขาฉันสองคนเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้ยเมื่อกี้หนีได้เลยไม่โดนตีพวกคุณอยากตีกันอีกรอบใช่ไหมพูดน้อยหน่อยสิ
0: บอกให้พูดนายยังพูดอีกทั้งหมดเป็นเพราะนาย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
0: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะอย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
1: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

สยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย

0: ก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณ
1: ย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่เรียนเชิญท่านผู้ชมยมนี่ออกลงแล้ว
4: ฮะเ
3: ออพญายมดูแลความเป็นตายเมื่อถึงคาดต้องกลับสู่นรกเจ้าผีน้อย
5: ขอรับขอรับมาแล้วท่านยมเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
3: แตกตื่นเรื่องใดรีบรายงานมา
5: ซุนงอคงก่อกวนสวรรค์ตอนนี้มาถึงนรกแล้ว
6: ยังพูดว่าจะคิดบัญชีกับท่านยมด้วย
3: บังอาจเป็นแค่วานอนข้าจะทำให้ไม่เหลือแม้แต่วิญญาณ
7: จ้าน
5: ายเป็นใครไม่มีบทของนายอ
8: ่
5: ะ
8: แค่ทำแรกข้าวถอยไปหน่อยจวานนท์ได้ส่งคนแฝงเข้าตำหนักท่านยม
9: ใช่แล้วท่านยมเจ้าสองคนนี้ถูกเสกมาจากขนวานนท์จ้า
3: ผู้มือขวาไปตั้งของข้า
10: โอ้โหลงมาข้างล่างเลยชุบชับเลยมองไม่ทันลบไปแล้วโอ้ยไปนานแล้วอย่างนี้ก็เป็นสุขดีนะ
11: ไปแยกกับเขามาสิเธอ
8: ชีเทนต้าสร้างมาแล้ว
11: ดูสิชีเทนต้าสร้าง
10: มาแล้วไหน
3: จับมัน
8: ไปรีบถอดชุดรีบถอดชุด
12: เป็นเพราะพวกนายสองคนขัดแข้งขัดขาไม่งั้นเราแย่งสัญญาขายตัวมาได้แล้ว
8: ใครขัดแข้งขัดขาเจ้าสองคนเหรอ
12: ใช
8: ่โหเอ้ยเมื่อกี้หนีได้เลยไม่โดนตีพวกคุณอยากตีกันอีกรอบใช่ไหมพูดน้อยหน่อยสิบอกให้พูด
13: นายยังพูดอีกถ้าหมดเป็นเพราะนาย
14: คุณชายเฟิงคุณว่าเรื่องเท่าแก่สี่เรื่องจริงหรือเปล่า
13: อาสี่คนนี้เป็นคนรักสนุกจริงก็ไม่แปลกหรอก
14: อ
13: ืมอะไรนายอยากช่วยสองคนนั้นเหรอ
14: ถ้าพวกเขาเกิดเรื่องแล้วเหมารวมโรงงานว่านกวนก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะ
13: ยิ่งดีใหญ่จะได้ไล่พวกเขาออกไปโดยเฉพาะเสียวมานขัดหูขัดตา
14: ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเท่าแก่สี่และชื่อเสียงของโรงงานถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจะช่วยอาสีของคุณเท่าแก่ทุกคนจะมองคุณใหม่ถึงตอนนั้นคุณจะไปสอบทหารอาจมีคนสนับสนุนคุณเพิ่มนะ
13: ได้ฉันโตมาป่านนี้ยังไม่เคยขึ้นเวทีแสดงยิ้วเลยเฮ้ยเมื่อกี้ถูกล้ออันตรายจริงๆนะ
15: คุณชายฟังคุณจะไม่ช่วยไม่ใช่เหรออ
13: ะไร

0: ฉันแค่อยากดูว่าเธอจะขายได้ยังไง
1: ฮะแค่ขี้หนูก้อนหนึ่ง
0: ขี้หนูอะไรฮะ
1: ฉันว่านายนั่นแหละขี้หนูก้อนเดียวโจ๊กเสียทั้งหม้ออ
0: ย่ามาโทษฉันนะฉันเห็นเธอไร้ความสามารถถึงได้มาช่วยหนังสือเล่มนั้นฉันเป็นคนโยนให้เธอ
1: ฉันรับแล้วไงแต่กลุ่มคนกรูเข้ามาฉันก็ต้องโยนคืนนายสิ
0: แล้วฉันก็โยนให้หัวเกอร์ฉันโยนให้ซี่เยา
2: ฮะหัวม้าเลยจับฉันฉันเลยโยนออกไปแล้ว
1: แล้วฉันก็โยนให้นายต่อ
0: ใช่โยนไปโยนมาสุดท้ายก็อยู่ในมือพญายม
2: โถเอ้ยช่างเถอะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วตอนนี้ทำไงดี
0: จะทำไงได้อีกไปนอนพรุ่งนี้ต้องคนทัวร์นี่ฉันไม่ได้มาช่วยเธอฉันช่วยอาซี
1: ฮะใจเย็นยังมีร่องรอยเบาะแสไม่ต้องรบกวนนาย
3: คุณหนูท่านนี้รู้สึกไม่สบายตรงไหน
1: อากาศร้อนไม่อยากกินอาหาร
3: แลบลิ้นออกมาหน่อยสิ
1: เพื่อนสนิทฉันอัลลานแนะนำให้มาหาคุณ2วันก่อนเขามาซื้อยาบำรุงครรภ์ใช่ไหม
3: งั้นก็คุยง่ายแล้วที่แท้ก็คนกันเอง
2: ท่านหมอในเมื่อเป็นคนกันเองถ้างั้นคุณบอกอาการอัลลานให้เราฟังทีสิ
3: ในเมื่ออัลลานเป็นเพื่อนสนิทของพวกเธอว่าตามหลักก็น่าจะบอกทุกอย่างกับพวกเธอแล้วทำไมต้องมาหาฉันให้ยุ่งยากด้วยแล้ว
2: เขากลัวเราเป็นห่วงนะคะ
1: ว่ายังไงท่านหมอ
3: สองหยวนเมื่อกี้มีคนให้ฉันสี่หยวนบางคนก็ให้ฉันหกหยวนถ้าหากพวกเธอให้ฉันไม่ถึงสิบหยวนแล้วก็รีบไปซะเถอะ
4: บ้าอะไรเหรอนี่เป็นน้ำร้อนหยุดนะเจ้าบ้าได้ถ้านายไม่หยุดฉันจะตีลูกชายได้ให้ตายเลย
5: อย่านะถ้าตีเขาแบบนี้มึงจะเจ็บเอามาใช่ไหมนี่ตีตายแน่
4: เขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคุณนะลูกชายคุณขาเป๋เขาต้องพึ่งลูกชายคนนี้ให้กตัญญูต่อคนสิ
5: ลูกชายใช่ไหมดูสิว่ามีเจ้านั่นไหมมีเจ้านั่นไหมลูกชายใช่หรือเปล่าหน้าตาเป็นไงฉันสืบประวัติเธอแล้วเธอไม่ใช่ลูกดีอะไร
4: ใช่
5: เธอขายตัวในหอนางรม
4: ไม่ใช่นะ
5: แกล้งท้องโตมาหลอกฉัน
4: ไม่ใช่
5: พอแกจุนฟังถังบอกฉันแล้วเธอไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่
0: ถ้าฉลาดแล้วก็รีบขายเงินออกมาซะ
6: เราไม่มีเงินแล้ว
0: ฮิ
5: ยังจะปากแข็งตีมันต่ออ
4: ย่าตีนะอย่าตีเลยขอร้องอย่าตีคนเลยเขาเป็นพี่ชายฉัน
5: พี่เธอเหรอทำไมไม่บอกเป็นพ่อเรา
6: เราเป็นพี่น้องกันจริง
5: ๆโกหกอีกโกหก
4: อีกสิหยุดเป็นพยานได้กันนะฉันเอามาถ่ายตัวฉันไม่หมดแล้วฉันขอโทษ
5: ยังพูดความจริงแล้วเหรอ
4: ฉันขอโทษ
5: นี
4: ่อย่าตีอีกเลย
5: คนเ
0: ถอะคนดีๆขยับทำแบบนี
4: ้
0: แล้วสิผมว่าพอเถอะ
5: พวกเขาสองคนก็น่าสงสารนะร้องไห้ฮือๆแค่เห็นก็ลมเสียแล้วไป
4: พี่เป็นยังไงบ้างเราไปกันเถอะ
2: เอ๊ะทั้งสองคนอย่าเพิ่งขนวางลงก่อนพวกนายกล้ามโตทั้งสองตาบอดหรือไงไม่เห็นเหรอพวกเขาไม่มีแรงน่ะ
7: เท่าแก่ใหญ่พูดแล้วสิทธิผู้หญิงไม่มีสิทธิพิเศษต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
2: ยังกล้าเถียงอีกฮะใช่แล้วถูกแล้วปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหายใหญ่หายเล็กเฉลี่ยกันในเล็กขนแต่หายเล็กแถมยังอืออักๆชักช้าลีลาอยากโดนด่าใช่ไหม
8: รีบขนสิ
7: ครับเท่าแก่สี่
8: เออไม่บอกอย่าง
2: พวกเธอยื่นมือออกมาอันนี้ให้เธอนี่ก็ให้เธอฉันคนนี้แยกแยะเรื่องทำผิดทำดีมาตลอดทำดีมีรางวัลทำไม่ดีก็หักค่าแรง
1: ขอบคุณคุณนายสี่
2: ออกไปทำงาน
1: ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
8: คนจิตใจดีมักจะสวย
2: ปากหวาน
7: เจ้าแก่สี่คุณนายสี
2: ่พี่อะไรถึงดีใจแบบนี้กินยาผิดหรือไง
7: วันนี้ฝูหยงช้างไม่เปิดร้านเป็นผลดีกับพวกเรา
5: เขาปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณ
2: ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ตรุษจีนสักหน่อยทำไมถึงปิดร้านอีกแล้ว
9: ซอใหญ
10: ่สุไทบอกว่าเธอมาอารามแม่ชีเกิดเรื่องอะไรกันแน
9: ่สิงชวนเขาตายแล้วค่ะ
10: ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ
5: หลิวจิ้งเย่ทำเกินไปแล้วเขาไม่เสียดายเขียนหนังสือหย่าบอกเธอไม่เชื่อฟังก่อนลูกเขาตายทำไมไม่พูดนี่มันหาเรื่องกันชัดๆเฮ้
1: ลูกเขาตายยังไม่ถึง7วันก็ไล่เธอกลับบ้านเดิมไร้หัวใจจริง
9: ๆน้องเคยอยู่ดีๆทำไมถึงตายได้ล่ะฉันก็ไม่รู้วันนั้นซิงฉวนบอกฉันว่าเขาต้องออกไปกับพ่อเพื่อทำการค้าหลายวันจากนั้นไม่กี่วัน
4: มีแค่พ่อกลับมาคนเดียวเขาบอกกับฉันว่าสิงฉวนติดโรคระบาดข้างนอกและตายไปแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มว่าฉันอัปมงคลดวงกินสามีแถมไล่ฉันกับจินจินสองแม่ลูกไล่พวกเราออกมา
1: แต่ทุกคนว่ามีโรคระบาดอะไรที่ทำให้ตายเร็วแบบนี้นะ
4: ท่านพ่อไม่ได้บอกเขาแค่ขุดหลุมกลบสิงฉวนเท่านั้นและไม่ได้ให้ญาติญาติจัดงานศพ
3: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอ
5: ถึงว่าฝูยงช้างเปิดร้านไม่ขายของที่แท้ก็มีงานศพลูกชายตัวเองตายแล้วโทษคนอื่นฉันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้สะสมบุญเลยมาโทษน้องว่าดวงกินสามี
4: ตามกฎของเมืองน้องห้าก็ต้องไว้ทุกต้องมีพิรุธแน
10: ่พิรุธเหรอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไง
4: หลิวจิ้งเย่มีลูกชายสองคนหลิวซิงฉวนเป็นลูกคนโตแบ่งทรัพย์สินก็จะได้ก้อนใหญ่ตอนนี้พอลูกชายเขาตายก็รีบไล่น้องห้าออกมาเห็นได้ชัดว่าห่วงทรัพย์สินกลัวต้องแบ่งให้เขาน่ะสิ
1: ถูกต้องถูกต้องเธอพูดมีเหตุผล
4: ถึงไม่แบ่งทรัพย์สินก็ต้องให้เงินตั้งตัวน้องห้าเลี้ยงหลานตระกูลหลิวอยู่นะฉันไม่อยากได้เงินตระกูลหลิวเลยสักนิดฉันแค่อยากทำพิธีให้สิงฉวนดีๆส่งเขาเป็นครั้งสุดท้าย
10: ยี่อิงลูกสาวยังเล็กดูแลตัวเองให้ดีไม่ต้องห่วงกลับมาอยู่นี่นะ
3: ไม่ให้ยี่อิงไปไหว้ศพหลิวจิ้งเย่ต้องมีอะไรแน่
5: ๆฉันจะไปตระกูลหลิวทวงความยุติธรรมให้น้องอิง
11: ให้เย็นหน่อยชีเจียง
5: ตอนนี้เขาไล่น้องอิงกลับบ้านรังแกเราจนถึงหน้าประตูบ้านแล้วเรื่องนี้ฉันทนไม่ได้หรอกพี่ไม่ไปฉันไป
11: นี
3: ่ชีเจียง
5: เท่าแกซีแบบนี้จะเกิดเรื่องหรือเปล่า
1: ต้องเกิดเรื่องแน
5: ่เท่าแกซีเท่าแกซีอย่าวุ่นวายแบบนี้จะยุ่งกับฉัน
11: เจริญเป็นไงบ้าง
5: เท่าแกซี
11: ชีเจียง
12: บ้านสกุลหลิว
5: หลิวจิงเย่ออกมาเดี๋ยวนี
13: ้เฮ้ยเสียงดังอะไรคุณมาทำไม
5: เลยหลิวจิงเย่ออกมา
13: เท่าแกพูดแล้วปิดประตูไม่รับแขก
3: ชีเจียงเรามาร่วมพิธีไม่ได้มาหาเรื่องนะ
5: ใช่รบกวนแจ้งข้างในด้วย
13: กลับไปซะต้องแกบอกแล้ววันนี้ไม่รับแขก
5: พูดไปก็เสียแรงเปล่า
11: ไม่เย็นอย่ามุ่งบางนะ
14: ทำไมเธอไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ล่ะ
4: ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันกลัวมากฉันไม่คิดว่าคุณหนูยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นทุกคนเศร้ามากฉันไม่รู้จะบอกพวกคุณยังไงดีฉันคิดไว้ว่าจะบอกแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่กล้าบอกใคร

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจเนื่องจากมีสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตนทราบมาว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานตนในเรื่องงานกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปราบปรามธุรกิจนอมินีว่านอกจากห้วยขวางในกรุงเทพยังมีอีกหลายจุดรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือที่เตรียมจะดำเนินการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีทั้งประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินราว 5,800 แปลงมูลค่า 65,000 ล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินมาคุยและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าเป็นนอมินีโดยอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าจะประสานกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ให้ตรวจสอบเรื่องการโอนหุ้นรวมถึงอาจมีการต้องปรึกษาปปง.เพื่อดูเส้นเงินส่วนกรณีกทม.มีคำสั่งให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายปิดชั่วคราวตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เพราะเรื่องสาธารณสุขแต่คิดว่ายังมีเรื่องอื่นอีกจึงต้องฝากผู้ว่ากทม.ไปดูด้วยส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย30คนในอุโมงค์ชิลิเม่และเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำและพื้นที่ปฏิบัติงานใต้ดินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งทั้งในเขตราซูวาและนูวาโกสโดยทางการเผยว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ933คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งโคลนและสร้างความเสียหายขวางทางเข้าออกด้านรัฐบาลออสเตรเลียได้ส่งเครื่องบินบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงินราว265ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีชาวออสเตรเลียอีกประมาณ42คนที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบพันคนและสูญหายอยู่ราว 4,000 คนค่ะเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ USTAบิลลี่จีนคิงเนชั่นแนลเซ็นเตอร์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกสเตฟานอสซิซิปาสนักเทนนิสชาวกรีซอดีตมือ3ของโลกต้องออกแรงเหนื่อยถึง4เซตใช้เวลา2ชั่วโมง54นาทีก่อนที่จะเอาชนะอาร์ตูฟิลส์มือวางอันดับ10ของรายการจากฝรั่งเศสได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบที่2ได้สำเร็จโดยการลงสนามปีนี้ของซิซิปาสถือว่าเป็นครั้งแรกในอาชีพที่ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นมือวางในการแข่งขันที่ Flushing Meadows แต่นับว่าเป็นการคว้าชัยเป็นครั้งที่50ในการแข่งขันระดับ Grand Slam รายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย3โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ชนมักกะสันกลางดึกดับ1วอด15หลังดราม่าสนั่นหนุ่มนักแข่งจักรยานยนต์วิบากชนแล้วหนีนักแข่งหญิงดับน้ำท่วมดินถล่มในปานทิเบตดับพุ่ง955ศพเร่งหาคนงานในอุโมงค์เจ้าของบ้านฟ้าเผยนาทีรอดมวลน้ำพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้สารพัดข่าวเลยนะครับทั้งเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของฝีมือคนครับคำว่าจนปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้1ครั้งวันนี้มีข่าวทั้งโจรแล้วก็ไฟไหม้ครับรวมทั้งชนแล้วหนีเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของขังหลังคาโลกถล่มตอนนี้ยอดตายนะครับก็ต้องบอกว่าแตะ 1,000 คนแล้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะแหมภัยพิบัติมันรอบด้านจริงๆนะคะแต่ช่วงนี้หน้าฝนฝนตกเกือบทุกวันเลยแต่ข่าวไฟไหม้ก็มีมาเกือบทุกวันไม่น่าเชื่อนะคะมาอีกแล้วกลางกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าเนี่ยถึงก็ต้องหยุดวิ่งค่ะไปบัญชาการการดับไฟมันเกิดจากอะไร
1: อ้าวนะครับไม่รู้เหมือนกันคุณนิชาตอนนี้ยังไม่ฟันธงออกมานะครับแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้คนในพื้นที่ชุมชนมักกะสันในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครต้องไร้บ้านอยู่คุณเ
2: ล
1: ชาประมาณสัก50คนนะครับเพราะว่าเมื่อตี2ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกโชนครับนี่นะภายในตรงไหนล่ะครับเนี่ยตรงบริเวณริมถนนสุขุมวิท3ครับใกล้แยกมิตรสัมพันธ์แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนี่เองครับ
2: จริง
1: มันรุนแรงคุณเลชาเพราะอะไรครับเพราะว่าบ้านของพี่น้องประชาชนเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับตั้งมาอายุประมาณสัก50ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นบ้านไม้ด้วยพอมาดไม้ไปปั๊บนะครับมันก็เลยเกิดภัยรุกรามไปอย่างรวดเร็วครับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานหน่วยกู้ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีการรุมกันแล้วครับมาดับเพลิงใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นครับแต่ที่น่าสลดใจก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตตรงนี้ด้วยครับไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าตายทั้งเป็นครับดำเป็นตอตะโกท่านผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะคือเป็นหลังติดกันกับทางด้านริมคลองแสนแสบคุณเลชาจึงไม่มีปัญหานะครับในการดับเพลิงเท่าไหร่ก็คือว่ามันอยู่ที่ริมคลองด้วยนะครับก็คือรีบดับเพลิงนะครับก็สามารถควบคุมเพลิงเอามาได้แต่แดงฉานที่ว่านี้เนื่องจากว่าเป็นชุมชนขอประทานโทษนะครับต้องใช้คำว่าชุมชนแออัดครับผมเคยไปทำรายการคุยเรื่องลานบ้านลานเมืองเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาคุณเรชาจินตนาการได้นะครับนี่นะตรงนี้แหละครับคุณเรชาปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับวอดไป15หลังคาเรือนแต่หลังที่เกิดเหตุนะครับไม่มีใครเห็นเนื่องจากว่าตี2กว่าครับมันหลับสนิทอยู่เป็นเวลาที่ว่าคนนอนหลับมากๆครับแต่ชาวบ้านที่ได้เห็นนะครับในที่เกิดเหตุได้ยินเสียงว่าอย่างนั้นนะตรงบริเวณบ้านที่เกิดเหตุคล้ายๆกับว่าคนเดินมาเหยียบเศษแก้วครับหลังจากนั้นมันก็เลยตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มขึ้นเห็นไหมนี่ครับวอดหมดเลยคุณเนี่ยนะทำให้ยังไงครับไม่มีบ้านอยู่แล้วครับพี่น้องประชาชนที่ถูกไฟมอดวอดไป15หลังคาเรือนประมาณสัก50คนครับทำยังไงท่านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ครับได้มีการจัดสรรที่พักชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันนั่นเองครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับ20ถึง25ครัวเรือนที่ว่านี้ต้องมาอยู่ตรงนี้รวมทั้งมีการลงทะเบียนซะก่อนนะครับนี่แนวว่าเรื่องของนะครับผู้ที่รับสูญเสียได้เป็นยังไงบ้างแต่ความโชคดีนะครับศูนย์เด็กเล็กอยู่ที่ว่านี้อยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุคุณเอเลจานะก็คือว่ามีการนะครับควบคุมเพลิงเอาไว้ก่อนไม่เข้ามาโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เข้ามานะครับศูนย์เด็กเล็กลูกหลานของเรามีลูกหลานเรียนอยู่ประมาณสัก150คนนะครับสงสัยเนี่ยร้อยที่เรียนหนังสือแน่นะครับที่พูดว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยผมเคยไปตั้งเวทีทำรายการคุณเลชาน
2: ะ
1: ไปทำรายการนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาทำเรื่องอะไรครับทำเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องชุมชนว่าทำยังไงครับเกิดความสามัคคีความรับผิดชอบช่วยเหลือกันอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรือการสร้างอาชีพหรือการดูแลความปลอดภัยแต่วันนี้หมดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วต้องนอนในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับโจรปล้น10ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้หนึ่งครั้งคือนี่ครับเป็นภาพชัดเลยไม่เหลืออะไรเลยครับ
2: ไฟไหม้จนไม่เหลืออะไรเลยนะคะอันนั้นเป็นไฟไหม้ที่บางคนบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากคนเสียสติคนนึงไปเผาอะแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยอะค่ะ
1: คุณสุ
2: ริเอาล่ะแต่เหตุการณ์การวางเพลิงที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็มาก่อเหตุกันชาวบ้านเนี่ยกังวลกันไปหมดแล้วเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะล่าสุดที่คุณสุวิทย์นำเสนอข่าวไปนะคะไปเผารถแบคโฮรถบดที่เขากำลังจะสร้างถนนโดยบริษัทใหญ่ๆเขามารับโครงการสร้างถนนนะมากันเลยค่ะ5คนเนี่ยแล้วก็มาเผาเพราะว่ารถแบคโฮเขาจอดอยู่ข้างทางค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีของคืนวันที่31ที่ผ่านมานะตอนประมาณสัก5 ทุ่มนี่เผาวอดเลยถามว่าใครถ่ายคลิปคุณเชื่อไหมชาวบ้านเขายืนกันเต็มเลยอ่ะเขากลัวโดนยิงคือระหว่างที่มันเผาอ่ะมันมากัน5คนใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนก็ประจำหน้าที่รถ3คันมันไปเผาคนละคันคนละคันคนละคันแล้วอีก2คนยืนถือปืนยาวจ้องไปที่ชาวบ้านว่าอย่ามายุ่งนี่แบบนี้ค่ะคุณสุวิทย
1: ์
2: จนความคืบหน้าล่าสุดนะคะวันนี้ช่วงเช้าค่ะก็เลยขอความร่วมมือผ่านสื่อต่างๆกันมานะคะว่าใครที่พอจะรู้ตัวคนมือเผาเนี่ยค่ะหรือว่ากลุ่มนี้ก็ให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค่ะและขณะนี้นะคะก็ยังไม่พบว่าใครเป็นคนเผานะ5คนนี้เนี่ยตำรวจก็ยังจับไม่ได้ค่ะแต่ว่าพบรถที่ถูกเผานี่คือรถแบ็คโฮที่ถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับแม่ไปเผาตรงห้องคนขับซะด้วยนะคะเพราะว่ารถแบ็คโฮเนี่ยมันเป็นเหล็กถ้าเกิดเผาแบบไม่เผานานจริงๆมันอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายเท่าไหร่นู่นไปราดน้ำมันและเผาในห้องคนขับเลยค่ะจนรถแบ็คโฮเขาเกิดความเสียหายคันนึงก็คงแพงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วห่างไปสัก50 เมตรค่ะมีรถบดถนนอยู่3คันรถบดเนี่ยจะเผาให้เสียหายมันก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีแค่ตัวคนขับแล้วก็มันเป็นลูกโม่เนี่ยใหญ่ๆที่เป็นที่บดเนี่ยนะคะก็ไปเผาตรงเครื่องค่ะว่าเอาให้มันเสียหายให้ได้ถามว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเป็นของใครทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างค่ะเขามารับเหมาทำถนนขยายโครงการถนน4เลนปัตตานียะลาไงคือเจตนาน่ะจะทำให้ทั้งธุรกิจทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสงบน่ะมันพังไปหมดเลยความเชื่อมั่นของคนโดยเฉพาะคนที่จะไปลงทุนอะไรมากๆทำธุรกิจนะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากมานะคุณสุวิทย์นี่นะเน
1: ี่
2: ยห้างส่วนจำกัดเขามาลงทุนอุปกรณ์เขาวางไว้อย่างเงี้ยรถลาเผาเขานี่อันนี้รถบดเนี่ยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็เผาร้านสะดวกซื้อนะแล้วเผาโรงงานทำยางอะไรอย่างนี้เขาก็เสียใจกันไปหมดแล้วค่ะณตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นความเสียหายก็ประมาณนี
1: ้
2: แต่ว่ายังจับตัวคนทำไม่ได้เลยอะค่ะรถบดก็เสียหายไปอย่างที่เห็นนะคะแต่ความเสียหายทางจิตใจของพี่น้องที่อยู่แถวๆนั้นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะไปช่วยเหมือนกันแต่ไม่ได้มีใครหรือว่าเจ้าหน้าที่คนไหนมาค่ะก็พยายามที่จะไปปกป้องทรัพย์สินแต่ว่ากลัวก็ว่าจะโดนยิงเอานะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีระเบิดแล้วก็ไม่มีการยิงนะคะมาเพื่อที่จะเผาอย่างเดียวนี่ก็ยังคงเป็นคำถามอยู่สำหรับหน่วยข่าวกรองนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านรู้หรือว่าท่านมีงบประมาณในการหาข่าวแล้วเนี่ยท่านก็น่าจะรู้ว่ามันจะก่อเหตุเมื่อไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ข่าวกรองก็มาบอกว่าก็รู้แหละว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็จะต้องก่อเหตุใครๆก็รู้ค่ะว่าผู้ก่อการร้ายหรือผู้ก่อความไม่สงบเขาก็ต้องทำงานของเขาอ่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนอันเนี้ยมันทำให้เราป้องกันไม่ได้เมื่อเราไม่รู้นะคะงบประมาณที่ลงไปกว่า500,000 ล้านนั้นมันจะมีประสิทธิภาพหรือว่ามันมีประสิทธิผลอะไรอย่างไรบ้างก็ยังคงเป็นคำถามอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็เกิดเหตุเป็นรายวันรายคืนแล้วก็จับไม่ได้สักทีแล้วพอให้ข่าวเขาบอกว่ารู้กลุ่มที่ก่อเหตุอย่างนี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่ารู้นี่ก็น่าจะจับได้ในขณะก่อเหตุหรือว่าหลังจะก่อเหตุหรือก่อนที่จะก่อเหตุเนื่องจากเรามีข่าวกรองก็จับไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะคุณสุวิทย์เน
1: า
2: ะ
1: เห็นภาพก็นะครับรันทดใจนะครับแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ที่ไปทำธุรกิจตรงนั้นไม่รู้เรื่อง
2: ขาดความมั่นใจ
1: ก็คือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แหละครับแต่ก็ต้องโดนแบบนี้ด้วยนี่นะเป็นหายเป็นปัญหานะครับพี่ยาวนานต่อเนื่องดูท่าทางจะลุกลามใหญ่โตแต่ข่าวต่อไปนะครับบอกว่าโหลูกพี่กับลูกน้องครับ
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อนะทำงานอยู่เทศบาลด้วยกันครับ
2: แล้วเหรอ
1: แต่ปรากฏว่าไปพูดจาไม่เข้าหูกันไปจี้ปมใจดำเรื่องส่วนตัวถูกนะครับขอประทานโทษนะพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังนะครับกระโดดถีบแล้วก็ใช้อาวุธมีดนะครับไปแทงคอไปแทงนิ้วติ้งปี่อย่างเงี้ยเป็นถึงตำแหน่งนายกนะ
2: อ
1: บต.นะครับผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับชื่อนายหลักทรัพย์อายุ61 ปีแล้วครับนี่เป็นภาพที่ว่าชี้จุดเกิดเหตุครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นภาพที่บ้านพักของนายกครับ บ้านพักของนายกนั้นก็มีอยู่ที่นั่งตรงบริเวณด้านหน้าตรงบริเวณโรงจอดรถเนื่องจากว่าใช้เป็นสถานที่เกี่ยวกับการประชุมระดมหารือกันใครสนใจเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ส่วนตัวล่ะครับโคกหนองนาอย่างเงี้ยใช้พื้นที่ตรงนี้เลยท่านนายกหลักทรัพย์นะครับเปิดสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมาประมาณสัก7ปีครับเป็นนายกอบต.บ้านหลังนี้อยู่กับภรรยา2คนตอนนั้นเองนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับมีผู้ชายคนนึงนะครับรูปร่างใหญ่โตสูงพอสมควรมาคุยกับท่านนายกตั้งแต่บ่าย3นะจนกระทั่งประมาณสัก3ทุ่มกว่าครับได้เกิดเหตุคนนี้แหละครับถูกจับเรียบร้อยนะครับเสื้อสีน้ำเงินนี่ครับนายคนนี้ทราบชื่อทีหลังนะครับว่านายพิภพครับหรือชื่อว่านายเดี่ยวครับทำงานอยู่ที่เทศบาลนั่นเองครับเป็นลูกน้องทำงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับปรากฏว่าตั้งแต่บ่าย3นายเดี่ยวนะครับมานั่งคุยกับนายกจนกระทั่งช่วงค่ำครับปรากฏว่านายเดี่ยวนะครับก็ได้โมโหใช้มีดนะครับปลายแหลมเนี่ยนะครับหลังจาก

0: ที่บอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับหวังจะฆ่าปิดปากแล้วครับโอ้โหนะครับขอบรรดาทูตไม่ต้องย้ำอีกนะว่าทำอะไรบ้างก็ใช้มีดนะครับก็คือว่าปักคอนะครับท่านก็บอกว่าบาดเจ็บตรงนี้หลังจากนั้นภรรยานะครับก็คือว่าคุณสมจิตท่านอายุ60ปีนะครับได้ยินเสียงอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับก็วิ่งออกมาดูปรากฏว่านายเดี่ยวนะครับก็ใช้บุตรมีดนะครับแทงภรรยาของท่านอีกภรรยาของท่านวิ่งหนีเข้าไปในบ้านแล้วก็ล็อกประตูครับนายคนนี้ก็ไปไม่ได้หลังจากนั้นนายคนนี้ออกมาข้างนอกแล้วก็ขี่รถกลับบ้านเฉยเลยในที่สุดแล้วครับเมื่อกลางคืนที่ผ่านมานะครับก็ถูกจับเรียบร้อยรับสารภาพว่าอย่างนี้ครับมาคุยเรื่องของโคกหนองนาสุดท้ายนะครับนายกพูดไม่ค่อยเข้าหูบอกว่าไปพูดถึงเรื่องของส่วนตัวไปจี้ใจดำปมปัญหาส่วนตัวจนกระทั่งเกิดบันดาลโทสะนะครับพอบันดาลโทสะปั๊บก็ลงมือเลยในที่สุดแล้วก็ต้องเสียชีวิตตามมานี่นะโอ้เรื่องไม่น่าตายเลยครับนี่นะ
1: เรื่องไม่น่าเกิดก็เกิด
0: ค่ะได้หมดทุกคน
1: อย่างทุกที่ได้หมดจริงคุณสวิทนี่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากนะคะปกติเนี่ยการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากก็ต้องเชียร์กันอย่างสนุกสนานค่ะอุ้ยเข่าโค้งนี่เข่าติดดินเลยนี่ติดตรงนู้นตรงนี้นะคะแต่การแข่งขันครั้งนี้ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะดูนะคะขับมากล้องจากรถคันหลังค่ะจับว่ามีคุณผู้หญิงที่ขับรถอยู่ตรงกลางนะคะแล้วสักพักเนี่ยเขากำลังจะเลี้ยวแล้วมีรถอีกคันนึงค่ะขับมาชนค
0: ่
1: ะ
0: แซงแล้ว
1: คันแดงนี่ค่ะคุณสวีทคุณผู้ชม
0: โอ้แล้วเป็นไงลงมาดูไหมอ่ะ
1: ดูนะคะพอชนเสร็จคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยเธอบาดเจ็บสาหัสเลยแต่ยังขยับได้นะคะคุณผู้ชมสวีทดูนะคะไอ้นี่ก็เลยหมุนมาดูค่ะชนเสร็จเดินมาดูเปิดเสียงได้นะคะพูดว่าเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเสร็จบิดออกไปเลยก็เนื่องจากว่าอยู่ในการแข่งขันกลัวเสียเวลาเจ็บไงก
0: ็
1: คือขับไปเลยอ่ะกลัวเสียสถิติส่วนพี่คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินค่ะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้เป็นคนชนนะเขาหยุดเลิกแข่งเลยกับเพื่อนอีก 2-3 คนเพื่อที่จะมาช่วยชีวิตคุณผู้หญิงอายุ38ปีท่านนี้นะคะที่เป็นนักแข่งขันเนี่ยค่ะสุดท้ายนะคะเนี่ยๆๆมาช่วยกันมาช่วยกันมาจอดดูค่ะการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่โคราชนะคะที่ปากช่องค่ะดูอีกครั้งนึงนะคะการชนเนี่ยทุกคนที่เป็นคนที่แข่งขันหรือว่าคุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยก็คงไม่คิดว่าการชนครั้งนี้จะนำมาสู่การเสียชีวิตค่ะเพราะว่าตอนแรกดูเหมือนชนปั้งเดียวนะคะแล้วก็เนี่ยปั้งแบบนี้คือคนขับก็คงไม่คิดเหมือนกันแต่น้ำใจนักกีฬามันไม่มีแทนที่มันจะวนกลับมาดูนะโอ้คนเขาด่ากันทั้งเน็ตอ่ะดิฉันก็อยากด่ามันกันนะคุณสุวิทย์คือเนี่ยใจทำด้วยอะไรเนาะวนมาพอเห็นเขานอนอย่างนี้ถามว่าพี่เป็นไรไหมเฮ้ยอย่างนู้นอย่างนี้ไอตัวเองคนชนอ่ะไม่จอดช่วยแต่คนอื่นอ่ะเขาเลิกแข่งกันไปเลยอ่ะสามคนอ่ะเพื่อที่จะช่วยโดนด่าสิไม่เหลือแล้วค่ะงานนี้นะคะเขาก็ถามว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแข่งแล้วเขาไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬาบางท่านบอกว่าเห็นคนนี้นะเสื้อแดงเนี่ยชุดแดงอ่ะไปโพสต์สถิติอีกนะหลังจากแข่งเสร็จอ่ะแล้วนี่คือผู้หญิงท่านที่เสียชีวิตนะคะเธอก็เสียชีวิตในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากที่ชนปุ๊บบาดเจ็บบาดเจ็บเสร็จนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเธอเป็นแม่ของลูกสาวที่ยังเล็กอยู่เลยค่ะอายุของเธอนั้น38ปีนะคะทั้งสามีทั้งลูกสาวพอทราบข่าวก็เสียใจกันเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโพสต์ความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะเป็นสปรินต์แอนโดโรนะคะน่าจะเป็นรุ่นของการแข่งขันของเขาอะค่ะจริงๆเนี่ยจัดโดยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งละกันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกันอย่างสุดซึ้งโทษสวยด้วยยังสาวอยู่เลยแล้วก็มีความสามารถค่ะโดนชนปั้งเดียวอะคือครั้งเดียวเลยนะคะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆนะที่ยอมสละเวลาในการแข่งขันครั้งนี้คือเลิกแข่งกันไปเพื่อที่จะไปช่วยเธอค่ะแต่คำถามก็คือว่าไอ้คนชนอะยังจะมีหน้าไปโพสต์นะคะไปโพสต์ว่าเนี่ยสถิติตรงเท่านี้พอหลังจากนั้นนะไม่ใช่ดิฉันคนเดียวหรอกที่คิดอ่ะก็โดนคนรุมด่าแล้วค่ะพอโดนรุมด่าก็มาโพสต์ใหม่ค่ะว่าผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วขอน้อมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจเสี้ยววินาทีก็คือว่าไม่ได้ช่วยเขาอ่ะแล้วก็ตอนนี้ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องครับผมขอโทษอีกครั้งครับผมแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเขาเสียชีวิตก็ยอมรับว่านี่คือการกระทำที่บกพร่องและถ้ามีส่วนที่ทำให้เกิดความเสียหายอะไรก็ต้องขออภัยอโพสต์ใหญ่เลยนะคะพอโพสต์ตามนี้แล้วเนี่ยมีคำถามมากมายค่ะคำถามแรกคือมันไม่ควรจะได้แข่งต่อไหมเพราะว่าไม่เหมือนนักกีฬาเนาะคือการเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะต้องรู้จักช่วยกันเนาะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้ช่วยกันมีจิตใจที่เป็นนักกีฬาแต่นี่ เอาแต่ตัวเองอ่ะไม่ช่วยเออแล้วก็คนนี้เขาก็เสียชีวิตนี่ยังไม่นับรวมว่าไปชนเขายังไงอ่ะเนี่ยเดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: เธอเลี้ยวค่ะแต่ว่าคนนี้มาตรงแล้วก็มาเร็วก็คงจะคิดว่าคงจะอยากชนะแหละมุ่งนี่มุ่งไปว่าจะได้ชนะนะคะแล้วก็นั่นก็คือคำถามที่หนึ่งส่วนคำถามต่อมาก็คือว่าท่านมีประกันกันไห
1: ม
0: การประกันอุบัติเหตุหรือว่าการประกันชีวิตค่ะตอนนี้ถ้าเกิดมีจะช่วยบรรเทาภาระของการของญาติพี่น้องและของลูกสาวเขาได้ค่ะและในการแข่งขันครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสังเกตเหมือนดิฉันไหมคุณสุวิทย
1: ์
0: ปกติแล้วการแข่งขันวิบากค่ะต้องมีหน่วยกู้ภัยแต่ว่าคราวนี้เหมือนไม่มีคือเวลาล้มปุ๊บเข้ามาชาร์จเลยนะแล้วก็มีรถแอมบูแลนซ์อะไรเข้ามาก็เป็นคำถามของผู้จัดอะค่ะว่าท่านมีการป้องกันหรือว่ามีการเตรียมพร้อมเต็มที่หรือไม่เพราะว่าคุณผู้หญิงเธอยังขยับอยู่เลยอะคำถามในใจก็คือว่าถ้าช่วยทันเวลาทันเหตุการณ์หรือว่ามีคนที่มีความรู้เนี่ยอาจจะช่วยชีวิตเธอได้หรือไม่เนี่ยค่ะเป็นบทเรียนอีกแล้วถอดกันถ้าเกิดว่าจะมีการจัดแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำอะไรยังไงแต่ว่าความเป็นน้ำใจนักกีฬาและความสามารถในการที่จะเนี่ยจะชนะอย่างเดียวอะแล้วมันไม่มีอย่างเงี้ยมันทำให้จะมีผลในการแพ้ชนะหรือว่าต้องถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ก็เป็นคำถามที่ฝากไปถึงผู้จัดด้วยนะคะ
1: นะครับเนี่ยนะเรื่องของความเร็วนะครับในที่สุดแล้วก็นำไปสู่ความตายเป็นอุทาหรณ์ของทุกฝ่ายนะครับข่าวต่อไปเรื่องของโจรชิงทองครับมีทุกวันช่วงนี้ครับแต่คราวนี้ประหลาดครับชิงทองคือแบกตู้แบกถังแก๊สไปด้วยรวมทั้งถืออาวุธปืนไปด้วยครับ2กระบอกเลยเป็นคาร์บินก
0: ับ
1: ปืนลูกซอง
0: เอาไปเผาลูก
1: โอ้อยู่ที่จังหวัดเลยครับอำเภอวังสะพุ่งท่านผู้ชมจะดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับมาแล้วครับ2คนได้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็มีถังแก๊สไปด้วยอุ้มออกมาคุณเลยจ้านี่มาชิงนะครับทองอยู่ในร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสะพุ่งครับพออุ้มมาแล้วเป็นไงครับอุ้มมาเพื่อมาตัดเหล็กดัดไงครับร้านทองนะครับเป็นภาพที่บักตี5กว่านะครับปรากฏว่ามาแล้วครับเอาเรื่องของถังแก๊สมาแล้วก็มาตัดคุณเลยจ้าพอตัดไปภาพเรียบร้อย2คนนะครับแต่งกายแบบมิดชิดเลยตั้งใจมาทำเต็มที่รวมทั้งพกอาวุธปืนมาด้วยเป็นปืนลูกซองยาว1กระบอกครับแล้วก็ปืนคาร์บินอีก1กระบอกโอ้โหคาร์บินนะครับอาวุธสงครามนะคุณเลชาหลังจากที่ตัดเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับเข้าไปแล้วไปเอากรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินและอื่นๆนะครับรวมมูลค่าประมาณสัก 200,000 บาทหลังจากที่ได้นะครับทองไปเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์อื่นไปเรียบร้อยครับเนี่ยแม่ข้าวไปเข้าไปเลยเขาขี่มอเตอร์ไซค์หายไปนะครับในที่สุดแล้ววันนี้ตำรวจตามรวบแล้วครับนายณัฐวุฒิหรือนายบอลอายุ25ปีนะครับขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะในบ้านของตัวเองหมู่ที่11บ้านโนนกกหาตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยรับสารภาพนะครับบอกว่ามาทำกับคนหนึ่งชื่อว่านายเอกพลหรือนายต้องอายุ41ปีแล้วนะเป็นผู้วางแผนไว้อย่างนั้นพอวางแผนเสร็จแล้วก็ปฏิบัติการตามภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แต่ปรากฏว่าพอออกมาเรียบร้อยนะครับตำรวจเขาก็ตามล่าแต่คุณนะหนีตายครับพอหนีความผิดตนเองนะครับอายุน้อยก็ไปหลบอยู่ในป่าละเมาะในที่สุดแล้วเขาบอกว่าให้มอบตัวแต่ไม่มอบตัวเพราะฉะนั้นต้องผ่านคุณแม่นะครับคุณแม่ในไปเจรจากับลูกพูดคุยกับลูกหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับพูดคุยประมาณสักเจ็ดชั่วโมงไม่ออกมาแต่แม่พอคุยเรียบร้อยนะครับก็ออกมาเพราะฉะนั้นแม่จับตัวมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรับสารภาพว่ายังไงต้องการหาเงินนะครับไปให้แม่แล้วไปให้พ่อด้วยว่าอย่างนั้นนะอ้าวได้แล้วหนึ่งครับต้องตามอีกหนึ่งคนนี่นะซึ่งตอนนี้นะครับไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนายต้องหรือนายเอกพลครับ
0: หายไปเลย
1: ครับ
0: ไปดูโรงเรียนกันบ้างค่ะเกิดเหตุบ่อยเลยกับครูกับนักเรียนที่มีปัญหากันแต่คราวนี้เป็นโรงเรียนประจำที่จังหวัดพัทลุงค่ะเมื่อนักเรียนอาจจะดื้อหรือยังไงไม่รู้อ่ะเพราะครูบอกว่าเด็กคนนี้ขโมยตังค์ไป40บาทก็เลยต้องลงโทษค่ะแต่สิ่งที่แม่เห็นเนี่ยแม่บอกว่ายอมไม่ได้ต้องแจ้งตำรวจเพราะนี่คือการทำเกินกว่าเหตุไปดูว่าครูลงโทษเด็กที่คิดว่าน่าจะเป็นคนขโมยตังค์แต่ก็ไม่มีหลักฐานนะคะ40บาทมันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: น้องเพชรค่ะอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม.5นะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งอยู่กับครูที่เป็นครูประจำโรงเรียนที่เป็นครูผู้ชายคุมหออยู่ก็มีเรื่องกันอีกแล้วค่ะคือครูเขาบอกว่าเพชรเพื่อนเธอตังค์หายไป40ครูคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนขโมยเพชรก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยปรากฏว่าไม่รู้อะว่ามีไม้เรียวมีอะไรหรือเปล่านะคุณสุวิทย์แต่ครูอะค่ะคว้าท่อ PVC มาแล้วก็ฟาดลงไปกลางหลังของน้องเนี่ยนะคะเป็นภาพยาวแบบนี้เนี่ย
1: ค
0: ุณสุวิทย์หัวใจคนเป็นแม่เนาะลูกใครใครไม่รักอะแล้วส่ง

0: ไปโรงเรียนประจำแล้วครูมาตีขนาดนี้ตีเป็นรอยเป็นทางยาวคือถ้าเกิดว่ารอยที่ผิวหนังมันขนาดนี้นะท่อมันไม่ได้คมนะมันกลมนะแสดงว่ามันต้องตีแรงขนาดไหนข้างในต้องช้ำมากแน่แม่ก็ไม่ยอมละค่ะแม่บอกว่าเนี่ยเพชรโดนครูตีตั้งแต่เดือนที่แล้วนะวันที่22สิงหาค่ะคือแม่เนี่ยอยากจะไปเยี่ยมลูกก็ไปหาที่หอพักของลูกไปถึงครูบอกว่าเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้แม่ก็อ้าวทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะก็อยากจะเจอลูกครูดูมีพิรุธแปลกๆนะก็เลยบอกว่าฉันจะขอเข้าไปถ้าไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจนะครูบอกว่างั้นเข้ามาก็เข้ามาปรากฏว่าพอไปเจอเพชรนี่ค่ะคือน้องอะโดนตีนี่ก็อาทิตย์นึงแล้วน้องแผลก็ตกสะเก็ดแล้วน้องเนี่ยหน้าซีดตัวสั่นเหมือนก็กลัวอะไรสักอย่างแม่บอกเพชรเป็นไรลูกครูก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกบอกไปดูโอ้โหโดนตีที่หลังเนี่ยคุณสุวิทย์ก็เลยไปถามค่ะแม่บอกว่าไม่ได้แล้วต้องถามหาความเป็นจริงว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเรื่องอะไรครูก็บอกว่าเพชรขโมยตังไป40บาทแม่ก็บอกว่าตายแล้วถ้าเกิดขโมยไป40จริงๆอ่ะวิธีการจะทำโทษเด็กนะคะก็คือว่าครูโรงเรียนประจำกับผู้ปกครองปกตินะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมเขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วปกติแม่ก็บอกว่าครูคนนี้ก็โทรหาแม่ตลอดอ่ะเวลาเพชรมีเรื่องอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบก็โทรคุยกันน่ะแต่พอมีปัญหาอ่ะสมมติเพชรขโมยเงินจริงนะสมมตินะคะคุณสุวิทย์สมมติครูก็จะบอกว่าโทรหาแม่บอกว่าแม่เพชรอ่ะขโมยตังค์เพื่อนอ่ะอยากเรียกผู้ปกครองมาคุยมันต้องอย่างนี้ไหมแม่มาคุยหน่อยเด็กเหลือขอไม่ไหวแล้วอ่ะก็ว่าไปแม่ก็บอกก็อย่างนี้สิแม่ก็จะได้รู้ว่าเออเราช่วยกันดูแลบุตรหลานน่ะเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมแต่นี่แม่ไปหาก็ไม่ให้เจอปิดบังซ่อนเร้นแล้วก็ไม่บอกแม่ไม่โทรมากลับใช้PVC ตีลูกเนี่ยปึ๊กเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วลูกก็กลายเป็นคนกลัวที่โรงเรียนไปเลยไม่อยากกลับเข้าไปที่หออีกไม่พอค่ะน้องเพชรบอกว่าพอครูตีแล้วก็ยังไม่หายโมโหบอกเพชรไปเอากระป๋องน้ำในถังขยะเอามากินบอกให้เด็กอะเอาน้ำในถังขยะมากินนะคะน้องเพชรก็กลัวตัวสั่นก็ต้องทำตามแม่ก็เลยตั้งคำถามว่านี่คือการลงโทษแบบเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าหรือว่ามันผิดกฎหมายผิดระเบียบของโรงเรียนไหมก็เลยถามไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะก็ไม่ได้รับคำตอบนะคะอันนี้คือการฟังความฝั่งคุณแม่ฝั่งเดียวก่อนนะคะคุณแม่ก็บอกว่าพ่ออ้อเหรอถามผอ.ไปผอ.บอกติดราชการเอ้างั้นรองผอ.อยู่ไหมคะอยากจะทราบว่าทำไมครูมีพฤติกรรมแบบนี้อยากจะได้คำชี้แจงเอ้ารองผอ.ติดประชุมแม่ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรเลยค่ะก็เลยถามกลับผู้สื่อข่าวว่าอย่างเงี้ยผู้สื่อข่าวเธอคิดว่าอย่างไรกันก็อยากจะให้มาพูดคุยถึงสาเหตุในการทำเกินกว่าครั้งนี้แล้วก็ให้เป็นข่าวไปเลยเพราะว่าอยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหน่อยนะคะนี่ก็คือข้อมูลทางฝั่งแม่แล้วก็ทางฝั่งลูกค่ะก็รอการชี้แจงจากโรงเรียนว่าท่านมีข้อมูลที่ต่างจากนี้ไปหรือไม่หรือว่ามีเหตุผลกลใดที่จะลงโทษแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณแม่เองก็บอกว่ามันก็เกินกว่าเหตุอยู่ดีค่ะเพราะว่าเด็กก็เป็นเด็กแค่เด็กม.5เท่านั้นเองค่ะทำผิดอะไรก็ว่ากันไปตามผิดเนาะมาฟาดกันขนาดนี้ทุกวันนี้ลูกไม่ไปโรงเรียนหรอ
1: โอ้ครับนี่นะมีข่าวด่วนเรื่องของเกิดเพลิงไหม้มาอีกแล้วครับบ่ายสองโมงกว่าที่ผ่านมานี่เองครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารตรงข้ามวัดสร้อยทองที่ถนนประชาราษฎร์สายหนึ่งแขวงบางซื่อเขตบางซื่
0: อกลางเมือง
1: กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้นเพลิงในลุกไหม้บริเวณชั้นสองนะครับปรากฏว่าเจ้าของบ้านนะครับสู้หน้าดูคุณเลจ
0: า
1: คือนะครับก็คือว่านะฮะใช้อุปกรณ์ดับเพลิงไปดับเลยแต่ปรากฏว่าบาดเจ็บนะครับเจ้าของอาคารพาณิชย์ดังกล่าวนะครับ2รายครับซึ่งตอนนี้กำลังควบคุมเพลิงอยู่นะครับเอาเป็นข่าวด่วนมาเนี่ยนะระวังครับเกิดได้ทุกวันนี่นะสำหรับเพลิงไหม้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลางกรุงอีกแล้วครับนี่นะของไม่ดีครับของเถื่อนอยากสวยอยากหล่อนะครับฟิลเลอร์อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโบท็อกซ์ครับเถื่อนนะครับรวมทั้งปฏิบัติการนะครับกวาดล้างทุนจีนเทาย่านห้วยขวางเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเส้นกระสายลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
7: าแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลักษ์
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
12: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
18: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
19: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
19: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
23: ์กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
24: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: มาตามข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะครับในเขตห้วยขวางนี่เองก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นมณฑลห้วยขวางคนกรุงเทพชอบพูดกันนะครับเพราะว่าคนจีนอยู่เยอะอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะครับแต่ปัญหาก็คือจีนเทาครับทำอะไรก็บอกว่ามันมีผิดกฎหมายคุณเดชาไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านขายอาหารนะครับร้านผับร้านบาร์หรือแม้กระทั่งขายของครับเมื่อคืนนี้ทางด้านนะครับรองผู้การตำรวจนครบาล1พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปครับนี่นะปล่อยแถวนะครับตำรวจครับกวาดล้างสถานบริการแล้วก็ผับทุนจีนเทาเพื่อล้างบางเครือข่ายนอมินีแล้วก็ทุนเทานี่ครับมีผู้กำกับสปห้วยขวางด้วยครับซึ่งเป้าหมายก็คือว่าสถานที่บอกไปเป็นกึ่งผับครับเข้าขายต้องคุมเข้มแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตขายเหล้าด้วยซึ่งเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา5 ทุ่มครับทั้งหมดครับ41แห่งก็คือเที่ยงคืนครับโดยมีการคัดกรองลำดับความเสี่ยงในพื้นที่บอกว่าเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับอ้าวแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการด้วยกฎหมายนะครับถูกต้องไหมนะครับถ้าอย่างปฏิบัติการถูกต้องก็จะมีการนะครับลดความเสี่ยงลงในแต่ละพื้นที่มีวางแผนเอาไว้แล้วครับเป้าหมายตรวจค้นจัดระเบียบจำนวน9ร้านด้วยกันครับเป็นโซนสีเหลือง4ร้านแล้วก็สีแดง5ร้านสุ่มตรวจครับไม่ได้บอกล่วงหน้านะผลการปฏิบัติการเบื้องต้นนะครับปรากฏว่าไปตรวจเช็คสภาพประกอบการนี้ได้แล้ว3แห่งครับเช่นว่าร้านชื่อว่าร้านจุกอย่างเงี้ยร้านบาร์เหล้าแล้วก็ร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงอีกครับไปตรวจสอบร้านจุกเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติชัดเจนครับตรวจสอบไม่พบทั้งใบอนุญาตนะขายเหล้าแล้วก็ใบอนุญาตประกอบสถานบริการด้วยแม้เจ้าของร้านจะอ้างว่าอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตแต่กฎหมายก็ถือว่ายังไม่อนุมัตินะครับไม่สามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นนะครับจะต้องมีความผิดด้วยอีก2ร้านที่เหลือนะครับเนี่ยชุดแรกไม่พบสิ่งปกติร้ายแรงแล้วครับมีเพียงเอกสารบางอย่างเท่านั้นเองที่ไม่ได้แนะนำแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่ตรวจค้นครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารการขออนุญาตจากสำนักงานเขตหรือใบทะเบียนพาณิชย์ก็ดีเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าเอกสารมีถูกต้องนะแต่ไปเก็บไว้ที่อื่นไว้อย่างนั้นเอ้านะครับทำไมไม่มาแสดงล่ะบอกว่าจะมาแสดงทีหลังนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการคุมเข้มกวดขันหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่มาก่อนบอกว่าจะปล่อยไว้ไม่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าเรื่องของปฏิบัติการนี้ก็ขอให้มีการเข้มงวดให้เพิ่มความถี่แล้วเอาจริงเอาจังที่สำคัญที่สุดคืออย่ารับใต้โต๊ะคุณเลจานะมันก็จะแก้ปัญหาได้ครับใต้โต๊ะที่ว่าไม่ใช่ถึงเจ้าหน้าที่นะครับที่ออกตรวจวันนี้แต่เป็นเจ้าที่รับผิดชอบทุกฝ่ายในพื้นที่แหละครับ
1: โหแต่มันเยอะจริงคุณสวิทย์จะบอกว่าปิดกี่โมงนะเที่ยงคืนเนาะตีสามยังรถติดอยู่เลยแถวนั้นอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ อ่ะยังอยู่แถวๆนั้นกันอยู่ภายอยู่ที่เขตวังทองหลางนะคะนอกจากจะมีร้านอาหารจีนจะมีของจีนเยอะแยะไปหมดแล้วแถวนี้แหละใกล้ๆบ้านเรานะคะก็ยังมีสถานเสริมความงามจำนวนมากเลยเนื่องจากแถวนี้เนี่ยเป็นสถานที่ต้องเรียกว่ากลางคืนอ่ะผู้ชมผู้ชายเขาก็มาเที่ยวกันเนาะไม่รู้เขาไปเที่ยวอะไรกันนะคะคุณสุวิทย
0: ์ไม่ทราบ
1: เออปรากฏว่าพอสถานเสริมความงามมันมีจำนวนมากก็ต้องแข่งขันกันเรื่องราคาค่ะราคาถูกมีโปรเหมากันไปอนุนันนี่กี่ซีซีก็ถูกมากๆตำรวจไปตรวจดูปรากฏว่าเป็นของปลอมเป็นของไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นของไม่ได้มาตรฐานค่ะอันนี้ต้องชื่นชมตำรวจนะคะไปทลายรังยาเสริมความงามเถื่อนซุกอยู่ที่คอนโดกลางกรุงค่ะมูลค่าเนี่ยเป็นล้านล้านบาทเลยนะคุณสุวิทย์ได้ข่าวว่าน่าจะสัก3ล้านนะคะเฉพาะของที่เก็บไว้เนี่ยคือจากการตรวจสอบของตำรวจสอบสวนกลางโดยบก.ปคบ.เขาก็กวาดล้างพวกเวชภัณฑ์เถื่อนนะคะที่นำเข้ามาการทำของพวกนี้ก็คือว่าเอานำเข้ามาไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรอกแล้วก็มาเก็บไว้ตามคอนโดหรูๆค่ะย่านวังทองหลางแล้วก็จัดโปรโมชั่นนี่เอาเป็นว่าเสริมความงามกันแบบถูกๆด่วนๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่ไปจับกุมเนี่ยเสร็จได้อย่างเดียวคุณสุวิทย์ไปจับกุมได้แต่คนแพ็คของ
0: อ้าวครับแล้วตัวใหญ่อะครับ
1: ไม่รู้อยู่ไหน
0: เออเขาบอกเป็นชาวเวียดนามเหมือนกัน
1: นั่นนะสิเจ้าของอะเป็นนายทุนคนเวียดนามตำรวจไปเจอสีวะคนเดียวนั่งแพ็คของอยู่อายุ32ปีสีวะบอกว่าก็เนี่ยผมก็เป็นลูกจ้างเขาทำตามคำสั่งนายทุนมาอีกทีที่เป็นคนเวียดนามปฏิบัติการตรวจคนครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมค่ะยึดของกลาง35รายการ35รายการนี่ไม่ใช่น้อยนะคะ 1,291 ชิ้นมูลค่า3ล้านบาทนี่ตามมาดูค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยได้ยินว่ามีอะไรบ้างหนาวๆร้อนๆกันไปตามๆกันละค่ะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็คือโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ทั้งหลายนะคะ คือสารพวกไฮยาลูโรนิกเอซิดอะค่ะก็คือฟิลเลอร์โอ้ยี่ห้อดังๆเอ่ยชื่อยี่ห้อเขาได้ไหมเนี่ยคือยี่ห้อเขาไม่ได้เถื่อนนะคะแต่ว่าการนำเข้าหรือการไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ถูกกฎหมายไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อดีกว่าแต่การนำเข้ามาแบบนี้มันเถื่อนค่ะส่วนกลุ่มกระตุ้นคอลลาเจนโอ้โหมีหมดอะค่ะยี่ห้อดังๆที่เขาขายกันนี่ก็เถื่อนเหมือนกันคือของอาจจะจริงอาจจะดีก็ได้แต่พอไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าไม่ได้มีการเก็บให้ถูกสุขลักษณะนี่อาจจะมันต้องมีอุณหภูมินะคุณสุวิทย์บางตัวเนี่ยมันเป็นสารที่ยังมีความต้องสดอยู่อะค่ะต้องอยู่ในตู้เย็นอะไรก็ว่ากันไปมันก็อาจจะไม่ได้ผลและผลิตภัณฑ์ยาค่ะกลุ่มเมโซแฟตอีกนะคะกลุ่มนี้ใช้ลดไขมันนะคะเอาเป็นว่าทุกกลุ่มเลยค่ะที่เป็นหัตถการทางด้านฉีดเนี่ยดิฉันรู้ดีเลยเรื่องนี้นะคะพวกสารโบทูลินัมท็อกซินนะคะหรือว่าสารที่ฉีดแล้วทำให้กล้ามเนื้อไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวอะค่ะทำให้เป็นอัมพาตก็เช่นโบท็อกซ์หรือว่าสารชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายโบท็อกซ์ชื่อยาวยืดเลยค่ะแล้วก็สารเติมเต็มพวกฟิลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะทางด้านของฟิลเลอร์ที่ประกอบไปด้วยพวกไฮยาลูรอนิกเอซิดทั้งหลายอ้าวทุกยี่ห้อเลยค่ะบอกเลยที่อยู่ในตลาดนะคะไปจับมาได้หมดเลยค่ะส่วนสารต่างๆที่นอกจากนี้ที่มากันใหม่ๆเลยมีทั้งของอเมริกาของสวีเดนแล้วก็ของเกาหลีนะคะครบเลยค่ะที่จับได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเถื่อนจริงๆก็แสดงว่าทุกยี่ห้อเนี่ยมันทำเถื่อนปลอมได้อันนี้ต้องระวังกันนะคะแล้วก็ไม่รู้จะระวังกันยังไงอ่ะคือเวลาไปฉีดเนี่ยคุณสุวิทย์คุณผู้ชม
0: ใช่ครับไม่มีใครได้สอบถามรายละเอียด
1: คุณสุวิทย์ก็เคยฉีดใช่ไหม
0: แล้วแต่หมอนะครับนี่นะว่าจะจัดอะไรให้ไม่ได้สนใจแล้วครับ
1: บางทีเนี่ยดิฉันก็ระวังนะเขามีให้สแกนเป็นบาร์โค้ดที่กล่องอ่ะเราก็สแกนแต่พอสแกนนะคะตอนฉีดเขาให้เราหลับตา
0: เรา
1: ก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ขวดที่เขามาให้สแกนอ่ะไอ้ขวดที่เขาดึงยาออกมามันจะขวดเดียวกันหรือเปล่าฉีดอะไรให้ก็ไม่มีทางรู้เลยค่ะเขาบอกว่าอ่ะยี่ห้อของยุโรปแต่มาฉีดเกาหลีให้ราคาต่ำกว่ากันครึ่งนึงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็ต้องควบคุมดูแลแต่ก็แอบน้อยใจจับมาได้ทีไรก็จับได้แต่เด็กเช็คสต็อกอย่างนี้นะเอาให้ถึงตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่คนไทยอ่ะเป็นคนต่างด้าวเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาหากินกับความเนี่ยเจ็บปวดของคนไทยเพราะว่าของแบบนี้นะคะถ้ามันปลอมยิ่งเป็นฟิลเลอร์เนี่ยค่ะมันจะเอาออกไม่ได้เลยตลอดชีวิตเหมือนที่คนโดนหมอกระเป๋าฉีดนะคะแล้วค่าเสียหายหรือว่าการไปผ่าตัดออกอ่ะมันมากมายแพงกว่าตอนที่ฉีดหลายเท่านะฝากดูแลด้วยค่ะจากใจนะคะคุณสุวิทย์ด้วยเนี่ยเคล็ดลับความหล่อถึงทุกวันนี
0: ้เมื่อ20ปีที่แล้วคุณลิซ่า
1: ตอนนี้ไม่ฉีดแล้ว
0: เจอไปเข็มเดียวนะครับเข็ดแล้วไม่เอานะครับเอาแบบธรรมชาติดีกว่าไม่อยากหล่อ
1: มันยักคิ้วไม่ได้ไงเจอใครก็
0: ธรรมชาติดีกว่านี่นะ

0: มาดูเรื่องของลูกหลานเราหน่อยนะครับโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีหลังจากที่เกิดเหตุนะครับนักเรียนไปกราดยิงจะเป็นข่าวใหญ่อย่างที่เราทราบข่าวนะครับหลังจากที่ว่าปิดเรียนก็คือว่าเรียนออนไลน์มาตลอดนะครับเกือบเดือนนี่นะวันนี้นะครับได้เปิดแล้วตั้งแต่ตีห้าห้าสิบนาทีครับไปดูบรรยากาศนะครับที่โรงเรียนเทพศรินจังหวัดนนทบุรีนะครับปรากฏว่าลูกหลานครับมาเรียนหนังสือแล้วก็ผู้สื่อข่าวเราก็ไปสอบถามนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นภาพที่การเข้มงวดครับในการดูแลความปลอดภัยลูกหลานของเรานะครับจำนวนทั้งหมดโรงเรียนนี้มีอยู่ 3,096 คนเยอะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีทั้งตำรวจด้วยเจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งบุคลากรทางโรงเรียนด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งก็มีความมั่นอกมั่นใจและก็สบายใจครับเนื่องจากว่าอะไรครับมาตรการดูแลความปลอดภัยของลูกหลานนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับไปสอบถามลูกหลานเราเป็นยังไงนะครับมาเรียนวันนี้ลูกหลายคนบอกว่าดีอกดีใจครับเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับคิดถึงเพื่อนว่าอย่างนั้นนะมันไม่ได้เต็มที่แล้วครับแต่พอมาโรงเรียนอย่างเงี้ยมาเจอหน้าเพื่อนมาเห็นเพื่อนมาหน้าเห็นครูแล้วก็มาเรียนในห้องเลยนะครับมันจะดูเรื่องของความมีจิตวิญญาณของการเป็นนักเรียนมากกว่าว่าอย่างนั้นครับบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้ลูกหลานแล้วก็ต่อคิวเข้าไปเรียบร้อยแต่ภายในเป็นไงบ้างครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสร้างความสลบใจใช่ไหมครับกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการนํานักสุขภาพจิตนะครับมาประมาณสัก80คนครับมาตรวจเฝ้าดูนะครับเรื่องของสุขภาพจิตโดยเฉพาะนักเรียนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามีความเสี่ยงนะครับก็คือว่าวิตกกังวลอยู่ประมาณสัก60คนนะครับเพราะฉะนั้น60คนเนี่ยเอานะครับนักสุขภาพจิตก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เฉพาะลูกหลานนักเรียนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดียังวิตกอีกนะครับต้องใส่ใจด้วยรวมทั้งบุคลากรภายในโรงเรียนแต่อาคารเรียนนะครับก็มีหลายอาคารแต่ห้องที่เกิดเหตุจริงๆครับ2ห้องนะครับซึ่งจะต้องปิดครับท่านภูมิในการบอกนะครับจะต้องมีการนะครับปิดแล้วก็ดูแลความสะอาดรวมทั้งมีแนวความคิดนะครับที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา2ห้องนี้รีโนเวททั้งหมดเลยพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมาส่งลูกก็เกิดความสะอกสบายใจนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณรอบนอกนะครับเจ้าหน้าที่รปภ.รวมทั้งตำรวจนะครับในพื้นที่ปลายบางอย่างเงี้ยก็มาดูแลความปลอดภัยได้อย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นท่านผู้อำนวยการบอกกันนะครับว่ามาตรการดังกล่าวนี้ก็ถือจะเข้มข้นต่อไปรวมทั้งสิ่งที่ต้องปฏิบัติคืออะไรครับนั่นก็คือว่าเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกประตูนะครับทุกทางออกจะต้องมีการจัดเวรจัดยามต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่พอตัวเองคนครับจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพิ่มไป200ตัวครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจสำหรับลูกหลานรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วแต่ในอนาคตนะครับท่านผู้อำนวยการณัฐพงศ์คลองพับนะครับท่านก็ยืนยันบอกว่าพร้อมทุกอย่างนะครับที่จะเปิดให้ลูกหลานได้กลับมาเรียนตามปกติส่วนเรื่องของอนาคตนะครับจะมีการหารือกับทางด้านผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปจะเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลมาตรฐานโรงเรียนรวมทั้งแผนเผชิญเหตุนะครับจะต้องมีการฝึกจะต้องมีการซ้อมกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็โรงเรียนนี้เกิดแล้วนะครับก็จะต้องมาส่องดูนะครับว่าจะมีการแก้ไขหรือจะมีการเตรียมรับสถานการณ์ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรครับ
1: ดีค่ะอ่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้สำคัญมากคุณสุวิทย์วันนี้ดิฉันไม่ค่อยมีสมาธิคุณสังเกตไหมคะเพราะว่าวันนี้หวยออกค
0: ่
1: ะ
0: ออกก็ยังวันนี
1: ้ออกแล้วค่ะเลขที่ออกนะคะเลขหน้า3ตัวได้แก่257 346เลขท้ายค่ะ04อุ้ยก็ยังคุยกันบอกว่าออก4ออก4เออท้าย3ตัวค่ะ136และ740ค่ะไม่ถูกอีกตามค่ะแต่ที่ถูกหวยแน่นอนนะคะโดนแน่ๆค่ะหลายเด้งเลยก็คือคนที่โกงการสอบทุจริตส่วนท้องถิ่นนี่แหละค่ะท่านวรสิทธิ์ท่านก็สั่งไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยถอดถอนนะคะถอดถอนผู้ที่บรรจุไปแล้วโดนแน่ค่ะส่วนผู้ที่ยังไม่ได้บรรจุก็ไม่รู้จะถอดถอนยังไงนะคะสรุปแล้วเกือบ 6,000 คนวันนี้มีรายชื่อทั้งหมดแล้วแล้วก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะท่านวรสิทธิ์ก็สั่งผู้ว่าทั่วประเทศสำรวจด้วยว่าจากนี้จะจ้างเหมาหรือว่าใครที่เป็นตัวการในการทำ TOR หรือว่าคนที่เป็นตัวการในการโกงสอบท้องถิ่นนั้นมันจะต้องไม่ให้ถูกกลับมาทำงานอีกหรือไม่ค่ะเพราะว่าการถอดบทเรียนในครั้งนี้ต้องยอมรับกันนะคะว่าโกงเนี่ย77จังหวัด ทุกตำแหน่งทั่วประเทศครอบคลุมยิ่งกว่า 5G อีกนะคะวันนี้ตอนเช้าค่ะ 9:55 นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ท่านวรศิษย์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนี่พอมีหลักฐานนะตั้งแต่นี่นนทบุรีใช่ไหมไปเจอคันหนังคาขาวขนาดนี้ก็สืบสอบกันเรื่อยมาจนถึงวันนี้ดีเดย์แล้วนะคะว่าจะต้องเพิกถอนอะไรบ้างค่ะแล้วมีกระแสว่า

0: กลุ่มของส่วนท้องถิ่นนะเขาก็มีงบประมาณในการจัดจ้างจัดสอบของเขาเองนะคะอันนี้ต้องพิจารณากันอีกทีแต่วันนี้ค่ะตัวเลขก็คือว่าผู้ทุจริตส่วนท้องถิ่นที่ทุจริตการสอบพิสูจน์ทราบได้แล้ว 5,925 คนประเทศไทยในคุณสุวิทย์ดูเนาะสอบกันโกงเกือบ 6,000 ก็บอกว่าท่านวรสิทธิ์ก็บอกว่าตอนนี้ท่านเพิกถอนไปแล้วแต่ถามว่ากลุ่มนี้เนี่ย 3,868 คนเนี่ยหรือว่า 3,664 คนเนี่ยบางที่ก็รายงานไม่ตรงกันนะคะว่าจะโดนคดีอาญาหรือไม่หรือนี่บรรจุไปแล้วนะคุณสุวิทย์เนาะจะต้องชดใช้เงินเดือนหรือเปล่า
1: ครับ
0: และตำแหน่งที่ว่างลงอ่ะใครจะมาแทนแล้วจะเกิดความเสียหายกับหน่วยงานนั้นๆหรือไม่เพราะว่าอย่าลืมนะคะออกทีกับ 4,000 คนอย่างเงี้ยตำแหน่งงานมันต้องว่างไปเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกที่จะบรรจุไปก่อนแล้วมาสอยทีหลังไงมันก็จะยุ่งแบบนี้ค่ะท่านเองท่านก็บอกว่าเอาเป็นว่าถอดถอนออกมาก่อนละกันไอ้การที่จะเสียหายหรือว่าการทำงานสะดุดนะยอมรับว่ามันต้องมีอยู่แล้วล่ะอันนี้มันกระทบอยู่แล้วเลี่ยงไม่ได้แต่ในเมื่อต้องถอนก็ต้องถอนเพราะว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ทำอะไรผิดกฎหมายมันก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนว่าขั้นตอนต่อไปก็คือว่าจะถูกขึ้นบัญชีดำไหมคนพวกนี้จะไม่สามารถมาสอบอีกเลยหรือว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในการไปประกอบอาชีพรับราชการอื่นๆด้วยเพราะจัดว่าคุณทำอะไรที่มันไม่โปร่งใสอ่ะคือทำผิดกฎหมายด้วยผิดระเบียบทุกอย่างท่านวรสิทธิ์ก็บอกว่าอันนี้จะต้องรอขั้นตอนหลังจากคดีอาญาเสร็จสิ้นก็คือว่าต้องมีการดำเนินคดีอาญากับทั้ง 3,860 กว่าคนนี้นะคะและหลังจากนี้ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ผู้ที่ถูกเพิกถอนไปแล้วค่ะเนื่องจากปริมาณเยอะมากนะคะก็ต้องทยอยกันดึงชื่อออกมาแล้วบรรจุคนใหม่กลับเข้าไปค่ะเรียกว่าจะแจ้งความหรือว่าจะดำเนินคดีอะไรแต่ละคนถ้า 3,000 กว่าคนนี้มันต้องใช้เวลาจริงๆนะคะคุณสวิทย์และทุกตำแหน่งที่เปิดสอบเนี่ยก็จะมีบุคคลที่ทั้งโกงแล้วก็ทั้งคนใหม่ทั้งตำแหน่งว่างมั่วเมียไปหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะถามว่าโกงกันเยอะไหมท่านวรสิทธิ์บอกเองนะคะว่าการโกงนั้นกระจายในทุกตำแหน่งทุกจังหวัดทุกที่ที่มีการสอบเนี่ยประเทศเราขนาดนี้แล้วอ่ะคุณสุวิทย์ท่านก็บอกว่าเอาละเราก็ตรวจสอบทั้งความสามารถในการบรรจุนี่ก็เต็มทำไปตามแบบแผนก่อนแล้วก็มาสอนกันทีหลังแบบนี้ส่วนใครที่คิดว่าอาจจะอยากมาสอบใหม่หรืออะไรเนี่ยต้องมองให้ดีเลยนะต่อไปนี้ถ้าใครมาสอบใหม่ต้องเช็คแบ็คกราวด์ก่อนว่าเขาเคยทุจริตหรือเปล่าเออเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่จับทุจริตได้ครึ่งหมื่นขนาดนี้นะคะต่อไปนี้ก็จะทำงานอย่างรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ต้องตรวจสอบกันตั้งแต่การแจ้ง TOR เลยอ่ะโกงมันทุกอย่างยาก
1: โอ้นี่นะฮะมาดูข่าวทางการเมืองนะครับเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของ THAI Passport
0: ฉันลงทะเบียนไปแล้ว
1: อ้าวเหร
0: อ
1: หรือเขาเรียกว่านะครับไทย Passport นี่นะครับภาษาชาวบ้านก็พูดกันนี่นะก็เป็นเรื่องราวนะครับที่บอกว่ารัฐบาลนะครับจะไปใช้วิธีการคัดกรองแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศอย่างที่ทราบข่าวกันใช่ไหมครับคุณเดชาปรากฏว่านะครับพักฝ่ายค้านพักประชาชนยังเกาะติดกับเหตุการณ์นะครับบอกว่าเออโครงการนี้ครับมันสอบไปในทางทุจริตใช่ไหมครับคนที่เป็นหัวหอกก็คือว่าคุณรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะครับวันนี้นะครับสสคนนี้ก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมกับพยานหลักฐานต่อปปช.นะครับขอให้มีการไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีนะครับกับเรื่องของโครงการที่ว่านี้ของกระทรวงดิจิทัลครับเลยบอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็เคยมีการนะครับนี่นะหารือกันเบื้องต้นแล้วคนเองก็ตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลหากมีการเปิดใช้งานในโครงการที่ว่านี้แล้วก็มีผู้เข้าใช้งานคนแรกเมื่อไหร่จะดำเนินการร้องกับทางปปช.ทันทีแล้วก็ทำหนังสือร้องมาแล้วทั้งมีหลักฐานแล้วก็มีเอกสารประกอบทั้งหมดเลยนี่นะสิ่งที่คุณรัชนกร้องเรียนก็คืออะไรครับเอาผิดคือรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมครับคุณชัยชนกชิดชอบคุณภัทรอนันตสินครับปลัดกระทรวงดิจิทัลนี่ครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาคณะกรรมการดิจิทัลนี่ครับแล้วก็นายธีรวุฒิคงธงพักครับประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของ TOR ของโครงการที่ว่านี้ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของเอกชนแห่งหนึ่งวันนี้เห็นภาพประกอบนะครับคุณชัยชนกคิดชอบนั้นได้เดินทางไปประชุมกรมสัญจรอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาโน่นนะครับท่านก็บอกเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่านี้ตนเองก็มีเจตนาดีมาตลอดนะครับก็พูดมาตลอดนะครับแต่ก็จะมีการโยงซึ่งนะครับสิ่งที่ว่าโยงคุณผู้ที่ร้องครับก็คือว่าคุณรัชนกนะครับโยงบอกว่าเป็นไงครับคุณชัยชนกในกล่าวหาคือเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าเห็นว่าชัดเจนครับ

0: โครงการที่ว่านี้มีพิรุษและก็มีความผิดปกติแต่กลับไม่พยายามหยุดหรือหาทางยกเลิกเลยส่วนข้าราชการที่ผมรายงานชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าเป็นผู้รับนโยบายมาผลักดันและเป็นข้าราชการยกร่าง TOR ประเด็นแรกก็คือการล็อกสเปคนะครับใน TOR นี้มีการเขียนสเปคเรื่องของการประชาสัมพันธ์บนจอภาพทั่วประเทศเอาไว้3ข้อหลักเลยนะครับเช่นต้องประชาสัมพันธ์จนขึ้นตรงไหนล่ะครับบิลบอร์ดอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่า400จุดทั่วประเทศครับต้องประชาสัมพันธ์บนจอร้านสะดวกซื้อด้วยนะครับไม่ต่ำกว่า 6,000 จอทั่วประเทศแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 1,500 สาขาแล้วต้องประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้าไม่ต่ำกว่า200จุดอย่างเงี้ยมันถือว่ามันผิดอะไรแปลกๆนะครับจึงท้วงมาตลอดเลยนะครับภายใต้การทำงานของกระทรวงดีอีสำหรับคุณชัยชนกนะครับที่รับผิดชอบอยู่แต่ก็ยังไม่มีอะไรคือความคืบหน้าก็เลยตั้งข้อสังเกตอยู่ว่านะครับให้บริการไปแล้วคุณเลชาแต่ความไม่ชอบมาพากลนะครับมันยังอยู่อย่างนี้นะซึ่งไม่รู้จะจบแบบไหนต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตามต่ออีกครับ
1: ส่วนเรื่องที่ตามต่อแล้ววันนี้มีผลแล้วนะคะหลายคนก็รอเรื่องนี้มานานแล้วกับการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันมีหลายประเทศเลยที่ต้องได้รับผลกระทบจากครั้งนี้นะคะซึ่ง60วันนั้นก็ถือว่าเป็นการพำนักที่ยาวนานมากหลังจากที่เรามีข่าวนะคะว่าบางประเทศเนี่ยทำตัวไม่น่ารักบางประเทศเป็นนักท่องเที่ยวที่มาลุกรานหรือว่ามามีผลกับอธิปไตยของเราค่ะมายึดประเทศแล้วเลยว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็เลยประกาศออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยปรับมาตรฐานยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาตินะคะ93ประเทศโดนทั่วหน้ากันหมดค่ะแต่เดิมแล้วเนี่ยทั้ง93ประเทศมีการให้วีซ่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะเราก็ต้องดูที่การลงตราของเราอีกทีว่าเป็นยังไงแต่60วันฟรีวีซ่าจากนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทั้ง93ประเทศน่าจะกลับไปใช้หลักการเดิมก็คือ 15-30 วันปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ30วันนะคะและประเทศที่เราเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะมองไปเนี่ยก็คือโดนด้วยค่ะอย่างเช่นอิสราเอลจีนแบบนี้นะคะก็ไม่มีอีกแล้วค่ะ60วันนะคะก็เป็น30วันทั้งหมดค่ะเกณฑ์ใหม่นี้กำหนด60ประเทศและดินแดนในการยกเว้นตรวจตราเพื่อการท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็เป็น93ประเทศนะคะในการที่จะอยู่30วันถ้าบอกชื่อไปนี้นะคะก็คุ้นเคยกันเลยออสเตรเลียเหลือ30วันนะคะจีนอเมริกาอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรด้วยค่ะญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมันอินเดียสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไต้หวันแต่บางประเทศนะคะเขาไม่ได้เป็นวีซ่ากับเราหมายความว่าอย่างเราเดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยเราก็ไปอยู่ได้เป็นฟรีวีซ่าสรุปนะคะคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเอาแล้วจากเนี้ยเขาจะมายังไงเนี่ยเขาต้องเสียตังค์หรือเปล่าปกติค่ะตามการเดินทางปกติแล้วเนี่ยฟรีวีซ่าก็ยังอยู่อ่ะคุณสุวิทย์แต่มันคือฟรีวีซ่า30วันเนี่ยน้อยประเทศที่จะเป็น15วันนะคะสรุปก็คือไม่ได้ยกเลิกฟรีวีซ่าซะทีเดียวแต่ฟรีวีซ่า60วันนะยกเลิกจริงค่ะจากนี้จะเหลือแค่30วันสำหรับคนในบางประเทศที่มีปัญหารัฐบาลอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มขึ้นแต่การคงอยู่ของฟรีวีซ่า60วันนั้นวันนี้เนี่ยมันก็ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าเราไม่สามารถทำให้มันอยู่ในระบบปกติสุขได้ไม่ได้โทษเฉพาะนักท่องเที่ยวอะค่ะบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เราอะคุณสุวิทย์ก็ไปทำให้มันเป็นโนมินีขึ้นมานะคะอย่างที่เห็นนะคะเวลาจับมาได้ทีไรในอยู่นานจีนทิพย์หรือว่าอิสราเอลเนี่ยก็มีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเราไปเกี่ยวข้องทุกทีเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเก็บกวาดบ้านค่ะในเมื่อเป็น60วันจาก60วันมา30วันแล้วเนี่ยก็ต้องปรับการประทับตราไว้ใหม่เลยจะให้ดีเนี่ยค่ะบางท่านก็บอกว่าก็เอาเป็นรายประเทศไปเลยไหมล่ะประเทศไหนที่มีปัญหากับเราเยอะเนี่ยลดลงไปให้น้อยกว่า30วันอีกก็น้อยลงไปกว่านั้นก็ได้นี่เพราะบางประเทศเขาก็ให้แค่15วันนะคะก็ลองดูค่ะหรือบางประเทศที่เขาเป็นเด็กดีนะคะอยู่กับเราไม่เคยมีปัญหามาท่องเที่ยวทีก็นำเงินน้ำทองเข้ามาใช้ใจ่ายในประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์นี่เยอรมันนี่หรือว่าประเทศที่เป็นอเมริกานี่ส่วนใหญ่เลยนะเขาก็มีเงินมีทองมาก็อาจจะไม่ต้องแค่30วันก็อาจจะขยายไปโดยไม่มีกฎตายตัวอันนี้ก็เป็นเสียงจากภาคการท่องเที่ยวนะคะส่วนคนที่ท่องเที่ยวนะเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีผลนะคุณสุวิทย์นักท่องเที่ยวต่างชาติเองนะคะเขาบอกว่าเวลามาไทยเนี่ยเขามามากกว่า60วันนะบางคนเขาก็อยากจะขอวีซ่ายาวๆไปเลยเพราะว่าเวลาหนีหนาวกันมาเนี่ยมันต้องอยู่กัน90วันไม่งั้นมันไม่คุ้มค่าตั๋วไม่คุ้มที่เหนื่อยมา ก็เลยขอวีซ่ายาวไปเลยดีกว่าไม่สนใจหรอกฟรีวีซ่า60วันแต่30วันก็ยังอยู่ค่ะยังฟรีเหมือนเดิมล่ะ
0: นะครับแต่ทำไมต้องยกเลยนะครับก็คือว่าสุดง่ายๆก็คือว่าด้านความมันคง
1: ใช่นะครับผ่านกันใหม่
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเอาข่าวดีเรื่องของนักตบของสาวไทยเราที่มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดูทีไรก็มีความสุขทุกครั้งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ

0: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เพราะแม็กซ์ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่น

รู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ดูข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของภูเขาถล่มนะครับที่เนปาลแล้วก็ทิเบตของประเทศจีนครับนับวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับสำหรับการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตแต่ผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นแล้ว2ประเทศรวมกันประมาณสักตอนนี้955ศพแล้วอ่ะแต่ผู้ที่สูญหายนะครับก็คือว่าคาดว่าเป็นพันขึ้นแหละครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตโดยเฉพาะนะครับอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำครับซึ่งมีอยู่ประมาณสัก500คนนะคุณเอลิชาม ีอยู่เยอะครับแต่เนื่องจากว่าการค้นหานี่ครับมันเป็นไปด้วยความยากลำบากมากครับเนื่องจากว่าอุโมงค์นะครับถูกปิดด้วยรวมทั้งนะครับมันยาวลึกเข้าไปด้วยวิธีการเลยครับระเบิดข้างบนพอระเบิดข้างบนนะครับก็คือไงครับปากอุโมงค์เนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าสามารถที่จะขับรถไปได้นะเข้าไปได้แต่มันไปไม่ได
6: ้
5: พอระเบิดอุโมงค์ข้างบนเสร็จแล้ววิธีการช่วยยังไงครับคือหย่อนถังออกซิเจนลงไปเพื่อให้คนที่ว่าคาดว่ารอดชีวิตนั้นได้หายใจคุณเลจาแต่เนื่องจากว่า7วันแล้วนะครับอาหารแล้วก็น้ำทำยังไงครับคาดการนะครับว่าวิธีการช่วยเหลือนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่24ชั่วโมงเนี้ยจะต้องทำงานนะครับบอกว่าไม่มีเวลาแม้แต่นาทีเดียวที่จะหยุดครับเพราะว่าทุกชีวิตนั้นมีค่าทุกนาทีเพราะฉะนั้นเป็นปฏิบัติการค้นหานะครับที่ยังต่อเนื่องแต่เรื่องของความที่บ้านเสียหายนะครับก็คือว่าจากทรัพย์สินนะครับก็เห็นภาพอยู่แต่เรื่องของชีวิตนะครับตอนนี้บอกว่าหลายพันคนว่าอย่างนั้นนะมันมีจำนวนตัวเลขนะครับมันไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าเท่านั้นเท่านี้เนื่องจากว่านะครับมันเพิ่มอยู่เรื่อยๆคนนี่นะ
6: โอ
5: ้
6: แล้วดูความเป็นอยู่นะคะจากนี้คงไม่กลับมาเหมือนเดิมเลย
5: ครับ
6: คือเป็นเมืองร้างไปเลยอะค่ะนี
5: ่
6: เมื่อสักครู่ปาฏิหาริย์บ้านฟ้าค่ะเป็นบ้านหลังเดียวที่ทนทั้งแรงกระแทกจากน้ำแข็งทั้งหินทั้งแรงน้ำแล้วก็ยืนหยัดยืนยงต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนในบ้านปลอดภัยหมดเลยนะคะสาเหตุคืออะไร
5: นี
6: ่วันที่เกิดเหตุค่ะท่ามกลางกระแสน้ำกระแสโคลนและก้อนหินมหึมาวันนี้ก็ยังยืนงงกันในดงโคลนกันอยู่เลยนะคะไปถามคนที่อยู่ในบ้านนะคะก็มีสองสามีภรรยานะคะคือทางตัวภรรยาเองเธอก็บอกว่าเธอก็อยู่กับลูก2คนด้วยมีแม่กับพ่อที่มีอายุมากสรุปอ่ะค่ะอยู่กัน6คนใช่มั้ยสามีภรรยาลูก2แล้วก็พ่อแม่แต่ทั้งหมดเนี่ยคุณสุวิทย
5: ์
6: รอดชีวิตหมดเลยก็อยู่ในบ้านฟ้าหลังนั้นนะคะอยู่ข้างหลังน่ะนี่บ้านถามว่าเกือบไปไหมก็เกือบค่ะแต่ใครที่เห็นภาพในวันที่โคลนมันซัดมาระเนระนาดกันไปหมดเนี่ยแต่อันนี้ก็คืองามสง่าอยู่กลางสายโคลนเลยนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มวลน้ำมหึมาที่ทะลักไปพังทุกบ้านทุกหลังแต่ไม่สามารถทำอะไรบ้านฟ้าหลังนี้ได้เลย
5: ครับ
6: เธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู
5: ้
6: คือวันที่เกิดเหตุอ่ะเชื่อไหมใจเนี่ยหัวใจจะวายคือลูกชาย7ขวบออกไปจากบ้านแล้วลูกชายออกไปเพื่อที่จะไปโรงเรียนค่ะส่วนลูกสาวแต่งตัวกันกำลังจะไปโรงเรียนลูกสาว11ขวบนะคะแล้วพ่อแม่อยู่บ้านส่วนตัวเธอกับสามีอยู่บ้านนี่ค่ะนี่คือโครงสร้างของบ้านวันที่น้ำมาเนี่ยลงมาอย่างนี้พาก้อนหินมาพาน้ำแข็งมาหินจมอยู่ข้างล่างนะคะเวลาลงมาจากที่สูงนี่ชันกันเกือบ90องศากันเลยมันก็เหมือนพลังแรงระเบิดค่ะกระทบไปตรงนู้นตรงนี้ไปหมดแต่โครงสร้างปูนอย่างหนาแล้วก็มีการตอกเข็มลงไปค่ะโครงสร้างนั้นมีการถ่องถ่ายแรงลงไปถึงเสาเข็มนะคะกับผนังที่เป็นหินทั้งหมดเนี่ยสามารถรองรับแรงกระแทก

0: ากทั้งน้ำทั้งน้ำแข็งและทั้งก้อนหินได้ค่ะและถ้าจะดูทิศทางในการโดนกระแสน้ำดีๆนะคะบ้านหลังนี้ตั้งในทิศทางที่ถูกต้องเป็นอย่างมากค่ะเนี่ยภาพนี้เขาบอกว่าถ้ามาตรงๆอ่ะก็คงไม่เหลือ
1: แต่เฉียงหน่อย
0: เฉียงค่ะคือแอโรไดนามิกกันมาค่ะวอเตอร์ไดนามิกหรือเขาจะเรียกอะไรก็ไม่รู้แล้วมีคานเหล็กแบบนี้ค่ะพอมันมาเนี่ยเจอเหลี่ยมนี้พอดีน้ำมันก็ลู่เหลี่ยมไปค่ะนี่ไปจะกระทบตรงนี้รับแรงลงมาถึงฐานรากอีกแล้วผนังค่ะก็สามารถผ่องถ่ายแรงไปถึงเสาเสาก็นี่ไงมันลู่แบบนี้นะคะคุณสวิทย์คือเขาออกแบบด้วยความเคารพเหมือนจะรู้ว่าน้ำมาค่ะคือเป็นลูกศรรับน้ำกันไปเลยอย่างนั้นพอน้ำมันมาจากข้างบนนะแรงจีมาเยอะคือมาเพื่อที่จะเหมือนจะทำลายล้างอ่ะเอาทั้งหินทั้งน้ำทั้งดินทั้งน้ำแข็งอะไรมาแต่นี่ค่ะลู่ไปเลยนี่แต่ดูดีๆนะคะจริงๆแล้วกระแสน้ำอยู่ข้างซ้ายนะคะเขาไม่ได้รับกระแสน้ำตรงๆนะคุณสวิทย
1: ์
0: ทานน้ำอยู่ข้างซ้ายคือเขาว่าอยู่บนฝั่งแต่ว่าบ้านหลังอื่นมันพังราบไปก็เลยดูเหมือนว่าเขาโดดเด่นอยู่หลังเดียวแต่น้ำมันมาตรงๆคือฝั่งซ้ายของบ้านค่ะแต่พอมันท่วมมันท่วมหมดแล้วหินเนี่ยมันก็ทำอะไรเขาไม่ได้กงกงไงมันก็เลยลู่ลมไปแบบนั้นนะคะแต่เมื่อเขาเห็นโครงสร้างบ้านที่ทำด้วยคอนกรีตที่มั่นคงแข็งแรงแบบนี้แต่ใจคนนะมันไม่เข้มแข็งอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาหัวใจจะวายกันทั้งบ้านเขากอดกันแล้วเขาก็พูดว่าเราจะตายพร้อมกันนะเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนวันนี้เป็นวันสิ้นโลกแล้วเรากลัวมากถ้าต้องตายฉันบอกทุกคนว่าเราจะได้ตายไปด้วยกันคือไม่เสียใจอ่ะอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทันไงอยู่ด้วยกันทั้งหมดค่ะแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็มีจริงนะคะเขาบอกว่าเราเหมือนได้ชีวิตใหม่ไม่อยากจะเชื่อเลยคือทุกวันนี้อยู่กันแบบงงๆค่ะไม่รู้ว่ารอดมาได้อย่างไรนะคะหลังจากเห็นคลิปแล้วยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าเรารอดมาได้เพราะว่าฐานรากอันแข็งแกร่งแล้วก็นี่ค่ะเอาเหล็กเส้นอย่างหนาทำเป็นปูนก่อขึ้นมาแล้วก็รองรับแรงกระแทกได้จากทุกส่วนของตัวบ้านค่ะวันนี้โครงสร้างที่แข็งแกร่งคือสาเหตุหลักที่บ้านฟ้ารอดมาได้นะคะส่วนสมาชิกคนอื่นนั้นถึงกระโบกโทรบอกว่าให้มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเธอก็ไม่สามารถจะช่วยใครได้ทันค่ะและโชคดีอย่างนึงที่บอกว่าลูกชาย7ขวบออกจากบ้านไปแล้วคุณสุวิทย
1: ์
0: ที่โรงเรียนลูกน้ำก็ไม่ท่วม
1: ครับนี่นะ
0: บ้านนี้รอดหมดเลยนะคะ
1: พูดโรงเรียนนะครับเรื่องของโรงเรียนปั๊บๆนะครับผมพาดหัวให้ฟังครับปุ่มในการโรงเรียนในพื้นที่เกิดเหตุนะครับบอกว่านะครับพาลูกศิษย์หนีตายได้เพราะว่าอะไรครับเชื่อคำสั่งว่าน้ำมาแล้วมีคนโทรแจ้งนะครับแล้วก็รีบหนีภายใน14นาทีช่วยเด็กออกไปได้หมดเลยนะครับเด็กประมาณสักเกือบ1,000 คนครับนี่ต้องเชื่อข้อมูลภาครัฐนะครับ
0: อะ
1: ไรก็ตามนะครับดูข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้3 ทุ่มครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสาวไทยนักตบเดินทางกลับมาถึงเรียบร้อยพร้อมกับโค้ชออสครับบรรยากาศนี่สนุกสนานครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราไปรอต้อนรับด้วยแฟนๆเพียบครับขบวนกองยาว
0: โอ้โห
1: ไม่ต้องห่วงนะครับดอกไม้ธงชาติไทยโบกสะบัดครับถ่ายรูปกันอย่างคึกคักเลยเพราะว่าทุกคนนะครับชื่นชมยินดีปรากฏตัวออกมาแล้วครับสำหรับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยนะครับนี่นะครับโค้ชนะหรือกัปตันทีมชาติครับคุณพรพันธ์เกิดปราเจ้าของรางวัลนะครับ MVP แล้วก็เบสเซนเตอร์แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งอย่างนี้บอลเร็วออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรครับนักตบหัวเสายอดเยี่ยมนะครับที่เธอถูกประเทศจีนนักวอลเลย์จีนนะครับบอกว่าเธอเนี่ยโดบอะไรมาขอมีการตรวจสอบด้วยนะครับว่าตบแรงเหลือเกินสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นการต้อนรับที่ว่านำมาสู่รอยยิ้มสำหรับพวกเธอแล้วก็คนไทยทั้งประเทศอยู่แต่ตอนนี้นะครับได้มีการจองตั๋วไปเรียบร้อยนะครับก็คือว่าคว้าตั๋วแล้วครับโอลิมปิกเกมนะครับเหลือเวลาอีก2 ปีเพราะฉะนั้นพวกเธอนะครับเตรียมที่จะไปฝึกซ้อมอีก2 ปีแต่นะครับอนาคตข้างหน้านี้คือศึกวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมนะครับระหว่าง16 กันยาถึง3 ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเพราะฉะนั้นพวกเธอนะครับก็ต้องไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ากลุ่ม C เจอคู่แข่งใหญ่ๆนั่นคือเกาหลีเกาหลีอย่างเงี้ยมองโกเลียแล้วก็ไซนิสไทเปอืม
0: อ้าวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆช่วงนี้ยิ้มได้ตลอดมาเลยนะคะตั้งแต่น้องเนเน่รอยัลแล้วแล้วก็มานักวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยผู้หญิงไทยนี่เก่งจริงๆเลยค่ะแต่ที่นั่งยิ้มอยู่นี่ก็คือความสวยงามในห้องส่งนะคุณชูวิทย์นะ
2: ใช่ใช่นี่นะ
0: ฝั่ง
2: ไม่คร
0: ับ
2: มีอะไรเนี่ย
0: ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเนี่ยสวยมากดิฉันตอนนั้นหรือว่าเป็นผลไม้หรือว่านไทยหรือว่าเป็นอะไรน่ารักน่ารักค่ะนี่คืออโกนิมาสิริกัญจนานะคะเป็นไม้นอกนะคะก็ถิ่นกำเนิดมาจากทางอินโดจีนโน่นนะคะมาทางใต้ก็มีทางไทยเนี่ยเราก็พยายามปลูกกันแล้วก็ปลูกง่ายซะด้วยนะคะมันปลูกปรับปรุงสายพันธุ์กันมาจนณวันนี้นะคะมีสายพันธุ์ไทยเกิดขึ้นมาแล้วขาวสว่างนวลตาแบบนี้ค่ะชื่อว่าสิริกาญจนาก็เป็นอโกนิมาชนิดหนึ่งค่ะอันเนี้ยสิริกาญจนาเนี่ยเป็นชื่อมงคลคุณสุวิทย์จะได้ขายง่ายใครไปปลูกนี่ก็มีความเป็นมงคลร่ำรวยค่ะ เพราะว่าชื่อสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองอันงดงาม และร่ำรวยดั่งทองคำนี่ถามว่าปลูกยากปลูกง่ายค่ะปลูกไม่ยากแล้วค่ะก็ปลูกในที่ร่มรำไรได้นะคะใบก็ใหญ่ลายก็ชัดสีสวยฟอร์มฟูพุ่มสมบูรณ์แบบนี้เดี๋ยวมันก็แตกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่สวยดีจริง
2: ๆครับ
0: เขียว
2: นะ
0: ไปกันต่อเลยไหมคะนี
2: ่อีกต้นหนึ่งครับ
0: คล้ายๆกับจะเป็นแมงมุมขยุ่มหัวใจนะคะเห็นตรงนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่านี่คือเล็บครุฑชนิดหนึ่งถ้าใครคุ้นเคยกับเล็บครุฑมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยกุ้งก็รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะแต่นี่คือเล็บครุฑแมงมุมค่ะ
2: โอ้สวยจริงๆครับดอกมันนี่นะครับ
0: มาจากฟิลิปปินส์นะคะมาจากเกาะลูซอนนู่นน่ะมันสวยจริงค่ะแล้วมันสูงมากนะคะนี่คือต้นเด็กต้นเล็กที่เราเอามาฝากจริงๆมันสูงได้ท่วมหัวค่ะ3เมตรนู่นน่ะแล้วมันก็มีสังเวียนของใบเนี่ยสลับกันไปวงเวียนวงเวียนเวียนกันไปมันวาสีเข้มมีดอกด้วยค่ะขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะปลูกก็เหมือนเล็บครุฑบ้านเราค่ะเป็นไม้ดอกไม้ประดับจะตอนกิ่งเอาไปพันพระขมาแล้วแช่น้ำก็ได้นะคะเออก็ถือว่าปลูกง่าย
2: ดีดีครับนี่นะห้องส่งก็มีความรู้ทางธรรมชาติด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณโต้งสวนนงนุชพัทยาคุณกำพลตันจ่าด้วยนะครับหมดเวลาพอดีวันนี้เราลาด้วยภาพรอยยิ้มนะครับนักวอลเลย์สาวไทยกลับมาเรียบร้อยแฟนคลับไปต้อนรับเพียบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซ่บทูเดย์ค่ะเจอพวกเราสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: ครับผมทักทายมาที่ Facebook 9M Court ได้นะครับ
2: คุ
3: ณคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เรานำเสนอในวันนี
2: ้
3: ไม่ได้ชวนคุยกันมานานละหลายวันละเดี๋ยววันนี้ชวนคุยหน่อย
2: ค่ะ
3: เพราะว่ามีข่าวที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะฮะข่าวแรกนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนปัจจุบันนี้เราต้องอาศัยการซื้อพวก USBmemory card หน่วยความจำเนาะ
2: ค่ะ
3: นะฮะเอาไว้เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ในมือถือของเราล่าสุดเนี่ยครับก็มีการไปบุกทลายโกดังบริเวณจังหวัดปทุมธานีไปเจออะไรคุณผู้ชมฮะไปเจอไอ้พวกแฟลชไดรฟ์พวก memory card อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นของเถื่อน
2: เอ้า
3: ของเถื่อนว่าน่ากลัวแล้ว
2: ค่ะ
3: เขาจับได้เพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะว่าสมมุติว่าไอ้ตรงที่ในแพ็คเกจเนี่ยฮะอาจจะเขียนว่าจุความจำได้128เมกะไบต์สมมุตินะครับแต่ว่าพอเสียบเข้าไปปุ๊บอ้าวมันไม่ถึง
2: อ้าว
3: ความจำมันอาจจะเหลืออยู่ประมาณ50กว่า
2: อุ้ย
3: อันนี้ว่าน่ากลัวแล้วน่ากลัวกว่านี้คือบางคนครับพอไปเสียบใช้ปุ๊บไปเจอไวรัสเนี่ยฮะ
2: โอ้โห
3: คอมพิวเตอร์พัง
2: ยุ่งเลย
3: ก็เลยแจ้งมาฮะสุดท้ายก็เลยต้องเข้าไปเนี่ยฮะบุกที่โกดังครับไปตามข่าวนี้ครับนี่คุณผู้ชมคุ้นๆไหมล่ะอ่ะเห็นแบบเนี้ย
2: เฮ้ยมันแบรนด์ดังอยู่นะ
3: ก็มันของปลอมอ่ะ
2: เอ้าม
3: ันเรียนแบบแทบจะ 100% น่ะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยฮะ

0: คือมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมากเวลาเราจะซื้อพวกเมมโมรี่การ์ดอะไรมาใช้อ่ะมันก็อย่างนี้แหละแพ็กเกจแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะรู้ได้ยังไงอันไหนของจริงของปลอมนะฮะล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับรับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำหรือว่าแฟลชไดรฟ์เนี่ยฮ
1: ะ
0: ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้บ้างละหน่วยความจำไม่เต็มตามที่ระบุเอาไว้บ้างละบางรายฮะโดนอาการคล้ายๆกับว่ามีไวรัสอยู่ที่ไอวัสดุเหล่านี้ด้วยตำรวจก็เลยมีการประสานครับข้อมูลไปยังบริษัทผู้ผลิตแล้วก็แบรนด์สินค้าจึงทราบว่าอ้าวไอที่มันเกลื่อนตลาดอยู่เนี่ยมันมีของปลอมนี่นะก็เลยขอหมายศาลฮะเข้าตรวจค้นบริเวณโกดังในย่านจังหวัดปทุมธานีเข้าไปปุ๊บก็พบว่าโกดังแห่งนี้นะฮะเขาดัดแปลงจากโกดัง2ห้องที่อยู่ติดกันมาทำทางเชื่อมตรงกลางให้มันเดินถึงกันได้แล้วก็มีการแบ่งสัดส่วนการทำงานแล้วก็พื้นที่การจัดเก็บสินค้าเนี่ยทำกันอย่างเป็นระบบ
1: ค่ะ
0: มีพนักงานชาวไทยครับทำหน้าที่แพ็คสินค้าจัดการส่งพัสดุให้กับลูกค้าแต่ระหว่างที่คนอยู่มันไปเจอสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจไปเจอครับว่ามีการปิดบังอำพรางของกลางก็คือว่าที่โกดังแห่งนี้ฮะเขาเอากล่องนะเป็นกล่องพัสดุนี่แหละนะฮะเอามาพันๆเอาไว้เหมือนแบบพันให้มันเหมือนเป็นขยะแต่ไม่หลุดรอดสายตาตำรวจได้ฮ
1: ะ
0: นะฮะก็เลยแกะขยะจริงไหมอ่ะมันใช่เหรอนี่ฮะแกะออกมาปุ๊บพบนี่เลยการ์ดหน่วยความจำแฟลไดรฟ์นะครับที่ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังต่างๆอาทินะคุณผู้ชม Oppo SanDisk HP Xiaomi Kingston ประมาณนี
1: ้ดังๆทั้งน
0: ั้นดังๆทั้งนั้นเลยโดยมากก็ซื้อกันอยู่บนแถวๆนี้แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเจอไปจำนวนเท่าไหร่16,245 ชิ้น
1: โอ้โห
0: ไม่รู้เราจะจังหวะไปซื้อมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยซื้อบ่อยเพราะผมทำ YouTube เนาะ
1: ใช่พี่ก๊อฟทำรายการต้องใช้อ่ะ
0: ไม่รู้วันไหนจะแจ็คพอตเจอเนี่ยกลัวจังเลยถ้าเกิดไวรัสมันเข้ามาในคอมพิวเตอร์นี่
1: ยุ่งเลยนะ
0: โอ้โหข้อมูลพังหมดเลยอ่ะเนี่ยครับก็มีการสอบถามพนักงานนะฮะที่ดูแลโกดังเขาบอกว่านายทุนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติว่าจ้างให้เขาดูแลเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะมีการขยายผล
1: ค่ะ
0: เพื่อตามไปหาตัวให้เจอเนี่ยในทุนชาวต่างชาตินี่แหละนะฮะจะเอาตัวมาดำเนินคดีก็มีข้อหานะครับมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรนี่ฮะ
1: อันตรายนะที่บอกว่าน่ากลัวคือไอ้ตัวไวรัสนี่แหละ
0: นี่แหละ
1: ทำไมมันถึงสร้างให้มีไวรัสเพราะอะไร
0: เจตนาเนอะไม่รู้คืออะไรเน
1: าะโอ้แล้วยิ่งคนทำธุรกิจหรืออะไรถ้าไปใช้แล้วเครื่องมาหากินอะข้อมูลต่างๆหายนี่เรื่องใหญ่นะพี่ก๊อฟเนาะ
0: ปวดหัวเลย
1: โอ้โห
0: ปวดหัวเลย
1: ค่ะ
0: จริงๆน่ากลัวมากบางทีก็คนทำงานเกี่ยวกับพวกต้องแบ็กอัพเก็บข้อมูลอะบางทีก็รีบด้วยไม่มีเวลาดูรายละเอียดอะไรมากมายหรอกหรือต่อให้ดูด้วยอะผมถามหน่อยคุณผู้ชมดูตรงไหนเอาเคยใช้ไหม
1: จะรู้ยังไงว่า
0: เราจะรู้ยังไงเนี่ยมันปลอมไม่ปลอม
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้
1: โหโชคดีที่จับได้นะคะไม่รู้ว่ามีหลงเหลืออีกหรือเปล่าต้องทลายให้หมดนะโกดังพวกนี้เอามาดูเรื่องต่อไปโอ้ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นไวรัลเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยามีพนักงานร้านกัญชาคนหนึ่งไปเจอชาวต่างชาติใส่เขาเรียกว่าใช้สลิปเงินปลอมมาซื้อของพอไปเจอตัวเขาเรียกว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่โอ้โหรัวหมัดยับเลยปักปักปักปักกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

0: ือดไม่ละหลายอารมณ์หลายคนที่ยังไม่รู้รายละเอียดพี่ก๊อฟมองคลิปเนี้ย
1: เมื่อกี้เจออยู่ประโยคนึง
0: ว่ายังไง
1: เขาแบบเขาโกรธมากเพราะว่าเขาใช้คำว่าหาตัวมานานแล้ว
0: อืมใช่
1: เขาก็เลยแบบพอเจอตัวเขาก็เลยแบบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะคือโกรธมากโมโหมากแต่เชื่อไหมว่าตอนที่ยังไม่รู้รายละเอียดหลายคนดูคลิปนี้ก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะมีเรื่องอะไรกันใครเป็นโจรใครเป็นขโมยและสาเหตุเกิดจากอะไรซึ่งคนไทยหลายๆคนที่เห็นเหตุการณ์นี้พยายามเข้าไปห้ามนะแล้วบอกใจเย็นๆใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นคือต่อยกันทำไมหลายคนก็บอกเฮ้ยมีเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าทะเลาะวิวาทหรือเปล่าหรือไปทำอะไรจนมีผู้หญิงคนนึงเหมือนจะรู้จักนะขี่รถมาแล้วบอกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราโดนปรับนะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันใจเย็นๆแล้วก็เขามีตังค์ใจเย็นคนนี้เขามีตังค์เดี๋ยวไปชดใช้กันแต่ว่าอย่ารุนแรงเอามาฟังเรื่องราวกันก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวนี้นะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมประมาณ 5:30 นที่พัทยาใต้จังหวัดชลบุรีค่ะมาจากชายชาวต่างชาติคนเนี้ยเขาสั่งซื้อกัญชาผ่านทางเว็บไซต์ของร้านสั่งซื้อ2รอบรอบแรกก็จ่ายสลิปมาแต่ร้านยังไม่ได้เอะใจไม่รู้ว่าโดนหลอกสั่งรอบที่2ก็มีการตรวจสอบเอ้าพอครั้งนี้ตรวจสอบมันไม่มีเงินเข้าบัญชีนี่นาก็เลยย้อนกลับไปเช็คสลิปรอบแรก
1: ครับ
0: เอารอบแรกก็ไม่มีเหมือนกันสรุปรอบแรกก็โกงก็สลิปปลอมเพียงแค่แก้ไขเวลาและจำนวนเงินนะคะแต่ว่าใช้รหัสอ้างอิงรายการชุดเดียวกัน
1: อ้าวแต่เมื่อกี้ชมพู่บอกว่าผู้หญิงเขาบอกเขามีตังค์ไม่ใช่หรอ
0: คือเหมือนผู้หญิงเป็นรู้จักและขี่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าเขามีตังค์เลยเขาไปจ่ายเหมือนไปจ่ายคืนให้ละมั้ง
1: เอาแล้วทำไมเขาถึงมีเจตนาไปใช้สลิปปลอม
0: ก็นั่นน่ะสินอกจากใช้สลิปปลอมก็โกรธแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ชายชาวต่างชาติคนนี้ทำกับผู้ชายคนนี้ทำไมถึงไปกระตุ้นอารมณ์โมโห
1: ม
0: ัน
1: มีมากกว่านั้น
0: มันมีมากกว่านั้นมูลค่าความเสียหาย 29,200 บาทเกือบ 30,000 นะอะพอทวงถามเฮ้ยยูสั่งแล้วยูโอนสลิปไม่ใช่ไหนเงินมันไม่เข้าบัญชีกลับมาจ่ายให้เรียบร้อยคู่กรณีส่งข้อความกลับมาไม่จ่ายเยาะเย้ยก็แบบอ้าวยูไม่รู้เองนี่ทำมา2รอบแล้วเพิ่งรู้เหรอเฮ้ๆอะไรประมาณนี
1: ้
0: น่าจะเป็นคำพูดถักถางเยอะๆซึ่งทำให้เขาแบบเฮ้ยมันโกงกันแล้วมาเยอะๆอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
1: เขามีหลักฐานใช่ไหมที่ส่งกลับมาเยอะๆอะไร
0: ไอ้แชทไม่มีขึ้นหรอกค่ะแต่เขาพูดประมาณว่าเขาส่งกลับมาลักษณะเยอะเย้ยแล้วก็ไม่ยอมจ่ายก็คือตั้งใจมาโกงทั้งครั้งแรกและครั้งที่2
1: ครับ
0: จากนั้นทางร้านก็เลยมีการแจ้งความกับตำรวจไว้นะคะหลังจากนั้นที่บอกงี้แหละตามหามานานเพราะอะไรโพสต์ประกาศตามหาอยู่ประมาณ3สัปดาห์ได้ละตามตัวไม่เจอจนกระทั่งมีพลเมืองดีโทรมาแจ้งเบาะแสเขาเนี่ยก็เลยขี่มาดูแล้วเจอแล้วใช่ก็เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโมโหสิตามมานานแล้วเงินเกือบ 30,000 แล้วมาทำท่าเยาะเย้ยอีกส่งข้อความมาเยาะเย้ยอีกนะคะก็นี่แหละตัดสินใจจอดรถแล้วก็ปรากฏคลิปที่เห็นนี้เลยภายหลังก็มีการไปเจรจากันทั้งสองฝ่ายนะคะโดยคู่กรณียินยอมชดใช้ค่ะผ่อนจ่าย3งวดอันนั้นพี่ผู้หญิงว่ามีตังค์
1: นั่นน่ะงงอีกแล้ว
0: พี่ผู้หญิงว่าเท่าไหร่30,000เออเขามีตังค์เดี๋ยวเขามาจ่าย
1: เอาแล้วทำไมผ่อนจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: น่าจะไม่มีผ่อน3งวดงวดแรก 10,000 งวด2 10,000 งวดสุดท้าย 9,200 บาทขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงที่โมโหเนี่ยพี่พนักงานร้านกัญชาเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบสวนเหมือนกันแล้วลงประวัติในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะคะน้องพนักงานบอกว่าเห็นคลิปออกมาแล้วอยากจะขอโทษสังคมเหมือนกันครับที่วันนั้นใช้อารมณ์และความรุนแรงเกินกว่าเหตุเพราะว่านั้นน่ะเขาบันดาลโทสะจริงๆเขาโมโหจริงๆแต่ไม่คิดว่าคนที่ถ่ายคลิปไว้แล้วไปลงโพสเนี่ยจะเป็นแบบโอ้โหคลิปไวรัลขนาดนี้นะคะเขาก็ขอมาชี้แจงบอกว่ามีคนไปคอมเมนต์บอกว่าอันนี้เป็นธุรกิจสีเทาแน่เลยเป็นแบบทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาก็โยงไปเรื่องต่างๆนานาเขาบอกไม่มีนะครับร้านผมขายแค่กัญชาเท่านั้นแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้เสพสารเสพติดให้ไปตรวจได้เลยตัวเขาเป็นแค่พนักงานแล้วก็อยากจะเรียกร้องความยุติธรรมเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

0: ด้วยตอนนี้โดนเยอะจริงๆนะบางทีรีบๆอ่ะโอนมาเราเห็นปุ๊บโอเคโอเคแต่บางทีเงินมันไม่ใช่จริงๆนะแล้วบางทีทำทีโอนเกินให้เราโอนกลับมันมีหลายรูปแบบมากอยากจะเตือนพ่อค้าแม่ค้าละเอียดนิดนึงเราพวกเราอ่ะเป็นคนเขาเรียกอะไรนะอยากให้ได้เงินจริงๆเวลาโอนดูก่อนค่ะหนูจะเป็นนะพี่
1: แล้วบางคนเขาไม่ดู
0: โอเคโอเคพี่โอเคยังไงไม่ได้ยินเสียงตึ้งตังในร้านพี่เลยอ่ะเพราะบางร้านจะมีตึ้งยอด180บาทเข้าแล้วค่ะอันนี้โอเคแต่บางร้านไม่ได้มีแจ้งยอดแล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะโอ้เป็นห่วง
1: เชื่อใจอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่กับอีกอย่างนึงรูปแบบใหม่ตามร้านแฟร์ต่างๆอ่ะบางทีมิจฉาชีพแอบเอา QR code ตัวเองไปติดแทน QR code จริงแล้วพอสแกนจ่ายปุ๊บมันไปเด้งจ่ายให้ใครก็ไม่รู้พี่กอล์ฟบางทีอ่ะหลายรูปแบบมาก
1: บางทีเวลาแบบลูกค้ามาลุมหน้าร้านเยอะๆนะมันก็อาศัยช่วงนี้แหละ
0: ใช่
1: เจ้าของร้านเขาก็ไม่ได้ทันดูนี
0: ่สแกนงงๆยิ่งร้านขายดีขายดีอ่ะต้องดูดีๆนะคะ
1: โอ้โหทุกรูปแบบ
0: ทุกรูปแบบจริงๆมิจฉาชีพ
1: สรุปเขาไม่มีตังค์ใช่ไหม
0: ก็ผ่อนสามงวดแต่พี่ผู้หญิงว่าเขามีตังค์ปล่อยเขามีตังค์อย่าเขาจ่ายเลยสามหมื่นเดี๋ยวเขาจ่ายเขามีตังค์แต่น่าจะไม่มีแหละไม่งั้นไม่โกงหรอกเอ้า
1: ครับข่าวต่อไปนี้นะฮะเป็นข่าวน่าสลดมากๆคุณผู้ชมครับม
0: ี
1: การแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากที่อำเภอปากช่องนะฮะทีนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยระหว่างที่แข่งเนี่ยครับมันมีการชนกันเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วการชนครั้งนี้ฮะสุดท้ายทำให้ผู้ที่ถูกชนเสียชีวิต
0: โอ้ย
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมลองชมภาพก่อนนะเชิญครับ

0: นี่ครับนี่คือคลิปจากกล้องหน้ารถนะฮะของรถจักรยานยนต์คันที่เขาขี่ตามมาก็ภาพที่เห็นตามนั้นเลยนะฮะมีนักแข่งผู้หญิงคนนึงกำลังขับขี่อยู่ระหว่างที่แข่งขันเนี่ยฮะก็กำลังเตรียมตัวที่จะเลี้ยวขวาแต่ทันใดนั้นเองนะฮะก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงเหมือนจะแซงขวามาแล้วก็พุ่งไปชนเธอแบบจังๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพนะเนี่ยจังหวะนี้นะฮะนี่เนี่ยเธอกำลังจะเลี้ยวละเนี่ยฮะคือมันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากในวงการมอเตอร์สปอร์ต
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลังจากที่ชนเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้เหมือนมาจอดดูแป๊บนึงแล้วก็แข่งต
1: ่อ
0: คือออกตัวไปเลยนะฮะด้วยความเร็วซึ่งตอนที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นที่ชนเนี่ยที่เขามาจอดดูแป๊บนึงเนี่ยผู้หญิงคนนี้เธอก็ยังแบบยังไม่เสียชีวิตนะฮะก็ยังแบบพอมีอาการขยับตัวอยู่ได้บ้างแต่ว่าโลกโซเชียลเขาถามว่าทำไมคนหมายถึงคนที่ชนนะอันนี้เขาถามกันในโลกโซเชียลนะฮะทำไมไม่หยุดแข่งแล้วลงมาดูก่อนในเม
1: ื
0: ่อชนเต็มๆขนาดนั้น
1: คันที่ไม่ได้ชนหยุดดูนะเนี่ย
0: เนี่ยเห็นไห
1: ม
0: เนี่ยฮะแต่ว่าทำไมคนที่ชนกลับห่วงแต่ที่จะทำเวลาแล้วก็ขี่รถต่อไปเพื่อเข้าเส้นชัยพอจบการแข่งขันแล้วในโลกโซเชียลเขาก็ไปขุดกันเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่านักแข่งผู้ชายคนนี้ยังไร้น้ำใจอีกด้วยยังมีการโพสต์รูปในการทำสถิติเวลาและผลการแข่งขันของตัวเองอย่างภาคภูมิใจหลังจากนั้นครับทัวร์ก็ลงยับเลยเนาะจนสุดท้ายต้องลบโพสต์ลงไป
1: ค่ะ
0: ลบโพสต์ออกในที่สุดและนักแข่งผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือไม่สามารถจะช่วยเธอไว้ได้นะฮะเธอมีชื่อว่าคุณฮัสมะผลพดุงต
1: ้
0: องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะเนี่ยครับเธอได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะครับจากอาการตับแตกมีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมากคาดว่าน่าจะก็ผลจากตอนที่โดนชนนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะมันค่อนข้างแรงตามภาพที่เราเห็นอันนี้เป็นภาพของเธอตอนที่แข่งขันนะฮะหลังจากนั้นครับคู่กรณีเขาก็ออกมาโพสต์ชี้แจงฟังเขาหน่อยนะ
1: ฟังอีกมุมเน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่

0: จะหนีนะเข้าไปติดตามอาการแล้วผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และขอน้อมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจเสี้ยววิที่ช็อกมากคิดน้อยและขาดประสบการณ์ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากการกระทำหรือความบกพร่องใดของผมมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายหรือความไม่สบายใจผมขออภัยจากใจจริงและพร้อมจะรับผิดชอบในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ครับแฮชแท็กขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงครับผมเราจะไม่ขยายความแล้วกันจากข้อความที่เขาเขียนมาคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงดีกว่านะฮะแต่ก็อย่างที่บอกคือแหมเวลามันเกิดอุบัติเหตุใดๆก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะการแข่งขันหรือไม่แข่งขันน่ะเราต้องไปดูก่อนโดยทันทีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เนี่ยสุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็ผมก็ไม่รู้พูดยังไงนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงดีกว่า
1: ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: มาที่เรื่องต่อไปคุณผู้ชมเรื่องนี้อยากชวนคุณผู้ชมคุยและเชื่อว่าหลายต่อหลายคนเคยโดนมาในชีวิตบ้างแหละกับการไปเดินห้างแล้วได้รับบัตรกิฟต์วอยเชอร์
0: บ่อย
1: บ่อยไหม
0: บ่อย
1: แรกๆไม่รู้ทางหนีทีไล่นะหลังๆหยิบโทรศัพท์มาคุยก่อนเลยอะ
0: ทำไมคุณต้องไปทำขนาดนั้นคุณชมพู่
1: คุณผู้ชม
0: แค่เดินหนีไป
1: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เขากำลังเป็นกระแสสืบไปสืบมามีเรื่องอะไรลึกลับมากกว่าที่คิดตัวหนูเองเคยโดนเดี๋ยวมาเล่าปิดท้ายให้ฟังว่าเคยโดนยังไง
0: คล้ายๆอย่าง
1: น
0: ี้เลยเหรอ
1: คล้ายๆอย่างนี้มันเป็นเหมือนหลายคนโดนไม่เหมือนกันลองดูซิว่าคุณเคยโดนไหมแล้วโดนจ่ายเงินชำระไปเท่าไหร่แล้วได้รับการบริการจริงหรือไม่จริงตามที่เขาคุยโวไว้เรื่องนี้ค่ะเป็นการมาโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่เธอเนี่ยเดินๆอยู่ในห้างแล้วก็ได้ใบกิฟต์วอยเชอร
0: ์
1: มีกิฟต์วอยเชอร์นะคะตรงนี้เป็นส่วนลดนะคะเอาไปนวดหน้าได้หรือทำอะไรได้ลองคุยกันก่อนไหมก็เข้าไปคุยพูดจงพูดจากันให้ลองเข้าไปภายในร้านเสร็จแล้วปึ๊บบอกว่าคุณพ่อมีบัตรเครดิตไหมคะถ้ามีบัตรเครดิตอ๋อเดี๋ยวขอเอาบัตรเครดิตมาก่อนเดี๋ยวคุณแม่ไปนวดหน้ารอได้เลยค่ะระหว่างที่เอาบัตรเครดิตของพ่อมาก็เอามารูดแล้วบอกว่าเดี๋ยวได้ครีมฟรีไม่ได้มีเสียอะไรมากมายมูลค่าไม่ได้สูงเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับครอบครัวคุณเป็นพิเศษเลยนะอย่าไปบอกใครว่าได้ราคานี้นะสรุปคุณพ่อโดนรูดบัตรไป 85,000 บาท
0: อ้าวเดี๋ยวเริ่มจากอะไรนะ
1: เริ่มจากได้กิฟต์วอยเชอร์เริ่มจากชวนเข้าไปนั่งคุ
0: ย
1: เริ่มจากพาคุณแม่ไปนวดหน้าคุยกับคุณพ่อขอบัตรเครดิตเอาไปรูดโดยที่ไม่บอกว่ามูลค่าเท่าไหร่สรุปที่โดนไปคือ 85,000 บาทคุณผู้ชมแล้วพ่อคือไม่ได้สมัครใจอะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เธอเครียดมากก็เลยมาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ค่ะ
0: รู้ไหมว่าเขามีแบบมีหลากหลายวิธีมากนะ
1: จริง
0: คุณผู้ชมต้องระวังจริงนะตั้งใจฟังข่าวนี้นะ
1: มาดูบินอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนี่มันจะเป็นบัตรแข็งๆกิฟต์วอยเชอร์แบบนี้คุณผู้ชมเคยได้ไหมเอาจริงๆอันนี้เกิดที่เชียงใหม่นะแต่จะบอกว่าในกรุงเทพก็เยอะจนทุกวันนี้ผวาไปหมดแล้วเวลาจะเดินผ่านกลุ่มเนี่ยต้องเดินอ้อมอ่ะบางทีเกรงใจอ่ะ
0: กลายเป็นเหมือนเราผิดเลยนะต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาคุยอย่างเงี้ยหรอ
1: หนูต้องโทรศัพท์ขึ้นมาคุยบ้างก็บอกว่ามีแล้วค่ะมีแล้วค่ะอะไรเงี้ยมันเกรงใจจริงๆแต่เนี่ยคุณพ่อเธอไม่ได้สมัครใจที่จะทำแล้วก็ไม่รู้เลยว่ารูดไปทั้งหมด 85,000 บาท
0: ครับ
1: โอ้โหเกิดเหตุวันที่16สิงหาคมค่ะน้องมาโพสต์บอกว่าใครพอจะรู้จักคลินิกนี้ไหมคือที่บ้านโดนหลอกคุณพ่อกับคุณแม่โดนหลอกไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้เลยเพราะว่าไม่มีเบอร์โทรคลินิกด้วยเธอพยายามดูมีเบอร์โทรติดต่อได้ไหมไม่มีแล้วถามว่าพ่อให้รูดไปได้ยังไงพ่อก็ให้บัตรเขาไปแล้วเขาเอาไปรูดโดยที่ไม่แจ้งพ่อว่าเอาไปรูดเท่าไหร่ตอนแรกบอกว่าไม่มีอะไรได้ครีมฟรีเอาครีมมาอ้างบอกว่าให้ครีมฟรีแล้วให้เซ็นชื่อนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะได้เป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์โดยที่อย่าไปบอกใครนะว่าได้เป็น VIP ขนาดนี
0: ้พวกเนี้ยเขาชอบเล่นกับจิตใจคน
1: ให้ดูพิเศษ
0: โดยเฉพาะเวลาสามีภรรยาเข้าไปด้วยกัน
1: เ
0: ขาจะรู
1: ้ค่ะ
0: ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะยอมไม่กล้าทะเลาะกันเพราะถ้าไปถามปุ๊บเดี๋ยวเคืองอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คนร้ายมากจริง
1: ๆบางทีแบบคุณแม่อยากทำคุณพ่อซื้อให้คุณแม่สิคุณแม่จะได้สวยสวยพ่อก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะถูกอยู่คุณแม่ก็อยากทำหรือเปล่าน
0: ี่แหละเนี่ยคุณผู้ชมพวกนี้เขาร้ายมากนะต้องระวังนะหมายถึงว่าแค่บาง

0: วกที่เขาจิตใจไม่ดีนะบางร้านเท่านั้นเอง
1: แต่ที่ดีๆมีนะคะที่ดีๆที่เขาให้จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับแบบนั้นสมน้ำสมเนื้อมีนะมีแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องอันนี้ตามคำเล่าของฝั่งคุณแม่นะไม่รู้เป็นยังไงนะเขาบอกว่าระหว่างที่โดนดึงไปนวดหน้านวดไปเขารู้สึกเอ๊ะตอนนั้นมันเหมือนมึนๆชาๆเบลอๆจริง
0: เฮ้ยเหรอ
1: เนี่ยคุณแม่มาเล่าให้ลูกฟังทีหลังเขาบอกว่าทำไมตอนที่เอาครีมมาทาหน้าเขาบอกเขารู้สึกเบลอๆชาๆแบบไม่ค่อยรู้ตัว
0: แล้วอาศัยถามช่วงนั้นหรือเปล่าว่าอยากจะทำอะไรนั่นแน่
1: เหมือนถามช่วงนั้น
0: อุ้ย
1: แล้วก็เลยแบบคุณพ่อมีบัตรใครมีบัตรเหมือนตอนที่นวดๆอยู่ใครมีบัตรเหมือนแบบคุณพ่อมีบัตรเอาคุณพ่อเอาบัตรมาคุณพ่อก็เลยถามไหนครีมเอามาก่อนค่ะเหมือนหลอกล่อณช่วงเวลานั้น
0: โอ้โห
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคอมเมนต์มาคุยกันนะเอาจริงๆเรื่องใหญ่นะคะ
0: คอมเมนต์มา
1: อันนี้เรื่องใหญ่นะลูกบอกว่าโอ้โหพอคุณพ่อคุณแม่มาเล่าให้ฟังอ่ะเธอก็ตกใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมบอกตั้งหลายวันนะกลัวลูกจะมีปัญหากลัวลูกจะกังวล
0: เห็นไหมเขาเล่นกับจิตใจคนจริงๆนะ
1: แต่ลูกมาสังเกตเฮ้ยทำไมพ่อแม่แปลกๆทำไมเขาดูเครียดๆพ่อน้ำหนักลงไป2โลกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะคุณผู้ชม
0: 80,000 กว่ามีใครไม่เครียดบ้างอ่ะ
1: จริง
0: มีแต่ฟางอ่ะฟางไม่มีบัตรเครดิตทีมงานเราอะไรนะ
1: ทีมงานบอกไม่มีเงินด้วยโถลูกเอ้ยชีวิตน่าสงสารออกอากาศตลอดเลยลูกเอ้ย
0: ฟางมาแนวดราม่าตลอดเลยนะ
1: ดราม่าตลอดเนี่ยเธอบอกว่าอยากให้ช่วยหน่อยเพราะตอนแรกเธอก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่กล้าบอกแต่พอเธอสังเกตก็เลยบอกเกิดอะไรขึ้นพ่อถึงยอมบอกว่าพ่อตอนนั้นน้ำหนักลดไป2โลแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับ
0: สงสารเลยอ่ะ
1: คุณแม่ก็เช่นกันก็เลยมาเล่าให้เธอฟังเธอก็เลยตกใจไหนขอดูบินดูสลิปซิยังไงเธอจะติดต่อเอ้าทำไมคลินิกอะไรเปิดมาไม่มีเบอร์โทรทำไมติดต่ออะไรไม่ได้เลยก็เลยมาโพสต์ให้ฟังมาขอความคิดเห็นมีใครเคยโดนแบบนี้ไหมที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแล้วมีคลินิกแบบนี้อยู่จริงไหมแล้วต้องทำยังไงคะก็เลยมาขอความคิดเห็น
0: แล้วเป็นไง
1: ยังไม่มีคนมาคอมเมนต์นะของเรื่องเชียงใหม่แต่ว่าต่อมาผู้โพสต์ระบุเพิ่มเติมบอกว่าไปดูอาการคุณพ่อนอกจากคุณแม่โดนนวดหน้าแล้วชาๆเบลอๆใช่ไหมคุณพ่อไปโดนเครื่องช็อตอะไรไม่รู้บริเวณไหล่อ่ะเป็นแผลไหม้ด้วย
0: เอ้าง
1: งไหม
0: อุ้ย
1: เดี๋ยวนั้นนี่ก็ทำเลเซอร์เยอะนะวุฒิคุณผู้ชมรู้มาเลยโปรตีบอกกินน้ำ8แก้ว
0: ไม่ทันละไม่ทันละคุณอย่าไปแก้ตัวสิ
1: เขาบอกว่าน้องพนักงานไปเอาเครื่องมืออะไรไม่รู้มาจี้บริเวณไหล่พ่อแล้วไหล่คุณพ่อมีอาการปวดแสบปวดร้อนมีแผล
0: ฮะ
1: แล้วปัจจุบันนี้ที่น้องมาโพสต์บอกแผลคุณพ่อยังอยู่เลยมันเครื่องเลเซอร์อะไรมายิงที่ไหล่จี้กระหรอถ้าเป็นเครื่องแบบจี้กระจี้ฝ่ายก็จะเป็นรอยไหม้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาไม่ยินยอมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ต้องคุยกันก่อนไหมล่ะ
1: เออแต่คุณแม่ไม่โดนมีภาพพวกภาพอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมมีแต่บินใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะม
1: ี
2: บ
1: ิน อ
0: ุ้ย
1: ทีนี้เขามาโพสก็เลยบอกว่ามีใครรู้บ้างคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณแม่เจอสิ่งที่คุณพ่อเจอมันคืออะไร
0: เขามีชื่อคลินิกอะไรไหม
1: ไม่ได้พูดอาจจะตรวจสอบเบื้องต้นคลินิกมีอยู่จริงนะ
0: อ๋อมีอยู่จริงอ่ะ
1: คลินิกตั้งอยู่บนชั้น4ของห้างค่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกแต่ละแห่งเนี่ยจะมีวิธีการเชิญชวนลูกค้าไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็คือการยืนเป็นหมู่คณะอยู่หน้าบริเวณหน้าคลินิกของตัวเองพูดจาชักชวนแจกกิฟต์วอยเชอร์ใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงเข้าไปเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ
0: ม
1: คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคนโดนเยอะเหมือนกันโพสต์นี้ถูกแชร์ไปผู้เสียหายหลายรายก็เข้ามาค่ะเมื่อกี้พี่กอล์ฟถามมีมาไหมมีมาน
0: ั่นไง
1: มีมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ที่นี
0: ่ที่อื่น
1: ที่อื่นแต่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง
0: แต่คล้ายๆกัน
1: หนักกว่าหนักกว่าอันนี้เท่าไหร่ 85,000
0: จ้ะ
1: มาดูพี่คนนี้เธอคือทนายความท่านหนึ่ง
0: ทนายความโอ้ยงั้นเรื่องนี้น่าจะยาวท่านทนายความ
1: เธอมาแชร์เป็นประสบการณ์เลยเธอเป็นทนายความนี่คนนี
0: ้ฮะ
1: เธอเคยโดนเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้างแห่งหนึ่งย่านพระราม2อันนี้ในกรุงเทพ
0: อ๋อครับ
1: เธอมาแชร์ให้ฟังไม่ใช่ที่เชียงใหม่แต่มาแชร์ว่าเธอก็เคยมีประสบการณ์วันดีคืนดีจะไปห้างมีตั้งเป้าหมายไว้วันนี้จะไปช้อปปิ้งรองเท้าวิ่งเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
1: จอดรถปุ๊บเดินเข้าห้างจะไปหารองเท้าวิ่งแต่โดนดักแบบนี้ซะก่อนก็มีการผุดคงผุดคุยเขาโดนเมื่อวันที่30สิงหาประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะพนักงานก็บอกว่า
0: เดี๋ยว
1: จ๋า
0: 30สิงหาเมื่อไม่กี่วันนี้หรอ
1: ใช่
0: โอ้โหเหรอ
1: ใช่
0: สดๆร้อนๆ
1: พอน้องเขาโพสต์ปุ๊บพี่ทนายคนนี้ก็เลยมาแชร์ด้วยเหมือนกันว
0: ่
1: าเพิ่งโดนเดินผ่านบูธหนึ่งคุณพี่คะเรามีสครับตัวนี้น่าสนใจมากลองเอามือมาสครับไหมสครับฟรี
0: แหมคุณก็ทำเสมือนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เคยโดนแบบนี้นี่แหละ
0: คุณเคยโดนนะนะ
1: เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟัง
0: เอา
1: แต่เชื่อว่าหลายคนเคยโดนทีนี
0: ้
1: มีสครับลองสครับก่อนไหมคะคุณพี่ทดลองฟรีค่ะเอาอะไร

0: คนอยากลองกลิ่นมันเป็นยังไงแบบ
1: เริ่มจากฟรีย
0: ื่นมือไปสครับสครับสครับ
1: เป็นไง
0: สครับเสร็จโดนดึงเข้าไปในร้าน
1: เดี๋ยวสิมันก็คงรู้สึกว่าดีละมั้ง
0: ทดลองสครับสครับเสร็จเขาบอกเออก็ลองดูอยู่เนื้อมันเป็นยังไงนะอะไรยังไงเผื่อสนใจสักพักเขาโดนดึงเข้าไปในร้านจากนั้นพนักงานคนที่หนึ่งคุยส่งต่อมีคนที่สองมาคนที่สามมาร่วมพูดคุยมาร่วมให้ทดลองผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการแจ้งว่าปกติสครับตัวนี้ที่คุณพี่ลองเมื่อกี้เนี้ยปกติราคาขายไม่ใช่ของแบรนด์เนมนะคะนำเข้านะ 3,500 นะปกติคุณพี
1: ่ผมเชื่อแล้วว่าคุณเคยโดนมาก่อน
0: เคยโดนแต่วันนี้คุณพี่
1: คุณแบบเนียนมากเลยคุณแทบจะไม่ต้องดูสคริปต์เลยนะ
0: คุณพี่โชคดีมากวันนี้พิเศษมากเลยเฉพาะคุณพี่เนาะนี่เราตกลงกันเฉพาะให้คุณพี่เนาะ 3,500 เนี่ยไม่ต้องคุณพี่วันนี้คุณพี่ได้ 2,275 บาท
1: อัน
0: นี้อุ๊ยลดเยอะนะคุณพี่ลดเยอะมากคุณทนายบอกว่าก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะแต่พอมีการเสนอขายอย่างต่อเนื่องเขาก็เริ่มตัดความรำคาญเหมือนกันซื้อไปจะได้จบเขาก็ตัดสินว่าจะซื้อสครับอันนี้ชิ้นเดียวมันจะได้จบกันไป 2,000 กว่าบาทจากนั้นจะได้ไปซื้อรองเท้าวิ่งตั้งใจมาซื้อรองเท้าวิ่งคุณผู้ชมจากนั้นไม่จบอะสิคุณพี่แต่ว่าคุณพี่เข้ามาแล้วอยากฟังโปรโมชั่นอื่นๆไหมคะถ้าซื้อคอร์สจะถูกลงนะ
1: เขาสอนกันมายังไงเนาะ
0: ก็แหละเขาก็พะว่ากันไปเรื่อยโอมมีคอร์ส5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งราคาแตกต่างกันซื้อเยอะคอร์สใหญ่ยิ่งถูกลงยิ่งคุ้
1: ม
0: อะไรประมาณนั้นมีทรีทเมนต์ฟรีด้วยนะคุณพี่นะเดี๋ยวพี่ชำระเงินแล้วพี่ซื้ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมีท
1: ร
0: ีทเมนต์ให้ฟรีด้วยหลังจากนั้นก็แจ้งสิทธิ์คุณพี่ได้ท
1: ร
0: ีทเมนต์ฟรีแล้วนะคะเนี่ยไอ้ทรีทเมนต์ตัวเนี้ยคุณพี่ไม่ต้องจ่ายนะไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นสิทธิ์จากการซื้อสินค้าชิ้นแรกไอ้ 2,000 กว่าบาทอันนั้นน่ะพี่ซื้อ 2,000 กว่าใช่ไหมลดจาก 3,500 ซื้อ 2,000 กว่าคุณพี่ได้ทรีทเมนต์ฟรีแล้ว1ต่อ
1: เขาก็มีวิธีจูงใจ
0: แต่เดี๋ยวคุณพี่เป็นลูกค้าที่น่ารักมากเลยแป๊บนึงนะคะฮัลโหลบอสฮัลโหลบอสเนี่ยคุณพี่คนนี้น่ารักมากเลยอะค่ะอยากแบบให้อะไรคุณพี่เป็นการตอบแทนได้ไหมคุณพี่ลดคอสหรืออะไรให้ลูกค้าได้ไหมคะบอส
1: คุณเคยอยู่พวกแชร์ลูกโซ่มาก่อน คุณเคยอยู่อะไรอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าฮะคุณคล่องไปคุณชมพู่
0: มันประมาณนี้
1: คือเหมือนคุณฝังใจอ่ะ
0: ใช่ฮัลโหลบอสเนี่ยค่ะมีลูกค้าเข้ามาจริงๆเราก็ไม่ได้ให้ขนาดนี้แต่ว่าบอสให้เลนมาพอดีพี่เขาซื้อสครับไปแล้วอ่ะลดไอ้ปมคอสใช่ไหมคุณพี่สนใจคอสไหมคะมีอะไรบ้างนั่นลดให้พี่เขาหน่อยเบ็ดเสร็จคุยไปคุยมาเธออยู่ในร้านอ่ะบอกสรรพคุณอะไรเธอเกินจริงไม่รู้ใบเสร็จกลายเป็น 363,000 บาท
1: ฮะทำจริง
0: นี่
1: อุ้ย
0: อันเนี้ยเหมือนแบบว่าเป็นบูสต์เคาน์เตอร์ขายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไหมเหมือนดูแต่ละอย่างคือเป็นบูสต์พี่เคยเห็นบูสต์เคาน์เตอร์ที่อยู่ตามบันไดเลื่อนไหม
1: นึกออกเลย
0: แล้วบางทีก็มีชาวต่างช่วงต่างชาติที่เห็นไหมเขาจะเป็นพวกสครับพวกมาร์กพวกครีมพวกอะไรต่างๆนี่แหละในการดูแลตัวเองอ่ะแล้วแต่ละชิ้นน่ะขายแพงซึ่งเขาจะแบบพูดสรรพคุณแบบโอ้โหดึงแม่น้ำทั้ง5มาพูดแล้วเธออ่ะ
1: เดี๋ยวทีมงานผมรบกวนขอตรงต้นอีกทีได้ไหมไอ้ข้างบนมืออะไร 700,000 กว่าบาทอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนั่นอ่ะหรือแสนแสนแปดหรือ7
0: 700,000 สตรอเบอรี่อะไรเนี่ยบัตเตอร์ฟลายคริสสตรอเบอรี่ครัสลิปบาล์มล
1: ิ
0: ป
1: บาล์ม 180,000 หรอ
0: พี่ลิปบาล์ม 180,000
1: ทำจริง
0: เป็นสครับหรออันนี้มีเซตอะไรด้วยมี facial collection 5แพ
1: ็คอ๋อไม่พอดีไอ้ตัวไอ้ receipt เนี่ยมันบังอยู่ไงไม่รู้ข้างหน้าเขียนว่าอะไรน่ะจำนวน1นั่นน่ะเห็นไหมมันเป็น2ใบนี่ถูกป่ะ
2: ใช่ค่ะอ๋อ
0: มันมีหลายชิ้นไอ้ก้อนแรกอ่ะมีหลายชิ้นเลยรวมกัน
1: แล้ว
0: ก็ม
1: ีอะไร180,000บาทอ่ะ
0: firming serum มี
1: อันไหน
0: มีคอลลาเจน
1: นี่อันล่างอะไรโกเนี่ยเป็นมาร์กทองคำ
0: โทเนอร
1: ์มีเซต
0: เป็นเซตมีทั้งโทเนอร์มีทั้งเซรั่มมีทั้งมาร์กมีทั้งครีมเซตนี้แสนแปดว้ายยี่ห้ออะไรเนี่ย
1: คุณพระ
0: เนี่ย
1: ช่วย
0: มีโอ้โหหลายอย่างคุณผู้ชมอ่านแล้วคิดตามหลายอย่างมากเป็นเซตสรุปเธอไปนั่งฟังแป๊บเดียวจากการเริ่มลองสครับปุ๊บ
1: ไม่ใช่จากการจะไปซื้อรองเท้า
0: จากการจะไปซื้อรองเท้าวิ่งโดนสครับโดนซื้อสครับแล้วก็โดนขายยาวเลยโทรหาบอสให้บอสลดให้เบ็ดเสร็จเธอจ่ายไป 363,000 บาทอ
1: ยากรู้ชื่อบอสเลยอ่ะถามจริง
0: เอ้ยเขาบอกอ่ะไอยอดเนี้ยยังไม่รวมยอดอีก 2,000 นะยอดรูปแบบครั้งแรกอ่ะ
1: นี่ผมชอบประโยคนี
0: ้อ่ะ
1: ที่เขาบอกอะไรเนี่ยเราเป็นทนายทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับเราได
0: ้นี่แหละเธอมาโพสให้

0: เราเลยไม่ได้ระวังตัวเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่โอ้
1: ล่าสุดฝ่ายคู่กรณีเห็นโพสต์นี้มีการเคลื่อนไหวนะคะ
0: เอาแล้วเขาตอบโต้แล้วเหรอ
1: ส่งอันนี้ของเชียงใหม่ใช่ป่ะอันนี้พี่ทนาย
0: ตอนนี้ไม่ได้อยากตอนนี้อยากรู้ว่า 300,000 แล้วเนี่ย
1: พี่คนนี้มาโพสต์เป็นประสบการณ์ว่าโดนแบบนี้
0: กลับไปเชียงใหม
1: ่กลับไปที่เชียงใหม่พอโพสต์นี้เริ่มเป็นกระแสคนมีหลักฐานภาพถ่ายกล้องวงจรปิดรวมถึงขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดแล้วก่อนชำระเงินอย่างถูกต้องหากไม่ยอมลบโพสต์จะยุติการเจรจาและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งกับผู้โพสต์ผู้แชร์และผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0: เชียงใหม่นี่คือ 85,000 บาทเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะและอีกมุมนึงคุณผู้ชมอันนี้ฟังแล้วตกใจเหมือนกันมาดูมันเป็นเหมือนระบบกระบวนการนะในการทำบางอย่างกับการขายแบบนี้เพจเชียงใหม่ม้วนแต้มีการโพสต์บอกว่าคนนี้เขาเป็นอดีตพนักงานมาแฉให้ฟังเพราะเขาเคยไปร่วมทำงานอยู่กับบูธหนึ่ง
0: กับการทำงานประเภทนี
1: ้มันเป็นโกงๆของบูธความงามของเชียงใหม่ด้วยเขาบอกเป็นของเชียงใหม่ของเชียงใหม่หลอกขายสินค้ารูดบัตรเหมือนกันเบื้องหลังคืออะไรไหมร้านจะเป็นนายทุนชาวอิสราเอล
0: เฮ้ยไปกันใหญ่แล้ว
1: ใช้สินค้าโนเนมมาแอบอ้างว่าเป็นแบรนด์เนมชื่อดังอวดอ้างบอกว่าโอ้โหมันมาจากทวีปนั้นมันเป็นสารสกัดอย่างนี้พูดเกินความจริงเขาบรีฟพนักงานแบบนี
0: ้
1: ให้ขายลูกค้าให้พูดแบบนี้นะไปในทิศทางเดียวกันก่อนจะตั้งราคาไว้สูงริ้วเลยหลักหมื่นพอลูกค้าเข้ามายอมลดให้เหลือหลักพันให้ขายแบบนี้ทำไมพนักงานถึงยอมทำเขาตั้งค่าคอมมิชชั่นไว้สูงมากเป็นการแบบพนักงานถ้าเธอทำได้เธอขายได้เธอก็ได้ค่าคอมมาอ้าว
0: สมมตินะอาจจะแบบว่าสูงแบบยังไง 50% นี้เลยมั้ย
1: สมมติตั้งไว้ 50,000 ครีมกระปุกนึง 50,000
0: ถ้าคุณขายได้คุณได้ 20,000 เลยอ่ะอย่างงี้มันก็สูงสมมติ
1: สมมติถ้าลดให้เขาได้เหลือ 25,000 คุณอาจจะได้ค่าคอม 5,000 ต่อชิ้นอ่ะสมมติ
0: ก็เยอะ
1: เนี่ยเขามาแฉว่าผมเคยเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาโดนบีบให้ทำอย่างเงี้ยพยายามดูนะคนไหนมีฐานะตื้อคนนั้นขายของราคาเกินจริงพูดไล่ทีละคนเขาเป็นกระบวนการคือคน1พูดเปิดคน2มาพูดต่อคน3มาพูดปิดเป็นกระบวนการแบบนี้ทำให้หลงเชื่อและยอมรูดบัตรจ่ายเงินแพง
0: ๆโทษนะคุณผู้ชมจำข่าวดังๆได้ไหม
1: ได
0: ้ที่เกี่ยวกับพวกแชร์ลูกโซ่กับอะไรเงี้ยคล้ายๆไหมคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งตามคนหนึ่งปิด
1: แบบนี้เลย
0: หลักการแบบนี้เลยนะ
1: น้องที่มาแชร์เขาบอกว่าเวลาผมไปเกลี้ยกล่อมลูกค้าเสร็จพอลูกค้าเดินเข้าไปในห้องซึ่งเขาบอกจะเป็นห้องที่ลูกค้าปฏิเสธได้ยากละใจลึกๆอ่ะที่เขามาแฉฟังเขาสงสารนะบางทีก็แอบนึกสงสารลูกค้าทำไมเขาโดนราคาแบบแพงเกินไปซึ่งของที่ได้ไปมันไม่ใช่แบรนด์เนมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันไม่ได้ดีหลักหมื่นเขาก็เลยมาแฉฟังมันเป็นกลยุทธ์แบบนี้ส่วนใหญ่ให้สังเกตดูบูธนี้จะอยู่ในโซนทำเลที่ดีของห้าง
0: ดูคือโซนที
1: ่ดักคนอ่ะ
0: เหมือน VIP อ่ะ
1: ใช
0: ่คนมีสตางค์จะเดินอ่ะ
1: โซนทำเลดีดักคนได้พอโดนหลอกล่อขายเสร็จปุ๊บเก็บเงินเขาเสร็จปุ๊บของที่ได้ไปไม่ได้คุณภาพแล้วบางทีก็ทำทีเป็นโทรหาบอสฝรั่งอีก
0: แล้ว
1: คุยเป็นภาษาอังกฤษเพราะส่วนใหญ่พนักงานที่ร้านจะมีภาษาอังกฤษจะมีคนพูดภาษาอังกฤษได้อยู่ประจำบูธแล้วก็จะแบบฮัลโหลขอดิสคาวอะไรก็ว่ากันไปดูน่าเชื่อถือจนลูกค้าหลงเชื่อซึ่งนี่เคยโดนแบบนี
0: ้เล่าสิ
1: ก็แบบโดนสครับมือก่อนเหมือนกัน
0: เ
1: ริ่มจากลองสครับมือสักลองสครับไปอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยพอพูดอายุไปดูไม่ถึงเลยนะคะนาน
0: เสร็จเลยคุณมาทางนี้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
0: ถ้าชมว่าเด็กดูอ่อนวัยปุ๊บนี่เสร็จเลย
1: ในใจเขาชมเราก็คุยต่อโอ้แต่ถ้าตัวนี้พี่ทำเห็นไหมนุ่มเลยอ่ะแต่ถ้าได้ทำกับตัวนี้ควบคู่ด้วยเนี่ยพูดแบบนี้แล้วก็จะมีชาวต่างชาติมาพูดอยู่ด้วยจนอธิบายภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะสังเกตนะเขาจะมีหนุ่มๆหล่อๆชาวต่างชาติอ่ะอย่าอมยิ้ม
0: แล้วมันเป็นทางของคุณทั้งสิ้นเลยนะเออชมว่ายังสาวอยู่มีผู้ชายหล่อๆอยู่แถวนั้น
1: ก็บิ้วก็อะไรกันไปจนหนูก็ไม่รู้จักแบรนด์นั้นเลยนะแบรนด์อะไรอ่ะไม่รู้จักทำไมมันแพงจัง
0: แต่ที่หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะ
1: การพูดคุยแล้วก็พนักงาน
0: ครับ
1: ด้วยเขาก็หล่อหลอมเราจูงใจเราจนเขาอธิบายว่าเราก็เลยแบบซื้อสักหน่อยละกัน
0: คิดอย่างนี้ช่วยกัน
1: อ่ะพูดเหมือนหลายๆคนที่โดนเข้าไปคุณชมไปถึงโดนเอาซะหน่อยกะว่าจะซื้ออย่างเดียวเขาก็บอกว่าถ้าใช้คู่กับนี้จะดีมากอ่ะ2อย่างละกันไปมาจะพูดมาจนต้องเป็นเซตวันนั้นหนูโดนไป 30,000 กว่าเหมือนกัน
0: จริงป่ะ
1: จริงตอนนั้นสมัยนั้นยังใช้บัตรเครดิตอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องหลอกล่อนะคะที่ฉันไม่มีบัตรเครดิตในตัวสักใบแล้วไม่ใช้แล้วตัดทิ้งหมด
0: นานยังเนี่ย
1: 8ปีที่แล้ว
0: จะบอกงี้ผู้ชมครับคือสิ่งที่จะพูดเล่ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้และบอกคนรอบข้างเรานะ
1: ค่ะ
0: มันมีอยู่จริงกับบางบูธที่เขาแบบทำงานกึ่งจะแบบมาหลอกลวงเนี่ยเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่ชมพู่จะเล่าข่าวเนี่ยมีการพูดคุยกันข้างในห้องแต่งตัว ช่างทำผม

0: เขาเล่าให้ฟังเขาบอกพี่กอล์ฟเชื่อไหมเวลาเขาถามเขาจะถามประโยคนึงซึ่งมันน่ากลัวมากหนูไปคุยกับเพื่อนๆมาทุกคนโดนประโยคนี้หมดคือมีบัตรเครดิตไหม
1: จริง
0: นี่ฮะนี่ครับ
1: อันนี้อันตรายเพราะบัตรเครดิต
0: เตือนไว้เลยนะฮะ
1: มัน
0: จะเช็คก่อนเลย
1: มันจะมีวงเงินเยอะ
0: แล้วเขาจะใช้อย่างที่เล่ามาทั้งหมดจังหวะเผลอจังหวะเกรงใจจังหวะทำตัวไม่ถูกจังหวะมีแยกกันไปกัน2คน3คนก็เนี่ยที่พี่เขาทำอยู่ข้างในเขาโอเคแล้วเขาบอกทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอย่างที่บอกสมมติไปกันเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยาก็ต้องเซ็นนะฮะไม่กล้าไปขัดใจหรอกเพราะว่าแฟนเราทำหน้าทำอะไรอยู่ข้างใน
1: ใช่
0: น่ากลัวนะ
1: ระวังนะคะ
0: จริงๆพวกนี้เขาร้ายมากนะเขาเล่นกับจิตใจคนนะฮะ
1: เอามาเตือนกันขออนุญาตโอ้โหเรื่องนี้เล่ายาวเลยเพราะว่ามีคนโดนเยอะมีประสบการณ์ที่มาแชร์นะคะแล้วก็ เป็นการฝากเตือนแล้วกันตอนนี้มีอาชีพเยอะด้วย
0: คุณผู้ชมเคยโดนไหมเม้นมาหาเราหน่อยฮะเดี๋ยวผมจะอ่านในช่วงที่พักโฆษณานี่แหละเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
3: ์วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
7: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
8: แซ่บทุกมุมมอง
9: แซ่บทุกเรื่องราว
10: แซ่บแบบนี้ต้องดู
7: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่ขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงนี้พาไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะฮะเขามีจุดเช็คอินเพิ่มอีกแล้วยอมรับใจเขาจริง
2: ๆยังไงคะ
1: เอาเขาทำจุดเช็คอินนะคุณสังเกตดูทุกปีมีอะไรใหม่ๆมาเสมอ
2: ค่ะ
1: ทำให้คุณอยากจะกลับไปประเทศเขาอะบ้านเราก็ทำได้นะ
2: ค่ะจริง
1: นะฮะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะตรงไหนที่มันพอจะแบบไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้อะก็แค่ดัดแปลงอะให้มันดูสวยงามให้มันดูหน้ามาเที่ยวแล้วก็ได้แชร์ในโลกออนไลน์อะเดี๋ยวชาวต่างชาติเขาก็มาเที่ยว
2: ค่ะ
1: ล่าสุดครับที่ประเทศจีนเขาทำถนนลอยฟ้าสูง72เมตรประมาณเท่าไหร
2: ่
1: คิดเล่นๆคิดเล่นๆ
2: เท่าไหร่อ่ะพ
1: ี่เอาตึกเทียบเป็นตึกกี่ชั้นคิดเล่นๆ
2: 72เมตรกี่ชั้นเอา4
1: 20ชั้นฮะ
2: เนี่ยแล้วมาถามให้ แล้วก็ตกเลขแล้วก็ไม่ค่อยรู้ด้วย
1: ก็ให้คิดเล่นๆไม่เป็นไรไม่ได้ทำอะไรผิด
2: 20ชั้นกับ7ชั้นโอ้โห4ชั้นต่างกันเล็กน้อย
1: ไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
2: เกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: เขาทำถนนลอยฟ้าฮะอยู่ที่ถนนเขาเรียกว่าถนนสู้เจียป่าเมืองฉงชิ่งประเทศจีนไปดูภาพก่อนไหม
2: ค่ะ
1: ลองชมฮะนี่ชมพู
2: ่เฮ้ยสูงเท่าตึก20ชั้นเหรอ
1: สุดยอดไหมอ่ะดูสิ
2: เฮ้ย
1: เขาออกแบบมาครับให้โครงสร้างเนี่ยเป็นทรงวงแหวนทำเพื่ออะไร
2: เพื่ออะไรคะ
1: หนึ่งละให้คนมาเช็คอินแน่ๆใครก็อยากมาถ่ายรูปถูกไหม
2: ถูก
1: สวยชาวต่างชาติก็มาเที่ยวที่ประเทศสองครับให้ผู้ที่ขับขี่รถรู้สึกเหมือนกำลังนั่งรถไฟเหาะขึ้นไปบนอากาศคุณอะไรกันครับนี่
2: เหมือนแบบรถลูกทัวร์อะไรเงี้ยนั่งรถบัสวนขึ้นไปให้ลูกทัวร์เห็นว่าหุ้ยเหมือนขึ้นไปในอวกาศ
1: เห็นไหมถามว่าทัวร์เนี่ยจะจัดให้มีมุมนี้ไหมมีนะ
2: มี
1: เดี๋ยวทัวร์ต้องบอกมาเที่ยวกับทัวร์เราสิเราจะพาไปดูจุดนี
2: ้
1: ไปดูความสวยงามแล้วเดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูป

0: เอ้ยคนแห่ไปอีกแล้วครับท่านประเทศจีนเมืองฉงชิ่งคนอาจจะเสียงมาอ้าวปะโถก็แค่ขับรถน่ะบางคนแบบขับเนี่ยก็ถ่ายรูปไม่ได้เด็กใช่ไหมมันสูงด้วยอ่ะคุณผู้ชมฮะถนนนี้เขามีจุดพักเอาไว้ให้เดินชมวิวด้วยครับ
1: มีจุดพักรถด้วย
0: เอายังไงดีเอายังไงดีชมพู่
1: อุ้ยสูงมากอ่ะ
0: สุดยอดไหมเอาเห็นอย่างนี้เราจะสักครั้งไหมล่ะเราก็อยากจะไปถ่ายรูปสักครั้งไหมล่ะ
1: ก็อยากไปประสบการณ์เนาะ
0: แล้วก็ค่าเงินเขาไม่ได้แพงด้วย
1: ใช
0: ่นี่ฮะประเทศจีนเอาอีกแล้วครับท่านเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวอีกแล้วฮะเพิ่มจุดท่องเที่ยวอีกแล้วเอ๊ะไม่น่าใจตรงเมื่อกี้ต้องเป็นภาพตอนกลางคืนอ่ะมันเหมือนมันมีภาพเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปด้วยไหมด้านล่างอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวต้องเอาบาร์ออกใช่ไหมทีมงานรบกวนนะครับจะได้เห็นอ่ะนี่เห็นไหมเมื่อกี้
1: นั่นไงมีคนยืน
0: โดรนมันบินพอดีเราพอจะหยุดภาพได้ไหมอ่ะ
1: มันเป็นจุดที่เหมือนให้ไปยืนถ่ายรูปเป็นโค้งๆนี่
0: ดูสิ
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะ
0: เนี่ยโอ้โห
1: อุ้ยบ้านเราก็เพิ่งเปิด M82ไปถ่ายตรงนั้นก่อน
0: ฟังบอกก็สูงนะเหรอเ
1: ออมีจุดที่สูง
0: แล้วมีจุดให้ถ่ายรูปไหม
1: มาจอดไม่ได้ดิวิ่งช้าด้วยก็ไม่ทำความเร็วไม่ได้ด้วย
0: ก็เป็นช่วงทดลอง
1: ครับใจค่ะ
0: ให้เวลาหน่อยเดี๋ยวก็วิ่งเร็วได้น่ะ
1: จ้า
0: เออตอนนี้ก็ถือว่าช่วยประหยัดเวลาวิ่งได้80เหรอ
1: 60
0: 6อ่ะ60
1: 60 80
0: 80
1: ประมาณนั้น80อ่ะผู้ชมพาไปดูเรื่องราวต่อไปดีกว่าเป็นงานแข่งขันหุ่นยนต์แต่ว่ามันมีคลิปไวรัลออกมาซึ่งน่ารักมากไม่ใช่แค่มนุษย์ที่เหลียวมองสาวๆนะจ๊ะมันเป็นคลิปที่เหมือนเซตเรื่องเอาไว้หุ่นยนต์ตัวนึงจะขึ้นแท่นขึ้นไปรับรางวัล
0: ครับครับ
1: จังหวะนั้นมีชีลีดเดอร์สาวซึ่งเป็นหุ่นยนต์เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: มาแย่งสายตาหุ่นยนต์ตัวนี้หันไปมองแล้วเลยเกิดคลิปฮาๆคลิปนี้เกิดขึ้นค่ะยังไงล่ะชีลีดเดอร์ตั้ง5คน
0: ค
1: ใส่วิกสีได้เห็นไหมเออเขาขึ้นแท่นไม้ดันไงศีรษะหันไปมองชีลีดเดอร์พอดีหล่นเลย
0: เออ
1: นี่คืองาน World Humanoid Robot Game ครั้งที่2นะคะจัดขึ้น 22-26 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนในงานนี้หุ่นยนต์กว่า 2,056 ตัวจาก16ประเทศค่ะเขาก็มาแข่งขันกันหลายๆแบบเลยนะคะเป็นมหกรรมประชันศักยภาพไม่ใช่แค่ทุกตัวจะแบบโชว์ความไร้ที่ตินะตัวเนี้ยดังมากเลยนะเป็นคลิปไวรัลมียอดรับชมบน X มากกว่า 1.3 ล้านครั้ง
0: โอ้โหฮะ
1: เป็นหุ่นยนต์2ขาเป็นหุ่นยนต์2ขา5ตัวเป็นซิลิเดอร์มุมนู้นที่เราบอกสวมวิกหลักสีเลยแล้วก็มีหุ่นยนต์สีเงินตัวเนี้ยกำลังขึ้นแท่นไม้ขึ้นมาแต่กำลังก้าวสังเกตหัวหันไปมองซิลิเดอร์แล้วก็เลยหล่นสะดุดลงมาเป็นฉากตลกที่เหมือนแบบเขียนบทไว้แล้วอ่ะคุณผู้ชมจริง
0: ฮะ
1: คนมาคอมเมนต์แซวเต็มบอกว่านี่ไงหุ่นยนต์เอ๋ยมองสาวเป็นเหตุเขาบอกว่านานๆจะเจอสาวสวยพี่แกเลยขอมองหน่อย
0: กระโปรงสั้นด้วยไง
1: นี่ไง
0: เออ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยใช่ไหม
1: เขาบอกหุ่นยนต์อะไรนิสัยเหมือนพี่ก๊อฟมากเอ้ยนิสัยเหมือนคนมากอ่านผิดหุ่นยนต์อะไรนิสัยเหมือนคนมาก
0: คุณเนี่ยนะ
1: อ
0: เออคราวหน้าคุณจะเปรียบเทียบว่าเออเหมือนป่องกระโพนเลยสิ
1: ก็พอละกันละกลุ่มเดียวกัน
0: อ่ะอีกสักข่าวนึงนะ
1: ค่ะ
0: พาไปดูสั้นๆเลยไปดูจิงโจ้หุ่นล่ำบึกเหมือนเดอะร็อกเออเอาไปดูกล้ามเขาฮะเชิญนะ
1: โอ้โหหุ่นกล้ามแบบ
0: ผมอยากรู้จังเลยเขายังไงเขาเล่นเวทเหรอหรืออะไรอ่ะทำไมอ่ะเนี่ยแล้วเบ่งแบบโอ้โหดูท่าเบ่งกล้ามดูจังหวะมากอดแขนเนี่ยดูสิเฮ้ยเป็นผมไม่กล้าเข้าใกล้นะ
1: วุ้ยแรงเขาเยอะมาก
0: ดูสิหูยสุดยอดอ่ะคุณเจฮะผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี้ยชื่อว่าคุณเจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานเขาก็ไปถ่ายคลิปนี่แหละกับน้องนะฮะปรากฏว่าเจอน้องขี้เล่นน้องก็มากอดด้วยเนี่ยฮะโอ้โหนึกถึงจังหวะฮะคุณเคยเห็นภาพจิงโจ้ทะเลาะกันไหม
1: เคยที่มันต่อยกันอ่ะ
0: ต่อยกันอ่ะแล้วก็กระโดดถีบสองขา
1: ใช่
0: น่ากลัวมากนะเนี่ยเป็นผมไม่กล้า
1: เขาบอกไม่ให้เข้าใกล้นะบางทีจังหวะเราไม่รู้อารมณ์เขานะ
0: โอ้โหดูสิ
1: โอ้ตัวใหญ่มาก
0: ดูกล้ามสุดยอดจริง
1: แหม
0: ถ้าเทียบกับเดอะร็อกอะ
1: เนอะ
0: เออดาราฮอลลีวูดอะอย่างนี้เลยอะตัวใหญ่ๆเนอะเงี้ย
1: แหมถ้า AI เจนภาพนะแปลงร่างเป็นถ้าเป็นผู้ชายล่ะจะเป็นยังไง

0: ู่คงแบบเป็นแบบนี้หรอทีมงานชี้พี่ก๊อฟหรอดูสิพี่ก๊อฟอ
1: ย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตตัวเอง
0: ทำไมอ่ะ
1: เอานี่ไปไปมาจะกลายเป็นคลาสเคนอยู่แล้วเนี่ยมันมีปอยหล่น
0: เอาปอยปอยหวานปอยเท่
1: เ
0: ขาต้องมีเดี๋ยวนี้เขาต้องมีกัน
1: คลาสเคนเหรออ ื
0: ม
1: โอ้
0: ยุคนี้ต้องมีได้ค่ะไหมอ่ะไปดูคลิปน่ารักน่ารักอบอุ่นหัวใจก็คือเป็นเด็กวัยอนุบาล3นะคะก็คือครูเขาแจกข้าวกล่องซึ่งข้าวกล่องบางแบบมันก็เปิดแบบเปิดยากเปิดง่ายในคลิปนี้คือเด็กบางคนเปิดได้เด็กบางคนเปิดไม่ได้แต่ไปดูความน่ารักของเพื่อนบางคนที่เปิดไม่ได้มีฮีโร่มาช่วยเปิดให้ค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยเปิดไม่ออกไม
1: ่เออยังไง
0: เปิดไม่ออกเฮ้ย
1: ทำไมอ่ะมันแน่นมากเลยเหรอ
0: มันแน่นนะตีบางที
1: แต่เพื่อนเปิดได้ไง
0: บางคนเปิดได้ไงบางคนเปิดไม่ได้ลองพยายามเปิดดูทำไมมันแกะไม่ออก
1: โอ้โหแล้วไส้กรอกทั้งสองอันน่ะไม่ได้แล้ว
0: นี่นี่นี่นี
1: ่อันนี้นะ
0: นายเดี๋ยวเราช่วย
1: ยังไงยังไงไหนดู
0: มันเปิดอย่างนี้นะเพื่อนเราต้องใช้แรงหน่อยนี
1: ่
0: แงะออกมา
1: แงะนิดนึง
0: ได้แล้วเพื่อนได้แล้ว
1: เออ
0: เออเอามีใครเปิดไม่ได้ส่งมาให้เราหนูก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะพี
1: ่ไม่ต้องกินแล้วมั้งวันนี
0: ้น้ำใจนี
1: ่น่ารักน่ารัก
0: เป็นไงผมเปิดให้ครับผม
1: สุดยอดสุดยอดน้ำใจดีมาก
0: คุณแม่มาโพสเอาไว้จากโรงเรียนตันติวะจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เป็นงานกีฬาสีแล้วตอนพักเนี่ยคุณครูก็แจกข้าวกล่องแล้วบางคนก็เปิดได้บางคนก็เปิดไม่ได้แต่ว่าคุณแม่ก็ดันไปเห็นคลิปน่ารักอันนี้เพื่อนเห็นเอ้านายไม่ได้เหรอมาเราช่วย
1: เออ
0: เออ
1: เห็นแล้วอยากกินไส้กรอกบ้างเลย
0: ข้าวกล่อง
1: หิวข้าวเลย
0: ฟินนะ
1: ก็นี่ห้าโมงเย็นแล้วเนี่ย
0: โอ้จริงหิวเหมือนกันน่ารักน้องยูฟ่าค่ะคนนี้ใช่ไหมคนที่ช่วยเปิดชื่อน้องยูฟ่าก็ช่วยเปิดแล้วไม่ใช่แค่เปิดให้เพื่อนข้างๆหมักตรงข้ามไม่ได้เอามาให้เราเดี๋ยวเราเปิดให้โอ้คุณแม่ประทับใจแล้วคุณแม่รู้สึกเลยว่าเวลามาส่งลูกที่โรงเรียนหายห่วงแสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาโดนสอนมาให้รู้จักดูแลซึ่งกันและกันคนชมเยอะนะบอกว่าแสดงว่าที่บ้านน้องก็สอนให้เป็นคนช่วยเหลือคนมันแสดงออกจากนอกบ้านได้แบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: ชื่นชมนะชื่นชม
0: เพราะหนูไมโครเวฟ
1: ครับเอาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
3: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
6: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บToday ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ู้ชมคะกลับมากับแซ่บทูเดย์นะคะมีสีสันโซเชียลมาฝากปิดท้ายสร้างรอยยิ้มกันคุณผู้ชมไปดูเรื่องแรกคลิปนี้มีหนุ่มๆเขาไปเดินท่องป่ากันแต่เดี๋ยวนี้เขาฮิตเดินป่ากันเนาะออกกำลังกายแต่ไม่ใช่มีแค่เพื่อนมนุษย์นะสิมีน้องหมาร่วมเดินทางไปด้วยพอจบทริปเขาไปด้วยกันตลอดทริปเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: จบทริปก็เลยอยากจะขอบคุณเอ้าแต่เป็นน้องหมาจะขอบคุณแบบว่า thank you ขอบคุณครับไม่ได้เดี๋ยวหมาไม่เข้าใจ
1: แล้วต้องทำไง
0: ก็เลยสื่อสารเป็นภาษานี้ Scoopy Doo ลองไปดูค่ะ
2: ขอขอบคุณผู้นำทางขอขอบคุณผู้นำทาง
1: นี่ชมพู่เอาจริงๆนะ
0: จ๋า
1: หน้าสุนัขอ่ะพี่พอจะอ่านความหมายเขาได้นะ
0: ว่าอะไรอ่ะ
1: ของกินเอาของกินมาเถอะไม่ต้องมาคุยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเอาของกินมาหน่อยเดินมาเป็นเพื่อนตั้งนานน่ะหิวเหมือนกันนะเนี่ยน้ำก็ได้น้ำ
0: แล้วก็หน้าก็งงๆพูดอะไรพูดภาษาอะไรแต่คนดูไป 4.1 ล้านวิว
1: จริงสิ
0: จริงครับเขาไปเดินป่าแบบนี้แหละค่ะแล้วก็มีน้องหมาสีดำตัวนี้มาแจมด้วยตลอดทางเลยเดินไปเป็นเพื่อนตลอดจนจบทริปอ่ะ
1: โอ้โหนั่นไงดูดิ
0: เนี่ย
1: เดินนำเลยด้วยบางที่อ่ะบางจุดอ่ะ
0: ก็เลยอยากขอบคุณแต่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็เลยถ่ายคลิปขอบคุณไว้เป็นภาษาสกุปปี้ดูเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ในคลิปโอเคกว่าเยอะ
0: ในโอเคกว่าเยอะเหรออ
1: ่ะคุณลองทำอีกที
0: ขอบคุณที่เดินมาด้วยไว้หลังโตกันใหม่แล้วไป
1: เวลายังไม่หมด
0: เวลา
1: เมื่อหลังเจอกันใหม่อะไรล่ะ
0: เมื่อหลังเจอกันใหม่ไม่ได้พูดถึงรายการพูดถึงหมาละเมื่อหลังเจอกันใหม่คนมาคอมเมนต์บอกว่ามีคลิปเต็มไหมครับเพราะว่าคลิปเนี้ยดูเหมือนไม่เต็ม
1: อยากดูคลิปยาว
0: น้องกำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะกัดดีหรือไม่กัดดีมีคนบอกว่าน้องคงคิดในใจพูดภาษามึงเถอะกูฟังรู้เรื่องรู้เรื่องกว่าอันนี้อีก
1: เออจริง
0: เอามาฝากกัน 4.1 ล้านวิว
1: โถแล้วหน้าน้องแบบ
0: แล้วหมอกเต็มเลยเนาะบรรยากาศแบบเดินป่า
1: ที่ไหนไม่รู
0: ้ที่เขาแห่งหนึ่ง
1: คุณไม่ตอบก็ได้คุณบอกไม่รู้แค่นั้นแหละไม่รู้ค่ะ
0: ไม่อยากตันเราอยากตอบให้ได้ทุกคำถาม
1: สู้คน
0: สู้
1: งั้นคุณไปเจอคนนี้ดีกว่
0: า
1: จะได้ไปสู้กัน
0: อ่ะ
1: คุณชอบร้องเพลงนี
0: ่ชอบมาก
1: ซอมบี้ร้องไง
0: อ้าวอีโยเฮอีโยเฮซอมเบซอมเบ
1: แล้วหลังจากนั้นน่ะ
0: เอเอเอโอ
1: เหรอร้องงี้อ่ะ
0: มันมีท่อนอย่างงี้ด้วยนะ
1: ร้องผิด
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ร้องถูกร้องแบบนี้เชิญฮะ
0: ฮะ
1: คุณชมพู่การร้องที่ถูกเอเอโอโอติฟังอันนี้ฟังอันนี้เอาเดี๋ยวผมเปิดให้คุณอีกรอบหนึ่งแล้วคุณลองหัดตามหน่อย
0: อย่าเลย
1: ถึงนะรบกวนอีกทีนึงครับ
0: อย่าให้ร้องเหมือนเขา
1: อันนี้อ่ะโอเคนี่ถูกต้องเชิญ
0: อย่าเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: มันจะไปโอ๊ยแต่มันจะแบบมันจะเป็นการที่ร้องเจ็ดฟิลมากนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้โอ้มันจะเป็นเพลงอะไรแล้วนั้น
1: เอาแต่ร้องตรงจังหวะไหม
0: เฮ้ยเขาร้องได้นะเอาจริง
1: ๆเขาร้องตรงจังหวะนะคุณเขาไม่คล่อมนะ
0: ไออันที่โอ้ก็ถูกแต่จริงๆอาจจะต้องมีหางเซลโอ้โอ้โอ้แต่เขาแค่ไม่มีข้างหลังเขา
1: ไม่ไม่
0: เขาก็โอ้โอ้ไป
1: คนดูไป3ล้านวิว
0: โอ้โหกลับไปร้องเลย
1: นี่เดี๋ยวคุณไปยืนหน้าช่อง9นะเดี๋ยวผมยืนไกลๆแล้วผมซูมกล้องเข้ามาย
0: ามไล่อ่ะสิ
1: เอาหน้าแล้วถ่ายแบบเหมือนแบบไม่ให้คนเห็น
0: เผลอๆเหรอ
1: เหมือนคุณเผลออ่ะผมอยู่ไกลๆเลยแล้วซูมไปใกล้ๆเดี๋ยวเลิกปุ๊บเอาซะหน่อยมั้ย
0: เดี๋ยวยามให้จอดรถอ่ะสิก่อกวนความสงบ
1: คนบอกว่ากำลังฟังเพลินๆเลยเพราะโอ้โอ้โอ้ไม่รู้จะไปยังไงต่อเหมือนกัน
0: โอ้ยน่ารัก
1: อะแต่น่ารักนะเก่งนะแต่เก่งนะร้องถูกนะ
0: คุณคิดว่าคลิปคุณร้องเพลงได้คนเดียวหรอ
1: ทำไม
0: คลิปต่อไปดิฉันก็มาสายร้องเหมือนกัน
1: อ้าวยังไง
0: แล้วไม่ธรรมดาแล้วร้องตรงจังหวะบลีฟแบบไหนให้พูดร้องตามท่อนนี้ท่อนนี้เป๊ะตลอดเลยแต่เขาไม่ใช่คนนะ
1: เฮ้ย
0: เขาเป็นแพะ
1: เดี๋ยวก่อน แพ้ร้องเพลงได้เหรอ
0: แพ้ร้องเพลงได้อ้าวหลายคนไม่เชื่อร้องได้จริงๆคนนี้ไปบรีฟให้ร้องเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ร้องตามได้ไปดูคลิปนี้กันค่ะ
3: นะแล้วพอซบลงที่ตรงตักแล้วร้องแม่นะโอเคป่ะหนึ่งสองสามอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักนะแล้วพอซบลงที่ตรงตักแล้วร้องแม่นะโอเคป่ะหนึ่งสองสามอยากกลับไปซบลงที่ตรงตัก
1: เนี่ยนะนี่คือเขาทำงานแลกกันนมหนึ่งขวดใช่ไหมเขาต้องป้อนนมใช่ไหมแพ้เนี่ย
0: ทำยังไงอ่ะ
1: ทำไมมันตรงเป๊ะขนาดนั้นน่ะ
0: พยายามแอบดูว่าแอบหยิกน้องหรือเปล่าก็ไม่นะ
1: คิดเหมือนผมเลย
0: ก็เนี่ยนั่งดูมืออยู่มือเขาก็ประคองน้องปกติแล้วทำไมอ่ะอยากกลับไปซบลงที่ตรงตัก
1: แม่เฮ้ยยังไงอ่ะทำไมอ่ะ
0: เฮ้ย
1: ยังไงอ่ะ
0: ได้ยังไงอ่ะคนดูไป 4.1 ล้านวิวอีกแล้ว
1: โอ้โหเฮ้ย4ล้านเลยเหรอ
0: 4.1
1: เลยเหรอโอ้โห
0: 4.1 ล้าน
1: ชนะพี่คนเมื่อกี้อีกเหรอโอ้นั่นน่ะ
0: ชนะนี่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยสมัยก่อนนะมีแพะรับบาปสมัยนี้แพะรับจ็อบเขาบอกว่าอีกอันนึงพี่เสกอยากให้คลิปนี้พี่เสกเห็นพี่เสกต้องภูมิใจเพลงฮิตติดหูแพะยังร้องได
1: ้เออจริงเออนี่ไง
0: โอ้พี่เสกยังเชียร์เนเน่เนี่ยต้องมาเชียร์แพะร้องเพลงได้ด้วย
1: แล้วนี่นะกว่าจะถ่ายได้เชื่อว่าน่าจะซ้อมอยู่หลายทีอ่ะเนาะ
0: ทีเดียว
1: ถามจริง
0: เ
1: ขาต้องลองแล้วล่ะว่าถ้าเกิดเราร้องถึงท่อนนี้เนี่ยเขาน่าจะแบ้พอดีอ่ะเออมันจะทีเดียวได้เลยจริงหรอ
0: ก็บอกเทคหนึ่งเทคเดียวเทคสองหรือเทคสองเขามีเทคหนึ่งเทคสอง
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมเขาร้องได้ตรงเป๊ะอย่างนั้น
0: เทคสองคือเทคเต็ม
4: ใช่ที่ได้แล้วอ๋อ
0: เทคหนึ่งไม่ได
4: ้เขาก็เลยเหม
0: ือ
4: นเอาเพลงมาร้องก
0: ับ
4: น้อง
0: อ๋อเทคหนึ่งคือเขาเห็นว่าน้องร้องแม่อย่างนี้มันน่าเอามาทำคอนเทนต
1: ์
0: ก็เลยเป็นเทคสองลองร้องเพลงแล้วลองบีฟดูแล้วลองซิท่อนนั้นจะแม่ไหมแล้วน้องก็ตรงจังหวะ
1: แล้วทำไมน้องร้องได้ตรงเป๊ะเลยอ่ะ
0: คอนเทนต์วิ่งเข้าหาน้องเป็นนักร้องไงทีมงานบอก หน้านิ่งใสแล้วก็น้องเป็นนักร้อง
1: พูดลอยลอยคุณไม่ต้องตอบทุกอย่างก็ได้พวกคุณเนี่ยจริง
0: ทีมงานบอกก็น้องเป็นนักร้อง
1: อีกสักคลิปนะ
0: มา
1: ก่อนลาไปในวันนี้นะฮะก็คือมนุษย์แม่เขาไปทำเล็บมาเสร็จแล้วก็อยากจะอวดหน่อยไง
0: มัน
1: ต้องมีแบบมีแบ็คกราวด์สวยๆ
0: นะ
1: ก็มองไปมองมาเอ๊ะแบ็คกราวด์จะเดินไปหามันก็เหนื่อย
0: ค่ะ
1: เอาเจอน้องอยู่พอดีน้อนๆมานี่น้อนขอยืมหลังหน่
0: อ
1: ยจะได้เอามือวางก็โชว์เล็บหน่อย
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเป็นยังไงรู้
0: ไหมเป็นไงคะ
1: ลองชม
5: พ
1: ี่
5: ขอยืมถ่ายรีวิวเล็บหน่อยนี่สวยๆนี่เอามาดูหน่อยอยากได้ภาพว่าไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ภาพหมดแต่ไม่อยากได้ถ่ายกับพื้นถ่ายกับผนังบ้านก็ได้ไม่เอาหรอกผ้าขนสัตว์อ่ะเนี่ยสวยว่ะถ่ายติดขนหน่อยเดียวก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์เขาแรงอ่ะค่าตัวเขาเยอะอ่ะสามารถขอได้แต่มันสวยนะเล็บแบบมันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: เป็นไงเจอน้องแบบหวงตัว
0: เออน้องหวงตัว
1: เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คุณจะมาถ่ายอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องมีของมาแลกจะมาถ่ายเลยไม่ได้ถ้าหากว่าคุณเข้ามาอีกฉันจะกัดตัวเองตาย
0: เออแล้วใครเขาแง้มตัวเอง
1: เออฉันจะกัดให้มันเข้าไปในเนื้อของฉันที่หลังเนี่ย
0: เอ
1: าให้หลังฉันมันมีเลือดออกมา
0: จะได้ไม่ต้องมีแบ็คกราวด์สวย
1: ๆนี่เป็นไงเป็นไง
0: นั่นๆๆแล้วก็จะขาขาหลัง
1: มีเราสองคนเนี่ยที่เข้าใจหมา
0: ฮะไม่หมาก็แพะไปแล้วอ
1: ะไรก็ไม่รู้ทีมงานขยันหามาให้ซะด้วย
0: ลูกเราเหมาะ
1: เอาคนดูไป 1.4 ล้านวิวครับ
0: โอ้โหแค่หมาแง้มเนี่ยนะ
1: แล้วก็บอกว่าเพิ่งรู้ว่าสุนัขลายคุกกี้แอนด์ครีมเนี่ยดุเหลือเกินช่างสังเกตกันเนาะเอายอมยอม
0: จริงนะเวลามีคลิปอะไรมาฝากเนี่ยคุณผู้ชมเวลาอ่านคอมเมนต์อ่ะมันผ่อนคลายอ่ะบางคนคิดได้ยังไงอ่ะที่เม้นมาคิดได้ยังไงอะไร
1: คุกกี้แอนด์ครีมอ่ะใครจะคิดได้
0: อ่ะผ่อนคลายกันนะคะแซ่บทูเดย์ทิ้งท้ายเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้พี่ก๊อฟกับชมพู่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องพบค่ำนะครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569ต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่กับเรา2คนนะครับผมดรีมภัทรดนัยเทพสุวรรณนะครับ
1: หน่อยแน่วรรณสาสมัครสรุตค่ะเป็นเศรษฐีหรือเปล่าคะคุณดรีม
0: ใครอยากเป็นเศรษฐี
1: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
0: ใครอยากเป็นเศรษฐี
1: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
0: แต่ในความมาเป็นจริง
1: ยังไม่ได้ซื้อ
0: โอเควันนี้ใครเป็นผู้โชคดีกันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่ารางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายนปี2569เพิ่งจะ

0: เสร็จสิ้นไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเดี๋ยวให้ไปดูกันหน่อยที่บริเวณหน้าจอเผื่อว่าใครที่ซื้อไว้แล้วอาจจะยังไม่ได้ตรวจมาตรวจกันไปพร้อมๆกันรางวัลที่1
1: 417212ย้ำอีกครั้งนึงนะคะ417212
0: แล้วเลขท้าย2ตัวล่ะครับคุณหน่อยแน
1: ่เลขท้าย2ตัว04
0: ฟังอีกครั้ง
1: 04
0: เลขหน้า3ตัว
1: 257
0: และ
1: 346
0: ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวงวดนี
1: ้136
0: และ
1: 740
0: ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับผมส่วนใครที่พลาดงวดนี้ไปไม่เป็นอะไรอีก14วัน15วันเรากลับมาลุ้นเรากลับมาฝันกันใหม่แล้วกันนะฮะ
1: ดีใจมากที่ตัดสินใจอย่างถูกต้อง
0: ว่า
1: ไม่ได้ซื้อ
0: เพราะเลขที่อยู่ในใจคุณหน่อยแน่ไม่ได้มีความเฉียดฉิวเลยแม้แต่นิดเดียว
1: ดวงชะตาวาสนาเนี่ยเขาสั่งมาให้เราต้องมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
0: ตรากตรำทำงาน
1: ใช่เหงื่อออกเท่านั้นถึงจะมีเงินเข้ามา
0: เออนี่ก็น่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ใครที่ถูกรางวัลก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับอ
1: ่ะ
0: วันนี้มีข่าวสารมากมายให้ได้ติดตามกันทั้งเรื่องที่ชวนให้ยิ้มได้หัวเราะกันได้แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตทุกท่านเริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยอุบัติเหตุที่ชวนสะเทือนใจมากจริงๆเป็นอุบัติเหตุในการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิบากครับในพื้นที่ของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีผู้แข่งขันเป็นสุภาพสตรีท่านนึงถูกคนที่เขาแข่งขันมาด้วยกันเนี่ยชนเข้าไปที่ด้านท้ายของรถครับเธอล้มลงแล้วคนที่ไปชนเธอเนี่ยหันมามองนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ขับรถไปแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายคุณสุภาพสตรีท่านนี้ที่ถูกชนเธอเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวให้ไปดูภาพวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุกันก่อนนะฮะนี่คือภาพของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งด้านหน้าก็คือเป็นคุณสุภาพสตรีนะครับที่แข่งขันในเส้นทางนี้จะเห็นว่าเธอเนี่ยก็ขับขี่มาตามเส้นทางปกติแล้วอยู่ๆมีมอเตอร์ไซคันนี้ครับเป็นผู้ชายนี่แหละครับเบียดเข้ามาแล้วก็ชนท้ายของมอเตอร์ไซค์เธอเข้าอย่างจังก่อนที่เธอจะล้มลงฟุบลงไปกับพื้นครับคนที่ขับตามมาด้านหลังเนี่ยพยายามร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับชนอ่ะผู้ชายคนนี้นะครับผมต้องใช้คำว่าขออนุญาตด้วยความเคารพเป็นนักขับไร้น้ำใจครับเขาขับวนมาดูแล้วก็ชี้ไม้ชี้มือไปก่อนที่สุดท้ายเขาก็จะขับไปตามเส้นทางแล้วที่มันสร้างความสะเทือนใจสร้างความเจ็บใจให้กับคนที่ติดตามข่าวนี้คนที่ดูในโลกโซเชียลเพราะหลังจากที่แข่งจบนะคุณแน่ๆคุณผู้ชมผู้ชายคนที่ไปชนท้ายรถของคุณพี่สุภาพสตรีท่านนี้เขาก็มาโพสต์สถิติของเขาหลังจากแข่งขันจบอะด้วยความภาคภูมิใจโซเชียลก็เข้าไปถล่มกันหนักมากอะครับ
1: ไม่พูดถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ
0: ้
1: น
0: ไม่มีครับ
1: แล้วคุณผู้ชมดูนะคะว่ากลายเป็นว่านักแข่งคนอื่นนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ลงมาพยายามที่จะช่วยชีวิตเธอนะคะเนี่ยเอาของบางอย่างมาช่วยพัดให้แต่ว่าผู้ชายคนที่เป็นคู่กรณี
0: ไ
1: ม่ลงมาดูเลย
0: ไม่ลงมาดูดำดูดีเลยครับ
1: คือแค่วนกลับมาแล้วก็มองเฉยๆแล้วก็ขี่รถต่อไปไม่สนใจใยดีเลยนะคะกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่ได้เห็นภาพแล้วก็รวมทั้งญาติของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากนี่คือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุภายในสนามแข่งค่ะแล้วก็ทำให้คนที่ถูกชนคือสุภาพสตรีท่านนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์เนี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่านักแข่งหญิงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเธอกำลังขับขี่แล้วก็เตรียมที่กำลังจะเลี้ยวไปด้านขวาแล้วจังหวะนี้ค่ะนักแข่งชายที่เป็นคู่กรณีเนี่ยพุ่งตรงมาด้วยความเร็วนะคะแล้วก็พุ่งชนเข้าอย่างจัง
0: จังหวะที่เขาก็เหมือนจะวนกลับมา
1: ไปต่อ
0: เหมือนจะดูแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจ ขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาไปต่อเลยนะครับ
1: โอ้แล้วผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเธอกลิ้งลงไปแล้วนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเนี่ยนะคะโอ้ไม่ลงมาดูดำดูดีอะไรเลยฟังคือเห็นภาพแล้วมัน
0: สะเทือนใจครับ
1: ทำไมถึง
0: คือการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนะครับสิ่งที่จะต้องคำนึงอย่างแรกเนี่ยที่ทุกชนิดกีฬาเนี่ยเขาพร่ำสอนพร่ำบอกก็คือการแข่งขันกีฬามันสอนให้เราเนี่ยมีน้ำใจนักกีฬาครับ
1: แล้ว
0: มันพูดไม่ออกนะคุณเนี่ย
1: พูดไม่ออกจริงๆนะคะ
0: มันพูดไม่ออก
1: กลายเป็นคนอื่นนะคะที่เป็นนักแข่งที่เขาก็ต้องทำสถิติของเขาเหมือนกันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยเหลือค่ะชัยชนะที่คุณได้มาจะมีความหมายอย่างไรถ้าคุณต้องโอ้ที่ใช้คำว่าเหมือนเหยียบคนอื่นขึ้นไปอยู่ด้านบนแต่แลกมาด้วยชีวิตของคนคนหนึ่งโหเห็นแล้วมันสะเทือนใจมากจริงๆ
0: คืออย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่ผู้ชายคนนี้คนที่ไปชนท้ายกับคุณพี่สุภาพสตรีท่านนี้จนเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยแข่งขันจบเขาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับสถิติการแข่งขันอย่างภาคภูมิใจแล้วโซเชียลเนี่ยที่ติดตามข่าวนี้เขาก็มาถล่มจนกระทั่งลบโพสต์อันนี้ออกไปนะครับแล้วก็กลับมาโพสต์อีกทีเป็นการโพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณหน่อยแน่ครับ
1: นี่
0: คร
1: ับ
0: ภาพอันนี้นะครับ
1: ขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะคือเขาบอกว่าเขายอมรับขอน้อมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจในเสี้ยววิที่ช็อกมากคิดน้อยและขาดประสบการณ์จึงตัดสินใจผิดพลาดพร้อมกับยืนยันว่าหลังจบการแข่งขันเดินทางไปขอโทษแล้วก็ติดตามอาการของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แต่มันไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วครับมันไม่ทันแล้วครับคือเขาถึงบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยขอให้คิดก่อนที่จะทำนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
1: เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำว่าโอ้ขาดประสบการณ์หรืออะไรนะคะ
0: นั่นแหละฮะมันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกล้วนๆนะคุณผู้ชม
1: สำเร็จอ่ะจนถึงขนาดไม่สนใจข้างทาง
0: เนี่ย
1: คือเกิดเหตุการณ์ชนขนาดนี
0: ้แล้วชนค่อนข้างจะแรงนะฮะค่อนข้างจะแรงทีเดียว
1: สุภาพสตรีเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
0: มาทราบชื่อทีหลังชื่อว่าคุณนิเลดี้นะครับก็หลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีข้อมูลจากทางเพจเจมอย V+ นะครับออกมาโพสต์นะครับว่าหลังจากที่มีทราบข่าวว่าคุณนิเลดี้เนี่ยที่เป็นสุภาพสตรีนักขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้เสียชีวิตไปคนที่ชื่อคนที่ขับคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าท็อป117เนี่ยก็ออกมาขอโทษหลังจากนั้นก็ได้มีการไปสัมภาษณ์คนที่เป็นคู่กรณีที่เป็นผู้ชายที่ไปชนคุณนิเลดี้คนนี้เนี่ยจนเสียชีวิตนะครับผู้สัมภาษณ์เนี่ยถามผู้ชายคนนี้ว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะทำไมคุณไม่ลงเข้าไปสอบถามอาการหรือว่าเข้าไปประสานงานติดต่อกับทางทีมแพทย์ฉุกเฉินขณะที่เกิดเหตุคนเขาคาใจกันคุณท็อปก็ตอบว่าเรื่องนี้เขาก็อธิบายไม่ถูกตอนนั้นยังช็อกมันไม่ค่อยมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับผมเท่าไหร่มันก็เลยช็อกมันก็เลยไปไม่ถูกนี่คือคำตอบที่คุณท็อปเนี่ยได้ตอบนะครับกับทางคนที่เข้าไปถามแล้วผู้สัมภาษณ์ก็ถามอีกว่าพี่ท็อปเนี่ยทราบเรื่องอาการบาดเจ็บของพี่นิเลดี้และการสูญเสียครั้งนี้ตอนไหนทราบจากใครคุณท็อปบอกว่ามีคนที่ชื่อนิกเนี่ยแจ้งมาผ่านทางไลน์ตอนเวลาประมาณ1:00แล้วก็ออกไปดูว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงหรือไม่ตอนเวลาประมาณ3:00หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการติดต่อนะครับไปทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เข้าไปแสดงความเสียใจคือก็ยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจว่าแทนที่จะลงไปดูอาการของผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าติดต่อทีมแพทย์ให้เข้ามาดูแลอาการอย่างเร่งด่วนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจไปต่อเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแน่นอนว่าเรื่องนี้นำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์นะครับคุณผู้ชมครับ
1: ก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะของคนที่รู้จักกับคุณนิเลดี้เข้าไปแสดงความเสียใจนะคะกับการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเธอนะคะกับการขี่รถจักรยานยนต์วิบากก็เนี่ยค่ะกลายเป็นภาพสุดท้ายที่สะเทือนใจอย่างมากเหตุการณ์นี้ยิ่งกว่าบทเรียนนะคะทำให้เราเห็นว่าเพียงเสี้ยววินาทีเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยจริงๆค่ะคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหทำให้เห็นว่าบางครั้งบางเหตุการณ์เนี่ยคุณคิดว่าเอาเป้าหมายเอาไว้สำคัญก่อนอ่ะแต่ว่าคุณกำลังทำให้หนึ่งคนที่กำลังแข่งอยู่กับคุณเนี่ยเขา ไม่มีลมหายใจแล้วคุณไม่ลงมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาเลยนะคะแต่ว่าในมุมนี้ก็ต้องชื่นชมคนที่แข่งขันท่านอื่นนะที่เข้าไปพยายามจะช่วยเหลือนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นคู่กรณีก็ตามนะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนิเลดี้ด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: ค่ะเรื่องของการขับขี่นอกจากในสนามแข่งแล้วบนท้องถนนก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะคะยังคงยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2กันยายนตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะทางที่ขึ้นเนินเขาอย่างเช่นไปดอยสุเทพค่ะก็เกิดมีต้นไม้เนี่ยล้มมาขวางถนนแล้วก็ส่งผลทำให้มีรถได้รับความเสียหายด้วยแล้วดูค่ะว่าขวางแบบใหญ่มากนะแล้วก็ถนนก็ยังเปียกอยู่เลยนะคะรถพากันติดยาวเป็นกิโลกิโลเนี่ยค่ะชาวบ้านในพื้นที่ต้องมาช่วยกันโอใช้ทั้งแรงคนแล้วก็เอาเหมือนลักษณะไปตัดท่อนไม้โอ้นี่แหละคือรถที่ถูก
0: นี่ต้องใช้คำว่ารถคันนี้นี่เข้าขั้นใช้คำว่าซวยได้จริงๆนะ
1: โอ้ดีว่าไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บนะแต่ดูจากสภาพรถเนี่ยนะคะเป็นรถของทางโทรคมนาคมหรือว่าทาง NT ค่ะคุณผู้ชมนี่คือทางขึ้นดอยสุเทพนะคะใกล้กับโค้งขุนกันหรือว่าโค้งหักศอกค่ะใครที่เดินทางไปพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมาก็โอ้โหรถติดเลย
0: ไอ้โค้งตัวนี้ลำพังขับปกติเนี่ยมันก็อันตรายมากพออยู่แล้วครับ
1: เส้นเดียวกันกับที่เวลาเด็กมช.เขาต้อง
0: ใช่โค้งหักศอกนี่แต่ว่าเด็กมช.ที่เวลาเขาต้องขึ้นไปเขาจะเรียกว่าโค้งสปิริต
1: แล้วเราก็ต้องวิ่งกันด้วยความเร็วเลยเพราะว่าม
0: ันจะเป็นหักศอกแบบนี้เลยคุณผู้ชม
1: แล้วมันคือทั้ง
0: 90องศากับ90องศา
1: ทั้งโค้งแล้วก็ขึ้นเนินด้วย
0: ใช่อ
1: ันตรายมากนะคะแล้วปรากฏว่าต้นไม้ล้มขวางลงมาค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมาของวันนี้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่าทาง NT กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวแล้วก็พบว่าต้นไม้ทับรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ดีนะว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ
0: ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนเนี่ยมันตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ของเชียงใหม่มันก็เลยทำให้ดินเนี่ยสะสมนะครับอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวนะครับทำให้ดินเนี่ยมันอ่อนแล้วต้นไม้ขนาดใหญ่มันก็เลยล้มลงมาทับรถที่ผ่านไปผ่านมาแบบนี้เดชะบุญนะครับว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะฉะนั้นเอามาเป็นอุทาหรณ์กันโดยเฉพาะจุดไหนที่เป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เราจะต้องขับรถผ่านไปผ่านมาเดินผ่านไปผ่านมาถ้าหากอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลี่ยงได้เลี่ยงไว้ก่อนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ
1: สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็ย้ำเตือนกันนะคะเพราะว่ากรมอุตุประกาศเป็นฉบับที่13แล้วนะคะเรื่องของฝนฟ้าคะนองที
0: ่
1: จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยฝนจะอยู่ที่ประมาณ 70% ถือว่าเยอะนะ
0: เยอะดิ
1: กรุงเทพมหานครก่อนเข้ารายการอสมทก็ฝนตกหนักเลยนะคะตอนนี้เบาหน่อยจะเป็นทางภาคใต้ที่มีอยู่ประมาณสัก 40% ก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันหน่อยนะคะ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนจะพาไปกันที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกันหน่อยชาวบ้านที่นั่นร้องมาให้ทางสื่อมวลชนอย่างเราๆเนี่ยช่วยนำเสนอข่าวนี้กันหน่อยเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเดือดร้อนมากจริงๆอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองนาคำคุณผู้ชมเขาบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจุดที่ทิ้งขยะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีกลิ่นเหม็นเนี่ยลอยโชยมาอยู่แล
1: ้
0: วแต่ไปเจอรถดูดส้วมที่มักง่ายคุณผู้ชมครับต้องใช้คำนี้จริงๆมักง่ายเอาเศษสิ่งปฏิกูลเนี่ยอุจจาระปัสสาวะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยของเสียเนี่ยนะฮะไปถ่ายทิ้งอยู่ข้างทางครับ
1: โอ้แล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วย
0: ครับคุณไหนแน่
1: ถ้าเกิดว่ามันโอ้แล้วไหลเข้ามาในท้องถนนที่เราเห็น
0: ไม่ต้องห่วงครับช่วงนี้ฝนตกด้วยครับมันก็ทำให้พวกปฏิกูลเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลเนี่ยไปอยู่กลางท้องถนนดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไหลไปที่แหล่งน้ำที่ชาวบ้านต้องใช้ทำมาหากินก็เป็นไปได้อ
1: ันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานอาหารช่วงเย็นด้วยนะ
0: ด้วยความเคารพขออภัยจริงๆคุณผู้ชม
1: มันเป็นรถดูดส้วมเลยนะคะสิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วทำไมคุณเอามาทิ้งแบบนี้
0: มักง่ายไงครับคุณไหนแน่ครับ
1: มันมีที่นี่ไม่ใช่ที่จะเอามาทิ้งใกล้ๆกับชุมชนแบบนี้แล้วอยู่
0: มักง่ายไงครับ
2: มันเข้ามาทิ้ง
0: ต้องขอใช้คำนี้นี่คือคำที่ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้นะครับเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารถคันนี้มักง่ายมากจริง นี่คือชาวบ้านนะครับในพื้นที่ของบ้านดอนผู้อยู่ที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีย้ำสถานที่อีกทีคุณผู้ชมบ้านดอนผู้หมู่ที่1ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วคลิปเมื่อสักครู่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแอบถ่ายเอาไว้ได้นะครับเป็นภาพที่คนขับรถแล้วก็เอาพวกเศษสิ่งปฏิกูลเศษขยะเอามาทิ้งข้างทางทั้งที่ห่างออกไปอ่ะคุณหน่อยแน
1: ่
0: อีกไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทางจังหวัดเนี่ยจัดให้ทิ้งพวกขยะเศษสิ่งปฏิกูลแต่ว่าไม่ยอมไปทิ้งในจุดที่ทางจังหวัดจัดไว้ให้ทิ้งมันข้างทางแบบนี้ครับแล้วก็ขับออกไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: น่าสงสาร
0: มักง่ายไหมล่ะครับคุณหน่อยแน
1: ่โอ้คนอยู่ตรงนั้นเนี่ยขนาดเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราเห็นชาวบ้านนะเดินไปนะปิดจมูกปิดปากค
0: ือ
1: กล
0: ิ่
1: นมันคงคลักคลุ้งไปทั่วเลยจริงๆ
0: คือชาวบ้านก็บอกว่าถ่ายภาพได้เฉพาะไอ้รถที่เอาแอะขยะแอบมาทิ้งแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าวันดีคืนร้ายมันมีรถดูดส้วมอ่ะแอบเอาสิ่งปฏิกูลที่ดูดมาแล้วก็เททิ้งเนี่ยข้างทางเนี่ยนี่ชาวบ้านเนี่ยพาไปดูคุณผู้ชมครับนี่ฮะจุดเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยต้องอุดจมูกแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็เหม็นมากด้วย
1: โอ้นะนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วชาวบ้านบอกมันไม่ใช่แค่พื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับป่าชาวบ้านบางคนเขาต้องเดินทางออกไปหากินไปหาของป่าที่บริเวณนี้ก็ได้กลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วค่ะคือทั้งเรื่องของการทำมาหากินนอกจากความมักง่ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันจะนำมาเรื่องของเชื้อโรคที่ติดมากับเนี่ยพวกอยู่ตรงใกล้ๆต้นไม้อยู่กับแหล่งธรรมชาติอยู่กับดินแล้วแถมฝนตกลงมาก็กลัวว่ามันจะไปปะปนโอ้โหแล้วนี่อยู่ใกล้ร้านขายของอ่ะร้านขายอาหารเลยนะคะคุณเดือนค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าบ้านพักเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากสิ่งที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลประมาณแค่
0: จุดที่เขาจับภาพเอาไว้ได้เนี่ยกี่เมตร
1: 50เมตร
0: โหใกล้มากนะ
1: ค่ะแล้วที่ผ่านมาก็จะได้กลิ่นเหม็นของทั้งอุจจาระบ้างได้กลิ่นเหม็นของสิ่งปฏิกูลเนี่ยลอยมาเตะจมูกอย่างรุนแรงแล้วอย่างที่บอกว่าเวลาออกไปหาของป่าที่อยู่ใกล้เคียงค่ะก็ต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งจนแทบจะทนไม่ไหวแล้ว
0: อีก1คนชาวบ้านชื่อว่าพี่สุบินพี่สุบินบอกว่าอยู่ห่างจากจุดที่ชาวบ้านเนี่ยไปถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยประมาณสัก150เมตรแล้วแกบอกนะว่าเวลาทุกครั้งที่ฝนตกอะคุณหน่อยแน่มันจะมีน้ำดำๆแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพราะอยู่ห่างจากจุดที่ทิ้งขยะที่คนแอบมาทิ้งเนี่ย150เมตรคุณหน่อยแน
1: ่นี่ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็จัดการและพฤติการของคนที่มักง่ายแบบนี้นะ
0: ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้จุดที่ทิ้งขยะที่ทางจังหวัดจัดไว้ให้มันอยู่ห่างจากจุดที่แอบเอาไปทิ้งเนี่ยไม่เกิน2กิโลเมตรคุณแน่แน่
1: มันอีกนิดเดียวอะทำไมถึง
0: ไม่เกิน5นาทีขับรถไปเนี่ยแป๊บเดียวถึงเลยแต่ไม่ยอมไปครับมักง่ายทิ้งข้างทางแบบนี้ย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าจุดที่มีปัญหาก็คือบ้านดอนผู้หมู่ที่1ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากท่านพ่อเมืองฝากท่านนายกอบจฝากทุกคนเลยแหละที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านกันหน่อยแล้วก็จัดการกับคนที่มักง่ายแบบนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนกันมานานมาก
1: นะนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะทีนี้ขยับไปดูเรื่องใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าสู่วันที่7แล้วค่ะเรียกว่าเป็นความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่เทือกเขาหิมาลัยวันนี้วันที่7แล้วก็จริงแต่ว่าความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีคนงานติดอยู่ในอุโมงค์ไฟฟ้าเป็นร้อยชีวิตเลยนะคะ
0: ครับ
1: จะต้องทำยังไงเจ็ดวันแล้วอ่ะข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินจะทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจค่ะระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศโดยทางการเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ที่เนปาลมีคนที่ติดอยู่ด้านในประมาณ600คนนะคะซึ่งอุโมงค์นี้ค่ะอยู่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลแต่ว่าทีมกู้ภัยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านในได้จุดที่ใช้ระเบิดค่ะถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่จำเป็นเนื่องจากว่าอากาศที่อยู่ด้านในมันไม่มีค่ะก็เลยต้องใช้ในการระเบิดเพื่อให้สูบอากาศเข้าไปบริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A เกรงว่าผู้ที่รอดชีวิตอาจจะขาดอากาศหายใจ ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็ได้ทีมกู้ภัยนานาชาตินะคะที่มีบุคลากรทั้งจากจีนแล้วก็เนปาลเองด้วยค่ะรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มาจากอินเดียเกาหลีแล้วก็ออสเตรเลียมาร่วมด้วยขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตัวเลขอย่างเป็นทางการจากเนปาลรายงานนะคะว่าภัยพิบัติที่ผ่านมาพุ่งสูงเกือบ1,000 คนแล้วค่ะ939 คนแล้วก็ยังมีตัวเลขของผู้สูญหายอีกนะคะ 3,925 คนค่ะในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากถึง592คนซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สูญหายจำนวนมากเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามลำน้ำสายนี
0: ้โอ้โหต้องใช้คำว่ามันสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆนะป
1: ั
0: ญหาจากภัยพิบัติแล้วก็ปัญหาจากการที่จะต้องไปค้นหาผู้ที่สูญหายก็ยังคงมีปัญหาแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องที่ซับซ้อนตามมาอีกคุณผู้ชมเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับณเวลานี้เนี่ยศพที่ไปเจอคุณไหนแน่อย่างที่คุณไหนแน่รายงานกันไป900กว่าศพพิสูจน์อัตลักษณ์ไปได้เพียงแค่ 4% เท่านั้นครับแล้วอีกด้านก็คือเรื่องของการจัดการศพครับตอนนี้เนี่ยทางเนปาลเนี่ยขาดสถานที่เก็บศพนะครับเพื่อที่จะรอพิสูจน์อัตลักษณ์เพราะว่ามันห้องจัดเก็บมันน้อยใช่ไหมม
1: ัน
0: ก็เลยต้องจัดแจงปัญหาเนี่ยเอาศพนะครับกว่า300ศพเนี่ยไปฝังรวมกันนะครับเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าสถานที่จัดศพจัดเก็บศพเนี่ยมันมีไม่เพียงพอคุณไหนแน
1: ่โอ้ 4% จาก900ศพนะ
0: มันได้น้อยมากจริงๆซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้วก็อาสาสมัครนะครับก็พยายามที่จะเร่งมือนะครับในการที่จะสกัด DNA จากซากศพเพื่อที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนเนี่ยของผู้ที่แจ้งญาติพี่น้องสูญหายให้ได้เพื่อที่จะเอาไปประกอบพิธีทางศาสนาน
1: ี่
0: คุณผู้ชมดูสิครับคนที่พยายามที่จะไปตามหาบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยพอมันสูญหายมันไม่เจอเนี่ยความพยายามบางทีมันก็มีความท้อแท้อยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะก็ไม่ใช่แค่เนปาล นะคะทิเบตก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าทางการจีนก็รายงานผู้เสียชีวิตของทิเบตตัวเลขอยู่ที่16คนค่ะแต่ว่าผู้สูญหาย546คนเลยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเน
0: ื่
1: องจากทานน้ำแข็งที่ถล่มลงมาเพราะว่าโลกของเรามันร้อนขึ้นหรือ ใช้คำว่าเราอยู่ในภาวะโลกเดือดแล้วโหส่งผลทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจริงๆค่ะ
0: ใช่ดูแล้วตัวเลขจริงๆน่าจะมีมากกว่าที่ทางการทั้งสองประเทศรายงานกันมาก็ต้องดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยน
1: ะ
0: เพราะว
1: ่
0: าข่าวเมื่อสักครู่ค่อนข้างจะสะเทือนใจมากจริงๆเปลี่ยนบรรยากาศไปดูบรรยากาศนะครับควันหลงเก็บตกของการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาร
1: อบนี้นี่แบบชื่นมืดมากเลยนะคะ
0: โอ้โหคุณไหนแน่มันก็ต้องมีอะไรที่มันดูชื่นมืดกันบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องปวดหัวกันมากเลยสำหรับครม.ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเราจะย้อนกลับไปเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เลี้ยงรับประทานอาหารค่ำกันอ่ะแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการแสดงบนเวทีหนึ่งในกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการร้องเพลงคุณไหนแน่และคนที่ถูกเชิญขึ้นไปร้องคนแรกที่ต้องได้รับเกียรติก็คือท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
0: คุณอนุทินเขาก็เลยเลือกเพลงที่ชื่อว่าเพลงอสงไขยหน่อยแน่รู้จักไหม
1: อ
0: ๋อโอ้โหเรียบร้อยครับปากหวอตาลอยแบบนี้ไม่รู้จักอย่างแน่นอน
1: อาจจะไม่ใช่ทางน่าจะเป็นทางคุณดีมากกว่า
0: โอ้โหหน่อย ผมก็ไม่ถนัดจริงๆคุณอนุทินเลือกเพลงอสงไขยแล้วแกไม่ร้องคนเดียวนะแกเชิญคุณยศชนันเนี่ยผู้นำทางด้านของพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงด้วยนี่ฮะแล้วก็ขนาดที่แบบว่าคุณอนุทินเนี่ยบอกให้ทีมงานเนี่ยเปิดหน้าจ
1: อ
0: เป
1: ิ
0: ดเนื้อเพลงอสงไขยหน่อยอาจารย์เชนทำตาลอยเหมือนคุณเลยอาจารย์เชนบอกว่าผมก็ร้องไม่ได้เหมือนกันครับท่านนายกครับ
1: แล้วดูโมเมนต์นี้ก่อน
0: เดี๋ยว
1: โมเมนต์นี้ก่อน
0: เดี๋ยวก่อนไปโมเมนต์นี้เล่าให้ฟังก่อนคุณยศชนันก็เลยบอกว่าผมร้องไม่ได้
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมร้องแล้วก็เดี๋ยวผมปล่อยเวทีนี้ให้กับคุณยศชนันคุณยศชนันก็เลยโซโล่เพลงครับแกก็มีฉายาเหมือนกันนะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราที่ตามพรรคเพื่อไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณยศชนันนี่ชอบร้องเพลงเขาม
1: ี
0: ฉายาไอ้หนุ่มตู้เพลงอยู่เหมือนกัน
1: โอ้เหรอคะแล้วเพลงที่ไปร้องรอบนี
0: ้โอ้แกร้องหลายเพลง
1: แต่ว่าเป็นเพลงที่ไฮไลท์เน
0: ี่
1: ย
0: เพลงนี้คือเพลง
1: ที่ทำเอาหลายคนถึงกับแบบว่าโอ้ทนไม่ได้ต้องไปมอบของให้หลายอย่าง
0: ลองฟังเสียง
1: หน่อยดีกว่าว่าอาจารย์เชนเนี่ยร้องเพราะ
0: เป็นนักร้องเสียงอะไรนะ

0: โบกมือให้กำลังใจอยู่ด้านล่าง
1: ไม่ได้โบกไม้โบกมืออย่างเดียวเพราะว่ามาพร้อมกับอะไรรู้ไหมคะ
0: อะไรครับเนี่ย
1: ลองกอง
0: ลองกองด้วย
1: เอาลองกองไปให้บนเวทีเออแต่ว่า
0: แต่ดอกไม้ที่อันก่อนหน้านี้เป็นของท่านนายกแต่นี้ลองกองเป็นของคุณชัยชนกแต่ที่เรียกเสียงกรี๊ดและขโมยซีสุดๆนั่นก็คือ
1: ดูภาพเลยดีกว่านะคะเป็นภาพตอนที่คุณสุภมาศอิสระภักดีเราเห็นเป็นภาพนิ่งไปแล้วเรามีเคลื่อนไหวไหมคะ
0: มีจ้านี่ในจังหวะนี้อ่ะให้ดูกันคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นให้ดอกไม้หรือเปล่ามีดอกไม้นะคุณไหนแน
1: ่ดอกไม้หนึ่งดอกแต่ที่ไฮไลท์คือนี่ค่ะหอมไปหนึ่งฟอด
0: ว้ายว้ายคุณพึ่งอะไรครับเนี่ย
1: ทำเอาอาจารย์เชนหน้าแดงเลย
0: ท่านรัฐมนตรี
1: ลองดูอีกมุมหนึ่งไหมคะอีกมุมหนึ่งนะนี่มุมนี้จะชัดเลยนะคะเพราะว่านี่เราถ่ายจากบนเวที
0: ก็นึกว่าให้ดอกไม้ปกติ
1: เอาดอกไม้มาให้กำลังใจแล้วก็ค่อย
0: บับเข้าไปให้โอ้ยโอ้โหตอนแรกนึกว่ามุมกล้องอ้าวโดนจริงการแสดงจริงนี่นาคุณหน่อยแน
1: ่มาระดับนี้แล้วจะมาแบบใช้สแตนด์อินไม่มีนะคะ
0: นี่เมื่อกี้คุณยศชนันร้องเพลงอะไรนะเล่าสู่กันฟังนี่เป็นการหอมแก้มโดยพลัน
1: โอ้โหคุณสุภมาศบอกว่าสนิทกันแล้วก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะและในฐานะก็เคยเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอวมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าเป็นการต้อนรับแบบอบอุ่นชื่นมื่น
0: นักข่าวเขาบอกว่าใช้ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าเติมเชน
1: ว้าว
0: เติมเชน
1: เติมซะใหญ่เลย
0: เติมใหญ่มากเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
1: ถ้าไม่เห็นว่าแสดงว่าทั้งสองท่านจะสนิทกันนะถึงกล้าที่จะหอมแก้มกันขนาดนี้กอดคอเลยนะคะ
0: บรรยากาศเมื่อคืนถือว่าชื่นมื่นกันมากครับเพราะว่าเป็นการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกของสมัยท่านอนุทินชาญวีรกูล1นะครม.หนู1ก็ไปกันที่สงขลานะครับก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นก็ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะเพราะว่ามีมติครม.หลายเรื่องที่น่าสนใจมากรอติดตามได้ในข่าวภาคค่ำนะครับ19นาฬิกานะครับ
1: นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆก็มาเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรที่ลงไปพื้นที่ตรวจสอบที่คลองร.1ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะนอกจากที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วแหมมีภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะไปเจอเด็กๆเขาทำอะไรกันเนี่ยเห็นแล้วมันก็อดจะยิ้มตามไม่ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมลองดูภาพกันค่ะ
2: ระวังมันเลื่อนนะลูกเดี๋ยวไม่ได้กินนะข้าวเลยมัน
3: เดินตอนย้อนตะตอนย้อน
0: เดี๋ยวนะอันนี้มัน
3: ตอนย้อน
0: มันยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับเนี่ย
1: ลูกสาว
0: แล้วลูกสาวอย่างนี้ก็ต้องตะโกนว่าไม่ช่วยเลย
1: ลูกเขามีความสุขเขาเป็นเด็กไงยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ใช่ไหมคุณเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: เคยได้ยิน
1: เยอะเนี่ยยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เพราะว่าพอน้ำมันลดแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังเหลือโคลนอยู่แล้วพอเนี่ย
0: คือสมัยเด็กๆนี่ถ้าผมแบบนี้นะไอ้ยิ่งเลอะเนี่ยยิ่งเยอะรอยไม้เรียวนะแม่ผมตีตายเลยนะแบบนี้นะคุณไหนแน่ล่ะ
1: ไม้เรียวในมือแม่สั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย
0: โอ้ตายเลยอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ก็ทำยังไงได้แหละในเมื่อมันไม่มีอะไรจะเล่นน่ะมันมีแต่โคลนเนี่ยนะคะพี่ๆปพก็เลยถ่ายเอาไว้จริงๆเนี่ยคลิปน่ารักมากนะมีการตะโกนแซวน้องอุ้ยเล่นที่เปิดขนาดนั้นเออตอนนี้ไม้มายมในมือสั่นแล้วดูน้องคนนี้เดินบิดไปบิดมานะ
0: ทุกที่คือแคทวอล์คครับคุณไหนแน่ครับ
1: โอ้แต่พอเจอ
0: เราต้องทำให้ทุกที่เป็นแคทวอล์คครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายภาพแฟชั่นนะฮะมันต้องมีภาพสปริงเกอร์ให้มันสวยงามนะฮะคุณแม่
1: กลับบ้านไปซักผ้าด้วยนะลูกนะเด
0: ี๋
1: ยวแม่จะโดนไม้เรียวกันจริงๆนะ โหเลอะขนาดนี้นะลูกเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเรื่องพลบค่ำนะครับ
4: ฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
5: ์ Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผลม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย

0: ื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่โคมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่วันนี้ขอคุณแน่ๆขอคุณผู้ชมอีกสักนิดได้ไหมผมยังติดอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขอยู
4: ่ได้เลยดิฉันว่ายังไงก็มันก็ต้องมี
3: วันนี้ไล่ไถดูหน้าฟีดตลอดยังมีความสุขอยู่เลยอ่ะ
4: ยังจะถามคุณว่าทำไมคุณไม่เอาลูกวันเล่ห์มาอีกสักรอบนึงเราจะได้ฝึกแบบว่าโอ้โห
3: นี่เมื่อวานคุณผู้ชม
4: เขียวเลย
3: เขียวเลยครับแขนคุณแน่ๆเขียวเลยฮะ
4: ไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนาน
3: โอ้นี
4: ่เรายังมีความสุขอยู่ขอดูภาพหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมา
3: เมื่อคืนทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงน
4: ะ
3: มีบรรดามิตรรักแฟนคลับเนี่ยแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยไปรอกันตั้งแต่หัวค่ำนะครับเขาเดินทางมาถึงเกือบ4ทุ่มอ่ะแล้วพอมาถึงปั๊บนี่ครับก็นำทีมโดยโค้ชออสถือถ้วยมาเลยครับพร้อมกับนักกีฬาดาวดังทุกๆคนเนี่ยมีดอกไม้มีพวงมาลัยเนี่ยมามอบให้จนบางทีเนี่ยพื้นที่บนคอเนี่ยไม่เพียงพอต่อพวงมาลัยอ่ะคุณไหนแน
4: ่มัน
3: มือก็ไม่รู้จะถือยังไงหมดอ่ะดอกไม้อ่ะคุณผู้ชมครับ
4: ดอกไม้เอ่ยพวงมาลัยเอ่ยแล้วนี่คือนี่ค่ะถ้วยที่คว้าแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความสุขของคนไทยนะโค้ชออสนี่ยิ้มไม่หุบเลย
3: แล้วความพิเศษก็คือโค้ชออสนะครับเอาถ้วยแชมป์เนี่ยให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วบางคนถึงขั้นหยิบไปถ่ายรูปด้วยก็ได
4: ้
3: ปกติจะค่อนข้างห่วงคุณไหนแน่ถ้วยแชมป์เนี่ย
4: ก็ทำให้เห็นว่า
3: ถ้วยนี้ไม่ใช่ของนักกีฬาไม่ใช่ของสมาคมวอลเลย์บอลเป็นของคนไทยทุกคนนะครับ
4: ค่ะ
3: เป็นยังไงคุณไหนแน่สุดยอดมาก
4: มันชื่นมื่นมีความสุขนะคะแล้วก็ขบวนแบบว่านางรำเสียงเชียร์นะทุกอย่างธงไทยที่โบกสะบัดนี่มันทำเอาให้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของคนไทยพลังเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยสุดยอดมาก
3: ๆเมื่อวานก็มีคนดังๆนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยไปรอต้อนรับกันเยอะผู้ว่ากกท.ครับคุณก้องศักดิ์ยอดมณีม
4: ี
3: นายกสมาคมคุณสมพรใช้บางยาแล้วก็ตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปรอต้อนรับแต่ว่าที่หลายคนเนี่ยรอติดตามกันก็คือบรรยากาศการเดินทางมาถึงบรรดานักกีฬาเนี่ยอย่างคุณชมพู่เนี่ยชมพู่พรพันธ์เกิดปราศคนนี
4: ้
3: MVP ของการแข่งขันแล้วก็เป็นมือเซตยอดเยี่ยมด้วยเนี่ยก็กล่าวขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งขอบคุณทุกเสียงเชียร์นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่จีนที่ตรงไหนบนโลกใบนี้ก็ตามขอบคุณและรับรู้ทุกเสียงเชียร์ตอนนี้ทีมชาติไทยของเธอเนี่ยถือว่าทำได้เป็นผลสำเร็จแล้วพาทีมกีฬาประเภททีมเนี่ยเป็นครั้งแรกนะไปแข่งขันโอลิมปิกแล้วเธอก็มาเฉลยด้วยเพราะว่าถ้าหากใครจำกันได้ตอนที่เธอออกมาให้สัมภาษณ์ที่อยู่ที่ประเทศจีนมีประโยคหนึ่งที่ทำหลายคนเนี่ยตาเขงกันไปเลยงงกันอยู่ว่าใครวะใครวะป้าเขียวต้องรักหนูป้าเขียวรักหนูจริงๆป้าเขียวรักหนูมากเมื่อวานคุณพรพันธ์ก็เฉลยแล้วว่าป้าเขียวคือใครป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพเพราะคุณชมพู่ไปเล่นลีกที่สหรัฐอเมริกาเขาก็เลย

0: ออกมาเฉลยว่านี่ป้าเขียวไปเรียกซะน่ารักเลยคุณหน่อยแน
1: ่ก็เรียกว่าสนิทสนมกัน
0: ใครไปคิดว่าป้าเขียว
1: แล้วเขียวไหมอ่ะ
0: ผมนั่งผมนะใครอ่ะผมไปถาม AI ผมไปดูป้าเขียวคือใคร AI มันยังตอบผมไม่ได้เลยคุณคิดดูสิ
1: ก็คุณยังไม่สนิทไงแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากการที่ไปแข่งที่ลีกอเมริกาใช่ไหมก
0: ็
1: เรียกว่าเอามาใช้ได้สำเร็จแล้วครั้งนี้จะได้ตั๋วไปแข่งที่โอลิมปิกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ชออสเนี่ยนะคะ
0: โค้ชออสว่ายังไง
1: บอกว่าความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากแรงใจของคนไทยทั้งประเทศของแฟนกีฬาชาวไทยค่ะ
0: คร
1: เราสามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีเท่านั้นที่จะเตรียมทีมไปโอลิมปิกค่ะคือสมาคมเนี่ยหลังจากนี้ก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางกกท.นะคะเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดและต้องขอแรงใจจากคนไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นมาเสริมทัพอีกเป็นจำนวนมาก
0: แต่ไฮไลท์เมื่อวานนะคือการที่ทุกคนได้เห็นว่าแฟนน้องออมสินไปรับแฟนน้องออมสินหล่อมากเขาชอบเขาชอบกัน
1: ตอนนี้อะไรที่อยู่
0: คนดูเขาชอบแฟนน้องออมสินเขาน่ารักเองอันนี้คุณชมพู่นะคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเดี๋ยวทีมวอลเลย์บอลชุดนี้เนี่ยจะมีเวลาพักอย่างน้อยเนี่ยวันนี้อีกสัก1วันแล้วก็พรุ่งนี้แถมอีกสักนิดนึงเพราะว่าวันที่3เนี่ยมีคิวจะไปเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนที่จะบินต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวนะครับไปเก็บตัวที่ทางด้านของประเทศญี่ปุ่นเพื่อรอการแข่งขันเอเชียนเกม2สัปดาห์เต็ม
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเป็นไปตามแผนนะคุณผู้ชมวันที่22กันยายนเราน่าจะได้เหรียญทองเอเชียนเกมเพราะว่าดีที่สุดที่เคยได้ก็คือเหรียญเงินครับยังไม่เคยได้ทองครับเอเชียนเกม
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่3กันยายนนี้นะคะก็อีก2วันเนาะได้เจอกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบเปิดทำเนียบกันเลยนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะเพราะว่าไปลุยกันต่อเอเชียนเกมนะคะ
0: แล้วเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอินกับวอลเลย์บอลทั้งวันเมื่อวานที่เราได้เห็นตั้งแต่เช้าตอนบ่ายนี่กลางคืนครับช่วงก่อนที่กำลังจะไปเลี้ยงตอนอาหารค่ำท่านก็ยังทำท่าอันเดอร์วอลเลย์บอลให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ยตบด้วยเนี่ยท่าตบด้วย
1: ตั้งแต่ในรถ EV มาจนถึงบันไดเลื่อน
0: ตอนบ่ายก็ไปทำท่านี้กับนักศึกษานี่กลางคืนก็ทำอีกแสดงว่าแกคนแขนสแตนด์อัพของจริงคุณนี่นะ
1: เดี๋ยวรอดูที่ท่านนายกบอกว่าสุดซอยรอบเนี้ยสุดซอย
0: สุดเบอร์ไหน
1: เบอร์ไหนนะคะคุณผู้ชมคะไปดูความชื่นมื่นของสวนสัตว์ขอนแก่นกันหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการที่จะขยายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างนกฟลามิงโก้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าในที่สุดสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ลูกนกฟลามิงโก้ออกมาจากไข่ได้สำเร็จถึง5ตัว
0: น่ารักจังเลยอ่ะ
1: เพิ่มสมาชิกมาเห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ยนี
0: ่น่ารักน่ารัก
1: ก็อยู่กับฝูงนะคะของนกฟลามิงโก้ใหญ่ที่ตอนนี้มาเดินรวมตัวกันกับพี่ๆแล้วค่ะโดยแม่นกฟลามิงโก้ใหญ่สามารถที่จะวางไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นลูกนกได้สำเร็จ5ตัวในช่วง 8-18 สิงหาคมที่ผ่านมานี่ลูกนก5ตัวนะคะก็อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์แล้วก็คนที่ดูแลสัตว์ค่ะติดตามพัฒนาการตอนนี้แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งสวนสัตว์ขอนแก่นเนี่ยเขามีฟลามิงโก้ใหญ่จำนวน22ตัวค่ะเป็นเพศผู้9ตัวเพศเมีย11ตัวแล้วก็ยังไม่ทราบเพศอีก2ตัวรวมกับที่เกิดใหม่มาอีก5ตัวตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด27ตัวแล้วนะคะ
0: โอ้โหสวนสัตว์ขอนแก่นในอดีตที่ผ่านมาเคยประสบความสำเร็จนะครับในการขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมามีตอนนั้นเนี่ยออกมาเพียงแค่2ตัวเท่านั้นแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นผลสำเร็จต่อเนื่องม
1: ี
0: การสามารถขยายพันธุ์เนี่ยให้น้องเนี่ยออกมาลืมตาดูโลกที่สวนสัตว์ขอนแก่นได้เพิ่มอีก5ตัวด้วยกันลักษณะโดดเด่นของมันก็คือคอมันจะยาวๆขามันจะยาวๆแล้วก็ขาแล้วก็ปากของมันเนี่ยจะเป็นสีชมพูคุณไหนแน่เคยเห็นตัวจริงไหม
1: ดิฉันไม่เคยเห็นดิฉันเพิ่งเคยเห็นในทีวีเนี่ยค่ะดูจากเรื่องพบค่ำปกติ
0: พูดจาซะน่าเอ็นดูใช่ไหม
1: ดูแต่นกพิราบ
0: นกคุ้มนกพิราบนกกระจิบนกกระจอกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต้องไปถึงขอนแก่นแล้วนะคะเดี๋ยวหลังไปแต่ว่าจะสังเกตเห็นไหมว่าตอนที่เขาเด็กๆเน
0: ี่
1: ย
0: สีเขาย
1: ังไม่เปลี่ยนเนาะแต่พอโตไปแล้วอ่ะสีมันถึงจะเปลี่ยนแล้วขาถึงจะค่อยๆยาวมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กให้กับเยาวชนได้ลองไปดูกันนะคะตอนนี้เปิดให้เข้าไปชมได้ทุกวัน 8:30 นจนถึง 4:30 นเรียนรู้วงจรชีวิตของฟลามิงโก้กันอ่ะเดี๋ยวเราพักไปเคารพธงชาติสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ
0: ครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ Citra
3: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: สัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะ
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
3: ์ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่

0: ับมาช่วงนี้ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกันหน่อยคุณดิมคุณรู้จักหัวมันเทียนไหมหัวมันเทียนโหหน้าคือแบบว่าเหมือนขึ้นมาแบบโอ้โหไม่แบบเบอร์มากไม่มีข้อมูลอยู่ในหัวสมองเลยอย่าว่าแต่คุณเลยดิฉันก็ไม่เคยเห็น
1: ตาลอย
0: ตาลอยเลยใช่ไหม
1: เทียนคืออะไรอ่ะ
0: นี่ของดีเลยนะปีนึงมีแค่ครั้งเดียวคุณผู้ชม
1: ไหนหน้าตาเป็นยังไงคุณไหน
0: ไปดูหน้าตากันหน่อยคือตอนนี้ชาวบ้านนะคะที่ในจังหวัดตราดนะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านคลองมะนาวเขาก็จะออกไปขุดหัวมันเทียนนี่ตามคุณพี่เขาไปเรียกคุณพี่แล้วกันขออนุญาตนะคะ
1: ถูกต้องแล้ว
0: นี
1: ่โหนี่ห่างจากเราไม่กี่ปีคุณไหนแน
0: ่โอ้อีกหน่อยเราก็ต้องตามพี่เขาไปเหมือนกันนะคะนี่ค่ะลงพื้นที่ไปไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะว่าหัวมันเทียมมันอยู่ใต้ดินเขาต้องใช้เสียมเนี่ยขุด
1: หน้าตาเป็นยังไงขอดูหน่อยสิ
0: ขุดเนี่ยต้องใช้
1: โหลึกจังนะลึกนะลึกนะ
0: คือขุดเนี่ยเป็นรูแล้วลึกไปประมาณสักหนึ่งช่วงแขนเลยนะคะกว
1: ่
0: าจะเจอหัวมันเทียมมันจะฝังอยู่ใต้ดิน
1: ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวก่อนสิเราใช้เวลาหน่อยของดีเนี่ยมันไม่ใช่หากันง่าย
1: มันอยู่ลึกใช่ไหมมันอยู่ลึก
0: อยู่ลึกค่ะ
1: โอ้โหดู
0: โอ้โห
1: กว่าจะได้มาแต่ละหัว
0: ไม่ใช่เรื่องง่ายและในที่สุดนี่คือหัวมันเทียนแห่งบ้านคลองมะนาวหุย
1: เดี๋ยวก่อน
0: ยาวมากเลยนะ
1: มันไม่ใช่รากไม้ใช่ไหมคุณไหนแน
0: ่มันเป็นหัวมันเทียนเนี่ยคุณยังไม่เคยเห็นเนี่ยคุณต้องดูเอาไว้คือมันจะเป็นเถาที่พอมันโตเต็มที่เนี่ยมันจะมีหัวแล้วชาวบ้านเขาก็เนี่ยออกไปขุดกันค่ะ
1: โอ
0: ้นี่
1: หน้าตามันเป็นอย่างนี้
0: นี่คือหัวมันเทียน
1: โอ้ทางภาคใต้ผมก็มีนะ
0: เขาเรียกอะไรฮะ
1: หมั่นเศร้าหมั่นเศร้า
0: เรื่องจริงไหมเนี่ย
1: โอ้จริงไง
0: อ๋อเขาเรียก
1: หมั่นเศร้า
0: แต่ว่าม
1: ันจะหมายมันจะเหมือนกับเสาอ่ะมันยาวๆอ่ะ
0: ก็เลยเป็น
1: หมั่นเศร้า
0: หมั่นเศร้า
1: เออหมั่นเศร้าอ่ะ
0: หาได้เฉพาะแค่วันเสาร์ใช่ปะ
1: ไม่ใช
0: ่
1: มันเศร้ามันเศร้ามันยาวยาวมันเศร้ามันเศร้า
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะหายเศร้า
1: เอ้าม
0: ันร้องไห้ไหมมันเครียดไหมมันเศร้าม
1: ัน
0: เศร
1: ้าเนี่ยร้อยร้อยอันนี้ร้อยร้อยหลาวร้อยหลาวอันนี้ร้อยหลาวนะร้อยหลาวนี่พันนี้ไม่ทุ่นเลยไม่ได้นะ
0: กลับมาที่พักตาดดีวะพ
1: ัก
0: ตะวันออก
1: มันจะออกมอนแล้วคุณอ่านภาษาไทยของคุณนี่แหละ
0: ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าหัวมันเทียนเขาเอามาทำอะไรนี่หลังจากล้างทำความสะอาดแล้วก็ออกเนี่ยหั่นออกเป็นแว่นๆทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะคะใช้เกลือเนี่ยลงไปคลุกเคล้าล้างเมือกเอาหัวมันมัวหัวมันให้มันออกมาจนขาวสะอาดแบบนี้เสร็จแล้วนี่ค่ะ
1: เฮ้ยคุณเห็นแน่นี่ถ้าผม
0: เอ
1: าเกลือมาขัดมาล้างตัวผมจะขาวเหมือนมันไหม
0: คุณคิดว่าคุณจะขาวเพราะว่าอย่าเลยคุณนี่คุณเป็นสายเข้มๆอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
1: โอเคไปต่อขอไป
0: แล้วที่ถามว่าทำอะไรเนี่ย
1: ไปทำอะไรเขาไปทำอะไร
0: เขากำลังทำพริกแกงค่ะพริกแกงเนี่ยก็คือแกงเลียงใช้ทั้งหอมตะไคร้ข่าพริกแดงพริกแห้งเนี่ยตำละเอียดแล้วก็ใส่เครื่องต่างๆเข้าไปก็คือพริกแกงเลียงที่จะเอามาทำโดยใช้หัวมันเทียนเนี่ยแหละ
1: เป็นส่วนผสม
0: เข้าไปเพื่อที่จะกลายเป็นวัตถุดิบแล้วก็ใส่กุ้งสดเนี่ยนะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยพร้อมกับหัวมันเทียนแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบ
1: เขาว่ากันว่าหัวมันเทียนเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างจากหัวมันปกติทั่วไปเพราะว่าถ้าเอาไปทำให้มันสุกแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเหนียวหนึบหนับนุ่มละมุนลิ้นรสชาติหวานหอมมีความมันในตัวชาวบ้านบอกว่ารับประทานกันแบบลืมอิ่มกันไปเลยทีเดียวคุณเห็น
0: ไหมอร่อยแบบหยุดไม่ได้นะ
1: ถูกต้องครับผมเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าปกติเนี่ยไอ้มันนี้เนี่ยขุดหาก็ยากจะกินทั้งทีเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะมันออกลูกออกผลปีละครั้งคุณเห็น
0: ไ
1: ห
0: มใช่ค่ะแล้วพื้นที่ที่มันจะออกมามันจะต้องเป็นพื้นดินปนทราย
1: ครับ
0: อยู่ในพื้นที่ป่าไม้เบญจพรรณเหมือนอย่างที่พี่เขาพาเราเข้าไปมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันจะขึ้นที่ไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ปีนึงขุดหัวมันเทียนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงพฤศจิกายนเท่านั้นไม่ใช่แค่แกงเลียงกุ้งสดที่ใส่หัวมันเทียน
1: เอาไปทำอะไรได้อีกครับคุณเห็นไ
0: หมหัวมันเทียนเอาไปต้มกะทิก็หวานมัน
1: โอ้โหน่ากิน
0: หรือจะเอาไปบวชหัวมันเทียนก็ทำได้
1: หอมอร่อย
0: แล้วก็อีกหลายเมนูแล้วแต่จะคิดเอาเป็นว่าถ้าอยากลองชิมอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงคุณต้องลองไปเที่ยวกันที่อำเภอคลองใหญ่ในจังหวัดตราดนะคะก็ติดต่อกับที่คุณสุทินขำวงค
1: ่
0: ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0994840634
1: เขาว่าด้วยความที่มันหายากนะมันก็เลยอาจจะมีราคาค่างวดกันพอสมควรขายกิโลกรัมละ100ถึง120บาทแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกที่จะไปขุดไปหาทำกินเองก็ไปตามร้านอาหารกันเถอะครับแต่ว่าพอไปร้านอาหารดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังกันให้ดีๆเพราะบางทีเราอาจจะได้เมนูที่เราไม่ได้สั่ง แล้วร้านก็ไม่ได้แถมให้ด้วย
0: เอ้าม
1: าอยู่บนโต๊ะเราม
0: าได้ยังไงคะ
1: นั่นน่ะสิมายังไงแล้วพอมาแบบนี้จะต้องจัดการกันอย่างไรจะต้องใช้วิธีแบบคุณพี่ท่านนี้หรือไม่ให้ไปดูคลิปที่กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
0: เฮ้ย
1: นี่ขออีกทีขออีกทีไอ้ที่คุณทำเสียงเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยโหนี่พอเ
0: คมันเหมือนแบบเรากำลังดูหนังจีนที่อยู่ช่อง9อ่ะ
1: นี่อันนี้ไม่ใช่การแสดงพิเศษนะครับที่แถมในร้านหมูกระทะแห่งนี
0: ้ค่ะ
1: แต่นี่คือแขกรับเชิญหรือเมนูพิเศษที่ทางร้านไม่ได้มอบให้แต่ว่าธรรมชาติสรรสร้างมาวางไว้ให้บนโต๊ะของคุณพี่ท่านนี้แต่คุณพี่ท่านนี้บอกว่าลำพังแค่หมูอย่างเดียวตับอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเราไม่ต้องการครับ
0: บางคนบอกว่าอะไรอะที่อยู่ในมือเดี๋ยว
1: มันคืออะไรครับลองดูกันชัดๆครับคุณไหนแน่ครับ
0: ดูไม่เห็นชัดๆใกล้ๆคุณผู้ชมคะมันคือ
1: มันคือง
0: ูงู
1: ครับ
0: งูมาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วคุณอย่าบอกนะว่าผู้ชายท่านนี้นี่คือที่แกว่งอยู่เนี่ยคือเอางูแกว่งไปแกว่งมาแล้วค่อยโยนออกไปด้านนอกร้าน
1: อันนี้ไม่ได้เก่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับมันก็เลยไปตามสัญชาตญาณครับทำไงโอ้ไปก่อนแล้วก็เคลียร์ออกไปครับทุกคนเห็นก็เฮ้ยทำไมพี่คนนี้เก่งจังเลยอ่ะ
0: โอ้ดิฉัน
1: มีวิธีการจัดการกับงูได้ขนาดนี้เลยทำให้งูมันปวดหัว
0: โอ้โห
1: แล้วก็เคลียร์ออกไปอย่างเงี้ย
0: บางคนบอกเห็นคนเจองูแล้วสงสารคนตอนนี้ดิฉันสงสารงูมากกว่าเพราะเจอคนที่อู้เวียงไปคือยังไม่ทันได้จะโฉกอะไรอ่ะโอ้แต่อันตรายเหมือนกันนะจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่างูที่เจอเนี่ยเป็นงูที
1: ่ใช่เป็นงูอะไรใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วมาได้ยังไงอ่ะก็กลัวแต่มันจะเป็นอ่ะนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: นึกว่าเป็นโชว์พิเศษจากทางร้านไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับงูครับผมเอามาให้ดูกันนะครับคลิปขำๆนะในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยนะฮะ
0: นะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาสิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่ใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่
0: ดิฉันก็เลยได้เห็นคลิปนี้แล้วแบบโอ้โหภูมิใจนำเสนอมาก
1: มันต้องเอามาเล่า
0: ร้องเพลงของพี่เสกโลโซแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาไปเจอกับแพะตัวนึงคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
2: แล้วนะแล้วพอซบลงที่ตรงตักแล้วร้องแม่นะโอเคป่ะหนึ่งสองสามอยากกลับไปซบลงที่ตรงตัก
1: เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ภาพจริงหรือ AI คุณเนี่ย
0: แล้วพอให้ดูอีกทีนึงค่ะ
2: ตักแล้วร้องแม่นะโอเคป่ะหนึ่งสองสามอยากกลับไปซบลงที่ตรงตัก
1: เฮ้ยของจริงอ่ะ
0: โอ้นี่เขาเล่นกันเป็นจังหวะนะคะจังหวะอะไรจะพอดีขนาดนี้เหตุการณ์ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งเอาจริงๆเนี่ยคลิปนี้คือเป็นคลิปที่สำเร็จแล้วแต่ว่าเขาก็ถ่ายมามีเทคก่อนหน้านี้เหมือนกันไม่แน่ใจ
1: เพราะมีคนไปถามไงว่าอันนี้ของจริงใช่ไหมช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อย
0: ของจริ ง
1: AI หรือเปล่า
0: ของจริงเลยเพราะว่าไม่ใช่จู่ๆเนี่ยเขาต้องมีการซ้อมกันเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเทคแรกเนี่ยอาจจะยังจังหวะยังไม่ลงต
1: ัวใช่ไหม
0: เออแล้วพอหลังจากที่มีการตกลงพูดคุยกันเสร็จสับว่าเดี๋ยวพอร้องจบคำว่าอย่ากลับไปซบลงที่ตรงตัก
1: เขามีเบื้องหลังใช่ไหมเดี๋ยวขอดูภาพเบื้องหลังหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะอ๋อไม่มีเอาไม่เป็นไรอ่ะนี่แต่เขาเอามาให้ดูกันแล้วที่สำคัญนะมีคนไปถามด้วยว่าพี่ที่น้องเนี่ยเขาร้องแม่อย่างเงี้ยพี่ไปหยิกเขาหรือเปล่าไอ้ภาพเบื้องหลังนี่ให้ดูเลยนะไม่ได้หยิกไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นก็จับเนื้อจับตัวกันตามปกติเพียงแต่ว่าน้องเนี่ยเขารู้ว่าควรจะต้องอยู่ตรงจุดไหนถึงจะเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอยากจะเป็นดาวติ๊กต็อกว่าอย่างนั้นคุณไหนแน
0: ่ค่ะน่ารักนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็พากันเห็นคนแบบว่าร้องเพลงประสานเสียงกับแพ้ก็วันนี้แหละค่ะ
1: เดี๋ยววันหลังไปเจอเดี๋ยวผมจะลองแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูบ้างไม่รู้ว่าจะได้ร้องหรือว่าจะได้ลอยเท้ามาไว้ที่บนหน้านะฮะวันนี้หมดเวลาของเรื่องพลบค่ำนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปรอติดตาม9ข่าวค่ำจากทางสำนักข่าวไทยวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

บุกตัดประตูเหล็กเข้าไปลักทรัพย์ร้านทองโค้ชออสเตรียมปั้นนักตบสาวรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์สำรวจความเสียหายไฟไหม้ชุมชนมักกะสันคาดต้นเพลิงเกิดจากชายสูงอายุป่วยจิตเผาตัวเองเสียชีวิตติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตกมันบันเทิงนะคะวันนี้โอ้โหข่าวหลายข่าวแต่ก็ต้องมาบอกกันเพราะว่าอย่างหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องเตือนกันนะเพราะว่าหลายเดี๋ยวนี้เราจะดูโซเชียลกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จะชอบเข้าไปใน Facebook โดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยสาย Facebook เลย
1: ใช่
0: นะแล้วก็ไม่ก็แชร์กันใน LINE เอามาจาก TikTok TikTok บ้างอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้ AI น่ากลัวค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเสียงและการขยับปากของเราดูเหมือนเราพูดเองจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะคะนี่คนหนึ่งที่โดนค่ะเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะเราได้นำเสนอข่าวนะคะพี่ไฮอัปภพรไปแจ้งความตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีเอาผิดผู้ใช้ชื่อบัญชีโซเฟียนะคะก็คือแน่นอนโซเชียลเนี่ยนะคะชื่อสูตรแม่ไฮ
1: ค่ะ
0: แล้วมีการโพสต์คลิปเนี่ยค่ะพี่ไฮพูดโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ซึ่งถูกทำด้วย AI พี่ไฮเนี่ยนะคะมีทนายความดูแลคะแนนคดีนี้นะชื่อทนายอาร์มซึ่งเป็นคนที่กำลังมีประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมตอนนี
1: ้
0: เพราะเป็นทนายความที่รู้จักกับยูทูบเบอร์ชื่อดังยัตชัยโสโรนะคะที่มีประเด็นพิพาททางกฎหมายกับต้าเฟตเฟซึ่งเพิ่งออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยไปเมื่อวานนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะปรากฏว่ามี Facebook Page ชื่อว่าตลาดล่างนิวส์นะคะก็มีการโพสต์ข้อความว่าฝากถามคุณไฮอัปภพรนครสวรรค์กันหน่อยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังว่าทราบไหมครับว่าคดีที่คุณไฮมอบอำนาจให้ทนายอาร์มไปดำเนินคดีกับเว็บพนันที่นำรูปคุณไฮไปใช้โปรโมตลับหลังคุณไฮทนายแอบไปขู่รีดเงินจากเจ้าของเว็บได้เงินไปหลายล้านแลกกับการไม่ดำเนินคดี มีการตั้งคำถามมาแบบนี้นะคะล
0: ่
1: าสุดพีชกีกีของเราก็ไปเจอพี่ไฮในงานแถลงข่าวภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองรอบกาล่าพรีเมียร์ที่สยามพารากอนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ต้องถามพี่ไฮถึงเรื่องทนายอาร์มกันหน่อยนะคะ
0: ใช่ซึ่งพี่ไฮก็เปิดใจนะคะบอกว่าก็ไม่ได้รู้จักหรือสนิทกับทนายอาร์มเป็นการส่วนตัวแต่บังเอิญได้พบกันที่ตำรวจไซเบอร์ที่ไปแจ้งความกรณีถูกนำคลิปไปใช้ตนก็เลยมอบอำนาจให้ทนายอาร์มเนี่ยช่วยดำเนินการให้เพราะกลัวว่าถ้าไม่แจ้งความอาจจะถูกมองว่าเป็นผู้ร่วมผิดเสียเองโดยตลอดการทำงานไม่ได้ว่าจ้างหรือให้ค่าตอบแทนทนายอาร์มแต่อย่างใดค่ะ
1: ค่ะหลังมอบอำนาจให้ทนายอาร์มดำเนินการนะคะพวกแอบอ้างโปรโมทเว็บพนันนะคะก็เบาลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งพี่ไฮก็ขอบคุณที่ช่วยจัดการปัญหาให้รวมถึงพวกเฟกนิวที่ชอบเรียก engagement ว่าพี่ไฮเสียชีวิตบ้างแล้วล่ะประมาณนั้นนะข่าวเฟกนิวต่างๆที่แน่นอนคนข้างๆของเราก็เคยโดนบ่อยมากๆแล้วก็ต้องออกมาบอกนะว่าฉันก็ยังสบายดีอยู่นะข่าวเหล่านั้นคือเฟกนิวค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ไฮเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหพอข่าวแบบนั้นออกมานะคะเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องรีบโทรมาเช็คกระหาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มหายไปแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะพ
0: ี
1: ่ไฮก็ย้ำอีกทีนะว่าไม่ได้สนิทสนมกับทนายอาร์มแล้วก็ไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นทนายส่วนตัวด้วยค่ะ
0: นักข่าวก็ถามพี่ไฮต่อนะคะว่ารู้สึกยังไงที่หลายคนมองว่าพอทำให้พี่ไฮเสร็จแล้วเนี่ยทนายกลับมีข่าวว่าเขาไปเรียกเงินจากเว็บพนันพี่ไฮบอกว่าสำหรับตนไม่รู้นะแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะเรียกหรือถ้าเว็บพนันจ่ายก็น่าจะเป็นค่าเสียหายที่คุณมาทำแบบนี้แต่เว็บพวกนี้มันไม่จ่ายหรอกนักข่าวก็ถามต่ออีกนะคะว่า

0: ถ้าหลังจากนี้ทนายอาร์มเนี่ยนำชื่อพี่ไฮไปเป็นเครดิตของตัวเองอีกล่ะพี่ไฮบอกทันทีว่าเขาคงไม่กล้าแล้วแหละหลังจากเจอกระแสแบบนี้ค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่ไฮอัปปอนกันค่ะ
1: ไปแจ้งความแล้วไปเจอทนายอาร์มเขาก็บอกว่าก็ทำคดีให้กับมอลักทำให้กับนู่นนี่นั่นบาบาบาบาเยอะแยะมากมายแม่ก็เลยมอบอำนาจให้เขาไปจัดการพี่หนุ่มบอกว่าคุณเนี่ยคุณอัปปอนก็จ้างคุณพี่หนุ่มหนูไม่ได้จ้างเขาไม่ได้จ้างเขาคือ ที่แม่รู้จักทนายอาร์มเพราะว่าเมื่อประมาณ3เดือน4เดือนที่แล้วแม่ไปไซเบอร์เพราะว่า AI อ่ะมันเอาคลิปแม่เนี่ยประมาณ50กว่าคลิป2เดือนนะ50กว่าคลิปไม่ได้คุยกับเขาเยอะเลยเจอวันนั้นแล้วก็หลังวันเกิดเขาเอาไอ้นี่มาให้แม่หลวงพ่อเงินแล้วแม่ก็ไม่ได้คุยเขาบอกก็ถามว่าเป็นไงบ้างพี่บอกกำลังดำเนินคดีอยู่เพราะว่าเขาอยู่ในไซเบอร์ตรงนั้นแม่ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วเซ็นมอบอำนาจที่เขาไปจัดการกับพวกมิตรพวกนี้ไม่ได้จ่ายอาสาชายไม่ได้สนิทกับเขามากแม่ก็คือเจอกันตรงนั้นน่ะเขาก็โอเคอ่ะ
2: แม่เรามีความรู้สึกไหนที่เขาช่วยเราให้คดีแล้วมันก็เห็นผลจริง
1: อันนี้แม่ต้องขอบคุณนะก็คนที่โทรมาร้องห่มร้องไห้กับแม่หรือว่าคนที่โทรมาถามว่าแม่เสียชีวิตไหมบางทีเจ้าภาพโทรมาใช่ป่ะแม่โทรมาหาเด็กๆแม่ว่าแม่เสียหรอแม่เป็นอะไรแม่ตายแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็หายไปบางทีแม่ก็จะโพสต์ว่าหายเดือนไม่ทันเลยตายทั้งวันเลยเนี่ยวันนึงตาย3รอบเนี่ยมันก็เบาบางลง
2: ถ้าทนายอาร์มจะเอาชื่อแม่ไปเป็นเครดิตในการ
1: แม่ว่าไม่กล้าหรอมั้งถ้ามันมีข่าวอย่างเงี้ยเอาเนี่ยก็ใช่ไงแม่ว่าเขาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแม่เห็นเขาก็โดนสาดใส่เต็มเหมือนกันแม่วิจารณญาณของเขาอ่ะเขาคงต้องเขาว่าเขาถอนแล้วนี่ไม่ใช่หรอ
3: แม่หายก็เคลียร์ชัดนะในเรื่องของทนายอาร์มนะก
0: ็
3: ไม่ใช่ทนายส่วนตัวแต่อย่างใดนะคะ
0: ก็ต้องเอางี้ดีกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรื่องแบบนี้นะคะโดนทำ AI ทำอะไรอย่างเงี้ยแจ้งทำตำรวจไซเบอร์ได้เลยโดยไม่ต้องมีทนาย
3: อ๋ออ
0: ันนี้สามารถแจ้งได้เอง
3: ความรู้ของทุกคนนะคะก็สามารถที่จะ
0: แล้วก็อย่าแค่แคปภาพไปสมมติว่าเราเจอในเว็บเพจว่าเอ้ยกำลังเอาหน้าเราไปใช้นะคะอย่าแค่แคปภาพไปก็ปี้ลิงก์ด้วย
3: URL นะ copy ไปเลยนะคะ
0: ใช่ copy link ด้วยแล้วก็พอไปถึงที่ตำรวจไซเบอร์มอบให้ทั้ง copy link เลยเดี๋ยวเขาจะได้เข้าไปจัดการได้ง่ายและเร็วกว่า
3: คือเขาก็สามารถที่จะสอบแล้วก็สืบสวนไปถึงต้นตอได้เลยใช่ไหมคะแม่
0: บางทีปิดให้บางทีก็ปิดให้ได้
3: เขาก็จะปิดให้
0: ปิดให้ได้เพราะนี่ก็โดนล่าสุดเหมือนกันก็โดนเนี่ยเอาไปพูดใน AI แล้วพวกเว็บเพจพวกนี้เนี่ยนะขอโทษนะคะอันนี้พูดชี้แจงกับทุกท่านเลยคนดังไม่กล้าทำจริงๆค่ะจะมาโปรโมทเว็บพนันอะไรอย่างนั้นนะอันนี้เตือนกันเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตชื่อเสียงพวกเราสะสมกันมาจะมานั่งโปรโมทด้วยตังค์ไม่กี่บาทเหรอนึกภาพออกใช่ไหมคะแล้วติดคุกอ่ะเราจะทำเพื่ออะไร
3: ค่ะ
0: พวกเราจะทำเพื่ออะไรอย่างเมื่อวานพี่ป๋อก็โดนเงี้ยจะทำเพื่ออะไร
3: นั่นนะสิอันนี้นะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เอางี้คุณผู้ชมตักกะง่ายๆแบบนี
0: ้
3: ชื่อเสียงที่สะสมมาจะทำไปเพื่ออะไรเพื่อโปรโมทเว็บพนันนั้นไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะแชร์อะไรออกไปเนี่ยก็ต้องพิจารณาดีๆก่อนเพราะว่า AI มันทำเหมือนจริง
0: ๆทำคลิปเหมือนอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าเป็น AI ในการทำข้อความเม้นต์นะคะ
3: ค่ะอ
0: ุ้ยเข้าไปเชื่อพี่บุ๋มค่ะเนี่ยเข้าไปแล้วได้ตังค์จริงๆ
3: เหมือนมีฟีดแบ็กเหมือนฟิลหน้าม้าประมาณนั้นนะแม่เนาะ
0: รีวิว
3: อ่ะรีวิว
0: มีรีวิวให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยแต่บุ๋มทั้งหมดทั้งมวลบุ๋มบอกเลยว่าถ้าเราตั้งใจไม่เล่นการพนันคลิปพวกนี้ทำอะไรไม่ได
3: ้
0: อย่าเชื่อนะ
3: คะ
0: ดาราไม่มานั่งโปรโมทอะไรอย่างนี้เพื่อให้ตัวเองติดคุกแน่นอนจริงๆค่ะอ่ะมาอีกคนนึงค่ะที่ตลกรุ่นใหญ่นะคะสายฮาจตุรงค์มกจกนะคะอายุตอนนี้ไม่อยากจะเชื่อ63แล้วนะ
3: ลุงลงยังแข็งแรงอยู่เลยยังหนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวอ่ะแม่นะ
0: แต่ออกมาคุยฟุ้งให้ฟังว่าช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ยิ่งแก่ยิ่งฮอตเพราะมีงานเข้ามาชนเขาเรียกชนเงินเข้ามือไม่ขาดสายลุงบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีงานละครและซีรีส์รุมถึง4เรื่องแถมด้วยแสดงงานแสดงภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหเวลาไหนนอนเนี่ย
3: นั่นน่ะสิทำงานทั้งวันทั้งคืนลุงลงเขายังบอกอีกนะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ายิ่งแก่ยิ่งงานเยอะแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ยังคงมีคนรักมีคนจ้างงานอยู่ต่อเนื่องค่ะทำให้ทุกวันนี้ก็มีงานตลอดเกือบทุกวันแต่ลุงลงก็รีบบอกทันทีถึงงานจะเยอะแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพนะคะเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญก็ทำให้ขับเคลื่อนเรื่องงานได้ดีค่ะทุกวันนี้ถ้ามีเวลาแบบคิวว่างจากการถ่ายละครปุ๊บก็จะรีบกลับบ้านมาวิ่งทันทีถ้ามีคิวถ่ายตอนเที่ยงหรือบ่ายก็จะตื่นไปวิ่งตอนเช้าก่อนเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายให้พร้อมกับการทำงานในแต่ละวันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะส่วนลุงรงนะคะเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปหลายสัปดาห์ก่อนไม่มีอะไรแค่เป็นโรค กระเปาะในลำไส้อักเสบค่ะคือมัน

0: เป็นถุงกระป๋อเล็กๆที่มันโป่งพองออกมาจากผนังลำไส้แล้วเกิดการอักเสบติดเชื้ออาการก็คือปวดท้องด้านซ้ายมีไข้หนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบกับคนอายุ50ขึ้นไปได้
1: ค่ะ
0: นะคือเอางี้พอคนเราอายุเยอะขึ้นมันจะมีความเสื่อมของเนื้อเยื่อของเซลล์อะไรอย่างนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดบางครั้งเรากินอาหารที่มันเกิดการอักเสบหรือทายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดอะไรอย่างนี้ได้ในลำไส้ของเรานั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะลุงหลงก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะโดยเฉพาะผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปเหมือนกับโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากที่ผู้ชายก็มักจะเป็นนั่นเองค่ะ
0: ค
1: ือการดูแลตัวเองคุณหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะเพราะว่าตั้งแต่แรกคุณหมอก็ถามว่าเอ๊ะเราดื่มหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าดื่มก็ให้งดแอลกอฮอล์คือลุงหลงก็บอกว่าก็ไม่ได้ดื่มมา20กว่าปีแล้วนะคะลุงหลงก็บอกว่าการไม่ดื่มแอลกอฮอล์มา20ปีเนี่ยก็ถือว่าทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วยนะ
0: ฟังไว้เลยนะไม่ดื่มก็อยู่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรน่
1: ะ
0: ไปฟังเสียงลุงหลงกันค่ะ
2: เขาบอกแล้วยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะก็มันมีซีรีส์ประมาณ4เรื่องปีนี้นะแล้วก็มีหนังของพี่หม่ำอีก1เรื่องแต่ว่าที่เยอะที่สุดก็คือพวกพรีเซนเตอร์สินค้าก็ประมาณ5ตัว5 6ตัว6ตัวหนุ่มฮอตอ่ะดิเขาบอกแล้วลุงโลกยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะเมื่อ10ปีที่แล้วงานยังสู้ตอนนี้ไม่ได้เลยที่พูดนี่คือไม่ต้องมาเช็คเรื่องภาษีลุงนะภาษีลุงเสียเป็นระบบเลยนะไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นนะคือที่ทำไปเพราะว่าเรายังทำได้ตามธรรมดาคนอายุขนาดนี้อายุ62แล้วเนี่ยมันต้องอยู่บ้านแล้วมันต้องปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้แล้วก็เลี้ยงหลานอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลุงก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าลุงยังมีพลังอยู่ขับรถเองไปไหนเองไปถ่ายเองไม่มีคนติดตามแล้วก็ไม่มีคนรับงานด้วยรับเอง
3: ทำทุกอย่างเองหมดเลย
2: ที่ไม่มีคนรับงานเพราะเสียดายเงิน
3: สุขภาพที่เข้าโรงพยาบาล
2: ลุงไปอักเสบไอ้กระเปาะไอ้นั่นอยู่ในลำไส้มันจะเป็นติ่งอยู่ในลำไส้อะเซิร์ชดูจะรู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็มันไม่ใช่เกิดจากที่ลุงไม่ออกกำลังกายเพราะลุงวิ่งทุกวันออกกำลังกายทุกวันเขาห้ามอยู่อย่างเดียววันที่เข้าไปแล้วตรวจแล้วพบเจอแล้วเจอไอ้กระป๋อแล้วก็รักษา 3-4 วันเขาบอกห้ามแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดลุงไม่กินเหล้ามา20ปีแล้วเวลาใครกินหรือเป็นมีตั้งวงอะไรลุงจะไม่เคยเดินเข้าไปเบื่อแล้วเบื่อคนกินเหล้ากับคนไม่กินเหล้าคุยกันไม่ได้นะรำคาญไปถ่ายรายการด้วยกันพอเลิกมันก็เฮ้ยไปไหนเย็นนี้ไปไหนมันนัดกันทุกวันน่ะพวกกันนี่แหละนัดกันทุกวันอย่าให้กูเอ่ยชื่อเลยมีไอ้ไทยไอ้แจ็คไอ้นิกกี้ไปเตือนมันได้ไงเดี๋ยวมันก็ด่ากลับอ่ะสิไปเตือนไอ้แจ็คก็ไปเตือนมันเหรอมันด่ากลับเลยนะมึงอย่าถึงมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูไอ้ลงไอ้แจ็คอย่างนี้เลยนะแต่เรามันเล่น
1: ไม่เอ่ยชื่อแต่เอ่ยเต็มๆมีใครกันบ้างเมื่อตะกี้นี
0: ้
1: น่ารักมากนะคะ
0: แต่ถือว่าฮอตแล้วดีนะอย่างเงี้ยนะคะแล้วลุงคือตอนนี้ก็คือเหมือนเข้าใจชีวิตเลยว่าสุขภาพก็ต้องมาก
1: ่
0: อนงานก็ต้องลุยโอกาสเข้ามาก็ต้องทำ
1: ถูกต้องแล้วฝนชอบคำนี้มากเลยอ่ะงานเข้าชนเงินเข้ามืออ่ะคำนี้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนแต่ว่าสุขภาพร่างกายเราพร้อมแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะทำงานในทุกๆอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยลุงก็ถือว่าเป็นไอดอลในเรื่องของการดูแลตัวเองมากๆแล้วอย่างคุณปนัดดาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเวลาของแม่เนี่ยเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนบ้างเพราะว่าไม่ใช่แค่งานพิธีกรงานละครแล้วก็ไหนจะงานแบบว่าอาสาต่างๆด้วยค่ะแม่จ๋า
0: ปีนี้งานพรีเซนเตอร์เข้ามาเยอะงานพรีเซนเตอร์ก็เลยต้องถ่ายคลิปถ่ายงานถ่ายอัดเยอะมากค
1: ่ะ
0: เข้ามาตั้งแต่ต้นปีมาไม่รวมไปที่มีอยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: 5ตัว
1: โอ้โหนี่คือพรีเซนเตอร์ใหม่แล้วก็เพิ่งเห็นแม่ไปสัมภาษณ์ในรายการนึงด้วยที่แบบว่าเป็นรายการวัยรุ่นชื่อดังอะน้องมอสอะหลายๆคนเขาก็แบบฮือฮานะคะอันนั้นก็ตัวใหม่เหมือนกันนะคะ
0: แล้วก็งานละครมาด้วยซีรีส์วายอะไรอย่าง
1: นี้ซีรีส์วายเป็น BL หรือว่าเป็น Girl Love เป็น BL นะคะก็ต้องติดตามกัน
0: เป็นคุณแม่พระเอก
1: อู้
0: เปิดตัวแล้ว
1: อู้อันนี้พูดได้แล้วอันนี้สามารถแบบว่าพูดได้แล้วนะคะไม่ต้องเก็บเป็นความลับแล้วนะคะก็ติดตามผลงานของแม่ได
0: ้ค่ะเพียงแต่ว่าก็เป็นแนวใหม่แล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะ
1: แนวใหม่เป็นยังไง
0: คือไม่แนวใหม่คือแนวใหม่สำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยเล่น
1: BL
0: มาก่อนแล้วทีนี้กลายเป็นว่าน้องๆลูกๆมาใหม่เต็มเลยคือเข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบความรู้สึกดีมากเลยค่ะ
1: เวลาได้เจอเจนใหม่ๆเงี้ยมันก็ทำให้เราได้รู้สึกเฟรชขึ้นมาด้วยนะแม่เนาะ
0: ใช่ใช่หลากหลายงานค่ะปีนี้ก็ยังรับได้อยู่ค่ะรับงานเพิ่มได
1: ้ติดตามงานของคุณบุ๋มปนัดดาได้ทุกช่องทางจริงๆนะคะ

0: นะคะ
1: เพราะว่าปกติถ้าไม่เจอตามหน้ารายการหรือบิลบอร์ดเนี่ยคุณก็จะเจอดิฉันตามเป็นผู้ประสบภัย
0: ลงพื้นที่ต่างๆนี่ก็เพิ่งกลับมาจากน่านกันด้วยใช่ไหมแม
1: ่
0: ที
1: ่
0: น่านเป็นยังไงบ้างแม่ตอนนี
1: ้ก็เรายังอยู่นะคะอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้น่าจะวันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในการเคลียร์พื้นที่
0: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฟื้นฟ
1: ูใช่แล้วก็มีวันนี้ก็มอบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะพวกหม้อหุงข้าวพวกคุณให้ข้าวสารอาหารแห้งไปหุงกันยังไงอ่ะ
0: เออ
1: ก็มีข้าวสารอาหารแห้งฟูกที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพัดลมให้กับผู้สูงอายุนิดนึงให้ได้แบบอยู่บ้านได้เพราะตอนนี้คือในบ้านเขาไม่เหลืออะไรเลยไงหลังจากที่เราเคลียร์บ้านแล้วเราก็ต้องให้เขากลับเข้าไปอยู่ให้ได
0: ้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนาแล้วก็ทีมกู้ภัยด้วยแล้วก็รวมถึงแม่บุ๋มด้วยต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพแม่แข็งแรงอยู่แล้ว พูดถึงเรื่องสุขภาพก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่ไก่จันจวงดวงจันทร์กันหน่อยค่ะ
1: 55ปีคุณผู้ชมนะที่ฉันเห็นเธอไลฟ์ใน TikTok ประจำเลยนั่งร้องเพลงน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้กำลังต่อสู้โรคมะเร็งเต้านมค่ะก็กำลังรักษาตัวอยู่นะคะตอนนี้ก็ให้ยามุ่งเป้าเข็มที่9แล้วแต่ล่าสุดพบอาการแทรกซ้อนพบว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วทั้ง2ข้างเลยค่ะงานนี้คนอย่างพี่องค์สลักจิตนะคะก็เปิดใจกับทีมข่าวตกมันบันเทิงว่าน้องสาวเจอลิ้นหัวใจรั่ว2ข้างผลข้างเคียงจากการให้ยาค่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงบอกว่ามะเร็งเนี่ยจะเอาเขาไม่อยู่นะแต่ก็เจอภาวะแทรกซ้อนเขาก็คงจะรู้สึกเหนื่อยๆว่าทำไมโอ้ยเป็นเยอะจังเป็นนั่นมาเพิ่มอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนถึงรวมถึงตอนที่เขาไลฟ์อยู่ดีๆก็มีคอมเมนต์แรงบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมเหรอโอ้โหไม่ใจดำจังเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจอคำนี้เข้าไปนะคนที่กำลังป่วยอยู่เขาต้องการกำลังใจเนาะแม่เนาะใจก็หล่นได้เหมือนกันค่ะ
1: ค
0: ือพี่องค์เขาก็บอกนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อจิตใจอยู่แล้วมันก็จะรู้สึกหดหู่พอเขาตอบกลับพี่ไก่เองก็บอกว่าฉันก็คนเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันอันนี้ก็ต้องวอนด้วยนะก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรก็ต้องคิดดีๆนึกถึงจิตใจเขานิดนึงนะ
1: คะ
0: พี่องค์ก็เล่าว่าถึงน้องสาวจะเก่งต่อหน้ากล้องนะคะแต่หลังกล้องเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ไหวนะคือพี่องค์ก็ต้องใช้ความตลกเข้าช่วยอ่ะทำให้พี่ไก่มีรอยยิ้มอะค่ะ
1: พี่องค์บอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้คือน้องสาวสู้ผอมลงแต่ก็ไม่ได้อยากทักอะไรนะโดยที่ลึกๆเราก็รู้สึกเป็นห่วงพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เราเป็นพี่ก็พยายามหาของอร่อยๆมาให้น้องทานนะคะ
0: แล้วก็
1: นัดเจอกัน
0: น่ารักพี่น้องบ้านนี้เขาน่ารักจริงๆแม่
1: เขาดูแลกันและกันดี
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ฝนก็ไปคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะเป็นครั้งเนี้ยก็ได้เจอทั้งคู่ด้วยค่ะพี่โอ่งแล้วก็พี่ไก่เขาก็ดูแลกันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสปิริตขึ้นโชว์มากๆถึงแม้ว่าสุขภาพจะไม่เต็มร้อยก็ตามนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่ศักดิ์จิตดวงจันทร์กันค่ะ
2: น้องไก่เจอลิ้นหัวใจรั่วทั้งสองข้างอันนี้มันเกิดขึ้นได้เกิดจากยาผลข้างเคียงคือแล้วแต่ว่าในแต่ละคนจะเจออะไรก็คงจะรู้สึกเหนื่อยๆแหละเพราะว่าเขาก็เหมือนทำไมฉันเป็นเยอะจังเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับบางทีอย่างเขานั่งไลฟ์สดแล้วมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์เม้นต์แรงๆอะไรเงี้ยทำไมเป็นโรคเวรโรคกรรมเหรออะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเป็นโรคเป็นอะไรอยู่มันมีความรู้สึกมันรู้สึกหดหู่อ่ะแล้วบางทีคนแค่คนๆเดียวอ่ะแต่เวลาตอบแรงๆเข้าไปคนที่คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยอุ๊ยทำไมพูดจาแรงจังเขาก็บอกว่าฉันก็คนเหมือนกันฉันก็คนฉันก็มีความรู้สึกบางทีเขาแบบเขาจะเก่งหน้ากล้องแต่หลังกล้องเนี่ยแบบเจ๊ฉันไม่ไหวเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนขี้อ้อนแบบอ้อนพี่อ้อนน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดให้ตลกอ่ะมันก็รู้สึกว่าจวงเป็นเยอะแล้วนะจวงไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวจะปั้นหุ่นให้นะจวงนะ ตอนนี้รู้สึกว่าเขาซูบลงมีเขาผอมลงลึกๆเราก็เป็นห่วงเราเป็นห่วงอยู่แล้วอุ้ยไปหาแมลงมาทอดกินกัน
3: หาก
2: ิน
3: ก
2: ัน
3: จะได้อ้วน
2: ใช่จะอ้วนกันก็จะบอกเอ้ยมากินพร้อมกันบางทีเดือนนี้จับเมื่อก่อนเนี่ยเดือนนึงไม่ค่อยเจอกันเดือนนี้ก็ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ต้องเจอกันละเพราะว่ามันต้องอยู่รวมพี่รวมน้องให้กำลังใจกันฝากครอบครัวเราด้วยนะคะครอบครัวดวงจันทร์ด้วยไม่รักไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าด่าด่าก็ด่าได้แต่ด่าตำหนินิดๆหน่อยๆก็ได้แต่บางทีอย่าเยอะเกินไป
1: ยังไงก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังรู้ว่าเหนื่อยบางครั้งนะแต่เห็นมานั่งร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากให้ข้อความนี้ส่งไปให้
0: ใช่ก็ยังคงสร้างความสุขให้กับพวกเราเนาะนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มากันต่อที่เรื่องหัวใจกันบ้าง
1: ยัง
0: รักครั้งใหม่ของใบเตยสุธีวัน
1: ยังไงเนี่ยฉันเห็นรูปเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเองเพ
0: ิ่
1: งได้เห็น
0: แวบนิดนึง
1: อยากรู้อยากเห็นเลย
0: คือใบเตยอ่ะแต่ละเดือนน่ะเป็นหลายๆคนแหละชาวโซเชียลเขาก็จะมีการลงรูปรีแคปแต่ละเดือน ือนอย่างเงี้ยใบเตยเขาก็มีการลงรูปรีแคปของเดือนสิงหาคมนะคะลง Instagram ค่ะแล้วก็ภาพรวมของรูปที่ลงเนี่ยก็จะมีทั้งรูปแฮปปี้มีความสุข

0: อยู่กับลูกน้องเวทมนต์นะคะแล้วก็การทำงานด้วยแต่ว่าทีมข่าวของเราคุณผู้ชมดันไปสะดุดตากับรูปรูปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่รูปนี้แม
1: ่เดี๋ยวนะ
0: ให้แม่วิเคราะห์ยังไง
2: ไม่ใช่มือใบเตยแน่นอนด้านล่างน่ะ
0: เ
2: พราะมีขนแขนขนาดนั้น
0: ดูเป็นชายหนุ่ม
2: เดี๋ยวเรากำลังเล่นเกมอะไรใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เหมือนแบบอะไรแบบว่าเดาว่าคุณไทยอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมลองเดากับเราหน่อยสิว่าคน
0: ค่ะ
2: เล่นเป็นผู้หญิงมือผู้หญิงแต่ข้างล่างมีนาฬิกาขนแขนเยอะขนาดนั้นซึ่งผู้ชายแน่นอน
0: ค่ะ
2: แต่คนไทยไหมเดี๋ยวก็มาเดาอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองเดานะ
0: ต้องเดาให้คุณผู้ชมเดาหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได
2: ้แถมใช้เพลงประกอบ
0: ค่ะ
2: รักครั้งใหม่ของไดโนฟิน
0: ด้วยนี่ไงมันชัดเจนนะแม่นะ
2: แคปชั่นหวานกว่าหวานกว่าเพลงอีก
0: ค่ะ
2: Age of August สิ้นเดือนสิงหาเนี่ย
0: ค่ะ
2: Where there is love there is life
0: ว้าว
2: รักครั้งใหม่เมื่อความรักอยู่ที่ไหนชีวิตฉันก็อยู่ตรงนั้น
0: อันนี้ความหวานนะ
2: อะไร
0: หวานนะ
2: สุดจะอินเลิฟนะคะเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชม
0: เมื่อเช้า
2: ใบเตยเนี่ยก็ยังได้โพสต์ภาพโมเมนต์ของคู่รักที่เขามีทั้งกอดหอมจับมือกันลง IG story เขียนแคปชั่นหน้าฟีดว่าหน้าฟีด for you เช้านี้ฮะโอ้โหอันนี้เฮ้ย
0: เหมือนจะสื่อว่ากำลังอินเลิฟแบบนี้อยากจะอินเลิฟแบบนี้บ้างความสกินชิปของคู่รักของแบบ Cooper of the Year แบบนี้
2: นี่ๆๆคนในวงการบันเทิงมาเลยค่ะยังไง
0: คนในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์กันแซวกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นเป้ยปานวาดนะคะบอกทันทีค่ะว่าพามาสิ
2: พาเป้ยมาหรือเปล่าพาเป้ยมาหรือเปล่า
0: พามาสิพามาหาเป้ยสิ
2: เขียนว่าต้องแบบตามเป้ยมา
0: ตามเป้ยมาตามเป้ยมาไปเตยเขาก็ตอบกับทันทีค่ะว่าได้ครับโดเรมิฟาโซล่าหนูขอเวลา3นาทีประมาณนั้นแล้วก็มีอีกอุ้มลักษณะ
2: แสดงว่าคุยกันแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยคุยกันแบบ
0: ในแก๊งเพื่อนเขาน่าจะรู้ข่าวดีกันแล้ว
2: แล้วแบบว่าคนนั้นหรือเปล่าอุ้มลักษณะถามเงี้ยนะคนนั้นหรือเปล่าค่อยแล้วใบเตยตอบว่าค่อยๆรักเธอทีละน้อยตกหลุมรักเธอช้าๆอันน่ะ
0: ก็ชัดเจนแล้วนะ
2: แต่หมอดูต้องแต่งเอโฟมาพร้อมกับดวงเขาเรียกว่าเนี่ยมาอย่างนี้เลยนะฮะ
0: มีการทำนายดวงเน
2: า
0: ะ
2: ดวงใบเตยไม่เคยพักสาวฮิตที่สุดยังไงก็มีคนเข้ามาที่สำคัญไม่ใช่คนเก่าแน่นอนแม่ว่าว้าอย่างนี
0: ้
2: ใบเตยก็ตอบกับกรีดแม่แมนเวอร์นะคือดูแค่นี
0: ้ดูจากบริบททั้งหมดเนี่ยจากเพื่อนๆแล้วก็คุณหมอตอกแตกแล้วก็การตอบของใบเตยด้วยก็ค่อนข้างที่จะอินเลิฟแหละนะคุณผู้ชมทีเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาใบเตยเคยเปิดใจเรื่องความรักแย้มๆให้ฟังมาบ้างแล้วเอางี้เดี๋ยวเราย้อนไปฟังกันอีกสักนิดนึงดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
3: อยากจีบเยอะมากนะคะ
0: รู้ได้ไงนี่ค่ะ
4: นะวันนี้เหมือนทุกคนเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนคนที่มาเอ็นดูเราหรืออะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาทุกคนใบเตยขอบคุณมาก
3: หนุ่มในวงการก็เยอะนะคะ
4: ก็มีมาได้เรื่อย
3: ๆตกลงเลือกพระเอกพระรองหรือนักร้องคะ
4: ยังไม่เลือกใครนะคะขอเวลาเอาจริงๆนะปีนี้ตั้งใจว่าขอตัวเองอยู่คนเดียวให้ได้ก็แอบลุกดาวตัวเองนะวันนี้รู้สึกว่าพอเราเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานผ่านการมีลูกมาแล้วนี่ก็รู้สึกว่าก็คงไม่มีใครอยากมาแบบได้เราหรอก
0: เสียงสัมภาษณ์เมื่อมิถุนายนนี่เธอก็ถ่อมตัวว่าไม่มีใครมาหรอกไม่จริง
2: สิงหา
0: 2 เดือนหรือจริงๆช่วงมิถุนาเนี่ยก็น่าจะมีคนมาขายขนมจีบแล้วแต่ว่าเธออาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจตกลงปลงใจกับหนุ่มคนไหน
2: แต่ถ้าโพสต์แบบนี้ก็แสดงว่าอินเลิฟพอสมควรแล้วนะแสดงว่ารู้สึกดีมากๆเลยนะ
0: คือเจ๊หว่าของเราก็ทักข้อความไปเลยนะแม่นะเจ๊หว่าบอกว่าลูกสาวเปิดตัวหรอใบเตยก็บอกว่าเขินนะแม่ใจเย็นๆตอนนี้หนูยังโสดค่ะให้แม่บุ๋มวิเคราะห์กันหน่อย
2: แสดงว่ายังไม่อยากประกาศ
0: ยังไม่อยากประกาศแต่ว่า
2: สเต็ปดาราเนี่ย
0: ค่ะ
2: อย่างที่เคยบอก
0: ค่ะ
2: สเต็ปดาราเนี่ยยังโสดค่ะแสดงว่าคุยแล้ว
0: เ
2: ข้าใจว่าม
0: ีละมีคนคุยละ
2: คุยแล้วคุยเลยอ่ะคุยจริงๆจังๆเลยแต่ยังไม่ได้อาจจะอยากประกาศตัว
0: ต้องรอความพร้อมบางอย่าง
2: ใช่
0: นะคะ
2: แล้วสมัยนี้นะมีแบบนี้ด้วยบางคนก็ประกาศเลยแต่มีอีกหลายคู่ที่อาจจะเคยผิดหวังในความรักลองสังเกตดูมีไปนู่นไปนี่แต่ไม่ประกาศ
0: คบกันแบบเงียบๆไม่ออกสื่อก็มีเหมือนกัน
2: ใช่

0: นะคะก็รอวันที่ใบเตยเขาพร้อมออกมาบอกพวกเราถึงข่าวดีนี้นะคะคุณผู้ชม
1: แต่อันนี้ก็ปริศนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่คุณผู้ชมคราวนี้เกิดกับนักแสดงสาวค่ะน้องฝนค่ะ
0: ค่ะ
1: สนันทฉัตรเนาะโพสต์ภาพแชทไลน์กับบุคคลปริศนาที่ทักมาบอกว่าติดต่องาน
0: ค่ะ
1: อยากให้คุณผู้ชมได้ดูข้อความค่ะคุณผู้ชมดูข้อความของทางนี่
0: ค่ะ
1: ถ้าฝั่งซ้ายของรูปนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องฝนพี่ชื่อมิ้นนะคะได้ไลน์มาจากพี่กันแต่กันไหนไม่รู้นะพี่ทำงานให้ผบ.ตร.โดยตรงค่ะไม่ผ่านโมเดลลิ่ง
0: คือก็เป็นข้อความจากคนที่ไม่รู้จักนะเนี่ยก็เป็นข้อความแบบนี้ขึ้นมาต่อมาฝนก็ตอบกลับแชทฝั่งขวาคุณผู้ชมดูนะฝั่งขวานะคะก็บอกว่าไม่ทราบพี่กันคือใครคะแล้วเอาไลน์มาจากไหนนะคะแล้วก็ก่อนฝนจะสวนกลับไปทันทีค่ะว่าสนใจให้ไปเป็นตำรวจเหรอคะขอบคุณค่ะ ตอบกลับแบบนี้เลยนะคะคือฝนเขาก็แคปแชทมาแชร์ใน Facebook แหละก็มีการเขียนแคปชั่นขำแห้งๆอีกว่าเป็นดาราเป็น CEO เจ้าของธุรกิจก็เหนื่อยจะแย่แล้วค่ะพี่ยังอยากจะให้หนูไปเป็นตำรวจอีกเหรอคะ
1: นี่เอ็นดู
0: เอ็นดู
1: เอ็นดูมาก
0: คือ
1: ถ้าอย่างนี้เนี่ยอ
0: ัน
1: นี้มองได้หลายแบบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นงานราชการติดต่อมา
0: อัน
1: นี้พ่อนี่โดนราชการติดต่อบ่อยม
0: ี
1: นะคะมีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากท่านอธิบดีกรมนั้นหรือท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์ตรงนี
0: ้
1: หรือไม่ก็ท่านผบ.ตร.ก็เคยนะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นงานราชการ
0: คือ
1: ภาพออกใช่ไหมคือให้เราไปโชว์ตัวหรือไปยืนแบบเป็น
0: หรืออาจจะเป็นพิธีกรหรือเป็นเซเลบร่วมงาน
1: สปอคเพอร์ซันเป็นวิทยากรในงานหรืออะไรเงี้ยเป
0: ็
1: นซึ่งหมู่รับงานราชการเยอะพี่ติดต่ออย่างนี้มาจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าจะไม่ใช้คำว่าไม่ผ่านโมเดลลิ่งไม่ใช่คำนี
0: ้นี่คือคีย์เวิร์ดไม่ผ่านโมเดลลิ่ง
1: ไม่ผ่านโมเดลลิ่งคำว่าไม่ผ่านโมเดลลิ่งเนี่ยคืออะไรคือถ้าติดต่องานอะไรคือผ่านโมเดลลิ่งแต่ติดต่องานคำว่าผ่านโมเดลลิ่งถ้าสมัยก่อนฉันนะ20ปีที่แล้วนะคือติดต่อให้ไปพิเศษนะงานพิเศษนะงานกินข้าวของผู้ใหญ่นะแต่อ้างผบ.ตร.เลยนะถ้าเขาไม่ผ่านโมอ่ะเข้าใจใช่ป่ะ
0: อันนี้คือคำนี้คีย์เวิร์ดที่เขาใช้กันในวงการเขารู้กัน
1: รู้กันดังนั้นถือว่าน้องฝนเนี่ยบล็อกตั้งแต่แรกอ่ะดีแล้วอย่างเงี้ยถูกแล้ว
0: นะคะก็ช่วงหน้านะมีข่าวคนขอแต่งงานกันด้วยแม่จะเป็นใครจะเป็นใครอดใจรอกันเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวอดใจรอกันเดี๋ยวเดียวค่
1: ะ
0: พักสักครู่นะคะ
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแป้งใช้มีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจะหลดปลายลองเลย
3: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: ฮะอะไรนะที่รัก
3: สายยังเข้าไม่ได
4: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
3: ้อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
4: เฮ้ย
3: ว้าว
5: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
6: เราเฮฮาตรงมันบันเทิง
7: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่พวกเราเฮฮาตรงมันบันเทิง
1: นี่ข่าวด่วนมากันส่งกันอย่างนี้เลย
0: ข่าวกันใหญ่กันเลยนะคะ
1: ใช่นะคะเพราะว่าล่าสุดปิดตำนานแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวนะดิฉันไม่ได้นะคุณ
0: ค่ะ
1: ข้อความ
0: คือจะบอกว่าคู่นี้เวลาที่เขาออกอีเวนต์ต่างๆนะคะก็จะถามนะคะ

0: ว่าเมื่อไหร่จะขอกันเมื่อไหร่จะแต่งงานนี่เขานี่คุกเข่าขอแต่งงานแล้ว
1: ประเทศนะแล้วก็คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็เขียนว่า one more adventure this time forever
0: ค่ะนี่
1: 14ปีค่ะ
0: ค่ะ
1: 14ปีดังนั้นปิดคำถามเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน
0: ค่ะนี่คุกเข่าขอกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องมิ้นท์ชลิดาแล้วก็ภูผาเตชะนรงค์นะคะหลังจากที่คบกันมา14ปีด้วยกันนะคะแม่
1: แต่แหวนเพชรใหญ่กว่านิ้วน้อง
0: ความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากๆเลย
1: ดูแหวน
0: คนยังไม่เห็นภาพ
1: นี่
0: โอ้โหใหญ่กว่านิ้วนางของมิ้นท์อะ
1: จริง
0: ตรงเนี้ย
1: แต่กล้องหายเนี่ยใหญ่กว่านิ้วน้องอีกเนี่ยดู
0: แล้วบรรยากาศดีมากๆเลยอะ
1: น่าจะ10มั้ย
0: คือต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นข่าวร้อนๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้ทีมข่าวเช็คกันก่อน
1: เห
0: ็
1: นแวนเพชรมั้ยโอ้โหดูซูมดูซูม
0: ซูมเข้ามาซูมเข้ามา
1: ดูเราสวนแหวนค่ะแหวนทรงโอเวอร์
0: คือเป็นแบบทรงโอเวอร์นะคะ
1: ใช่
0: ใหญ่มากสมการรอคอยยินดีกับมินด้วยนะคะ
1: โอ้ my god แหวนใหญ่มากค่ะ
0: ค่ะสดๆร้อนๆจริงๆเช็คข่าวกันสักครู่นี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้าก็สามารถติดตามได้ที่ทุกช่องทางของตกมันบันเทิงแล้วก็นายตะเทนนะคะไปกันต่อที่คนนี้ค่ะพิธีกรหุ่นแซบนะบอยพิษณุเออตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะวัย48แล้วแต่ว่าปั้นร่างทองมาโอ้โหแล้วก็ขยันถอดด้วยนะแม่
1: จริงนะคะโชว์ซิกแพคอยู่ตลอดนะคะโอ้ยชาวเน็ตนี่คอมเมนต์แตกแตนละคุณผู้ชมค่ะงานนี้บอยก็เปิดใจแบบติดตลกว่าช่วงเนี้ยถอดบ่อยครับเพราะต้องขายของครับเผื่อใครมาติดกับดักนั่นแน่แต่จริงๆแล้วที่ลงภาพเนี่ยเพราะอยากพัฒนาตนเองตอนนี้อายุเริ่มเยอะก็อยากรักษาหุ่นให้อยู่กับเราตลอดไปก็คงดีถ้าวันไหนเห็นโพสต์ถอดเสื้อแสดงว่าหุ่นยังได้อยู
0: ่คือบอยเขาก็ยอมรับนะก็มีคอมเมนต์แนวๆนั้นเพียบอะคือ DM แตกอะค่ะแต่ว่าพี่บอยเขาก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรส่วนข้อความคุกคามนี่ก็มีมาบ้างนะแต่ตนก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรถ้าเราไม่ตอบเดี๋ยวเขาก็จะเลิกยุ่งไปเองค่ะทีนี้เพื่อนซีต้นหอมสกุลตลาว่าไงบ้างคะแม่จ๋าม
1: าเซลคำๆเท่านั้นว่าจะกดรายงานฟ้องแพลตฟอร์มให้บล็อกก่อนนะคะเพราะมองว่าโป๊ไปเธออย่างนี
0: ้
1: ส่วนเรื่องหัวใจเราก็ถามอุ้นหล่อขนาดนี้นะเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังว่างเหมือนเดิมนะคะยังโสดยังว่างไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยอยากใช้เวลาหาเงินและอยู่กับลูกสาวน้องเฟรย่าให้มากกว่านะ
0: คะ
1: เพราะว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความรักแต่อยู่ที่ลูกค่ะ
0: อ่
1: ะไปฟังบอยพิษณุค่ะตอนนี้ทำไมเอะโชว์จังเลยฮะบอย
2: นิดนึงครับผม
3: ไ
2: ม่ขาย
3: ไปไหน
2: คุณเล่นไหมเผื่อมีใครมาติดกับบ้างไงอะไรอย่างนี้ไม่หลอกแหมแต่หวังนิดหน่อยอายุมันก็เริ่มเยอะขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันก็เราถ้ารักษานี้ให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดมันผมว่ามันก็น่าจะดีกับตัวเองอะไรอย่างนี้ไงมันเหมือนโพสก็คือถ้าวันไหนยังเห็นโพสผมโพสแบบถอดเสื้ออยู่แสดงว่าหุ่นมันยังได้อยู่แต่ถ้าวันไหนเริ่มแบบปิดมิดชิดแล้วแสดงว่าหุ่นเริ่มพังแล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไฟไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มีแต่เสวเฮ้ย
4: เพื่อนเราแซวยังไงบ้างอย่างต้นหอมนี่เขามาแซวไหม
2: อ๋อต้นหอมไม่ใช่เพื่อนผมนะ
4: หรอ
2: ใช่ใช่
4: เขาเป็นอะไรเป็นอะไร
2: เขาเป็นใครอ
4: ่
2: ะ
4: เขาเป็นดีเจชื่อดังเขาเป็นนักแสดง
2: ไม่น่าจะหางหาง
4: เกิดอะไรขึ้น
2: ไม่เกิดอะไรขึ้นมีแซวอะไรเงี้ยจะบอกแบบฟ้องแพลตฟอร์มให้บล็อกเราเพราะว่าเหมือนแบบเราไป
4: โป๊เปื่อยหรอ
2: ใช่โป๊เปื่อยใช่ใช่
4: กดรายงานอย่างนี้หรอ
2: กดรายงานให้ควบคุมเขาเรียกว่าอะไ
4: ร
2: พฤติกรรมนิดนึงอะไรอย่างนี้ว่างครับว่างไม่ได้โฟกัสเลยไม่ได้มีอารมณ์ใดๆที่อยากจะแบบมีอะไรอย่างเงี้ยมันให้เวลากับลูกแล้วก็ใช้เวลาหาเงินเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นมันก็หมดเวลาไปแล้วอ
1: ่ะโอ้อะดูแลตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่แบบ40อัพได้ดูแลตัวเองได
0: ้ใช่แล้วนะคะ
1: มาการรอคอยของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะคือการลุ้นว่าแต่ละปีภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนจะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมหรือ Best International Feature Film นั่นเองนะคะ
0: ค่ะซึ่งปีนี้ออสการ์ครั้งที่99ค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวแทนภาพยนตร์ไทยที่สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติคัดเลือกคือเรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะคะเรื่องนี้กำกับโดยโบ๊ทสมพจน์นะคะแล้วก็มีพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะคือภาพยนตร์เรื่อง9วัดสุขสวรรค์เนี่ยเขาก็จะมีการเล่าถึงครอบครัวนึงที่จะเดินทางไปทำบุญ9วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์แล้วก็ต่อชะตาชีวิตให้กับคุณย่าของครอบครัวค่ะหลังมีคนทักว่าคุณย่าอาจจะเสียชีวิตก่อนถึงวันเกิดอีก2สัปดาห์สมาชิกในครอบครัวทั้ง9คนนะคะก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็ตัดสินใจตะเวนเดินสายไปถวายสังฆทานให้กับ

0: ย่าให้ครบทั้ง9วัดภายใน1วันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะแล้วก็ครอบครัวด้วยอะค่ะ
1: ค่ะไอเดียการสร้างผลงานจากโบสถ์สมพศเนี่ยนะคะก็พุ่มกับนี่แหละที่นำเอาเรื่องจริงของตัวเองมาถ่ายทอดค่ะคุณผู้ชมแต่สตอรี่ที่เล่าเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนสักนิดนึงมีปรับบ้างแหละเนา
0: ะ
1: เมื่อมีไอเดียแล้วนะคะจึงหาทุนในการสร้างซึ่ง

0: เจอนะคะเพราะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยอย่างการทำบุญ9วัดกับต่างชาติค่อนข้างต่างกันซึ่งไอ้ความต่างเนี่ยตรงกลางที่นั่นแหละคือความเป็นครอบครัวความหวังเพราะทุกคนเนี่ยล้วนมีสิ่งนี้เหมือนกันค่ะ
1: นี่คือความตรงกลางนั่นเองนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เรียกว่าเป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะที่ทำให้ความเชื่อของแบบคนไทยเนี่ยให้นานาชาติเขาเข้าใจแล้วก็เก็ทตรงเนี้ยนั่นก็คือจุดตรงกลางนั่นเองภาพยนตร์9วัดสู่สวรรค์เนี่ยกว่าจะสำเร็จเนี่ยเขาก็ใช้เวลาถ่ายยาวนานแค่ขอทุนสร้างก็9ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะคือพุ่มกลับนะคะก็ยอมรับค่ะก็โอ้โหระหว่างทางอ่ะก็มีท้อบ้างล่ะแล้วก็เจออุปสรรคบ้างแต่สิ่งที่ทำให้กลับมาทำหนังต่อก็คือความเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองนั่นเองค่ะตลอด 23-24 ปีที่ได้เห็นแล้วก็ทำงานร่วมกับพี่เจ้ยพิชาติพงษ์นะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้หลายอย่างเลยโดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองถึงแม้ว่าบางเรื่องนี่จะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่พี่เจ้ยก็พยายามหาหนทางให้ทุกความสำเร็จมาแล้วนะคะ
0: สำหรับนักแสดงหลักของเรื่อง9คนนะคะก็เลือกใช้นักแสดงหน้าใหม่ค่ะที่คุณผู้ชมไม่คุ้นหน้าหรือชื่อนะคะเป็นความตั้งใจที่อยากทำให้ตัวละครเนี่ยมีความเหมือนครอบครัวเดียวกันจริงๆหากใช้นักแสดงที่มีชื่ออาจมีความโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นนั่นเองนะคะและการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยเข้าชิงเวทีออสการ์ครั้งที่99รู้สึกดีใจมากภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราตั้งใจมันกำลังเดินมาถูกทางยังไม่กล้าวาดภาพตัวเองขึ้นไปรับรางวัลขนาดนั้นมันยังดูไกลไปตอนนี้ขอความเรียกคาดหวังฟีดแบคจากคนไทยนะคะที่จะได้รับชมภาพยนตร์9วัดสู่สวรรค์ในวันที่17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะไปฟังเสียงพี่โบ๊ทกันเลยค่ะ
2: หนึ่งในความท้าทายคือการหาทุนสร้างเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะคือต่อให้เราทำหนังตลาดหนังเมนสตรีมหรือว่าหนังศิลปะหรือหนังอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะการทำหนังมันใช้คนมหาศาลในการฟอร์มตั้งทีมขึ้นมาหรือการหาทุนสร้างอะไรเงี้ยแล้วยังต้องมาพิจารณาอีกว่าเอ๊ะหนังออกมาแล้วคนฉายจะมาคนดูไหมจะได้รายได้กลับมาอะไรยังไงมันมีความเสี่ยงทุกกระบวนการซีนสถานการณ์ยากๆบทยากๆอาจจะต้องใช้อารมณ์ซับซ้อนเนี่ยเราเชื่อว่านักแสดงที่ประสบการณ์อะอาจจะไปถึงตรงนั้นได้ง่ายใช่ไหมได้เร็วอะไรเงี้ยแต่ความน่าสนใจของนักแสดงที่ไม่เคยเล่นเหมือนกันเขาก็นำเสนออย่างอื่นอะความใหม่ความสดความเรียลความดูจริงบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามีข้อดีคนละแบบมันเหนือความคาดหมายแหละคือเรารู้สึกว่าความสำเร็จสุดของเราคือการได้ทำหนังออกมาสำเร็จอย่างที่เราต้องการอะทีนี้พอไปถึงคนดูหรือไปถึงกรรมการที่เขาตัดสินแล้วเขาชอบมันก็เป็นความสุขเป็นความภูมิใจที่เรารู้สึกว่าหนังเรามันสามารถเข้าถึงหัวใจเข้าถึง จิตใจที่เขาชอบได้อยากชวนคนไทยทุกคนนะครับให้ไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ9วัดสู่สวรรค์กันก็จะเข้าฉายเมืองไทยวันที่17กันยานะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนเรื่องการเข้าวัดทำบุญหลายคนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยก็เป็นหนังที่ไม่ได้ดูยากอะไรเลยจริงๆการันตีฮะก็รู้สึกว่าอยากเชิญให้ทุกคนไปดูกันครับ
0: เนี่ยไปดูกันเยอะๆให้กำลังใจกับคนที่สร้างงานสร้างผลงานแล้วชิงออสการ์แล้ว
1: ถูกต้องนะคะวันที่17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะ9วัดสู่สวรรค์ค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
0: สักครู่ค่ะพวกเรานี่ฮะต้องมันฟัน
3: เถอะเหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน
5: Why Entertain Awards 2026ไทย Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
3: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
6: พวกเรานี่ฮะต้องมันฟันเถอะ
7: สบู่เบนเน็ตทุกสูตร
5: ูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: ักสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: พวกเราเฮฮาตรงมันบันเทิง
2: มาถึงงานประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้แล้วนะคุณผู้ชมที่ไอคอนสยามชั้น7นะคะวันนี้เรามีหนึ่งในไฮไลท์ของงานมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะนะชาวตรงมันมาถึงได้เห็นวิธีแรกตรงนี้เลยนะคะหลังเราส่งช่างภาพนักข่าวของเราเนี่ยไปเก็บภาพซ้อมการแสดงสุดพิเศษนะคะเขาแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอตค่ะฝ้ายพีรยาและอะตอมปริยะนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะร่วมแสดงละครในเรื่องอีเหนาฝ้ายเนี่ยรับบทอีเหนาค่ะส่วนอะตอมรับบทบุษบาซึ่งทั้งสองสาวตื่นเต้นกันมากๆเพราะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ออกท่ารำลีลานาฏศิลป์ไทยแบบนี้ค่ะ
3: ค่ะคือฝ้ายเขาก็เปิดใจนะคะถึงแม้ว่าจะเคยเรียนรำมาตั้งแต่ม.3แต่ยังคงกังวลกับการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยในงาน Why Entertain Award 2026เนื่องจากองค์ประกอบทั้งหมดต้องมีการถ่ายทอดให้ถูกต้องตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบประยุกต์เพื่อเข้าถึงเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็การแสดงละครในเรื่องอีเหนานะคะก็มีการจับตอนตั้งแต่บุษบาเสียงเทียนกระทั่งอีเหนาออกอุบายให้ค้างคาวไปดับเทียนเพื่อหวังผลบางประการจนเป็นที่มาของฉากเข้าพระเข้านางที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหเขินจนหน้าแดงเลยทีเดียวค่ะคุณแม
2: ่ขณะที่เบฟธนทัศน์เนี่ยนะคะจะโชว์ละครนอกเรื่องสังทองค่ะก็สวมบทบาทเป็นรจนาซึ่งเป็นตัวนางนะคะทำให้แบบเนี่ยต้องใส่ความอ่อนช้อยมากขึ้นค่ะแม้จะเคยมีทักษะการร่ายรำในซีรีส์มาก่อนนะแต่เจ้าตัวก็ย้ำว่าเป็นการแสดงคนละรูปแบบและครั้งนี้ถือว่ายากพอสมควรสำหรับตอนรจนาเสียงพวงมาลัยนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงละครนอกและละครในบนเวที Why Entertain Award 2026ควบคุมและออกแบบการแสดงโดยครูไก่ค่ะดร.สุรัตน์จงดาจากคณะไก่แก้วการละครงานนี้ครูไก่เปิดใจว่าปลื้มใจและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ค่ะฟังเสียงครูไก่กัน
4: ว่าจะเป็นซีรีส์วายหรือยูริยังไงครับจริงๆสังคมไทยมีมานานแล้วนะสังคมไทยสะท้อนในเรื่องของวรรณกรรมเรื่องเล่าข่าวซุบซิบต่างๆหรือจิตกรรมประเพณีต่างๆแต่เรื่องของเราจะบอกว่าคนไทยเป็นคนเปิดกว้างมาตั้งแต่อดีตก็ได้ใช่ไหมอย่างละครนอกเนี่ยก็ต้องใช้ผู้ชายแสดงล้วนไม่ว่าจะเป็นแสดงเป็นตัวนางแสดงเป็นตัวพระส่วนการแสดงผู้หญิงล้วนก็อย่างกลุ่มละครในหรือในราชสำนักจะต้องใส่ความเป็นร่วมสมัยเข้าไปด้วยเพราะว่าอาจจะถ้าจะมาดูแบบร้องแบบโบราณอาจจะเสียเวลาในเวทีนี้นะแต่ว่าเราก็ใส่ความตื่นเต้นมีองซอมเบอร์มีตัวประกอบมาให้มันดูตื่นเต้นในช่วงเวลาโอเพนนิ่งโชว
5: ์ยากอยู่ค่ะจริงๆแล้วพอได้มาเรียนรำจริงๆก็ดีเทลในการรำไทยเยอะมากๆเลยก็พยายามทำออกมาให้เต็มที่ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะคะ
6: ก็ต้องใส่ความอ่อนช้อยเยอะมากๆค่ะต้องบอกตัวเองว่าแบบใจเย็นๆนะช้าๆเพราะว่าแบบทุกท่วงท่าเขามีความหมายหมดเลย
5: ขอจับตัวหน่อยนะขอจับเอวหน่อยนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะห่างไกลจากตัวไฟมาไฟ
6: พี่ไฟเล่นสมบทบาทมากค่ะ
7: รับบทเป็นรจนานะครับเสียงพวงมาลัยให้กับเจ้าง้อศิลปะนาฏศิลป์ของประเทศไทยเนี่ยมีมายาวนานแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกของเวฟและที่สำคัญคือตัวเราเองเนี่ยซึ่งไม่ได้รำมาตั้งแต่เด็กเพิ่งจะมารำปีที่แล้วเป็นความสวยที่จะต้องใส่ลงไปตัวเสน่ห์ของตัวนางอย่างเงี้ยการชะม้อยชายตาในการเกี้ยวพาราศีหรือการบิดเขิด
3: เต็มที่กันทุกคนจริงๆนะแม่นะแล้วก็ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะเรายังมี4หนุ่มไป๊นิวพีเจและเลออนจากซีรีส์เจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนมาโชว์เพลงเลิกกักแล้วรักก่อน Red Flag นะคะที่จะใส่ลูกเล่นใหม่ฟีเจอริ่งกับนักร้องตัวแม่ของการเพลงลูกทุ่งด้วย
2: โอ้ห้ามพลาดความอลังการนะคะของงานประกาศรางวัล Why Entertain Award 2026วันที่3กันยายนนี้นะคะได้ที่เพจ Facebook Why Righty นะคะตอน4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคุณผู้ชมหรือรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ในเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
3: ห้ามพลาดนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของตกมันบันเทิงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ของโจรทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังแบกถังแก๊สไปตัดประตูเข้าไปลักทรัพย์ร้านทองที่จังหวัดเลยได้ทรัพย์สินไปกว่า 300,000 บาทครม.สัญจรสงขลาเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนในภัยพิบัติ3ประเภทอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเจาะลึกปัญหาชุมชนแออัดในกทม.หลังไฟไหม้ชุมชนมักกะสันกลางดึกมีผู้เสียชีวิต1รายติดตามรายงานพิเศษจากรัตติยาเรืองขจร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณโจเข้าสู่ก้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันอังคารที่1กันยายน2569ครับอยู่กับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์และคุณสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกันก้าวข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับย
0: ัง
1: ตามต่อสีสันแล้วก็ฝั่งของทีมลูกยางสาวไทยที่ทำผลงานได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับก้าวข้างหน้าในระยะเวลาอันใกล้นี้เอเชียนเกมมองยังไงบ้างเหรียญทองนะฮะแล้วก็จะไปลุยโอลิมปิกปี2028ความพร้อมเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวกีฬาเกาะติดภาพบรรยากาศให้ตามกันด้วย
0: ใช่ค่ะบรรยากาศความสุขยังคงมีควันหลงอยู่นะคะเรายังดูย้อนแล้วย้อนอีกกันนะแต่ว่านอกเหนือไปจากนี้นะคะเรื่องของประเด็นสังคมที่ต้องติดตามกันเมื่อคืนนี้ที่ไฟไหม้ชุมชนมักกะสันวันนี้คุณรัตยาพาลงพื้นที่นะคะไปดูว่าปัญหาที่แออัดอยู่กันแบบแออัดแบบนี้แล้วพอมีไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วมันลุกลามเนี่ยตอนนี้จะช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าดูแลจัดการอย่างไรนะคะ
1: แต่ว่าข่าวแรกเรามาดูความคืบหน้าที่วังสะพุงที่เลยนะครับที่ทางตำรวจได้คุมตัว2โจรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับหลังจากแบกเอาถังแก๊สเนี่ยนะฮะไปตัดประตูม้วนเหล็กเนี่ยนะครับไปลักทรัพย์ในร้านทองที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะครับได้ทรัพย์สินไปกว่า 300,000 ส่วนปมเหตุก็คาดว่าน่าจะต้องการเอาเงินเนี่ยไปให้อดีตภรรยาครับดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพวงจรปิดแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญทางคดีนี่ครับมาแล้วนะฮะตอนนั้นมาดึกๆค่ำมืดตี 2:48 นาทีของ28สิงหาคมที่ผ่านมาครับคนร้าย2คนชื่อนายโต้งหรือว่านายเอกพลอายุ41ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับคนที่นั่งซ้อนท้ายก็คือนายบอลหรือว่านายณัฐวุฒิอายุ25ปีนะครับมาจอดรถหน้าร้านทองครับทั้ง2สวมหมวกไหมพรมอำพรางใบหน้าพกปืนมาด้วยพอขี่มาถึงเนี่ยนายณัฐวุฒิหรือว่าบอลเนี่ยนะครับก็แบกถังแก๊สลงจากรถแล้วก็ทำการใช้แก๊สเป่ากุญแจประตูม้วนเหล็กจนขาดเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปรื้อค้นสิ่งของแล้วก็ลักทรัพย์ร้านนี้คือร้านทองแม่ไพจิตห้าครับที่บ้านนาหลักอำเภอวางสะพุงจังหวัดเลยเบื้องต้นตอนนั้นที่ก่อเหตุก็ได้ทรัพย์สินเป็นแหวนทองชุบสร้อยเงินแล้วก็ต่างหูได้ไปจำนวนเงินกว่า 300,000 บาทด้วยกันครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนสภ.วังสะพุงจังหวัดเลยก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะครับห้างทองแม่ไพจิต5หลังจากเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มในบอลณัฐวุฒิได้บริเวณบ้านโคกมนส่วนในโต้งหรือว่านายเอกพลแม่พามอบตัวนะครับการทำแผนครั้งนี้ไทมุงฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ต่างๆจุดแรกเริ่มตั้งแต่ที่ทั้งคู่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่หน้าร้านทองแล้วก็แบกถังแก๊สลงไปนะครับไปตัดกุญแจประตูม้วนของทางร้านทองเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ในร้านทองเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำแผน20นาทีโดยประมาณครับก่อนที่จะคุมตัวกลับไปสอบสวนต่อซึ่งจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองก็ให้การรับสารภาพคนที่เป็นลูกพี่ก็คือเอกพลนะฮะก่อนเกิดเหตุ

0: มีการวางแผนก่อนนะก่อนเกิดเหตุที่8สิงหาคมเนี่ยไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะฮ
1: ะ
0: มอเตอร์ไซค์ก็คือ Honda สีดำทะเบียนกทมตั้งใจที่จะขโมยมาใช้ในการก่อเหตุเลยครับแล้วโต้หรือว่าเอกพลเนี่ยนะครับที่เป็นลูกพี่เนี่ยก็ไปชักชวนในบ่อนณัฐวุฒิให้มาร่วมก่อเหตุหลังจากได้ทองแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวตอนนั้นก็แบ่งทรัพย์สินกันคนละครึ่งนะครับตอนแบ่งทรัพย์สินก็ไปแบ่งกันที่ป่าละเมาะใกล้กับจุดที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปก่อนหน้านี้ครับได้มีการเอาแหวนทองบางส่วนไปเผาเพื่อพิสูจน์ว่าของจริงของปลอมแม้ท่านโจรก็ยังต้องเช็คเนี่ยนะฮะเออเอาไปเผาก่อนเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ของจริงครับ
1: มันมีทองชุบนะ
0: มันมีชุบด้วยนะฮะร้านทองเขามีแบบทองชุบด้วยเนี่ยนะครับส่วนเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุก็เผาทำลายไปแล้วนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจนับทรัพย์สินที่ยึดคืนจากผู้ต้องหาได้ที่ยังเหลืออยู่ก็มีสร้อยเงิน102ชิ้นแหวนชุบทอง298ชิ้นต่างหูชุบเงิน100ชิ้นรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทแล้วก็หลักฐานสำคัญครับเป็นหัวเป่าแก๊สเหล็กเส้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะรวบรวมแล้วก็ตรวจนับทรัพย์สินที่ยึดคืนจากผู้ต้องหามาได้เบื้องต้นถูกแจ้งดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะโดยมีอาวุธปืนนะครับทีฝั่งของร้านทองเจ้าของร้านทองแม่พิจิตรฮะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ตามจับตัวได้โดยเร็วนะครับส่วนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปประมาณ 300,000 หลังจากนี้ทางเจ้าของร้านบอกว่าจะทำประตูร้านใหม่ให้แข็งแรงแน่นหนามากขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันขโมยขโจรนะฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมีข่าวเหมือนกันเพราะตอนแรกทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีการให้ข้อมูลว่าเอาเงินไปให้แม่ใช่ไหม
1: บอกว่าเออคือตอนแรกแม่บอกว่าเอาเงินไปให้เมียแต่ว่าเจ้าตัวบอกเอาไปให้พ่อแม่ตกลงไม่รู้เอาใคร
0: สรุปเอาให้ใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะทางแม่ของทางผู้ต้องหาคือแม่ของในโต้งในเอกพลเนี่ยนะครับบอกว่าเย็นของเมื่อวานนี้เกลี้ยกล่อมลูกนะครับที่อยู่เกาะกลางน้ำเลยภายในหมู่บ้านไปเนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเสียงตอบกลับมาจนกระทั่งเที่ยงคืนลูกชายตัดสินใจมาหาที่บ้านแล้วก็มากราบเท้าแม่ก่อนมาขอโทษแล้วบอกว่าแม่พามอบตัวเถอะนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเคยก่อเหตุคดีที่เป็นมาตั้งแต่ตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าปมเหตุในเรื่องนี้แม่บอกคาดว่าน่าจะมาจากอดีตเมียของลูกที่เอาสวนยางไปจำนองกับนายทุนเป็นเงิน 800,000 ครับแต่ไม่มีเงินไปไถ่ถอนลูกก็เลยหลงผิดแม่บอกนะลูกหลงผิดไปงัดร้านทองหวังจะเอาเงินมาเพื่อไถ่ถอนสวนยางให้อดีตแฟนครับ
1: ค่ะ
2: อันสมัยวัยรุ่นก็ต้องคดีทะเลาะวิวาทไปอย่างนี้หรอคะ
3: มีเรื่องยามาเกี่ยวข้องไหม
2: ก็ไม่เคยมีนะคะ
3: ไม่มีนะแล้วเป็นคนใจร้อนไหมหรือว่ายังไง
2: หัวร้อนนิดนึงแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายใครนะคะมีแต่ช่วย
3: แล้วเห็นบอกว่าเมื่อปี5กว่าเนี่ยแม่พาลูกชายมาเข้ามอบตัวใช่ไหม
2: ค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปกราบนี่
3: ที่บ้าน
2: เลยพูดว่าไปยังไงก็ไปมอบตัวซะลูก
3: อ
2: ันพูดหนักอย่าได้เป็นเบาอย่าไปทำอย่างนั้นเถอะมีอะไรก็ไปคืนเขาถ้ามันไม่เสียบาปกว่าแรงแล้วก็ไปคืนเพื่อนมีอะไรก็มอบตัวซะอย่าให้เจ้าหน้าที่เพื่อนลำบากเลยแม่ก็รักหนูนะ
0: ปลายทางไม่รู้จะเอาเงินไปให้ใครอะไรยังไงแต่ว่าการลักทรัพย์ก็โดนข้อหาไปเต็มๆลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะโดยมีอาวุธปืนด้วยนะนะครับ
1: เราพาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานีไปดูกู้ภัยที่ต้องแปลงร่างเป็นหมอผีเพื่อไปกล่อมผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมีอาการป่วยทางจิตเวชค่ะแต่ว่าเธอหนีออกมาจากศูนย์มินิธัญรักษ์ที่หนองหารเนี่ยนะคะก็ต้องเกลี้ยกล่อมเพื่อให้สงบลงนะคะไปดูกันหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่เธอถึงหนีออกมาจากศูนย์ที่รักษาตัวอยู่ค่ะ
4: ไปออกไปที่ออกไปนะน้องดาวที่ออกบ่บอกบ่บ่ออกคือออกบ่ออกก็ออกก็ยี่ออกก็บวกกับฟ้ามือนี่นี่ออกวะสี่ออกก็บวกออกวะออกก็สบายใจขึ้นยัง
1: ออกเถอะออกนะจะออกหรือไม่ออกนี่คือทั้งปลอบทั้งขู่เลยนะก็คือบอกกับผีนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะก็มีอาการป่วยทางจิตเวชค่ะอายุ19เท่านั้นเองแล้วคนที่ปลอบ

0: ปลอบทั้งปลอบทั้งกล่อมเนี่ย10เอกเอกพันลายกิ่งหรือว่าฉายาคือกี้ร้อยศพค่ะเขาเป็นหัวหน้ากู้ภัยส่งเสริมธรรมนะคะจุดบริการหนองหานก็จากกู้ภัยต้องมาสวมบทหมอผีใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกผีเข้าแล้วก็เหมือนอยู่ไม่ได้แล้วที่ศูนย์มินิธัญรักษ์หนองหานนะคะที่โรงพยาบาลหนองหานเธอก็หนีออกจากศูนย์มาแล้วมีการเขียนข้อความทิ้งไว้ทํานองว่าเดี๋ยวจะไปที่สระน้ําเจ้าหน้าที่ก็กลัวกันว่าเธอจะคิดสั้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เลยตามไปโดย10เอกเอกพันเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลประสานมาว่าไปช่วยหน่อยเพราะว่าเขาก็เคยช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยหรือว่าอยู่ในการช่วยเหลือสังคมนี้มาตลอดนะคะตามจนเจอตัวเนี่ยคุณผู้ชมที่ใกล้ๆสระน้ําที่อยู่ใกล้ศูนย์กู้ภัยค่ะพอรู้ว่าเธอบอกเธอมีอาการผีเข้าเนี่ยมีทั้งผีเจ้าที่ผีปอบโวยเข้าหลายตัวเลยแล้วก็เหมือนคุยกันว่าช่วยพาไปไหว้พระที่หน่วยกู้ภัยหน่อยจะได้ไล่ผีออกไปทาง10เอกเอกพันธ์นะคะก็พาไปที่เห็นตอนต้นว่าจุดธูปต่อหน้าพระที่อยู่ภายในศูนย์กู้ภัยเลยเกลี้ยกล่อมนะทั้งไล่ผีแล้วก็ปลอบตัวเธอด้วยค่ะออกไหมถ้าไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเจอฝ่ามือนะก็มีหยอดแบบนี้ไปด้วยนะคะสุดท้ายเธอสงบลงจริงๆก็พาตัวกลับที่ศูนย์มินิธัญรักษ์หนองหานเพื่อรักษาต่อไปเลยไปถามทางกี้ร้อยศพกันหน่อยนะคะทางหัวหน้ากู้ภัยว่าเป็นยังไงมายังไงทำไมเจรจาได้อะทั้งกับคนกับผีแบบนี้นะเขาบอกว่าที่คุยกับผู้ป่วยรู้เรื่องนะคะเพราะว่าผู้ป่วยไว้ใจค่ะเขาทำงานช่วยสังคมมานานหลาย10ปีแล้วมีประสบการณ์ช่วยน้องๆกลุ่มนี้นะคะที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยเหมือนกับรู้จักกันหมดแหละนะคะสนิทสนมกันที่ผ่านมาก็เจอเยอะเลยคนที่ป่วยยาเสพติดแล้วมีอาการหลากหลายรูปแบบแล้วส่วนใหญ่มารักษาที่มินิธัญรักษ์นี้นะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยหายจากอาการที่มันมาจากการเสพยาเสพติดกลับไปเป็นคนดีคนเดิมของพ่อแม่ไปฟังเสียงของ10เอกเอกพันธ์กันค่ะ
2: ประสบการณ์เลยครับก็เกือบ10กว่าปีครับผมดูแลตรงนี้มาครับทั้งผู้ป่วยโรคจิตโรคอะไรทั้งดูแลกู้ภัยส่วนมากน้องๆจะรู้จักแหละครับถ้าเป็นวัยรุ่นในเขตหนองหานก็พอคุยกันได้ครับครับ
3: เจอมาเยอะมีคนป่วยจิตเวทอะไรอย่างนี้มีหลาย
2: เจอพี่เจอแบบเจอเยอะครับส่วนมากก็เป็นพวกยาเสพติดนะครับ
1: แต่ด้วยความไว้วางใจนะฮะก็ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่มักกะสันที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยครับเมื่อเหตุการณ์กลางดึกของคืนที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแล้วมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยกันตอนนั้นไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับที่มีบ้านและเป็นไม้เนี่ยนะครับอยู่ติดกันจำนวนมากแล้วก็ซอยเนี่ยที่คับแคบด้วยเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงปัญหาของหลายชุมชนแออัดในเขตเมืองซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญในพื้นที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ
4: สภาพความเสียหายเหลือเพียงเศษซากบ้านเรือนที่เคยอยู่ตรงจุดนี้กว่า20หลังคาเรือนจากเหตุไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วกลายเป็นฝันร้ายกลางดึกของผู้คนในชุมชนนิคมมักกะสันริมคลองแสนแสบเขตราชเทวีใจกลางกรุงเทพและอาคารส่วนหนึ่งที่เสียหายคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ใกล้กันหลังเกิดเหตุมีรายงานพบผู้เสียชีวิต1รายหนึ่งในเจ้าของบ้านที่รอดจากเพลิงอย่างหวุดหวิดเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันจึงเดินมาดูพบว่ามีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมาแล้วและมีเสียงตะโกนบอกว่าไฟไหม้ตนจึงรีบวิ่งหนีตายแม้วันนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแต่คนในชุมชนให้ข้อมูลจากการคาดการณ์ว่าเหตุเกิดจากชายสูงอายุที่ป่วยจิตเวทซึ่งพักอาศัยอยู่ในชุมชนและเคยมีการพูดในลักษณะขู่ว่าจะเผาตัวเองมาแล้วหลายครั้งซึ่งชายคนนั้นก็คือชายที่พบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนบ้านของเธอแม้ไม่โดนไฟไหม้แต่เสียหายจากการพยายามเข้าดับไฟให้ได้เพราะซอยในชุมชนคับแคบมาก
5: เคยพูดเดินพูดบอกว่าก็จะเผาเขาเผาจะเผาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เขาก็ยังไม่มีมันยังไม่รู้เขาจะเอาตอนไหนเราก็ไม่รู้เนาะเขาเราระวังไม่ได้น่ะคุณก็ต้องทำมาหากินน่ะแล้วตอนตีสองครึ่งแล้วก็โอ้โหกำลังนอนเลย
6: ไฟเริ่มมาจากตรงไหน
5: นี่หนึ่งตรงนี้บ้านหลังนี้ไล่เลยนี่ไล่อย่างนี้ไล่นี่เพราะว่าต้องทุบต้องออกนู่นออกนี่มันซิกแซก
6: เข้ามาใช่
5: ก็ดูต้องตีถนนข้างนอกนะรถเข้ามารถมาเยอะจริงข้างนอกอะเต็มเลยเข้านี่เข้าไม่ได้แต่ได้คันเล็ก
6: ใช่ดิฉันลองเข้ามาเดินภายในซอยภายในชุมชนนิคมมักกะสันแห่งนี้ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าทางเดินในชุมชนแห่งนี้ค่อนข้างแคบทีเดียวซึ่งจากข้อมูลของกทม.มี81หลังคาเรือน

0: นะคะซึ่งส่วนใหญ่กว่าจะเดินเข้ามาในบ้านแต่ละหลังก็ต้องผ่านซอยที่ค่อนข้างคับแคบแล้วก็ลึกแบบนี้เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญนะคะที่ในการดับเพลิงเมื่อคืนนี้ก็ค่อนข้างทำได้ยากแม้ว่าปะปาหัวแดงจะมีอยู่ไม่ไกลมากแต่กว่าจะเข้ามาในจุดที่ชุมชนเกิดเพลิงไหม้อะค่ะก็ต้องผ่านซอยตรงจุดนี้และนี่ค่ะเมื่อผ่านละล้อซอยมาก็จะเป็นจุดเกิดเหตุที่เห็นนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีบ้านเรือนเสียหายกว่า20หลังคาเรือนนะคะและจากข้อมูลชุมชนแห่งนี้สร้างมานานกว่า50ปีบ้านตรงนี้ก็ยังคงเป็นการสร้างแบบเดิมคือเป็นบ้านไม้แล้วก็มีสังกะสีอยู่แทบทั้งหมดนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะ
1: นอกจากนี้ยังพบว่าถนนหลักในชุมชนนอกจากต้องใช้เดินเข้าออกแล้วถนนบางช่วงแม้พอจะมีพื้นที่กว้างแต่ก็พบว่าตามทางมีสิ่งกีดขวางคนในชุมชนหลายคนบอกว่าประเด็นความแออัดของบ้านแต่ละหลังก็เป็นความเสี่ยงแต่ชีวิตก็ไม่ได้มีทางเลือกมาก
2: ก็กังวลค่ะกังวลอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็มีกลางคืนส่วนมากจะเป็นกลางคืนนะคะถ้ากลางวันเราก็พอระวังกันได้ถ้าเป็นกลางคืนคนสลับจะนอนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังพวกจุดยากันยุงอย่างเงี้ยค่ะจุดเทียนมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะจะมีค่ะมีก็มีคนจุดยากันยุงอยู่เพราะยุงมันเยอะเนาะบางบ้านเขาก็ไม่มีหรอกม้วนลวดอ่ะเขาก็ใช้หยุดยากันยุงเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก้นบุหรี่ก็มีส่วนบางทีสูบแล้วไม่ดับกันก็ยนเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะคือชุมเราเนี่ยเรามีสัญญาเช่ากับรถไปแล้วแล้วเรามีโครงการพช.เข้ามาช่วยเขาก็จะทำหมู่บ้านมั่นคงก็อาจจะดีขึ้นหน่อยอาจจะคือเป็นสัดเป็นส่วนไปเป็นหมู่บ้านที่ดูดีขึ้นกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องรอเวลาหน่อยนึง
1: ขณะที่ศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า90คนข้อมูลจากเขตราชเทวียังพบว่าในเขตมีชุมชนที่มีลักษณะคล้ายกันอีก17ชุมชนกทม.กำชับให้เขตสำรวจชุมชนที่มีความเสี่ยงทั้งการป้องกันและความพร้อมในการรับมือโดยสถิติข้อมูลของกทม.ยังระบุภาพรวมพบในช่วงปี 66-68เกิดเหตุเพลิงไหม้รวม 1,745 ครั้งโดยมีอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งอย่างไรก็ตามที่ชุมชนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับอัคคีภัยมีข้อมูลว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมรางซึ่งได้ขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโดยเฟสแรกเตรียมสร้าง41หลังจากทั้งหมด91หลังเหตุเพลิงไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันครั้งนี้จึงไม่ได้ทิ้งไว้เพียงความเสียหายของบ้านเรือนแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่อยู่อาศัยแออัดซึ่งยังมีอีกหลายชุมชนแออัดในเมืองที่ต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงจากสภาพบ้านเรือนและข้อจำกัดในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยรัตติยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ไปดูเป้าหมายต่อไปของทีมลูกยางสาวไทยนะคะก็ต้องสู้ศึกเอเชียนเกมอันนี้ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เรายังไม่เคยทำได้นะดังนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทีมนักกีฬาของเราเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะเตรียมทีมลุยโอลิมปิกเกมครั้งแรกใน LA นะคะ2028นะคะก็เราไปติดตามเพิ่มเติมกันจากรายงานนี้ค่ะ
4: วูวองจีวิธเซิร์ฟจะ try and keep China in this match
5: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวไปโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกใน LA Games 2028ที่นครลอสแอนเจลิสของสหรัฐพร้อมสิทธิ์ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันและเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนวานนี้ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารวงการกีฬาไทยครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยโดยทีมชุดนี้นำโดยโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมชาติไทยชมพู่พันธุ์เกิดปราศกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP และ Best Setterแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเดียวยอดเยี่ยมและอมสินศิริพรจันทวิสูตรตัวตบหัวสาวยอดเยี่ยม3ผู้เล่นกำลังสำคัญที่พาทีมประสบความสำเร็จซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ยังมีซีนหวานๆของอมสินศิริพรจันทวิสูตรนางเอกของทีมชาติไทยในแมตช์นี้กับมอสพิเชษแฟนหนุ่มนายแบบที่มารอต้อนรับอย่างหวานชื่นโดยทั้งคู่ยังเอาใจแฟนคลับอย่างเต็มที่ทั้งจากลายเซ็นและถ่ายเซลฟี่อย่างเป็นกันเองด้านนายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนทีมลูกยางสาวไทยจนประสบความสำเร็จจากนี้จะเดินหน้าสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเป้าหมายต่อไปคือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ก่อนที่จะเตรียมทีมลุยโอลิมปิกเกมส์ต่อไป
6: พลังที่ยิ่งใหญ่คือพลังของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ส่งไปเชียร์ไปให้กำลังใจกับในส่วนของน้องๆที่แข่งอยู่นะครับเขาได้รับรู้ครับจากการที่ได้ติดตามข่าวคราวจากพลังที่มันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยเขารับรู้ดีว่านี่คือพลังที่ได้รับจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอล
5: ส่วนโค้ชออสกิติพงษ์รัชตักเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมชาติไทยเตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับกกท.ในการเตรียมทีมสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์กับระยะเวลาที่เหลืออีก2ปีเพื่อทำให้ทีมสาวไทยพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดรวมถึงสร้างนักตบสายเลือดใหม่เข้ามาเสริมทีมเพื่อสู้ศึกมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
7: ความฝันของพวกเราร่วม20กว่าปีนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็ทำสำเร็จไอ้ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
5: ถึงวันที่3กันยายนนี้ทีมลูกยางสาวไทยมีกำหนดการเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลต่อด้วยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและโมโนที่เตรียมมอบเงินอัดฉีด5ล้านบาทก่อนที่ทีมสาวไทยจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่4กันยายนนี้เพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปสำหรับวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นโดยทีมสาวไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและชนิสไทเปซึ่งต้องมาลุ้นให้พวกเธอสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองสมัยแรกให้ได้หลังจากเคยทำดีที่สุดคือคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่อินโดนีเซียโอลิมปิกเกม2028เหลือระยะเวลาอีก2ปีแฟนกีฬาท่านไหนที่จะเดินทางไปชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยก็เริ่มวางแผนกันได้แล้วซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงค่าบัตรเข้าชมตอนนี้อยู่ที่$500-800ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,000 ถึง 25,000 บาทโดยจะเริ่มขายในปี2027แบบ First Come First Serve ซื้อก่อนได้ก่อนซึ่งก็หวังว่าเมื่อโอลิมปิกเกม2028มาถึงเราจะได้เห็นแฟนกีฬาชาวไทยเข้าไปให้กำลังใจทีมลูกยางสาวไทยโชว์เพลงตบให้กระฉ่อนโลกอีกครั้งสาเรศลิมกังวานมงคลสำนักข่าวสมทรายงาน
8: ขณะที่แนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับนักศกสาวทีมชาติไทยก็ได้กลับบ้านเกิดนะครับไปเล่นซิปไลน์ที่หอโหวตที่101นะครับรับเงินอัดฉีดเบาๆ75,000 นะฮะไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่เธอเล่นในกิจกรรมนี้กันครับ

0: นี่เห็นแบบนี้นะฮะก็นี่ครับเป็นสีสันกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ใครไปที่ร้อยเอกก็ต้องไปลองสักทีแล้วหอโหวตที่ร้อยเอกก็เป็นสัญลักษณ์ด้วยนี่บ้านเกิดของแนนทัดดาวด้วยนะ
1: โอ้โหแล้วอากาศเป็นใจนะวันนี้นะท้องฟ้ามีเมฆนะคะกำลังสวยแล้วก็ลงมาสักพักหนึ่งบกไม้บกมือได้ละตอนแรกอาจจะกรีดร้องอยู่แป๊บหนึ่งนี่มีภาพให้เห็นกันนะคะว่าตอนซิปปลายลงมาเป็นยังไงวิวสวยมากเลย
0: เป็นการต้อนรับกลับบ้านเกิดหลังจากช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ตีตัวไปโอลิมปิกนะครับกระโดดซิปไลน์จากหอโหวต101เลยนะฮะ
1: วันนี้ไม่เห็นเนื้อมือตบนะวันนี้เป็นเบาๆวันสบายๆนะคะ
0: รับอัดฉีดเบาๆ 75,000 บาทครับจากวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับมาดูกันที่ชัยภูมิแล้วก็ที่กาฬสินธุ์ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตามจับเรื่องของยาบ้าได้แยะเลยนะครับมีทางกำลังตำรวจฝ่ายปกครองชัยภูมิที่ไปค้นยาเสพติดนะฮะแล้วก็กาฬสินธุ์เนี่ยนะครับก็มีกำลังฝ่ายปกครองรวบ5นักค้านักเสพนี่เป็นยุทธการปราบปรามยาเสพติดนะครับที่ตั้งเป้าจะให้หมดภายใน90วันกำลังตำรวจฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนจู่โจมค้นกระท่อมกลางนาที่ด้านทิศตะวันตกบ้านโพเจริญที่อำเภอเมืองชัยภูมินะครับรวบสาวทองนางสาวชนทิสาหรือว่าตั๊กอายุ43ปีพร้อมกับยาบ้า 1,535 เม็ดครับตอนแรกเจ้าหน้าที่เนี่ยวางแผนให้สาวทอมล่อซื้อยาบ้าจากผู้ค้าเพิ่มอีก 4,000 เม็ดรวม 44,000 บาทนัดส่งยาที่ถนนสายชัยภูมิหนองบัวแดงใกล้กับบ้านห้วยต้อนก็มีเจ้าหน้าที่ดักซุ่มรอต้อนอยู่เลยนะฮะก่อนที่จะรวบหญิงสาวอายุ40ปี2คนด้วยกันครับพอเจ้าหน้าที่เปิดห่อออกดูอึ้งฮะเพราะเจอแค่ห่อข้าว2ห่อเห็นมั้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวหญิงทั้ง2คนเนี่ยมาสอบสวนคือทั้งคู่ยอมรับว่าโทรคุยเรื่องซื้อขายยาบ้าจริงนะครับแต่ว่าฝ่ายสาวทอมเนี่ยปลิ้นปล้อนเบี้ยวไม่จ่ายค่ายาบ้ามาแล้วหลายครั้งแล้วครั้งนี้เนี่ยก็เลยเอาห่อข้าวมาแลกหวังที่จะได้เงิน 44,000 บาทเท่านั้นไม่คิดจริงๆว่าจะถูกล่อซื้อนะฮะตำรวจเปิดมาดูไม่เจอเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามต่อนะครับเพราะจะต้องตรวจปัสสาวะตามขั้นตอนฮะซึ่งพอตรวจแล้วก็ไม่มีสารเสพติดเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปล่อยตัว2สาวไปนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูกาฬสินธุ์กันบ้างตำรวจฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเด็ดปีกนักค้าปูพรมปิดล้อมค้นทั่วเมืองกาฬสินธุ์จับกุมปิดล้อมค้นในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์พร้อมกับหลายจุดนะครับจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา5รายเป็นชาย3แล้วก็เป็นผู้เสพอีก2นะครับพร้อมกับยึดอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมากก่อนคุมตัวทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวกลุ่มผู้ต้องหามีรายงานว่ามีหญิงชราคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับโผล่เข้ากอดผู้ว่ากาฬสินธุ์นะฮะนี่ฮะแล้วก็ร้องไห้นะครับร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ดูแลลูกไม่ดีแต่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยจับลูกชายเพราะอะไรเพราะว่าหวังที่จะให้ลูกชายเนี่ยออกจากวงจรยานรกเนี่ยให้ได้นะฮ
1: ะ
0: ก็เลยมีการขอบคุณแล้วก็โผล่เข้ากอดเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะนี่ฮะก็กอดผู้ว่ากาฬสินธุ์เนี่ยนะครับร้องไห้ด้วยความเสียใจนะฮะที่ดูแลลูกไม่ดีครับ
1: ไปดูทางเต้อาชีวะนะคะที่วันนี้บุกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็เป็นการเรียกร้องค่ะว่าต้องมีความเคลื่อนไหวแล้วนะเตือนคนอิสราเอลที่มาในไทยเนี่ยว่าต้องเคารพกฎหมายไทยนะคะขีดเส้นว่าภายใน7วันจะต้องมีแถลงการหรือว่ามีความคืบหน้าออกมาไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไปต่อที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้ค่ะนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือเต้อาชีวะนำกลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางไปทวงถามความคืบหน้าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบกรณีที่ชาวอิสราเอลบางกลุ่มมีพฤติกรรมคุกคามข่มขู่แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยผู้ประกอบการชาวไทยนี่คือบรรยากาศที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะโดยมีตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเข้าดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนที่เคลื่อนไหวในประเด็นสังคมให้เห็นอยู่ตลอดนะคะทางตำรวจเนี่ยจัดกำลังตำรวจ191แล้วก็ตำรวจฝ่ายสืบสวนเข้าร่วมดูแลสถานการณ์เพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายและรักษาความสงบเรียบร้อยแถวๆนั้นด้วยค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้นายอัครวุฒิบอกว่าเป็นการแสดงพลังด้วยแนวทางสันติวิธีและต้องการทวงถามถึงความรับผิดชอบของสถานทูตหลังจากยื่นหนังสือไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะตั้งแต่ยื่นเอกสารมาจนถึงวันนี้ เรายังไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยก็แค่อยากได้ยินคำว่ารับผิดชอบมันยากตรงไหนฝากคำถามไปแบบนี้นะคะเราทุกคนในฐานะเจ้าของประเทศต้องการความยุติธรรมและความเป็นธรรมให้กับคนไทยทางเต้อาชีวะยังบอกด้วยค่ะว่าการที่มีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยออกมาร้องเรียนว่าถูกชาวอิสราเอลบางรายคุกคามคือหลังจากยื่นหนังสือไปเนี่ยก็มีผู้ร้องเรียนต่อว่าถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ามีการส่งคลิปวิดีโอที่ปรากฏบุคคลพร้อมอาวุธพร้อมข้อความลักษณะข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าจะเดินทางไปยิงแล้วก็ย้ำว่าเรื่องนี้ควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะว่ามีคนร้องเข้ามาหลายกรณีแล้วนะคะเต้บอกว่าขอเรียกร้องให้สถานทูตอิสราเอลออกประกาศเตือนพลเมืองของตัวเองให้เคารพกฎหมายไทยให้เกียรติคนไทยโดยมองว่าถ้าคนไทยเดินทางไปก่อเหตุหรือทำผิดกฎหมายในต่างประเทศเราก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นเหมือนกันดังนั้นคนต่างชาติที่มาในไทยเนี่ยก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกันนะคะต้องเคารพกฎหมายไทยก็ให้เวลาสถานทูตอิสราเอล7วันค่ะถ้ายังไม่มีคำตอบหรือความชัดเจนเดี๋ยวจะไปทวงถามที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามเรื่องนี้และย้ำว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ต้องการแสดงพลังและทวงถามด้วยแนวทางสันติวิธีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายไทยและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ
2: อิตาลีที่นักท่องเที่ยวเขาทำไม่ดีบนรถไฟฟ้าทำไมสถานทูตเขาถึงแสดงความรับผิดชอบได้แล้วพวกเขาก็ออกมาขอโทษได้แต่เปรียบเสมือนกับไอ้คนชาตินี้บางคนนะคนชาตินี้บางคนที่ทำผิดแต่เจ้าหน้าที่ทูตไม่มีความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะมารับผิดชอบในสิ่ง

0: นี่มันทำเลยคือผมไม่เข้าใจก็แค่นั้นอ่ะว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ฆ่ากันเลยในเมื่อคุณเป็นคนพูดว่าสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมของมนุษย์มันเท่ากันแต่วันนี้ผมในฐานะเจ้าของประเทศเราทุกคนในฐานะเจ้าของประเทศแค่อยากได้ยินเสียงคำว่ารับผิดชอบมันยากตรงไหน
1: คุณผู้ชมครับดูต่อกันที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังมีเหตุการณ์ป่วนรายวันเนี่ยนะครับล่าสุดมีกรณีที่5คนร้ายครับพร้อมกับอาวุธปืนบุกเผารถแบคโฮเสียหายไปถึง3คันนะครับก็เชื่อว่ากลุ่มกระบวนการนี้หวังที่จะทำลายการพัฒนาในพื้นที่เหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นภาพหลังจากที่คนร้าย5คนพร้อมอาวุธครบมือลอบวางเพลิงเผารถแบคโฮแล้วก็รถบดถนนจอดอยู่บริเวณริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีหมู่ที่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจนได้รับความเสียหาย3คันนะครับสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันแล้วก็มาพร้อมกับอาวุธปืนยาวนะครับไปวางเพลิงเผารถที่จอดอยู่ริมถนนใช้น้ำมันเนี่ยราดเข้าไปแล้วก็จุดไฟเผาขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ประชาชนก็พยายามช่วยกันดับไฟนะครับแต่ว่าคนร้ายถือปืนข่มขู่ไม่ให้เข้ามาครับทำให้รถแม็กโฮถูกไฟเนี่ยลุกไหม้ได้รับความเสียหายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับเพราะเกรงว่าคนร้ายอาจจะซุกระเบิดไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็ทำให้ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงพิสูจน์หลักฐานต้องมีการวางแผนเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยนะครับจากการตรวจสอบรถทั้ง3คันเป็นรถของห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างซึ่งก็เป็นรถที่ทำถนนตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาครับส่วนสาเหตุเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มขบวนการชุดเดิมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งคนร้ายก็พยายามทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อหวังทำลายฐานของเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับครม.มีมติเสนอแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปครับขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พูดถึงประเด็นสำคัญของการหยุดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางท่านนายกบอกว่าต้องไม่ปิดช่องเจรจาแต่ว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีมานาน 30-40 ปีแล้วไม่มีใครพูดได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ภายในการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวแต่ก็มั่นใจว่าจะได้เห็นการบูรณาการความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนสิ่งที่นายกบอกอยากเห็นก็คือขอความร่วมมือประชาชนทุกฝ่ายที่จะทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นครับ
2: การบริหารเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของเจรจาเป็นหลักแล้วก็เคารพกฎหมายใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็พูดคุยไปตรงไหนที่ต้องใช้กฎหมายเคร่งครัดเข้าไปปราบปรามเข้ามารังแกเราเข้ามาทำเรื่องความไม่สงบแล้วก็ดำเนินการตรงนี้ไม่มีใครห้ามเราอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่พูดคุยเขา
1: ส่วนทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสก็เปิดเผยกับว่าแผนการเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีการสั่งลุยมาตรการด่วนใน6ด้านครับเน้นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกแล้วระยะถัดไปเนี่ยรัฐก็จะช่วยจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปครับ
3: เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในพื้นที่พัทยากันเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วค่ะกำลังพลสหรัฐนะคะที่เป็นทหารสหรัฐเนี่ยจะขึ้นบกนะ 5,000 กว่านายนะคะตอนนี้ทั้งฝั่งผู้ประกอบการเตรียมพร้อมอย่างไรรวมถึงการดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าดูรายละเอียดทั้งหมดค่ะ
4: ไม่ถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: โอ้ฮะจะมา
11: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: ไม่มี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประ

0: จำช่วยขจัดรังแค
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
4: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ
6: ์ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม
14: ่ใช้นี
16: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
17: กลับมาแล้ว
18: ล้างเก่งมาก
16: สไลด์เลมอนสูตรใหม
19: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
19: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
21: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

พรุ่งนี้แล้วค่ะที่ทหารอเมริกันกว่า 5,000 นายจะยกพลขึ้นบกที่พัทยานะคะตอนนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็เตรียมพร้อมนะคะรวมไปถึงฝั่งของการดูแลความปลอดภัยของตำรวจด้วยค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ1วันก่อนที่กำลังพลของฝั่งสหรัฐจะยกพลขึ้นบกนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการทั่วเมืองพัทยาก็ตื่นตัวเต็มที่นะคะอย่างโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาอันนี้เป็นที่ที่ทหารสหรัฐมักจะชอบพักผ่อนค่ะทางผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดของโรงแรมก็บอกว่าจำนวนผู้เข้าพักเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือแล้วก็ระยะเวลาการขึ้นฝั่งครั้งนี้มา5วันนะคะ 2-6 กันยายนกำลังพลเขาก็จะเลือกที่พักตามงบประมาณความต้องการกระจายไปหลายโรงแรมค่ะอาจจะมีตามเกสต์เฮาส์ด้วยนะคะหลายที่ในพัทยาบางส่วนก็เลือกพักบนเรือก็มีการขึ้นฝั่งครั้งนี้ทางโรงแรมก็มีจำนวนยอดจองเข้ามาบ้างแล้วนะคะภาพรวมไม่ได้ต่างจากครั้งก่อนๆอย่างฮาร์ดร็อกพัทยาเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดรับส่งค่ะกำลังพลเขาก็จะใช้จุดนี้นะคะอาจจะแยกย้ายไปที่พักหรือว่าไปเที่ยวสถานที่ต่างๆพฤติกรรมที่ผ่านมาที่เห็นชัดเจนคือการใช้จ่ายเรื่องของค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จะมีตามร้านค้าสปาร้านนวดแหล่งท่องเที่ยวห้างก็มีนะคะแล้วก็กิจกรรมหลากหลายที่มีให้ทำในพัทยาทำให้เม็ดเงินเนี่ยไม่ได้กระจุกแค่ธุรกิจโรงแรมค่ะแต่ว่ากระจายไปยังภาคบริการส่วนอื่นของเมืองด้วยสิ่งหนึ่งนะคะที่เขาประเมินกันไว้ก็คือกำลังพลเนี่ยจะใช้จ่ายต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนถ้าคิดแล้ว 5,000 นายที่ขึ้นบกมาครั้งนี้เม็ดเงินที่หมุนเวียนก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาทค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปดูบรรยากาศกันหน่อยการเตรียมพร้อมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแถวๆบาเบียพัทยาซอย6นะคะก็ผู้ประกอบการมาทำความสะอาดขัดถูกันใหญ่เลยนะแล้วก็เตรียมสถานที่ให้พร้อมค่ะพัทยาซอย6เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในย่านสถานบันเทิงที่ได้รับความนิยมใกล้กับชายหาดพัทยาแล้วก็เดินเชื่อมต่อไปยังถนนเลียบชายหาดได้สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นเขามีการติดป้ายนะคะเตือนห้ามพกอาวุธปืนเข้าร้านอันนี้ก็ถือว่าติดบอกให้ชัดเจนค่ะเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ใช้บริการคนอื่นๆด้วยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมเตรียมความพร้อมกันนะคะจะมีหลักๆเลยที่เขากำหนดพื้นที่ที่ไม่ให้กำลังพลเข้านะคะอย่างซอย6/1แล้วก็มีซอย7เพราะว่าแถวๆนั้นจะมีร้านกัญชามีร้านขายยามีโซนที่เขาเรียกว่าล่อแหลมมีสถานบันเทิงที่อาจจะเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศแบบนี้นะก็เลยต้องจำกัดไว้ก่อนก็มีกฎของเขาด้วยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ำบางประเภทที่ฝั่งของสหรัฐเขาเข้มงวดกับกำลังพลของเขาส่วนพื้นที่ Walking Street พัทยาค่ะอันนี้สามารถไปได้ตามปกติแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กำหนดคือต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินตี 2ผู้สื่อ

0: เราก็เลยคุยกับผู้ประกอบการที่ซอย6กันหน่อยว่าตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้กำลังพลขึ้นมาแล้วยังไงมีผลยังไงไหมผู้ประกอบการบอกไม่มีผลเพราะปกติก็มีนักท่องเที่ยวชาติอื่นมาเที่ยวอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่มาซอยนี้ก็ไม่เป็นไร
1: ครับสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่มีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาจอดแวะที่ไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามาในสภาพใช้คำว่าอิดโรยไม่ผิดนักนะเพราะว่าออกกรรมภารกิจมายาวนานถึง9เดือนนะครับเราไปติดตามการรายงานวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานของก้าวทันโลกครับ
2: ด้วยความที่เป็นพันธมิตรกันเรือรบของสหรัฐเข้าเทียบท่าในไทยมาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นภารกิจลาดตระเวนและซ้อมรบรวมไปถึงภารกิจบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นเข้าเทียบท่าในภารกิจบรรเทาทุกข์ให้กับลูกเรือที่ต้องรอนแรมกลางทะเลมาอย่างยาวนานร่วมรบในสงครามอิหร่านจนเกิดรายงานว่ามีภาวะเครียดจัดถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตาย
3: ท่าเรือไทยต้อนรับอาคันตุกะชาวอเมริกันในหลายโอกาสเช่นเมื่อ15ปีก่อนที่รัฐบาลสหรัฐในเวลานั้นมีนโยบายปักหมุดเอเชียสำหรับทหารเรืออเมริกันไม่มีที่ใดที่โปรดปรานเท่าชายหาดพัทยาที่นี่มีหลายอย่างให้เลือกหาใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าThere is not a place better that the sailors love to come than Pattaya Beach, Thailand. You know they get good value for their money. There's a lot to do. ชื่อเสียงนี้มีมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามพัทยาที่เคยเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆเมื่อเกือบ70ปีก่อนได้กลายเป็นพัทยาในปัจจุบันด้วยบทบาทของทหารอเมริกันที่หลงไหลในเสน่ห์ของหาดทรายขาวน้ำใสสวรรค์สำหรับการพักผ่อนในระหว่างไฟสงครามอินโดจีนกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำหนดให้ไทยเป็นสถานที่เพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของกำลังพลบทบาทนี้กำลังเวียนกลับมาอีกเมื่อเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและเรือประจำกองเรือจะจอดเทียบท่าเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของฐานเรือกว่า 5,000 นายจากที่ปฏิบัติภารกิจกลางทะเลนาน9เดือนตั้งแต่ออกจากฐานทัพในเมืองแซนดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ถูกเรียกไปประจำการในตะวันออกกลางเมื่อสงครามอิหร่านเริ่มขึ้นแต่เมื่อสงครามที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเคยประกาศว่าจะจบลงในเวลาไม่กี่สัปดาห์ไม่สามารถปิดจบได้ตามที่ลั่นวาจาไว้การประจำการเรือแบบไม่มีกำหนดสิ้นสุดแทบจะไม่ได้เทียบท่าเลยทำให้กำลังพลอยู่ในสภาพเคว้งคว้างและบีบคั้นซ้ำร้ายครอบครัวของทหารเผยว่าสภาพบนเรือเข้าขั้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องอาหารการกินปัญหาระบบประปาห้องน้ำสกปรกชำรุดเครื่องซักผ้ายังพังเสียหายจนสุขภาพจิตย่ำแย่สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่ามีผู้กระโดดลงจากเรือเพราะความเครียดครอบครัวต่างสะเทือนใจที่ลูกหลานแสดงอาการซึมเศร้าจากที่เคยรู้สึกมีเกียรติที่ได้รับใช้ชาติในกองทัพเรือบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่ USS อับราฮัมลินคอนเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิสที่มีอนุภาพการสู้รบสูงที่สุดในโลกขนาดความยาวประมาณ330เมตรระวังขับน้ำมากกว่าแสนตันเมื่อบรรทุกเต็มที่กำลังพลประมาณ 5,000 ถึง 5,600 นายแบ่งเป็นลูกเรือ 3,200 นายและกองบินประจำเรือ 2,480 นายที่รองรับเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ได้สูงสุด 80 ถึง 90 ลำเมื่อมีรายงานข่าวถึงสภาพที่เกิดขึ้นบนเรือนั้นนายพีทเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมได้ปฏิเสธรายงานข่าวโต้กลับว่าเป็นข่าวปลอมบิดเบือนความจริงและกองทัพเรือสหรัฐมีเสกแย้ภาพปิดล้อมอิหร่านได้ไม่มีกำหนดส่วนผู้นำรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดโดยตำแหน่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการประจำการเรือครั้งนี้นานเกินไปหรือไม่นายทรัมป์ตอบว่าไม่เลยยังไม่นานพอ
4: No not nearly long enough thank you everybody
3: เพื่อดูแลสวัสดิภาพของลูกเรือนักการเมืองจากพรรคเดโมแครตหลายคนได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนเพราะสงครามผ่านมาหลายเดือนยังไม่รู้ว่าจะบรรลุภารกิจเมื่อไหร่รัฐบาลไม่มีแบบแผนเรื่องการส่งกำลังทหารไม่มีแม้แต่ภาวะผู้นำจนทำลายขวัญและกำลังใจของลูกเรือยิ่งไปกว่านั้นนายทรัมป์ยังถูกตำหนิว่าดูหมิ่นทหารผ่านศึกด้วยการออกคำสั่งให้ตั้งชื่อเรือบรรทุกเครื่องบินที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามชื่อของตัวเองจากที่กองทัพเรือจะตั้งชื่อว่า USS Doris Miller เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่2พ่อครัวประจำกองทัพเรือผู้ยืนหยัดต่อต้านการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของกองทัพญี่ปุ่นตามธรรมเนียมไม่เคยมีประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตั้งชื่อเรือบรรทุกเครื่องบินตามชื่อของตัวเองแล้วยังเกิดขึ้นในเวลาที่สภาพเรือ

0: จิตใจของทหารบนเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นกำลังย่ำแย่เช่นนี้
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ทีมข่าวสารไทยคุณพัทรนัยเทศวรรณนะครับจะพาลงพื้นที่ไปที่พัทยาเลยไปดูบรรยากาศความคึกคักนะครับหลังจากทางฝั่งของทัพเรือสหรัฐยกพลขึ้นบกเนี่ยเพื่อพักแวะพักนะฮะในฝั่งของบ้านเรานะครับขณะเดียวกันเราไปดูที่หาดใหญ่สงขลากันหน่อยครับหลังจากมีการประชุมแล้วก็ครม.สัญจรเป็นครั้งแรกหลังการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีนำทีมแถลงครับมติครม.ที่ได้มีการเห็นชอบหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยด้วยกันนะครับก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกอบไปด้วยอุทกภัยส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหว 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทรัฐชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีวงเงินที่คุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการเตรียมระบบก็เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับ
2: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ อันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศ
3: เป็นเวลา1อาทิตย์แล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เนปาล นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนเลยค่ะที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้านะคะสำหรับวิดีโอจากโดรนที่สามารถตรวจจับความร้อนก็ทำให้เราเห็นภาพภายในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกราสุวากาดิในเนปาลค่ะถูกดินโคลนและซากปรักหักพังทับถมอย่างหนักหลังเกิดเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่โดยทีมกู้ภัยและกองทัพเนปาลใช้เทคโนโลยีนี้บินเข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงเพื่อค้นหาคนงาน93คนที่สูญหายอยู่ภายในอุโมงค์แห่งนี้โดรนตรวจจับความร้อนที่บังคับโดยนักบินโดรนบินเข้าไปจนสุดปลายอุโมงค์เท่าที่จะเข้าถึงได้ค่ะแต่ยังไม่พบสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิตหรือร่างผู้เสียชีวิตบนพื้นผิวโคลนมีความกังวลนะคะว่าผู้สูญหายอาจจะถูกฝังอยู่ใต้ชั้นดินโคลนที่หนาค่ะตอนนี้เนี่ยสภาพภายในอุโมงค์เต็มไปด้วยดินโคลนเหลวแล้วก็เศษซากสร้างความยากลำบากอย่างมากนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดของโดรนด้วยคือบินเข้าไปได้ดีเฉพาะแนวตรงถ้าอุโมงค์มีส่วนโค้งหักศอกหรือว่าซิกแซกก็จะทำให้การควบคุมแล้วก็ส่งสัญญาณทำได้ยากขึ้นค่ะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,003 รายแล้วนะคะ
1: กลับมาที่บ้านเราอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับไปตรวจสอบในโลฟ้าอากาศพร้อมกันกับคุณกฤตธิดาพงษ์จันทร์เลยครับ
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมทั้งภาคตะวันออกค่ะทางนี้นะคะเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะและสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะแจ้งเตือนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ

ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้ฝนเยอะ70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนที่ภาคอีสานก็เช่นกันนะคะมีฝน70%ของพื้นที่กับ

0: ไปนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะมีหนังสือคำสั่งด่วนจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแจ้งเตือนสถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายให้เฝ้าระวังระดับน้ำในวันที่2ถึง4กันยายนคาดว่าจะสูงกว่าระดับวิกฤต28เซนติเมตรค่ะอีกหนึ่งจุดก็คือที่สถานีบึงการอำเภอเมืองบึงการนะคะคาดว่าน้ำจะสูงกว่าระดับวิกฤตในวันที่2ถึง5กันยายนระดับน้ำจะสูงกว่าระดับวิกฤต1เมตร22เซนติเมตรค่ะและยังมีพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในอำเภอต่างๆของจังหวัดหนองคายบึงการนครพนมและมุกดาหารที่คาดว่าจะล้นตลิ่งและมีน้ำท่วมขังนะคะคุณผู้ชมอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนสามารถดูได้ตามหน้าจอเลยค่ะโดยขอให้ติดตามฟังประกาศแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้ทุกวันในลมฟ้าอากาศใน9ข่าวค่ำวันนี้เปิ้ลกุลธิดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็มๆ
4: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
5: ่เอาเร็ว
6: คาดเข็มขัดได้ลูก
7: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
5: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
7: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: เอาขนมอะไรไหม
13: เจ้า
12: ริ
13: สก้าเอาขนมอะไรไหม
14: เจ้าริสก้าเจ้าริสก้า
13: เอาขนมอะไรไหม
15: ทวิสโก้ทวิสโก้
16: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรงน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
17: อร่อย
18: ฟินเวอร
16: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
19: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
20: When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
21: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
22: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
23: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
24: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอารอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอารอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายปีเตอร์เปเรกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาทริสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายชัชคอฟชัชคัชมิมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนาง

นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัวพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตรวม8รูปในช่วง100วันพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดอนงคารามวัดสักเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสารมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาอาทิคลินิกทันตกรรมอศวนันท์บริษัทอศวัพโสพลจำกัดโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห่อมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนิลเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียงพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเต่าปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด

0: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการรับพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน่วยงานและประชาชนทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่5ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภรรยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่2กันยายนนี้ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุม Leaders Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีนะคะต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
2: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้นายลอเรนซ์วองจะเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพการประชุม Leaders Retreat หรือ Prime Minister's Retreat เป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระดับสูงสุดระหว่างไทยกับสิงคโปร์เกิดจากผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์ในระหว่างการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีของไทยกับสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านทวิภาคีภูมิภาครวมถึงเป็นการติดตามความร่วมมือด้านต่างๆในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุม Leaders Retreat ไปแล้ว4ครั้งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2546ที่จังหวัดภูเก็ตและมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านต่างๆโดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายและการจัดบริการด้านสังคมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศขณะเดียวกันทั้ง2ฝ่ายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและกิจกรรมด้านวิชาการรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านสวัสดิการและการพัฒนาสังคมระหว่างกันทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีของไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีหลังนอกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
3: คุณผู้ชมครับบนสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์คำว่าการฟลัชชิ่งเครื่องยนต์พอทำแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นได้นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันกับคุณพีรพลอนุตตรโสดได้จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เลยครับ
4: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่าการฟลัชชิ่งเครื่องยนต์เมื่อทำแล้วจะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นได
3: ้หืม
4: ชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าการฟลัชชิ่งเครื่องยนต์เมื่อทำแล้วจะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นได้นี่จริงไหมครับ
5: จริงครับแต่ว่ามีข้อควรระวังเยอะทีเดียวครับถ้าเกิดจะแชร์ต่อเนี่ยควรจะศึกษาข้อมูลแล้วก็ใส่คำแนะนำที่ชัดเจนลงไปด้วยครับ
4: แล้วทำไมฟลัชชิ่งถึงช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดได้ครับ
5: ภายในตัวน้ำมันที่เรียกว่าฟลัชชิ่งเนี่ยเขาทำความสะอาดได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมของตัวน้ำมันฟลัชชิ่งเนี่ยก็จะมีสารเรียกว่าดีเทอร์เจนต์นะเป็นสารชะล้างทำความสะอาดคราบเหนียวคราบตะกันบางทีเนี่ยก็จะมีส่วนผสมบางๆของตัวโซเวนต์คู่นี้เขาจะมีคุณสมบัติในการลดการยึดเกาะของตัวผิวมันแล้วก็คราบมันคราบตะกันต่างๆออกจากตัวพื้นผิวของโลหะได้เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะช่วยชะล้างทำความสะอาดออกมาได้จริงครับ
4: ฟลัชชิ่งเครื่องยนต์มีกี่รูปแบบครับ
5: มีน้ำยา2แบบน้ำยาฟลัชชิ่งแบบแรกก็คือเป็นแบบเข้มข้นเลยเป็นขวดไม่ใหญ่เทผสมเข้าไปในน้ำมันเครื่องเดิมของรถเราแล้วก็ทำการเดินเบาเอาไว้10-15 นาทีตามคำแนะนำนะครับ
4: และฟลัชชิ่งประเภทที่2
5: น้ำยาประเภทที่2เนี่ยฟลัชชิ่งอันนี้มันจะเป็นแกลลอนสำเร็จเลยนะครับภายในน้ำมันอันนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำมันถ้าเกิดเราเทมามันจะเขย่ามันจะใสๆเกือบจะเหมือนน้ำเลยก็เรียกว่าเป็นเบสน้ำมันมินเนอรัลออยล์ก็คือน้ำมันหล่อลื่นเปล่าๆที่ยังไม่ได้ใส่ส่วนผสมสารเพิ่มคุณภาพต่างๆให้มันทำหน้าที่เป็นน้ำมันเครื่องได้วิธีการนี้ก็คือการที่ถ่ายน้ำมันเครื่องที่อยู่ในรถที่มีคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่ครบๆเนี่ยออกไปก่อนเมื่อมันครบอายุไปแล้วปิดตัวไส้กรองนะครับปิดจุกทั้งหมดแล้วก็เทแกลลอนน้ำมันอันนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วเดินเบาอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ในเวลาประมาณสัก10นาทีไม่เกิน15เนี่ยเพียงพอสำหรับการชาล้างแล้วนะครับพอครบเสร็จปุ๊บถ่ายออก
4: ถึงฟลัชชิ่งจะช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้จริงแต่ก็มีข้อควรระวังบ้างประการ
5: มีจุดที่ต้องระมัดระวังอยู่2 ส่วนด้วยกันครับอย่างแรกเลยก็คือการไปช้าล้างแล้วก็ใช้น้ำยาที่เข้มข้นบางทีเนี่ยคราบยางเหนียวเนี่ยเขาไปช่วยอุดหรือไปช่วยอยู่เคลือบในบางซีนของยางบางประเภทอยู่ที่มีโอกาสจะกำลังเริ่มแข็งกรอบแล้วพอเราไปช้าล้างทำความสะอาดอาจจะทำให้มีการรั่วซึมได้ครับจุดที่2พอเราสะสมไว้เยอะมากๆแสดงว่าไอ้ชั้นความหนามันจะหนาหนามากๆเลยเวลาเขาหลุดออกมาเขาก็จะหลุดมาเป็นชิ้นใหญ่ๆอาจจะไปอุดตัวฝักบัวของตัวชุดฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องที่จะดูดย้อนกลับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอายุเยอะมากๆจริงๆแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรรุนแรงร้ายแรงเนี่ยก็เรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้นในการทำควรจะเพิ่มความระมัดระวัง
4: ฟลัชชิ่งต้องทำบ่อยแค่ไหนครับ
5: ถ้าทำถามว่าต้องบ่อยไหมบางคนบอกว่าถ่ายน้ำมันเครื่อง1ครั้งเว้น1ครั้งถี่เกินครับประมาณถ่ายสัก4ครั้งต่อ1กำลังดีครับนั้นแสดงว่าประมาณสัก 5-60,000 กิโลทำครั้งหนึ่งวิ่งแสนกิโลก็ทำ2ครั้งนะครับช่วง 5-60,000 กับช่วงแสนถึงแสน2แบบนี้เรียกว่าเป็นช่วงระยะในการล้างฟลัชชิ่งระบบที่กำลังดี
4: แล้วรถแบบไหนที่ต้องทำฟลัชชิ่งเครื่องยนต์ครับ
5: จริงๆแล้วก็คือเป็นรถที่ใช้งานหนักแล้วรถแบบไหนแล้วใช้งานหนักก็คือรถที่ส่วนใหญ่วิ่งอยู่ในเมืองครับเพราะว่าเครื่องยนต์อาจจะทำงานยังไม่ถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมยังอยู่ในสภาวะค่อนข้างเย็นแล้วก็ถูกเร่งออกตัวหยุดนิ่งเร่งออกตัวหยุดนิ่งคาบขมเหลาจะเกิดขึ้นทั้งในฝั่งระบบไอเสียแล้วก็ระบบที่ถูกดึงหมุนเวียนเข้ามาภายในเครื่องยนต
4: ์ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการฟลัชชิ่งเครื่องยนต์เมื่อทำแล้วจะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
5: ประเด็นนี้ก็เรียกว่ามีข้อระมัดระวังในช่วงระหว่างการทำฟลัชชิ่งนะสัดส่วนผสมของตัวน้ำยาประเภทรุ่นยี่ห้อที่เราใช้แล้วก็ควรใช้น้ำยามาตรฐานด้วยข้อนี้แชร์ต่อได้ครับแต่ว่าอยากให้มีคำแนะนำเพิ่มเติมก็จะทำให้เป็นประโยชน์กับผู้ได้รับข้อมูลครับ
4: ก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดต้องแน่ใจว่าเหมาะสมและถูกต้องกับรถของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
6: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์ พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผม

0: ลองเลย
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
5: อร่อย
4: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ลงเลยวันนี้
7: ผิวสวยไว
8: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
9: ทำไงจะรสดีกัน
10: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
18: ลองชิมดูครับ
19: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ผมเลิฟเลย
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: MEA ครบรอบ110ปีอาคารโบราณสถาน MEA Spark เปิดศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงส่งต่อคุณค่าประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยสู่อนาคตค่ะ
5: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน MEA ร่วมสักการะอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตและประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลณ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคาร MEA Spark เคยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ก่อนที่อาคารอายุกว่าศตวรรษแห่งนี้จะได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็น MEA Spark แหล่งเรียนรู้กิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตนายพิษณุตันติถาวรรองผู้ว่าการ MEA ให้สัมภาษณ์ว่าตลอด110ปีอาคารแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยการอนุรักษ์จึงไม่ใช่เพียงการรักษาตัวอาคารแต่ยังรวมถึงวัตถุเรื่องราวและองค์ความรู้ที่อยู่ภายในการเปิดศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการดูแลคุณค่าเหล่านี้เพื่อส่งต่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นต่อไป
6: ก็อาคาร MEA Sparkที่ครบรอบ110ปีนะครับก็เป็นอาคารแห่งแรกนะครับที่ทำเรื่องของกิจการไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นกำเนิดนะฮะกิจการไฟฟ้าแห่งแรกเลยซึ่งเกิดก่อนจากการไฟฟ้านครหลวงมากเลยนะครับซึ่งมีความสำคัญเพื่อจะได้ให้รุ่นหลังๆนะครับเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยมาชื่นชมนะฮะประวัติศาสตร์นะครับของตัวอาคารนี้นะครับ
5: ในโอกาสเดียวกัน MEA เปิด MEA Conservation Centerศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA โดยอยู่บริเวณเดียวกันเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์จองรอบเข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.nea.or.th
7: คุณผู้ชมครับรายการล้วงลึกหลอกลวงคืนนี้นะครับพาไปพบกับปฏิบัติการเพื่อชาติในการทวงคืนภาษีซึ่งก็เป็นเงินของแผ่นดินเนี่ยนะครับนำทัพโดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสัมภาระนะครับไปกระชากหน้ากากบริษัทใหญ่ทุนจดทะเบียนกว่า400ล้านบาทแต่ว่าดันขายบินปลอมครับโกงแวตที่ทำให้มีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า360ล้านบาทนะครับเจ้าหน้าที่เข้าค้นกี่จุดจับใครได้บ้างขยายผลต่อเนื่องยังไงแล้วเจอต้นตอหรือเปล่าติดตามได้ในล้วงลึกหลอกลวงคืนนี้เวลา 22:30 นหลังจบครับข่าว9ครับท่านผู้ชมครับอัปเดตเรื่องราคาน้ำมันกันด้วยนะครับตี5วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทั้ง PTT Station แล้วก็บางจากจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันนะครับในส่วนของเบนซินแก๊สโซฮอลจะขึ้น60สตางค์นะครับขณะที่ฝั่งของไฮดีเซลแล้วก็ดีเซล B20 นะครับบางจากแจ้งออกมาแล้วจะขึ้น75สตางค์มีผลตี5วันพรุ่งนี้ถ้าแวะเติมน้ำมันได้ก่อนก็แวะเติมได้อันนี้ก็เป็นไปตามราคาตลาดต่างประเทศที่ขยับขึ้นแล้วก็ส่งผลมาที่ตลาดสิงคโปร์แล้วก็ส่งผลมาที่ราคาขายปลีกบ้านเราซึ่งจะมีผลตั้งแต่ตี5วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
4: ค่ะก็เดี๋ยวแวะเติมกันก่อนเลยนะเหมือนกันนะคะเราสองคนด้วยแล้วเดี๋ยวเราลาท้ายข่าววันนี้กันค่ะไปดูภาพของเรือประมงนับพันลำเลยค่ะที่ออกจากท่าเรือในมณฑลซานตงของจีนเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นฤดูกาลประมงอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับการจับปลาในทะเลเหลืองแล้วก็ทะเลป๋อไห่ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลห้ามจับปลาช่วงฤดูร้อนประจำปีนาน4เดือนเลยอันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แล้วนะคะสำหรับเราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: หนุ่มไรเดอร์ขี่เข้าซอยสบถคำหยาบทำกลุ่มวินเข้าใจผิดคิดว่าด่ายกพวกตะลุมบอลกลางเมืองพัทยานักท่องเที่ยวมุงดูมวยเพียบ
1: มึงอยู่ไหน
0: หนุ่มไทยสุดแค้นรวมหมัดใส่นักท่องเที่ยวอังกฤษไม่ยั้งอ้างโดนโกงเบี้ยวเงินค่ากัญชาเกือบ 30,000 แถมส่งสลิปปลอมมาให้ดูมอบตัวแล้วมีดจ้วงแทงนายกอบต.เสียชีวิตและเมียสาหัสสารภาพทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยรอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: เด็กข่าวบันเทิงมื้อดึกกับนายเตเทนในไลฟ์กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนณัฐกาค่ะเริ่มกันเลยกับเรื่องราวดีๆของคู่รักคนบันเทิงคุกเข่าขอแต่งงานกันแล้วค่ะเป็นคู่ที่แฟนคลับหลายๆคนรอโมเมนต์นี้มานานนะคะเมื่อภูผาเตชะนรงค์ทําเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอนางเอกแถวหน้ามิ้นท์ชลิดาแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกค่ะโดยหนุ่มภูผาก็เป็นฝ่ายที่ลงภาพโมเมนต์แสนหวาน

0: พร้อมข้อความว่า One more adventure this time forever ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอยู่ต่ออีกหน่อยจะเป็นไรไปอ่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าภูผากับมิ้นคบหาดูใจกันมานานถึง14ปีค่ะหลายคนก็เชียร์ให้คู่นี้ลงเอยกันสักทีและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะก็ต้องรอให้มิ้นกลับมาจากทริปแห่งความประทับใจแล้วมาอัปเดตโมเมนต์หวานให้พวกเราได้ฟังด้วยตัวเองแล้วล่ะนายตะเทนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยนะคะมาตอนที่อีก1คู่หวานคู่สามีภรรยาย่ากับพี่แบร์รี่นั่นเองค่ะกับภาพที่หลายๆคนสงสัยกันค่ะเพราะว่าพี่แบร์เขาบอกว่าเป็นปลาช่อนแต่นุ่งย่าบอกว่าวานต่างหากยังไงคะนุ่งย่า
1: ก็เพราะบั้นท้ายสุดแซ่บภายใต้กางเกงว่ายน้ำตัวจิ๋วบวกกับแคปชั่นชวนสงสัยของพี่ณเดชน์ก่อนหน้านี้ในทำนองว่าหันหลังไม่เห็นหน้าเดี๋ยวงงว่าทำไมสกอตแลนด์มีปลาช่อนก่อนสีภรรยายาย่าอุรัสยาจะคอมเมนต์ใต้ภาพด้วยอีโมจิรูปวานที่ดูยังไงก็เป็นการขยี้เลยว่าจริงๆแล้วใครกันที่พูดความจริงของเรื่องนี้ออกมางานนี้นุ่งย่าที่รู้ว่าหลายคนกำลังฮือฮาก็ขอยืนยันจากปากตัวเองอีกครั้งว่าของจริงมันคือวานส่วนที่พี่แบร์บอกว่าเองเป็นเพียงปลาช่อนน่าจะเป็นการถ่อมตัวซะมากกว่าน่ะ
2: ปลาวานเชื่อหนูพี่แบร์อ่อนน้อมถ่อมตนอึ้งสิคะโอ้โหก็แบบรู้ว่าเขาเช็คแล้วรู้ว่าเขาเช็คในระดับหนึ่งว่าแบบไม่ได้เห็นขนาดนั้นอะไรคือว่ามันคือเสน่ห์ชนิดนึงพี่แบร์ด้วยค่ะที่เขาแบบเขามั่นใจในสกินเขามากๆเขาก็เลยหนูว่าสำหรับพี่แบร์เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันโป๊ค่ะเรามีความเชื่อมันเชื่อใจในซึ่งกันและกันสูงมากค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าย่าอวยสามีด้วยนะคะคนมองอ่ะก็ไม่ได้หวงแต่ว่าถ้าแบบเข้าใกล้อ่ะก็แบบอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะเอาจริงๆหนูเป็นคนปากไวนิดนึงค่ะแบบตอนที่คนแบบเข้าใกล้นิดนึงอะไรวุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพูดด้วยรอยยิ้มนะคะ
1: ถึงจะไม่หวงสามีเวลาถูกคนมองและคอมเมนต์เยอะๆแต่นุ้งย่าก็ยังคาใจอยู่เบาๆกับทริปล่าสุดที่สองหนุ่มเพื่อนซีพี่แบร์กับหมากปรินชวนกันไปออกทริปร่วมกับคุณพ่อของสาวยาย่าที่ประเทศนอร์เวย์จนเกิดเป็นกระแสจิ้นนัดเดทมากถึงขั้นที่ผ่านมาต้องแอบไปเมาส์เรื่องนี้กับสาวคิมเบอรี่มาแล้วค่ะ
2: เขาดูแฮปปี้กันนะคะเขาไปมา2ปีแล้วอ่ะน่ารักดีค่ะแต่เขาก็รักกันเหรอคะเขารักกันจริงๆค่ะก็นั่งปรึกษากับคิมสักพักนึงเลยค่ะอยู่ว่าหรือว่าเนาะแต่ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะเขาสนิทกันจริงๆค่ะเขาแบบเป็นเพื่อนกันมาม้วน10 20ปี10กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาแค่อยากหนีภรรยากันป่ะคะ
1: ส่วนการแข่งขันไฮร็อกซ์ของณเดชน์ในปีนี้สาวยาย่าที่เดินทางไปส่งกำลังใจติดขอบสนามยอมรับว่าปีนี้ณเดชน์ทั้งฟิตทั้งอึดจนกลายเป็นแรงผลักดันให้ปีหน้าเจ้าตัวอาจจะลงแข่งประเภทคู่ร่วมกับสามีสุดหล่อด้วยเลยค่ะ
0: เป็นภรรยาสุดน่ารักที่ซัพพอร์ตสามีเสมอเลยนะคะไปกันต่อค่ะที่น้องมุกดาคนนี้ครองตัวโสดมาตลอดเลยนะคะเขาบอกงี้ค่ะหนูโสดด้วยความสามารถล้วนๆค่ะ
1: ยอมรับว่าโสดด้วยความสามารถค่ะสำหรับนางเอกสาวมุกดานรินทร์รักที่ตลอด10ปีในวงการบันเทิงไม่เคยบอกว่าตัวเองมีแฟนเลยถึงที่ผ่านมาจะมีหนุ่มๆเข้ามาคุยอยู่ตลอดแต่ตนมองว่ายังไม่มีใครคุยจนถึงจุดที่ชัวร์และใช้คำว่าแฟนได้เลยซึ่งสาวมุกดาก็แอบเขินไม่น้อยที่ล่าสุดหนุ่มเอมสันเพชรสารภาพว่าตนคือสเปคแล้วก็ดีใจที่คนชอบเคมีจนเชียร์ให้เป็นคู่จริงค่ะ
3: ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเข้ามาเลยแต่ว่าแค่จะพูดเพื่อแบบความชัวร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นจุดหนึ่งในชีวิตจริงๆเราถึงรู้สึกว่าอยากจะแชร์มันแบบออกมาบางทีชีวิตมันก็ยากนะคะพี่มีเข้ามาแล้วก็ผ่านไปบ้างเรื่อยๆตามโอกาสด้วยลักษณะนิสัยค่ะคือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆบางครั้งพอคุยกันไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการอ่ะมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้เราก็แค่แบบโอเคถอยก็ดีใจค่ะดีใจที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็แบบซัพพอร์ตว่าดูแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักก็ไปในทิศทางที่ดีรู้สึกแฮปปี้ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเราเล่นด้วยกันแล้วมันน่ารักมันน่ามองก็ถือว่าขอบคุณมากๆเขาไม่เคยบอกหนูแบบตรงๆนะว่าหนูตรงสเปคเขาเขินค่ะถ้าเขาบอกว่าตรงอะนะคือมุกกับเอมันนิสัยคล้ายกันคือเราเป็นอินโทรเวิร์ตเราจะค่อนข้าง
4: คุยกันยังไงลูกส่งสายตาเอา
3: คือเราจะไม่ได้แบบคุยกันเป็นบ้าเป็นหลังแต่ว่าเราจะคุยน้อยแต่เหมือนเราเข้าใจกันเอมเป็นคนที่เทคแคร์มากๆค่ะเป็นคนที่แบบช่วยถือ

0: ซื้อของอยู่โอเคไหมอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตลอดเวลาเหมือนเขาจะดูว่าเออแบบดูคอยดูว่าแบบเอ้ยเราโอเคหรือเปล่าอยู่เป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีถามตลอดเวลา
1: ส่วนผลงานการแสดงเรื่องใหม่มุกดาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์ไหนคอนเฟิร์มเพียงแต่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาแล้วก็พูดคุยกันอยู่ยังไงแฟนๆก็รออีกหน่อยนะจ๊ะ
2: แฟนๆก็รอกันต่อไปทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจของน้องมุกดานะคะไปกันต่อที่ทนายที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลในตอนนี้หลังจากไปออกรายการโหนกระแสนะคะนั่นก็คือทนายอาร์มนั่นเองค่ะที่ทำหน้าที่เป็นทนายฝ่ายยัดชัยโสโรนะคะคือล่าสุดทนายอาร์มก็ถูกโยงเอี่ยวกับแม่ฮายอภพรค่ะเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นทนายความส่วนตัวให้กับแม่ฮายค่ะเพราะว่าเคยต่อสู้ในคดีเกี่ยวกับเว็บพนันแล้วก็เพจปลอมให้กับแม่ฮายนั่นเองค่ะ
1: จากกรณีที่เพจดังเพจหนึ่งได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับทนายอาร์มทนายฝั่งยัดชัยโสโรที่ออกรายการโหนกระแสโดยมีการตั้งคำถามว่าจริงหรือไม่ที่เคยมีการรีดเงินจากบุคคล 3-4 คนในคราวเดียวกันเพื่อแลกกับการถอนแจ้งความคดีเว็บพนันของแม่ฮายอภพรเป็นจำนวนเงินคนละ 1-2 ล้านบาทล่าสุดนะคะได้เจอตัวแม่ฮายก็เลยเคลียร์เรื่องนี้ว่าการที่ทนายอาร์มใช้เครดิตชื่อตนก็ไม่ผิดอะไรเพราะเขาทำเรื่องเว็บพนันให้จริงซึ่งก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราะเพิ่งเจอกันวันที่ไปแจ้งความตำรวจไซเบอร์เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วตนก็เลยมอบอำนาจให้จัดการเรื่องนี้โดยตลอดการทำงานก็ไม่ได้ว่าจ้างแต่อย่างใดค่ะ
3: ไปแจ้งความแล้วไปเจอทนายอาร์มเขาก็บอกว่าก็ทำคดีให้กับมอลักทำให้กับนู่นนี่นั่นบาเยอะแยะมากมายแม่ก็เลยมอบอำนาจให้เขาไปจัดการไม่ได้คุยกับเขาเยอะเลยเจอวันนั้นแล้วก็หลังวันเกิดเขาเอาไอ้นี่มาให้แม่หลวงพ่อเงินเออแล้วแม่ก็ไม่ได้คุยเขาบอกก็ถามว่าเป็นไงบ้างพี่บอกอ๋อกำลังดำเนินคดีอยู่เพราะว่าเขาอยู่ในไซเบอร์ตรงนั้นแม่ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วเซ็นมอบอำนาจให้เขาไปจัดการกับพวกมิตรพวกนี้ไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่าย
4: อาสา
3: ชายแม่ไม่ได้สนิทกับเขามากแม่ก็คือเจอกันตรงนั้นน่ะเขาก็โอเคอ่ะ
4: ถ้าทนายอาร์มจะเอาชื่อแม่ไปเป็นเครดิตในการ
3: แม่ว่าไม่กล้าหรอมั้งถ้ามันมีข่าวอย่างเงี้ยเอาเนี่ยก็ใช่ไงแม่ว่าเขาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแม่เห็นเขาก็โดนสาดใส่เต็มเหมือนกันแม่ว่าวิจารณญาณของเขาเขาก็คงต้องเขาว่าเขาถอนแล้วนี่ไม่ใช่หรอ
1: แม่ฮายยังฝากย้ำกับลูกๆและเหล่าแฟนคลับด้วยว่าตนพูดจนปากจะฉีกแล้วว่าไม่เคยสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการเล่นเว็บพนันฉะนั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดซึ่งหลังแจ้งความและแถลงข่าวไปพวกเว็บและข่าวปลอมก็ถูกปิดหายลงไปเยอะจริงๆค่ะ
2: เว็บพนันอย่าไปข้องเกี่ยวนะคะคุณผู้ชมขาไปกันต่อที่ข่าวนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวที่เราต้องการกำลังใจเชียร์หนังไทยกันนะคะเพราะว่าเนี่ยถือว่าเป็นความหวังของวงการภาพยนตร์ไทยค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะคะที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหนังไทยเข้าชิงออสการ์ในปีหน้าค่ะงานนี้นะคะผู้กำกับของเรื่องคุณโบ๊ทสมพจน์นะคะเขาบอกมาค่ะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ
1: 9ปีที่ทุ่มเทเพื่อให้โปรเจกต์ภาพยนตร์9วัดสู่สวรรค์สำเร็จจนเป็นที่ยอมรับสูงสุดด้วยการเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยเข้าชิงเวทีออสการ์ครั้งที่99ในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมงานนี้โบ๊ทสมพจน์ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีใจแต่มันคือการตอกย้ำว่าสิ่งที่ทำทั้งการพัฒนาบทและเดินสายขอทุนสร้างจาก8ประเทศนั้นมาถูกทางแล้วโดยมีผู้กำกับมือรางวัลเจ้ยอภิชาติพงศ์ที่ตนได้เรียนรู้งานมานานถึง24ปีทำหน้าที่โปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วค่ะ
5: หนึ่งในความท้าทายคือการหาทุนสร้างเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะคือต่อให้เราทำหนังตลาดหนังเมนสตรีมหรือว่าหนังศิลปะหรือหนังอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะการทำหนังมันใช้คนมหาศาลในการฟอร์มตั้งทีมขึ้นมาหรือการหาทุนสร้างอะไรเงี้ยแล้วยังต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะหนังออกมาแล้วคนฉายจะมาคนดูไหมจะได้รายได้กลับมาอะไรยังไงมันมีความเสี่ยงทุกกระบวนการซีนสถานการณ์ยากๆบทยากๆอาจจะต้องใช้อารมณ์ซับซ้อนเนี่ยเราเชื่อว่านักแสดงที่ประสบการณ์อ่ะอาจจะไปถึงตรงนั้นได้ง่ายใช่ไหมได้เร็วอะไรเงี้ยแต่ความน่าสนใจของนักแสดงที่ไม่เคยเล่นเหมือนกันเขาก็นำเสนออย่างอื่นอ่ะความใหม่ความสดความเรียลความดูจริงบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามีข้อดีคนละแบบมันเหนือความคาดหมายแหละคือเรารู้สึกว่าความสำเร็จสุดของเราคือการได้ทำหนังออกมาสำเร็จอย่างที่เราต้องการอ่ะทีนี้พอไปถึงคนดูหรือไปถึงกรรมการที่เขาตัดสินแล้วเขาชอบมันก็เป็นความสุขเป็นความภูมิใจที่เรารู้สึกว่าหนังเรามันสามารถเข้าถึงหัวใจเข้าถึง จิตใจที่เขาชอบได
1: ้9วัดสู่สวรรค์ภาพยนตร์แนวครอบครัวที่เล่าเรื่องราวของการเดินทางไปทำบุญ9วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์และต่อชะตาชีวิตให้กับคุณย่าหลังจากที่มีคนมาทักว่าคุณย่าอาจเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันเกิดในอีก2สัปดาห์แม้จะมารวมตัวกันด้วยความคิดและความเชื่อที่แตกต่างแต่สมาชิกในครอบครัวทั้ง9ชีวิตก็ตัดสินใจร่วมตระเวนเดินสายไปถวาย

0: สังฆทานให้กับคุณย่าให้ครบทั้ง9วัดภายใน1วันซึ่งไอเดียในการสร้างผลงานมาจากตัวผู้กำกับโดยหยิบเอานักแสดงหลักหน้าใหม่9คนมาร่วมกันถ่ายทอดเพราะเชื่อว่าความสดใหม่จะทำให้ทุกอย่างกลมกลืนความเป็นครอบครัวของตัวละครจะได้ไม่มีใครโดดเด่นกว่าใครสำหรับคอหนังชาวไทยนะคะเตรียมรับชมพร้อมกัน17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ
1: ร่วมสนับสนุนหนังไทยกันได้นะคะ9วัดสู่สวรรค์17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้องบอกว่าคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เขาก็จะมีกิจกรรมดีๆมาเอาใจผู้ฟังอยู่เสมอนะล่าสุดจัดคอนเสิร์ตการกุศลค่ะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจกันทั่วหน้าค่ะ
0: เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันค่ะสำหรับงานมหานคร8รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่จัดโดยคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เพราะว่าขนทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอาทิการทัศนะสลักจิตดวงจันทร์หลิวอาจารยาพร้อมกระทบไหลเหล่าดีเจอาทิวาสุเลิศจันยาอ้อยกระท้อนแล้วก็อีกมากมายที่ไม่พลาดมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึง5โมงเย็นเลยทีเดียวค่ะไม่แค่โชว์สนุกจากเหล่าศิลปินนะคะแต่ภายในงานเนี่ยมีการจำหน่ายสินค้าให้ได้ช็อปกันมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งจะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไปค่ะ
1: โอ้โหได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยนะคะยังไงก็สามารถติดตามชมกันได้แล้วก็รวมถึงนะคะกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะติดตามกันได้เลยค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูเบื้องหลังการซ้อมโชว์สุดพิเศษของคู่บอยเลิฟแล้วก็เกิร์ลเลิฟสุดฮอตนั่นเองค่ะก่อนที่จะขึ้นแสดงในงาน Y Entertain Award 2026ที่จะมีขึ้นในวันที่3กันยายนนี้นับถอยหลังรอกันได้เลยสักครู่เดียวค่ะ
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อคือยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายเดี่ยวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี่ยวนี
4: ้ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
6: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
7: ข้าไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
8: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
9: ตีวินหากเจ้าข้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
10: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบเสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
11: ผมขาดร่วงเหรอย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
0: ยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: น้ำปลาตำนัวแซ่บนู้นัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
1: ่นี่ถือว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงานประกาศรางวัล

0: ปัน Y Entertainment Award 2026ที่จะมีขึ้นในวันที่3กันยายนนี้นะคะนอกจากการลุ้นผลรางวัลในแต่ละสาขาแล้วนะคะการแสดงบนเวทีเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันที่น่าจับตามองเป็นที่สุดค่ะโดยเฉพาะโชว์ของคู่ Boy Love และ Girl Love ที่พวกเขาจะมาทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
1: พร้อมเสิร์ฟโชว์พิเศษในงานประกาศรางวัล Y Entertainment Award 2026แล้วล่ะค่ะคู่จิ้นสุดฮอตฝ้ายพิรยาอะตอมปริยะกับการร่วมแสดงละครในเรื่องอีเหนาโดยฝ้ายรับบทอีเหนาประกบคู่บุษบาที่รับบทโดยอะตอมซึ่งทั้งคู่ก็ตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ออกท่ารำลีลาหน้าตาสินไทยให้ถูกต้องตามแบบแผนค่ะขณะที่นักแสดงหนุ่มเบฟธนทัศน์ก็เตรียมประเดิมโชว์เปิดเวทีด้วยบทบาทรจนาจากละครนอกเรื่องสังทองแม้จะเคยมีทักษะการร่ายรำในซีรีส์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็ย้ำว่าเป็นการแสดงคนละแบบซึ่งครั้งนี้ถือว่ายากพอสมควรสำหรับตอนรจนาเสียงพวงมาลัยค่ะโดยการแสดงละครนอกและละครในบนเวที Y Entertainment Award 2026ควบคุมและออกแบบการแสดงโดยดร.สุรัตน์จงดาหรือครูไก่จากคณะไก่แก้วการละครทำเอาครูไก่นั้นปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายหรือยูริอย่างไรครับจริงๆสังคมไทยมีมานานแล้วนะสังคมไทยสะท้อนในเรื่องของวรรณกรรมเรื่องเล่าข่าวซุบซิบต่างๆหรือจิตกรรมประเพณีต่างๆแต่เรื่องของเราจะบอกว่าคนไทยเป็นคนเปิดกว้างมาตั้งแต่อดีตก็ได้มาอย่างละครนอกเนี่ยก็ต้องใช้ผู้ชายแสดงล้วนไม่ว่าจะเป็นแสดงเป็นตัวนางแสดงเป็นตัวพระส่วนการแสดงผู้หญิงล้วนก็อย่างกลุ่มละครในหรือในราชสำนักเราต้องใส่ความเป็นร่วมสมัยเข้าไปด้วยเพราะว่าอาจจะถ้าจะมาดูแบบร้องแบบโบราณมันอาจจะเสียเวลาในเวทีนี้นะแต่ว่าเราก็ใส่ความตื่นเต้นมีองซอมเบอร์มีตัวประกอบมาให้มันดูตื่นเต้นในช่วงเวลาโอเพนนิ่งโชว์ต้องบอกว่าน้องตั้งใจกันมากนะครับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการร่ายรำนะเราต้องว่าอย่าทิ้งเรื่องของวัฒนธรรมไทยโบราณนะครับ
3: ยากอยู่ค่ะจริงๆแล้วพอได้มาเรียนรำจริงๆก็ดีเทลในการรำไทยเยอะมากๆเลยก็พยายามทำออกมาให้เต็มที่ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะคะ
4: ก็ต้องใส่ความอ่อนช้อยเยอะมากๆค่ะต้องบอกตัวเองว่าแบบใจเย็นๆนะช้าๆเพราะว่าแบบทุกท่วงท่าเขามีความหมายหมดเลย
3: ขอจับตัวหน่อยนะขอจับเอวหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ต้องชูบ้าพี่ฝ้าย
3: ห่างไกลจากตัวฝ้ายมาก
4: พี่ฝ้ายเล่นสมบทบาทมากค่ะ
6: รับบทเป็นรจนานะครับเสียงพวงมาลัยให้กับเจ้าง้อศิลปะนาฏศิลป์ของประเทศไทยเนี่ยมีมายาวนานแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกของเวฟและที่สำคัญคือตัวเราเองเนี่ยซึ่งไม่ได้รำมาตั้งแต่เด็กเพิ่งจะมารำปีที่แล้วที่เป็นความสวยที่จะต้องใส่ลงไปตัวเสน่ห์ของตัวนางอย่างเงี้ยการชะม้อยชายตาในการเกี้ยวพาราศีหรือการบิดเขิดก็ต้องใส่ลงไป
1: นอกจากนี้นะคะยังมี4ศิลปินหนุ่มไปป์นิวพีเจและเลออนจากซีรีส์เจลส์บอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนที่จะมากับเพลงสุดฮอตอย่างเลิกกักแล้วรักก่อน Red Flag และเติมเต็มความปังด้วยการฟีเจอริ่งกับนักร้องตัวแม่หุ่นเสียของวงการเพลงซะด้วยสามารถติดตามความอลังการของงานประกาศรางวัล Y Entertainment Award 2026ได้วันที่3กันยายนนี้ที่เพจ Facebook Variety เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปหรือรับชมการถ่ายทอดทางช่อง9กด30ในเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: มารอชมแล้วก็ลุ้นผลรางวัลไปพร้อมๆกัน3กันยายนนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ 11:30 น.ช่อง9กด30คืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
0: ับ วันนี้ค่ะเรื่อง

0: นะคะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเทพจังหวัดน่านด้วยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดราชบุรีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears และเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะอาจารย์แน่นอนว่าวันอังคารนะก็จะมีการประชุมครม.แต่ครั้งนี้วันนี้ก็นู่นเลยค่ะไปประชุมกันที่จังหวัดสงขลาม
1: ันก็จะมีเรื่องซ้อนกัน2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นเหตุการณ์ความไม่สงบนะมีเรื่องของการจะเรียกว่าอะไรปะทะมีอาวุธมีระเบิดมีอะไรพวกนี้นะตอนนี้เขาโฟกัสไปที่5จังหวัด
0: ค่ะ
1: 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีย
0: ะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูล
1: หลักๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันก็มีการเคาะออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือที่ทำสะพานหรือทำถนนเชื่อมทะเลสาบสงขลาทางอำเภออะไรผมจำไม่ได้กับจังหวัดพัทลุง
0: ค่ะ
1: ใช้เงินกู้ต่างประเทศแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือใครที่ไปกระบี่มันจะมีเกาะที่มันจะต้องมีการทำเมื่อก่อนเราใช้เรือเฟอร์รี่นี่ก็จะมีอันนี้2รายการรวมกันรู้สึกจะประมาณ 6,000 กว่าล้านเป็นเงินกู้จากธนาคารโลกกับอีกอันน่าจะเป็นธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB อันเนี้ยอันนี้ผมจะพูดให้เข้าใจเพิ่มเติมอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐถ้าจะมีการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยอาจจะไฟแนนซิ่งด้วยเงินกู้จากต่างประเทศนะอันนี้มันเป็นการเติมสภาพคล่องในระบบทางอ้อมนะซึ่งก็อาจจะมีโครงการในลักษณะที่เป็นแบบที่เขาเรียกว่าสมทบเงินบาทจากงบประมาณ local financing อันนี้เราไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะต่อไปเนี่ยจะเห็นอันนี้มากขึ้นเพราะถ้าเราไปดูโปรไฟล์หนี้สาธารณะที่เป็นหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยลิมิตของคณะกรรมการวินโยบายนโยบายคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยลิมิตเนี่ยที่จะเป็นเงินตาต่างประเทศที่เป็นหนี้ต่างประเทศในหนี้สาธารณะเนี่ยได้ถึง10%
0: อันนี้เป็นเพดาน
1: ซีลิงแต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกจะแค่1%หรือไม่ถึง1%ด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าการกู้เงินบาทอย่างที่กระทรวงการคลังสำนักบริหารหนี้สาธารณะทำอยู่เนี่ยถ้ามันตึงมือก็อาจจะไปใช้การกู้จากต่างประเทศแต่การจะกู้จากต่างประเทศเนี่ยก็คงไม่ใช่ไปกู้ในตลาดเงินไม่ใช่เป็นลักษณะซินดิเคตโลนเพราะนั้นดอกเบี้ยมันจะแพงก็จะกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นองค์การระหว่างประเทศเช่นธนาคาร AIIB นะอันนี้ก็เป็นของจีน ADB อันนี้ก็คือญี่ปุ่นนะพูดง่ายๆนะแล้วก็อาจจะเป็น World Bank แต่อันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ IMFเพราะ IMF เนี่ยเป็นการกู้เงินตราต่างประเทศระยะสั้นเวลาเกิดปัญหาอันนี้พูดให้ฟังนะว่าจะได้เห็นภาพ
0: ค่ะ
1: เพราะต่อไปมันจะมีการลงทุนที่เป็นของใหญ่เยอะอย่างภาคใต้เนี่ยที่จะทำพวกท่าเรือใหม่ท่าเรือระนองหรือจะไปนิคมอุตสาหกรรมที่จันนะหรืออะไรต่ออะไรก็ตามทีเนี่ยในอนาคตคงจะเป็นลักษณะเป็นเงินสมทบเงินบาทจากงบประมาณที่เรียกว่า local financing ซึ่งไม่ได้ใช้มานานแล้ว 20-30 ปีไม่ได้ใช้มาเพราะเราไม่รัฐบาลไทยไม่เคยไปกู้ต่างประเทศตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยเราขยาดเราไม่ไปเลยมีนิดๆหน่อยๆ
0: คือ
1: ADB ประมาณสัก 3,000 4,000 ล้านเนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยน่าจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ต้องจับตาหรือแม้แต่โครงการที่จะลงทุนอย่างภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ค้างท่ออยู่เนี่ยคือเรื่องรถไฟทางคู่รถไฟทางคู่ตอนนี้เราไปถึงชุมพร

0: ก็จะมีจากชุมพรไปสุราษฎร
1: ์ค่ะ
0: จากสุราษฎร์ไปสงขลา
1: ที่หาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ
0: ่แล้วก็จากหาดใหญ่นี่จะไปประดังเบซาไปสุไหงโกลกอะไรนี่ก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: เฉพาะรายการนี้ก็พอสมควรนะประมาณเยอะพอสมควร
1: 106,000 กว่าล้านค่ะอาจารย์
0: 106,000 กว่าล้านนะมูลค่าทั้งหมดนี่แต่ว่ามันมีโครงการอื่นอีกนะ
1: อันนี้มันถือว่าเป็นระยะที่2แล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ระยะที่แล้วยังมีที่เป็นทางเหนือก็ยังต้องทำต่อนะ
1: ค่ะ
0: เช่นปากน้ำโพไปเด่นชัยเด่นชัยไปเชียงใหม่อันนั้นก็อีกอันนึง
1: ค่ะ
0: แล้วที่ทำอยู่แล้วตอนนี้จากเด่นชัยไปเชียงของแล้วก็ที่ทำอยู่จากขอนแก่นไปนครพนมก็ทำอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีภาคตะวันตกนะจากสุพรรณไปกาญจนบุรีอะไรพวกนี้พากันไปพากันมาอันนี้คงจะได้เห็นในอนาคตไม่รวมโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2จากโคราชไปหนองคายแล้วก็มีรถไฟรางคู่เพิ่มเติมหรือจะเป็นสายใหม่ผมไม่แน่ใจนะจากโคราชชุมทางบ้านจิระเนี่ยไปอุบลราชธานีอันนี้จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับระบบราง
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องตามมาด้วยอะไรมันก็จะต้องตามมาด้วยซื้อหัวรถจักรใหม่ซื้อ rolling stock ก็คือขบวนรถไฟใหม
1: ่ค่ะ
0: นะอันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศไม่รวมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่กำลังทำแผน PDPปี2026
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะเปิดเฮียริ่งเนี่ยวันอังคารหน้าวันที่8กันยาเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็เปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองที่สำคัญด้วยไปพร้อมๆกัน
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเราต้องอดทน
1: การเมืองนี่จะเปลี่ยนผ่านอะไรอะคะ
0: การเมืองก็ที่จริงจะพูดกันในแง่ของไมโครนะก็มีเรื่องจุกๆจิกๆเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: อย่างที่ผ่านไปแล้วช่วงที่ผมไปเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ติดตามห่างๆก็พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านก็จบไปละ
1: ค่ะ
0: ทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางสมาชิกวุฒิสภาขั้นตอนที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนใช้เงินละนะก็จะมีคณะกรรมการกันกรองเงินกู้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็ติดตามกันละกัน
1: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนุ่นให้อาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีค่ะเพราะว่าต้องให้รายละเอียดพอสมควรค่ะแต่ทีเนี้ยกลับมาในเชิงนี้วันนี้ที่มีการประชุมครม.อยากให้อาจารย์ลงโครงการที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์ฉายเป็นบิ๊กพิกเจอร
0: ์เอาเฉพาะภาคใต้เนาะเอาเฉพาะภาคใต้6โครงการ 316,000 ล้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชุมพรสุราษฎร์ 36,892 ล้าน
1: ค่ะ
0: สุราษฎร์หาดใหญ่สงขลา 77,500 ล้านน่ะแบ่งเป็นช่วงสุราษฎร์หาดใหญ่เนี่ย 61,500 ล้าน
1: ค่ะ
0: หาดใหญ่สงขลาเนี่ย 16,000 ล้านแล้วก็ช่วงหาดใหญ่ประดังเบซาอีก 8,371 ล้านอันนี้คือส่วนที่เป็นภาคใต
1: ้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมพูดไปมันมีอันอื่นด้วยป่าน้ำโพเด่นชัย 81,000 ล้านชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีก็อีก 44,000 ล้านแล้วก็ยังมีเด่นชัยเชียงใหม่ 68,222 ล้านซึ่งอันนี้มันเป็นโครงการ 5 ปี 7 ปียังไม่รวมโครงการทำทางน้ำหลาก
1: เดี๋ยวน้ำนั่นอีกเรื่องนึงอันนั้นก็ยะยะเอา
0: คือเราจะมีการลงทุนเยอะ
1: ค่ะ
0: ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็จะมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเช่นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน TFF Thailand Future Fund ลักษณะของการร่วมทุนภาครัฐเอกชนเป็น PPP
1: ค่ะ
0: PPP ก็จะมีทั้งแบบ Gross แบบ Net อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีการทำอะไรล่ะเอาเงินของโครงการที่ทำเสร็จแล้วเอามาทำเป็นกองทุนเพื่อที่จะลงทุนต่อเนื่อง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหลากหลายล่ะเพียงแต่ว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยแล้วจะได้ทำอย่างที่ต้องการเนี่ยมันการเมืองมันต้องเปลี่ยนผ่านได้สำเร็จนะ
1: แล้วก็ต้องมีความมั่นคงมีเสถียรภาพด้วยอาจารย์นุ่นถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะนุ่นสนใจอันเนี้ยโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ชุมพรไปถึงสุราษฎร์ไปจนถึงชุมทางหาดใหญ่จากชุมทางหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซา

0: อันนี้มันเป็นรู้จากไหนมาไหนที่เชื่อมโยงเรื่องของภูมิภาคด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ใต้อย่างเดียวเลย
0: ใต้อย่างเดียวเลย
1: คือปัจจุบันมันเป็นทางเดียวมันไปแค่ชุมพรที่เป็นทางคู่ถ้าเป็นทางคู่ยาวก็ต้องยาวไปสุดนะมันค่อนข้างช้าแต่ว่าก็คือมันมีแผนแม่บทที่ต้องทำก็ทำเท่าที่มีกำลังเงินที่จะทำได
0: ้ค่ะ
1: ต่อไปมันก็คือถ้ารถไฟมันเป็นทางคู่มันก็ไม่ต้องรอหลีสปีดมันจะเร็วขึ้นความตรงเวลามันจะมีมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ผมเป็นคนที่โตมาจากรถไฟหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เห็นชุมชนเกิดใหม่เยอะแยะแล้วเมื่อรถไฟมันกลายเป็นเส้นทางรองไม่ใช่ถนนมันก็เห็นความตกต่ำของเมืองต่างๆที่อยู่ริมทางรถไฟแล้วก็ไปเห็นความเจริญของเมืองที่อยู่บนถนนผมคิดว่าเรื่องถนนเนี่ยเราไปเยอะแล้ว
0: ค่ะ
1: นะกลับมาเรื่องรางเอาให้เต็มที่อีกสักพักนึงนะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังทางการเงินของเราด้วยครับ
0: โอเคอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคมนาคมการวางโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็หลายโครงการที่มันดูเป็นเหมือนเมกะโปรเจกต์นะอาจารย์นะ
1: คือเขาพูดแต่กว่าจะล้อมรั้วสังกะสีคุณใจเย็น
0: โอเคได้ค่ะเราจะได้เห็นเม็ดเงินก่อนอ่ะมันมีอีกอันนึงค่ะวันนี้ที่เป็นมติครม.ก็คือโครงการประกันภัยทั่วหน้าค่ะอาจารย์คุ้มครองภัย3แบบ
1: ใช่ใช่ใช่รัฐบาลเห็นว่าจะออกเงินค่าเบี้ยประกันปีประมาณ 15,000 ล้านเพื่อคุ้มครองประกันประมาณ 75,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: ซึ่งยังไม่มีรายละเอียด
0: โอเค
1: เพราะว่าวิธีการที่ทำอยู่เนี่ยเวลามีปัญหาก็มาเยียวยาใช้งบกลางแบบนี
0: ้น้ำทงน้ำท่วม
1: แต่คราวนี้ปัญหาคือเม็ดเงินที่เป็นเบี้ยประกัน 15,000 ล้านเนี่ยบริษัทไหนจะรับประกัน
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะต้องมีรีอินชัวรันซ์ไปต่างประเทศหรือเปล่า
0: ก็ต้องให้คปภ.ไปศึกษา
1: ก็โอเคต้องค่อยๆว่ากันไป
0: หลักๆก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะแต่ในมิติเดียวกันค่ะเวลาที่เขาไปประชุมครม.แบบนี้เนาะแล้วครม.สัญจรเนี่ยค่ะลงไปตามจังหวัดต่างๆครั้งนี้ไปสงขลาแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกครั้งหน้าจะไปทางแถบภาคอีสานรู้สึกจะไปอุดรธานีแต่อาจารย์นุ่นก็เห็นบรรยากาศชื่นมื่นนะในพักร่วมรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลในยุครัฐบาลของท่านอนุทินเคยมีการดินเนอร์กันยังเหมือนไม่มีนะอาจารย
1: ์ไม่ถ้าเป็นแบบว่าโชว์ให้คนอื่นดูไม่มีแต่มันกินกันเองบ่อยอยู่แล้ว
0: อ๋อ แต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพข่าวนั้นวันอาทิตย์ที่6กันยายนค่ะอาจารย์เปิดบ้านท่านนายกอนุทิน
1: บ้านก็อยู่ไหนวะ
0: นั่นน่ะดิ
1: ผมไม่รู้เรื่อง
0: ค่ะเปิดบ้านของท่านเลยต้อนรับพรรคร่วมรัฐบาลทีนี้เวลาถ้าเก
1: ิ
0: ด
1: เฉพาะคณะรัฐมนตรีเฉพาะคณะรัฐมนตรี
0: ไม่เกี่ยวกับทางสส
1: สสนี่คงจะต้องมีอีกรอบนึง
0: โอเค
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลี้ยงสสนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้มันก็มีเรื่องเฉพาะหน้าที่จะต้องผนึกกำลังกันนะก็คือสัปดาห์หน้าก็ต้องให้ความเห็นชอบเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570
0: วันที่7วันที่8วันที่9จันทร์อังคารพุธ
1: ไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันใช้เสียงข้างมากก็จบ
0: ค่ะ
1: ที่น่าจับตาคือการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งวันจันทร์ที่14กันยาเนี่ยอันเนี้ยต้องค่อยๆดูกันว่าผลที่ออกมามันจะเป็นออกมาทางไหนแล้วรู้สึกจะมีของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องไอ้ QR code อะไรด้วยนะนะประมาณปลายเดือนกันยามั้งวันที่28หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
0: เดือนกันยายนนี่ก็มีเรื่องสำคัญเยอะนะถ้าจันทร์ที่14กันยายนนี่จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องเอาไงกับคดีหัวสวโอเคและอภิปรายไม่ไว้วางใจล่ะคะอาจารย
1: ์อภิปรายไม่ไว้วางใจนี่เท่าที่ฟังดูคนพูดมากแต่ว่าไม่มีเสียงเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย
0: ์ค่ะ
1: ตอนนี้ก็วางแผนกันว่าจะเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติคือแบบด่าฟรีอะนะ
0: ค่ะ
1: โดยไม่ลงมติ
0: อันนี้ตามมาตรา152
1: เออแล้วก็มีอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นรายบุคคลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้รู้สึกจะเป็นรัฐมนูลมาตรา152
0: 151ค่ะ
1: อันนี้น่าจะเกิดหลังกกต10ไม่ใช่ผมคิดว่าเดือนกันยาอาจจะไม่เหมาะ
0: ถ้าเดือนกันยาไม่เหมาะก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาเป็นไปได
1: ้ตุลาก็ไม่เหมาะตุลาก็มีงานใหญ
0: ่
1: ไม่เหมาะ
0: โอเค
1: งั้นไทมิ่งจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นพฤศจิ
0: ค่ะ
1: ถึงตอนนั้นนี่ ผมคิดว่าจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนออกมายังไงก็ต้องดูว่าไม่ว่าจะออกทางไหนก็ตามทีเนี่ยลูกตามลูกต่อมันยังมีไปสักระยะนึง
0: ค่ะ
1: จนกว่ามันจะหมดแรงส่งไม่มีโมเมนตัมมันถึงจะไปเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ตอนนี้มันก็เรียกว่าอะไรล่ะอุ่นมาจนมันได้ที่แล้วอ่ะ
0: โอเคไหนๆอาจารย์บอกว่าอุ่นมาจนได้ที่นะคะแล้วเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจค่ะทุกอย่างถามอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของไทมิ่งและขั้นตอนการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะ

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
3: Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
6: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมเร้า
7: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
8: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
5: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
9: ท่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
10: ใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
1: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
5: ของเขาดีจริงๆ
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
11: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
12: Alsoft Absolute Alcohol Food Grade รุ่นใหม่จากตราเสือดาว
13: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
14: าอมผสมกิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
15: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้แอนนา
16: เคอร์มิน500 plus ของขาวละอ่อขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
17: อยากถามอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองของประเทศเนี่ยแหละค่ะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินหลังจากที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วอะค่ะหลังจากนี้มันยังไงต่อคะ
18: ว่าที่จริงก่อนที่จะผ่านมันก็ชายไปแล้วพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยสำหรับมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องพลังงานเนี่ย400,000 ล้านเนี่ย200,000แรกเนี่ยก็ใช้ไปประมาณสัก150,000หรือ160,000อ่ะไอ้ที่เราซื้อของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรวมทั้งเงินที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่เพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้อยู่อันนี้ก็ใช้จากงบกลางส่วนนึงแล้วก็ใช้จากพระราชกำหนดกู้เงิน200,000แรกอีกส่วนนึงก็ยังเหลืออยู
17: ่ค่ะ
18: ส่วนต้องบอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้แบ่ง200,000 200,000เท่ากันเด้นะสามารถที่จะ
17: สลับได้โยกได
18: ้ปรับตัวเลขได้สองแสนกะว่า200,000นี่เกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานจะต้อง

0: ทำเป็นโครงการขอเงินที่ไปกู้มาอีกทีนึงซึ่งตอนนี้ต้องผมก็คิดเหมือนคือเราฟังดูอ่ะฝ่ายค้านก็พยายามจะบอกมีโครงการอะไรมีโครงการอะไรสำหรับคนทำ
1: ค่ะ
0: ถ้ากฎหมายมันยังไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่ทำหรอกคุณ
1: อ
0: ันนี้พอกฎหมายผ่านเนี่ยก็คือทำได้คราวนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลจะทำก็ต้องดูว่ากระทรวงทบวงกรมไหนจะเสนอมาก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองแต่ที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: คณะกรรมการกลั่นกรองก็จะมีคุณกุลิศสมบัติสิริเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมาธิการสำคัญคณะหนึ่งแล้วกลั่นกรองจริงๆเป็นเงินกู้เนี่ยจะเป็นคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขามีองค์ประกอบอ่ะมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยอะไรใครบ้างผมขี้เกียจจำอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะมีทั้ง
1: เขามีชุดใหญ่แล้วก็มีชุดที่เป็นอนุอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ชุดเล็กก็จะมีประธานเป็นคนนั้นแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกชุดใหญ่ก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคณะกรรมการ follow up อีกคณะหนึ่งซึ่งปกติการออกพระราชกำหนดก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นละคุณ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มันยังไม่มี
1: อะไร
0: ยังไม่มีโครงการเสนอมาให้กันกรองก็ต้องรอมันมีเวลาตั้งปีนึงอ่ะ
1: แต่ก็ต้องรีบไหมคะ
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดถูกเงิน 200,000 ล้านถ้าใช้อย่างที่พูดกัน
1: ค่ะ
0: อนุมัติเดือนเดียวก็หมดแล้ว
1: แต่ตอนนี้ย
0: ังตอน implement อ่ะตอนที่จะใช้เงินจริงๆอ่ะคนไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ไปนึกว่าพอรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านกู้มาทั้ง 400,000 ล้านมากองใครคิดแบบนี้แสดงว่าไม่
1: เขาไม่ได้กู้เอามากองไว้นะค่ะ
0: ใช้ค่อยกู้เผื่อจะใช้เดือนหน้ากู้เดือนนี้เป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่ากู้มากองแล้ว6เดือนเขามาเบิกเงิน
1: เขากู้จากไหนอ่ะอาจารย
0: ์ก็กู้ทั้งในประเทศก็ออกเป็นพันธบัตรกระทรวงการคลังแล้วถ้าเกิดว่าจะมีต่างชาติมาซื้อก็ซื้อผ่านพันธบัตรกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
0: อันนี้กู้เป็นเงินบาทหมดไม่ได้กู้เป็นเงินตราต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นเงินบาทก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของระบบด้วยนะว่ามันมีสภาพคล่องเหลือมากน้อยแค่ไหนเพราะเราต้องยอมรับนะว่าพันธบัตรกระทรวงการคลังดอกเบี้ยมันค่อนข้างต่ำมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องดีฟอลต์ไม่มีปัญญาชำระดอกเบี้ยไม่มีปัญญาคืนเงินต้นมันไม่มีความเสี่ยงตรงนี้ก็จริงอ่ะแต่ผลตอบแทนมันค่อนข้างต่ำ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณเป็นต่างชาติจะมาลงทุนพันธบัตร10ปีดอกเบี้ย 2.8% 3ปีดอกเบี้ย 1.8 อย่างที่ออกอยู่ตอนนี้เขามีทางเลือกอื่นถูกไหมอัตราดอกเบี้ยของเราเนี่ยที่เป็นพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยมันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนะคุณ
1: ค่ะ
0: มันต่ำมาก
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยเนาะ
0: ผลตอบแทนมันต่ำมากใช่ไหมแล้วที่อีกอันนึงคือถ้าเขามาลงทุนเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เป็นกำไรจริงๆเนี่ยเงินบาทต้องแข็งเพราะถ้าเงินบาทอ่อนแลกกับเขาได้เงินตาต่างประเทศน้อยลง
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องวางให้ดีๆเรามีปัญหาสภาพคล่องเพียงพอไหม ในตลาดเงินบาทเรามีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมไหมในตลาดที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมาสวอปเป็นเงินบาท อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหลังๆเนี่ยผมก็ติติงนิดนึงว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยทำงานเยอะแต่ทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยดูจะค่อนข้างจะไม่ค่อยแอคทีฟอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นหรือมีข้อจำกัดเพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละหนึ่งเนี่ยผมฟังทางท่านรองผู้ว่าทางท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยท่านพูดก็บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปลนมากแล้ว
1: ค่ะ
0: นะเขาลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยึดโยงทำให้อัตราดอกเบี้ยอื่นๆเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะมันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดลักษณะที่ชอบพูดกันนะว่าประเทศไทยมันเหมือนกับถูกแช่แข็งถูกฟรีซไว้นะจนมีคนมาบอกว่ามันจะเหมือนญี่ปุ่นจะเป็นไนเซชันอะไรต่างๆคนนั้นก็
1: เดี๋ยวนุ่นดูตารางก่อนว่าเขาประชุมกันอีกทีเมื่อไหร่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าเฟดเนี่ยอาจารย์เดือนนี้เขาจะมีการประชุมนะคะ15 ถึง 16 กันยาแต่กนง.ของเรา28 ตุลา
0: คือ ถ้าฟังจากประธาน

0: ธนาคารกลางสหรัฐที่เขาไปพูดที่แจ็คสันโฮนะ
1: เควินวอชเหรอคะ
0: รัฐไวโอมิงไอ้นี่ผมเคยไปที่เมืองนี้แจ็คสันโฮเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แถวไอ้พวกใกล้ๆเยลโลสโตน
1: อ่ะถ้าฟังจากที่เขาพูดแล้วอาจารย์มองว่า
0: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐคงจะขึ้น
1: ประมาณเขาพูดกัน 0.25 อยู่
0: ครับตอนนี้มัน 3.75 ถึง 4
1: 3.5 ถึง 3.75 ค่ะ
0: 3.5 ถึง 3.7 ก็คิดว่าเขายังมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเกินเงินเฟ้อเป้าหมายแต่ก็อย่างที่บอกอะ ว่าประธานธนาคารกลางคนใหม่เนี่ยเขามีวัดปฏิบัติไม่เหมือนคนที่ผ่านมา
1: ไม่เหมือนเจอโรมพาวเวล
0: ไม่เหมือนเจอโรมพาวเวลไม่เหมือนแบนแองเก้ไม่เหมือนกับเยเลนเขาไม่เหมือนเขาไม่ให้ตลาดมาเป็นคนชี้นำเขาพูดน้อยแล้วเขาไม่ได้บอกท่าทีของเขาก็ต้องดูแต่ว่าฟังจากสรุปแล้วก็อ่านจากหลายๆสายที่เขาวิเคราะห์คำพูดเนี่ยก็เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเนี่ยคงจะปรับขึ้นอันนี้ก็อันนี้และ on the way ระหว่างทางญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องค่าเงินเยนต้องขายดอลลาร์มาพยุงเงินเยนมันก็เกิดความสับสนโอลหม่านพอสมควรโลกก็แบ่งค่ายจีนรัสเซียอิหร่านอะไรพวกนี้ก็ไปประชุมกันที่เคอร์กิสสถานแบบนึงไอ้ทางนี้ก็ประชุม G20 ไอ้แบบนึง
1: รัฐมนตรีคลัง
0: มันก็เลยดูแล้วโลกมันก็แปลกสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางแถวอ่าวเปอร์เซียดำเนินมาเข้าปีที่เดือนที่7แล้วยังไม่จบสถานการณ์ในยูเครนรัสเซียติดลมอยู่5ปีขึ้นปีที่6แล้ว
1: ก็ยังไม่
0: จบเห็นไหมก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พลวันพลเกเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นใจนี่อันนี้ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเราอยู่ในสถานการณ์ทางสากลที่ไม่เป็นใจที่จะทำให้เราทำอะไรได้ง่ายหรือเป็นพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยมันมีเฮดวินลมที่มันเป็นลมต้านมันไม่มีเทลวิลมันไม่มีลมส่งท้ายตอนนี้มีแต่ลมต้านเครื่องบินประเทศไทยที่เป็นเครื่องบินวิ่งไปหน้าน่ะมีแต่ลมต้านข้างหน้า
1: โอ้โหก็จะไปได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องออกแรงเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมันมีลมส่งท้ายเงี้ยถึงแม้เราใช้ความเร็วปกติมันจะมีของบวกไงตอนนี้เราไม่มีตัวบวกเลยเรามีแต่ตัวข้างหน้าม
1: ันมีทั้งแรงดึงแล้วก็แรงผลักนะคะแต่อันไหนมันมากกว่ากัน
0: ลมต้านหัวเนี่ยลมต้านเฮดวิน
1: นุ่นมีคำถามต่อจากที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังค่ะว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่แน่นอนดูจากต่างประเทศและดูจากที่บ้านเราด้วยเนี่ยนะคะแต่เราอ่ะต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนประคับประคองเศรษฐกิจและเราจะกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมันจะอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสีบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสีบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาร
5: ู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
6: อร่อย
5: ทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
8: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส

0: าเข็มขัดด้วยลูก
1: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้

0: าทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
1: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
0: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
5: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมอาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
6: อาจารย์ต้องถามอาจารย์ต่อค่ะที่ทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าสถานการณ์นะคะดูต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังผันผวนไม่แน่นอนแบบนี้ขณะเดียวกันในประเทศของเราก็ต้องการการลงทุนต้องการประคับประคองเศรษฐกิจและถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่อันตรายหรอ
7: มันอยู่ที่สัดส่วนคือเราต้องมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเราก็มีจากการส่งออกแล้วเราก็มีรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าแล้วเราก็มีเงินที่คนให้เรากู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วที่เราไปกู้เองเป็นเงินตราต่างประเทศคือถ้าเกิดคุณมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วคุณจะมีรายจ่ายเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยที่เป็นเงินตราต่างประเทศอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหา
6: คือ
7: มันเพิ่มสภาพคล่องถ้าถามผม
6: ค่ะ
7: เพราะถ้าเกิดเงินบาทมันตันเนี่ยก็เป็นเงินตราต่างประเทศมาก็เติมสภาพคล่องเพราะเวลาเรากู้มาเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็มาขายให้ธนาคารประเทศไทยธนาคารก็เก็บเงินดอลลาร์ไว้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินบาทออกมาสู่ระบบอะ
6: ถ้ามันเป็นอย่างนั้น
7: ครับ
6: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เอื้อนี่มันจะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะอาจารย์
7: คือไม่เอื้อคือกู้ไม่ได้ไม่มีอะไร
6: แต่เราคงไม่ถึงขนาดน
7: ั้
6: น
7: มา
6: แต่ความไม่แน่นอนค่ะณปัจจุบันเราก็ยังเห็นเรื่องนี้ราคาพลังงานมันยังสวิงอยู่เลย
7: ใช่ใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่ามันไม่ถูกนะตัวเลขราคาน้ำมันล่าสุดเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้ราคาน้ำมันเบนซินเท่าไหร่ล่ะตอนนี้
6: ถ้าหน้าสถานีที่เราไปเติมนะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ37.69 บาทสตางค์ค่ะส่วนดีเซล38.39 บาทสตางค์ค่ะ
7: ก็คงราวๆแถวๆนี
6: ้
7: แต่ก็ยังมีการชดเชยอยู
6: ่ชดเชยอยู่ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95บาท12สตางค์ถ้าเป็นดีเซล4.73 บาทสตางค์ค่ะ
7: ตอนนี้มันประเด็นก็คือว่าเรายังออกจากวงจรนี้ไม่ได้ยังมีการชดเชยอยู่ตอนนี้กองทุนน้ำมันก็ติดลบนะ
6: ค่ะ
7: ประมาณ 80,000 ล้าน
6: 80,000 ล้านเป็นฝั่งของการอุ้มน้ำมันเนี่ย 40,000 กว่าล้านค่ะ LPG 39,000 กว่าล้านค
7: ่
6: ะ
7: อันเนี้ยก็ยังไม่ได้จังหวะจะทำอะไรเพียงแต่ว่าประคับประคองไม่ให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ก๊าซหุงต้มเนี่ยปรับขึ้น
6: ค่ะ
7: ทำได้แค่นี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆจาก 75,000 เป็น 80,000 ผมว่าเต็มที่รัฐบาลคงมีไว้ในใจที่จะประคับประคองซื้อเวลานะสักแสนล้านเราเคยติดลบ 120,000 ล้านน
6: ะ
7: แล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วอยู่ช่วงหนึ่งมันมีช่วงที่เราปรับตัวตอนนั้นก็ลงมาเหลือประมาณ 50,000 กว่าล้านแต่ตอนนี้มันค่อยๆทบรัฐบาลเนี่ยไม่อยากทบเยอะนะถ้าตราบใดที่การชดเชยยังไม่ต่ำกว่า3บาทเนี่ยยังลดราคาน้ำมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็น7บาท6บาทเนี่ยต้องปรับราคาหน้าสถานีบริการแต่ค่อยๆปรับนะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการประคับประคองไม่ให้ราคาพลังงานเนี่ยมันสูงจนเกินไป
6: ค่ะ
7: อันนี้มันก็เป็นภาระหนี้นอกงบประมาณเรามีภาระหนี้นอกงบประมาณนะหลายก้อนมากแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพที่จะจัดการให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าฐานะการคลังไม่เอื้อให้ทำอย่างนั้นเราก็ต้องประคับประคองแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้จริงๆแม้แต่การบริหารจัดการสินทรัพย์ของรัฐบาลซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดมากนะคนจะพูดเรื่องงบประมาณรายจ่าย

0: คนจะพูดเรื่องของรายได้ที่ไม่เข้าเป้า
1: ค่ะ
0: คนจะพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะที่พอกพูนพูดถึงเพดานหนี้สาธารณะแต่อันนึงเนี่ยที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยนะก็คือรายการที่เป็นรัฐพาณิชย
1: ์
0: ก
1: ็
0: คือส่วนที่รัฐบาลได้เงินจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปโฟกัสรวมกันที่รัฐวิสาหกิจก็ตัวเลขที่ล่าสุดที่ออกมาที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1: ค
0: ุณทิพดีวัฒนกุลเนี่ย
1: ท่านบอกว่า
0: ก็ช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณปี2569เนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยส่งเงินเข้าคลังเป็นรายได้ของกระทรวงการคลังเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านนะ
1: ค่ะ
0: 197,356 ล้านบาทถ้ารวมทั้งปีงบประมาณน่ะผมคิดว่าน่าจะถึง 200,000 ล้าน
1: 203,000 ล้านบาทค่ะ
0: ถ้าเกิด
1: ที่เป็นรายได้แผ่นดินเนาะนำส่งค่ะ
0: น่าจะ 203,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะก็ดูที่ว่าใครส่งมาบ้าง
1: ประกอบไปด้วยใครอะคะ
0: ก็สำนักงานสลากกินแบ่งก็ 47,388 ล้านบาท
1: อันนี้น่าจะเยอะสุดแหละ
0: ปตท.จำกัดมหาชนอันนี้เป็นรูปของเงินปันผล 33,754 ล้านบาทกองทุนวายุภักดิ์1
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นรูปของเงินปันผล 19,202 ล้านบาท
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตล่ะคะ
0: 18,244 ล้านบาท
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: 16,011 ล้านบาท
1: ธนาคารออมสิน
0: 13,389 ล้านบาท
1: บริษัทท่าอากาศยานไทย
0: จำกัดมหาชน 8,100 ล้านบาท
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ด้วย
0: 6,963 ล้านบาทท
1: กส.เขามีตังค์ไหม
0: ทกส.ก็ 5,552 ล้าน
1: การไฟฟ้านครหลวง
0: 5,104 ล้านบาทอันนี้คือ10อันดับแรก
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญน่ะรวมๆกันพวกนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก 200,000 ล้าน 200,000 ล้านก็ถือว่าได้มากกว่าที่ตั้งเป้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้มากกว่าที่ตั้งเป้าแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งปีดีแล้วก็ปีไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องดูตามสภาพแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะไปสมทบเป็นรายได้ของภาครัฐในงบประมาณนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการจัดการแบบพื้นฐานนะคือรับเงินปันผลกับเงินนำส่งคลังจากที่เขามีกำไรของรัฐวิสาหกิจยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการที่จะจัดการกับรัฐวิสาหกิจที่ยังมีปัญหาที่มีปัญหาหนักๆเนี่ยสองที่ขาดทุนเยอะมากขาดทุนสะสมเยอะมากคือขสมก.
1: ค่ะ
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยสองเจ้าเนี้ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสรวมๆกันแล้วก็ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 200-300 ล้าน
1: โอ้หลักแสนล้านนะ
0: ซึ่งก็ยังรถไฟอาจจะมีอนาคตถ้าทำรางคู่ซื้อหัวรถจักรใหม่ปรับระบบให้เอกชนมาใช้อะไรก็อาจจะไปแต่กรณีขสมก.นี่ผมนึกไม่ออกว่าจะทำยังไง
1: หลายๆโครงการเราก็นึกไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐวิสาหกิจให้ฟังละกันวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

วินพัทยายกพวกรุมทำร้ายไรเดอร์ไม่ยั้งหลังเข้าใจผิดคิดว่าถูกด่าด้านหนุ่มไรเดอร์ขอโทษที่แท้แค่สบถคำหยาบกับตัวเอง

0: มอบตัวแล้วข้าราชการสังกัดเทศบาลมือแทงนายกอบต.ดับคาบ้านพักเมียสาหัสยอมรับโมโหหากย้อนเวลาได้จะอดทนให้มากกว่านี
1: ้คุณอยู่ไหน
2: ไม่อย่าคุณอย่า
0: หนุ่มร้านกัญชาสลิงแตกรัวหมัดใส่ชายชาวอังกฤษแถมถูกเบี้ยวเงินค่ากัญชาแถมปลอมสลิปมูลค่าเกือบ 30,000 ติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงฆ์และจามอนกิตสวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะอังคารที่1กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับคุณผู้ชมรับชมข่าวกันวันนี้วันที่1นะก็มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในแอปเป๋าตังค์น
1: ะ
0: มีคนถูก23คนที่ถูกรางวัลที่1น
1: ะ
0: มี31ใบแต่ว่ามี23คนที่ถูกนะครับยินดีด้วยกับทุกท่านเนาะนะครับส่วนนะราคาน้ำมันวันนี้อัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็ทั้งปตท.และบางจากประกาศนี่ฮะดีเซลขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับแล้วก็แก๊สโซฮอลกับเบนซินขึ้น60สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับอ่ะนี่อัปเดตราคาน้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นช่วงสัปดาห์แล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้ก็ประกาศขึ้นก็ไปเติมกันนะครับก่อนตี5พรุ่งนี้นะครับส่วนข่าวแรกของเราพาไปที่พัทยากันก่อนคุณผู้ชมเคยไหมคุณผู้ชมคุณอรวรรณสะบดกับตัวเองอ่ะใครที่เป็นคนติดอะไรอย่างนี้น
1: ะ
0: ต้องระวังนะบางทีแบบทำอะไรแบบเหมือนพูดกับตัวเองมาแบบโหยไม่น่าเลยเอ้ยแล้วแบบบางทีแบบหลุดคำหยาบออกมาแต่ก็ไม่ได้ว่าใครน
1: ะ
0: แต่เหตุการณ์นี้คนรอบข้างเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นสิฮะเขาคิดว่าการสะบดคำอุทานออกมาเนี่ยเป็นการไปด่าเขานะครับวินรถจักรยานยนต์แถวนั้นไม่พอใจครับหนุ่มไรเดอร์จู่ๆสะบดคำหยาบขึ้นมามีเรื่องมีราวเลยครับนี่ฮะวินรถแถวนั้นเนี่ยนะชุดดำเนี่ยนะครับกำลังรุมไรเดอร์คนนี
1: ้ค่ะ
0: ในพัทยาซอย6ครับนะครับจุดนี้เนี่ยไรเดอร์คนนี้เนี่ยเขาขับย้อนเข้ามาแล้วทั้งคนอะไรมันเยอะไปหมดเขาก็ดันสะบดแบบพูดกับตัวเองคุณอรวรรณเขาบอกนะเขาพูดตัวเองโหจะไปยังไงวะเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นคำด่าขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมวินที่อยู่แถวนั้นก็หันมามองเลยเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดด่าใครนะคนเป็นไรเดอร์ก็บอกไม่อยากมีเรื่องผมจะไปรับลูกค้าผมพูดกับตัวเองโอ้โหมักนี้มันก็บานปลายแล้วเขาก็ไม่เชื่อสิแต่เพราะเมื่อกี้คำที่ได้ยินเนี่ยนะฮะมันออกมาเต็มสองรูหูเนี่ยมันเหมือนกับด่าพวกเขาแต่พี่ไรเดอร์คนนี้เขายืนยันว่าเขาพูดกับตัวเองว่ามันไม่น่าเข้ามาซอยนี้เลยมันคนมันเยอะเมื่อกี้น่าจะไปเข้าซอยอื่น
1: คือหงุดหงิดตัวเอง
0: หงุดหงิดตัวเองแล้วก็แบบสะบดขึ้นมา
1: เคยเจออยู่นะคนที่พูดพึมพำกับตัวเอง
0: แต่เขาไม่ได้ด่าใครแต่แบบมันก็เป็นคำหยาบอะแต่คนแถวนั้นเขาไม่เชื่อไง
1: พอบอกว่าพูดกับตัวเองแถวนั้นคงบอกกวนและกวนและ
0: ใช่นี่ฮะโดนสาวหมัดเข้าใส่ลุมเข้าใส่ไรเดอร์ก็สู้เหมือนกันสู้กลับยังดีว่ากาดชุดน้ำเงินแถวนั้นมาคอยห้ามน
1: ะ
0: กาดจากสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะมาคอยห้ามโอ้โหนี่นะฮะก็เป็นหนึ่งในภาพลักษณ์ที่ไม่อยากให้เกิดน
1: ะ
0: เมืองพัทยาเขายิ่งกำชับอยู่นะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทหารเรือ 5,000 นายมาเนี่ยนะฮะเขาไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรเนี้ยทะเลาะวิวาทสินค้าเกินราคาไปโกงเขาไปอะไรเขาอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็คุมเข้มกันอยู่แต่ก็เกิดขึ้นกับคนไทยด้วยกันเองทีมข่าวล่าสุดไปพูดคุยกับหนุ่มไรเดอร์เสื้อขาวนะครับชื่อว่าคุณสุวิจักรนะฮะไรเดอร์คนนี้ยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในคลิปจริงนะครับลูกค้านะเรียกผ่านแอปตัวเองก็กำลังจะไปรับทีนี้ปรากฏว่าเข้าซอยพัทยาซอย6ไปเนี่ยโอ้โหคนมันเยอะแยะอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะครับก็ดังไปพูดคำหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับไปแจกกล้วยอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาพูดกับตัวเองเนี่ยโหจะไปยังไงวะเอ้ย
1: อ
0: ้าวนะครับคนแถวนั้นได้ยินเนี่ยก็ไม่พอใจนะฮะก็มีเรื่องมีราวกันนะครับกลุ่มวินรถจักรยานยนต์ก็เข้ามาหาเรื่องตนทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นจบนะครับเจ้าตัวบอกนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความหรอกนะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปดำเนินคดีกับกลุ่มวินรถจักรยานยนต์ตรงนั้นด้วยนะครับก็ขอโทษกลุ่มวินขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพถ้าคำพูดของตัวเองมันทำให้เกิดการเข้าใจผิดก็ยอมรับนะครับว่าตอนนั้นตัวเองก็เร่งรีบจะไปรับลูกค้าทีนี้จะระมัดระวังคำพูดพวกนี้ให้มากขึ้นไอ้คำสบถอะไรที่จะพูดกับตัวเองเนี่ยทีนี้ก็จะระวังเพื่อไม่ให้มันเกิดความเข้าใจผิดแบบนี้เกิดขึ้นลองฟังเขาดูฮะ
2: อ๋อแต่ความจริงเราแค
3: ่พูดกับตัวเอง
2: พูดกับตัวเองว่าจะไปยังไง
3: ใช่ครับ
2: เลยหลุดคำนั้นไป
3: ใช่ครับ
2: แล้วไง
3: เขาแล้วก็เขาก็ มาหาผมเลยครับแล้วไปรับลูกค้าเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาเขาดักผมรอเขารออยู่ผมข้างล่างครับแล้วก็ลูกค้าก็ลงเขาก็นั่นแหละ
2: เข้ามาถามเรา
3: ใช่ครับ
2: ลักษณะยังไงที่เข้ามาถามอะไรเนี้ย
3: ถามหลายคนผมก็ระวังตัวแล้วประมาณ
2: อ๋อ
3: จริง
2: แล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะเราได้แจ้งความไหมหรือ
3: ยัง
2: ไม่ได้แจ้งแต่เจตนาก็ไม่ได้จะอยากจะแจ้งอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
0: ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับสำหรับได้แหละคนที่ชอบสะบัดอะไรขึ้นมาแบบนี้ท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ก็ต้องระวังเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะเข้าใจผิดได
1: ้
0: นะครับ
1: อ่ะยังอยู่กันที่พัทยานะคะคือพัทยาช่วงนี้ก็เป็นประเด็นเยอะเนาะแต่เหตุการณ์นี้ก็ดุเหมือนกันนะคะคือหนุ่มชาวไทยอะค่ะไปรัวหมัดใส่ต่างชาติคือเหตุผลเนี่ยเพราะว่าเขาไปเจอกันกลางถนนชายชาวต่างชาติคนเนี้ยเบี้ยวค่ากัญชาเขาตั้ง 30,000 บาทแล้วที่สำคัญอะไปหลอกเขาไงส่งเป็นสลิปปลอมไปให้พอไปเจอกลางถนนโอ้โหไม่คิดละค่ะมันโมโหรัวหมัดใส่ไม่ยั้งเลยค่ะ
0: แต่ก็ดุนะต่อยเขาเนี่ยเนี่ยนั่งค่อม
1: ใช่
0: สาวหมัดใส่เขาเลยอ่ะ
1: มีคนเข้ามาห้ามนะเขาบอกอย่ามาห้ามนี่มันโจรชัด
0: ๆอ๋อนี่คือแค่เบี้ยวเงินกันเนี่ยหรอ
1: เบี้ยวเงินกัน
0: แสดงว่าหนุ่มคนนี้ต้องขายกัญชาให้กับฝรั่ง
1: เป็นพนักงานร้านกัญชาแห่งหนึ่งที่พัทยาเนี่ยแหละค่ะคุณจาม
0: อน
1: ใช่แต่คือพอคนเห็นน่ะมันกลายเป็นว่าคนไทยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติอะค่ะเขาก็เลยพากันเข้าไปห้ามแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะคะ
0: แต่ว่าในมุมนึงอะถ้าพนักงานคนนี้เนี่ยเขาไม่ตามจับเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบหรือเปล่าคุณนรวรรณใช่ไหมเหมือนพวกเติมน้ำมันกับเด็กปั๊มเด็กปั๊มต้องรับผิดชอบเลย
1: พอเขาเจอเขาก็ตามตะคุบเลยอะ
0: ต้องรีบตามไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาต้องรับผิดชอบไง
1: ใช่ค่ะนอกจากที่จะมีผู้ชายเข้ามาห้ามแล้วนะคะอีกคลิปนึงอะค่ะก็จะมีเป็นผู้หญิงอะค่ะนี่เป็นผู้หญิงบอกอย่าทำเขาเขาเป็นคนต่างชาติอย่าทำเขาคือเขาก็พยายามอธิบายว่าคนนี้มันเบี้ยวเงินแต่ด้วยความที่ว่าคือเขาก็เห็นว่าเป็นชาวต่างชาติเนาะก็เลยพากันไปช่วยห้ามคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยบงกตพัทยากลางนะคะเมื่อช่วงเย็น30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: เขาโกรธมากเลยเนี่ย
1: โอ้พยายามช่วยห้ามแล้วแต่พอคลิปนี้มีคนถ่ายและถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ว่าไปต่อว่าผู้ชายคนไทยคนนี้ว่าทำเกินกว่าเหตุไหมแล้วไปใช้ศาลเตี้ยไปตัดสินคู่กรณีแบบนี้คือปรากฏว่าฝั่งคนไทยโดนทัวร์ลงมากกว่าคนกามอน
0: ก็คือดูอาจจะดูรุนแรงแต่ในมุมนึงก็อย่างที่บอกเขาก็กลัวว่าเขาต้องชดใช้เงิน
1: ค่ะทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงไปพูดคุยกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะคะปรากฏว่าชื่อว่าคุณไอซ์ค่ะเป็นพนักงานร้านกัญชาแห่งหนึ่งที่พัทยาเหนือ
0: ค
1: ือเจ้าตัวเนี่ยก็เปิดใจกับทีมข่าวเลยนะคะว่าผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ชื่อไรอันอายุ51ปีแล้วแหละเป็นชาวอังกฤษมีปัญหากับเขาเนี่ยแหละในเรื่องซื้อขายกัญชากันในราคา 29,200 บาทพอถึงเวลาจ่ายเนี่ยไรอันอ้างว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของทางร้านแล้วแต่ปรากฏว่าเงินมันไม่เข้าแล้วไรอันน่ะก็ส่งสลิปมายืนยันให้กับไอซ์ดูด้วยนะพอไอซ์ไปตรวจสอบอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยนี่มันทำสลิปปลอมส่งมาให้อ่ะ
0: นี่เขาเลยโกรธหนัก
1: ใช่ค่ะ

0: นี่ตั้งใจจะโกงไง
1: เ
0: ขาทำสลิปปลอมขึ้นมานี่แสดงว่าคุณตั้งใจมาแล้วนะ
1: ใช่คือทางร้านอ่ะก็ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความเตือนภัยคือเมื่อเกือบ1เดือนที่ผ่านมาทางร้านพยายามที่จะออกตามหาไรอันแล้วนะทีนี้จนกระทั่งไอ้อ่ะไปเจอไรอันอยู่แถวๆซอยบงกตเขาก็เลยรีบตามกลับมาพยายามที่จะตามไรอันน่ะคือให้ไปมอบตัวแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
0: ครับ
2: เริ่มแรกเลยคือมันบิดค่ากัญชาเนี่ยครับมันสั่งกัญชาทางออนไลน์เลยครับแล้วก็จ่ายด้วยสลิปปลอมมาหนแรกแล้วก็หนแรกเรายังไม่รู้ตัวครับทีนี้เรามารู้ตัวหนที่2ที่มันสั่งคือยอดเงินไม่เข้าแล้วก็เลยกลับไปดูว่าก็ไม่เข้าทั้ง2รอบครับทีนี้ก็เลยได้ตามหาตัวโพสต์หาตัวก่อนครับดับแรกก็ประมาณ2 สัปดาห์ที่แล้วครับยังไม่เจอตัวเพิ่งมาเจอตัวเพราะว่ามีคนโทรมาบอกครับแจ้งเบาะแสว่าเจอตัวมันนะอะไรประมาณนี้ครับ
3: แล้วตอนเราโพสต์ไปมีใครเขาบอกพฤติกรรมต่างชาติคนนี
2: ้ไม่ครับ
3: อ๋อไม่เคยเห็นเลยไหม
2: ใช่ครับ
3: แล้วพอเราไปเจอเขาเราเกิดอาการเป็นยังไงบ้าง
2: ผมก็ดึงเขาไว้ก่อนตอนแรกผมก็ดึงเขาไว้ก่อนเขามีอาการที่จะเหมือนจะหนีอีกครับเขาก็วิ่งหนีอะไรประมาณนี้ผมก็เลยจอดรถแล้วก็วิ่งตามเขาไปแล้วก็ได้ปล่อยเขาครับผมตามในคลิป
3: เลย
2: ใช่ครับตามในคลิปเลย
1: ดูเขาพยายามจะหนีไงเราก็เลยตามไปซัดเขาแบบที่เห็นในคลิปคือไอซ์บอกว่าท้ายที่สุดแล้วอะเรื่องนี้ก็ไปจบลงที่โรงพักสภ.บางละมุงอะนะคะไอซ์กับทางไรอันน่ะก็ไปตกลงกันต่อหน้าพนักงานสอบสวนเลยแล้วไรอันน่ะยอมรับนะว่ามีการปลอมสลิปจริงแล้วก็ยอมที่จะจ่ายเงินค่ากัญชาให้กับทางร้านแต่ขอผ่อนได้ไหมไรอันบอกขอผ่อนเป็น3 งวดได้ไหมงวดแรกอะให้ไปจะให้ 10,000 บาทงวดที่2ก็ 10,000 เหมือนกันส่วนงวดที่3 9,200 บาทขอจ่ายเป็นงวดไรอันบอกแบบนี้แต่ว่าทางไอซ์เองก็โดนตำรวจสภ.เมืองพัทยาเรียกตัวไปทำประวัติเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือไอซ์อ่ะไปทำร้ายร่างกายไรอันไงคะก็เลยโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายคือไอซ์ก็ยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปเพราะความโมโหและบันดาลโทสะล้วนๆเลยเนื่องจากว่าชาวต่างชาติรายนี้ไปโกงเงินค่ากัญชาเขาพร้อมทั้งยอมรับผิดที่ตัวเองไปใช้ความรุนแรงกับชาวต่างชาติค่ะ
0: นะครับเรื่องยาเสพติดนี่ก็ยังเป็นปัญหาสังคมหลักๆเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับที่มุกดาหารครับชายคุ้มคลั่งนะฮะเข้าไปอาละวาดในร้านอาหารตามสั่งถือมีดถืออะไรด้วยนะล่าสุดจะไปพังบ้านเขาจะไปทำร้ายคนในบ้านเขานะครับเขาบอกว่าเนี่ยอาการของคนคลั่งจากยาเสพติดครับ
4: ด้วยบอดเดียวตีปากเนี่ยกูยิ่งยิงว่างเดี๋ยวปืนตำรวจไม่ให้เขารับผมอีกผมแดนเป้าสิ้นเลยความมันที่มันเกิดมาเองวะฮะว่ามันงงอีกครับปักไหนแล้วว่างงาน
5: ก็ไอ้ต้องโอ้โห
4: มันมีเสื้อกูหรือว่าเสื้อใครแล้ว
0: โอ้โหร่างกายเขากำยำนะนะไม่มีใครกล้าเขาใกล้น
1: ะ
0: ไปอย่างเดียวนี่กระถางปูนไอ้นี่แตกนะ
1: กระถางแตกอ่ะเท้าไม่แตกใช่ไหม
0: เท้าไม่รู้ล่ะกระถางเนี่ยแตก
1: กระดูกเลย
0: เท้าเดี๋ยวไปดูอีกทีนึง
1: เออ
0: มองเหมือนเพลินจะ
1: ปี
0: โอ้แข็งแรงด้วยเนี่ยอารวาสอยู่อย่างเนี้ยนะครับชาวบ้านบอกรู้จักดีคนนี้ชื่อนายแรดอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแรดเนี่ยมีการเมายาบ้าบุกเข้ามาในบ้านนะครับของป้าจำลองอายุ71 ปีที่เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งบุกเข้ามา2 ครั้งนะครับบุกเข้ามาทั้ง2 ครั้งด้วยนะครับก็เลยแจ้งตำรวจให้มานะโอ้โหแต่พอเห็นตำรวจเนี่ยนะครับไม่ได้กลัวเลยก็เขาคลั่งไปแล้วคุณอรวรรณรู้หรือเปล่าว่านั่นตำรวจน
1: ะ
0: เวลาเห็นชุดน่ะรู้หรอนั่นตำรวจตำรวจมาก็ไม่ยอมครับท้าทายบอกเอาปืนมายิงดิ
1: โอ้
0: นะแล้วก็ขัดขืนด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับป้าจำลองเล่าให้ฟังนะครับว่านะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาที่บ้านเพราะว่าบ้านแกเนี่ยเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งเข้ามา2 ครั้งนี่ฮะบรรยากาศก็ต้อนรับทุกคนอยู่แล้วนะฮะครั้งแรกนะเข้ามาด้วยอาการหลอนมาข่มขู่บอกว่าจะจับตัวเมียของหลานชายป้าเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วก็พยายามดึงตัวนะดึงตัวหลานเนี่ยนะฮะออกจากบ้านนะครับภรรยาของหลานไปดึงกลับมาได
1: ้
0: ตอนนั้นในแรกก็ออกไป ก็คิด

0: คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่มาแหละ มันคงหลอนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คงมันคงหายที่ไหนได้ครับอีกไม่กี่นาทีครับนายแรดกลับมาเป็นครั้งที่สองนะอย่างที่นะทางเจ้าของบ้านเขาอัดคลิปไว้แหละครั้งนี้เข้าไปในครัวนี่น่ากลัวมากนะคือบนในครัวเนี่ยมันก็ต้องมีมีดนะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะทั้งหมดเลยเนี่ยฮะเขาเข้าไปในครัวไปรื้อค้นโยนข้าวโยนของพังกระจายหมดกระถางต้นมงต้นไม้เนี่ยเขาตัดหมดนะฮะเออเป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวแล้วตอนนั้นบ้านจำลองบอกก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้ตำรวจมาโอ้โหกว่าจะเอาตัวอยู่เนี่ยนะฮะไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะเอาตัวอยู่นี่ไม่ง่ายเลยนี่ฮะพอตำรวจมาที่เขาท้าให้ยิงใช่ไหม
1: เ
0: นี่ยตำรวจก็เลยเข้าชาร์จนะครับยังดิ้นอ่ะจะขัดขืนจะวิ่งหนีตำรวจอ่ะนี่ต้องใช้แรง3คนนะอย่างน้อยนะ
1: โอ้แรงเขาเยอะมากอ่ะ
0: 3คนในการคุมตัวไว้นะครับโอ้โหนะอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นนี่แหละนะครับพิษภัยของยาเสพติดถ้าตำรวจมาไม่ทันเป็นไงถ้าเขาเข้าไปในครัวแล้วเขาหยิบมีดขึ้นมาสักเล่มนึงเป็นไงนะนะระวังน
1: ะ
0: นี่แหละไม่อยากจะคิดไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอก3ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะน่าจะแจ้งความให้เขาเอาตัวไปบำบัดซะก็ดีแรดเนี่ยเคยก่อเหตุทำร้ายตัวเองครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยแรดมันยกพานมาขอขมาไงไอเราก็เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: ก็ให้อภัยไปไม่ได้เอาเรื่องเอาความอะไรตอนนั้นเนี่ยคิดว่าแค่น่าจะเมาเหล้าแต่หลังจากนั้นนะครับไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวสิเริ่มไปเสพยาบ้า อาการเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆคุ้มคลั่งขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ถึงขนาดเคยไปแย่งเด็กอายุประมาณขวบนึงอ่ะออกมาจากแม่เขาอ่ะดีว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรมากมายนะแล้วหลังจากนั้นก็ตามในคลิปเลยนะฮะเริ่มที่จะโวยวายจะทำร้ายคนบุกเข้าไปในบ้านคน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คุมไม่อยู่แล้วครับผู้ใหญ่บอกฮะ
2: ก็หลายปีแล้วเนาะมาตีผมน่ะผมก็มาแจ้งตำรวจก็ได้อำเภอออกไปเคลียร์มากับไปขออ่อนขอน้อมแล้วเอาคันดอกไม้ไปขออภัยขอขามา
3: ฉันเสร็จง่ายถึงมาก่อเหตุดูอีกนะ
2: เออผมก็ว่ามันเศร้าเลยนะกับพ่อกันอยู่เรื่อยอยู่ถามมันกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่อยู่วันเมื่อวานเพราะว่าอารวาสอารวาสเดี๋ยวนี้มันหนักจริงเหรอมันจะไปจับเอาลูกเขาเป็นตัวประกัน
0: เนี่ยเริ่มจะไปจับคนเป็นตัวประกันแล้วที่น่ากลัวตอนนี้เนี่ยฮะตำรวจก็เลยแจ้ง3ข้อหาหนักนะครับบุกรุกบ้านผู้อื่นนะครับประพฤติตนวุ่นวายแล้วก็ที่สำคัญเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งนะครับยาบ้านะฮะแล้วก็ส่งตัวไปฝากขังนะครับโอ้ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาแล้วจะมีการบำบัดอะไรหรือเปล่านะตามขั้นตอนเนี่ยชาวบ้านเขาก็หวังว่าอย่างนั้นน
1: ะ
0: ว่าอยากให้หายอ่ะคือถ้าออกมาไวก็อย่างนี้อีก
1: โอ้โห
0: ครับผม
1: ชาวบ้านก็กลัว
0: กลัวเขากลัวกันหมดอ่ะตอนนี้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะมือแทงนายกอบต.บ้านติ้วที่เพชรชบูรณ์จนเสียชีวิตแล้วก็แทงภรรยาบาดเจ็บสาหัสล่าสุดนะคะเข้ามอบตัวแล้วแล้วเป็นข้าราชการนะคะในสังกัดเทศบาลด้วยค่ะคือเขายอมรับว่าสาเหตุที่แทงไปเนี่ยเพราะโมโหล้วนๆไม่ได้ตั้งใจนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาบอกเขาจะอดทนอดกลั้นมากกว่านี้คือเหตุการณ์แทงกันนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่มือแทงเนี่ยนะคะแทงนายหลักทรัพย์คำโสมอายุ61ปีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ไปแทงนางสมจิตเป็นภรรยาภรรยาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสส่วนนายกอบต.เสียชีวิตนะคะพอแทงเสร็จเนี่ยมือแทงก็หลบหนีไปเลยค่ะล่าสุดตัวมือแทงคือคนที่ก่อเหตุคือนายพิภพอายุ48ปีเป็นข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์เขาก็ประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.หล่มสักคือไปสอบสวนมือแทงเนี่ยทางด้านนายพิภพรับสารภาพว่าคือตัวของเขาขับรถยนต์ไปหานายหลักทรัพย์นายกอบต.เนี่ยเพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องทำโครงการแล้วก็เขาบอกว่าตอนที่ปรึกษากันนะคุณจามอนก็พูดจากันถูกคอเลยนะจนกระทั่งพอคุยเรื่องโครงการเสร็จอะทางนายพิภพจะขอตัวกลับบ้านก็ยกมือไหว้ล่ำลากันตามปกติเลยแต่ทางนายกอบต. มาถามเรื่องส่วนตัวแต่เขาก็ไม่ได้เล่านะว่าเรื่องส่วนตัวมันเรื่องอะไรเขาเล่าบอกว่าคือเขาก็เล่าให้ทางนายกอบต.เนี่ยฟังแต่ทีเนี้ยทางนายกอบต.ก็มาพูดจาเหมือนแทงใจเขาอะแล้วก็พูดให้เขารู้สึกเจ็บปวดเขาบอกแบบนั้นนะเขาก็บอกว่าพอเถอะพอเถอะนายกหยุดเถอะ

0: กิดเหตุชลมุนกันเกิดขึ้นคือพอดีอ่ะเขาไปมองเห็นมีดปอกผลไม้วางอยู่ที่โต๊ะก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้อ่ะค่ะจ้วงแทงไปหลายครั้งแล้วก็มีการต่อสู้แย่งมีดกันด้วยนะเขาบอกว่าเขาและนายหลักทรัพย์อ่ะมีการแทงกันได้รับวิ่งเข้ามาดูแล้วจะเข้ามาช่วยนายหลักทรัพย์ปรากฏว่าทางนายพิภพหันไปเห็นพอดีก็เลยใช้มีดแทงเข้าบริเวณหน้าท้องของนางสมจิตทีนี้ก็มีการเกิดการยื้อแย่งมีดกันเกิดขึ้นนางสมจิตแย่งมีดจากเขาไปได้แล้วก็นำไปโยนทิ้งน้ำตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเขาบอกตอนนั้นอ่ะเขาตกใจกลัวคนอื่นจะได้ยินก็เลยใช้มือปิดปากใช้ท่อนแขนกดคอนางสมจิตไม่ให้ส่งเสียงร้องปรากฏว่านางสมจิตภรรยาของอบต.ค่ะแน่นิ่งไปเลยเขาก็เลยใช้จังหวะนั้นหลบหนีไปแต่ก่อนที่จะหลบหนีนะคะเขาบอกเขาไปล้างมือที่อ่างล้างมือแล้วก็ขับรถไปให้ภรรยาพาไปทำแผลที่โรงพยาบาลหล่มเก่าแล้วก็กลับไปที่บ้านพักจากนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกสำนึกผิดติดต่อผ่านผู้ใหญ่เขาบอกเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพรักนี่แหละให้พาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทีเนี้ยเขาก็ยอมรับว่าที่ทำไปอ่ะเพราะว่าความโกรธและความโมโหไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าเจตนาที่จะฆ่าเลยแล้วก็เขาบอกว่าที่เขาทำนางสมจิตอ่ะก็เพื่อที่จะปิดปากอะค่ะมีคนตั้งข้อสงสัยว่าแบบนี้เขาบอกไม่ใช่เลยนะที่พยายามที่จะปิดปากไม่ให้นางสมจิตอะร้องเสียงดังเพราะตอนนั้นมันเกิดเหตุชลมุนจริงๆแล้วทีเนี้ยทางนายพิภพเขาบอกว่าเขาอะรู้สึกสำนึกผิดมากๆเลยนะคุณจามร
1: ครับ
0: เขาอยากจะชดใช้กรรมที่ทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ อยากจะขอโทษทางผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
1: นะ
0: ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะเขาบอกเขาจะอดทนอดกลั้นมากกว่านี้อะค่ะ
1: โอ้นี่สำคัญสุดเลยนะอุทาหรณ์จริงนะ
0: ค่ะ
1: อารมณ์ชั่ววูบ
0: อารมณ์ชั่ววูบจริงๆเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นะถ้าเขาอดทนอดกลั้นอะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: มันเปลี่ยนชีวิตทุกคนนะ
0: เปลี่ยนชีวิตเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ประสานอาสากู้ภัยเพื่อที่จะไปดำน้ำหามีดเพราะว่าตอนนี้ที่บอกว่าทางนางสมจิตทิ้งมีดลงน้ำอะค่ะตอนนี้ก็ยังหามีดไม่เจอนะคะ
1: ครับผมส่วนที่อยุธยานะครับเมื่อวานนำเสนอกันไปหนุ่มเคราะห์ร้ายนะครับเข้าไปห้ามเพื่อนไม่ให้มีเรื่องในวงไฮโลปรากฏเพื่อนโกรธหาว่าไปเข้าข้างคนอื่นไปเข้าข้างคนอื่นไม่เข้าข้างข้ายิงเพื่อนเสียชีวิตนะครับล่าสุดวันนี้เจ้าตัวมอบตัวแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับกรณีที่นายชวนนะครับอายุ60ปีเอาปืนยิงใส่นายสมภพซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถนะครับของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุเนื่องจากนะตัวนายชวนเนี่ยเมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่พอใจนะที่ผู้ตายเนี่ยนะลากตัวเองออกมาจากวงไฮโล
0: ค่ะ
1: นะครับไปห้ามปรามเขาไม่ให้มีเรื่องกับคนในวง
0: ค่ะ
1: นะก็ด้วยความกลัวเขาบอกตอนนั้นก็เมาด้วยหาว่าเพื่อนเนี่ยทำไมไปเข้าข้างไอ้พวกนักพนันเล่นไฮโลทำไมเองไม่เข้าข้างข้าก็เลยฉุนแล้วก็เอาปืนยิงใส่ผู้ตายแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมตัวในชวนนะครับผู้ต้องหานะครับเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าเรือที่พระนครศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาปืนกระบอกที่ใช้นะครับขนาด9มม.แมกกาซีนลูกกระสุนนะครับกระเป๋าผ้าเอามามอบให้ทั้งหมดนะครับเอามาส่งมอบให้ตำรวจทั้งหมดระหว่างที่ตำรวจนำตัวนายชวนขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์นะครับชนวนเหตุว่าไปยิงเพื่อนทำไมทำไมต้องยิงเพื่อนถึงขนาดนั้นเมาหรือว่าอย่างไรนายชวนเนี่ยนะครับนี่ฮะนิ่งเฉยนี่ฮะผู้สื่อข่าวพยายามถามนะครับสาเหตุว่ายังไงครับนิ่งเฉยนะครับผู้สื่อข่าวถามถึงปมเงินจำนวน100บาทมีรายงานว่าตัวเขาเนี่ยไปยืมผู้ตายก่อนเพื่อที่จะเอามาเล่นต่อในวงแต่ผู้ตายไม่ให้จริงไหมพี่ที่พี่เนี่ยนะครับไปยืมเงินเขาร้อยหนึ่งนะฮะนายชวนตอบสั้นๆว่าไปขอยืมแต่ไม่ให้ไปขอยืมแต่ไม่ให้เขาตอบแบบนี้น
0: ะ
1: นะครับจากนั้นผู้สื่อข่าวย้ำถามนะครับถึงคำให้การที่บอกว่าตัวนายสมภพเนี่ยนะครับ มีการชกต่อยแล้วก็

0: ใช้มีดทำร้ายนะจนได้รับบาดเจ็บนะครับนายชวนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบแต่ก็เหมือนกับพยักหน้าน
1: ะ
0: ว่ามีการต่อสู้กันจริงตอนนั้นนะครับแล้วตำรวจก็คุมตัวไปฝากขังนายชวนเนี่ยกล่าวเพียงว่าขอโทษครอบครัวของผู้ตายนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจก็เอาตัวออกไปนะครับฝากขังตามขั้นตอนนะฮะลองฟังบางช่วงบางตอนดูครับ
2: ร่างกายที่ก่อนหรือว่ายังไงเอ่ยก็ยืมเงินจริงพี่วันนั้น
3: เขายืมเก็บไปให
2: ้เขายืมเท่าไหร่นะคะพี
4: ่พูดได้นะ
5: อยากขอโทษครอบครัวคนตายไหมพี
0: ่ตอบแบบตอบสั้นๆนะเขาไปยืมแล้วไม่ให
1: ้ค่ะอ
0: ยากขอโทษไหมพี่ก็ขอโทษนะครับส่วนร่างของเพื่อนก็คือนายสมภพนะครับทางครอบครัวก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับสวดพระอภิธรรมที่วัดนางคุ้มนะครับที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละนะฮะญาติก็เตรียมที่จะประกอบพิธีทางศาสนานะครับนี่ก็จากความเมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุมสติไม่อยู
1: ่
0: นะครับพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูเรื่องของการไล่ล่ายาเสพติดกันหน่อยเขาบอกระทึกเลยนี่คุณอรวรรณประตูเปิดก็ไม่หยุดหยุดไม่ได้ตำรวจตามอยู่นะครับแก๊งยาเสพติดข้ามชาตินะครับของกลางเนี่ย 400,000 เมตรเดี๋ยวมาดูกันฮะ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์
8: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
7: ์ยาเพียแคมครีมทาผิวนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซิติคอล
8: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
9: ์กองทัพเนปาลและทีมกู้ภัยระดมเฮลิคอปเตอร์อย่างน้อย16ลำทั้งของกองทัพและภาคเอกชนลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ถุงยังชีพเต็นท์อาหารและเวชภัณฑ์ไปส่งยังชุมชนในหุบเขาที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังเกิดเหตุอุทกภัยและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลและทิเบตเมื่อวันพุธที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากนอกจากการหย่อนสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งช่วยเหลือและค้นหาคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งที่ถูกดินโคลนถล่มทับรวมถึงเร่งอพยพชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ตามแนวเขากองกำลังรัสเซียส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนถือเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วที่กรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบตกเป็นเป้าหมายหลักรัสเซียใช้ยุทธวิธีโจมตีแบบผสมผสานโดยยิงขีปนาวุธหลายประเภทและส่งโดรนติดอาวุธรวมถึงโดรนรุ่นใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตมากกว่า200ลำเข้ามาสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและอาคารที่พักอาศัยของพลเรือนประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกีประณามเหตุการณ์นี้แล้วระบุว่ารัสเซียมักจะคำนวณเป้าหมายในการโจมตีอย่างแม่นยำเพื่อทำลายล้างชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดหมอกควันไฟป่าในภูมิภาคกาลิมันตานและสุมาตราของอินโดนีเซียพัดข้ามพรมแดนเข้าปกคลุมน่านฟ้ากรุงมะนิลาและอีกหลายพื้นที่ในฟิลิปปินส์ส่งผลให้ค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงทางการ

ถิ่นหลายแห่งในเขตเมืองหลวงและปริมณฑลสั่งระงับการเรียนการสอนแบบออนไซต์ของโรงเรียนรัฐบาลในทุกระดับชั้นทันทีเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขฟิลิปปินส์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองทั้งสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษสถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากล่าสุดมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 6,041 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง 2,911 รายนับเป็นสถิติการระบาดของโรคอีโบลารวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศและเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเหตุระบาดใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกช่วงปี2014ถึง2016องค์การอนามัยโลกยังเตือนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในดีอาร์คองโกยังไม่สามารถควบคุมได้และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซ้ำกันอีกครั้ง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เมืองไทยของเรานี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วต
2: ่
1: างชาติชอบมานะครับแต่ว่านี่ต้องฝากไปถึงไกด์ด้วยนะนี่ฮะคุณก็ต้องเตือนแล้วก็แนะนำนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยบางคนพฤติกรรมก็อาจจะไม่น่ารักชายชาวอินเดียรายนี้ครับเมาชนิดที่ว่าไม่รู้เรื่องแล้วเมาแล้วไม่ไปนอนนะหาเรื่องเขาไปทั่วหาเรื่องคนพัทยาไปทั่วเลยนะครับแล้วถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดอ่ะจู่ๆเนี่ยคุณนอนสลบอยู่เนี่ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โหแล้วภาพที่มันออกมาเหมือนใครไปทำอะไรคุณหรือเปล่าทั้งนั้นนี่เนี่ยนะฮะดูดิคนไทยเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขานะคนแรกเขาพยายามผลักว่ากลับไปกลับไปยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปหาเรื่องเหมือนไปหาเรื่องวินวินก็บอกโอ้ยพอไปกลับไปนะฮะ
2: เขายืนไม่ไหวหรอ
1: ยืนไม่ไหว
2: ดู
1: เนี่ยยืนแทบไม่ไหวเลยทุกคนก็พยายามบอกอย่ามายุ่งไปกลับไปเถอะอย่ามาจับรถเขาอย่ามาหาเรื่องไปคล่อมรถเขาอะไรอย่างเงี้ย
2: เหมือนลำคาญนะใช่ไหม
1: แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก็ไปเดินตามร้านตามตลาดมาเนี่ยนะฮะก็ไปหาเรื่องเขามาทั่วจนคนแถวนั้นเขาบอกว่าเสื้อขาวๆเนี่ยมันล้มไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนเป็นเสื้อดำอ่ะ
2: หรอ
1: เสื้อนี่คลุกเคลอะฝุ่นไปหมดเลยนี่ฮะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดีว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพไว้ได้ว่าไม่ได้มีใครไปทำอะไรเขาเพราะสุดท้ายเนี่ยกว่าที่ตำรวจจะไปถึงเนี่ยนะฮะเขานอนอยู่กับพื้นไปแล้วฮะแต่ก็คือเนี่ยเราก็มีหลักฐานว่าคนไทยก็พยายามแค่แบบว่าผลักไม่ให้มา
2: อย่ามา
1: โดนตัวเราอย่ามายุ่งกับเราอย่ามาโดนตัวเราอย่ามาทำอะไรทรัพย์สินเรานี่ฮะเมาขนาดนี้ตำรวจสภ.เมืองพัทยากับตำรวจท่องเที่ยวนะครับได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันจนมีผู้บาดเจ็บตอนประมาณ 4:20 นะครับที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะฮะเป็นชายชาวอินเดียเขาก็เลยไปไล่กล้องดูว่าใครไปทำร้ายเขาจนถึงเขานอนสลบไม่ใช่หรอกฮะเมาหนักเมาแอเลยหนักสุดก็เนี่ยผลักให้แบบว่าไปไกลๆแล้วก็ล้มลงไปนะครับชายคนนี้ชื่อว่ามิสเตอร์ราวาลนะครับอายุ58ปีขออภัยอายุ48ปีนะครับเป็นชาวอินเดียนะคือตอนไปเจอเนี่ยคุณอรวรรณอาเจียนนี่เต็มเสื้อเต็มพื้นไปหมด
2: โอ้โหสภาพ
1: หมดจริง
2: ๆ
1: หมดสภาพจริงๆ
2: ค่ะ
1: มีเพื่อนร่วมชาติคอยเรียกแล้วก็ช่วยเหลืออยู่แล้วก็ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามแม่ค้าขายแมลงทอดแถวๆนั้นว่าตกลงแล้วเขาโดนอะไร

0: นี่ถ้าไปเจอแบบวัยรุ่นที่ใจร้ายๆนะนะอาจจะหนักกว่านี้ใช่ป่ะเออนี่เจอแค่คนที่เขาแบบไม่อยากมีเรื่องอ่ะเขาก็ไล่คุณกลับไปอ่ะแม่ค้าบอกว่าชายชาวอินเดียคนนี้เนี่ยนะฮะเมาเดินโซซัสโซเซไปหาเรื่องคนที่อยู่แถวนั้นจนกระทั่งไปจุดที่เขารับฝากรถก็มีพนักงานที่เขาดูแลลูกค้าอยู่นะครับแล้วมันก็เกิดเหตุชุลมุนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของคนที่มาเที่ยวก็ไม่อยากให้คนอินเดียคนนี้เข้ามาป่วนเข้ามาทำอะไรกับทรัพย์สินของคนอื่นเขาไปจุดรับฝากรถก็เลยผลักคนนี้เขาล้มไปพอล้มทีนี้ก็เหมือนเมาก็นิ่งไปเลยฮะ
1: เด็กน้อยคนหนึ่งมาจับมันไว้บอกให้มันออกจากร้านป้าไปป้าบอกว่าออกไปเดี๋ยวจะบาดเสียหลายหมื่นล้านเขาจะมาพอใจป้าก็เลยเรียกคนใจมันจับมันออกมันล้มเองมันคนมันเมาแล้วไง
2: เพราะว่าอยากให้ได้คลิปวิดีโอแล้วนะ
1: มีน้องก็ตายไว้อยู่เดี๋ยวเขาตายที่มันล้มหงายกิ้งแล้วมันด่า
0: ส่วนคนที่ดูแลรถนะครับบริเวณจุดรับฝากคนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่ได้แค่มาป่วนนะพี
3: ่
0: เขาต่อยผมที่หน้าครั้งหนึ่งด้วย
3: เฮ้ยต่อยด้วยเหรอ
0: ผมก็เลยต่อยเขาสวนกลับไปเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่านี่แหละนะมันเกิดเหตุชุลมุนกันขึ้นนะครับจนกระทั่งมีพี่วินมาช่วยก็ไม่เชิงต่อยไหมดูจากนี้ก็เหมือนกับ
3: เหมือนผ
0: ักกันนะเออแต่เขาบอกว่าเนี่ยมาหาเรื่องอ่ะ
3: เ
0: มาแล้วหาเรื่องนะครับลองฟังพี่เขาดูฮะ
4: เมาหลุดเลยตอนเสื้อผ้าติดดินหมดแล้วครับหาแน่นอนแล้วทีเนี้ยผมก็ดึงรถอยู่คนเดียวผมดูแลรถมันก็ดึงรถจะล้มผมเห็นรถหนีครับก็ดึงอีกดึงโดนเมาโวยวายครับมือมาตบผม
5: อ๋อยังไงต่อพี่ตัดไปเลยตัดไปหลายทีไหม
4: ทีเดียว
6: เขามาคนเดียวอ่ะ
4: มาคนตอนผมเห็นมืออยู่เนี้ยมันอยู่กันอยู่สองคน
6: มากับเพื่อนเหรอ
4: ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเขาหรือยังไง
6: ครับ
4: พอทีเนี้ยผมช่วยเอาออกจากหน้าร้านมาแล้วมันก็ควนอยู่นั่นแหละให้ไปก็ไม่ไป
6: เดี๋ยวตบไปทีนึงใช่ไหม
4: แล้วมาโวยวายแล้วก็ตบนี่แหละนี่ดูในกล้องไม่เห็นมาหาเรื่องเขาไปทั่วนะอ้างๆใครเดินผ่านก็ดึงกระตุกเขาไปทั่วหาเรื่องเขาไปทั่วด่าเขาไปทั่ว
0: เออถ้าดึงกระจกรถเขาไปทั่วอย่างนี้ไม่น่ารักใช่ไหมอย่างนี้มันทำลายทรัพย์สินนะครับเนี่ยถึงต้องฝากพี่ไกด์น
3: ะ
0: พี่ไกด์ที่นำพวกพี่ๆเขามาเนี่ยเราต้องให้คำแนะนำเขานิดนึงนะ
3: แต่ว่าเมาแล้วอ่ะจะทำยังไงก็ต้องฝากเพื่อนเนาะเหมือนฝากช่วยกันดูแล
0: เออไม่มาคนเดียว
3: ค่ะ
0: นะครับอ่ะก็ตำรวจก็คุมตัวนะครับนะแล้วก็นะไปสอบสวนนะครับที่สภ.เมืองพัทยานะครับอ่ะใครผิดก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเคสนี้นะฮะ
3: จะพาไปดูนาทีไล่ล่ากันหน่อยนะคะตำรวจอะค่ะเขาขับรถไล่ล่าขบวนค้ายาเสพติดข้ามชาติปรากฏว่าพอไปตามจับได้เนี่ยได้ของกลางยาบ้า 400,000 เม็ดค่ะคุณผู้ชม
0: ครับผม
7: โอ้โห

0: อีก
1: ขนาด
2: จะจอดไหมตำรวจคงแบบ
1: ขนาดตำรวจเขาไปขับรถดักหน้าไว้อย่างบึ้นบึ้นนี่ตอนนาทีที่เขาขับรถอะประตูเปิดใช่ไหมมีนาทีหนึ่งอะที่เขาสะบัดอะจนประตูปิดอะหนีขนาดประตูเปิดอยู่จนประตูปิดเองได้อะไม่ยอมจอดจน
2: สู้ตาย
1: จริงๆคือกลัวมากเนี่ยปิดเองเลยตำรวจเขาก็เลยพยายามเนี่ยค่ะเอารถไปดักตรงหน้าแล้วก็มาสกัดในที่สุดก็หนีไม่รอดนะคะซึ่งชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.เมืองชัยภูมิเขาก็ไปไล่ล่าผู้ต้องสงสัยอะค่ะเพราะว่าได้รับรายงานมาจากสายลับว่าจะมีกลุ่มรับจ้างลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดมาผ่านเขตเมืองชัยภูมินี่แหละก็เลยลงพื้นที่หาเบาะแสจนพบรถต้องสงสัยจริงๆเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าคันนี้แหละจอดอยู่บริเวณริมถนนคือตำรวจเขาก็ไปพบว่าผู้ชายไทย2คนกำลังที่จะยกห่อพัสดุขนาดใหญ่นำไปวางซ่อนไว้บริเวณริมถนนก็เลยขอเข้าตรวจสอบปรากฏว่าพอไปตรวจอ่ะพบยาบ้าจำนวน200,000 เม็ดแล้วก็จับกุมตัวทางในป๊อกผู้นำยาเสพติด

0: วางไว้แล้วก็ผู้ต้องหาอีกรายที่ขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็เลยขี่รถขับรถไล่ล่าตามจนสามารถจับกุมตัวไว้ได้ทราบชื่อก็คือในก๊อฟนะคะคือยาบ้าที่พบบนรถเนี่ยมีอีก 200,000 เม็ดรวมแล้วที่ตำรวจพบยาบ้าก่อนหน้านี้ 200,000 แล้วก็มาพบในรถอีก 200,000 รวมกันเป็น 400,000 เม็ดมูลค่า4ล้านบาทอะคุณจามอนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหานะคะมาสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะจับกุมผู้สั่งการหวังที่จะทลายเครือข่ายแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องคือเขาไม่ปล่อยนะคะคือจะหาเครือข่ายแล้วก็หาทางหัวหน้าแก๊งให้ได้เลยพอไปสอบสวนผู้ต้องหาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่ขนลำเลียงยาเสพติดเพื่อไปส่งมอบให้กับผู้ค้าในเขตพื้นที่ตอนในของประเทศเท่านั้นซึ่งได้ค่าจ้างในการขนเนี่ย 15,000 บาทต่อเที่ยวเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับผมพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับโซเชียลเดี๋ยวนี้อยากได้ไลค์อยากได้ยอดนี่ฮะ อยากได้ยอดจนถึงขนาดแต่งตัวเป็นพระไปเต้นงานหมอลำ
0: ทำคอนเทนต์หนู
1: ใช่แล้วนี่จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะฮะเครือข่ายชาวพุทธเนี่ยนะฮะเขาไม่ยอมแล้วน
0: ะ
1: เขาบอกพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันฮะ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
4: เขาบอกมาอีกแล้วนะฮะคอนเทนต์ขยะนี่นะครับทางสำนักพุทธที่โคราชเขาว่าอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามีงานหมอลำแห่งหนึ่งผู้คนก็ไปเต้นกันอย่างสนุกสนานจู่ๆมี2คนครับตอนแรกมองไกลๆนึกว่าพระจริงใส่แต่งแบบมีจีวงจีวรไปยืนเต้นอยู่หน้าเวทีคุณผู้ชมลองไปดูกันฮะ
5: เฮ้ย

0: ยังไงดีอรวรรณขาหมอลำ
1: คือมันคือเหมือนมากคนแรกอะเหมือนมากคือผมจีวรอะเหมือนเลยอะคือถ้าคนเห็นจะไม่สบายใจได้นะเนี่ย
0: เบิร์ดคัมซีเวล
1: โอ้เออคำนี้ได้เลยอะ
0: มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ทำไมต้องทำแบบนี้ไม่เข้าใจอ่ะ
0: อยากได้คอนเทนต์ไงก็ธรรมดามันก็ไม่สุดไง
1: เ
0: นี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรแปลกๆแบบนี้ขึ้นมานี่นะฮะคลิปนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยครับ
1: ค่ะ
0: งานส้มโอที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา

0: นะครับโอ้หมอลำกับแดนเซอร์ก็เต้นไปสิแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะผู้ชาย2คนแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ถือบาตรด้วยนะนี่เราเบอร์ไว้นี่ถือบาตรไปด้วยนะแล้วก็มีคนนึงนะเหมือนเด็กวัดอ่ะ
1: ใช่
0: เป็นเด็กวัดอ่ะ
1: มันมากันเป็นแก๊งเลยนะเนี่ย
0: มากันเป็นแก๊งนี่แหละเลยถูกตั้งคำถามนะครับว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเหมาะสมหรือไม่กับการเอาสนุกกับการเอาตลกนะฮะล่าสุดนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมานะครับดร.พรพนาแสนการุณนั่งดูคลิปนี้แล้วบอกไม่สบายใจเลยการแต่งกายเรียนแบบพระภิกษุสามเณรเนี่ยนะฮะเพื่อสร้างความตลกขบขันเพื่อทำคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดไลค์ยอดวิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับขอเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรมอย่าให้มีการเรียนแบบกันเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเคยมีลักษณะเกี่ยวกับการแสดงที่ไปล้อเลียนพระสงฆ์ก็เคยนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาแล้วนะครับโดยที่ประชุมเนี่ยเห็นว่าการนำเครื่องแต่งกายนะครับของพระภิกษุสามเณรเนี่ยมาล้อเลียนเพื่อความสนุกไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยทุกฝ่ายเห็นคลิปนี้แล้วก็บอกว่าไม่สบายใจนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มันสร้างความรู้สึกกระทบกระเทือนให้กับชาวพุทธในจังหวัดวันนี้ที่มาประชุมเนี่ยนะฮะภาคีเครือข่ายพลังชาวพุทธก็เลยออกแถลงการแสดงจุดยืนนะครับไม่สนับสนุนไม่ต้องการให้เกิดการแสดงที่มีลักษณะการล้อเลียนแบบพระสงฆ์อีกต่อไปฝากถึงผู้ที่ทำคอนเทนต์นะครับให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมนะฮะอย่าเอาคอนเทนต์ขยะมาแลกกับยอดวิวด้วยการลากศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนี้ครับ
2: มีหลายคนส่งมาผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งผู้บริหารส่งมาผมก็รู้สึกคือมันไม่สบายใจอยู่แล้วเนาะเราในฐานะที่สนองงานคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็ส่งคลิปให้ผมด้วยดูแล้วมันไม่สบายใจเห็นการแต่งกายของภาพเป็นเรื่องที่ตลกอย่างนั้นเหรอถึงมาทำแบบนี้เรียกยอดไลค์ยอดวิวแล้วก็อันนี้ผมเรียกว่าคอนเทนต์ขยะเป็นคอนเทนต์ที่จะเรียกยอดวิวคอนเทนต์เดรัจฉานด้วยซ้ำอย่าทำแบบนี้เลย
0: ใช่ไหมคนที่เขาศรัทธาคุณนรวรรณเขาไม่สบายใจน
1: ะ
0: เด็กรุ่นใหม่จะมองว่าเอาแหมผมเอาถุงน่องมาใส่ท่านไม่รู้เหรอ
1: มันก็ไม่
0: ควรเนี่ยมันชุดมีเป็นชุดอาชีพมีเป็น108อาชีพคุณเลือกอาชีพที่109เนี่ยเขาว่ากันนะวัยรุ่น
1: ทำไมอ่ะ
0: ชุดที่มาไปงานหมอลำมีตั้งเยอะ
1: ไม่เข้าใจจริงๆคือจริงๆอ่ะอยากจะให้เป็นร่างกฎหมายให้เอาผิดเลยนะสำหรับคนที่แต่งกายเรียนแบบพระแล้วไม่เหมาะสมอ่ะ
0: ใช่
1: คือการที่จะเอาผิดในกฎหมายอาญาเท่าที่ไปอ่านมานะคะคือเขาบอกว่าการแต่งกายเรียนแบบพระเนี่ยถ้าไปทำในไม่เหมาะสมเนี่ยสะหลอกเอาเงินบริจาคอันนี้ผิดแต่ว่าถ้าไปในลักษณะทำคอนเทนต์อ่ะมันยังไม่มีข้อกฎหมายไปถึงไงคุณจามอนแล้วมันจะปามพวกวัยรุ่นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
0: ก็เขาบอกว่าตามพรบสงฆ์เนี่ยนะฮะแค่แต่งกายเรียนแบบพระเนี่ยนะฮะก็จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 นะแต่ถ้าแต่งกายเรียนแบบสงฆ์แล้วไปหลอกชาวบ้านอีกเนี่ยอันนั้นเนี่ยโดนช่อโกงเพิ่มไปอีกนะจะเอาผิดเนี่ยมันก็มีข้อหาแบบนี้อยู่นะคุณนรวรรณแต่งกายเรียนแบบพระเนี่ยนะฮะเออนี่แหละอ่ะก็นะชาวพุทธเขาไม่สบายใจเพราะอย่าลืมว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องสนุกนะครับแต่ว่าบางคนเขาละเอียดอ่อนนะเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผม
1: พาไปดูการทำงานของตำรวจหน่อยคุณผู้ชมคือตำรวจเนี่ยเขาทำงานเร็วนะคือมีคนร้ายอะค่ะปีนบ้านไปขโมยทอง15บาทของชาวบ้านที่นนทบุรีไม่ทันข้ามวันตำรวจตามจับได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
0: 15บาทนี
1: ่เป็นล้านนะใช่
0: เมื่อก่อนเก็บทอง15บาทอาจจะแบบหลักแสนนะ
1: เ
0: มื่อก่อนทองมันหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่เดี๋ยวนี้ทองบาทละ 70,000 ได้ไปเป็นล้านเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะตรงข้ามบ้านนะคะจับภาพไว้ได้เนี่ยค่ะ
0: ค
1: ือคนร้ายเนี่ยเป็นสวมในลักษณะชุดดำขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้เลยแล้วก็มาปีนเข้าไปอะค่ะปีนรั้วเข้าไปขโมยของภายในบ้านปรากฏว่าเป็นสร้อยคอทองคำเนี่ยค่ะหนัก15บาทขโมยเอาออกไปขายค่ะคุณผู้ชมแล้วทีเนี้ยตำรวจบางบัวทองนะคะเขาสืบจากกล้องวงจรปิดสืบจากกล้องวงจรปิดบริเวณตลาดด้วยที่สามารถจับภาพคนก่อเหตุสะพายกระเป๋าเป้เนี่ยแหละเดินเข้าไปร้านทองคือเขาอะขโมยมา15บาทใช่ไหมแต่เอาไปขายที่ร้านทองอะ2บาท
0: คือได้ไปหลายอย่าง
1: ได้ไปหลายอย่าง
0: เห็นมีทั้งทองแท่งมีสร้อยข้อมือสร้อยคอจี้ทองแหวนทอง
1: ใช่ได้เงินสดไปด้วยแต่เขาไปขายทอง2บาทก่อน
0: แบ่งไปขายก่อน
1: ตำรวจสภ.บางบัวทองก็เลยนำกำลังเข้าจับกุมค่ะปรากฏว่าไปทราบชื่อคนร้ายก็คือนายพีระโรจน์อายุ27ปีเพราะว่าหลังก่อเหตุเขาก็เอาทองไปขายแล้วไปตรวจสอบในกระเป๋าเป้พบของกลางเป็นทองรูปพรรณที่ขโมยมาน้ำหนักเกือบ15บาทเงินสดจำนวน 80,000 บาทก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.บางบัวทองคือสืบเนื่องมาจากช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะวันนี้นี่เองทางด้านนางอรนุชอายุ47ปีก็เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บางบัวทองบอกว่าช่วงตีห้าเนี่ยเขาออกจากบ้านไปขายของพอเขากลับเข้ามาที่บ้านเขาก็เจอว่าตู้ของเขาอะค่ะมีร่องรอยของการถูกงัดแงะปรากฏว่าคนร้ายก็ได้ทองอะค่ะอย่างที่คุณจามอนบอกไปมีหลายอย่างเลยสร้อยข้อมือสร้อยคอทองคำจี้ทองคือน้ำหนักรวมๆแล้ว15บาทแล้วก็เงินสดประมาณ 10,000 บาททีนี้พอไปสอบถามของนายพีระโรจน์เขาก็รับสารภาพเลยแหละว่าเขาไปก่อเหตุขโมยจริงเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้หนี้พนันน่ะเขาติดหนี้อยู่ประมาณ 50,000 บาทอะค่ะคือช่วงเช้าเขาก็เลยอาศัยว่าเข้าไปขโมยทองที่บ้านหลังนี้เพื่อนำไปขายแล้วสุดท้ายอะก็ขายไม่ได้ครบหรอกค่ะ15บาทขายไปได้2บาทได้เงินประมาณแสนกว่าบาทอะคุณจามอนแล้วก็เหลือเงินสดไว้ประมาณ 80,000 บาทเขาบอกแบบนี้แล้วตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะลักทรัพย์แล้วก็ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการหลบหนีจากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ครับผมเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูที่นิวยอร์กนะครับตำรวจวิสามันผู้หญิงคนหนึ่งเพราะว่าคลั่งถือมีดอยู่กลางแหล่งท่องเที่ยวตำรวจที่นั่นเขาวิสามันเลยนะครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ที่แมนฮัตตันของนิวยอร์กนะครับเกิดเหตุหญิงคลั่งคนหนึ่งเอามีดออกมาไล่แทงคนเสียชีวิตไป1แล้วบาดเจ็บอีก1
1: ค่ะ
0: ตำรวจเลยตัดสินใจวิสามันเธอเลยครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับของที่สหรัฐครับนิวยอร์กหญิงวัย49ปีครับเอามีดทำครัวขนาดใหญ่2เล่มออกมาจากถุงช้อปปิ้งนะครับบริเวณไทม์สแควร์ย่านแมนฮัตตันแล้วก็แทงผู้ชายอายุ68ปีกับผู้หญิงวัย32ปีที่เดินไปมานะครับใช้เวลาเพียง20วินาทีสุดท้ายนะครับหญิงวัย32ปีเสียชีวิตส่วนชายวัย68นี่บาดเจ็บตำรวจบอกให้เขาวางมีดนะครับนะฮะสุดท้ายนี่ฮะเขาเลือกที่จะวิ่งเข้าหาตำรวจนะครับตำรวจเลยต้องตัดสินใจนะครับใช้ปืนยิงครับสกัดตัวเขาเพราะเขาไม่ยอมเชื่อฟังอะไรเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ยิงปืนไฟฟ้าไปก่อน2ครั้งไม่เป็นผลหญิงถือมีดยังคงเดินหน้าพุ่งเข้าใส่ตำรวจจนในที่สุดตำรวจต้องใช้ปืนจริงนะครับยิงระงับเธอฮะล้มลงเสียชีวิตสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าหญิงคนนี้มาจากย่านควีนส์นะครับในนครนิวยอร์กมีประวัติรักษาสุขภาพทางจิตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการสุ่มทำร้ายนะครับไม่มีเหตุจูงใจไม่ใช่การก่อการร้ายนะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบตำรวจนะครับว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับ
1: ส่วนภาพลาท้ายข่าวคืนนี้นะคะจะพาไปดูชุดของนักเทนนิสญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าเปิดตัวสร้างความฮือฮามากๆนี่ชุดลงแข่งขันเทนนิสนะคะคุณจามอนเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะเนโอมิค่ะ
0: เหมือนนางแบบเลย
1: สวยเนาะแปลกด้วยค่ะเธอสามารถที่จะเอาชนะอนาตาเซียคู่แข่งชาวรัสเซียไปได้2เซตรวดเลยนะคะ
0: ลากันด้วยภาพนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์มอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะอ
2: ย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่ามอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโน้ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
3: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครั

0: ดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสําหรับใครที่กําลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
1: ี๋
0: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอลแบกนี่คือเนื้อแน่น
0: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
1: ่
0: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอลแบกแต่ยังไม่เคยได้ลองนะ
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอ
0: ัน
1: หนึ่งสองสามค่ะนี
0: ่
1: ต้องมีเสียงแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
0: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไงค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่แบบว
0: ่ามาก
1: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลย
0: ค่ะ
1: คุณโอ๊ตค่ะ
0: ค
1: เจอแต่เนื้อรังนก
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอลแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนกนะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
0: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตเนี้ย1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอลแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอลแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่@ช็อปมาเนียค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สวัสดีครับพบกับรายการล้วงลึกหลอกลวงกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับวันนี้จะคุยเรื่องของปฏิบัติการบินผีทวงคืนภาษีให้กับประเทศชาติซึ่งประเทศไทยเราภาษีรั่วไหลไปมากกับเครือข่ายขบวนการนี้ที่ตำรวจปอสไปบุกจับมาทำให้เห็นวงจรอุบาทของขบวนการที่ทุจริตภาษีของชาติแทนที่เงินจะเข้ารัฐเอาไปทะลุบำรุงหลายๆอย่างให้กับคนไทยแต่กลุ่มคนเหล่านี้กับช่อฉนทำบินผีทำบินปลอมขึ้นมาเราคุยกับตำรวจปอสนะฮะท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้กอง
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เห็นบอกว่าเรื่องนี้นี่ต้นเรื่องคือกรมสรรพากรเป็นบอแสมาจากทางนั้นจริงๆ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะร้องว่าไงฮะ
2: คือในส่วนของคดีนี้ครับตั้งต้นเลยจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณทางกรมสรรพากรแล้วก็ทางหน่วยงาน CIB เราเนี่ยสอบสวนกลางเราเลยจริงๆทั้งสองหน่วยงานเนี่ยเราก็มีความแน่นแฟ้น
1: จับมือมาตลอด
2: ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดครับ
1: ครับ
2: ก็พูดง่ายๆว่าอย่างในช่วงขอย้อนเล่าถึงอดีตหน่อยในเรื่องของปฏิบัติการนะครับในปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเราก็เคยร่วมกับสัมภา
1: ระ
2: เนี่ยไปในเรื่องของการปราบปรามบินผีเนี่ยมาแล้วชุดหนึ่งช
1: ุ
2: ดใหญ่ๆครับในเขตของจังหวัดตากนะครับโดยที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นการที่เลี่ยงภาษีเนี่ยจะเป็นรูปแบบนึงคือหมายความว่าเป็น

0: เครือญาติที่ตั้งบริษัทย่อยๆขึ้นมาทำการซื้อขายกันเอง
1: เป็นโอท็อป
0: พูดง่ายๆใช่ครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยบริษัทสุดท้ายเนี่ยทำการส่งออกสินค้าโดยที่ได้รับสิทธิก็คือว่าเวลาเราเป็นบริษัทที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศพม่านั่นเอง
1: ค
0: ือเขาก็ได้ยกเว้นภาษีพูดง่ายๆเสียแวด 0% เขาก็ไปขอแวดเนี่ยแวดซื้อเนี่ยคืนทั้งหมดเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้เป็นการถล่มไปแล้วมาปีนี้สรรพากรบอกว่ามีอีกแล้วนะ
1: แต่ว่าที่บอกว่าแนบแน่นกันมาเดินด้วยกันกุมมือกันมาตลอดระหว่างสรรพากรกับ CIB ยังไม่ปล่อยมือจากกันมาปีนี้ยังไงฮะ
0: สรรพากรบอกว่ามีอีกแล้วครับท่านแต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิม
1: มารอบนี้ยังไง
0: มารอบนี้บอกว่าเป็นการโกงภาษีแวดเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะมันเป็นการขายบินแวดพร้อมโดยที่ไม่มีการซื้อขายของกันจริงนะ
1: เ
0: ราก็เลยตั้งปฏิบัติการเลยรอบนี้ว่าแอนตี้โกดบินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติ
1: ใครตั้งชื่อปฏิบัติการ
0: ช่วยๆกัน
1: เหมือนส่งประกวดเลยนะเวลาสวนสัตว์เขามีสัตว์ออกลูกใหม่ครับประกวดชื่อจาก
2: ของความเด็ก
0: ทั้งสองหน่วยช่วยกันบอกว่ารอบนี้เรามาร่วมมือกันอีกสักครั้งนะแท็กทีมเป็นแอดเวนเจอร์ขบวนการตรงเนี้ยเขาโกงแหวนยังไงเขาแตกต่างจากคราวที่แล้วอย่างไรรอบนี้นะครับเอาง่ายๆเลยผมว่าขบวนการเขาแนบเนียนกว่าเดิ
1: ม
0: แนบเนียนกว่าเดิมตรงไหนครับอย่างเช่นบริษัทคนที่ออกแวดออกหัวบินเนี่ยจะมีการจดทะเบียนทุนสูงเลยทุนจดทะเบียน400ล้านบาท
1: แล้วก็มีทุนสูง
0: เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือถูกต้องครับจากนั้นเนี่ยมีการออกขายใบกำกับภาษีเนี่ยหรือแวดปลอมเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่ได้ขายโทนโทษเขามีเซลที่ช่วยในการหาลูกค้า
1: ขายตรงเลยว่าฉันมีใบกับภาษีปลอมพร้อมขายให้พวกคุณ
0: พูดง่ายๆว่ามันไม่ได้มีการประกาศใน Facebook หรือในกลุ่มออนไลน์หรืออะไรนะเขาเป็นเรียกว่ากลุ่มปิดเฉพาะรับเซลล์เนี่ยจะมีหน้าที่หนึ่งนะคอยกองชั้นลูกค้าก่อน
1: กองไงกองว่าจริง
0: กองว่าเอ้ยอันนี้เป็นตำรวจมาแอบหรือเปล่าว่าเป็นพวกล่อซื้อไหมสองก็คือเขาพยายามจะรักษาฐานลูกค้าเดิมของเขาเขาไม่อยากจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยพูดง่ายๆว่าเซลล์เนี่ยเขาพยายามไม่อยากจะหาลูกค้าใหม่หรอกเพราะมันเสี่ยงต้นเรื่องเนี่ยสรรพากรเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาเจอกลิ่น
1: สรรพากรเขาไปเจออะไรเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นข้อมูลอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งสิ้นเขาไปเจอความสัมพันธ์ไปเจอความผิดปกติยังไงครับผู้กอง
2: หลักๆของสรรพากรนะเขาไม่ได้บอกผมโดยตรงหรอกว่าตรงเนี้ยสรรพากรได้ข้อมูลมาจากอะไรแต่ว่าในเรื่องของข้อมูลที่การคัดกรองเบื้องต้นจากสรรพากรเองเนี่ยก็ถือว่า
1: มีประสิทธิภาพ
2: มีความเป็นไปได
1: ้ว่ามันจะเรื่องของการกระทำความผิดทุจริตกัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงฮะเชิญนะ
0: ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการประชุมหลังจากที่เรื่องเราตั้งโต๊ะปรึกษาการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
1: ระดมสมอง
0: พูดง่ายว่าใช้เวลาในการที่จะจัดเตรียมเนี่ยปฏิบัติการเนี่ยอยู่ร่วมๆ 4-5 เดือนด้วยกันเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ปิดบังตัวตนแนบเนียนนะ
1: ครับครับ
0: พูดง่ายๆว่าเขาพยายามปิดบังเส้นทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็พยายามต่อจิ๊กซอจากทีละนิดทีละหน่อยเส้นเงินเอามาดูอะไรก็แล้วแต่จนสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อมั่นแล้วว่ามีกลุ่มต้องการที่เราเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเข้าถึงได้แล้วอยู่3ตัวละครสำคัญด้วยกัน
1: เราไปเจอหลักฐานอะไรคิดว่าเอ๊ะมันเป็นหลักฐานแน่แหละแล้วก็เนี่ยกี่ตัวละครนะ3
0: ตัวละคร
1: ได้กันตัวละครหลักๆที่คิดว่าน่าต้องดำเนินการทางกฎหมายเราเจออะไรตรงเนี้ย
0: ในส่วนของพยานหลักฐานเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยในที่นี้ได้เพราะว่าถ้าผมบอกเทคนิควิธีการไปเนี่ยมันจะเป็นการชี้ช่องว่าเดี๋ยวคนจะมาใช้วิธีการนี้ในการพางตัวอะไรตัวแต่เอาเป็นว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยที่เราเนี่ยพยานหลักฐานที่มันไปแตะตัวถึงเนี่ยคนแรกเลยก็คือแน่นอนกรรมการคนที่ออกบริษัทหัวแวดปลอม
1: ชื่อว่าคุณปานเดชา
0: ปานเดชา
1: สงวนนามสกุลนะ
0: คนที่สองก็คือเซลล์คนที่หาลูกค้า
1: ชื่ออะไรฮะ
0: คุณรัฐาร
1: ัฐาคนนี้แหละตัวจักสำคัญคนที่ต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่แบบเงียบๆแต่ได้คุณภาพ
0: ครับแล้วก็คนที่สามก็คือคนที่เปิดบัญชีมาให้กับองค์กรนี้
1: คนนี้ชื่อ
2: คุณคณพจน์คร
1: ับ คุณคณพจน
0: ์คุณคณพจน
1: ์3คนนี้เท่ากับว่าเป็นตัวจักสำคัญ
0: ตัวจักสำคัญที่เรามองเห็นว่าพยานหลักฐานถึง
1: แล้วทำยังไงพอหลักฐานถึงปุ๊บตัดสินใจว่าต้องดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มคน3คนนี้ไปไงต่อ
0: ก็คือเราก็รวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วก็ไปขอหมายจับบุคคลทั้ง3เนี่ยพร้อมกับหมายค้นในจุดที่เป็นพวกบริษัทหรือสถานที่ที่เราเชื่อว่าจะ

0: มีพยานหลักฐานที่เราจะขยายผลกระบวนการนี้ได
1: ้แสดงว่าเราต้องดูเส้นเงินถูกไหม
0: ก็
1: ว่าเงินที่ว่าจ้างเงินก้อนโตๆเนี่ยมันมาจากทางไหนบ้างเราก็ตั้งต้นจาก3คนนี้ที่รับเงินเข้ามาคณะพบเป็นบัญชีม้าถูกไหมอันนี้ผมกำลังแกะแผนธุรกรรมของคุณผู้ชม
0: นะครับ
1: เท่ากับว่าเราก็จะแกะจาก3คนนี้เริ่มจากเงินที่โอนมาหาคณะพบซึ่งเป็นบัญชีม้าเราก็ถอยกลับไปสิว่าเงินเนี่ยมาจากใครบ้างจากในกอในคอในคอในเอในบีในซีถูกไหม
0: ถูกเสี้ยวหนึ่ง
1: หุ้ยจริงป่ะ
0: แต่จริงๆแล้วในเชิงสืบสวนเรามีพยานหลักฐานอื่นๆที่ประกอบ
1: ก็ไม่รู้แต่ว่าพอเราเห็นเส้นเงินมาอย่างนี้สู้ต่อนะไม่ยอมเลยหมายว่าพอเราเห็นเส้นเงินมาแบบนี้เนี่ยถูกไหมคุณผู้ชมเราก็ต้องไปหาหลักฐานมาประกอบที่ว่าแล้ว A B C กขคเนี่ยมันมาโอนเงินอะไรมามาเกี่ยวข้องอย่างไรมีบริษัทไหมทำธุรกิจไหมมีการซื้อขายไหมเจอไหม
0: สุดท้ายก็เราก็รวบรวมพยานหลักฐานศาลก็อนุมัติหมายจับให้เราทั้ง3ท่าน
1: เวลาไปถามผบ.ตร.ในอดีตท่านก็จะบอกว่าก็ถือว่านี่เห็นไหมล่ะเป็นตัวอย่างถ้าหลักฐานไม่แน่นหนาเพียงพอไม่มีน้ำหนักศาลถ้าไม่ออกหมายจับนี่คำนี้จริง
0: ๆรวมทั้งให้หมายค้นเราด้วย
1: นี่นี่นะตอกฝาโลงผมเลยให้หมายค้นด้วยเราออกหมายจับข้อหาอะไรฮะสามคนนี
2: ้ก็เป็นข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกครับเป็นความผิดตามมาตรา90/4
1: โทษหนักไหมอ
2: นุมาตรา3แห่งประมวลสารากรครับ
1: จำคุกกี่ปีครับ
2: จำคุกตั้งแต่3เดือนจนถึง7ปีต่อ1ใบกำกับที่ออก
1: ต่อ1ใบกำกับ
2: ต่อ1ใบกำกับที่ออก
1: ออกไปหมดกี่ใบกำกับฮะ
2: ซึ่งผมให้เลยเป็นพันเกินพัน
1: ต่างกรรมต่างวาระ
2: ต่างกรรมต่างวาระ
1: ที่เราเคยเห็นบอกว่าอายุยืนหมื่นหมื่นปีต่อไปจะไปติดคุกหมื่นหมื่นปี
2: ถูกต้องครับแต่ต้องอันหนึ่งไว้ส่วนหนึ่งว่าในการรวมกระทงลงโทษเนี่ยศาลให้ไม่เกิน20ปี
1: อันนี้เป็นกฎหมายกติกา
2: เป็นกติกาที่ศาล
1: เราที่รู้กันอยู
2: ่ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมมาถึงจุดนี้นี่ยังไม่ลงพื้นที่ไปเปิดรายการนะแค่มาแกะภาพให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องอะไรและทุจริตแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: ในโลกของการกระทำความผิดทางภาษีเนี่ยมันจะไม่มีขาวหรือดำเขาจะเอาของที่ผิดกับของที่ถูกเนี่ยมาปะปนกันอยู่แล้ว
1: 5ปีนี่เงินไม่เข้าประเทศชาติเท่าไหร
0: ่360ล้าน

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: กลับมาช่วง2ของเรื่องลึกหลอกลวงสุดท้ายศาลอนุมัติทั้งหมายจับอนุมัติทั้งหมายค้นเรากระจายกำลังอย่างไรเห็นบอกว่าไปหลายจุดจังหวัดไหนบ้างฮะ
4: เราไปทั้งหมด5จังหวัดครับ
3: แต่ละจุดสำคัญแตกต่างเกี่ยวข้องอย่างไร
4: คือหลักๆแล้วเนี่ยครับในพื้นที่ทำการของตัวการหลักเนี่ยจะมีทั้งที่3จังหวัดนะครับคือจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดนครราชสีมา
3: หมายถึงว่า3คนเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่ของเขา
4: ใช่ใช่ครับ
3: อย่างกรุงเทพเนี่ยมันเป็นฐานอะไรของเขา
4: คือกรุงเทพเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นที่จัดเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยของเซลล์ที่มีการขายไปกับก็คือคุณรัฐา
3: แล้วนนทบุรี
4: ของนนทบุรีเนี่ยจะเป็นที่ตั้งออฟฟิศแทบทั้งหมดเลยครับของบริษัทผู้ออกไปกับภาษีก็คือของคุณปานเดชา
3: โอ้แสดงว่าปานเดชามีหลายบริษัทหรอ
4: สามบริษัท
3: สามบริษัทแล้วก็แต่ว่ามีออฟฟิศกระจายกัน
4: มีออฟฟิศกระจายอยู่ครับ
3: ในทุน400ล้านเนี่ยคือ3บริษัทถูกไหม
4: 10ล้าน2บริษัทครับแล้วก็400ล้าน1บริษัทท
3: ำธุรกิจอะไรฮะ3บริษัท
4: เนี่ยหลักๆคือจะเป็นธุรกิจของโซลาร์เซลล
3: ์โซลาร์เซลล์
4: ขายพวกน้ำมันคร
3: ับ
4: อ๋อ
3: แล้วทำจริงไหมถามก่อนแล้วทำจริงไหม
4: คือในคำว่าทำจริงเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีบางส่วนนะครับเพราะว่าในโลกของการกระทำความผิดทางภาษีเนี่ยมันจะไม่มีขาวหรือดำนั่นหมายถึงว่าหลักๆแล้วเนี่ยอาชญากรรมที่เป็นไวคอลล่าคามพวกนี้เขาจะเอาของที่ผิดกับของที่ถูกเนี่ยมาปะปนกันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับ
3: พอเรากระจายไปค้นทั้งหมด5จังหวัด
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็เกี่ยวข้องในลักษณะที่ท่านผู้กองเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างมาลงพื้นที่ไป
4: อย่างแรกเลยครับก็คือในเรื่องของการวางแผนก่อนเพราะว่าในการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับเราคาดหวังที่จะจัดการทั้งขบวนการจริงๆนะครับคือคำว่าขบวนการเนี่ยในการออกไปกับภาษีปลอมนะครับมันจะมีทั้ง1ผู้ออกอยู่แล้วที่จะได้กำไรจากการขาย
3: เราเห็นแล้วว่าใคร
4: เราเห็นว่ามีใครบ้างเรามีสถานที่ซึ่งเชื่อว่าเขามีการลงข้อมูลลงในระบบเพื่อออกมาเป็นใบกำกับภาษี
3: ซึ่งเราต้องการซอฟต์แวร์เหล่านั้น
4: ใช่การพิมพ์จานบรรจุลงในเอกสารเพราะวิธีการของขบวนการเนี้ยเขาใช้วิธีการจัดส่งทางไปรษณีย
3: ์
4: นะครับจะไม่มีการส่งให้กับลูกค้าเนี่ยแบบ
3: มือ
4: ถ
3: ึ
4: งมือไม่มีการนัดชนมือความเป็นความระมัดระวังตัวของตัวผู้ต้องหาเองนะครับก็เราพยายามคัดกรองสถานที่ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะทำใบกำกับภาษีนะครับและในขณะเดียวกันเราอยากจะจัดการให้ได้ทั้งกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิเช่นผู้ใช้ก็คือผู้ซื้อใบกำกับภาษี
3: ลูกค้า
4: ครับซึ่งลูกค้าเนี่ยโดยทั่วไปอยู่แล้วมันต้องเป็นมีการประกอบกิจการจริง
3: ถูกต้อง
4: แต่ว่าเขาเล็งเห็นว่าในการซื้อเป็นกับภาษีเหล่านี้มันสามารถที่จะเพิ่มอำนาจและเขาเรียกว่าการต่อรองก็คือการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยแวดก็เราต้องยอมรับว่ามันคือหนึ่งในต้นทุนที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีการอยากที่จะชำระน้อยลงถ้าลดได้ก็คงดีนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มกิจการที่มีรายได้ที่สูงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการรู้จักกับเซลล์หรือว่าอาจจะเป็นการสามารถที่จะหาแหล่งในการที่จะซื้อใบกำกับภาษีเหล่านี้ได้นะครับก็มีการเข้าตรวจในสถานประกอบกิจการที่เป็นของตัวผู้ซื้อใบกำกับภาษีด้วยนะครับ
3: ถามหน่อยลูกค้าที่มาซื้อเนี่ย
4: ครับ
3: ทำธุรกิจอะไรกันบ้างยกตัวอย่างหน่อยเอาให้สะพรึงนิดนึง
4: ก็ขอยกตัวอย่างเป็นหนึ่งกิจการแล้วกันนะครับก็เป็นกิจการปั๊มน้ำมัน
3: ปั๊มน้ำมันแล้วมีอะไรอีกสักนิด
4: ก็จะเป็นกิจการก่อสร้างนะครับซึ่งกิจการก่อสร้างเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าสามารถที่จะลดภาษีได้ลดหย่อนได้เนี่ยมันจะเป็นกำไรที
3: ่สร้างกำไรมหาศาล
4: มหาศาลใช่ครับ
3: รอบแรกของปฏิบัติการเนี่ยเรายังไม่ได้มุ่งไปคือกลุ่มคนนั้นคือเป้าหมายนะต้องบอกกันลูกค้าคือเป้าหมายแต่ว่าเราหวังไปหาตัว3ละครละ3ตัวละครหลักนี้ก่อนถูกไหม
4: ถูกต้องครับ
3: จับได้หมดไหม
4: จับได้ทุกคนครับคือความน่าสนใจของเคสนี้คือทุกคนผมกล้าพูดเลยว่า มีความระมัดระวังตัวเองสูงมากนะครับการถือครองทรัพย์สินไม่มีชื่อตนเองนะครับ
3: รถก็ชื่อคนอื่น
4: ถูกต้องคร
3: ับบ้านก็ชื่อคนอื่น
4: ถูกต้องครับ
3: อ๋อเหรอ
4: ใช่ครับ
3: มันเอาไปลดหย่อนอย่างไรสมมุติอ่ะเอาให้ท่านรอเป็นปานเดชา
4: ครับ
3: อันนี้เป็นผู้กองเป็นลูกค้า
4: ครับ
3: อ่ะซื้อขายตกลงซื้อขายอ่ะทำไปยังไง
4: อย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวใบกำกับภาษีภาษีเนี่ยใบกำกับภาษีที่เราพูดกันเนี่ยมันคือแวดแวดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมครับ
3: กระดาษแผ่นนี้คือใบกำกับภาษี
4: ใช่ครับ
3: มันมีแวดอยู่ในนี้แหละ
4: ใช่ครับซึ่งแวดเนี่ยมันคือภาษีที่ผู้ประกอบกิจการที่มีการจดแวดเนี่ยจะต้องยื่นเขาเรียกว่าเก็บแวดจากลูกค้
3: าต้องเก็บ
4: ผมต้องเก็บแวดจากลูกค้ามาก่อนหลังจากนั้นผมได้สรุปยอดรายเดือนว่าผมเก็บแวดจากลูกค้ามาทั้งสิ้นจากยอดขายเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ศาลปกรก็จะให้โอกาสว่าในกรณีที่กิจการนะครับมีการถูกเก็บแวดก็คือผมสมมติผมซื้อของมาเป็นต้นทุนผมก็ต้องถูกคนอื่นเก็บแวดไปเช่นเดียวกันใช่ไหมครับนำยอดขายกับยอดซื้อเนี่ยมาหักลบกันก็จะเป็นยอดที่ต้องส่งกับกรมสรรพากรต่อเดือน
3: พอนี้เราเห็นละว่าโอ้โหมันมีการซื้อขายธุรกิจไปด้วยดีนี
4: ่ถูกต้องครับ
3: มันสูงมากก็ทำไง
4: พอแวดเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงใช่ไหมครับทุกกิจการก็คาดหวังอยากจะได้แวดซื้ออย่างที่ผมบอกเนาะว่าถ้าเราถูกคนอื่นเก็บแวดเนี่ยก็คือเป็นการซื้อของจากใครเนี่ยเราก็สามารถนำยอดเนี่ยมาหักลดหย่อนได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นลูกค้าก็คงต้องซื้อแวดจากตัวพวกคนเหล่านั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าแวด 7% เนี่ยกลุ่มผู้ออกเขาต้องขายในราคาที่ต่ำกว่า 7% อยู่แล้วถูกต้องครับ
3: พอเบ็ดเสร็จได้แล้วรู้แล้วว่าต้องทำนี
4: ้พอได้ยอดที่จะต้องมีการตกลงกันมีการหักผลประโยชน์อะไรระหว่างกันจนแล้วเสร็จนะครับทางฝั่งของคุณรัฐาเนี่ยก็จะใช้บุคคลที่สามในการจัดส่งใบกำกับภาษีเนี่ย
3: จะต้องมาดีลกับคุณปานเดชา
4: ต้องมีการดีลกันก่อน
3: คุณรัฐาต้องกลับมาหา
5: บอกง่ายๆว่าลูกค้าต้องการยอด1ล้านบาทสมมติ
3: พี่ปานเดชาเนี่ยคือตัวเนี่ยก็จะออกบินผีนี่ให้
4: ถูกต้องคร
3: ับ ว่าทำทีซื้อขายทิปขึ้นมาถูกไหมทั้งที่ไม่มีการซื้อขายโซลาร์เซลล์อะไรการธุรกิจเองเลยก็เอาบินใ

0: ตัวรัฐาไปยื่นให้กับลูกค้า
1: ใช่ครับ
0: ลูกค้าก็ไปยื่นสรรพากร
1: ลูกค้าเนี่ยก็จะนำยอดดังกล่าวเนี่ยมาลงในบัญชีของตนเองเพื่อที่จะเอามาหักภาษีตัวเองต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยให้น้อยลงไปและในขณะเดียวกัน
0: เพราะตัวเองได้เสียงเงินซื้อ
1: ถูกต้องครับและจุดที่น่าสนใจอย่างนึงคือยอดแบตเหล่านี้นะครับ

0: ต้นทุนที่เราสามารถเอามาหักเพราะว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลรายปีเนี่ยเขาคิดจากกำไร
1: จะกิน2ต่อ
0: ก็จะได้ประโยชน์2
1: สเต็ป2สเต็ปเลย
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: ทำกันมานานหรือยัง
0: น่าจะประมาณ5ปีครับ
1: 5ปีนี่เงินไม่เข้าประเทศชาติเท่าไหร่ฮะ
2: ตอนนี้ที่ตรวจสอบก็อยู่ที่360ล้านณเบื้องต้น
1: คนที่ติดต่อรัฐาเพื่อให้รัฐาไปบอกกับปานเดชาว่าขอใบกับภาษีปลอมหน่อยเพื่อจะมาลดหย่อนกับสรรพากร
0: ครับ
1: ยังไงต่อไปคนกลุ่มนี้เยอะไหมฮะกลุ่มลูกค้าเนี่ย
0: ที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยตกประมาณเกินร้อยลาย
1: เกินร้อยลาย
0: ถูกต้องครับ
1: เอายังไงทีนี้อ่ะเป็นร้อยลายเนี่ยที่เราต้องเปิดปฏิบัติการเพราะหลักฐานมันถึงนะต้องจับนะฮะไม่งั้น157เราเว้นนะครับ ยังไงดีฮะ
0: ครับคือจริงๆแล้วในกระบวนการของฝั่งผู้ใช้เองเนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับว่าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในเรื่องของคดีภาษีอากรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินคดีผ่านการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรทุกคดีนั่นหมายถึงว่าพยานหลักฐานที่เรามีการรวบรวมมาได้จากการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็จะต้องเป็นพยานหลักฐานที่กรมสรรพากรเนี่ยจะต้องนำไปพิจารณาเพื่อพิสูจน์ทราบเพราะว่าอย่างที่บอกครับมีการทำธุรกรรมระหว่างกันก็ต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการทำจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับก็มีการทำจริงหรือไม่จริงอย่างไรซึ่งก็เป็นพาร์ทที่กรมสรรพากรเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการเรียกตัวกิจการต่างๆที่ปรากฏชื่อเนี่ยมาทำการชี้แจงแล้วก็ทำการตรวจประเมินในรายที่สมมุติเป็นความผิดหรือสามารถที่จะยืนยันได้เนี่ยทางกรมสรรพากรก็จะมาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อไปด้วย
1: ก็เหมือนกรณีที่ร้องกับพวกกลุ่มของรัฐาปานเดชาแล้วก็คณพจน์จากนั้นเลยก็คือนับหนึ่งอีกครั้งเป็น 2.1 2.3 ว่าไป
2: พูดง่ายๆว่าขอเสริมอีกนิดนึงว่าผู้ต้องหาเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ขาวหรือดำเขาออกเทาๆแสดงว่ามันก็มีภาคส่วนบางส่วนที่เขามีการซื้อขายจริง
1: ถูกต้องบางหน้า
2: แสดงว่าไอ้ของที่เราไปยึดไปเอกสารหรือ Data ที่มันอยู่ในคอมเนี่ยที่เป็นลูกค้าทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่ารายมันอาจจะมีบางคนที่ซื้อขายโดยสุจริตฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพยานหลักฐานเนี่ยไม่ว่าจะในเชิงอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นกระดาษใบๆเนี่ยทางสรรพากรเนี่ยต้องไปทำการสกรีนกันกรองแล้วก็จะเดี๋ยวจะมาร้องทุกข์กับเจ้าที่ตำรวจ
1: ไปคัดกรองมาให้เราหน่อย
2: ต่ออีกแน่นอน
1: โ
2: อ้ครับผม
1: ร้อยกว่ารายตรงนี้ก็อยากเห็นนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไปเปิดบริการกับเนี่ยกลุ่มที่เป็นลูกค้าผมขอเรียกลูกค้าแล้วกันมันฟังเข้าใจง่ายเนี่ยเมื่อไหร่นี้ต้องมานะ
2: แน่นอนครับ
1: ยังอยู่ที่เดิมนะ ผมนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับก็จะต้องเตือนภัยกันด้วยเพราะว่าบางคนคิดว่ากำไรมันน้อยอยากให้กำไรเยอะๆบริษัทแล้วก็ใช้วิธีการช่อฉนแบบนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายเดี๋ยวมาเตือนภัยกันครับ
2: ผู้ประกอบการบางท่านที่หลงผิดเข้าสู่กระบวนการหรือว่าได้เคยกระทำกลโกงลักษณะเช่นนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ยังอยู่ในกระบวนการที่สรรพากรยังไม่เจอ เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปสารภาพบาปได้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
5: ท้ายของน้องลึกหลอกลวงเวลาเดินไวจริงวันนี้แขกรับเชิญคุยสนุกมากได้ความรู้แล้วก็เห็นภาพรวมเลยของขบวนการ

0: โกงภาษีชาตินะครับอันล่าสุดเราทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวสรรพากรจะต้องกลับไปตรวจสอบเอกสารหรือว่าหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจยึดมาจากปฏิบัติการครั้งนี้แล้วก็ไปสกรีนว่าลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้ำมันก่อสร้างก็ตามใครบ้างที่ได้จะเข้าข่ายที่ต้องเปิดปฏิบัติการเราต้องใช้เวลานานไหม
1: การปฏิบัติการของเราเนี่ยขั้นตอนแรกกว่าที่จะมาสามารถที่จะระบุตัวตนหรือว่าพิสูจน์ทราบถึงตัวผู้กระทำความผิดในการออกได้เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาที่นานอยู่แล้วเพราะว่ากว่าที่เราจะสามารถยืนยันถ้าผมเปรียบเนี่ยผมขอเปรียบเป็นเหมือนต้นไม้แล้วกันต้นไม้ที่เป็นพิษนะครับว่าต้นไม้เนี่ยการที่เราจะไปยืนยันหรือไปชี้ได้ว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันมีผลไม้ที่เป็นพิษเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานแต่ว่าตอนนี้เราเลยขั้นตอนในส่วนตรงนั้นมาแล้วเราสามารถที่จะพิสูจน์ทราบ
0: รู้ต้นและต้นไหน
1: รู้ตัวตนแล้วก็มีพยานหลักฐานนะครับเบื้องต้นแล้วกันที่สามารถที่จะพิสูจน์ในขั้นตอนถัดไปได้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้น
0: เพราะเราเดินมาเกือบครึ่งทางแล้ว
1: คร
0: ึ่งทางกว่าๆแล้วว่ากันเถอะถูกไหมฮะแล้วก็รอแค่หลักฐานเพราะหลักฐานอยู่ในมือ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ต้องสกรีนเพื่อดำเนินการ
1: ใช่ครับ
2: จริงๆผมอยากเตือนไปอย่างสองกลุ่มหล
0: ัก
2: ก็เป็นผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยผมขอพูดถึงผู้ประกอบการที่กำลังลังเลใจกำลังลังเลใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมีคนมาแนะนำใช้กลโกงนี้ดีไหม
0: กลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เราคุยกันมา
2: อยากจะได้แต้มต่อหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้รับข้อมูลเฮ้ยไปซื้อบินพวกนี้เว้ยมาทำให้ธุรกิจเรามีแต้มต่อดีไหมเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะครับผมเนี่ยแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจผู้ประกอบธุรกิจทุกท่านว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการแข่งขันธุรกิจที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราจะเข้ามาสู่วังวนเนี้ยใช้กลโกงเนี้ยเบื้องต้นคุณอาจจะเฮ้ยมันได้กำไรนะมีตัวเลขที่สวยงามนะแต่สิ่งที่อยากจะให้เราเนี่ยคิดมากกว่าถ้าเราอยากจะใช้กลโกงนี้ก็คือว่ามันเป็นกำไรที่ยั่งยืนหรือเปล่าส่วนกลุ่มที่สองอันนี้ก็ถือว่าขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่หลงผิดไปแล้วผู้ประกอบการบางท่านที่หลงผิดเข้าสู่ขบวนการหรือว่าได้เคยกระทำนะครับกลโกงลักษณะเช่นนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ยังอยู่ในขบวนการที่สรรพากรยังไม่เจ
0: อ
2: เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปสารภาพบาปได
0: ้กับใครล่ะ
2: ที่สรรพากรพื้นที่เลยสรรพากรจับได้เองอันแน่ๆเจอแล้วนะโทษปรับสูงสุดเนี่ย4เท่าของภาษีที่คุณจะต้องเสียนะ
0: โอ้อย่างนี้360ล้านอารวมกลมๆนะก็คูณไป4
2: คูณ4โอ้แต่ถ้าเผื่อว่าวันนี้ฉันรู้นะว่าฉันผิดฉันอยากปรับตัวเป็นคนดีเดินเข้าหาสรรพากรสรรพากรเขามีดุลพินิจครับอาจจะเหลือโทษปรับเพิ่มจากภาษีที่คุณจะต้องเสียเนี่ยอาจจะเหลือแค่ 20% 30% แล้วเราได้เริ่มต้นธุรกิจที่มันมั่นคงและถูกต้องเดินต่อไปแล้วก็กินอิ่มนอนหลับอย่างนี้จะดีกว่าไหม
0: อ้าวๆคุณผู้ชมถ้าคิดว่าสรรพากรคือพระก็ลองไปสารภาพบาปดูเดี๋ยวอย่างที่ท่านรองผู้กำกับบอกว่าส่วนใหญ่สรรพากรก็จะเข้าใจแล้วก็ลงโทษในอัตราที่เบา
2: ใช
0: ่เออนะฮะ
2: เขาพูดง่ายๆว่าให้โอกาสคนที่อยากจะทำดีทำถูกต้องให้มันเข้ามาสู่ในระบบที่ถูกต้องแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยครับว่านอกจากที่สรรพากรจะเป็นคนที่ตรวจแล้วเจ้าที่ตำรวจจะเป็นคนหูตาประชาชนเราทุกคนก็สามารถเป็นหูเป็นตาได
0: ้ครับ
2: เวลาไปซื้อไปใช้บริการไปซื้อสินค้าเอ๊ะทำไมร้านนี้ฉันขอบินแวตเขาไม่ออกให้นะใบกำกับภาษีทำไมไม่ออกให้นะเอ๊ะแหม่งๆเราสามารถแจ้งเบาะแสได้นะก็2ช่องทางด้วยกันนะครับอย่างของสอบสวนกลางเราเนี่ยเราก็จะมีแจ้งผ่านเว็บไซต์ได้นะครับ cib.go.th เรามีช่องให้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้นะครับหรือจะโทรมาก็เบอร์021919191นะครับหรือทางเพจ Facebook ของเราก็มีสาราสามารถประชาชนท่านใดพบเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีก็สามารถแจ้งมาได้แล้วก็ทางสรรพากรครับเขาก็มีระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษีโดยตรงเหมือนกันสามารถเข้าไปที่ Google ลองเสิร์ชคำว่าระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษีสรรพากรเขาจะมีให้กรอกเลยหรืออาจจะโทรที่เบอร์โทรสายด่วน1161ก็ได้ครับทางสรรพากร
0: ทางท่านรองบุ๊กครับ
1: ครับก็สำหรับผมครับในคดีเกี่ยวกับการช่อโกงลักษณะนี้นะครับก็มีอัตราโทษอย่างที่บอกครับความผิดฐานออกใบกำกับภาษีครับมีการออกมีอัตราโทษนะครับจำคุกนะครับตั้งแต่3เดือนจนถึง7ปีต่อ1ใบกำกับและนะครับเดียวกันครับโทษปรับ2,000 ถึง 200,000 บาทนะครับผู้ใช้ใบกำกับภาษีเองก็มีโทษทางอาญานะครับไม่ต่างกันนะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีนะครับแล้วก็มีอัตราโทษปรับ 2,000 ถึง 200,000 บาทเช่นเดียวกันครับ
0: คุณผู้ชมฮะฟังดูแล้วเนี่ยอัตราโทษค่อนข้างหนักแล้วก็ถ้าปรับใน4เท่าจริงๆของยอดภาษีที่โกงเอามา เป็นของตัวเองซ้ำจริงต้องเป็นของ

0: มากนะ
1: ใช่ครับ
0: รายการลุงลึกหลอกลวงหวังนะครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องคนไทยและสังคมไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เราหมดแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ผลสำรวจล่าสุดที่ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายตั้งกำแพงภาษีแคนาดาครั้งใหม่และการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านโดยสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีศุลกากรสูงถึง 50% ต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์หลังจากการเจรจาการค้าของทั้ง2ฝ่ายล่มลงส่งผลให้แคนาดาเตรียมมาตรการตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีในลักษณะเดียวกันทรัมป์ยกระดับความตึงเครียดด้วยการลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาภารกิจสัญจรเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในยูเครนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตของพลเรือนในยูเครนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย437รายบาดเจ็บ 2,610 รายซึ่งถือเป็นเดือนที่มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการรุกรานของรัสเซียเมื่อปี2022โดยอาวุธนำวิถีระยะไกลทั้งขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธทิ้งตัวและโดรนเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของความสูญเสียทั้งหมดโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่อยู่บริเวณห่างไกลจากแนวรบขณะที่ตลอดระยะเวลา4ปีครึ่งที่ผ่านมายืนยันยอดพลเรือนเสียชีวิตในยูเครนแล้วอย่างน้อย 16,874 รายบาดเจ็บมากกว่า 51,200 รายเทนนิส US Open รายการ Grand Slam สุดท้ายของปี2026ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐชายเดี่ยวรอบแรกคาร์ลอสอัลคาราฟมือ3ของโลกและแชมป์เก่าจากสเปนพบโรมันซาฟิอูลินมือ99ของโลกจากรัสเซียโดยอัลคาราฟที่ไม่ได้ลงแข่งขันชายเดี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายนเนื่องจากบาดเจ็บข้อมือเริ่มต้นการป้องกันแชมป์ที่ฟลัชชิงเมโดด้วยการใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งก่อนเอาชนะไปได้3เซตรวด6ต่อ4ทั้ง3เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไจเม่ฟาเรียมือ72ของโลกจากโปรตุเกส

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
2: ้อฮัลโหลไซมอนช่วยฉันขายทรัพย์สินทั้งหมดด่วนเลยถูกหน่อยไม่เป็นไรจะต้องเร็วไม่ต้องถามมากชะตาที่บอกล้อเล่นหรือเปล่าปล่อยแบงค์ไปแบบนี้เนี่ยนะ
3: ก็ไม่ถือว่าปล่อยแค่ไม่เอาเรื่องชั่วคราวฉันต้องนึกถึงชื่อเสียงของตระกูลด้วย
2: เธอทำเพื่อชื่อเสียงของตระกูลจริงหรือเพื่อหุ้น 10% ในมือแบงค์กันแน
3: ่ในสายตานายฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอ
2: ฉันพูดไม่ผิดได้หุ้น 10% นี้มาเธอกับพ่อจะควบคุมคิวซื่อได้อย่างสมบูรณ์สิ่งล่อใจแบบนี้ใครจะยอมทิ้ง
3: ฉันขี้เกียจอธิบายแล้วแต่นายจะคิด
2: เคยคิดถึงหน้าบ้างไหมเห็นเฉพาะไบอันเกี่ยวข้องกับการตายของหน้าเธอปล่อยเข้าไปเพื่อหุ้นพวกนั้นรู้สึกผิดกับหน้าบ้างไหม
3: หน้าตายฉันก็เสียใจมากเหมือนกันแต่สืบสวนมาตั้งนานนอกจากข้อสงสัยนายมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่าไบอันเกี่ยวข้องกับการตายของหน้า
2: ถ้าเปิดเผยตัวตนของไบรอันเขาก็มีแรงจูงใจฆ่าม
3: ีแรงจูงใจฆ่าไม่ได้แปลว่าเขาฆ่าคนจริง
2: ๆหน้าเขาเป็นน้องสาวฉันเธอปล่อยไบรอันก็เป็นเรื่องของเธอฉันจะเปิดเผยตัวตนของเขา
3: เอาสินายอยากทำอะไรก็ทำแต่นายอย่าลืมสิเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากลุงเฉิงตอนเขายังอยู่ทุกคนชอบเขามากแต่หลังจากเขาตายอยากให้คนพูดถึงเขาในทางไม่ดีเหรอถ้าหากใช่ก็ตามใจนาย

พ่อครับแม่ครับสบายดีไหมครับพ่อครับรู้ไหมผมเสียใจเรื่องอะไรที่สุดเมื่อไม่มีพ่ออยู่ด้วยผมไม่ได้เล่นหมากรุกกับพ่ออีกตอนเด็กๆพ่อสอนพวกเราเล่นหมากรุกพ่อพูดเสมอว่าผมชอบเอาชนะพ่อกลัวว่าผมฉลาดเกินไปพอโตแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะกลับตัวไม่ได้ตอนนั้นผมไม่ยอมรับผมคิดว่าลงมือก่อนได้เปรียบไม่มีทางแพ้แน่ดังนั้นผมต้องชนะพี่ผมสืบทอดกิจการครอบครัวแต่ที่แท้

ั้งหมดที่ผมทำคือบาปที่ผมสร้างเองจนถึงวันนี้ผมถึงได้รู้จื้อปิ่นเขากลับเขากลับไม่ใช่ลูกแท้ๆของผมมารดาเหยาอี้ชิงบิดาชิวฮั่นหยางหลายปีที่ผ่านมาผมเห็นจื้อปินเป็นผู้สืบทอดชิวซื่อมาตลอดผมพยายามเลี้ยงดูเขาให้อภัยเขาให้โอกาสเขาแต่ผลคือสุดท้ายผมเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้ช่วยคนอื่นเลี้ยงลูกชายจนโตแต่ผมยากลำบากมากกว่าจะได้กิจการของครอบครัวผมจะเอามันให้คนอื่นได้ยังไงไม่มีทางตอนนี้ผมโกรธจนอยากไล่สองแม่ลูกนั่นออกจากตระกูลชิวเดี๋ยวนี้

0: คุณหนูชิวพ่ออยู่ไหม
1: อยู่ค่ะแต่คุณชิวประชุมอยู่ค่ะ
0: พ่อคะ
2: อ
0: ๋
2: ออ
0: าจารย
2: ์ไม่เจอกันพักใหญ่โนเอลเหมือนผู้หญิงแกร่งเลยนะอ๋อผมกลับไปทำเอกสารเสร็จแล้วจะแจ้งนะครับ
3: โอเคขอบคุณทนายทอง
2: ไม่เป็นไรครับไปก่อนนะไว้คุยกันคราวหน้า
0: บ๊ายบายค่ะ
3: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
3: จืดถงบ่ายมีนัดหรือเปล่าไปกินข้าวกับพ่อพ่อมีเรื่องจะคุยด้วย

0: ากทะเบียนรถที่กล้องหน้ารถถ่ายได้เราเจอเจ้าของรถแล้วแต่เขากลับไปทำงานที่จีนเราเขากลับมาฮ่องกงที่จะขอกล้องหน้ารถจากเขาได
1: ้รอมันตั้งนานแล้วรออีกจะเป็นไร
0: แล้วนายคิดว่ากล้องหน้ารถจะถ่ายติดอะไรเหรอ
1: ฉันรู้สึกว่าก่อนพ่อฉันจะรถชนอยู่ๆชิวโซอี้ก็โทรหาเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อฉันถ้ารถคันนั้นจอดตรงข้ามรถพ่อฉันไม่แน่อาจจะถ่ายติดอะไรก็ได
0: ้วางใจเถอะฉันจะติดต่อให้เจ้าของรถกลับมาหาฉันแล้วและจะโทรหานะ
2: ผมขอโทษผมผิดเองไปตายใส่แล้วขอโทษแค่คำเดียวแต่แกส่งเขาฉันมาถึง30 ปีเลี้ยงลูกชายให้แกมา30 ปีถ้าวันนี้ฉันไม่ฆ่าแกฉันไม่ใช่แซ่ชิว

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื
7: ้ออยากให้ฉันไปช่วยที่ห้อง CEO เหรออ
8: ืมเธอก็รู้ว่าต่อไปฉันจะทำโปรเจกต์ใหญ่อย่างเมืองสร้างสรรค์เต็มกำลังถึงตอนนั้นฉันว่างทำอย่างอื่นที่ไหนล่ะฉันอยากให้เธอมาช่วยฉันบริหารภายในของบริษัทและงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
7: แต่ทำไมมาหาฉันล่ะ
8: ก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนหน้านี้บ้านเราเกิดเรื่องมากมายทำให้ชิวซื่อเสียหายหนักมากฉันอยากให้ธุรกิจของชิวซื่อกลับมาปกติเร็วที่สุดฉันคิดว่าเรื่องนี้เธอต้องช่วยฉันได้แน
7: ่ในสายตาพี่ไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วเหรอ
8: ตัวเลือกอื่นนะมีแต่ฉันคิดว่าเธอเหมาะที่สุดแล้วเธอทำงานฉันวางใจที่สุดฉันว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าเธอแล้วล่ะและที่สำคัญที่สุดคือความคิดของเราไม่เหมือนกันฉันกับเธอร่วมมือกันเราต้องทำให้ชื่อซื่อดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้แน่นอนกลัวพ่อเธอจะไม่ชอบใจเหรอ
7: ฉันว่าพ่อคงไม่คัดค้านชาร์ลอตต์มีเรื่องนึงฉันว่าฉันมีหน้าที่ต้องบอกพี
8: ่อะไร
7: พ่อจะนำชื่อซื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
8: เข้าตลาดหลักทรัพย์เหรอ
7: ฉันไม่รู้ว่าทำไมพ่อไม่บอกพี่หรือยังไม่ทันบอก

0: แต่พี่เป็น CEO พี่จำเป็นต้องรู้ว่าไงคะพ่อนิกิฟื้นแล้วเหรอไหนว่านิกิฟื้นแล้วไงคะ
1: ใช่ๆเขาฟื้นแล้วแต่หมอตรวจเสร็จก็บอกว่าร่างกายเขาอ่อนแอและฉีดยานอนหลับให้เขาพักผ่อนเยอะ
0: ๆพ่อคะหนูมีเรื่องคุยด้วย
1: อย่าเสียงดังรบกวนเขาเราไปคุยข้างนอกโอเคจะนำชิวซื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์เหรอ
0: หนูว่าเขาอยากใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพื่อจัดสรรหุ้นชิวซื่อใหม่เพื่อลดอิทธิพลของหนูที่มีต่อคณะกรรมการ
1: ไม่แปลกใจเลย
0: ที่ปู่คัดค้านไม่ให้เข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะไม่อยากให้วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของชิวซื่อได้รับผลภายนอกและยิ่งไม่อยากให้กิจการของครอบครัวตกอยู่ในมือคนนอกหนูไม่คิดว่าคุณปู่เสียได้ไม่นานคุณอาก็ฝ่าฝืนความตั้งใจของคุณปู่เพราะความเห็นแก่ตัว
1: แล้วแกจะทำยังไง
0: หนูจะคัดค้านค่ะ
1: ถ้าอาแกดึงดันจะทำล่ะ
0: นั้นคงต้องเปิดประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษใช้หุ้นชิวซื่อที่เรามีเพื่อปฏิเสธถ้าจำเป็นคงต้องปลดคุณอาออกจากตำแหน่งประธาน
1: เฮ้ยไม่ถึงที่สุดพ่อก็ไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นเพราะแบบนี้ก็ต้องเปิดเผยตัวตนของจื้อผินถึงตอนนั้นไม่เพียงส่งผลต่อชื่อเสียงของชิวซื่อและอาจทำให้ตระกูลชิวแตกแยก
0: หนูจะพยายามไม่ถึงขั้นนั้นก็ต้องดูว่าคุณอาจะทำยังไงต่อไป
2: ซิงคาเฟ่เจ้าของรถคันนั้นกลับมาฮ่องกงแล้วและกล้องหน้ารถมาแล้วด้วย
3: ก็ไม่เห็นอยู่ดีว่าพ่อฉันไปไหนไปเจอใคร
2: ดูนี่ก่อน

0: ป็นเขาจริง
1: ๆอะไรนะแม้แต่ธุรกิจซักรีดของโรงแรมก็ต้องประมูลทุก2ปีรังแกกันชัดๆเลยอ่ะนี่แค่นี้นะพี่เขยแก่กลับมาแล้วเดี๋ยวฉันถามให้ที่รักคุณกลับมาก็ดีแล้วพี่ชายคุณทำเกินไปแล้วนะให้ประมูลธุรกิจซักรีดของโรงแรมที่น้องฉันทำอยู่ทุกๆ2ปีนี่มันรังแกกันเกินไปแล้วว
2: ันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีไม่อยากวุ่นวายกับคุณมีอะไรไปคุยทีหลัง
1: ไว้คุยทีหลังอะไรกันอ่ะฮะโดนรังแกขนาดนี้ยังไว้คุยทีหลังอีกเหรอคุณจะปล่อยไว้แบบนี้หรือไง
2: เมื่อกี้คุณก็พูดแล้วนี่ว่าเปิดประมูลทุกๆ2ปีไม่ได้ห้ามน้องคุณเข้าร่วมสักหน่อยคุณฟังเข้าใจหรือเปล่า
1: ได้ฉันไม่คุยเรื่องนี้ก็ได้แต่ตำแหน่งประธานมูลนิธิฉันต้องเอาคืนมาให้ได้ฉันคิดไว้แล้วใช้เหตุผลว่าจูลี่ฉีสติสัมปชัญญะมีปัญหาแย่งตำแหน่งประธานกลับมา
2: ผมว่าคุณเองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ผมว่านะสติสัมปชัญญะของคุณก็มีปัญหาเหมือนกันวันๆอยู่ที่นี่ด่าคนนั้นทีด่าคนนี้ทีฮะถ้าเก่งจริงก็ไปแย่งตำแหน่งประธานกับธุรกิจซักรีดของน้องคุณมาจากพี่ผมเองสิน
1: ี่คุณพูดอะไรของคุณก็ยายจูลี่ฉีแย่งตำแหน่งประธานไปจากฉันคุณให้ฉันทนยายบ้านั่นเป็นบ้าอยากให้ฉันตายไปกับเขาคุณก็ให้ฉันทนตอนนี้สองพ่อลูกนั่นรังแกพวกเราคุณกลับมาว่าฉันเนี่ยนะฉันทำอะไรผิดล่ะถึงต้องอดทนในตระกูลชิวของพวกคุณรังแกแบบนี้
2: คุณพูดอะไรในตระกูลชิวใครรังแกคุณเรื่องทั้งหมดคุณเป็นคนทำเองทั้งนั้นเบื่อจะคุยด้วยแล้ว
1: ได้ได้เลยเบื่อฉันแล้วใช่ไหมฉันจะย้ายกลับไปอยู่บ้านแม่ฉันคุณจะได้ไม่ต้องเห็นฉัน
2: นรงช่วยเขาเก็บกระเป๋า
1: เอาไม่งงไม่งออยากจะลงไปนอนดิ้น

อย่าทำอะไรบ้าๆนะเกาเฉิงอยู่ๆจะส่งของขวัญให้เด็กทำไมอย่าคิดว่าจื้อปินเป็นลูกคุณแล้วเด็กจะเป็นหลานคุณสิคุณลืมแล้วเหรอจื้อปินเขาแซ่ชิวเด็กเกิดมาก็แซ่ชิวไม่เกี่ยวกับแซ่เก่าของคุณ

ฉันว่าฉันฉลาดแล้วนะฉันเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าฉันเลี้ยงลูกชายให้แกมาตั้ง30ปีคุณจิวครับผมขอโทษผมผิดเองไปตายใส่แล้วขอโทษแค่คำเดียวแต่แกส่งเขาฉันมาตั้ง30ปีเลี้ยงลูกชายให้แกมา30ปีถ้าวันนี้ฉันไม่ฆ่าแกฉันไม่ใช่แซ่ชิว

0: คุณฆ่าผมก็เต็มใจผมหวังแค่ว่าคุณจะใจกว้างปล่อยเจี๊ยบพี่กับลูกผมไป
1: ฉันจะทำยังไงกับพวกเขาไม่ต้องให้แกบอกฉันจะบอกให้นะเรื่องนี้มีคนอื่นรู้อีกไหมและมีเรื่องอะไรปิดบังฉันอีกไหม
0: คุณกับคุณนายชิวมีลูกสาวด้วยกันคือคุณหนูสามชิวจือถง

0: มาค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะระวังหัวขยับเข้าไปอีกแบบนี้สบายกว่าใช่ไหมเอาละโอเคไปกัน
1: เราจะไปไหนกันคะ
0: วางใจเถอะไม่ได้กลับตระกูลชิวหรอกนี่ที่รักน้ำผลไม้คั้นสดผมรู้ว่าคุณไม่อยากกลับไปเจอพวกเขาผมเลยย้ายมาที่นี่ให้คุณได้พักผ่อนอย่างสงบ
1: ฉันทำเรื่องไม่ดีตั้งเยอะทำไมคุณยังดีกับฉันอีก
0: นี่ตอนคุณสลบผมกลัวมากเลยนะผมกลัวคุณไม่ฟื้นขึ้นมาผมอยู่โรงพยาบาลดูแลคุณทุกวันคุณก็ยังไม่ฟื้นผมเคยคิดนะว่าถ้าหากคุณเป็นอะไรไปผมจะแก้แค้นให้คุณแต่วินาทีที่คุณฟื้นผมคิดว่าโถเอ้ยแก้แค้นบ้าบออะไรกันไม่สำคัญเลยสักนิดเดียวที่สำคัญที่สุดคือคุณสบายดีและอยู่ข้างๆผม
1: ที่รักค่ะ
0: เอาละเรื่องผ่านไปแล้วไม่ต้องพูดถึงเราได้อยู่ด้วยกันอีกคือวาสนาพวกเราต้องทนุถนอมไว้อย่าถอดใจเฮ้ยที่รักฟังผมนะเลิกคิดเรื่องที่ทุกข์ใจได้แล้วผมตัดสินใจแล้วหลังผมปล่อยมือจากทุกอย่างเสร็จแล้วจะพาคุณไปเที่ยวรอบโลกเอนจอยกับชีวิตนะฉันตัดสินใจแล้วรอนิกิดีขึ้นกว่านี้หน่อยฉันจะพาเขาล่องเรือเที่ยวรอบโลกเรื่องทุกอย่างในชิวซื่อให้เฮาเอ๋อจัดการฉันไม่เป็นรองประธานแล้วเพราะงั้นฝากนายดูแลเฮาเอ๋อด้วย

0: ่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชัน

0: ึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อส่งลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
0: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV มอร์ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: พ่อจะโอนหุ้นชิวซื่อให้หนูหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่รอสำนักกฎหมายทำเอกสารเสร็จพ่อก็ไปเซ็นชื่อ
1: หนูอยากรู้ว่าทำไม
2: เฮ้ยธุรกิจที่ต้องปั้นหน้าใส่กันไม่เหมาะกับพ่อจริงๆโดยเฉพาะตั้งแต่นิกิแท้งและเรื่องที่เขาเกือบตายพ่อก็ยิ่งคิดว่าต้องทนุถนอมคนที่รักพ่อตัดสินใจจะใช้เวลาที่เหลือใช้ชีวิตอย่างสงบร่วมกับนิกิ
1: หนูดูแลแทนพ่อชั่วคราวได้ไม่เห็นต้องโอนให้หนูเลย
2: เป็นคนนะเด็ดขาดหน่อยก็ดีอย่ามัวยืดเยื้อเออแกฉลาดมากพ่ออยากให้แกกับอาของแกเคลียร์ปมในใจได้เร็วๆช่วยกันรักษาชิวซื่อเอาไว้พ่อจะได้พานิกิไปเที่ยวรอบโลกเอนจอยกับชีวิตได้อย่างสบายใจ
1: โอเคหนูเคารพการตัดสินใจของพ่อวางใจหนูได
2: ้ถ้าอยากรักษาชิวซื่อไว้ให้ดีแกต้องหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับอาของแก พ่อรู้ว่ามันไม่ง่ายก็ขึ้นอยู่กับแกจะใช้หุ้นที่มีในมือยังไง
1: อยู่ร่วมกันอย่างสันติปัญหาอยู่ที่ว่าคุณอาอยากทำแบบนี้หรือเปล่า

0: น้องพี่ฉันว่านายกินยาแก้เมาเรือก่อนขึ้นเรือมาแน่ๆเลยขึ้นมาตั้งนานไม่เห็นเมาเรือสักทีจำได้ว่าตอนเด็กๆ เรือโคลงสองสามทีนายก็อ้วกไม่หยุด
1: พี่พูดแล้วนี่ว่าตอนเด็กๆพริบตาเดียวก็หลายสิบปีเจออะไรมาเยอะแยะพี่ใหญ่วันนี้พี่มือไม่ขึ้นเลยตกมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้สักตัว
0: ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนายยังชอบเอาชนะเหมือนเดิมจำได้ว่าตอนเด็กๆเราออกทะเลกับพ่อพ่อบอกว่าใครตกปลาได้เยอะจะได้กินสเต็กเพื่อเอาชนะต่อให้อ้วกนายก็อดทนต
1: ่อไม่ว่าทำอะไรต้องยืนหยัดให้ถึงที่สุดนั่นคือสิ่งที่ต้องทำ
0: แพ้ชนะสำคัญกับนายขนาดนั้นเลยเหรอ
1: นี่เป็นกฎของเกมเอาเป็นว่าผมไม่ใช่คนที่จะยอมฮะ
0: ที่จริงเกมไม่ได้มีแค่แพ้ชนะนะบางทีอาจมีผลลัพธ์ที่สาม
1: จะบอกว่าอยู่อย่างสันติใช่ไหมนี่การแข่งขันนะ
0: บางครั้งฉันคิดว่ายึดติดกับแพ้ชนะมากไปนายอาจมองข้ามหลายสิ่งที่จริงสนุกไปกับเกม

0: มันก็มีความสุขแล้ว
1: พี่ใหญ่ผมเดาไว้แล้วพี่คงไม่นัดผมออกมาตกปลาเฉยๆแน่นอนมีอะไรก็พูดกับผมตรงๆเถอะ
0: เราอายุ60กว่ากันแล้วพูดไม่น่าฟังหน่อยก็ผ่านมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วฉันตัดสินใจแล้วรอนิกิดีขึ้นกว่านี้หน่อยฉันจะพาเขาล่องเรือเที่ยวรอบโลกเรื่องทุกอย่างในชิวซื่อให้เฮาเอ๋อจัดการฉันไม่เป็นรองประธานแล้วเพราะงั้นฝากนายดูแลเฮาเอ๋อด้วย
1: เฮาเอ๋อเขาเก่งไม่ต้องให้ผมดูแลหรอก
0: เขาเก่งก็จริงแต่เขายึดมั่นเกินไปก็เลยลำบากมามากยังไงซะเฮาเอ๋อก็เป็นสายเลือดของตระกูลชิวฉันอยากให้นายลืมเรื่องที่ผ่านมาแล้วตั้งใจร่วมมือกับเขาวิญญาณพ่อบนสวรรค์ก็อยากให้เราร่วมแรงร่วมใจปกป้องชิวซื
1: ่อพูดแบบนี้คงต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน
0: ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนทุกอย่างหรอกนายก็ถือว่าเป็นความปรารถนาของพี่ได้ไหมนะ

0: ทำไมฉันต้องถอดใจเรื่องเข้าตลาดหลักทรัพย
1: ์คุณอาก็เคยเสนอให้ชิวซื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่คะแต่ว่าตอนนั้นคุณปู่ปฏิเสธหนูกับพ่อไม่อยากฝ่าฝืนความตั้งใจคุณปู่ค่ะ
0: ตอนนั้นคือตอนนั้นตอนนี้ฉันอยากจดทะเบียนเป็นเพราะฉันมองถึงอนาคตการพัฒนาในอนาคตของชิวซื่อ
1: การพัฒนาในอนาคตหรือคุณอาอยากใช้เรื่องเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อชิงอำนาจการควบคุมชิวซื
0: ่อฉันเป็นประธานบริษัทคนมีอำนาจสูงสุดไม่ใช่เหรอ
1: ถ้าคุณอายังยืนยันคำเดิมแล้วก็หนูก็จำเป็นต้องทำตามกฎการประชุมคณะกรรมการใช้หุ้นชิวซื่อที่หนูมีคัดค้านเรื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย
0: ์เธออย่าลืมสิฝั่งเรามีหุ้นชิวซื่อ 50% ต่อให้โหวตในการประชุมก็ชนะอยู่ดี
1: มีเรื่องนึงที่คุณอาอาจยังไม่รู้ไบรอันกู้เงินกับหนูเงื่อนไขคือจำนองหุ้นชิวซื่อ 10% ให้กับหนู
0: อะไรนะ
1: เพราะงานตอนนี้คุณอามีหุ้นชิวซื่อแค่ 40%
0: โอเคถ้าเป็นอย่างที่เธอพูดหุ้น 10% นั้นแค่ใช้จำนองเอามาโหวตไม่ได้
1: เรื่องนี้หนูรู้ค่ะเพราะงั้นเราต่างมีหุ้นชิวซื่อคนละ 40% ชนะหรือแพ้ก็ขึ้นอยู่กับ 10% ของคณะกรรมการว่าจะโหวตให้ใคร
0: มั่นใจจังเลยนะโอเคฉันรู้ละ
1: มีหลายสิ่งคาดเดาไม่ได้หนูหวังว่าคุณอาจะคิดให้ดีๆนะคะ
2: พ่อแกจะโอนหุ้นชิวซื่อทั้งหมดให้แกแล้วถอนตัวจริงเหรออ
1: ืมพ่อบอกว่าไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วบอกว่าอยากใช้เวลาที่เหลือไปเที่ยวรอบโลกกับนิกิเอนจอยกับชีวิต
2: เขาคิดแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่เท่าไหร่แต่ลูกของแม่จะเหนื่อยนะสิหลังจากนี้แกต้องสู้คนเดียว
1: ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็ต้องทนต่อไปหลังจากนี้หนูคงมาฝากท้องบ่อยๆพ่อกับนิกิย้ายไปอยู่ที่วิลล่าที่บ้านเหลือหนูคนเดียวหนูไม่อยากเจอคุณอากับไบรอันบ่อยๆค่ะ
2: ต้องได้อยู่แล้วจ้ะคิดไม่ถึงตระกูลชิวจะเกิดเรื่องมากมายขนาดนี้แกลองไปคุยกับอาแกดีไหมว่าจบกันดีๆได้ไหมแม่ว่าวิญญาณปู่บนสวรรค์ก็ไม่อยากให้ตระกูลชิวแตกแยก
3: นิวซีแลนด์เหรอ

0: ขอบคุณดูสิฉันซื้อบ้านไว้ที่นั่นแล้วสภาพแวดล้อมโอเคเลยฉันอยากให้เธอล่วงหน้าไปก่อนรอฉันจัดการทุกอย่างเสร็จฉันจะตามไปแล้วก็รอให้ลูกคลอด
1: ทำไมฉันต้องไปคนเดียวก่อนล่ะฉันอยากไปพร้อมคุณ
0: บอกแล้วไงว่ามีงานต้องทำอีกอย่างฉันอยากให้เธอพาแม่ฉันไปด้วย
1: คุณ
0: รับสายแป๊บนะฮัลโหลว่าไงลดลง1 ล้านเลยนี่มันเรื่องอะไรกันกดราคากันชัดๆเลยก็ได้ลดก็ลดขอให้เร็วหน่อยเสร็จแล้วบอกฉันด้วย
1: ไรอันมีเรื่องอะไรกันแน่ทำไมดูเหมือนคุณรีบร้อนไปจากฮ่องกงเลยมีเรื่องปิดบังฉันใช่ไหมคุณไม่บอกฉันไม่ไปนะ
0: จริงๆฉันอยากบอกเธอนานแล้วฉันไม่ใช่ลูกของพ
1: ่ออะไรนะ
0: ฉันก็เพิ่งรู้ไม่ใช่แค่นี้แม่เล็กเป็นแม่ของฉัน
1: ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะมิน่าเขาถึงใส่ใจฉันมาก
0: ที่แย่ที่สุดในตอนนี้คือชาร์ลอตรู้ทุกอย่างแล้วตอนนี้เขาขู่ฉันให้ฉันไปจากตระกูลชิวไม่งั้นเขาจะเปิดโปงทำให้ฉันไม่เหลืออะไรเลย
1: ไม่มีทางชาร์ลอตไม่ใช่คนแบบนั้น
0: เพื่อไล่ฉันไปเขาทำได้ทุกอย่าง
1: เขาไม่เหมือนคนไร้เยื่อใย
0: เขาคิดว่าลูกในท้องเป็นหลานเขาถึงได้เป็นห่วงพวกเรา
1: แต่ไบรอันคุณเคยลองเปิดใจคุยกับพ่อคุณไหมพวกคุณเป็นพ่อลูกกันมาหลายปีมีแต่ความจริงใจบางทีอาจไม่แย่อย่างที่คุณคิดก็ได้

0: าสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
3: ใช
0: ่ว้าว
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
5: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: ทีวีสติ๊กแค่เสียบ

0: สนุก
1: ฉันรู้จักนิสัยพ่อฉันดีถ้าเขารู้ว่าฉันไม่ใช่ลูกเขาเขาไม่ปล่อยฉันแน่ถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่คิวซื่อในฮ่องกงฉันก็อยู่ไม่ได
2: ้แต่ฉันเคยเจอพ่อคุณเขาเป็นห่วงฉันกับลูกมากเขาไม่เหมือนคนไร้เยื่อใย
1: เขาคิดว่าลูกในท้องเป็นหลานเขาถึงได้เป็นห่วงพวกเรา
2: แต่ไบรอันคุณเคยลองเปิดใจคุยกับพ่อคุณไหมพวกคุณเป็นพ่อลูกกันมาหลายปีมีแต่ความจริงใจบางทีอาจไม่แย่อย่างที่คุณคิดก็ได้

0: โซอี้คุณกลับมาแล้วเหรออาหารเย็นทำเสร็จแล้วฉันให้นาโหรงจัดโต๊ะให้นะ
1: ผมไม่กิน
0: ไม่กินข้าวงั้นดื่มซุปดีไหม
1: หูไม่ได้ยินเหรอผมบอกผมไม่กินไง

0: ตอนนี้โปรเจกต์โรงแรมคาสิโนในสิงคโปร์ดำเนินการแล้วพ่อครับต่อไปเราก็ออกพันธบัตร
1: ทำธุรกิจมองเห็นโอกาสก็ต้องกล้าลงมือทำไรอันเฮาเอ๋อนะมีความสามารถนะฉลาดหน่อยสิ
0: รู้แล้วครับพ่อ
1: แกเป็นหลานชายคนเดียวของตระกูลชิวผู้สืบทอดชิวซื่อในอนาคตความทุ่มเทตลอดหลายปีของฉันกลับทุ่มให้ลูกชายของคนอื่นฮัลโหล
2: คุณชิวครับพินัยกรรมที่คุณให้ผมแก้ผมส่งให้คุณแล้วดูหน่อยนะครับ

0: ่สุยฮัลโหลพี่สุย
1: ผมยังไม่ตัดสินใจคุณรอผมโทรหาอีกทีนะโอเคไหม
0: เข้าใจแล้วครับตัดสินใจแล้วบอกผมได้เลย
1: ซิงคาเฟ่
2: เกาจินให้ฉันมาหาด่วนมีอะไร
3: มีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพ่อฉันและพ่อเธออยากบอกเธอนี่เธอดูคลิปก่อนวันที่พ่อฉันตายพ่อเธอโทรหาเขาจากนั้นเขาก็ขับรถไปที่ร้านจอดรถริมทะเลจะไปถามพ่อเธอเขาไม่ยอมรับว่าไปเจอพ่อฉันเห็นชัดเลยว่าพ่อเธอขับรถไปที่นั่นในเวลาไล่เลี่ยกัน
2: นายอยากพูดอะไร
3: ฉันสงสัยว่าพ่อเธอเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อฉัน

แต่ไบรอันคุณเคยลองเปิดใจคุยกับพ่อคุณไหมเพราะคุณเป็นพ่อลูกกันมาหลายปีมีแต่ความจริงใจบางทีอาจไม่แย่อย่างที่คุณคิดก็ได้

0: ทำไมต้องแก้พินัยกรรม
1: ยังจะถามอีกในเมื่อแกไม่ใช่ลูกฉันเปลี่ยนพินัยกรรมก็ถูกแล้วนี่ใช่ไหม
0: พ่อรู้ตั้งแต่เมื่อไร
1: ฉันก็ไม่อยากรู้ฉันถามหน่อยเรื่องนี้แกจะหลอกฉันไปถึงเมื่อไรจะหลอกจนฉันตายเลยใช่ไหมคิดไม่ถึงจริงๆตลอด30ปีที่แท้ฉันก็เลี้ยงลูกให้คนอื่นฟรีแกว่าตลกไหมล่ะแกว่าได้สาระไหมล่ะฮะ
0: พ่อก็พูดแล้ว30ปีเราเป็นพ่อลูกกันมา30ปีเพราะผมไม่ใช่ลูกพ่อเลยถือว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเหรอพ่อครับ
1: แกก็รู้ว่าเป็นพ่อลูกมา30ปีแกก็รู้ถ้าแกสนใจความสัมพันธ์พ่อลูก30ปีแกคงไม่เอาหุ้น 10% ที่แกมีอยู่จำนองกับเฮ้าเอ๋อพักกู้เงินทำไมแกเอาเงินไปทำอะไรความสัมพันธ์พ่อลูกในสายตาแกมีแค่เงินฉันเป็นอะไรฉันไม่ใช่อะไรเลย
0: พ่อครับ
1: อย่าเรียกฉันว่าพ่อฉันรู้แกจะทำอะไรเพราะแกรู้แกไม่ใช่สายเลือดตระกูลชิวแกไม่มีสิทธิ์มาสืบทอดสมบัติของตระกูลชิวทำยังไงดีดังนั้นแกเลยชิงลงมือก่อนเอาหุ้นที่แกมีอยู่แลกเป็นเงินแล้วหนีไปแต่ว่าฉันจะบอกแกตามตรงที่จริงฉันยังไม่ตัดสินใจว่าจะแก้พินัยกรรมไหมแต่ดูจากตอนนี้ฉันใจดีเกินไป
0: พ่อครับพ่อฟังผมอธิบายก่อนได้ไหม
1: ไม่ต้องอธิบาย
0: พ่อครับ
1: ท่านจะบอกให้นะแกหาข้ออ้างดีๆไปจากที่นี่ไปจากตระกูลชิวอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกอีกไม่งั้นฉันจะเปิดเผยตัวตนของแกแกจะสูญเสียทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลย
0: ผมสูญเสียทุกอย่างคิดว่าพ่อไม่มีส่วนเหรอ
1: ถ้าสูญสิ้นทุกอย่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันฮะฉันยังเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยแกเป็นอะไรแกไม่ใช่อะไรเลยแกไม่ใช่ลูกฉันถูกแล้วโง่ขนาดนี้ต่างกับฉันราวฟ้ากับเหว
0: เด็กคิดว่าผมไม่รู้นะว่าที่เกาเฉิงตายพ่อไม่ได้ไปเจอลูกค้าพ่อไปเจอเกาเฉิงมาคิดดูแล้วที่เกาเฉิงตายต้องเกี่ยวกับพ่อแน่
1: ๆทำไมจะบอกว่าฉันฆ่าคนเหรอฮะมีหลักฐานว่าฉันไปเจอเกาเฉิงเหรอมีหลักฐานก็เอามาให้ฉันดูสิฉันไปเจอเกาเฉิงหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับแก
0: แต่เกาจิ้นไม่คิดแบบนี้ถ้าผมบอกเกาจิ้นพ่อว่าเขาจะทำยังไง
2: แม่เล็กมีส่วนเกี่ยวข้อง
3: ฉันไม่เชื่อว่าอาสะไพเล็กทำเวลาประจวบเหมาะไปหรือเปล่าไบรอันเพิ่งถูกนำตัวไปสอบสวนอาสะไพเล็กก็ไปมอบตัวเธอไม่คิดว่าน่าสงสัยเหรอ

0: ียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด 30

ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไป

องกำลังอิสราเอลโจมตีบริเวณใกล้กับเขตอัลกาทีบาทางตะวันตกของเมืองกาซาซิตี้และพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองเดียอัลบาเลาะทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่หนาแน่นไปด้วยกลุ่มครอบครัวผู้พลัดถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกหลายคนแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามโดยนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากเหตุปะทะและการโจมตีประปรายแล้วมากกว่า 1,300 รายขณะที่ฝั่งกองทัพอิสราเอลรายงานว่ามีทหารเสียชีวิต4นายในช่วงเวลาเดียวกันท่ามกลางความพยายามผลักดันแผนสันติภาพที่หยุดชะงักลงหุ้นของชีอินบริษัทฟาสแฟชั่นยักษ์ใหญ่ร่วงลงอย่างหนักสูงสุดถึง 10% ในการซื้อขายวันแรกที่ตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ก่อนฟื้นตัวกลับมาปิดตลาดในระดับค่อนข้างทรงตัวที่ 48.50 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยแสดงความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์รวมถึงกฎระเบียบทางการค้าทั่วโลกการจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงครั้งนี้ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดมหากาพย์ความพยายามระดมทุนสาธารณะหรือ IPO ยาวนานกว่า4ปีหลังจากก่อนหน้านี้ชีอินไม่ประสบความสำเร็จในการพยายามเข้าสู่ตลาดหุ้นนิวยอร์กและลอนดอนเนื่องจากประเด็นการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานพรรคภูมิใจไทยเผย10ผลงานที่รัฐบาลดำเนินการหัวข้อทำแล้วประชาชนได้อะไรลุยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ฐานรากสร้างโอกาสให้กับคนไทยชูความสำเร็จมีเงินหมุนเวียนสะสมกว่า 121,000 แสนล้านบาทประชาชน26ล้านคนได้ประโยชน์สามารถเติมทุนให้ชุมชนกว่า 4,452 ล้านบาทค่าไฟบ้าน 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยต่อยอดสวัสดิการรัฐสร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งปราบสแกมเมอร์ยกระดับสาธารณสุขดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลงทำศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2022ระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนนี้โดยเมื่อเดินทางถึงได้เข้าพบนายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะที่ห้องประชุมที่ทำการสถานกงสุลใหญ่และได้อวยพรให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ตามที่ตั้งใจสำหรับรายการนี้มีทีมวอลเลย์บอลชาย12ประเทศเข้าร่วมโดยทีมแชมป์จะได้รับโควต้าเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028LA Games และทีมที่มีผลงาน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก2027สำหรับทีมลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกวันที่5กันยายนนี้พบกาตาร์ในเวลา17 นาฬิกา

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ราสกู๊ปปี้แก๊ง
1: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
0: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
3: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
2: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ Sport Focus รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นโทรทัศน์ทองคำพบกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณสนามกอล์ฟ Royal Hill Golf จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อที่จะมาดูบรรดาน้องๆเยาวชนเข้าค่ายเก็บตัวเกี่ยวกับเรื่องของการมุ่งหน้าสู่โอลิมปิกครับในเรื่องของกีฬากอล์ฟซึ่งก็มีหลายๆองค์กรที่ร่วมกันสนับสนุนครับและอีกช่วงหนึ่งครับเป็นเรื่องของโอลิมปิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของกำปั้นครับเรื่องของมวยที่เขาก็เตรียมการมุ่งสู่โอลิมปิกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะไปฟังความคิดเห็นจากนดำ.com คือคุณสมบัติบัญชาเมฆหรือว่าบัวขาวของเราเนี่ยแหละครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
2: พวกเราสกูปปี้แก๊ง
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด
2: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้ชุดเทรนด
5: ์ Mew X The Next Peakครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: Focus New สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
7: The Iconic Gang แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
8: บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมแสดงรถยนต์ในงาน Big Motor Sale 2026นำเสนอยนตกรรมโต

0: โตโยต้ายอดนิยมรถแต่งพิเศษหลากหลายรุ่นและก็มีให้ทดลองขับภายในงานพิเศษสุดกับข้อเสนอสุดคุ้มค่าสบายใจไม่ไหวคุ้มใหญ่ไซส์บิ๊กภายใต้แคมเปญพิเศษ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มที่จัดเต็มรวมมูลค่ากว่า470ล้านบาทสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ Toyota ให้ออกรถง่ายขึ้นภายในงานณบูธ A03พอล EH 101ถึง104ไบเทคบางนาสอดคล้องกับคอนเซปต์ของงาน Big Motor Sale เราจะยกโชว์รูมมาขายที่นี่และตอกย้ำมาตรฐานงานบริการครบวงจรให้สัมผัสทุกขั้นตอนของการดูแลลูกค้าภายใต้คอนเซปต์ Circle of Trust เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์การบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ก้าวแรกของการต้อนรับการให้คำปรึกษาการเลือกอุปกรณ์ตกแต่งไปจนถึงบริการหลังการขายเสมือนเดินอยู่ในโชว์รูมจริงสะท้อนมาตรฐานการดูแลลูกค้าในทุกทัชพอยต์สะท้อนการให้ความสำคัญกับ Customer Journey ทุกขั้นตอนไม่ใช่เพียงช่วงตัดสินใจซื้อรถแต่รวมถึงการดูแลหลังการขายการบำรุงรักษาและการให้คำแนะนำจากทีมงานมืออาชีพรถยอดนิยมอย่าง Yaris ATIVeนายณภัทรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่าปีนี้เป็นบูธของโตโยต้าที่มาพร้อมกับแนวคิดสบายใจไม่ไหวคุ้มใหญ่ไซส์บิ๊กโดยตั้งใจส่งมอบทั้งความคุ้มค่าและความอุ่นใจให้กับลูกค้าชาวไทยผ่านรถยนต์คุณภาพข้อเสนอพิเศษและบริการที่พร้อมดูแลตลอดการใช้งานบริษัท Race Up Work จำกัดร่วมกับบริษัท B-Quick จำกัดและจังหวัดนครราชสีมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027สนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่สนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ UNESCO World Heritage Marathon Series จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3นับตั้งแต่ปี2568พร้อมกับยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คนและงานออกแบบคีย์วิชวลใหม่ทั้งหมดโดย Art Story ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่สื่อถึงการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนปีนี้นับเป็นปีที่3สถานที่แข่งขันบริเวณเขาใหญ่มาราธอนเวเนลตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ระยะได้แก่มาราธอนเต็มรูปแบบ 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ2กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกสำหรับนักวิ่งที่สนใจร่วมท้าทายตัวเองท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกสามารถสมัครวิ่งได้ที่ B-Quick เขาใหญ่มาราธอน 2027 ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
2: ์ Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: พวกเรา Scoopy Gang
4: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
5: ์สนุกได้ไม่มีหมด
6: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรน
7: ด์แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
8: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
0: In Focus สนับสนุนโดยใหม่

0: กลับมาชมสปอร์ตโฟกัสกันต่อในช่วงของอินโฟกัสนะครับจะเริ่มต้นกันด้วยคำถามที่ว่ามวยไทยจะไปโอลิมปิกได้ไหมซึ่งก็เป็นคำถามที่หลายๆคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนไทยที่บนความภาคภูมิใจของคำว่ามวยไทยนั้นก็ถือว่าเป็นกีฬาชาติพันธุ์ของไทยเราทุกคนรู้จักและเป็นมาโดยกำเนิดศิลปะการป้องกันที่ชื่อว่ามวยไทยทั้งในรูปแบบที่เขียนภาษาอังกฤษเต็มๆกับคำว่ามวยไทยเป็นแบบทับศัพท์นั้นโดยที่คนไทยเรานั้นอาจจะแปลได้ตามว่าไทยบ็อกซิ่งหรือที่ต่างชาติเขาพูดกันนั่นเองและนี่คืองานสำคัญของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยที่พร้อมลุยเดินหน้าขับเคลื่อนมุ่งหน้าสู่ปี2026ถึง2028ให้มวยไทยแข็งแกร่งพอที่จะไปสู้กับกีฬาของประเทศอื่นๆที่อยากจะผลักดันให้กีฬาถิ่นนี้ของตนถูกบรรจุเข้าไว้ในแข่งขันโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งทั้งนี้ทางสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยก็ได้ดึงเอาพลตรีพัชรัตกุลหรือที่เรียกกันว่าเสดอลล่านั่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยเพื่อรีแบรนด์นำคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานสร้างตัวตนให้ชัดเจนปั้นแผนยุทธศาสตร์3ปีเน้นสร้างรากฐานของเยาวชนพัฒนาบนเส้นทางสู่โอลิมปิกเกมส์หวังที่จะเห็นทุกฝ่ายร่วมมือการทำงานอย่างแข็งขันไม่มัวแต่ทะเลาะกันเองพร้อมจัดงานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028โดยมีดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานทั้งนี้บัวขาวหรือว่าร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจมหาชนในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมคนต่างชาติเห็นบัวขาวก็จะนึกถึงมวยไทยและประเทศไทยที่เปรียบเสมือนโลโก้ของประเทศไทยไปแล้วนั่นเองสำหรับแผนของสมาคมจะวางยุทธศาสตร์3ปีโดยหัวใจหลักก็คือการสร้างรากฐานของเยาวชนซึ่งเปิดพื้นที่ฝึกฝนกีฬามวยไทยไม่เฉพาะเรื่องของการแข่งขันเท่านั้นแต่จะปรับมาสร้างกีฬามวยไทยจากรากฐานเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับกีฬานานาชาติทั้งสกูเกมยูสเอเชียนเกมและยูสโอลิมปิกเกมบทบาทของสมาคมก็ต้องเด่นชัดขึ้นเนื่องเป็นเพราะองค์กรมวยไทยอย่างถูกต้องได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันในฐานะการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในฐานะคนไทยมวยไทยเราเริ่มต้นจากแผ่นดินไทยที่คนต่างถิ่นแดนไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาลอกเรียนเอาวิชาความรู้มาศึกษาว่าทั่วโลกนั้นรู้จักมวยไทยเป็นอย่างมากในปัจจุบันอย่างไรก็ตามแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการผลักดันมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะถูกบรรจุเข้าในกีฬาโอลิมปิกได้สำเร็จสักครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าแม้หนทางอาจจะไกลแต่ว่ามวยไทยคงจะได้ถูกเข้าบรรจุในโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งที่เหมือนกับกีฬาหลายๆชนิดที่ได้รับการยอมรับในกีฬาโอลิมปิกมวยไทยนั้นถือเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยที่หลายชาติทั่วโลกยอมรับแต่ในโอลิมปิกนั้นเราคงต้องสร้างมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีแห่งนี้กันต่อไป
1: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
2: พวกเราสกูปี้แก๊ง
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด
5: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด
6: ์ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่า

0: โฟกัสสเปเชียลสนับสนุนโดย ABAC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยยางรถยนต์เคนด้ายางดีมีคุณภาพจากไต้หวันปอดโฟกัสในช่วงของโฟกัสสเปเชียลครับเราจะไปโฟกัสกันที่เรื่องราวของกีฬาก้านเหล็กนะครับหรือว่ากอล์ฟนั่นเองนะครับเพราะว่ากอล์ฟนั้นก็ถือว่าเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถทำให้คนไทยเนี่ยได้สู้กับต่างชาติได้อย่างสูสีคู่ขี้และสามารถที่จะเอาชนะก้าวสู่ระดับโลกแต่ว่านั่นคือต้องมีการส่งเสริมกันอย่างเต็มรูปแบบเดินหน้าสู่ปีที่2อย่างเต็มพลังสำหรับไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026ซึ่งใช้สนามกอล์ฟรอยัลฮิลกอล์ฟคลับจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่จัดทำโครงการและเปิดการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งก็มุ่งถึงระบบพัฒนานักกอล์ฟไทยที่มีมาตรฐานและเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคได้เข้าถึงเรื่องของการฝึกซ้อมการแข่งขันและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางของกีฬานี้อย่างเท่าเทียมกันเป้าหมายสำคัญของโครงการก็คือการพัฒนาศักยภาพของนักกอล์ฟหญิงไทยพร้อมกับขยายฐานนักกีฬารุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้เป้าหมายระยะยาวหรือที่เรียกกันว่า Journey to the Thai LPGA Los Angeles 2028
1: โครงการไทย Domestic Power นะครับซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนานักกอล์ฟนะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับจนถึงนักกอล์ฟอาชีพโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยมอบหมายให้ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับแล้วก็สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยที่ดูแลนักกอล์ฟอาชีพชายนะครับในการดำเนินการในปีนี้นะครับโดยที่วัตถุประสงค์เนี่ยครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนะครับในเชิงกีฬากอล์ฟให้กับน้องๆเยาวชนในทุกๆมิตินะครับจะเป็นมิติในเชิงของเทคนิคทางด้านกีฬาทางวงสวิงนะครับมิติในเชิงของวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงด้านจิตวิทยาและการวางแผนต่างๆนะครับโดยที่ปลายทางสิ่งที่เรามุ่งหวังในโครงการนี้เนี่ยก็คือเราต้องการเห็นการประสบความสำเร็จในโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสนะครับอันนี้คือความคาดหวังในโครงการนะครับโดยที่เราจะมีการเตรียมตัวนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่2นะครับโดยที่เราหวังว่าโครงการนี้นะครับจะช่วยเติมเต็มศักยภาพแล้วก็สร้างนักกอล์ฟรุ่นใหม่นะครับให้มีความแข็งแกร่งในระดับการแข่งขันในระดับอาชีพจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้เหรียญโอลิมปิกเนื่องจากการใช้นักกีฬาอาชีพนะครับเราเลยมีการมีความจำเป็นต้องเตรียมตั้งแต่นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เป็นเยาวชนเพื่อที่จะได้เกิดประสบการณ์ในการแข่งขันจริงๆจนเมื่อถึงเวลาเนี่ยจะสามารถสร้างผลงานได้เป็นที่ประจักษ์จริงๆนะครับก็นักกีฬาในเอเชียนที่จะไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกของทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีถ้าเป็นน้องผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของสมาคมอาชีพชายแห่งประเทศไทยนะครับโดยที่ในการไปเนี่ยนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่นะครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะครับเพราะว่าการแข่งขันเอเชียนเกมถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากในระดับเอเชียนะครับโดยที่ทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำคณะไปร่วมการแข่งขันซึ่งผมหวังว่าผลงานที่จะทำผลงานได้ดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นการเราถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์นะจากครั้งที่แล้วนะครับเราเชื่อว่าโดยประสบการณ์และฝีมือสิ่งที่น้องๆมีเนี่ยเราสู้ได้นะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยผลงานก็ขึ้นอยู่กับห่วงเวลานั้นแต่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับแล้วน้องๆก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติในครั้งนี้ครับถ้าพูดถึงน้องรุ่นใหม่นะครับเลือดใหม่เนี่ยก็มีน้องอยู่หลายคนนะตั้งจริงๆก็เริ่มปรากฏออกมาแล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยตอนอดีตมือหนึ่งของไทยแอล2ปีที่ผ่านมาก็คือน้องอาโปชนชีวาเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำผลงานได้ดีในคาราวาเอฟซันทัวร์นะครับซึ่งเป็นทัวร์ที่จะก้าวขึ้นสู่ LPGA ทัวร์ผมเชื่อ

0: ว่าน้องน่าจะประสบความสำเร็จนะครับจะสามารถได้ทัวร์คลาสในของปีหน้านะครับจากณเวลานี้นะผลงานอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของเลือดใหม่แล้วก็ยังมีน้องๆอีกหลายคนนะครับรวมถึงน้องที่เราจะส่งไปคิวแอลในปีนี้ก็ทุกคนเนี่ยที่ไปเนี่ยหรือที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้ผมว่ามีความหวังนะครับผมเชื่อว่าภายในอีก3ปี5ปีเนี่ยเราจะมีเพชรเม็ดใหม่มาประดับวงการอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจากดูจากปัจจุบันนะเราน้องๆเนี่ยทำเขาเริ่มมีศักยภาพแล้วก็ทำผลงานได้ดีวันดีคืนผมใช้คำนี้นะแล้วก็นั่นแหละครับคือเป็นหน้าที่ของทางองค์กรที่เราถึงพยายามจะเติมเต็มในทักษะแล้วก็ประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เราจะได้มีน้องจีโน่นะคนที่2คนที่3หรือแม้กระทั่งน้องเมย์ที่เคยขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกมาก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เห็นรุ่นพี่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นไอดอลที่ดีเราเชื่อว่าเราจะมีครับก็อยากเชิญชวนครับนะผมอยากเชิญชวนน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับตัวเล็กตัวน้อยตอนนี้ที่เห็นซ้อมๆกันเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองด้วยเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ใช้เวลานะครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กไทยเราทำได้นะครับกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาผมว่าเป็นกีฬาชนิดกีฬาที่เด็กไทยสู้ได้สบายเลยจากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในห่วงหลายสิบปีมาเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเด็กเราสู้ได้นะครับขอให้ฮัลโหลว่าตั้งใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกันทางสมาคมเองหรือแม้กระทั่งภาคผู้สนับสนุนจะเป็นเอกชนภาครัฐเราเปิดโอกาสเต็มที่นะครับยินดีแล้วอยากจะต้อนรับน้องๆรุ่นใหม่แล้วที่สำคัญคือเราอยากรักษาระดับความเป็นผู้นำในวงการกีฬากอล์ฟโลกต่อไปเพราะวันนี้เราอยู่ในกลุ่มบนละเราถือว่าเราท็อปเทียร์ละผมไม่อยากให้ขาดช่วงนะก็เลยอยากเชิญชวนน้องรุ่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เรายินดีให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับขอให้ก้าวเข้ามานะครับ
1: สำหรับปีนี้มีน้องๆที่ผ่านการคัดเลือก4สนามที่ทั้งหญิงและชายรวมเบ็ดเสร็จ100คนแคมป์นี้จะทำการเก็บตัวกัน5วันหลังจากนั้นก็จะเป็นการประเมินผลและทำการตัดตัวให้เหลือ60คนเพื่อเข้าแคมป์ถัดไปแล้วก็จะตัดกันจนเหลือ36คนและไปเหลือ18คนที่จะได้ไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศเพื่อฝึกในรูปแบบต่างๆซึ่งน้องๆเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการอบรมในสเต็ปต่างๆของกีฬากอล์ฟก็เชื่อว่าบรรดาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการชื่นชอบในกิจกรรมดีๆและก็เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเอง
2: ก็สนุกมากค่ะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากค่ะได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเยอะค่ะสนุกเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะมากเลยค่ะได้แบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยค่ะจากแคมป์นี้แล้วก็ได้แบบประสบการณ์เยอะแยะจากรุ่นพี่มากมายเลยค่ะ
3: ปีที่แล้วได้มาร่วมมั้ย
2: ได้ร่วม
3: ปีนี้เท่ากับ2ปีแล้ว
2: ใช
3: ่ๆอ๋อเหรอแล้วรู้ข่าวสารได้ยังไงอะคะ
2: ก็เห็นทาง Facebook แล้วก็ใน LINE กลุ่มค่ะ
3: ของสมาคมใช่มั้ย
2: เห็นทาง Facebook LPGA Tour อ๋ออ
3: ันนี้แล้วเขาอบรมกันกี่วันคะ
2: 7วัน
3: ก็คือเราต้องอยู่ที่นี่7วันแล้วมีใครเป็นไอดอลไหมรุ่นพี่ผู้หญิงนักกอล์ฟผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของแต่งชาติก็ได้นะถ้าไม่ได้ดูของไทยอ่ะ
2: ชอบในดวงใจก็คือเนลลี่คอร์ด้า
3: เรา
2: ชอบเนลลี่คอร์ด้า
3: ไทยละเดี๋ยวพี่โปไทยจะน้อยใจ
2: อ๋อพี่โปเนี่ยชอบพี่จีนค่ะพี่เมียวาจารี
3: โอเคขอบคุณค่ะ
1: การทดสอบกระบวนการที่โครงการคิดค้นมานั้นเพื่อค้นหาเพชรเม็ดงามมาเป็นสายเลือดใหม่ของวงการกีฬาก้านเหล็กของประเทศไทยเราที่พร้อมจะเติบโตสู่เส้นทางของนักกอล์ฟพร้อมออกไปเจิดจรัสอยู่บนเวทีนานาชาติประกาศกล้องให้รู้ว่านี่คือนักกอล์ฟจากประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้ชาติใดเช่นกันซึ่งวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2569นี้บรรดาเด็กๆเยาวชนที่ผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดีนั้นก็จะได้ไปใช้วิชาที่ได้เล่าเรียนมาไปหาประสบการณ์บนเวทีโลกที่ประเทศเวียดนามต่อไปนั่นก็คือเรื่องราวของ Sport Focus สัปดาห์นี้ครับสุดท้ายต้องขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถจักรยานยนต์ Hondaอาแบกมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยและ ยางรถยนต์เคนด้าผมอาจารย์ทัศน์กุลพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะ
3: ครับ
1: จากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
3: สวัสดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
5: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
5: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิงหรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดนะครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: แต่พูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
1: ค
3: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: คนะคร
3: ับแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
5: ได้ครับ
3: ครับ
5: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับ
1: ครับ
5: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได้
3: แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
3: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
5: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
3: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร
3: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
3: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-143-330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย
1: คุณผู้ชมคะมาดูเมนูกันดีกว่าหลาย ี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
3: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆ นะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
3: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
5: เ
3: ขาสวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
3: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะโอ
1: ้
3: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
1: โอ้โหดีไหม
3: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
3: คือ
1: จริง
3: ๆมันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
3: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
3: นิดเดียว
1: มันน
3: ุ
1: ่มมากใช่เนาะนอกจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่นๆไม
3: ่
1: ว
3: ่
1: าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
5: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
3: กินข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
3: ม
1: ัน
3: คืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
3: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
3: ค
1: ุ
3: ณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
3: มาเลยจ้
1: ามาขยี้ข้าวนะคลุกนะท
3: ุ
1: กคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
3: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
3: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
3: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
3: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
3: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
3: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
3: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
3: ครับผม
1: มาดูข้างใน
3: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
3: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
3: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
3: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
3: อร่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Aside Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
5: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
3: ั
5: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
5: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
1: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร
1: ับขอบคุณคร
3: ับ เอาละครับพี่ตัวให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตา

0: หอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ sideshopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
3: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
3: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี่
3: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัว
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
3: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
3: ็
2: นเช
3: ื่
2: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
3: ใช
2: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
3: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
3: ้
2: กล
3: ับ
2: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
3: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
3: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
3: เออเนื้อเขาเยอะ
2: ไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
3: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชม

0: ผมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
1: ่
0: เฮ้ยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในสปีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
2: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: จากตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
0: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวแล้วทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
5: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี4ล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
0: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
0: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
0: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
2: ๆ
0: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรง V คอ V
2: คอ V
0: ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี่
0: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
2: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
0: เ
2: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
0: ใช
2: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้
2: กล
0: ับ
2: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
0: และเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหม รุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2 3ลูก4
0: เออเนื้อ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชม

0: ผมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที่เ
1: ค
0: ยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในสปีนาเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แล้ววันนี้นี่กับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ใส่ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะแอดสายช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะมากแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะ
0: ที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกง่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไรจะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจิรนัน
1: ท์ที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะ
1: คะ
0: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกง่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารโอเอ็มจีนะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเราก
1: ับ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆคุณผู้ชมและราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,450 บาทแต่วันนี้เอาใจเลยค่ะแฟนคลับช็อปมาเนี่ยพลิจัดมาให้เป็นบ็อกเซตเอาไปมอบให้เป็นของฝากของขวัญได้เลยใส่ใจตัวเองน
1: ะ
0: 1เซตยังไม่พอแถมเพิ่มฟรีไปเลยทันทีอีก1เซต
1: แปลว่าได้2เซต
0: ถูกต้อง
1: ใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมให้กับคนที่เรารัก
1: ใช่
0: ส่งต่อความรักกันให้แบบนี้เลยนะคะและหันราคาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใส่ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พอลลี่ค่ะว่า

0: แต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
1: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียวค่ะมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหม
0: ใช่
1: และพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริง

0: ยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะเรลี่จัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
0: ผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: แลตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: มาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลา
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนียใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ย้ำนะรีบโทรเข้ามานะคะ1,290บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะ @ช็อปมาเนี่ย

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหู
1: ย
2: น
1: ี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เนี่ยมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวัน
2: ท
1: ำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
2: มีความสุขไหม
1: เ
2: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
2: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงปะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุกตักกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมบันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี
2: ่เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือนโหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: รู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
2: เขาบอก
1: น
2: ี่
3: ผ่อนคลายเลย
2: พูดทางหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี
2: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช
1: ่
2: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
2: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
2: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
2: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง390สี่กระปุกพัน
1: ครับ

0: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วแ
0: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดน
1: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: กรึ๊
1: ด
0: อย่างง
1: ี้
0: นะ
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแปลให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลท
0: ุ
1: กอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงๆมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค่
0: อันนี้โดนอันนี้งาน
1: เส้นโดนบางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้ว

0: กำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
1: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
0: ใช่นี่
1: ค่อยอันนี้โดนอ่ะ
0: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
1: อง
0: มันโล่งมาสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
0: นี่
1: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
0: ครับ
1: โปรสุดๆ4กระปุก1,000โปรสุดๆ8กระปุก1,000
0: ครับ
1: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
1: อุ้ย
0: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้ะแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันน
1: ี้ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยจะมีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะ
0: ครับ
1: พร้อมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปั๊กเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะ

0: เพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
0: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะคะปกติขายอยู่300190บาท
1: ครับ
0: ฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถมกระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
0: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: อ้
0: ย
1: นี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเฮิร์บสุกยะ
0: โดนเซ็น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเซ็นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เย็นมากเลย
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนเผาผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
0: มีความสุขไหมเน
1: ี่
0: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบเนี้ยเลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอกนี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: พูดทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี
0: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้

0: นี่ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
0: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
0: อ
1: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
0: ขใจมาจบตัวนี้นะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
1: ตอนนี้แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: โล่ง
1: มันโล่ง
0: ม
1: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
1: ่า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เนี่ยทุกคนลองสังเกตตัวเองดูนะคะคุณป้องอย่างนี้นะแล้วก็อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแล้วมันมาค้างอยู่ตรงนี้จ้า
2: บางทีไปหยิบในตามท่อระบายน้ำ
1: ห้องน้ำ
2: มาเป็นอย่างนี้เป็นกระจุกกระจุกแบบเนี้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใครที่รู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วเครียดเหลือเกินเพราะอะไรตามท่อระบายน้ำมันขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เต็มไปหมดเลยแหมเส้นผมแสนรักของเรา
1: ใช่ค่ะ
2: ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้ค่ะแนะนำเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่คือแชมพูสมุนไพรที่เราเอามาสดสกัดเข้มข้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพราะอะไรผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาคือหนังศีรษะจะบางหนังศีรษะจะบอบบางจะแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้ใช้เป็นแชมพูสมุนไพรจะดีที่สุดจะดีกว่าซึ่งตัวนี้นะคะเราเป็นสูตรตำรับตำราแผนโบราณแล้วใส่สมุนไพร10กว่าชนิดเข้มข้นมากๆและวันนี้โปรโมชั่นดีมากค่ะกับสุขสกินHerb Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาดบรรจุเนี่ยขวดนึงเนี่ย150 ml
1: ค่ะ
2: ส่วนตัวแล้วใช้เกือบเดือนเหมือนกันเพราะว่ามันเข้มข้นจัดใช้แค่นิดเดียวพอนะคะปกติเราขายกันอยู่ขวดละ490บาท4ขวดเอากลมๆแล้วกันนะคะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบไปถึง 2,000 บาท
1: ค่ะ
2: แต่โทรเข้ามาให้ทันในรายการตอนนี้ค่ะเราขออนุญาตแถมเพิ่มให้ไปเลยอีก4ขวดรวมแล้ว8ขวดใช้อย่างต่ำส่วนตัวแล้วใช้ประมาณเกือบ8เดือ นราคาเต็ม 3,920 บาทวันนี้ลดราคาทันทีเหลือ999บาทฟังไม่ผิดนะเหล
1: ือ
2: แค่999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีครับผมเทียบผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับตอนนี้อายุ60ปีแล้วครับผมมาใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บผมนุ่มมีน้ำหนักได้กลิ่นหอมของสมุนไพรน่าจะเหมาะกับผู้สูงวัยใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บสิครับ
4: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยค่ะเป็นแชมพูที่มีคุณภาพมากเมื่อลองสระแล้วนะคะผมเนี่ยจะนุ่มค่ะเวลาหวีมาแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมัยใช้แล้วค่ะสุขสกินเฮิร์บเนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีเลยไปตอนสระก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะลองใช้ดูนะคะ
5: ผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขสกินเฮิร์บค่ะพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะปกติ1ขวดนะคะ490บาทแต่วันนี้ให้ไปเยอะมาก8ขวดค่ะแล้วจ่ายแค่999เนาะ8ขวดแบบนี้แม่จ๋าตอนนี้สายคือแน่นจนแบบแน่นมากๆเลยนะคะใครโทรไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่ได้นะโปรนี้มีน้อยด้วยค่ะ
2: ใช่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมสายแน่นเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรนะคะเป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยนะคะตามตำรับแผนโบราณโบราณเลยค่ะเหมือนเอาเป็นสมุนไพรต้มสดนี่แหละค่ะแล้วก็มาใส่เบสแชมพูแบบนี้แล้วก็เอามากรอกใส่ขวดม
1: ัน
2: คือเป็นแชมพูสมุนไพรที่เราต้มสดกันจริงๆอะนะคะและที่สำคัญสำหรับพ่อๆแม่ๆหลายคนผู้สูงอายุหลายคนอะนะคะแหมมันเครียดค่ะเพราะอะไรยิ่งสระผมมันยิ่งออกมาแบบเนี้ยบางครั้งแทบไม่อยากจะสระผมแล้วบางทีแชมพูที่เราใช้อาจจะไม่ถูกกันก็ได้แนะนำเลยค่ะกับแชมพูสมุนไพรไทยเอาขวดเนี้ยไปลองสระดูขนาดแม่มีพิสมัยวิไลศักดิ
1: ์มีประทับกันเหรอ
2: แม่มีอายุ84ปีถามว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยกี่ปีแล้วคะ
1: เยอะมาก
2: หลายปี50 60ปีเจออะไรคะความร้อนเจออะไรคะทำผมฉีดสเปรย์ตีกระบังตลอดระยะเวลา50 60ปีอ่ะเพราะฉะนั้น
1: อ
2: ่ะแม่มีต้องเจอแบบเนี้ยมาอย่างยาวนานแล้วนี่คือแม่มีพี่สมัยในวัย84ค่ะ

0: ดดูดิผมแม่มีคือดูสาวและหน้าเขาดูเด็กดูสาวเพราะอะไรพอผมเนี่ยมันดกดำผมมันหนาผมมันฟูผมมันมีน้ำหนักก็เลยทำให้ดูมีชีวิตชีวาหลายคนถามบอกพี่มีเคล็ดลับในการดูแลผมของพี่มีคืออะไรแม่มีบอกเลยค่ะแม่มียังใช้ตัวแชมพูขวดเนี้ยนะใครอยากได้เคล็ดลับแบบแม่มีพี่สมัยเวลัยศักดิ์ขวดนี้เลย
1: สวยแบบแม่มีนะ
0: อีกท่านนึงค่ะแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวช
1: ค่ะ
0: คนวัย65สังเกตไหมฮะดูสาวไหม
1: ดูนะดูแบบดูสาว
0: ดูสาวมากอ่ะสวยเนาะ
1: สวยมากเลย
0: นี่แหละค่ะแล้วคน65สังเกตไหมหลายคนตัดผมสั้นแล้วนะ
1: เพราะว่า
0: ไว้ผมยาวไม่ได้
1: ไ
0: ว้ผมยาวไม่ได้แต่ดูพี่ก้อยสิคะกลางหลัง
1: โอ้
0: ไว้ได้กลางหลังขนาดเนี้ย
1: ที่จะเห็นแบบนี้น้อยคนที่จะไว
0: ้แล้วสระผมนะรูดผมมาผมเนี่ยโอ้โหคือพี่ก้อยเนี่ยนะคะท่านก็ใช้ตัวแชมพูสูตรนี้เช่นเดียวกันบอกเลยบอกว่าใช้เป็นแชมพูสมุนไพรไทยเพราะว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นศ
1: ี
0: รษะมันบางขึ้นอายุเยอะขึ้นมันเริ่มแบบบอบบางมากกว่าปกติต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะ
1: คะ
0: แม่ก้อยก็เลยใช้ขวดนี้แหละค่
1: ะ
0: ยิ่งใช้โอ้ผมยิ่งสวยงามย
1: ิ่
0: ง
1: สาวจ้ะ
0: โอ้ติดใจเอาอีกท่านหนึ่งค่ะพี่เจี๊ยบผู้ชง
1: พี่เจี๊ยบ
0: รับเบี้ยผู้สูงวัยแล้วนะ
1: 60
0: แล้วนะนั่นล่ะค่ะแล้วมีปัญหาแบบไม่สบายตัวแกไม่สบายตัวแบบมากเลยเลยบอกพี่เจี๊ยบเย็นๆนะสูตรเนี้ยมันเย็นสบายสดชื่นเอาขวดเนี้ยไปสระปรากฏว่าไอ้ตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยแกดีขึ้นนะไอ้ตรงหน้าไอ้ตรงพวกเนี้ยแกดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญคือกลิ่นมันหอม
1: นะ
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้ที่แกแบบไม่สบายตัวแกสบายแล้วดูนะคุณผู้ชมดูนะคือเนื้อเขาเนี่ยมันเข้มข้นจัดเนี่ยมันใช้แค่นิดเดียวแล้วมันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้แชมพูที่ใช้มาไม่ถูกกับตัวเองยิ่งใช้ยิ่งเป็นแบบนี้
1: จริงๆอายุมากเลยอยู่ด้วย
0: เอาขวดนี้ไปลองวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นเด็ดมากๆกับแชมพูสมุนไพรจากสุขสกินนะ
1: คะ
0: ขวดหนึ่งเนี่ยบรรจุ150 ml ปกติขายกันข้างนอกขวดละ490บาทเอากลมๆแล้วกันขอคุยได้กลมๆนะประมาณ500
1: เอาโอเค
0: 4ขวดเกือบ 2,000
1: ถูกต้องค่ะ
0: ท้อยทันในรายการนี้เบิ้ลให้อีก4ขวดเป็น8ขวดแต่ราคาไม่เพิ่มนะ
1: คะ
0: ราคาเต็มๆเนี่ย 3,920 นะแต่ลดทันทีเหลือ999บาทย้ำนะคะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรตามเบอร์ข้างล่างนี้สายแน่นมากตอนนี
1: ้ตอนนี้ต้องไวแล้วนะ
0: อ้าวคว้าทันโทยเร็วโทยไวเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: ตั้งแต่มาใช้แชมพูสุขสกินเธอรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าผมเนี่ยนุ่มจะรวยมากเลยค่ะใช้แค่2เดือนเองนะคะรู้สึกได้เลยค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ปล่อยผมได้ค่ะเคลียร์ได้ทำผมได้ที่แบบไม่ต้องรวบเก็บเลยค่ะมีความสุขมากค่ะสุขสกินเฮิร์บค่ะ
3: ครับหลังจากที่ใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บผมมีความมั่นใจในการทำงานและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บครับ
4: หลังจากที่ใช้มานะคะผมสวยเงางามมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังจัดเป็นทรงได้ด้วยมีน้ำหนักสุดๆไปเลยอะค่ะผมหอมมากๆด้วยอะค่ะมีความสุขมากค่ะสามารถปล่อยผมโชว์ได้เลยต้องขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บค่ะ
5: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยมีสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะกลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกเย็นสดชื่นสบายหนังศีรษะฟองนุ่มแถมช่วยบำรุงให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมก็ไม่ค่อยร่วงไม่ชี้ฟูมีน้ำหนักขึ้นหลังจากได้ลองใช้สักพักด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยถูกใจสุด
1: ๆโปรโมชั่นพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ
0: โอ้โหเรื่องใหญ่นะเนี่ยตามท่อระบายน้ำอ่ะเนี่ยนะคะหยิบออกมาไอ้ทำไมท่อตันโอ้โห
1: มีแต่
0: แบบ
1: นี
0: ้กระตุกกระตุกแบบนี้มันเครียดนะคะไม่ต้องเครียดค่ะวันนี้มีทางออกแล้วคนไทยเก่งสมุนไพรไทยเราดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ถามว่าขวดนี้เขาใส่อะไรไปบ้
1: าง
0: ทำไมใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำเขาจะซื้อซ้ำกันเยอะมากตัวนี้เราใช้วิธีการต้มตามแบบฉบับโบราณเราใส่สมุนไพรไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสารสกัดจากเหงือกปลาหมอสารสกัดจากเปลือกพุทราสารสกัดจาก

0: ส้มปล่อยสารสกัดจากมะกรูดสารสกัดจากขิงสารสกัดจากกระเมงนะคะสารสกัดจากทองพันช่างเราใส่แต่สมุนไพรไทยได้ชื่อแบบนี้ทุกคนรู้กิตติศัพท์เขาอยู่แล้วว่าเขาช่วยอะไรบ้างอย่างสารสกัดอย่างมะกรูดหรือว่าสารสกัดจากขิงหรือว่าสารสกัดจากกระเมงอย่างเงี้ยอันนี้ของดีจริงๆนะคะแล้วเราเอามาต้มขึ้นหม้อกันแบบนี้เราเข้มข้นมากนะคะหม้อนึงเนี่ยบรรจุออกมาขึ้นเป็นขวดเนี่ยได้แค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นเลยแล้วก็เอาไปบรรจุใส่เข้าเบสกับแชมพูแล้วก็เอาไปกรอกใส่ขวดแบบนี้เลยให้พวกเราได้สระกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันแทบจะไม่ได้มีพวกเคมีหรือสารเคมีแต่อย่างใดแต่มันเป็นสมุนไพรไทยธรรมชาตินี่แหละค่ะเลยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะแนะนำนะคะผู้สูงอายุแนะนำเลยว่าใช้สมุนไพรไทยดีที่สุดค่ะนะเพราะว่าผู้สูงอายุผมเขาจะบอบบางผมเขาจะแพ้ง่ายไม่เหมือนแบบอื่นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะลองมาหมดและใช้อะไรมาก็ยังไม่ดีขึ้นลองเปลี่ยนค่ะเอาแชมพูใช้ให้ถูกกับตัวเองใช้ให้ถูกกับตัวเรานี่แหละค่ะอันนี้ของดีคนไทยของดีเมืองไทยขนาดใครยังใช้แม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์84นะคุณผู้ชม84เนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าผมเนี่ยค่ะจะเส้นเล็กจะเบาบางหนังศีรษะจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆแล้ว
1: ไปตัดสั้นกันด้วยนะ
0: ตัดสั้นกันเยอะมากแต่แม่มีอ่ะค่ะไว้เนี่ยประบ่าเลยนะคะอีกท่านนึงพี่ก้อยวาสนาเนี่ยไว้กลางหลังเลยนะคะแสดงว่าหัวผมเนี่ยคือดีมากรวมไปถึงนะคะพี่เจี๊ยบผู้ชงนะคะหนุ่มๆเนี่ยแหละค่ะบางคนนะยิ่งแบบว่าไม่มั่นใจยิ่งใส่หมวก
1: เ
0: พราะยิ่งใส่หมวกยิ่งอับยิ่งไปกันใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะบางคนไปหาหนทางไปหาหลายวิธีมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นๆค่ะเอาง่ายๆก่อนลองสระผมด้วยสมุนไพรก่อนลองเอาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นจากของเราเนี่ยไปสระดูก่อนแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากนะคะวันนี้เนี่ย1ขวดเราขายข้างนอกคือขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยเราขาย490บาทใช้ได้ยาวค่ะเกือบ1เดือนนะคะวันนี้4ขวดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 2,000 วันนี้โทรให้ทันค่ะลดไปเลยเหลือ999บาทและแถมเพิ่มให้อีก4ขวดหมายความว่าวันนี้คุณได้ไป8ขวดและจ่ายในราคาจาก 3,920 ลดไปเลยค่ะเหลือ999บาทใช้ได้ยาวนานเกือบ8เดือนประหยัดค่ายาสระผมไปได้เยอะซื้อวันนี้อีก8เดือนข้างหน้ามาเจอกันใช้ลืมไปเลยค่ะอ้าวโทรด่วนตอนนี้นะคะตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้เลยเพราะตอนนี้สายแน่นมากขออนุญาตให้เวลาในการเคลียร์สายนิดหนึ่งนะคะหลายคนใครยังไม่เคยใช้อยากให้ทดลองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับทดลองใช้เองค่ะวันนี้ค่ะแนะนำเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่คือแชมพูสมุนไพรที่เราเอามาสดสกัดเข้มข้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพราะอะไรผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาคือหนังศีรษะจะบางหนังศีรษะจะบอบบางจะแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้ใช้เป็นแชมพูสมุนไพรจะดีที่สุดจะดีกว่าซึ่งตัวนี้นะคะเราเป็นสูตรตำรับตำราแผนโบราณแล้วใส่สมุนไพร10กว่าชนิดเข้มข้นมากๆแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากค่ะกับสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาดบรรจุเนี่ยขวดนึงเนี่ย150 ml
1: ค่ะ
0: ส่วนตัวแล้วใช้เกือบเดือนเหมือนกันเพราะว่ามันเข้มข้นจัดใช้แค่นิดเดียวพอนะคะปกติเราขายกันอยู่ขวดละ490บาท4ขวดเอากลมๆแล้วกันนะคะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบไปถึง 2,000 บาท
1: ค่ะ
0: แต่โทรเข้ามาให้ทันในรายการตอนนี้ค่ะเราขออนุญาตแถมเพิ่มให้ไปเลยอีก4ขวดรวมแล้ว8ขวดใช้อย่างต่ำส่วนตัวแล้วใช้ประมาณเกือบ8เดือนราคาเต็ม 3,920 บาทวันนี้ลดราคาทันทีเหลือ999บาทฟังไม่ผิดนะเหลือแค่999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้เลยค่ะ
2: คุณเจี๊ยบผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับตอนนี้อายุ60ปีแล้วครับผมมาใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บผมนุ่มมีน้ำหนักได้กลิ่นหอมของสมุนไพรน่าจะเหมาะกับผู้สูงวัยใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บสิครับ
3: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยค่ะเป็นแชมพูที่มีคุณภาพมากเมื่อลองสระแล้วนะคะผมเนี่ยจะนุ่มค่ะเวลาหวีมาแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมัยใช้แล้วค่ะสุขสกินเฮิร์บเนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีเลยตอนสระก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะลองใช้ดูนะคะ
4: ผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขสกินเฮิร์บค่ะพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้น

0: จริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะปกติ1ขวดนะคะ490บาทแต่วันนี้ให้ไปเยอะมาก8ขวดค่ะแล้วจ่ายแค่999เนาะ8ขวดแบบนี้แม่จ๋าตอนนี้สายคือแน่นจนแบบแน่นมากๆเลยนะคะใครโทรไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่ได้นะโปรนี้มีน้อยด้วยค่ะ
2: ใช่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมสายแน่นเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรนะคะเป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยนะคะตามตำรับแผนโบราณเลยค่ะเหมือนเอาเป็นสมุนไพรต้มสดนี่แหละค่ะแล้วก็มาใส่เบสแชมพูแบบนี้แล้วก็เอามากรอกใส่ขวดม
1: ัน
2: คือเป็นแชมพูสมุนไพรที่เราต้มสดกันจริงๆอะนะคะและที่สำคัญสำหรับพ่อๆแม่ๆหลายคนผู้สูงอายุหลายคนอะนะคะแหมมันเครียดค่ะเพราะอะไรยิ่งสระผมมันยิ่งออกมาแบบเนี้ยบางครั้งแทบไม่อยากจะสระผมแล้วบางทีแชมพูที่เราใช้อาจจะไม่ถูกกันก็ได้แนะนำเลยค่ะอ่ะกับแชมพูสมุนไพรไทยเอาขวดเนี้ยไปลองสระดูขนาดแม่มีพิสมัยวิไลศักด
1: ิ์มีประทับกันเหรอ
2: แม่มีอายุ84ปีถามว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยกี่ปีแล้วคะ
1: เยอะมาก
2: หลายปี50 60ปีเจออะไรคะความร้อนเจออะไรคะทำผมฉีดสเปรย์ตีกระบังตลอดระยะเวลา50 60ปีอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแม่มีต้องเจอแบบเนี้ยมาอย่างยาวนานแล้วนี่คือแม่มีพี่สมัยในวัย84ค่ะพี่นภัทรดูดิผมแม่มีคือดูสาวและหน้าเขาดูเด็กดูสาวเพราะอะไรพอผมเนี่ยมันดกดำผมมันหนาผมมันฟูผมมันมีน้ำหนักก็เลยทำให้ดูมีชีวิตชีวาหลายคนถามบอกพี่มีเคล็ดลับในการดูแลผมของพี่มีคืออะไรแม่มีบอกเลยค่ะแม่มียังใช้ตัวแชมพูขวดเนี้ยนะใครอยากได้เคล็ดลับแบบแม่มีพี่สมัยเวลาสักขวดนี้เลย
1: สวยแบบแม่มีนะ
2: อีกท่านนึงค่ะแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวช
1: ค่ะ
2: คนวัย65สังเกตไหมฮะดูสาวไหม
1: ดูนะดูแบบดูสาวนะ
2: ดูสาวมากอ่ะสวยเนาะ
1: สวยมากเลย
2: นี่แหละค่ะแล้วคน65สังเกตไหมหลายคนตัดผมสั้นแล้วนะ
1: เพราะว่า
2: ไว้ผมยาวไม่ได้
1: ไ
2: ว้ผมยาวไม่ได้แต่ดูพี่ก้อยสิคะกลางหลัง
1: โอ้น้อยนะ
2: กลางหลังขนาดเนี้ย
1: ที่จะเห็นแบบนี้น้อยคนน่าจะไว
2: ้แล้วสระผมนะรูดผมมาผมเนี่ยโอ้โหคือพี่ก้อยเนี่ยแหละค่ะท่านก็ใช้ตัวแชมพูสูตรนี้เช่นเดียวกันบอกเลยบอกว่าใช้เป็นแชมพูสมุนไพรไทยเพราะว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นศีรษะมันบางขึ้น อายุเยอะขึ้นมันเริ่มแบบบอบบางมากกว่าปกติต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะ
1: คะ
2: แม่ก้อยก็เลยใช้ขวดนี้ละค่
1: ะ
2: ยิ่งใช้โอ้ผมยิ่งสวยงามย
1: ิ่
2: ง
1: สาว
2: ติดใจอ้าวอีกท่านหนึ่งค่ะพี่เจี๊ยบผู้ชง
1: พี่เจี๊ยบ
2: รับเบี้ยผู้สูงวัยแล้วนะ
1: 60
2: แล้วนะแน่นละค่ะแล้วมีปัญหาแบบไม่สบายตัวแกไม่สบายตัวแบบมากเลยบอกพี่เจี๊ยบใจเย็นนะสูตรนี้มันเย็นสบายสดชื่นเอาขวดนี้ไปสระปรากฏว่าไอ้ตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยแกดีขึ้นนะไอ้ตรงหน้าไอ้ตรงพวกนี้แกดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญคือกลิ่นมันหอม
1: นะ
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้ที่แกแบบไม่สบายตัวแกสบายแล้วดูนะคุณผู้ชมดูนะคือเนื้อเขาเนี่ยมันเข้มข้นจัดเนี่ยมันใช้แค่นิดเดียวแล้วมันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้แชมพูที่ใช้มาไม่ถูกกับตัวเองยิ่งใช้ยิ่งเป็นแบบนี้
1: จริงจริงเหรอเยอะมากเลยอย่าลื
2: มนะเอาขวดนี้ไปลองวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นเด็ดมากๆกับแชมพูสมุนไพรจากสุขสกินนะคะขวดหนึ่งเนี่ยบรรจุ150 ml ปกติขายกันข้างนอกขวดละ490บาทเอากลมๆแล้วกันขอคุยเลขกลมๆนะอ่ะประมาณ500
1: เอาโอเค
2: 4ขวดเกือบ 2,000
1: ถูกต้องค่ะ
2: ท้อยทันในรายการนี้เบิ้ลให้อีก4ขวดเป็น8ขวดแต่ราคาไม่เพิ่มนะ
1: คะ
2: ราคาเต็มๆเนี่ย 3,920 นะแต่ลดทันทีเหลือ999บาทย้ำนะคะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรตามเบอร์ข้างล่างนี้สายแน่นมากตอนนี
1: ้ตอนนี้ต้องไวแล้วนะ
2: อ้าวคว้าทันโทรเร็วโทรไวเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: ใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าผมเนี่ยนุ่มสลวยมากเลยค่ะ ใช้แค่2เดือนเองนะคะรู้สึกได้เลยค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ปล่อยผมได้ค่ะเปลี่ยนได้ทำผมได้ที่แบบไม่ต้องรวบเก็บเลยค่ะมีความสุขมากค่ะสุขสกินเฮิร์บค่ะ
4: ครับหลังจากที่ใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บผมมีความมั่นใจในการทำงานและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บครับ
5: หลังจากที่ใช้มานะคะผมสวยเงางามมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังจัดเป็นทรงได้ด้วยมีน้ำหนักสุดๆไปเลยอะค่ะผมหอมมากๆด้วยอะค่ะมีความสุขมากค่ะสามารถปล่อยผมโชว์ได้เลยต้องขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บค่ะ
6: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยมีสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะกลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกเย็นสดชื่นสบายหนังศีรษะฟองนุ่มแถมช่วยบำรุงให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมก็ไม่ค่อยร่วงไม่ชี้ฟูมีน้ำหนักขึ้นหลังจากได้ลองใช้สักพักด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยถูกใจสุด
1: ๆพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ
2: โอ้โหเรื่องใหญ่นะเนี่ยตามท่อระบายน้ำอ่ะเนี่ยนะคะหยิบออกมาไอ้ทำไมท่อตันโอ้โห
7: มีแต่
2: แ
7: บบนี
2: ้แต่กระตุกแบบนี้มันเครียดนะคะไม่ต้องเครียดค่ะวันนี้มีทางออกแล้วคนไทยเก่งสมุนไพรไทยเราดีค่
7: ะ
2: วันนี้ถามว่าขวดนี้เขาใส่อะไรไปบ้างทำไมใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำเขาจะซื้อซ้ำกันเยอะมากตัวนี้เราใช้วิธีการต้มตามแบบฉบับโบราณเราใส่สมุนไพรไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสารสกัดจากเหงือกปลาหม
7: อ
2: สารสกัดจากเปลือกพุทราสารสกัดจากส้มปล่อยสารสกัดจากมะกรูดสารสกัดจากขิงสารสกัดจากกระเมงนะคะสารสกัดจากทองพันช่างเราใส่แต่สมุนไพรไทยได้ชื่อแบบนี้ทุกคนรู้กิตติศัพท์เขาอยู่แล้วว่าเขาช่วยอะไรบ้างอย่างสารสกัดอย่างมะกรูดหรือว่าสารสกัดจากขิงหรือว่าสารสกัดจากกระเมงอย่างเงี้ยอันนี้ของดีจริงๆนะคะแล้วเราเอามาต้มขึ้นหม้อกันแบบนี้เราเข้มข้นมากนะคะหม้อนึงเนี่ยบรรจุออกมาขึ้นเป็นขวดเนี่ยได้แค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นเลยแล้วก็เอาไปบรรจุใส่ข้าวเบสกับแชมพูแล้วก็เอาไปกรอกใส่ขวดแบบนี้เลยให้พวกเราได้สระกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันแทบจะไม่ได้มีพวกเคมีหรือสารเคมีแต่อย่างใดแต่มันเป็นสมุนไพรไทยธรรมชาตินี่แหละค่ะเลยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะแนะนำนะคะผู้สูงอายุแนะนำเลยว่าใช้สมุนไพรไทยดีที่สุดค่ะนะเพราะว่าผู้สูงอายุผมเขาจะบอบบางผมเขาจะแพ้ง่ายไม่เหมือนแบบอื่นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะลองมาหมดและใช้อะไรมาก็ยังไม่ดีขึ้นลองเปลี่ยนค่ะเอาแชมพูใช้ให้ถูกกับตัวเองใช้ให้ถูกกับตัวเรานี่แหละค่ะอันนี้ของดีคนไทยของดีเมืองไทยขนาดใครยังใช้แม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์84นะคุณผู้ชม84เนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าผมเนี่ยค่ะจะเส้นเล็กจะเบาบางหนังศีรษะจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆแล้ว
7: ไปตัดสั้นกันด้วยนะ
2: ตัดสั้นกันเยอะมากแต่แม่มีอะค่ะไว้เนี่ยประบ่าเลยนะคะอีกขั้นหนึ่งพี่ก้อยวาสนาเนี่ยไว้กลางหลังเลยนะคะแสดงว่าหัวผมเนี่ยคือดีมากรวมไปถึงนะคะพี่เจี๊ยบผู้ชงนะคะหนุ่มๆเนี่ยแหละค่ะบางคนนะยิ่งแบบว่าไม่มั่นใจยิ่งใส่หมวก
7: เ
2: พราะยิ่งใส่หมวกยิ่งอับยิ่งไปกันใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะบางคนไปหาหนทางไปหาหลายวิธีมาก
7: ค
2: ่
7: ะ
2: ใจเย็นๆค่ะเอาง่ายๆก่อนลองสระผมด้วยสมุนไพรก่อนลองเอาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นจากของเราเนี่ยไปสระดูก่อนแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากนะคะวันนี้เนี่ย1ขวดเราขายข้างนอกคือขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยเราขาย490บาทใช้ได้ยาวค่ะเกือบ1เดือนนะคะวันนี้4ขวดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 2,000 วันนี้โทรให้ทันค่ะลดไปเลยเหลือ999บาทและแถมเพิ่มให้อีก4ขวดหมายความว่าวันนี้คุณได้ไป8ขวดและจ่ายในราคาจาก 3,920 ลดไปเลยค่ะเหลือ999บาทใช้ได้ยาวนานเกือบ8เดือนประหยัดค่ายาสระผมไปได้เยอะซื้อวันนี้อีก8เดือนข้างหน้ามาเจอกันใช้ลืมไปเลยค่ะอ้าวโทรด่วนตอนนี้นะคะตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้เลยเพราะตอนนี้สายแน่นมากขออนุญาตให้เวลาในการเคลียร์สายนิดนึงนะคะหลายคนใครยังไม่เคยใช้อยากให้ทดลองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับทดลองใช้เองค่ะ
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไม้รำคาญใจมากยุงนะบินทั่วบ้านเลยไม่ใช่แค่ยุงแมลงอีกต่างหากยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุนะคะยิ่งต้องระมัดระวังนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับยุงมากับแมลงนี่มีเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะ
0: ถูกต้องนะฮะวันนี้ปัญหานี้จะหมดไปนี่คือมอสชิลครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้านะครับที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องของปัญหาแมลงเรื่องของยุงตรงนี้จะหมดไปมาดูเรื่องของตัวเครื่องบ้างดีกว่าอุ้ยดูสวยมากเลยนะภาพเดิมของเราที่เราเห็นเนี่ยเครื่องดักยุงและแมลงมันจะดูโบราณรวมไปถึงแบบที่เป็นไม้นะแบบนี้ฮะค่อนข้างใช้แบบสะดวกมากๆเลยคุณสามารถนะครับที่จะเอาไปแขวนได้นะครับสามารถที่จะเอาตั้งโต๊ะได้ด้วยนะใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับ
1: ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขาทำมาจากพลาสติก ABS เรียกว่าแข็งแรงทนทานเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ด้านในนะคะเป็นตัวของหลอดไฟ UVA ค่ะซึ่งเป็นแสงสีม่วงนะในการที่จะดักจับล่อแมลงล่อยุงต่างๆค่ะระยะเวลาในการใช้งานยาวนานมากนะกว่า 30,000 ชั่วโมงตีคร่าวๆ3ปีเต็ม
0: โอ้ใช้กันไปแบบยาวๆเลยนะครับแล้วทุกบ้านไหนที่อยู่ในเมืองหรือแม้กระทั่งช่วงเข้าหน้าฝนแบบนี
1: ้
0: ยุงมาเยอะมากต้องมีติดบ้านไหมแล้ววันนี้โปรดีสุดๆเลยครับ
1: ใช่ถูกต้องเลยค่ะ
0: นะครับหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: มอสชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าวันนี้ซื้อ1แถมอีก1เครื่องครับแล้ววันนี้ใครที่โทรทันนะฮะยังมีไฟฉายสปอตไลท์ให้อีก1ชิ้นสำหรับ50สายแรกนะครับแล้วจะมีก้านนะฮะไม้หอมปรับอากาศให้อีก1เซตครับจ่ายราคาเดิม990บาทได้ไปทั้งหมด4เซตนี้ไปเลยนะครับยังไงรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-POT ครับ
1: อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าตัวเครื่องของเขานะแข็งแรงทนทานเป็นพลาสติก ABS นะคะเป็นมิตรต่อเด็กๆในบ้านเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงหลายๆคนน่ะก็จะนิยมในการเปิดช่วงระยะเวลาแบบกลางคืนเพราะว่าจะช่วยในการดักแมลงดักยุงล่อดักจับเรียกว่าห้องกว้างๆ60ตารางเมตรเครื่องนี้เอาอยู่แล้วก็สามารถแขวนก็ได้ตั้งก็ได้เป็น1ในเฟอร์นิเจอร์ในบ้านค่ะ
0: แขวนก็ได้ตั้งก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมนะแขวนนะถ้ามาแบบนี้เห็นมั้ยสามารถแขวนที่ผนังบ้านได้หรือคุณจะตั้งไว้บริเวณบ้านก็ได้แบบนี้นะครับและการใช้งานง่ายมากคุณแค่เสียบปลั๊กเปิดไฟแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตนะครับด้วยพลาสติก ABS ของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้ป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับวิธีการใช้งานบอกไปเมื่อสักครู่นี้แมลงและยุงครับมันจะบินเข้ามาคร
1: ับ
0: มันจะบินเข้ามาในไฟแบบนี้และปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับดูนะทุกคนเห็นไหมมันก็ดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแบบนี้เลยเห็นไหมดังเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของยุงครับมันจะลงมาอยู่ที่ถาดนี้อย่าผมเปิดให้ดูนี่ถาดข้างล่างแบบนี้ถอดออกมาได้นะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอายุงออกทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปแบบเดิมแล้วก็เปิดครับแล้วใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ต่อเนื่องเลยฮะ
1: แล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจเพราะว่าตัวนี้มีมอกหลายๆคนไปกังวลในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตัวนี้นะคะมีมอกป้องกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะมั่นใจนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าเอ้ยแล้วตัวนี้เนี่ยด้านในอ่ะหน้าตาของเขาเป็นยังไงนี่เราเปิดกล่องออกมาเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะชำแหละไหมเห็นแล้วนะว่าด้านในนะคะเขามีเป็นตัวของหลอดไฟเป็นหลอด UVA ค่ะแสงสีม่วงเป็นแสงที่ยุงแมลงจะมองเห
0: ็
1: นในระยะไกลเลยนะแล้วเขาจะบินเข้ามาตามแสงนี
0: ้
1: ก็คือถือว่าเป็นตัวล่อดักจับยุงและแมลงนะคะโดยที่ใช้ระยะนะของเรียกว่าระยะทางนะคะหรือว่าห้องกว้าง60ตารางเมตรด้วยกันนะคะนอกเหนือจากนี้2หลอดนี้ค่ะเขาระยะเวลาในการใช้งานยาวเลยแหละ 30,000 ชั่วโมงหรือว่าตีคร่าวๆ3ปีเต็มๆเลยค่ะ
0: ครับลืมในเรื่องของไม้ตบยุงแบบเดิมๆที่เราต้องเมื่อยปัดไปปัดมาอันเนี้ย

0: แผนก็ได
1: ้
0: ตั้งก็ได้นะให้ยุงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายคนลองใช้แล้วอันนี้ใช้ดีแล้วก็ยอดขายถล่มทลายด้วยนะครับผมยังไงรีบโทรด่วนเลยตอนนี้ใครที่ดูอยู่ลังเลว่าจะซื้อดีไหมนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
0: บอสชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าซื้อ1แถม1นะฮะแล้วก็50ใส่

0: เครื่องดักยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA แบบพิเศษไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาไร้กลิ่นไร้สารพิษไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อบชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตอีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: ผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่กว้างกว่า60ตารางเมตรเครื่องนี้เอาอยู่
2: การใช้งานอย่างที่บอกไปนะฮะมันสามารถแขวนได้นะบางทีบางคนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ตามต่างจังหวัดเนา
0: ะ
2: ใต้ถุนบ้านก็ใช้ได้หรือใครที่มีคอกสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหร
0: ือ
2: จะวางไว้ครับแบบนี้ตั้งเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ดีมากข้อดีของมันอย่างที่บอกไปว่าการทำงานนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับตัวแมลงเห็นไหมอ่ะผมไปยื้อให้ดูแบบนี้อ่ะไปฮะ
0: โอ้โห
2: ไปแบบเดิมแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะเรื่องของไฟดูดไฟช็อตไฟรั่วนะครับ
0: แล้วก็ตัวนี้นะใครที่เป็นกังวลว่าเอ้ยมันจะดักจับยุงได้เยอะไหมตัวนี้เนี่ยหน้ากว้าง1ข้อศอกเลยนะ
2: เดี๋ยวผมให้ดูอ่ะนี่เลยนะครับดูจากแขนผมแขนผู้ชายนะค่อนข้างใหญ่อันนี้เกือบ1ข้อศอกหน
0: ้
2: ากว้างมาก
0: ใช่แล้วลองคิดดูนะคะว่าซื้อมาเนี่ยได้ถึง2เครื่องคุณจะวางดักเอาไว้บริเวณหน้าบ้านทางประตูทางเข้าที่เปิดปิดบ่อยหรือว่าด้านหลังห้องครัวที่เวลาที่เราเปิดปิดเข้าออกบ้านน่ะยุงแมลงมันจะชอบเข้ามาหรือว่ามาตอมเศษอาหารต่าง
2: ๆ
0: นี่แหละเราให้ไปแบบนี้จะวางตรงไหนของบ้านก็สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้แถมดักจับยุงและแมลงร้ายได้ด้วยค่ะ
2: ผมชอบนะในเรื่องของการรับประกัน1ปีเต็มนะครับสำหรับการดูแลหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังอยากได้อยู่อย่าชะล่าใจครับรีบโทรเลยตอนนี้ของมีจำนวนจำกัดใครที่อยากจะดูแลคนในบ้านดูแลครอบครัวของคุณให้ห่างไกลจากในเรื่องของแมลงแล้วก็ยุงนะครับเพราะหลายๆคนซื้อป้าย
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: มาแล้วครับมอชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าวันนี้ซื้อ1ตัวแถมอีก1ตัวซึ่งปกติแล้ว1ตัว990นะซื้อ1แถม1แล้ววันนี้50สายแรกที่โทรด่วนเลยนะครับมีไฟสปอตไลท์ให้อีก1ชิ้นและยังมีก้านไม้หอมปรับอากาศให้อีก1เซตนะครับ4ชิ้นนี้จ่ายราคาเดิมครับ990บาทนะครับโทรด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Mania
0: ผู้ชมคะอยากให้ผู้ชมมีติดบ้านเอาไว้จริงๆนะเพราะว่าเครื่องนี้นะคะไร้กลิ่นไร้ควันไร้สารพิษต่างๆหรือว่าแม้แต่รังสีในการรบกวนเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกๆบ้านที่จะสามารถใช้สารเคมีในการไล่ยุงไล่มแมลงหรือว่าแม้แต่จะเป็นแบบว่าการไปฉีดยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะมีเครื่องนี้ตั้งเอาไว้ติดบ้านเอาไว้เปิดใช้งานได้ยาว3ปีไปเลยจ้า
2: เอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนนะครับว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ังมาก
1: ท่านหนุ่มบอกว่าอย่างนี้ท่านหนุ่มบอกว่า
2: จันทร์หน้าร้อนญี่ปุ่นเนอะ
3: มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับและที่นี่ก็คือ
4: ที่นี่เองครับ
3: ที่นี่ก็คือที่นี่อะไรคุณเนี่ย
4: ที่น
3: ี่
4: คร
3: ับ ใช่ครับเดี๋ยวสิบอกชื่อด้วยที่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือโมจิโกเลทโรที่ที่เรายืนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นท่าเรือโมจิโกะนะโกะเนี่ยแปลว่าท่าเรือโมจิโกะก็เลยแปลว่าท่าเรือโมจินะเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นแล้วมีมาแบบร้อยกว่าปีอ่ะตั้งแต่อดีตกาลนะทั้งชาวยุโรปนู่นนี่นั่นก็เดินทางมาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายกันก็เลยมีการสร้างสถาปัตยกรรมแบบนี้ไง

0: แน่นอนครับว่า
1: ร้อนๆแบบนี้ครับ
0: มันก็ต้องมีอะไรเย็นๆมาดับกระหายนะฮะ
1: ใช่ครับตู้เย็นครับ
0: ไม่ใช่สิครับผมของกินได้นี่ฮะน้ำแข็งใสฮะอีกหนึ่งไอเทมที่คนญี่ปุ่นกินหน้าร้อนครับผม

0: โอ้โหคุณได้กลิ่นอายความเก่าแก่ไหมฮะความร้อนก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นี่คือความโชคดีของพวกเรามากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราได้มายืนอยู่หน้าตึกที่ทำการของ JR Kyushu แล้วตึกเนี้ย
1: มันติดประทุมมา
0: หลายปีเลยเราเพิ่งเปิดให้ใช้เมื่อตอนเดือนมีนาคมปี2019นี่เองคุณผู้ชมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เคยมาก่อนหน้านี้จะไม่ได้เห็นภาพนี้ต้องมาหลังจากนี้นะคุณผู้ชมนะต้องมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันข้างในเพราะว่านี่คือตึกที่สร้างมาก่อนคุณเกิดก่อนผมเกิดก่อนคุณผู้ชมเกิดฮะ
1: มันตั้งตอนมีนาไม่ใช่หร
0: อมันปรับปรุงฮะแต่มันอยู่มาตั้งแต่ปี1914อ่ะยุคสงครามโลกครั้งที่1เลยนะ
1: โอ้
0: ก็ทนทานอยู่มาแล้วก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
1: ตอนนี้สงครามโลกครั้งที
0: ่800ยังไม่มีแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเราจะเข้าไปดูสถาปัตยกรรมแล้วก็บรรยากาศของอดีตกาลกว่า100ปีกัน
1: หลายปี
0: เข้าไปเลยไหม
1: ไปครับ
0: ไปดีจัดดี

0: สั่นละครั้งได้ฮะเชิญฮะ
1: มาข้างล่างข้างล่าง
0: แรงๆ
1: good job

0: เรียกว่าความบังเอิญมีในโลกนะฮะนอกจากจะบังเอิญมาถ่ายทำรายการพร้อมๆกันแล้วใส่เสื้อเหมือนกันอีกต่างหาก
1: ฮาวายฮาวายเหมือนกันอีก
0: ฮาวายด้วยกันเลยร้านเดียวกันด้วยร้านแกงกะหรี่นะครับดีดีดีแปลว่าร้านนี้ดังจริงอร่อยจริงเราลองไปกินกันดู
1: แบบแกงกะหรี่ย่างเลย
0: แกงกะหรี่ย่างเคยได้ยินป่ะแกงกะหรี่ย่าง
1: เคยครับ
0: มันจะเป็นอย่างนี
1: ้เคยวันนี้
0: ค่อยๆย่างค่อยๆย่างยอกยอกยอกยอก

0: นี่ครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่ที่เมืองโทบาตะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาร่วมงานเทศกาลของโทบาตะครับผม
1: ครับ
0: เราจะไปดูเขาเรียงโคมไฟกัน
1: เร
0: ียงเป็นภูเขาเลย
1: จริงเหรอครับ
0: ถูกต้องเทียนครับ
1: คนเยอะมากเลย
0: เรามาถึงแล้วครับผมเป้าหมายของเราในคลิปนี้นะครับก็คือการมาพบกับเทศกาลโทบาตะกีองครับผมนี่เริ่มต้นพอดีเลยการบูชาเทพเจ้าจากอดีตที่เขาเชื่อว่าถ้ารักษาหายมีโรคภัยไข้เจ็บระบาดแล้วรักษาหายเขาจะทำโคมไฟถวายเทพเจ้า
1: เหมือนบนเอาไว้อันนี้
0: เหมือนบนไว้ใช่ก็เลยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งเมืองเลยเตรียมงานกัน3เดือน
1: 3เดือน
0: เตรียมงานกัน3เดือนเพื่อจัดงานเพียง3วันเท่านั้นนี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นเทคนิคการนำเรียมโคมเขากันนะเราไปช่วยงานเขาดีกว่า

0: อด
1: เหนื่อยมากเลย
2: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่ายามากาสานะครับก็คือเขาจะเอาโคมไฟหลายๆอันเนี่ยมาเรียงตั้งขึ้นไปเป็นเหมือนกับภูเขาเลย
1: พอวันนี้แล้วเขาก็ปล่อยวันนี้เดียวแบบนี้มา
2: เขาก็จะช่วยกันหาวันนี้ขึ้นมาด้วยแล้วเดี๋ยวพอมืดปุ๊บติดไฟฮะ
1: นี
2: ่ถูกต้องเพราะนั้นเราจะมาดูแบบโพสต์อัพใกล้ชิดกันเลยกับเทศกาลนี้คุณผู้ชมครับผมห้ามพลาดเดี๋ยวพาไปดูครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเทียนของเราฮะจะได้สัมผัสประสบการณ์การช่วยแบกช่วย

0: เสร็จซึ่งของเราครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
1: ก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็สนุกแล้วก็เหนื่อยบ้าง
0: คุณได้ทำอะไรบ้างเมื่อกี
1: ้3อย่างเลยครับอย่างแรกก็คือไปช่วยเขาถือครับไปแบก2ก็คือเนี่ยเห็นไหมได้เห็นว่ามันมีคมอยู่ข้างบนก็คือผมไปช่วยเขายกยกคมขึ้นไป3ก็คือผมไปถือโคมอันเล็กๆอ่ะแล้วก็เดินวนรอบตามเขาไปเรื่อยๆ
0: คือไปแบบขบวนเขาหมดเลย
1: ใช่
0: สุดยอดคุณเป็นคนไทยที่ได้มาร่วมงานกับเขาแบบนี้นะส
1: ุ
0: ดยอดผู้ชมแฮมบอกแล้วว่ารายการของเราไม่ใช่แค่พามาดูนะฮะแต่พามาสัมผัสเลยมาอยู่กับขบวนของเขาเลยโดยตรงแบบนี้นะครับนี่แหละความสนุกของ True Adventure นะครับถ้าอยากมาที่นี่คือฟุกุโอกะนะครับแล้วก็อย่าลืมถูกต้องขึ้นมาที่นี่คิตะคิวชูด้วยรับรองว่านอกจากของกินอร่อยสถานที่สวยแล้วงานเทศกาลสุดยอดชูเจนสเวนจ้าเย้เซ็นคิวเซ็นคิวเอ้ยเยสเซ็นคิว

0: ู่นี่อยู่นี่ถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์รถไฟเก่าแห่งคิวชูนะ
1: ครับ
0: ว่าแค่คุณมาถึงไหมถึงตาตื่นใจ
1: ตื่นเต้นมากครับ
0: อะไรน่าสนใจมาก
1: รถไฟครับ
0: เดี๋ยวแล้วเนี่ยเอานับคร่าวๆกี่ขบวนกี่ตู
1: ้8ล้านครับ
0: 8รู้สึกดาว
1: ดาวก็ได้ครับ
0: คุณผู้ชมต้องมาดูด้วยตาตัวเองฮะคุณจะรู้เลยว่ามันยิ่งใหญ่เป็นพลังและอลังการ
1: ดูแข็งแรงมาก
0: นะไม่รู้นะว่ารวมไว้กี่รูปแบบกี่สมัยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: นะครับ

0: ีแดงครับผมอันนี้อันนี้เลย
1: 721ครับ
0: เป็นรุ่นแรกๆเลยฮะที่เริ่มใช้ไฟฟ้ามาในการทำงานเฮ้ยมีเสียงด้วยอันนี้ชื่อว่าคิฮะ0741ฮะเก้าอี้คลาสสิกมากอ่ะเก้าอี้หลังแข็งเลยเนี่ยนั่งเมื่อยเลยเอาล่ะเข้าไปดูในตู้ดีกว่า

0: ียนครับไม่ใช่แค่มีให้ดูนะครับ
1: ครับ
0: มีจำลองให้เราขึ้นไปนั่งด้วยครับผม
1: จริงเหรอครับ
0: ฮะจำลองจริง
1: ๆไม
0: ่นี่อยู่นี่มันจิ๋วมากเย้
1: อะไรนะ
0: สู้ๆนะ
2: รู้สึกเร็วจี๋มากเลย

0: ผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญครับที่ผมบอกเลยว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนในโลกเคารพเขามาก
1: เขาบอกครับ
0: คุณก็ต้องชอบเขาแน่ๆเลยคุณรู้เหรอว่าใคร
1: เขาเป็นไง
0: เจ้าของสมการเท่ากับ MC กำลัง2ไอสไตน์ฮะ
1: อ๋อ
0: แม่เขาเคยมาญี่ปุ่นและที่นี่คือห้องรับรองของเขา
1: เหรอจริงเหรอ
0: ถูกต้องฮะนี่เขาเคยมาที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะไปตามรอยเขากันไปไหม
1: ไปครับ
0: มา
1: เราจะมาไปตามรอยไอสไตน์กันแล้วครับ
0: มาได้ฟิลไหมไอสไตล์เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะ
1: รู้สึกแบบเป็นบุญ
0: เป็นบุญนะเป็นบุญนะ

0: พี่รู้แล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหม
1: ก็เป็นลูก
0: ไม่ใช่มันเป็นชื่อของโรงแรมแห่งนี้ฮะคือเมื่อก่อนเทียนห้องที่เรายืนอยู่เนี่ยคือห้องของโรงแรมซากาเอยะที่ไอสไตล์มาพักในคืนสุดท้ายและไอสไตล์บอกว่าอยากนอนห้องแบบญี่ปุ่นมากเลยแต่เป็นห้องแบบฝรั่งใช่ไหมนี
1: ่
0: คนของโรงแรมก็เลยเอาเสือทาทามิเอาฟุตโต้งแบบพวกญี่ปุ่นน่ะมาจัดให้พิเศษเลยไอสไตล์ก็เลยแบบดีใจไงได้นอนได้พักแบบญี่ปุ่นสไตล์แต่เป็นนิสไตล์แท้ๆเลยสุดท้ายไอสไตล์ก็เลยขอบคุณด้วยการเขียนป้ายนี้ให้ครับผม

0: ช้าแบบนี้คุณหิวยัง
1: หิวมาก
0: เราเลยคิดว่าไหนๆก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ตลาดแล้วเนี่ยเรามาเดินหาของกินในตลาดสดดีกว่า
1: เฮ้ยดีเลยครับ

0: เฮ้ยเทียนนี่ปลาอะไรนะ
1: ปลาไร
2: ปลาไรเน
1: ี่ยปลาไร
0: ปลาไรย่างนะ
1: ใช่ปลาไรย่าง
3: น่าสนใจมากเทียน
1: ยังไง
3: ที่เขาเล่าให้ฟังเยอะเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านเนี่ยใดกับคูโดเนี่ยนะฮะเกิดจากการที่ศูนย์วิจัยชมรมผลทางมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่ยูชูเนี่ยตั้งใจจะรักษาตลาดนี
1: ้ครับ
3: ให้อยู่ได้ดีต่อไปแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ย
1: ให้อยู่
3: มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นสัมพันธ์ตลาดได้ด้วยก็เลยหาวิธีการสร้างกิจกรรมขึ้นมาก็เลยสร้างเป็นพื้นที่ที่เป็นร้านแห่งนี้แหละให้คนเนี่ยมานั่งกินข้าวโดยการอุดหนุนคนในตลาดได
1: ้อ๋อเฮ้ยฉลาด
3: ขายได้ดีขึ้น
1: ใช่แล้วล่ะร้านนี้ก็มีคนมาซื้อข้าวด้วย
3: ใช่คือร้านนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าได้กำไรจากข้าวเยอะแยะขนาดนั้นแต่ช่วยเหลือให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยขายได้ดียิ่งขึ้น
1: ใช่
3: แล้วขายได้ทั้งวัน

0: ขาตั้งในจับอะไรอ่ะ
1: ว่าเปิดก่อนไม่มีแล้ว

0: อร่อยครับ
1: ตัวใหญ
2: ่โอโทโร่ฮะ
0: ปลาไหล
2: ด
0: ี
2: มากเลย
0: เปรี้ยวเผ็ดเค็มอร่อยมากอร่อยอร่อยไม่ตอบเอาขายไหม
2: เ
0: ขา
2: ดูดีกว่านะ
0: อร่อยอร่อยเหมือนกันแหละ

0: เออนี่ไงท่านถึงแล้วโอ้นี่ไงท่านอยู่ตรงนี้ที่ต้องเตรียมผู้ชมครับนี่อะไรบ้างคุณโชว์ดิ
1: รองเท้าครับ
0: รองเท้านะพยายามที่จะแบบว่าโอเคใส่สะดวกไม่หลุดง่ายแล้วก็เปียกน้ำได้อะไรเงี้ยนะ
1: ไฟครับ
0: ไฟที่สำคัญ
1: แต่มันอาจจะมืดหน่อย
0: ใช่ใช่ใช่เขาแนะนำเลยว่าต้องมีไฟฉายมา

0: อ้ยอันนี้ต้องแบบมุดเลยอ่ะ
1: แล้วก็เป็นน้ำด้วยพอดีเป็นคนสูงอะครับเป็นคนสูงน้อย
2: อันนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วล่ะที่เขาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับ
3: เพราะว่าไฟก็หมดแล้วนะสุด
4: ท้ายแล้วด้วย
1: ใช่ใช่เขาก็จะมีป้ายเด็กก่อนนั้นนิดนึงนะที่เห็นว่า
3: โอเคหมดแล้วให้เดินเชิญแม่ได้แล้วนะครับ
1: แต่ถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่าโอเคนะ
4: โอเคคร
1: ับ น้
4: องเกียรติศรี
1: ใช่แล้วเอาพูดตรงอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาวิ่งจะไปยังไงแต่สะอาดมาก
4: จะมาตอกแบบข้างนอกไปเจอเต้นมาทำงาน
1: นี้นี่เลยนะ
4: ใช่สบายเลย
1: สบายเดี๋ยวไปตอกกรุงไทย
4: อ้าวอะไร
1: ไปมืดแล้วเนี่ย

Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด 30

ชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิขาอินชลิตาผุนลาภิวัฒน์ค่ะ
0: แท้วโสพลศรีสกุลครับ
1: จำเป็นต้องบีบเดียวกันขนาดนี้
0: จำเป็นครับ
1: เราสองคนมาพบกับท่านผู้ชมนะคะกับรายการ
0: Redesign มันง่ายมากรายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้นะครับให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านแล้วยังมีความสวยงามอีกด้วยครับ
1: และก็ยังเป็นรายการที่ชวนท่านผู้ชมนี่นะคะมารีดีไซน์อาหารด้วยค่ะอาหารเก่าที่อยู่ในตู้เย็นกันท่านผู้ชมให้ออกมาเป็นเมนูที่สุดแซ่บเลิศจะดีอร่อยดีกว่านี้ไม่มีละ
0: คือถ้าอดใจไม่ไหวเนี่ยนะครับก็
1: ข้ามมาช่วงตาเลยก็คือหลับไปอีกสัก 2-3 นาทีผ่านช่วงพี่แฮวไปก่อน
0: ใช่อาจจะง่วงนอนนิดหน่อย
1: ไม่ได้หรอกเพราะว่าช่วงพี่แฮวเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแล้วก็กิจกรรมในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้นะคะ
0: ใช่แล้วครับของที่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันไม่มีค่าแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะมาต่อชีวิตให้เป็นของที่เป็นของใช้สวยงามก็ได้เช่นกันนะครับ
1: และสำหรับตอนนี้เนี่ยพี่แฮวมีปัญหาอะไรอยากจะถามลิตาไหมคะ
0: ลิตาครับ
1: นั่นไง
0: ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี
1: ้ภาวะเศรษฐกิจนะว่าพี่แฮมควรจะมีอยู่ช่วงข่าวเช้าอะข่าวเศรษฐกิจเนี้ยหุ้นตัวไหนลงตัวไหนขึ้น
0: อย่าพูดถึงหุ้นนะ
1: นี่ก็เล่นไปอีก
0: นี่ก็เล่นไป
1: ข้ามเรื่องหุ้นไปก่อน
0: ตอนนี้พูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการตกแต่งบ
1: ้
0: าน
1: ทำไมอยู่วันนี้แล้วพี่พูดถึงเรื่องเมื่อวานลิตาไม่เข้าใจ
0: ต่อเนื่องกันได
1: ้มันต่อเนื่องกันโอเค
0: เป็นเรื่องของที่พักอาศัย
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้เนี่ยจะเอาใจคนที่มีที่พักอาศัยแบบไม่กว้างมากนะอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าอาจจะเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อุ๊ยทำไมรู้สึกว่าบ้านเราแคบจังเลย
1: เราอาจจะมีห้องอยู่แค่ห้องเดียวแล้วรู้สึกว่ามันเล็กหรือว่ามันแคบเราจะมีวิธีการแก้ไขนั่นก็คือซื้ออีกห้องนึงข้างๆแล้วก็ทะลุ
0: ไม่ใช่
1: กว้างเลยอันนี้ไม่ต้องหาวิธีที่จะแบบทำให้ดูกว้างอันนี้กว้างเลยกว้างจริง
0: วันนี้มีทิกท็อปครับก็จะนำเสนอนะครับวิธีการตกแต่งบ้านอย่างไรให้ดูกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ
2: ทิกท็อปสำหรับใครที่รู้สึกว่าพื้นที่ในบ้านของคุณนั้นแคบจนเกินไปวันนี้ช่วงทริคท็อปเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้มาฝากกันค่ะสีโทนอ่อนการเลือกสีโทนอ่อนจะทำให้บ้านของคุณดูกว้างขึ้นสีโทนอ่อนทำให้รู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายโดยเฉพาะโทนสีขาวสีเบจสีเทารวมไปถึงสีพาสเทลต่างๆค่ะจะช่วยหลอกตาให้บ้านของคุณเนี่ยดูกว้างขึ้นเพิ่มลูกเล่นด้วยสีเข้มการทาสีเข้มลงบนผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้องจะช่วยเพิ่มมิติให้กับห้องของคุณแนะนำว่าควรทาบริเวณประตูหรือหน้าต่างค่ะเพราะว่าสีเข้มที่ทาเอาไว้จะทำให้ห้องดูสว่างขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นอีกด้วยค่ะติดกระจกเพิ่มความกว้างกระจกเนี่ยจะช่วยลวงตาให้ห้องของคุณดูลึกขึ้นแต่ถ้าหากต้องการให้ห้องดูยาวขึ้นเพียงนำกระจกมาวางไว้ตรงสุดทางเดินกระจกก็จะหลอกตาให้ทางเดินเนี่ยดูยาวขึ้นแต่ก็ควรสังเกตให้ดีก่อนติดตั้งนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่ติดจะส่งผลต่อห้องของคุณค่ะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ชันหากบ้านของคุณมีพื้นที่เล็กๆซึ่งไม่เหมาะกับเฟอร์นิเจอร์ที่ขนาดใหญ่ก็ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์เพียงชิ้นเดียวแต่ว่าสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ของคุณแสงธรรมชาติก็ช่วยได้ค่ะแสงธรรมชาติผสมกับผ้าม่านบางๆเพื่อให้แสงที่ส่องเข้ามาเนี่ยได้อย่างเต็มที่เมื่อแสงส่องกระจายได้อย่างเต็มที่ก็จะทำให้ห้องของคุณดูสว่างและกว้างขึ้นทุกมุมค่ะจัดของเข้าที่ให้เรียบร้อยการวางของทิ้งไว้ไม่เป็นระเบียบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ห้องของคุณดูแคบลงลองมาจัดระเบียบของใช้ให้เข้าที่เพียงเท่านี้บ้านของคุณก็อาจจะดูกว้างขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะและนี่ก็คือไอเดียในการจัดการกับปัญหาพื้นที่แคบๆให้ดูกว้างและโล่งโปร่งสบายขึ้นเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถจะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบ้านของคุณได้อย่างง่ายดายค่ะกว้างไหมล่ะคะท่านผู้ชมคะ
0: กว้างมากน้ำเสียงนี่คือกว้างมาก
1: ชอบมากคือการใช้แสงธรรมชาติ อย่างลิตานี่ก็เป็นคนที่ใช้แสงธรรมชาติอย่างเดียวบวกกับ

0: แอป360คือสวย
1: ยังไงใช้แอปพลิเคชันอย่างเดียวก็ได
0: ้อันนี้โอนก็ได้สามารถทำได้จะเห็นมาว่ามันง่ายคือแค่การเลือกโทนสีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชัน
1: คือ
0: นอนปุ๊บก็ลื้อลงมานอนนอนเสร็จปุ๊บก็พับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมัลติฟังก์ชันเนี่ยก็ราคาค่อนข้างจะสูงสำหรับสมัยนี้แต่ว่าเลือกที่จะออกแบบเนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้นะคะ
1: ใช่แล้วครับเอาละทิกท็อปวันนี้หมดแค่นี้ช่วงหน้านะครับรีดีไซน์จะเอาใจคุณผู้ชมนะครับที่มีรองเท้าเก่าอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่ารองเท้าเก่าของคุณเนี่ยนะครับจะเป็นรองเท้าคู่ใหม่ได้ใส่แล้วเท่มากเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์ตอนนี้ผมอยู่กับนางสาวถิ่นไทยงามนะครับ
1: ถิ่นไทยงามคืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวเวทีนี้ดังนะอยู่ทางภาคเหนือนางสาวถิ่นไทยงามส่วนใหญ่คนที่จะได้มงกุฎเนี่ยก็มักจะทำผมตรงนี้เป็นทรงรับมงกุฎสวยงามมาก
2: ก็เจ้าเป็นสาวเจี๊ยบมา
0: เอาอย่างที่บอกกันนะครับคุณผู้ชมครับตัดบทเลยใครมีรองเท้าเก่าช่วงนี้นะครับ
1: สาดสีสะมาเลย
3: โอ้ no
0: ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนทุกขนาดนั้น
1: วันนี้ในช่วงของการรีดีไซน์ของพี่แห้วเราจะมารีดีไซน์รองเท้าเก่าร
4: ีดีไซน์
1: ซึ่งวันนี้เราใช้รองเท้าเก่าจริงๆถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อดูสมรภูมิที่นางผ่านมาคือบอกเลยว่าดอกยางเหลือก็ดีแล้ว
0: แนะนำอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: พระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือรองเท้าผ้าใบเก่านั่นเองครับได้เป่าผมครับ
1: กรรไกรค่ะจะได้เห็นชัด
0: ผู้การ
1: ผู้การสีอันนี้เป็นสีอะไร
0: สีอะคริลิกครับ
1: อะคริลิก
0: อ้าวมีผ้าคีริวด้วยนะครับวันนี้อันนี้ครับเทปกาวครับลายที่จะทำเนี่ยก็เป็นลายง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได
1: ้นั่นก็คือ
0: ลายจุดครับก่อนอื่นเรากั้นบริเวณที่เราต้องการที่จะให้เขาเป็นสีขาวเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับโดยการใช้เทปกาวเนี่ยนะครับปิดลงไปเลยนะครับบริเวณที่เราต้องการที่จะไม่ให้สีไปโดนแล้วก็ติดบริเวณขอบๆอย่างตอนนี้นะครับผมอยากจะทำให้ขอบๆทั้งหมดเนี่ยเป็นสีขาวรอบแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยติดทั้งขอบนี้เลยนะครับที่เราต้องการให้เป็นสีขาวทีนี้เราก็จะใช้แปรงที่ใหญ่หน่อยนะครับนี่ทาลงไปเลยนะครับแบบนี้พอเรากั้นเทปไว้แล้วเนี่ยความสบายใจในการทาความตะหม่ามันก็จะน้อยลง
1: คือจริงๆด้วยความที่เราเอารองเท้าเก่ามาทำเนี่ยอายุของเขาเนี่ยก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วแหละ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าถ้าทิ้งไปก็อาจจะเรียกว่าคุ้มแล้วแต่เนี่ยเรามาทำให้แบบอายุการใช้งานของเขาเนี่ยมากขึ้นนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นรองเท้าคู่โปรดที่เรายังใส่สบายแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกนิดนึง
0: เอาจริงโอกาสที่จะได้ตกแต่งรองเท้าแบบนี้มีน้อยมากเลยนะเนี่ยย้อนกลับไปประมาณตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณปี3ปี4
1: กี่ปีแล้วอะคะปี3ปี4
0: เอาจริงนะนิ้ว
1: 20ปีถึงมั้ย
0: นิ้วมือที่มียังไม่พอนับพูดเล่นไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะทำให้ชิคได้มากขึ้นอีกนะคะเพราะว่าไอตัวของเชือกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีขายหลากหลายส
0: ี
1: หลากหลายไซส์หลายคนมีปัญหาไม่ชอบผูกรองเท้าฉันไม่ชอบรอยเชือกรองเท้าเดี๋ยวนี้เขามีเหมือนเป็นพลาสติกอะที่แบบว่าเนี่ยเป็นข้อใส่ได้เลยคือสามารถซื้อได้และราคาถูกด้วยเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สามารถที่จะตกแต่งรองเท้าของท่านผู้ชมได
0: ้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำให้มันแห้งเร็วขึ้นโดยการเป่าทีนี้เราก็เป่าให้มันแห้งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็สีก็แห้งแล้วนะครับหลังจากนั้น
1: อะไรไง
0: ใช้ผู้กันแต่ว่าเราจะใช้อันนี้ละกันอันนี้จะมีความอ้วนกว่านิดนึง
1: มี
0: เบอร์ใหญ่กว่าแล้วเราก็จะไม่ได้ใช้ด้านนี้
1: เราจะใช้ด้านไหนอะคะ
0: เราใช้ด้านนี้
1: เพราะอะไรอะคะ
0: เพราะว่าเราจะทำเป็นลายจุด
1: แค่เราคือง่าย
0: จุ่มสีไปแล้วก็กดมันก็จะเป็นจุดให้เราเห็นแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ใช้แค่ปลายเท่านั้นเองนะครับตั้งตรงๆนะครับแค่นี้เองนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลองแต้มเลยจิ้มไปปุ๊บก็ขึ้นเป็นจุดแล้วเอาละครับจะเละไม่เละมันอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมจุดของเราจะกลมหรือไม
1: ่เฮ้ย
0: ได้
1: สวยกว่าพี่อีกนะ
0: สวยมากก็คนทำสวยจุดก็ต้องสวยพี
1: ่เฮ้ยทำไมเอาตัวรอดได้ดีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: รู้ว่าจะไม่โดนแกล้งไม่โดนว่าไง
1: เราต้องจุดแบบอย่าคิดอะไรมาก
0: ใช่ครับถ้าตั้งใจมากบางทีอาจจะทำให้เราแบบควบคุมความนิ่งไม่ได้ทุกคนจะอยู่นิ่งๆ
1: ใช่วางก็ได้นะ
0: วางก็ได้เรามาช่วยกันแต้ม
1: เอาจริงๆนะคะเวลาที่เราเนี่ยเริ่มทำงานศิลปะอะไรใดๆก็ตามเนี่ยเขาพูดเลยว่างานของเราอ่ะจะออกมาสวยหรือไม่สวยอ่ะมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังคือถ้าเราอ่ะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นยังไงท้ายที่สุดอ่ะมันจะออกมาสวยแต่ถ้าเรามีความคิดไว้อยู่ในหัวอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ ี้พอมันเริ่มมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคุณจะเริ่มอารมณ์เสียแล้วแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วคุณจะต้องรื้อทำใหม
0: ่
1: ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะตรงนั้นน่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบความสวยงามแบบอื่นก็ได
0: ้มัน
1: อย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ม
0: ุ
1: มมองเคยวันนี้ลิต้าเป็นคน
0: นางสาวทินไทยงามตอบคำถามดี
1: อินเนอร์เป็นคนอย่างนี้ถือว่าจะแสดงออกด้วยความแบบออกให้จุดต่อคือตอนนี้ลิต้าแค่รู้สึกว่าแค่จุดกลมๆลิต้ายังทำให้มันกลมไม่ได้เลย
0: เนื่องจากจุดของลิต้านั้น
1: ทำไมพี่เอาเรื่องพูดจาเหมือนลิต้า
0: ติดมาเติมให้มันอ้วนหน่อยให้มันโตขึ้นนิดนึง
1: ลิต้าแล้วแต
0: ่ลิต้าวางมือแล้วนะครับคุณผู้ชมเธออยากจะทำอาหารให้เรากินแล้วครับ
1: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลิต้าก็จะทำให้เนื้อเป็นลายจุดหลังจากเราแต้มเสร็จเนี่ยเราก็นี่ใช้ได
0: ้เติมอีกรอบนึงครับผม
1: พอแห้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำก็คือการลอกเทปออกนั่นเอง
0: นี่ไง
1: สวยสวยสวยยกขึ้นมาอีกนิดนึงยกมาข้างหน้าสวย
0: อย่าเปรียบเทียบกัน
1: สวยประม
0: ือช่วงหน้ามีอะไรครับลิต้าครับจะทำอะไรครับวันนี
1: ้ลิต้ายังไม่ได้คิดเลย คิดแล้วค่ะท่านผู้ชมช่วงหน้าเนี่ยรับรองว่ามีไอเดียสเนี่ยจะต้องเป็นจานอีกจานหนึ่งที่เด็ดใหม่และอร่อยเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: ข้าสู่ช่วง Meal Ideas กับลิตาครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้
1: ค่ะคือหลายๆคนอาจจะกำลังมีคำถามว่าเบรกที่แล้วชุดหนึ่งเบรกนี้ชุดหนึ่งเราเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์เยอะไงรวมไปถึงวันนี้ค่ะอาหารที่เราจะนำมาสร้างสรรค์ใหม
0: ่
1: จากอาหารเดิมๆเมนูเดิมๆเนี่ยก็คืออุด้งผัดต้มยำแห้ง
2: Meal Ideas
1: ซึ่งวันนี้เนี่ยอุด้งเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เราสามารถซื้อได้ที่อยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะลักษณะเวลาขายเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้
0: ครับผม
1: ซึ่งเวลาเราจะนำมาใช้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าฉีกซองแล้วเทใช้ได้เลยเราควรนำไปผ่านการลวกน้ำร้อนสักนิดนึงเพื่อให้อุด้งนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการรับประทานมากขึ้น
0: เดี๋ยวตอนนี้หลับอยู่ใช่ไหม
1: ตอนนี้หลับอยู
0: ่หลับอยู่แล้วเย็นด้วย
1: เย็นด้วยเพราะนี้เก็บโดยที่วันนี้เนื้อสัตว์ที่เราจะใช้เนี่ยนะคะก็คือปลาหมึกกุ้งและไก่เครื่องปรุงของเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นเหมือนต้มยำทั่วไปเราก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะนะคะรวมไปถึงเห็ดแครอทอันนี้เนี่ยเป็นการใส่ผักตามใจชอบของเรา
0: ครับ
1: เพื่อเพิ่มโภชนาการให้กับอาหารของเรา
0: ครับ
1: ที่สำคัญก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะมีน้ำพริกเผาพริกน้ำปลาน้ำตาลมันนาวเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยเฮ้ยเราไม่ได้ใส่เห็ดฟางคือเห็ดฟางส่วนใหญ่เราจะพบอยู่ในต้มยำอยู่แล้ว
0: ต้มยำกุ้ง
1: แต่วันนี้
0: เห็ดชิเมจิครับ
1: ชิเมจิตอนนี้กำลังโด่งดังคือกำลังเป็นที่นิยม
0: ครับผม
1: ตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสำหรับเส้นเนี่ยนะคะลิตาได้ให้พี่แฮวเนี่ยไปลวกน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส
0: ่น้ำมัน
1: น้ำมันก่อนเลยค่ะเนี่ยหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่เครื่องต้มยำลงไปนั่นก็คือนี่ค่ะ
0: ข่าเลยครับ

0: ตะไคร้ซอยค่ะ
1: ครับผม
2: ตะไคร้บางคนชอบกินตะไคร้ทอด
1: ใช่ใช่ใช่จริงคุณผู้ชมถ้าสมมติว่ามีขายอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมสามารถซอยแล้วก็ใส่ตอนท้ายก็ได
2: ้ใบมะกรูดค่ะ
0: เราจะใส่กระดอง
1: ก็คืออะไรที่สุกยากหรือว่ามีความแข็งเนาะเราก็จะใส่ลงไปก่อนเลยนะครับ
0: เผ็ด
2: จริงๆสามารถที่จะทำให้น้องเขาสั้นเล็กกว่านี้ก็ได้
1: ครับผม
2: แต่เราชอบกินแบบเห็นว่ากินได้กิน
1: เห็ดชิเมจิ

0: สำเนียงเนี่ยคุณผู้ชมเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับ
1: อย่าลอกเรียนแบบ
0: บางทีอ
1: ย่าลอกเรียนแบบอย่าใส่นี่อีกใส่พริกหน่อยนิดนึง
0: ได้
1: แล้วความมันกรุบหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่พริกลงไปจริงๆอ่ะถ้าผัดพริกตั้งแต่แรกอ่ะกลิ่นจะแบบมีการเบิกตาเกิดขึ้นแล้วเราจะปรุงรสนะคะด้วย
0: น้ำปลาย
1: างใส่เส้นก่อนดีกว่า
0: ใส่เส้นก่อนนะคร
1: ับ ก็จะได้ปรุงรสถูกมาค่ะง่ายแล้วเราจะปรุงรสเลยนะคะตอนนี้ก็ผัดเริ่มนานแล้วใส่น้ำปลา
0: น้ำปลา
1: เอาลงไปและน้ำตาลค่ะ
0: หนุ่ยหอมอ่ะพอเริ่มมีน้ำปลาใส่ลงไปแล้วแบบ
1: หลังจากนั้นมะนาว
0: ครับผมนี
1: ่นี่
0: น่ากินมากเลย
1: ปิดไฟก่อน
0: กลิ่นทั้งข่าทั้งสมุนไพรไทยต่างๆนานาเนี่ยเป็นอาหารแบบเขาเรียกว่าฟิวชั่นได้ไหมแบบเนี้ย
1: ฟิวจริงๆก็ฟิวชั่นแต่ถ้าฟิวชั่นต้องกินน้อยๆ
0: อย่างละนิดอย่างละหน่อยใช่ไห
1: ม
0: โรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยครับ
1: พริก
0: นี่มีพริกด้วย
1: ปากเอาไว้มีความสุขกับการได้จัดจาน
0: เออ
1: นี
0: ่โอ้สวยงามมากเลยครับดิตา
1: สวยจริงพี
0: ่จริงนี่มีทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็มีความเหลืองของอาหารของเราในวันนี
1: ้ถูกต้องค่ะและลำดับต่อไปนั้น
0: ก็ทำการ
1: อินเสิร์ต
0: ครับ

0: ร้อยแล้วค่ะและตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่แห้วของเรานั้น
1: ชิมน่ากินมากบอกเลย
0: ใช่ขนาด
1: คุณผู้ชมครับห้ามอิจฉาผม
0: ท่านผู้ชมบอกว่าไม่อิจฉาแล้วค่ะมันดีใช่ปะ
1: อร่อยมากหอมกรุ่น
0: คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะวันนี้เป็นความจริงใจแรกที่ได้ซึ่งมันคือวันศุกร์ที่นาที
1: อร่อย
0: อร่อย
1: มากชอบมากชอบมาก
0: ท่านผู้ชมคะไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องชั่งตวงวัดอะไรที่แน่นอนใส่ตามความรู้สึกเอาตามสิ่งที่ชอบแล้วมันก็จะออกมาชาพี่ตาชอบแบบนี้พี่แห้วคือต้องทานแบบนี้แค่นั้นและสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนั้น
1: หมดเวลาลงแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับงง

0: ไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: ครูถังสุกลีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันทร์เลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมันก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ๆตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนิสัยเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
1: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันหัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ถ้าตามภาษานี่เขาเรียกอีราวดีโดฟินตัวนี้แหละครับ
0: อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
1: ของผมของครูเองครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามาครับนี้ครูว่า35กว่ากว่า
0: ตัวนี้เหรอ
1: ครับ
0: ชื่ออะไรครับตัวนี
1: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
0: น่ารัก
1: ครับผมมาดิลูกเนาะนี่
0: คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
1: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราต้องจับคีบก่อนวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วเราพอยกมือก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้จอดให้เรามันเขา
0: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
1: อย่างน้อยสี่ห้าปี
0: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยเหรอฮะ
1: ทุกอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
0: ต้องได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: บ๊ายบาย
0: อันเนี้ยพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
1: ถ้าบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเลือกขวาทำยังไง
0: เราก็จับทำไงครับ
1: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับคีบไปเขาเนี่ยถ้าเขาเริ่มรู้แล้วเราก็เป็นรางวัลกันตลอด
0: ครับ
1: เมื่อเราทำได้ข้างหนึ่งกับเลือกข้างเช่นมาเฮ้ยทำแบบนี้นะได้แล้วก็ป้อนรางวัลเขาจำเริ่ม
0: เขาจะเริ่มจำแล้วยิ่งถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
1: ก็ต้องมีอารมณ์ดีกว่า
0: ผมต้องทำไง
1: ต้องบายบายยก
0: บายบาย
1: บายบายดีบายบายดีเดี๋ยว
0: อ้าว
1: บายบาย
0: บายบายสิ
1: บายบายบายบายดีหรอ
0: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
1: ใช่เบื้องต้น
0: หลังจากบายบายแล้ว
1: บายบายทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเนี่ยทำหมุนได้ดี
0: อ๋อนี่เขาดูอยู
1: ่ร่างก็ดูเราหมดเลยเราสั่ง
0: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
1: ทางต้องย้อนกันทาง
0: ย้อนมานี่ย้อน
1: ทางมาน
0: ี่เออนั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยโอ้ยอ๋อเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
1: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
0: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
1: นี่แหละอันนี้มาเร็ว
0: โอ้ที่อย่างเงี้ยทีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับ
1: ยากก็คือถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
0: ลอดห่วงใช่ไหม
1: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
0: ้
1: ต้องอยู่ในน้ำก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
0: อ๋อมันหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
1: เราก็ให้ระบายเขาขึ้นมาเรื่อยๆสอง
0: ค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
1: จุ่มลงน้ำเลย
0: อ๋อ
1: จุ่มลงน้ำที่สุดเลยแล้วก็แตะแค่รางวัลแตะฝั่งนี
0: ้ครับอ๋อขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
1: จนมาสูงนี้เลย
0: สูงนี้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับไปดิมา
0: มาเลยโอ้โหยอดมีความรู้สึกฟินเลยคุณอุมา

0: เอารางวัลป่ะ
1: มาเร็วทำไมเนี่ยเนี่ยนี่ขั้นต้นแล้วมาเร็วฮึบเนี่ยอันนี
0: ้โดดเร็วโดดได้อยู
1: ่ป้อนหลังป้อนรางวัลนะ
0: อันนี้ป้อนกับปากกันเลยครับ
1: ป้อนปากเลย
2: ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนกับป้อน

0: เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยพอเราปุ๊บมันจะงับไม่ดีอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
1: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
0: เพราะไม่ต่ำปากแตกเลย
1: ฮะปากแตกเลยเหรอ
0: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยอ่ะนี่ไงนะครับ
2: เสียวที่ปากแตกอ่ะ
3: ปากแตกแค่ทานลิ้นไง
0: หมุนได้หมุนได้หมุนได
2: ้เออ
0: สังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี้
2: ทำไมอ่ะ
0: โมมาอย่าจำทางไหนถนัดไปทางนั้นก่อน
2: อ๋อถ้ากลับอันนี้เขาจะถน
0: ั
2: ดไปทางซ้ายของเขา
0: ดีลูกดีช้านิ่งๆอย่างเงี้ย
2: มาลูกมา
0: เราแตะอยู่เฉยอยู่เฉย
2: โอเคเนี่ย
1: ชอบดิแก้มหอมดินะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
0: ครับ
1: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: เบา
1: แม่
0: เดี๋ยวดูหน้านี้นะ
2: โอ้ยแรงอยู
1: ่เฮ้ยแบบพี่คิว
3: ป๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้นะครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
4: เปิดทุกวันครับ
3: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากๆครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ครับพี่หนุ่มคิวครับ
1: โอ้ยมาแล้วโอ้โหรีบจังเลยขอบคุณมากครับโอ้โหนี่มาเร็วขนาดนี้ยังไม่ทันทีมงานเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมา3ล้อเลยนะฮะรีบเร่งด่วนมากๆเลยและเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ3ล้อแต่ไม่ใช่3ล้ออย่างที่ท่านผู้ชมคิดแน่นอนครับ3ล้อของแปลกแต่จริงต้องไม่ธรรมดาจะเป็นยังไงไปชมครับ

0: ณผู้ชมครับวันนี้หมูอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะวันนี้เรามาตามหาเรื่องแปลกกันนั่นก็คือ3ล้อดิฟครับซึ่งทำจากวัสดุที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนโอ้โหวันนี้เรียกว่ามันแน่ๆเดี๋ยวเราไปตามหาพี่คนที่เขาสร้างกันดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปนะนี่ผมอยากพรีเซนต์มอเตอร์ไซค์ผมก่อนเหมาะมากสำหรับผมครับแต่นี่เป็น2ล้อนะฮะแต่ว่าเป็นโมเดลเดียวกับ3ล้อดิฟครับซึ่งวันนี้แหละครับเราจะมาตามหากันว่ามันจะมีความพิเศษยังไงและแปลกยังไงไปดูกันเลยครับ
1: คิดว่า3ล้อดิฟแปลกไหม
2: แปลกครับ
3: รถดิฟเนี่ยความมันเร็วปุ๊บเราจะต้องควบคุมให้อยู่ไม่ให้มันเสียการทรงตัวแล้วหลุดโค้งไปนั่นคือเสน่ห์ของมัน
4: เป็นเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกของโลกเลยครับที่ทำรถตัวนี้ขึ้นมาไอเดียจากฟอร์มูล่ามงมาด้วยอะไรด้วยที่เขาเล่นกันนะฮะ
0: แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่นิครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อ3ล้อดิฟนะครับในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึง3ล้อดิฟเนี่ยพี่นิเป็นอันดับต้นๆเลยสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดี
0: โอ้พี่นิเนี่ยโอ้โหจอดกันเต็มเรียงรายเลยเนี่ยด้านหลังเราก็มีอันนี้ไอเดียเริ่มแรกมาจากไหนครับพี
5: ่พื้นที่นี้ครับอยุธยาเมื่อก่อนปี54น้ำท่วม
0: ครับ
5: พอน้ำท่วมเราก็ซื้อเครื่องสูบน้ำมาสูบออกหลังจากน้ำลดเราไม่รู้จะเอาเครื่องไปทำอะไรก็เลยมาคิดประดิษฐ์ว่าเอ๊ะทำยังไงให้เครื่องเกษตรนะครับเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันวิ่งได้เพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มต้นด้วยการเอาเศษเหล็กในช็อปเนี่ยครับมาเริ่มทำเริ่มพัฒนาไปว่าเอ๊ะรูปแบบมันควรเป็นแบบไหน
0: เอามาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน
5: ์ใช่ครับถูกต้อง
0: อย่างที่เราเห็นนะด้านหลังข้างหลังของผมเนี่ยเราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ
5: จริงๆแล้วมันเป็นการผสมผสานนะครับ ก็คือส่วนหน้าเนี่ยเป็นชุดของมอเตอร์ไซค์บางคนก็เอาชุดจักรยานมาทำแล้วแต่ไอเดียอย่างของผมเนี่ยผมดูว่าการดิฟเนี่ยมันรุนแรงมันใช้ความแรงในการดิฟความคงทนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งความปลอดภัยก็อันดับหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาชุดของมอเตอร์ไซค์มาทำชุดหน้ามอเตอร์ไซค์
0: ช่วงหน้าเป็นมอเตอร์ไซค
5: ์ใช่ครับโครงเรายิงเฟรมเองหมดทั้งหมดเลยนะครับส่วนเบาะเอามาจากเบาะรถไถส่วนเครื่องก็คือเครื่องอเนกประสงค์ก็คือเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าตามบ้านเราทั่วไปนะครับเป็นเครื่อง4จังหวะ

0: องค์ประกอบหัวใจสำคัญมีประมาณ3อย่างน
1: ี้ใช่ครับผมมีเครื่องมีล้อแล้วก็มีท่อ
0: ครับ
1: แค่นั้นเอง
0: คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวัสดุนะครับที่นำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่หาซื้อได
1: ้ถูกต้องครับ
0: อันนี้ก็เป็นเครื่องที่ใช้ในการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นท่อที่หาซื้อได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ไม่น่าเชื่อว่าเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับพี
1: ่
0: ยอดมาก

0: คุณผู้ชมครับคือพี่นิเนี่ยฮะมีไอเดียที่แปลกที่สามารถสร้างเครื่องต่างๆนี้ได้นะฮะแต่ไอเดียที่แปลกอีกหนึ่งสิ่งคือพี่นิสร้างดิฟได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ดิฟได้ด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้เราจะมาดูความสามารถของพี่นิกันว่าจะดิฟได้สวยงามและเท่ขนาดไหน
1: ได้คร
0: ับเราต้องไปดิฟกันที่สนามใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเตรียมไว้ให้แล้ว
0: เตรียมไว้ให้แล้ว
1: ผม
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปดิฟกันเลยครับ
1: ครับ

0: ี่นี่คือเมื่อกี้หมูขับธรรมดาธรรมดาทั่วไปเลยเหมือนรถธรรมดาทั่วไปเลย
1: ครับ
0: แต่พี่นี่ขับตามมานี่คือเห็นดิบๆนิดๆหน่อยๆละ
1: ครับ
0: ทีนี้อยากดูแบบพี่นี่ดิบเต็มตัวได้ไหม
1: ได้เดี๋ยวจัดให้ชมเลยครับ
0: ขั้นเทพปรมาจารย์เลย
1: โอเคได้เดี๋ยวหมุน360องศา
0: โอ้โหเยี่ยมไปเลยครับ
1: ได้เดี๋ยวจัดให้ครับ
0: ดีกว่า
1: ครับผม
0: ครับ

0: เมื่อกี้เห็นพี่นี้ดิฟไปแบบมืออาชีพมากโอ้โหได้ว่าหมุน3รอบ4รอบเลยฮะความรู้สึกเป็นไงครับ
1: เวียนหัวเวียนหัวแต่มันสนุกครับมันท้าทาย
0: แต่ว่าสนุกมาก
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ผมอยากเห็นฟิลที่แบบว่าคนซ้อนบ้างได้ไหมพี
1: ่โอเคได้เรามีคันนี้
0: นั่ง2คน
1: นั่ง2คนคนขับ1คนซ้อน1เดี๋ยวเราจะไปพาชมฟิลในการดริฟต์นะคร
0: ับ เรียกว่าชมอย่างใกล้ชิดเลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ครับผม
0: ครับเดี๋ยวเราพาคนนั้นไปชมกันเลยดีกว่า
1: โอเคเชิญครับผม
0: เฮ้ยไม่ใช่ผมสิเฮ้ยไม่ใช่ผมสิเรานั่นแหละ
1: ไม่เอา
0: ไปเทสให้พิธีกรก่อนสิ

0: ยตัวใจเต้นแรง
1: โอ้โห
2: ไม่ได้ดิฟเยอะเลย
0: ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะ
2: โค้งมาเอง
0: ครับโอ้ดูมือไม้สั่นนะครับ
1: ความสึกก็สิบหมื่น
0: ถ่ายที่หน้าถ่ายที่หน้าสังเกตที่หน้าครับหน้ายังสั่น
1: สงสารน้อง
2: ไม่บอกไม่ต้องสงสารครับเพราะว่าด้วยเราไม่ได้แต่อันเนี้ยมันต้องระดับ10เพราะว่าเขาเป็น
1: พี่น้องเดี๋ยวๆพี่ใหญ่เย็นๆพี่ใหญ่เย็นๆนะครับ
0: พี่พอแล้วพี่พอแล้ว
2: ลุกครับลุกเลยมันต้องลุกเลยมันต้องลุกเลยไม่ได้

0: ลุกเลย
1: มันจะเหวอมันจะเกิดอาการเหวอนิดนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหไม่แพ้กันตึบตึบตึบตึบตึบเลย
2: คือโอ้ยคือเราไม่รู้ตัวเลยครับว่าจะโค้งตรงไหนจะเลี้ยวตรงไหนมันขึ้นอยู่กับคนขับเลยฮะโหยสั่นฮะ
3: แล้วรู้ตัวเปล่าตอนนี้เราไม่มีชีวิตอยู่อ่ะรู้ตัว
2: มันลอยๆอ่ะมันมากฮะแต่ว่าครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอ
4: ครั้งเดียวพอ
2: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะมีรถจอดอยู่เรียงรายแล้วเรียกว่าจะเป็นการดิฟแบบกลุ่มนะครับ
1: ใช่ครับ
2: การทำเป็นกลุ่มเนี่ยยากกว่าเดี่ยวแน่นอน
1: ยากกว่าครับ
2: คือต้องใช้การฝึกฝนอย่าง
1: ถูกต้องครับเพราะว่าโอกาสที่รถมันจะเกี่ยวกันมีสูง
2: คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นการดิฟแบบกลุ่มนะฮะก็ใครที่ยังฝึกฝนไม่พอก็ยังไม่แนะนำเนาะ
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมครับและนี่ก็คือไอเดียที่แปลกนะฮะที่เราได้มาเจอกันวันนี้คือเครื่องธรรมดาที่ใช้ตามเกษตรกรรมหรือว่าต่างๆทั่วไปเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไม่น่าเชื่อว่าสามารถนำมาทำเป็นรถมอเตอร์ไซค์3ล้อแบบนี้ได้
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าความคิดคนไทยเนี่ยไม่ธรรมดามากครับแล้ววันนี้เราได้เห็นถึงการดิฟขั้นเทพด้วยเรียกว่าหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่นินะครับแล้วขอบคุณทีม
2: มอเตอร์ไซค์ไลฟ์เย้
1: คร
2: ับ
1: ผมสวัสดีครับ
3: 3ล้อดริฟต์ฝีมือคนไทยบอกได้เลยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับไอเดียเก๋ๆของวัดแห่งหนึ่งที่เขาประดิษฐ์ยานพาหนะที่พาคนข้ามคลองนะข้ามคลองต้องมีลอลิงนิดนึงได้อย่างน่าทึ่งโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันครับเก๋จริงๆ

0: แต่ก่อนที่จะเดินกล้องนะเดี๋ยวขอถามทีมงานก่อนว่าปกติแล้วเวลาเราข้ามคลองนี่เราทำไงฮะแค่ทำไงเวลาข้ามคลอง
1: ข้ามสะพาน
0: ข้ามสะพานอ๋อก็เบสิกธรรมดา
1: ลอย
0: แล้วปัก
1: นั่งเรือ
0: นั่งเรือนะครับอันนี้ก็เบสิกธรรมดานั่งเรือไอซ์ละครับไอซ์ข้ามคลองทำไงฮะ
2: ผมวิชาตัวเบาครับเหยียบน้ำข้าม
0: เหยียบน้ำไปเลยโอ้โหคุณเป็นผู้วิเศษวิเศษครับผมครับขออนุญาตนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าใครจะข้ามคลองด้วยวิธีไหนแต่มีวัดเก๋ๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีฮะเขาสามารถทำให้คนข้ามคลองได้เรียกได้ว่าเป็นแห่งเดียวในลุ่มน้ำสายสุพรรณเลยทีเดียว

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดเจ้าขาวนะครับที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่เรามาเจอเรื่องแปลกกันนะครับ
1: ทีมงานเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาผมเนี่ยข้ามจากฝั่งนี้ที่ตำบลพระค่านะครับ
0: อำเภอบางปลาม้าไปที่ตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันแต่ว่าเขายังไม่บอกเหมือนกันว่าจะข้ามยังไงนี่ครับดูแต่ละคนเหมือนชะตากรรมเดียวกันครับนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับหลวงพี่บูลด้วยนมัสการครับ
2: เจริญพรโยม
0: ทุกคนสอบถามหลวงพี่บูลครับวัดเจ้าขาวเนี่ยมีอายุมากี่ปีแล้วครับ
2: 300กว่าปี
0: ว่าเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมาก
2: ใช่ครับโยม
0: แล้วก็สงบมากด้วยนะครับ
2: ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือวิหารหลังเล็กๆนี่นะส
0: ่
2: วนด้านขวาเนี่ยก็คือแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือเดิมเป็นแม่น้ำท่าจีน
0: แต่เขาเรียกกันว่าตอนนี้เรียกว่าแม่น้ำ
2: แม่น้ำสุพรรณส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือกระเช้าข้ามแม่น้ำ
0: ครับ

0: ตัวน้ำหนักประมาณไหน
1: ก็50ขึ้นไป
0: 50ขึ้นไปผมขอลองนะ
1: ได้ๆ
0: นี่1 2แล้วครับทีมงานครับเขาบอกว่าขึ้นได้ประมาณ15คนครับผมขออาสาสมัครครับขึ้นมาให้หมดนี่แหละน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 110
0: ครับ110ครับพี่แฮวครับ
3: 60ครับ
0: 60พี่หมื่นครับ
4: 70คร
0: ับ 70ละมุนอ่ะ
2: 3ประมาณ
0: นี้ขอเครื่องชั่งน้ำหนักได้ไหม
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อครับ

0: ี่ก็เช้านี่ก็20กว่าปีแล้ว
1: ยี่สิบฮะ
2: อะไรนะ
3: ไปนะ
4: หาย
0: ตาแล้วไปอยู่ไทยนั่นไงอยู่ไทย
1: จริงฮะพี่รู้ใช่ไหม
0: ถ้าไฟดับนี่มันก็ดับสิตรงน
1: ี้นี่เห็นป่ะแกล้งแกล้งผมไม่ได้หรอกผมอยู่กับเจ้าถิ่น
5: พี่บอยพี่สีภัยบอกว่า
0: ไฟดับจริงอ่ะส่งเดชถ้าไฟดับอยู่ดูแล้วมันก็ดับไปดิ
1: ถ้าเกิดไฟดับคือใช้งานไม่ได้เลย
0: ก็ใช้ไม่ได้ครับถ้าเกิดมันคนติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้องปีนเอาเชือกกับผูกเอาช่วงกันดึง
1: อ๋อก็คือสามารถแบบแมนนวลด้วยแรงคนได้อยู
0: ่ก็ได้อยู่
1: เคยมีคนตกตกเพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าบางทีคนเนี้ยคนไม่เคยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: พอมาถึงแล้ววิ่งเลย
1: อ๋อหมายถึงว่ามอไซค์ใช่ไหมส่วนใหญ
0: ่มอไซค์
1: นะ
0: พอมาตรงนู้นปุ๊บใช่ป่ะ
1: ครับ
0: มันลงมามันก็ไม่เบรกก็หล่นน้ำ
1: ไปเลย

0: พี่เป็นคนพื้นที่ที่นี่ป่ะครับ
1: นี่ครับ
0: ข้ามมอไซค์เนี้ยทุกวันเลยไหมครับพี
1: ่ก็ทุกวันครับ
0: คือเราข้ามไปทำอะไรอะครับ
1: ไปทำงานครับ
0: เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผู้คนที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเขาก็จะสัญจรนะครับข้ามฝั่งแม่น้ำท่าจีนเนี่ยแหละฝั่งนู้นเป็นตำบลตะข่าฝั่งนี้ที่ผมมาถึงเนี่ยก็คือบ้านแหลมนะครับ

0: ตรงนี้เป็นบริเวณจุดควบคุมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจุดควบคุมจะมีลุงหมึกที่คอยดูแลอยู
0: ่โอ้โหนี่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเลย
1: ใช่ครับเขาชื่อลุงหมึก
0: สวัสดีครับลุงหมึกสว
1: ั
0: สดีครับ
1: ตีห้าครึ่งก็จะเริ่มทำงาน
0: อ๋อเริ่มตั้งแต่ตีห้า
1: ตีห้าครึ่ง
0: ครับผม
1: พระก็จะข้ามฟากไปบิณฑบาต
0: แล้วค่าโดยสารข้ามไปเท่าไหร่ครับ
1: พอผู้โดยสารข้ามมาถึงปุ๊บ5 บาท 5 บาทต่อคนต่อคันก็5 บาท
0: อ๋อ
1: ใครจะไปหยอดก่อน5 บาท
0: ครับ

0: าคนจะข้ามถนนข้ามสะพานมันจะต้องไปอีกประมาณ8กิโลหลวงพ่อท่านก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้คนข้ามได้สะดวกก็เลยทำกระเช้าตรงนี้ขึ้นมา
1: ถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องอ้อมไปบางม้าข้ามลำบาก
2: ดีเลยแหละสะดวกสบายชาวบ้านก็ชอบ
3: ทุกวันครับข้ามทุกวันประจำครับก็คือเป็นเส้นทางหลักไปแล้ว
2: ก็แปลกนะมันก็คนที่เขามาเที่ยวล่องแพเนี่ยเขาก็มาดูก็มันก็ดูแปลกดีอ่ะใช่ก็มีที่นี่ที่เดียว
3: แปลกแต่จริงครับ
4: คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ลองนั่งกระเช้าจนกระเช้าเนี่ยปิดทำการเลยนะครับใครที่อยากจะมาลองนั่งกระเช้านะครับที่วัดเจ้าขาวนะครับที่นี่เปิดบริการตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับจนถึง18:30 นของทุกวันนะครับก็มากราบพระนะครับแล้วก็มาลองนั่งกระเช้าได้เที่ยวละ5 บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นกระเช้าข้ามน้ำแห่งเดียวในแม่น้ำสายสุพรรณบุรีนะครับสุดยอดแล้วก็บรรยากาศช่วงเย็นแบบเนี้ยดีมากครับสุดยอดใครที่มาก็มาได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณครับทุกคนเลิกกองครับไปไม่ใช่นี่ไปดูไม่ใช่ที่มือ
5: วัดเจ้าขาวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับเรื่องแปลกจากทั่วเมืองไทยยังรอท่านผู้ชมอีกเพียบเลยนะครับสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งกว้างใหญ่มากครับแล้วข้างหลังดูเป็ดเยอะมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนเขาตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปและทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งสวัสดีครับพี่อ๊อฟ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหพอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คำว่าไล่ทุ่งนี่มีที่มาที่ไป
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช้ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะประหยัดได้เยอะมาก
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือหมายความว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถเขาทำกันแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนคือ
0: ไปกันถึงไหนเนี่ยพี่
1: อุตรดิตถ
0: ์ oh.
1: พิจิตร
0: ไกลมาก
1: ขึ้นจะเหนือได้เลยครับ
0: ทำไมเขาถึงไปไกลกันขนาดน
1: ั้
0: น
1: เลย
0: คร
1: ับจุดนั้นคือที่นาครับมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะเป็นที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันๆไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: กินได้ปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือโอกาสที่จะข้ามจังหวัดมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่ที่เราอยู
0: ่ทำอาชีพนี้มานานเลี้ยง
1: มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับพ่อทำตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ30กว่าปีแล้วอ่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลี้ยงยังไงครับเนี่ยตั้งหมื่นกว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลกับฝูงเป็ดมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปติดตามกันต่อครับ
0: เป็ดที่พี่ออฟเลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
1: เป็ดกากีครับคือเป็ดแดงเป็ดดำอย่างเงี้ยมันจะมีเป็ดอีกพันธุ์นึงคือเป็ด CP มันจะออกสีนวลๆขาว
0: ๆเป็ดกากีเข้าไปทำอะไรกันครับ
1: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มเนี่ยแหละครับเลี้ยงฟาร์มประมาณปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าลงเชือดเพื่อมาเป็น
0: เป็ดพะโล
1: ้เป็ดพะโล้เป็ดสดให้เรา
0: อ๋อแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ
1: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
0: แล้วขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละวันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: คือในทุ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เช้าประมาณหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปนาที่มันมีน้ำมันก็จะกินน้ำใส่ข้าวกินตามปกติยันเย็นครับเย็นก็ไล่กลับแค่นี้เองคอยเฝ้าพวกหมาพวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
0: ไข่เป็ดนะครับพี่ตัวนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามธรรมชาติ
1: มันก็ไข่ตามปกติมันครับก็จะหาที่ไข่ที่แห้งไข่อ
0: ย่างตรงนี้มีไหมพี่พอจะมี
1: น่าจะพอมีบ้างครับเพราะเป็ดมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะแหวกให้เราเลยเราก็จะมองเห็นขาวๆไข่ที่พื้นเลย
0: หรอไปเก็บไข่เป็ดกันครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ฟองเก็บได้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเราได้แผงไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันไปนี่ไงเจอไข่แล้วนี่ครับ1ฟองแรกเยอะด้วยชอบครับ ไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะรอไปฟักเป็นตัว
1: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับกินได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวผู้ผสมตัวเมียมันจะไม่มีน้ำเชื้ออ
0: ๋อแต่อันนี้คือเป็นไข่ที่ออกมาจากตัวเมียอย่างเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
1: ใช่ครับมีแค่ไข่แดงไข่ขาวแล้วกินได้เลย
0: ไปเก็บไข่กันต่อเถอะเยอะมากผมว่าวันนี้แผงน่าจะเต็มอ่ะดูแล้ว
1: นี่ครับฟองที่7

0: ไม่หมดด้วย
1: เราก็สามารถเอาไปขายต่อ
2: เอาไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
1: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
2: ได้ครับได้ครับ
0: ง่ายๆจังเลยอ่ะแกงขอเนี่ย
1: นี่คือไข่เป็ดนะครับที่เรา
2: แต่ไข่ทุ่งอ่ะกับไข่ฟาร์มอ่ะชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งมากกว่านะครับ
1: แต่ว่าเหมือนขนาดจะไม่ได้ใหญ
2: ่มันจะเล็กกว่า
1: ใช่ไหม
2: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่
1: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็ดกินข้าวเนี่ยครับตอนนี
2: ้ยังครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอวันนี้ขอตามไปดู
2: ได้ครับ
1: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยจะมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับ
2: ได้ครับ
1: จุดที่เราจะพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
3: เลยไปหน่อยเดียวครับ
1: นี่คือเป็นสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: วิธีการต้อนเราต้องทำยังไงครับ
2: จริงๆอ่ะมันเป็นความเคยชินเพราะเคยเข้าเคยออกแล้วก็จะไปง่ายจริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไปตามของมัน
1: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเก
2: ิ
1: ดเขาชินที่
2: มันก็จะไปที่เดิม
1: เดี๋ยวลองดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะว่าไปกี่ตัวปะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไม่ต้องไปกินข้าวทางโน้นโน่นโน่นโน่นโน่นโน่นดี

0: ็ได้ลองไปเดินดูที่เขาเรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คือหากินไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเราก็ปล่อยไปจนถึงตอนเย็น
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก็จะต้อนกลับไปที่เด
1: ิ
0: ม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราไปตามที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอยพวกศัตรูข้าวทั้งหลาย
1: พวกวัชพืชต่าง
0: ๆเป็ดก็จะไปกินแล้วก็ที่นาก็จะได้มูลจากเป็ดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาจะโทรหาพี่ออฟอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โทรหาด้วยแล้วก็มาเราหาที่เขากำลังจะเกี่ยวด้วยขอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นอาชีพผู้คุมเป็ดเลยครับ คุมอยู่ให้อยู่อย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอ่ะคือเราเดินแค่ดักแค่นี้ถ้าเราเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: ครับ
0: ถ้าคนอยากเริ่มเลี้ยงจําเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะมั้ยครับ
1: ถ้าไม่มีรถอ่ะมันจะลําบาก
0: อ๋อในเรื่องการขนย้าย
1: ใช่เพราะกว่าจะจบต้นทุนเนี่ยนะต้นทุนมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเองฝูงนึงต้องมี 20-30 เที่ยวอ่ะ
0: โอ้ต้นทุนแต่ว่าต้นทุนไปหนักกับการเดินทางหมดเลย
1: ใช่ครับถ้าไม่มีรถเอง
0: แต่ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายใจขึ้นไปหน่อย
1: ถ้ามีรถเองมันก็ง่าย
0: ตอนแรกกะไปเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะ
1: เราซื้อตัวเป็ดที่พร้อมไข่อ่ะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข่ขายไข่มันจะยังโอเคอยู
0: ่วันนี้เรา
1: ต้นทุนน้อยหน่อย
0: มาเห็นนะครับพี่ออฟนะครับผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ
1: ครับ
0: แปลกแต่จริงครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ในฐานะคนบางมดต้องมากราบหลวงพ่อโอภาสีแล้ววันที่ได้รู้ว่าทำงานกับช่อง9อ่ะเป็นวันที่แน่ยืนอยู่ตรงหน้าองค์หลวงพ่อโอภาสีพอเราพูดจบแล้วเสียงระฆังก็ดังเลยอ่ะคือเราจะไปแบบธรรมดาก็ไม่ได้ไงคืออันนี้เป็นทางแบบที่ไม่เคยมีใครมาซุปตาประจำบ้านนี้เลยนะคะใครมาที่นี่เนี่ยต้องให้ชิโร่พาลงเรือด้วยตอนนี้ไหนแน่อยู่ที่วัดหลวงพ่อโอภาสีแล้วนะคะไหนแน่เป็นเด็กบางมดในฐานะคนบางมดต้องมากราบหลวงพ่อโอภาสีเพื่อนๆ เชื่อไหมคะว่าตรงนี้แต่ก่อนเป็นสวนหมดเลยนะคะแต่ว่าด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงพ่อก็เลยถวายที่ดินให้จนทุกวันนี้เป็นวัดหลวงพ่อโอภาสีที่ใหญ่โตมากๆเคล็ดลับจะต้องขอพรจะต้องถวายอะไรบ้างตามมาค่ะในฐานะเด็กถิ่นสวัสดีคุณแม่ก็คือเราต้องถวายน้ำมันก๊าซเนาะนี่มีให้เลือกหลายขนาดเลย2ขนาดค่ะ
1: ปี๊บเล็ก3ปี๊บใหญ่100
0: ปี๊บเล็กแบบนี้130บาทแต่ว่าถ้าเป็นปี๊บใหญ่ก็600คือถ้ามาหลายคนเราก็สามารถร่วมกันได้แต่วันนี้มาคนเดียวเหงาจังเลยมาคนเดียวคุณแม่เดี๋ยวเอา130แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอถวายเทียน1คู่ด้วยค่ะคุณแม่คู่เล็กเท่าไหร่คะ160บวก130ตึ๊ดๆๆออกมาเป็นคุณแม่คิดเร็วมากหนูจะเข้าเครื่องคิดเลขไม่ทันเลยอ่ะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเราจะถวายเราก็ต้องเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้ครบเลยนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะเราจะต้องถวายชากาแฟอันนี้เห็นว่าหลวงพ่อโปรดน้ำมันก๊าซนะคะที่เราซื้อมาแล้วก็กาแฟดำชานะคะก็มาถวายตรงนี้เลยคือไหนแน่เลือกมาต่อหน้าเห็นรูปของหลวงพ่อโอภาสีนะคะแล้วก็มาสวดบทด้านหน้าตรงนี้คือด้านในเนี่ยเป็นสรีระของหลวงพ่อโอภาสีนะคะเอาจริงๆไหนแน่ก็มีปาฏิหาริย์กับหลวงพ่อเหมือนกันนะก่อนจะได้มาอยู่ที่เนี่ยไหนแน่เคยมาขอหลวงพ่อไว้แล้ววันที่ได้รู้ว่าทำงานกับช่อง9อ่ะเป็นวันที่แน่ยืนอยู่ตรงหน้าองค์หลวงพ่อโอภาสีจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อโอภาสีศรัทธามากๆเลยพอเราพูดจบแล้วเสียงระฆังก็ดังเลยเข้ามาในวัดอ่ะจะได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงไฟเสียงอะไรที่แบบว่าเหมือนจุดอยู่นี่มองขึ้นไปข้างบนจะเห็นมีป่องไฟตรงนี้ค่ะคือที่วัดหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยไฟจะไม่มีวันดับเลยนะคะมีนัยยะอยู่2อย่างก็คือ1เป็นไฟที่บ่งบอกถึงแสงสว่างนำทางเวลาเราทุกข์ใจเวลาที่เราไม่สบายใจแล้วก็เห็นไฟเนี่ยเหมือนเป็นไฟธรรมะส่องแสงแล้วก็รวมทั้งยังเป็นไฟแห่งการดับกิเลสด้วยค่ะอย่าลืมมาไหว้ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นพระนอนที่อยู่ด้านหน้า

0: คือเราจะไปแบบธรรมดาก็ไม่ได้ไงคืออันนี้เป็นทางแบบที่ไม่เคยมีใครมาต้องมากับบังซอนด้วยนะนี่บังซอนขับรถปล่อยมือด้วยเป็นไงโอ้โห wow. แต่ยังไม่รู้เลยว่าบ้านศิลปะบังจะพาไปถูกไหมแถวนะบังเดี๋ยวบังมาเปิดดูเดี๋ยวบังงอนนะจากบังซอนเป็นบังงอนเลยนะจากบังซอนเป็นบังงอนเลยนะ เดี๋ยวให้ดูเจอหน้าบังก่อน บังมาบังสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เอ้ยบังซอนน่ารักบังซอนไหนบอกว่าเราเจอกันซอยท่ารถ75ไง
1: ก็ตรงรถ75
0: รถ75ก็คือเจอกันตรงนั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ตรงนั้น
1: จ้ะมานั่งตรงนี้
0: มานั่งตรงนี้แทนคือถ้าคนมาก็ใช้บริการตรงนี้มานั่งตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: นี่ขนาดหนูเป็นเด็กบางมดนะเนี่ยหนูยังไม่เคยรู้ว่าตรงนี้มันมีย่านสร้างสรรค์เลยอ่ะเป็นเอ้ยแล้วเขาก็มีทำทางให้เป็นสีน่ารักมากเลยหุ้ยดูนี่ดูนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรนะคะนี่ไปไหนจ๊ะเอาหญ้าไปให้แพะนี่เพื่อนๆดูสิบ๊ายบายค่ะสองฝั่งนั้นก็จะมีแบบต้นไม้สีเขียวขจีสดชื่นมีมะพร้าวหอมไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดก็ได้นะคะเนี่ยเอาจริงๆถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่ต้องไปไกลแบบโอต่างจังหวัดหรืออะไรนะเนี่ยคลองบางมดนะ
1: ใช่คลองบางมด
0: ก็ใกล้ๆตรงนี้โหนี่ตรงนี
1: ้พ
0: ายเรือทำสวนโอ้อันนี้ต่ำนิดนึงนะบางอันนี้หัวต้องก้มนะคะต้องก้มนี่ค่ะทางผ่านเรามัดระวังอันตรายนะโปรดเรามัดระวังบรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยแล้วก็แบบสดชื่นคือเป็นโมบายที่บางบอกบางทำเองเพื่อนลูกซื้อมากินบ้างขยะในคลองบ้างสีสันสดใสโหนี่บางซอนไม่ธรรมดาเนี่ยบางซอนที่อาร์ตตัวพ่อเหมือนกันนะคะเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศบนบกไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสการลงเรือกันบ้างตรงคลองบางมดนี่เหมือนกันบางขอบคุณมากเลยนะคะ

0: จ๊ะเอ๋มาจากไหนกันคะนี้เพิ่งออกจากบ้านพูดเล่นไม่ใช่บ้านตัวเองอะค่ะขอมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเดี๋ยวจะลงคลองและนี่เจ้าของบ้านตัวจริง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่แหม่มเป็นบ้านที่แบบอิจฉาชีวิตแบบนี้มากเลยอ่ะมันเป็นบ้านศิลปินอย่างแท้จริงแล้วอยู่ริมคลองเลยคือนักท่องเที่ยวอ่ะต่างชาติอะไรเงี้ยเขาจองมาเพื่อจะมาลงที่นี่กันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: คนไทยน้อยหรือเยอะคะในช่วงน
1: ี้จริงๆครึ่งครึ่ง
0: ครึ่งครึ่งก็มีบ้าง
1: มีคนไทยบางคนแบบว่าเม้นมาบอกว่าฝรั่งรู้แล้วเราไม่รู้ได้ไง
0: นั่นสิ
1: ชอบมาก
0: คนบางมดยังไม่รู้เลยอ่ะแล้วเราอยู่ดีๆมาโผล่ตรงนี้เฮ้ยหลงหรือเปล่าไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนบ้านชื่อว่า
1: บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์
0: ชื่อเท่มากชื่อจาก
1: ลูกชายกับลูกสาว
0: โอ้น่ารักวันนี้ขออนุญาตเป็นน้องพี่แม่มีคนละกันเนาะเดี๋ยวลงเรือดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ไปพายแค่เรานะนี่ค่ะเดี๋ยวไปกับเจ้าถิ่นนี่
1: อันนี้เป็นไกด์ชิโร่
0: ชิโร่
1: เดี๋ยวไกด์ชิโร่จะพาหน่อยแน่ไป
0: แล้วในเรือหน่อยแน่มี
1: แค่ไกด์ชิโร่กับหน่อยแน่
0: หน่อยแน่แค่กับชิโร่แค่นี้เลย
1: ใช่
0: เราใครจะพายก่อนใครแล้วเอาชิโร่เหมือนชิโร่จะง่วงแล้ว
1: หน่อยแน่จะพายแล้วก็ให้ชิโร่นำทาง
0: ชิโร่เป็นไกด์ชิโร่เดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวด้วยนะหลังจากที่เราพายมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะไปสวนมะพร้าว
2: สวนมะพร้าวของน้าปื๊ดน้าปื๊ดชื่อน้าปื๊ดสวนน้าปื๊ด
0: ตรงไหนคะ
2: อยู่เข้าไปในหลอดนี่ครับแล้วในนี้จะมีอุโมงค์มะพร้าวเป็นทิวสวยเลยไม่แพ้ดำเนินไม่แพ้อัมพวาเรากล้ายืนยัน
0: สิบบาทเลยจ้ะพี่สิบบาทเลยค่ะรับไหมคะหวานหวานฉ่ำฉ่ำเลยค่ะสดชื่นมากดีมากหมดเลยไหมพี่โบคะ
2: ครับ
0: สดชื่นเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีคะ
2: เดี๋ยวเราพาไปดูงานศิลปะของคนริมคลองกัน

0: เพื่อนๆจำได้ไหมคะตอนที่มาถึงแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มานะคะแล้วก็อยู่ข้างบนนะแต่พอนี่เรามาอยู่ในคลองที่เห็นคลองบางมดเนี่ยเป็นแบบงานศิลปะดูจากวิวนี้ชิลสวยมากไม่ได้มีแค่ข้างบนนะข้างล่างเนี่ยมีเป็น
1: กระเช
0: ้าด้วยนะ
1: กระเช้าปีใหม่ป่ะเนี่ย
0: กระเช้า
1: ใกล้ปีใหม่แล้วเรามาหยิบเขาไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่
0: พี่โบว่าพี่โบชี้ช่องแล้วพี่โบไม่แต่ว่าเป็นกระเช้าที่ทำไมรู้ไหมข้างล่างอ่ะเขามีการแบบตกแต่งเอาพวกกระป๋องอ่ะมาทำเป็นแบบดอกไม้เป็นงานศิลปะที่ทำมาจากจริงๆมันก็เหมือนเป็นขยะที่อยู่ในคลองเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะพี่โบ
1: แล้วก็เอามารังสรรค์ใหม่ให้มันเป็นงานศิลปะให้คนในพื้นที่ละแวกนี้ได้เสพได้รื่นลมกับงานศิลปะในแบบฉบับของชาวบ้านอาชีพจริงๆของบางซอยนี่คือขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างดูมันย้อนแย้งเลยใช่ไหมแต่ก็เนี่ยเขาใช้เวลายามว่างเนี่ยเก็บเอาพวกขวดน้ำขวดเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาสร้างเป็นงานศิลปะ
0: คือทำให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็จะสวยงามแล้วมันก็จะไม่ได้แค่สวยเฉพาะบ้านใครบ้านหนึ่งเท่านั้นแต่มันสวยไปทั่วทั้งคลอง
1: ทั้งย่านคลองเลย

วันนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆได้มาเที่ยวที่คลองบางมดค่ะเนยแน่ไม่คิดเลยนะว่าที่บ้านของเนยแน่จะมีอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะเมื่อสักครู่นี้มาจากสหรัฐมาถึงที่คลองบางมดเลยนะคะถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเนยแน่ก็อยากจะมากลับมาพัฒนาชุมชนที่นี่เหมือนกันอยากให้ทุกคนมาหลงรักที่บ้านของเนยแน่ด้วยนะคะแล้วก็เก็บบันทึกความทรงจำนี่หลงรักไทยลอสอินไทยมิสทรีที่ของบางมดด้วยกันค่ะขอบคุณพี่แหม่มขอบคุณพี่โบขอบคุณบางซอนด้วยนะคะและที่สำคัญที่นี่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์ค่ะมีความสุขจริงๆมาเที่ยวด้วยกันนะคะ

0: ทุกการเดินทางมักมีเรื่องราวที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนที่ชวนให้หลงรักกับการเดินทางครั้งนี้ในแน่ได้ค้นหาความหมายของบางสิ่งที่ยังอยู่ในชุมชนเก่าใจกลางกรุงเทพที่นี่คือชุมชนบ้านบาดค่ะสืบสานงานหัตถศิลป์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังคงอนุรักษ์การตีบาดเหล็กด้วยมือหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะหวังว่ายังคงมีผู้ที่สานต่องานฝีมือแบบนี้ต่อไปแล้วในแน่ก็หลงเข้ามาในวัดสะเกดนี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตเลยที่จะได้เห็นการบูรณะองค์เจดีย์ภูเขาทองที่ว่ากันว่าเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรอบกว่า50ปีหนูอยากไปชุมชนทำบาตรอยู่แถวๆนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับอยู่แถวๆนี้คร
0: ับ แถวๆนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ไปกับคุณลุงสองฝั่งแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุงบ๊ายบายอันนี้เราเห็นในนี้ก่อนนะได้ยินเสียงป๊อกแป๊กเป็นศูนย์การเรียนรู้แต่มันยังไม่ได้เป็นชุมชนเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเข้าไปถามก่อนคุณพี่ชุมชนบ้านบาดอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: บ้านบาดอยู่ในซอยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อตรงนี้มันไม่ใช่ชุมชนเหรอคะ
2: มันเป็นแหล่งเรียนร
0: ู้อ๋อตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เฉย
2: ๆใช่ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ที
0: ่ระหว่างทางที่ไปเราก็ยังเห็นมีแบบสถาปัตยกรรมของความเป็นแบบตึกแถวมีกลิ่นอายของความแบบอดีตแล้วก็มีขายเหล็กขายอะไรอยู่แถวๆนี้นะคะอันนี้ชุมชนบ้านบาดหรือเปล่าคะเข้าไปในนี้เหรอคะซอยนี้เหรอคะเลี้ยวซ้ายนี้เข้าไปเลยเหรอคะชุมชนบ้านบาดมีแค่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: โ
0: บรรพบุรุษของชาวบ้านบาดเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเนี่ยเป็นชุมชนแห่งเดียวในไทยที่ยังคงงานหัตถศิลป์การทำบาดพระเหล็กด้วยมือฝีมือของชุมชนบ้านบาดแห่งนี้ก็คือรอยตะเข็บ8ชิ้นปรากฏอยู่รอบบาดการทำบาดเหล็กมีทั้งหมด8ขั้นตอนตัดแผ่นเหล็กทำขอบบาดเชื่อมประสานรอยตะเข็บตีตะเข็บออกแบบรูปทรงตีเม็ดตะใบทำสีบาด1ใบเนี่ยจะใช้เวลาในการทำประมาณ3วันมากับเจ้าถิ่นเช็คอินได้ไหมคะพี
3: ่ได้

0: างแรกที่หน่วยแน่ประทับใจเลยก็คือรอยยิ้มและการต้อนรับของผู้คนในชุมชนเจอแบบนี้นักท่องเที่ยวอย่างเราก็ชื่นใจอยากจะลองเข้าไปดูแล้วล่ะค่ะว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านบาดจะน่าสนใจขนาดไหน
1: บาดนี่มันต้องใช้เหล็กทั้งหมด8ชิ้น
2: 8ชิ้นครับ
1: จริงใช่ไหมคะ
0: หลายบ้านเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองเลยค่ะโดยเฉพาะภาพถ่ายเท่ๆอย่างที่บ้านหลังนี้คุณลุงที่เป็นช่างทำบาดกำลังเชื่อมหรือว่ากำลังแล่นบาดอยู่
3: คุณลุงนี่ทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: ตอนเชื่อมนี่ผมทำตั้งแต่16
3: และณวันนี
2: ้67
3: 67 60ปีได้เขาเรียกการแล่นบาดเหรอคะคุณลุง
2: ตอนนี้เป็นการเชื่อมแล้วสมัยก่อนเป็นการแล่นบาด
3: อ๋อ
2: สมัยนี้เป็นเชื่อม
3: เรียกว่าเชื่อม

0: ได้มั้ยคะพี่นี่ก็ดูไม่ค่อยมันเป็นยังไงพี่จอยมันเป็นยังไงได
1: ้หัวกะล่อน
0: โดนกับหัวกะล่อนหมายถึงไอ้ตรงนี้ใช่ไหมให้โดนกับหัวกะล่อน
1: จับบาดไว้ด้วย
0: จับอย่างงี
1: ้นั่น
0: น่ะยังเฮ้ยพี่น้ำหนูตีเบี้ยวหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนไม่บาดมันต้องตีให้กลมๆไม่ใช่อ่ะ
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วมันตีไปเถอะ
1: ตีไปเถอะอย่าแก้นะ
0: ไม่เอาไม่เอาดิพี่บอกตีไปเถอะเดี๋ยวแก้ได
2: ้พี่ว่าทำกันได้เพราะมันแก้ได้เป็นแก้ไม่ได
0: ้ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามาอยู่ที่ขั้นตอนเนี้ยทำไปถ้ามันพังเดี๋ยวเขาแก้เองแต่ขั้นตอนอื่นถ้ามันพังมันแก้ไม่ได้อ๋อการตีบาดแน่ว่ามันก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะคะมีตีผิดบ้างถูกบ้างแต่พอวันหนึ่งประสบการณ์เรามากขึ้นเราก็เริ่มรู้จักตัวตนแล้วก็เจอเส้นทางของตัวเองที่จะทำให้บาดของเราเนี่ยสวยขึ้นมาได้ขนาดหน่อยแน่ทำแค่แบบไม่ถึง5นาทีอ่ะ
2: ก็เหนื่อย
0: ก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องใช้แรง
2: เขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได
0: ้2ชั่วโมงเฉพาะขั้นตอนนี้นะกว่าจะได้บาดบาดนึงมานี่ชุมชนบ้านบาดที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างพี่นี่รุ่นที่3รุ่นที่4แล้ว
2: ไม่รู้รุ่นไหนรุ่นหลานแล้วครับรุ่นปู่ย่าตายายทำมานานเลยสมัยอยุธยานู่นเลย
0: โอ้โหบาด1ใบสนนราคาบาดเหล็กเนี่ยตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง 3,000 กว่าบาทปัจจุบันแม้ว่าความนิยมอาจจะลดลงไปแต่ก็ยังมีออเดอร์จากผู้ที่ชอบซื้อไปทำบุญอีกส่วนนึงชาวต่างชาติก็ซื้อไปเป็นของที่ระลึกช่างตีบาดยอดฝีมือเหล่านี้บอกว่าตราบใดที่ร่างกายยังไหวก็ยังคงยืนหยัดตีบาดกันต่อไปค่ะร้านอาหารสุภาได้กลิ่นหอมของเป็ดแล้วค่ะนี่หิวที่นี่ต้องอะไรคะ
3: ข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงก็มี
0: ข้าวหน้าเป็ดหมูแดงมีเกี๊ยวหูย่านบ้านบาดจริงๆแล้วเนี่ยของกินก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะอย่างร้านสไตล์โฮมเมดค่ะดีใจนะที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็รู้จักร้านท้องถิ่นมากขึ้นเราก็เลยได้มีร้านอร่อยอร่อยอยู่คู่ชุมชนต่อไปอีกนานๆไงคะชุมชนบ้านบาดมาไม่ไกลนะคะเนี่ยค่ะไหนแน่เดินเข้ามาถึงที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองเป็นวัดโบราณนะคะที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดสะแกในสมัยรัชกาลที่1ทรงปฏิสังขรณ์พระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกษภูเขาทองเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เดิมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภูเขาแล้วมีเจดีย์ด้านบนแต่ว่าตั้งใจจะสร้างพระปรางขนาดใหญ่แต่ด้วยดินตรงนั้นเนี่ยเป็นดินชายน้ำติดอยู่กับคลองดินเนี่ยนิ่มเกินไปพระปรางก็เลยซุดตัวกลายเป็นภูเขาค่ะแล้วก็สร้างเสร็จในรัชกาลที่4จนมาในสมัยรัชกาลที่5ก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ที่พระเจดีย์พระราชทานนามว่าสุวรรณบรรพตสำหรับองค์พระเจดีย์ภูเขาทองมีความสูงจากฐานไปจนถึงยอดพระเจดีย์77เมตรเดิมมีสีขาวค่ะแต่ว่าเริ่มมาเปลี่ยนเป็นสีทองตอนบูรณะปี2509ในปีนั้นมีการบูรณะพระบรมมหาราชวังแล้วก็เหลือโมเสกจำนวนหนึ่งค่ะจึงได้คัดเอามาหุ้มองค์พระเจดีย์จนกลายเป็นสีทองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยโมเสกของเจดีย์ภูเขาทองนำมาจากเมืองเวนิสประเทศอิตาลีรวมพื้นที่400ตารางเมตรที่ต้องติดโมเสกให้เต็มองค์ค่ะใครที่อยากจะขึ้นไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุองค์พระเจดีย์บนยอดภูเขาทองจะต้องเดินขึ้นบันไดทั้งหมด344ขั้นพอขึ้นมาแล้วนะคะก็จะรู้สึกอิ่มทั้งบุญแล้วก็ยังได้ชื่นชมกับความสวยงามของวิวกรุงเทพแบบ360องศาอีกด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพอดีถามทางเจ้าหน้าที่ทางวัดเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวหรือมีชาวบ้านที่มีความเชื่อก็จะนำขนมหวานแน่ๆไปซื้อมาจากที่ร้านแม่อุดมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอถวายหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะวันนี้อยู่ในกรุงเทพบอกเอ๊ะทำไมใส่ชุดแบบดูเป็นเหนือดูเหมือนเด็กดอยใช่ไหมคะนี่เพราะว่ามีผลไม้อบแห้งที่มาจากเชียงรายเวลาร้อนๆอ่ะได้กินผลไม้ที่มันแบบว่าอบแห้งก็สดชื่นนะคะ
4: รอบภูเขาทองยังมีองค์พระพุทธรูปอีก3องค์ที่ผู้คนนิยมมาสักการะกราบไหว้กันได้แก่หลวงพ่อโชคดีหลวงพ่อดวงดีหลวงพ่อดำและยังมีพระอัฏฐารถพระพุทธรูปองค์ยืนที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครมีความสูงถึง5วา1ศอก10นิ้วหล่อด้วย ้ทองสำริดทั้งองค์ค่ะโดยไม่มีการเชื่อมต่อเลยนับว่าเป็นการหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยชุมชนที่ยังมีลมหายใจอยู่เหมือนชุมชนที่เราได้ยินเสียงบาตรอะค่ะที่มันดังตีบาตรแล้วก็เราเดินเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงของบาตรที่มันดังมันเหมือนแบบว่าเขายังมีวิถีชีวิตอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเรามาที่นี่แล้วเราไม่ได้ยินเสียงบาตรแล้วนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่ก็อาจจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางการออกมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะคะการออกมาหลงรักไทยมันทำให้เราได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับชุมชนด้วยจริงๆค่ะมาเที่ยวแบบไหนได้นะคะมาหลงรักไทยล้อสินไทยมิสเตอรี่ค่ะ

0: ดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะ
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: พ่ออย่าลืมผมนะ
3: ไม่ลืมลูก
4: จากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
5: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมู่ตาดหมู่วีระมันลงในข่าวในทีเมื่อ4 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชินเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70 กว่าก
6: ัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา6:30 นทางช่อง9กด30
7: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกัน
8: เริ่มต้องพบ
7: กันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา16:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6 กันยายนนี
0: ้ Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสินค้าขายดีของเรามากๆเลยนะที่อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะและที่สำคัญขาดตลาดมาแล้วกว่า2เดือน
2: เอาล่ะครับนี่คือ Aeroline นะครับกางเกงขาสั้นผู้ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังขึ้นห้างนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและคุณผู้ชายนะครับในเรื่องของกางเกงเนี่ยบางทีเนาะทุกๆกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่ตื่นนอนใส่นอนก็ได้ไปทำกิจกรรมอย่างรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านไปร้านกาแฟนะครับหรือจะออกไปออกกำลังกายกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยถือว่ามีผลมากเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องการกางเกงที่ระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญนะผู้ชมขานอกเหนือจากการที่ระบายอากาศดีนะเวลาที่เอาไปซักนะคะต้องไม่หดไม่ย้วยนะแล้วก็สีต้องไม่ตกและที่สำคัญค่ะง่ายๆเลยคือซักสะบัดตากแล้วก็เอามาสะบัดใส่ได้เลยไม่ต้องรีนั่นเอง
2: เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ดีของ Aeroline นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ที่เข้ามากับผ้านะครับเป็นทีคอตตอนน
1: ะ
2: เป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์ใส่แล้วเบาสบายครับรวมไปถึงการถักเย็บแบบใหม่นะครับเป็นดับเบิลนิดนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษเลยแต่เป็นความหนาที่ดูฮะมันเบาบางและสบายนะครับ
1: นุ่มอ่ะเนาะ
2: ถูกต้องอันนี้จับนะ

0: ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าแบบกางเกงทั่วไปที่เราเคยใส่เลยคร
1: ับ ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะใส่ได้กับทุกกิจกรรมเนาะตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บนะคะนี่ด้านหลังนะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยงานเนียนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้านหน้าเนี่ยให้ดูที่ลิ้นกระเป๋าค่ะว่าลิ้นกระเป๋าเนี่ยคือลึกนะแล้วก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะเอาไว้ใส่ของกุญแจรถเอ่ยเหรียญเอ่ยนะโทรศัพท์มือถือเอ่ยใส่ได้
0: ถูกต้องเวลานั่งลูกนั่งนานนะคุณผู้ชายครับเวลาเราใส่นะเห็นถ้ากระเป๋าลึกแบบนี้เห็นไหมมันเก็บหมดนะครับพอเก็บหมดเนี่ยเวลาเรานั่งเวลาเรายืนหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรของก็จะไม่หล่นหายออกจากกระเป๋าที่เองนี่คือข้อดีของการที่มีกระเป๋าลึกครับ
1: ถูกต้องค่ะยังไม่พออยากให้ดูดีไซน์ด้านนอกคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ด้านนอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเป้าหลอกค่ะเวลาที่ผู้ชายสวมใส่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วยังไม่พอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันลำลองจนเกินไปเผื่อว่าอยากจะใส่ออกไปข้างนอก
0: ถูกด้วยความที่มันเบาสบายเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรื่องความมั่นใจถ้าตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวหรือดูโป๊เกินไปคุณผู้ชายก็จะไม่มีความมั่นใจเกิดขึ้นคร
1: ับ ค่ะทีนี้มาดูที่เชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกง
0: สวยเลย
1: ยังไม่พอค่ะตรงปลายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีตุ้มเนาะเป็นปมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร่นหายไป
0: ครับผม
1: แต่อีกหนึ่งสิ่งของการดีไซน์ค่ะคือตัวเชือกเนี่ยเขาจะมีการเย็บอยู่กับด้านหลังป้ายตรงนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักนะไม่ว่าจะเป็นการซักมือซักเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลว
0: ่
1: าเชือกมันจะหลุดหายหรือเราจะต้องคอยดึงออก
0: ครับผม
1: แล้วก็ตัวของเนื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะว่าเขานุ่มเขาสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรม
0: ถูกต้อง
1: คุณใส่ไปทำอะไรบ้าง
0: อย่างทิวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นทำงานบ้านครับถูโป้งถูพื้นเอาเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างเช่นนี้ฮะผมสควอตอยู่เป็นประจำนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่รัดเป้าเลยแล้วดูจากตัวผ้านะเห็นไหมดูจากตัวผ้ามันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงมันยังสวยเหมือนเดิมแล้วมันระบายอากาศได้ดีผมชอบเวลาลงเหงื่อออกแป๊บเดียวแห้งเลยดีมากๆเลยครับ
1: นี่ไงและที่สำคัญนะคะไซส์พี่มาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M ค่ะ L เนี่ยนะเริ่มต้นที่30ถึง33นิ้วไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่33จนถึง36นิ้วค่ะและไซส์สุดท้ายไซส์ XL นะคะ36ถึง39นิ้ว
0: ไซส์ไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าขาดตลาดไป2เดือนแล้วว
1: ัน
0: นี้กลับมากับช็อปมันเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพทุกคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: วันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: กางเกงขาสั้นแอลโลไลท์ค่ะเป็นผ้า TC เนื้อผ้าผลิตมาจากทีคาตอนนะคะใส่แล้วนุ่มรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะระบายอากาศได้ดีจะใส่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้ช็อปกันแล้วค่ะ
1: มาตรฐานการถักทอนะครับแบบดับเบิลนิตนะครับรวมไปถึงเนื้อผ้าที่หนานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็รักษาทรงได้ดีไม่ย้วยแข็งแรงทนทานนะครับรับรองสินค้าคุณภาพและมาตรฐานของแท้แน่นอนจากแบรนด์แอโรไลท์ครับ
0: มาเลือกไซส์ให้เหมาะกับคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ค่ะรอบเอวอยู่ที่30ถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะรอบเอวอยู่ที่33ถึง36นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ XL ค่ะรอบเอวอยู่ที่36ถึง39นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรมนะคะรีบมาเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดอีกครั้งค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
0: ผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้คือสินค้าของเรานะเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลนะคะแล้วก็กลับใหม่ครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือโปรโมชั่นก็ดีราคาก็ดีนะแล้วก็อย่างแอโรไลท์นะคะเขาอยู่มายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นพวกเราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มานะ40กว่าปีแล้ว

0: ่นใจในคุณภาพมั่นใจในแบรนด์ได้เลยค่ะ
1: ส่งต่อความเท่นะฮะจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับในตอนนี้ความเบาสบายนะครับแล้วก็การที่ mix and match ได้ในหลากหลายรูปแบบอย่างวันนี้ผมแต่งตัวออกไปเที่ยวทะเลครับที่จริงแล้วเนี่ยในตัวของกางเกงขาสั้น1ตัวนะครับใส่เสื้อยืด1ตัวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมหน่อยแบบนี้คุณสามารถออกจากบ้านได้แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตื่นนอนนะครับใส่นอนตื่นมาปุ๊บทำงานบ้านกินกาแฟอยู่บ้านนั่งทำงาน work from home อยู่บ้านก็ดีหรืออยากจะออกไปนะครับห้างก็ดีนะครับหรือจะไปเรียกว่าเที่ยวต่างๆเนี่ยผมว่าเสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงดีๆแบบนี้ผมว่าเอาอยู่กับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอากาศร้อนไม่เป็นผลนะคะถ้าหากว่าคุณใส่กางเกงขาสั้นของ Aeroline ของเรานะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาอะบางเบาใส่สบายมีความนุ่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆนะเวลาที่เราเอาไปซักเนี่ยผู้ชมขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเขาจะย้วยจะหดนะคะหรือว่าสีจะตกหรือไม่นะที่สำคัญเพียงแค่สะบัดแล้วก็ตากนะแล้วก็มาสะบัดนิดหน่อยใส่ได้เลยไม่ต้องรีดนะคะ
1: อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการถักทอแบบดับเบิลนิดนะครับแบบนี้ดูนะความหนานะจับแล้วดูความนุ่มความหนาแต
0: ่
1: มันเบาสบายนะครับอย่างที่เจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าซักแล้วแห้งง่ายสะบัดตากสวมใส่ออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกได้เลย
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บนะคะนี่ตัดเย็บออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็นี่อยากจะให้ดูเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายเวลาที่จะใส่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอก
1: ถูกต้องครับ
0: ใส่กุญแจรถใส่เหรียญใส่โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหายไปหรือเปล่า
1: เป้าของเขานะ
0: นี่นี่
1: ทำเป็นเป้าหลอกแบบนี้นะครับผมเป็นหนึ่งคนครับที่เวลาใส่กางเกงขาสั้นจริงๆเนี่ยเวลาใส่กางเกงบางๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคอะเขินมันจะดูโป๊ไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปฮะดับเบิลนิปนะครับเป็นผ้าที่หนาและเบาสบายและยิ่งมีเป้าหลอกแบบนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าแต่งตัวไปเนี่ยมันดูไม่โป๊แล้วรู้สึกว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยคร
0: ับ ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่า คือคุ้มมาก
1: คุ้มจริงๆ
0: เฉลี่ยมาตัวนึงไม่ถึง200บาทนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะคะยังไม่พ
1: อ
0: เรื่องของไซส์ด้วยนะคะไซส
1: ์
0: เนี่ยมีถึง3ไซส์ด้วยกัน
1: ถูกต้องนะครับว่าจะเป็นไซส์ M นะฮะขนาด L 30ถึง33นิ้วนะครับทางด้านของไซส์ L 33ถึง36และ XL ครับ36ถึง39อย่างที่บอกไปว่าคนที่แบบรูปร่างอ้วนๆท้วมๆแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ได้
0: นี่ๆๆเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่าย
1: ืดให้ดูอีกทีนึง
0: แอบเข้าไปอยู่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: แอมถึง2แอมด้วยกันด้วย
1: 2แอมยังสามารถใส่ตัว L นี้ได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านหลายๆคนที่มีตัวขนาดที่ใหญ่รับรองว่าใส่ตัวนี้ได้แบบง่าย
0: ๆ
1: และทุกไซส์นะครับราคาเดียวเท่ากันหมดเลยนะครับบอกเลยว่าส่งต่อความเท่ตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ววันนี้ซื้อกับช็อปมาเนียของเรานะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลน์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง ML XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับชอมมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคะรองเท้าแตะที่ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าแตะที่เราใส่วันสบายๆเนี่ยหลายคนมองข้ามว่าเออจะใส่แบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วมองข้ามแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องมีรองเท้าแตะสบายๆที่ใส่แล้วนอกเหนือจากความสบายแล้วยังต้องกันลื่นด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้หญิงครับมาเลยครับวันนี้นะฮะรองเท้าสัญชาติเกาหลีนะฮะอย่าง Exxon นะครับเป็นตัวรุ่นยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซนี่เองที่สามารถใส่ได้สบายมากนะครับวันนี้มาทั้งหมด2สีมีทั้งสีขาวและสีดำแล้ววันนี้มาแถมด้วยนะฮะซื้อ2แถม1ตัวแถมจะเป็นสีดำใส่กันไปแบบสบายๆทุกพื้นผิวได้เลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะบอกเลยนะว่าเราสวมใส่ทุกวันนะมันก็ต้องมีความสบายแล้วก็ใส่ได้นะคะทั้งคุณผู้หญิงแบบนี
1: ้
0: แล้วก็คุณผู้ชายด้วย
1: ให้ดูนะทุกคนตรงๆการลองชุดแต่ละคนเนาะออกไปตลาดไปกินข้าวไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะครับแต่งตัวไปทำงานใส่เป็นทั่วรองเท้าบูทแล้วรองเท้าผ้าใบเนี่ยเวลาขึ้นรถเปลี่ยนครับเพื่อจะขับรถแบบนี้ใส่สบายมากนะคะกระชับแล้วมันมีน้ำหนักเบาจริงครับ
0: นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูถึงเรื่องของพื้นรองเท้ากันค่ะตัวพื้นรองเท้านะคะเป็นวัสดุ EVA ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เรื่องของความยืดหยุ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสวมใส่สบายน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีความกระชับรูปเท้าพร้อมกับมีความนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกทะมัดทะแมงเข้ากับรูปเท้าเราได้อย่างดียังไม่พอนะอยากจะให้ดูนะคะที่ตัวพื้นรองเท้าค่ะพื้นรองเท้าเนี่ยเขาก็ทำออกมานะคะมีรูปลักษณะของการกันลื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่กังวลว่าพอเวลาที่เราใส่รองเท้าแตะลำลองแล้วเราไปเดินพื้นกระเบื้องอาจจะเจอพื้นเปียกน้ำบ้างล่ะหรือว่าทางเนินทางลาดค่ะแล้วกลัวว่ามันจะลื่นมันจะไหลบอกเลยว่าตัวเนี้ยเอาอยู่ค่ะ
1: แล้วมาดูนะคะในการทดสอบในเรื่องการลื่นเนาะจริงๆเนี่ยเราเลือกไซส์รองเท้าต้องเลือกให้เหมาะกับรูปเท้าก่อนพอเราไปเจอพื้นเอียงแบบนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบ80แล้วนะตอนนี
0: ้
1: นะครับเนี่ยเราใส่ไปผมยื่นขาเดียวเลยมันค่อนข้างติดกระชับกับตรงพื้นผิวนะไม่ว่าจะเป็นแบบเนินขึ้นเนินลงอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวของคาดหน้าเท้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะด้านหน้านะคะเขาทำมาจากวัสดุ PU ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ความลักชัวรี่เรายิ่งพอปั๊มตัวของโลโก้เข้าไปนะยิ่งดูสวยค่ะยังไม่พอด้านในค่ะเขาเป็นวัสดุที่เป็นโฟมค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เขาจะใส่แล้วก็ติดอยู่กับเนื้อเท้าหน้าเท้าของเราเนี่ยตัวนี้พอมันเป็นโฟมทุกคนขาเราใส่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายมันนุ่มแล้วมันกระชับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่กัดเท้าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะเขาออกแบบมานะคะเป็นเรียกว่าไซส์ต่อไซส์กันเลย
1: ถูกต้องอ่ะไซส์ต่อไซส์จริงๆนะครับเราผลิตมาได้ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็รวมถึงตัวโลโก้ปั๊มนูนอย่างนี้ไม่ใช่สกรีนนะครับตัวนี้เราปั๊มนูนออกมาพรีเมียมมากๆแล้วก็นี่ฮะแบรนด์เอ็กซอนเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมดูตรงพื้นนะอันนี้บางคนเท้าแบนรูปเท้าเป็นเนเชอรัลสามารถใส่ได้เพราะมันรับกับทางด้านของรูปเท้าได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใครที่กำลังตามหารองเท้าแตะลำลองนะคะเป็นคู่ที่เราชื่นชอบนะแล้วก็เป็นคู่ที่ใส่ไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะใส่เที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านใส่ในกิจกรรมต่างๆค่ะบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้เอาอยู
1: ่ดูในเรื่องของไซส์บ้างดีกว่านะค่อนข้างครอบคลุมนะฮะกับทุกๆเท้าเลยนะครับมีตั้งแต่ตัว37จนถึง43นะครับในตัวของไซส์อยู่นะถ้าพูดง่ายๆวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 จนถึง 29.5 วัดไซส์ง่ายๆครับใครไม่รู้เรื่องของไซส์เท้าตัวเองนะครับก็ใช้กระดาษ A4 วางเท้าลงไปนะครับวางตั้งแต่ตรงช่วงของส้นเท้าจนถึงนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินในการเลือกไซส์ที่ตรงไซส์ที่ใส่ได้แบบง่ายๆเลยนะตอนนี้นะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: เอซอนครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กรุ่นโซนะครับวันนี้มาพร้อมกับ2สีสีดํา1สีขาว1นะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยเป็นสีดํานะครับสามารถคลาสไซส์ได
0: ้
1: นะครับวันนี้จ่ายราคาปกติครับ 2,070 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ 1,390 บาทโทรด่วนครับที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีสมตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มขับครับ

0: อนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณจินนั่นเองค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: อันยอง เซโย
2: อ
0: ัน
2: ยองเซโย
0: ก่อนอื่นเลยค่ะให้คุณจินแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: อันยองชิมิกาสวัสดีครับฉันน์ฮังกูเกสโซออนเอ็กซอนแบรนด์โอเนอร์ซีเคจินิมิดาน
0: ี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอยากให้คุณจินค่ะอธิบายถึงความพิเศษของรุ่นโซหน่อยค่ะ
1: ครับผม
3: อีโมเดลน์มานุ่มผู้ที่ชอบใช้ในการเซเรนเดนดีไซน์ในสินบาร์ีมิดาฮัจิมันเอ็กซอนมันในชาเบลจมีอิสมิดาเอ็กซอนอีบีเอฟอร์มเกาหลี우수한원자재를수입해서당사에서자체직접개발한특수한자재입니다특징

0: 은 신발이 매우 가볍고 소울이 이렇게 부드러우며 폭신해서 발을 감싸는 부분이 편안하게 설계되어 있습니다. 오래 걸어도 발의 피로를 줄여주는 신발입니다.
1: โอเคครับสำหรับทางด้านของตัวรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากๆกับรุ่นโซโตนีกับเทคโนโลยีนะครับกับทางด้านของ Exxon EVA Foam ตัวนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการใส่สบายและตัวเรื่องของหน้าผ้าที่เป็นทางด้านของ PU
2: เนาะตัวนี้ทำให้ใครที่ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเสียดสีเลยตัวนี้ค่อนข้างใส่สบายแล้วก็สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช่แล้วครับเพราะว่ากระจายน้ำหนักได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากได้รองเท้าแตะลำลองสักคู่หนึ่งที่ใส่แล้วเนี่ยสบายทันสมัยแล้วก็เป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้เองหรือว่าในประเทศไทยเองนะค กว่านะครับบางคนยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกไซส์ยังไงในส่วนของตารางไซส์ของเราที่ขึ้นให้แบบนี้นะครับมีตั้งแต่ไซส์ที่เป็น37นะครับถึง43 EU แต่วัดง่ายๆครับเราวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 นะครับจนถึง 29.5 นะครับใครวัดไซส์ไม่เป็นง่ายๆเลยครับหยิบในเรื่องของกระดาษ A4 มาวางไว้แล้ววางเท้าลงไปนะครับใช้ปากกาครับขีดตั้งแต่ส้นเท้านะครับไปจนถึงนิ้วเท้าที่เรียกว่าอยู่บนสูงสุดนะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดครับเป็นเซนติเมตรแค่นี้เราจะรู้เลยว่าเท้าของคุณกี่เซนติเมตรและสอบถามแอดมินและมีใจแนะนำให้ว่าไซส์ไหนเหมาะกับคุณกับตารางไซส์นี้เลยครับ
2: บอกเลยนะคะว่าใครที่ตามหารองเท้าแตะลำลองคู่ใจคู่ใหม่ค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์กับรุ่นโซนะคะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถกระจายน้ำหนักได้อย่างดีใส่แล้วสบาย
1: ใช่แล้ว
2: ใส่ได้กับทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็กระชับกับรูปเท้าหน้าเท้าได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: เอาล่ะในช่วงท้ายอยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับ
0: เอ็กซอนซิมบาล은가볍고부드러운쿠션으로발의피로를줄여주는 편안한신발입니다한국기술로만든엑손신발을직접신어보시고편안함을경험해 보시기 바랍니다
1: เอาละครับก็ฝาก
0: ขอบคุณมากคร
1: ับขอบคุณครับก็ฝากถึงนะครับคุณภาพดีๆนะครับกับ Exxon ของเราด้วยในรุ่นที่เป็นรุ่นโซตัวนี้นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ได้ทุกกิจกรรมวันนี้โปรดีด้วยหลายๆคนซื้อไป
2: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: Exxon นะครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซครับวันนี้นะฮะมาพร้อมกับ2สีเลยมีสีดำและสีขาวนะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยจะเป็นสีดำแสดงว่าคุณจะได้ไป3คู่ในราคา 1,390 บาทนะครับยังไงรีบโทรด่วนนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania
2: หมดเวลาแล้วนะคะกับเราทั้ง3คนค่ะขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจะกางที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วค่ะกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ผ
1: ู้ชมค่ะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลย

0: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
1: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลากลางทีนึ
0: ง
1: เสาสี่เสาตอกตะปูตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
0: ะ
1: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
1: ือ
0: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือเรากาง
1: ไว้แล้ว
0: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชมนี่
1: มาเลย
0: แบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ้าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
1: สายแคมปิ้งถูกใจ
0: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ
1: อ่
0: ะพร้อมแล้วไป1 2
1: 3
0: โ
1: มแป๊บเดียวเอง
0: 3วินาที
1: 3วินาที
0: ใช่
1: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
0: ะ
1: อย่างเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากมาก
0: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกนอนด้านในก็ได
1: ้
0: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
1: ้
0: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะน
1: ี่
0: เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
1: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์การ์ดข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยค่ะโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆนี่ดูเลยอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
0: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย
1: ่
0: างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะ ความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายสบายยืดสุดตัวเลย
1: นอนชิลๆได้เลยนะ
0: คะใช่แล้วค่ะ
1: บอกเลยว่าป้องกันได้นะครับในเรื่องของยุงแล้วก็แมลงได้ง่ายๆเลยอ่ะสมมุติถ้าจะออกไปออกง่ายมั้ย
0: นี่ๆๆแล้วก็คือเปิดนะแล้วก็ออกมาได้เลย
1: ครับผมบอกเลยนะครับว่าใช้งานได้ง่ายจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าเรื่องของไข้เลือดออกนะฮะสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีตามข่าวอย่างที่บอกไปว่ามันอันตรายมากมาป้องกันไว้กันก่อนนะครับเป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอน Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania
1: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจะกางที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
2: ผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าแอบว่านะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีจริงๆอ่ะสำหรับมุ้งนะคะโดยเฉพาะใครที่บอกว่าเป็นบ้านที่เป็นกึ่งเอาท์ดอร์น
1: ้อง
2: มีแบบว่าชายคานะคะหรือว่าเป็นบ้านที่แบบเดี๋ยวนี้ก็คือเราอ่ะ

0: าศร้อนเนาะเปิดหน้าตรงหน้าต่างทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะยุงมันแรงสัตว์เลื้อยคลานอ
1: ่
0: ะมันเข้ามาในบ้านแน่นอน
1: ยังไงก็ป้องกันไว้กันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์ไหนที่ผมใช้มุ้งแบบเดิมๆมานะมันลำบากมากๆเลยเวลาแขกไปใครมาไม่มีห้องนอนให้แขกนอนไงก็ต้องไปนอนหน้าทีวีก็ต้องมานั่งกลางมุ้งที่ผูกกับเสาตอนนี้บ้านผมต่างจังหวัดรีโนเวทแล้วไม่มีเสาแล้วผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยเวลาใครไปใครมาเนี่ยก็สามารถนอนดูทีวีแล้วก็การพ่นแมลงกันยุงได้เลยเพราะบ้านหนักจังหวัดผมเป็นบ้านสวน
0: ถูกต้องนะหรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะบอกว่าเอ้ยแล้วมันเอาไปกางที่ไหนได้บ้างเน
1: ี่
0: ยโอ้ยเราเอาไปกางอย่างที่ทิวบอกบ้านสวนได้นะคะหรือว่าจะนอกบ้านก็ได้เผื่อว่าบางทีเราจะต้องแบบว่าไปเฝ้าสวนเฝ
1: ้
0: าไร่แบบนี
1: ้
0: หรือว่าบางท่านนะคะจะเอาไปแบบถวายพระก
1: ็
0: ได้เอาไปกางในกุฏิก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านนะเอาไปอะแดปต์ใช้ด้วยความที่เขาเป็นอเนกประสงค์
1: ถูกต้อง
0: เอาไปแบบตามมูดแดดเดียว
1: เฮ้ยกันพวกแมลงวันใช่ไหม
0: ใช่แล้วนะหรือว่าปลาแดดเดียวต่าง
1: ๆ
0: ปลาเค็มต่างๆนะคะโอ้ยใช้ได้แบบใหญ่ๆเลยนะ
1: ใหญ่ๆเลยนะครับบอกเลยว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสมบุกสมบันนะเนื่องด้วยมันพกพามันสามารถเอาไปใช้งานได้หลายที
0: ่
1: ตัวโครงของเขาตรงนี้เนี่ยทำจากไฟเบอร์การ์ดนะอย่างที่บอกไปว่าไฟเบอร์การ์ดเนี่ยมีน้ำหนักเบานะครับทนความร้อนได้ดีและไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับรวมไปถึงนี่โพลีเอสเตอร์ในตัวของตะข่ายนะครับมีความเหนียวสูงเมื่อกี้นี้พี่แอมเปิดเข้าเปิดออกแล้ว
0: นี่อ่ะนี่นะเล็บข่วนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่ขาด
1: ไม่ขาดเลยอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีข้อดีของมันคือระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็กันเรื่องของมลงแมลงได้เลยอ่ะถ้าดูนะเราเอาครอบทั้ง4มุมของตัวฟูกเลยแบบนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลว่ายุงจะเข้านะคะหรือแมลงจะมาตอนที่เรานอนหลับเพราะมันเป็นเวลาที่เราไม่รู้ตัวเลย
0: โอ้จริงจะบอกให้ว่าอย่างแอมมีประสบการณ์ตรงที่ว่าเรานอนกับลูกใช่มั้ยแล้วเราอ่ะก็คือเผลอไปค่ะคือเราไม่มีสติหรอกระหว่างที่เราหลับตอนกลางคืนแล้วก็ลืมคุมมุ้งให้ลูกตื่นมาคุณผู้ชมคือลูกโดนยุงกัดเต็มตัวไปหมดกลัวนี่คือรู้สึกผิดอ่ะ
1: ครับผมยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วมาทางด้านของช็อปมาเนียของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพมากๆกลับมาอีกครั้งนึงนะครับอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ซื้อได้ใช้ไม่ว่าใครจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าใครจะเป็นสายแคมปิ้งนะครับรีบโทรมาเลยเป็นสินค้าที่หลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนHappiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอด @shopmania สินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: ใครที่ดูอยู่รีบโทรรีบซื้อเลยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าปล่อยให้คนที่คุณรักเนี่ย เสี่ยงอันตรายกับอะไรที่เราคาดไม่ถึงแบบนี้นะคะป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาให้ทันค่ะ
1: ค
2: แต่ว่าสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรีบโทรเข้ามานะครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับการรับธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะใช้ธรรมะในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเถรานุเถระครับสำหรับจะเป็นท่านใดเราไปติดตามชมเลยครับ
1: ขอฝากหลักการหลักธรรมะหลักในการดำรงสถานะและบทบาทของเราไว้

0: สองเรื่องสองคำใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องของศรัทธาทั้งศรัทธาในตัวของเราเองตัวเราเองมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในสถานะและบทบาทของตัวเราเองศรัทธาเชื่อมั่นในสติปัญญาในความรู้ความสามารถของตัวเราเองในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถมีสติปัญญาอาจจะสู้ความสามารถของเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้แต่ว่าเรามีสติปัญญามีความสามารถที่มีชีวิตจิตใจที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ที่มีชีวิตส่วนศรัทธาในจิตใจของลูกศิษย์ลูกหาข้อนี้เป็นโจทย์ใหญ่เนื่องจากว่าความรู้ข้อมูลที่เป็นความรู้แหล่งเรียนรู้ความครบถ้วนสมบูรณ์ของความรู้ที่จะได้จากเรากับที่จะได้จากเทคโนโลยีนั้นเทียบกันแล้วบางทีสู้ความรู้ความครบถ้วนของความรู้ความซับซ้อนของความรู้ที่ได้จากเทคโนโลยีนั้นจะมีมากจะดีกว่าความรู้ที่ได้จากเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้ข้อมูลต่างๆเราอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์มีความคิดมีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์มากกว่าเทคโนโลยีวางสถานะและบทบาทของตัวเราเองให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องระมัดระวังในการทำตัวในการประพฤติตัวของเราเองปรับเปลี่ยนสถานะและบทบาทในฐานะผู้นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาบอกลูกศิษย์ลูกหาเป็นฐานะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาเป็นผู้นำทางด้านจิตใจเป็นกัลยาณมิตรให้คำแนะนำสั่งสอนในวิธีการใช้ชีวิตการศึกษาหาความรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรวมทั้งการตั้งประเด็นกำหนดขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่จะสั่งเทคโนโลยีให้อธิบายบรรยายให้ข้อมูลแก่ลูกศิษย์ลูกหาของเราเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำการบริหารจัดการตัวเองให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เกิดศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเรา แม้ความเชื่อมั่นในด้านของข้อมูลความรู้ทั้งหลายอาจจะไม่เท่าความเชื่อมั่นที่เขามีต่อเทคโนโลยีแต่ให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันข้อนี้จะทำให้ศรัทธาของเขายังมีอยู่ในตัวเราตลอดไปส่วนที่สองคำว่าศาสตร์และศิลป์ศิลปศาสตร์ศาสตร์ในส่วนที่เป็นวิชาการเป็นความรู้นั้นยังไงเสียเราก็สู้เทคโนโลยีไม่ได้ณขณะนี้และว่ากันว่าในอนาคตความสามารถของเราในเรื่องของศาสตร์เรื่องวิชาการนั้นยิ่งจะสู้กับเทคโนโลยียากลำบากมากขึ้นแต่ให้เรายึดในตัวศิลป์ศิลปะเทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถเป็นเรื่องของศาสตร์จำข้อมูลได้ไม่มีขีดจำกัดหาข้อมูลได้ทั่วโลกแต่ความมีศิลปะการประยุกต์การต่อเติมการสร้างสีสันการให้ชีวิต Empathy Sympathy ต่อลูกศิษย์ลูกหาซึ่งจะทำให้วิชาการมีชีวิตมีความเจริญงอกงามในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของศิลปะเพราะฉะนั้นอยากฝากคำสองคำเนี้ยคือศรัทธากับศิลปะในเรื่องของการบริหารการศึกษาจะทำให้เรามีสถานะและบทบาทโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมีความสำคัญโดยเฉพาะในทัศนคติของลูกศิษย์ลูกหาของเราสืบต่อไป
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
2: การตั้งสติเตือนสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตโดยเฉพาะในยุคนี้ที่อะไรมันเร็วไปหมดเพราะว่าคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการกดหน้าปัดโทรศัพท์จอโทรศัพท์ค้นอะไรมันก็ได้หาอะไรมันก็เจออยากจะทำอะไรสั่งอะไรก็ได้ทั้งนั้นมีเดลิเวอรี่ส่งให้ถึงบ้านทำให้คนสมัยนี้ใจร้อนรอไม่เคยเป็นนึกอยากจะได้อะไรก็ให้ได้ดังใจกระแสความคิดมันวิ่งเร็วมากไม่มีเบรกไม่มีอะไรปิดกั้นเราจึงเห็นคนขับรถบนท้องถนนแซงกันไปปาดหน้ากันไปเดี๋ยวก็ด่ากันเดี๋ยวก็ลงไปทะเลาะกันเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายมีให้เห็นเป็นประจำคนสมัยก่อนไม่ได้ใจร้อนเหมือนสมัยนี้เพราะชีวิตไม่เด้งเร่งรีบและไม่มีโทรศัพท์มือถือที่กระตุ้นความใจร้อนของคนฉะนั้นการอยู่อย่างสงบสุขในสมัยนี้ต้องรู้จักใส่เบรกให้ตัวเองบ้างทำให้ใจเย็นลงบ้าง จะขับรถออก

ไปไหนก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทจะได้ไม่ขับรูดปราดไปสร้างปัญหาไปทำให้เกิดอุบัติเหตุที่นั่นที่นี่มีเรื่องอะไรกระทบใจก็รู้จักปล่อยวางบ้างทะเลาะกับเพื่อนก็รู้จักนับ1ถึง10ก่อนที่จะตบตีกันต่อยตีกันรักใครชอบใครก็เก็บเอาไว้บ้างดังนั้นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้ก็คือเตือนสติตัวเองสติแปลว่าการระลึกรู้ทันปัจจุบันอย่างฟังเทศตอนนี้ให้มีสติมองก็ต้องให้เห็นฟังก็ต้องให้ได้ยินอย่าใจลอยวิ่งไปโน่นไปนี่อยู่กับสิ่งที่ทำเฉพาะหน้าเรียกว่ามีสติในสิ่งที่ทำมีสติในการเรียนครูสอนอะไรก็ตั้งใจฟังให้มันได้ยินอย่าไปฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่ไม่อยู่กับปัจจุบันขับรถมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงก็มองให้เห็นและหยุดหรือไปตามสัญญาณไฟอย่าเอาแต่คุยโทรศัพท์มือถือไม่ดูสัญญาณไฟเดี๋ยวก็ฝ่าสัญญาณไฟเกิดอุบัติเหตุกันได้ฉะนั้นชีวิตจะปลอดภัยเมื่อมีสติคนที่ประมาทคือขาดสติขับรถอย่างประมาทขับยังไม่มีสติเพราะฉะนั้นประมาทท่านจึงบอกว่าเป็นหนทางแห่งความตายประมาโทมัจโจโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายต้องมีสติเข้าไว้จึงจะได้ไม่ประมาทการที่จะฝึกสติต้องฝึกทุกวันในชีวิตประจำวันก็คือใส่เบรกให้ตัวเองบ้างอย่าทำอะไรตามใจยั้งคิดก่อนสิ่งที่อยู่ในใจก็คืออย่าไปตามใจกิเลสความโลภความโกรธความหลงเห็นอะไรมายั่วหน่อยก็โลภอยากได้ใครมายั่วให้โมโหก็โกรธใครมาขู่ให้กลัวก็กลัวก็หลงอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ยอมโลภไม่ยอมโกรธไม่ยอมหลงไปตามสิ่งที่มายั่วคุมกระแสกิเลสให้ได้คุมกระแสความโลภความโกรธความหลงในใจด้วยสติดังพระบาลีนิเขปบทที่ยกไว้นะเบื้องต้นว่ายานิโสตานิโลกัสมิงสติเตสังนิวารนังแปลว่ากระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสเหล่านั้นคำว่ากระแสเหล่าใดก็คือกระแสความโลภในใจของเราอยากได้โน่นอยากได้นี่พอมีอะไรมาเร้ามากระตุ้นก็ไปซื้อด้วยราคาแพงๆไม่มีสตางค์ก็ไปลักไปขโมยไปปล้นจี้ไปโกงบ้านโกงเมืองนี่เรียกว่ากระแสความโลภมันหลั่งไหลออกมามันท่วมทับกระแสความโกรธในใจพอมันเกิดขึ้นมีอะไรมากระตุ้นมาใครมาด่าเราเท่านั้นแหละกระแสมันหมุนเป็นพายุหมุนเลยนะหมุนไปก็ออกไปทำร้ายกันทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆใหญ่โตกระแสเหล่านี้เป็นพายุหมุนเลยกระแสความหลงกระแสความกลัวโมหะมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เป็นคอลเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์ที่หลอกโทรศัพท์มาหลอกเราเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นความหลงไปกระตุ้นความโลภหลอกโน่นหลอกนี่ให้โอนเงินไปบ้างให้ไปลงทุนบ้างในที่สุดพายุหมุนคือความโง่ความโลภมันก็พาเราไปเสียเงินเสียทองไปโดนหลอกเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็ต้องฝึกนะฝึกดูใจของเราฝึกตั้งสติทำอะไรให้มันช้าลงหน่อยเรียกว่าคิดก่อนพูดก่อนทำตรวจสอบตนเองถ้าทำอะไรไปตามกระแสกิเลสกระแสความโลภความโกรธความหลงเราอาจจะเสียใจภายหลังอย่าถ้าไม่อยากเสียใจภายหลังต้องยั้งคิดก่อนจะทำอะไรก็รู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังโกรธฉันกำลังโลภฉันกำลังหลงเพราะฉะนั้นอย่าไปทำตามกระแสกิเลส

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
0: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

เวลาได้ดีมีสุขเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยเรือล่มเมื่อจอดพายเรือมาตั้งแต่ไกลใช่ไหมพายมาได้แต่พอมาถึงตะลิ่งลิงโลดดีใจโดดขึ้นบกอ้าวพลัดตกลงน้ำไปแล้วเพราะความลิงโลดจะไปหาญาติหามิตรที่รออยู่บนฝั่งความดีใจก็ใช่ว่ามันจะไม่เกิดเรื่องนะความดีใจทำให้เขาชมใช่ไหมโอ้ชมว่าเราสวยเราหล่อเราดีอ้าวที่ไหนได้มันซ่อนดาบในรอยยิ้มไอ้ที่ชมไม่ใช่อะไรหรอกมันจะขอกู้เงินเราก็พอเห็นเขาชมเท่านั้นแหละอ้าวให้เงินเขาไปซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นคนเราเวลาได้ดีมีสุขบางทีมันก็ไม่ระมัดระวังมันก็เกิดเรื่องเวลาดีใจก็หลงเหลิงลืมตัวมันก็เกิดปัญหาขึ้นได้ในยามเสียใจก็ตีโพยตีพายไม่ได้ตั้งสติพูดอะไรผิดหูด้วยความเสียใจบ้างด้วยความโกรธบ้างแล้วเวลาเราโกรธเราเคืองเราเสียใจเรามักจะโพล่งนะไปว่าเขาเนี่ยนะไปต่อว่าเขาทันทีไม่ทำ3 2 1นะไม่ได้ดูก่อนนู่นดูนี่มันก็เลยยังคิดไม่เป็นทำให้คนเราเนี่ยแตกกันเพื่อนแตกคอกันเพราะไอ้คำพูดพร่อยๆนี่แหละอันอ้อยตาลหวานลิ้นเราสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หายจะเจ็บอึถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคนคลายเจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจนะคนเราเนี่ยเวลาโกรธแล้วระบายกันมันออกไปจากปากเราเนี่ยไปเข้าหูเขานะเขาเจ็บใจไม่รู้ลืมเลยแล้วก็ไม่รู้ลืมแล้วเลิกคบกันไปตลอดชีวิตก็มีเสียใจกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยความใจร้อนไม่บางทีอยู่ไกลกันก็ด่ากันได้เนี่ยส่งเมสเซจด่ากันส่งInstagram ด่ากันส่ง Facebook ด่ากันส่งอีเมลด่ากันกดแป๊บเดียวมันไปแล้วมันไปเร็วกว่าที่คิดแล้วเวลาเขียนไปแล้วด่าไปแล้วเราเบรกไม่ทันนะกลางอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้เนี่ยเสียใจกันเพราะไอ้สิ่งที่เราทำโดยไม่ยั้งคิดไม่ว่าจะเขียนไม่ว่าจะพูดก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เวลาพูดแล้วมันเป็นคำพูดเป็นนายของเราแก้ไขยากและทำให้เราเสียใจคนที่เขาตั้งสติได้เนี่ยถ้าเป็นครูจะดูลูกศิษย์จะดูอะไรจะลงโทษก็คิดให้ดีก่อนอย่าให้มันแรงนักเอาพอเรียกว่าเตือนสติกันเป็นผู้บังคับบัญชาจะเตือนลูกน้องก็ค่อยพูดค่อยจากันอย่างนี้ก็จะทำให้เรียกว่ายังคบกันต่อยังทำงานกันต่อไม่เสียใจภายหลังโกรธใครอยากจะว่าใครอย่างไรเพื่อน

0: รักกันอยากจะต่อว่ากัดฟันกอดๆ นับ3 2 1ก่อนเดี๋ยวลองพรุ่งนี้3อีก5วัน7วันค่อยมาทำค่อยมาว่าดูสิมันจะเป็นอย่างไรพอถึงเวลาจริงๆมันก็ไม่อยากด่าไม่อยากว่าหรือไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาเรียกว่าใส่เบรกระหว่างสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเราให้เราอยากด่ากับที่เราตอบสนองคือกระแสความโกรธเนี่ยมันไม่ได้ผูกติดกันนะไม่ใช่ด่าปุ๊บเราจะโกรธปั๊บทันทีนะมันค่อยๆเร่งเครื่องใช่ไหมเร่งเครื่องมันเป็นวินาทีก็ได้บางคนเนี่ยโกรธเร็วแต่มันเป็นช่องว่างในช่องว่างระหว่างที่โดนกระแสภายนอกมาถาโถมมาด่าให้เราโกรธกระแสความโกรธจะตอบโต้เป็นพายุหมุนหรือไม่เรานับก็เลย3 2 1ก่อนอย่าให้มันเชื่อมกันถ้ากระแสความโกรธในใจของเราเชื่อมกับกระแสคำด่าหรือความโกรธของเพื่อนนะมันปะทะกันจะเป็นพายุหมุนนะโอ้วอดวายนะบ้านพังหมดสำนักงานพังหมดทะเลาะกันวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราเก็บเอาไว้ด้วยสติยังคิด3 2 1นะดูข้างนอกดูตรงนั้นตรงนี้แล้วอย่าให้มันปะทะถ้าจำเป็นก็เดินหนีกันไปอย่าไปหาเรื่องขับรถเฉี่ยวชนกันก็เดี๋ยวพายุหมุนใส่กันเราก็เบรกหนีมันไปหลบมันไปมันอยากจะชนะก็ให้มันชนะไปเพราะว่ามันได้อะไรขึ้นมาถ้าไปฆ่ากันตายเราถูกฆ่าหรือเราไปฆ่าเขาในที่สุดเราต้องติดคุกนะลูกเราจะอยู่อย่างไรถ้าสติมาปัญญามันเกิดอย่างนี้แต่สติมาไม่ทันเราก็ใส่เบรกตัวเองไว้ปล่อยให้เวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็จะได้มีสติขึ้นและเราก็จะทำเหมือนลินคอล์นโมโหใครก็ด่าก็ได้ระบายก็ได้บางคนไปด่าใส่ตุ่มนะตุ่มมันไม่ไปพูดให้ใครฟังก็ยังดีได้ระบายแล้วหายกลุ้มหายอะไรต่างๆแล้วพอผ่านไปวันสองวันอยากจะด่าจริงไปแล้วเจอเจ้าตัวที่เป็นคู่อริไม่ด่าแล้วเพราะเราได้ระบายไปแล้วจดหมายร้อนแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์นะอีเมลร้อนก็เขียนได้แต่อย่าไปเผลอส่งเซ็นก็ไปละยุ่งเลยนะเขียนได้ระบายได้ทำอะไรก็ได้แต่ก็ลบทิ้งไปนะเดี๋ยวพวกมาเปิดเจอเอาไปฟ้องอีกคนหนึ่งก็ยุ่งกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดยานิโสตานิโลกสมิงสติเตสังนิวารนังกระแสทั้งหลายเหล่าใดในโลกมันมีอยู่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นไม่ให้มันบ่ามันล้นไปท่วมไปทับกระแสความโลภความโกรธความหลงให้มันเก็บงำเอาไว้ในใจด้วยสติเหมือนกับว่าเขื่อนล้อมกระแสน้ำไม่ให้ออกนอกเจ้าพยาไปท่วมบ้านเรือนหน้าน้ำทีไรน้ำสูงกว่าแผ่นกว่าถนนอีกนะหน้าวัดประยูนเนี่ยเราขับรถไปโน่นเรือสูงกว่ารถอีกนะเพราะอะไรเพราะว่ากำแพงหรือที่กั้นน้ำเนี่ยมันสูงเป็นเมตร2เมตรน้ำมันก็ขึ้นมาเมตรครึ่ง2เมตรยังไม่พ้นเขื่อนเรือมันก็ลอยลำเหนือหัวเราก็มีทีเหนือรถเราก็มีนั่นแหละกระแสน้ำคือกระแสกิเลสเรากั้นเขื่อนด้วยสติไม่ให้น้ำมันมาท่วมวัดมาให้น้ำมันมาท่วมบ้านกระแสทั้งหลายมันก็จะอยู่ในที่ในทางของมันกระแสความโกรธมันก็จะอยู่ในใจความโลภอยู่ในใจความหลงอยู่ในใจถึงเรายังไม่หมดกิเลสแต่ไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็หายมันก็ยุบน้ำมันก็ลดมันก็อยู่กันได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปทำตามใจกิเลสปิดกระแสกิเลสกั้นกระแสกิเลสด้วยสติ
1: การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับแม้แต่เพียงที่ว่าเราศึกษาเพียงแค่เล็กน้อยแล้วเรานำมาประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นพบกับความสุขและความสงบได้นะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแม้แต่สังคมไทยก็เช่นเดียวกันครับที่เราได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำมาใช้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาศิลป์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ดรีมสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย

0: ทุกกันสัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย
0: ์9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: มิกเบนเป็น1สัปดาห์นี
3: ้ไม่เคยสอนปริมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
4: เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
5: ครับเพราะไม่งั้นมันโดนหัก
4: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
2: ถามช่อง9กด30
6: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
7: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อย
6: ๆเหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
8: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
9: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
10: ถ้าแปลลูกก็ต้องทำกะปิครับ
8: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
10: ใช่ครับผม
8: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
10: ใช่ครับผม
8: เป็นแท่งนี้เลย
10: ครับ
8: รสชาติจะละมุน
10: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
8: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด 30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมาก

0: ายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
1: ว่า
0: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
1: ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4พื้นแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดู luxury มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความผู้ดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
0: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อู๋บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อู๋เลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
0: ว้าว
1: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
1: ู
0: แบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบินระดา
1: จ้า
0: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
1: ็
0: น
1: ไงนกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วเขาบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ขาติ ดยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่ สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จ
1: ะได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
0: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือ ดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
1: ๋นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: หรูหราผู้ดีมากมาก
0: ค่ะ
1: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
1: แ
0: ม่แม่ดูพี่อู๋ใส
1: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอะไปต่อแล้ว
0: ไปต่อไปต่อ
1: ไปต่ออะไรดี
0: อันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
1: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
1: ๆคือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้นแต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
0: ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะ
0: คะ
1: ไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
1: wow.
0: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใ
0: ช่ได้เลย
1: แม่ได้
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหา

0: าค่ะ
1: สีต่อไป
2: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
2: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
2: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
3: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกไลน์นะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มไลน์พอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
2: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: วันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาด
0: ทักว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอ
1: ัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่สองจะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูคับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบคู่ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อู๋บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อู๋เลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากๆ

0: ันนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบินระดา
0: จ
1: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ขาติด
1: แล้วมันสาก
0: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ป้ายหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้นี่คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี่
1: โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แ
1: ม่แม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
1: ไหนอีกไปต่อ
0: ลายนี
1: ้อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆคือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้นแต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวไปขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหม

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่ะแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ใช่ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้มส้มส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ใ
1: ส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรขายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตร

0: ไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอลที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันเมล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนเนี่ยก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลักร้อย999บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนานแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนานแท้แบรนด์เดอเอเดอะเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซปรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ @sai shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอก

0: ลอดการของช่อง9 Mcot ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะคะ
0: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
2: ว
0: ัน
2: นี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
1: ไม่ครบวันไม่ครบทั้งวัน
2: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
2: ใช
0: ่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: แม่จิ๋มขา
0: ขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
1: 2515เออจะไม่ใช่19
0: 2519
1: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
0: เด็กมาก
1: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
0: ์
1: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
0: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
1: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
0: นี่ค่ะ
1: ก็ทานค่
0: ะ
1: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
2: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2
0: ค่ะ
2: 200มิลลิกรัมครับ
0: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปแมนเนียนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลังทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับ

0: แล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
0: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
0: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
0: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวตาแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
2: สุดยอดแล้วค่ะ
1: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ @sideshopmania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
3: น
1: ปู
3: ขึ้น
4: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตัน
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
8: สวัสดีครับ
1: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
1: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์

0: ยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
1: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
0: ต่างกันมากครับ
1: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ย
1: ครับ
0: เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
1: ม
0: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต์
1: ครับ
0: คุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวเนี้ยให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็ไปเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้คุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
1: สินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
3: มันใช้ได้จริง
0: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
4: ึ้
5: น
4: ปู
5: ขึ้น
6: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกันชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเอง
2: โ
1: ทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีททั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอ
3: ค
2: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวเลย
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโด
2: ร
3: มบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกันชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

ือในทุกๆเช้าแบบนี้นะคะพระสงฆ์ค่ะจากวัดอุโปสถารามท่านก็จะพายเรือข้ามฟากมาให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรตรงนี้แหละค่ะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับหัวไดโนเสาร์อะค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์

้วยขาแข้งมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่เมืองอุทัยนะคะและวันนี้ค่ะตั๊กพามาตักบาตรริมแม่น้ำสะแกกลางและจะพาไปตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาซึ่งเมืองอุทัยนะคะมีวัดวาอารามงดงามมากมายเลยค่ะรวมไปถึงเส้นทางธรรมชาติที่เป็นอันซีนและเป็นเมืองแห่งมรดกโลกด้วยค่ะ

เมื่อสักครู่นี้นะคะตาก็ได้ใส่บาตรไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะรู้สึกอิ่มใจมากๆค่ะคือในทุกๆเช้าแบบนี้นะคะพระสงฆ์ค่ะจากวัดอุโปสถารามท่านก็จะพายเรือข้ามฟากมาตรงบริเวณจุดนี้นะคะให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรซึ่งตามปกติวิถีชีวิตแบบนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะจนกลายเป็นคือแลนด์มาร์คสำคัญเลยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะมาหาซื้อของอะค่ะตรงบริเวณที่ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะคะก็จะมีกับข้าวมีดอกไม้มีดอกบัวค่ะให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อก็สามารถที่จะซื้อของที่เรารู้สึกว่าอยากจะใส่บาตรให้พระสงฆ์นะคะนำมาตักบาตรแบบนี้ค่ะท่านก็จะรอรับบาตรคือท่านก็จะพายเรือมาแบบนี้ในทุกๆวันนะคะตั้งแต่ประมาณ6 โมงเช้าไปไม่เกิน8 โมงค่ะ

0: วันนี้นะคะก็ดูคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาแล้วก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการกิจกรรมที่ทำให้คึกคักมากขึ้นหลังจากที่มีการทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไปล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแพซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นวิถีชีวิตริมแพน่าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวของประเทศไทยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนตลาดนะคะก็เลือกซื้อเลือกหาก็จะมีกับข้าวมีผลไม้แล้วก็ปลาเยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์นะคะถ้ามาแม่น้ำสะแกกลางอุทัยธานีค่ะ
1: จังหวัดอุทัยธานีนั้นมีเสน่ห์ในหลายเรื่องแล้วก็จะมีดังเพลงที่ว่าถึงอุทัยไม่ต้องอุทรข้ามแล้วก็นอนที่เมืองอุทัยนั่นหมายความว่าจังหวัดอุทัยธานีนั้นสามารถเที่ยวได้แต่ตั้งแต่ตอนเช้านะคะจนถึงตอนค่ำตอนเช้าก็อย่างที่เรียนว่ามีประเพณีตักบาตรทางเรือนะคะแล้วก็ต่อด้วยในเรื่องของตลาดที่จะมีการจัดกิจกรรมทุกๆสัปดาห์นะคะ

ตักบาตรที่ริมน้ำสแกกรังนะคะก็อยากให้ขึ้นมาตรงสะพานตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ำสแกกรังค่ะตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นน้ำสแกกรังเนี่ยชัดเจนเลยนะคะทั้งสองฝากฝั่งอะค่ะแล้วที่สำคัญนะคะก็จะเห็นชุมชนชาวแพรแบบชัดๆเลยนะคะซึ่งที่จังหวัดอุทัยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มากอยากให้มองไปทางนู้นค่ะเห็นสุดลูกหูลูกตาค่ะเรือนแพรก็ยังคงลอยอยู่ริมแม่น้ำแบบนี้นะคะที่นี่เป็นที่เดียวของประเทศไทยและที่สำคัญแพรต่างๆนะคะเขามีบ้านเลขที่ให้ด้วยนะคะเพราะว่าถือเป็นบ้านที่อยู่จริงๆแล้วทีเนี้ยเขาก็จะเลี้ยงปลาในกระชังแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีผักบุ้งมีใบเตยอันนี้คือปลูกขายนะคะนั่นนะคะบ้านหลังเนี้ยเขาปลูกใบเตยไว้หน้าบ้านเขาเลยอะค่ะอันนี้สามารถเป็นพืชทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของจังหวัดอุทัยธานีจริงๆแล้วทีเนี้ยที่ตั๊กเดินข้ามมาตรงนี้ไม่ได้เดินมาชมแค่แม่น้ำสแกกรังนะคะแต่ตั๊กกำลังจะพามุ่งหน้าไปที่วัดอุโบสถารามหรือที่ชาวอุทัยเรียกว่าวัดโบสถ์ค่ะ

ประพาสมณฑลฝ่ายเหนือในปี2449ค่ะและอยากให้สังเกตนะคะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นก็คือมณฑปแปดเหลี่ยมค่ะตั้งอยู่ริมน้ำสแกกรังมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมผสมแบบตะวันตกค่ะมีลายปูนปั้นคล้ายกับไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่างนะคะเพื่อถวายแก่พระครูอุทัยทิฏฐธรรมเจ้าอาวาสวัดอุโปสถารามในขณะนั้นนะคะเพื่อให้ท่านได้จำพรรษาและพระครูอุทัยทิฏฐธรรมได้มรณภาพลงเสียก่อนนะคะมณฑปแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นที่ทำศพและเป็นที่ประดิษฐานอัฐิธาตุพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้แทนค่ะนอกจากนี้ยังมีเจดีย์3สมัยค่ะอยู่ด้านหลังวิหารนะคะเป็นเจดีย์รูปแบบที่แตกต่างกันทั้ง3องค์เลยค่ะตั้งเรียงรายอยู่ในแนวระนาบเดียวกันเป็นเจดีย์ทรงระฆังศิลปะแบบอยุธยาแล้วก็เจดีย์ย่อมุม12ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์รวมไปถึงเจดีย์ทรงระฆังเหลี่ยมศิลปะผสมผสานระหว่างอยุธยาและรัตนโกสินทร์สันนิษฐานนะคะว่าเจดีย์ทั้ง3องค์นี้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกันในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะ

เดินมาอีกนิดนึงนะคะจะเห็นวิหารแล้วก็อุโบสถค่ะซึ่งวัดอุโบสถารามแห่งนี้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยค่ะและสิ่งที่โดดเด่นนะคะก็คือจิตรกรรมฝาผนังค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเป็นฝีมือของช่างหลวงตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่3ค่ะก็จะเขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานเลยนะคะนอกจากนี้บริเวณด้านล่างค่ะก็จะเขียนเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานีหรือว่าชาวลุ่มน้ำสะแกกลังค่ะมาอุทัยธานีนะคะจะต้องมาที่วัดท่าซุงค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเพราะว่าประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเราตักกำลังจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปที่วิหารแก้ว100 เมตรค่ะ

าด้านในวิหารแก้วร้อยเมตรนะคะจะเห็นระยิบระยับไปด้วยการประดับตกแต่งเป็นแก้วหรือว่าโมเสกนะคะคือที่ประดับตกแต่งในลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นดำริของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะท่านอยากจะให้เห็นว่าวิมานหรือว่าสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นยังไงก็เลยจำลองมาไว้ที่วิหารแก้วแห่งนี้ค่ะพอคนเข้ามาด้านในนะคะนอกจากจะไปกราบสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็จะมาถ่ายรูปให้ความรู้สึกสวยงามรวมไปถึงองค์พระพุทธชินราชจำลองด้วยค่ะบริเวณจุดนี้นะคะก็จะเป็นสรีระสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะที่ไม่เน่าเปื่อยค่ะและก็พุทธศาสนิกชนก็จะมากราบไหว้แล้วก็ขอพรโดยเฉพาะคนทำมาค้าขายอะค่ะก็จะมาสวดบริเวณด้านหน้านะคะจะเป็นคาถาเงินล้านเพื่อให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะ

0: ิตตี้ค่ะที่อุทัยธานีถือว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะวัดวาอารามต่างๆมีเยอะมากเลยค่ะ
1: ครับก็ทางกรมศาสนาครับก็ดำเนินตามโครงการนะครับเส้นทางตามรอยสถานธรรมนะครับรูปน้ำจะแตกต่างครับในจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็มีสารสถานสำคัญนะครับเช่นวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงนี้ก็มีหลวงพ่อสิริดำนะครับแล้วก็พระโอษฐแก้วมีความงดงามนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้สายชนนะครับในส่วนของการที่จะมาสักการะนะครับก็ความสิริมงคลนะครับแต่กับตนเองและครอบครัวนะครับตนหนึ่งแล้วก็มี

0: ที่อยู่นักสแกกลางวัดโบสถ์นะครับซึ่งก็มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่เป็นรูปสถาปัตยกรรมที่งดงามครับอยู่ริมน้ำ
1: ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับหัวไดโนเสาร์อะค่ะ
2: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
1: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย Mcord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
3: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทัยธานีที่ตั๊กพามานะคะคือที่นี่เลยค่ะหุบป่าตาดหุบป่าตาดนะคะถือว่าเป็นอันซีนของอุทัยธานีตรงนี้นะคะจะเป็นถ้ำแล้วก็เป็นหุบเขาค่ะคือลักษณะเนี่ยนะคะจะเข้าไปด้านในคล้ายกับป่าดึกดำบรรพ์แต่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะเราจะต้องลอดผ่านเป็นอุโมงค์หรือว่าถ้ำแบบนี้ก็มีน้องๆคอยนำทางคือถ้าเรามาตรงเนี้ยจะต้องมีไฟฉายถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นเลย
1: ไม่สามารถมีไฟฉายก็ได้ค่ะสามารถไม่มีไฟฉายแบบที่เขาให้ทางด้านหน้าค่ะสามารถใช้เฟซมือถือตัวเองได
0: ้ค่ะใช่เนาะก็พอมองเห็นอยู
1: ่
0: ตรงนี้เรียกว่าถ
1: ้ำค่ะ
0: ถ้ำระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะ
1: ตรงจุดบริเวณนี้นะคะไม่ใช่ถ้ำธรรมชาติค่ะจะเป็นถ้ำที่หลวงพ่อทองหยดค่ะท่านได้ระดมชาวบ้านมาช่วยขุดเจาะตรงบริเวณนี้ค่ะ
0: แต่หลวงพ่อทองหยดท่านทุดงมาแล้วท่านมาเจอที่นี่
1: ใช่ค่ะท่านได้ปีนเขาเข้ามาค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ปีนไต่ลงมาเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อะไรนะคะน้องใบเฟิร์น
1: จะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยค่ะมีละครมาถ่ายทำหลายเรื่องค่ะ
0: ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับหัวไดโนเสาร์อะค่ะเขาก็เลยให้ฉายาว่าที่เนี่ยเป็นป่าดึกดำบรรพ์จุลศิลป์ฟ้าถูกไหมน้องใบเฟิร์น
1: ใช่ค่ะ
0: อีกหนึ่งอย่างน้องใบเฟิร์นไก่มาจากไหนคะเนี่ย
1: มันอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เป็นไก่ป่าเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไก่ฟ้าหลังเทาค่ะ
0: มีใครเลี้ยงไหม
1: ไม่มีค่ะอันนี้เขาก็จะหากินตามอยู่บนพื้น
0: แต่ทีเนี้ยพี่อยากจะเห็นกิ้งกือทำไงดีอ่ะกิ้งกือสีชมพูกิ้งกือมังกรอ่ะ
1: มีแต่รูปค่ะ
0: มีแต่รูปเหรอแล้วตัวจริงจะเห็นได้ไงคะ
1: จะมาต้องมาช่วงสิงหาถึงพฤศจิกาค่ะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะ
0: ตอนนี้เราก็มาดูรูปก่อนแล้วกันนะคะกิ้งกือมังกรสีชมพูจะเป็นลักษณะนี้เฮ้ยสีเขาชมพูสวยมากเลยอ่ะอยากเห็นคือเขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่หุบป่าตาดแล้วถ้าเราได้เจอกิ้งกือมังกรสีชมพูถือว่าโชคดีเพราะบางคนเขาเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์นำโชคแต่วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสิงหาเราเจอกันใหม่ถ้าพี่มีโอกาสได้มานะ
1: อันนี้จะเป็นจุดที่พบกิ้งกือมังกรสีชมพูเป็นที่แรกเลย
0: จุดนี้เลย
1: ใช่ค่ะเป็นจุดแรกที่พบเจอ
0: ที่พบเจอเนาะเคยเป็นถ้ำที่พระสายวิปัสสนาท่านจะมานั่งสมาธินะคะเพราะว่าท่านบอกว่าที่หุบป่าตาดแห่งนี้เป็นที่ที่สัปปายะหรือว่าเงียบสงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิแล้วที่สำคัญในมุมของความอัศจรรย์นะคะพระสายธุดงค์ที่เคยมาที่นี่นะคะท่านบอกว่าที่นี่มีความให้พลังงานสูงอะค่ะแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของทางขึ้นลงของพญานาคด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่คือป่าดึกดำบรรพ์ค่ะ

ทัยธานีถือว่าเป็นอีกจังหวัดนะคะที่มีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างเช่นที่นี่ค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วตอนนี้นะคะตั๊กก็อยู่ที่บริเวณบ้านสืบนาคเสถียรซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยนะคะที่มีส่วนผลักดันค่ะให้ห้วยขาแข้งแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็ด้านในอะค่ะก็มีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งบ้านตรงนี้นะคะถือว่าเป็นบ้านพักของสืบนาคเสถียรในสมัยที่เป็นหัวหน้าเขตอะค่ะด้านในก็ยังคงจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้นะคะไว้อย่างสมบูรณ์แล้วทีนี้พอช่วงที่ตักเดินเข้ามาค่ะจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของห้วยขาแข้งอย่างมากเลยนะคะนอกจากเรามาดูที่บ้านพักของสืบนาคเสถียรแล้วเดี๋ยวตักจะพาคุณผู้ชมอะค่ะไปล่องเรือชมสัตว์เราจะได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็สัตว์ป่าแบบใกล้ชิดมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะตาก็อยู่ที่ท่าเรือวังทองค่ะซึ่งกำลังจะล่องเรือนะคะตรงจุดนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่เป็นอันซีนของอุทัยธานีนะคะเพราะว่านอกจากจะนั่งเรือไปส่องสัตว์แล้วเนี่ยบริเวณด้านบนก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่เรามาค่ะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังที่จะตกดิน

มาตรงบริเวณชายเขื่อนแล้วนะคะซึ่งนู้นไกลไกลนู่นอ่ะตักส่องเห็นมีช้างป่าอยู่หนึ่งตัวค่ะไกลๆนู่นค่ะคุณผู้ชมเห็นกำลังหาอะไรกินอยู่อะค่ะแล้วก็จะมีซ้ายมือเป็นฝูงละมั่งมีประมาณกี่ตัวเมื่อกี้นี้ส่องได้ประมาณ 4-5 ตัวค่ะคือเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะนอกจากละมั่งช้างเนี่ยนกน้ำนี่เต็มไปหมดนั่นฝูงนกน้ำนะคะโอ้โหอยู่กันเต็มเลยค่ะเขาน่าจะมาหาสัตว์น้ำกินใกล้ๆกับบริเวณริมเขื่อนนะคะแล้วมองไปรอบๆอะค่ะก็จะมีทั้งละมั่งมีวัวแดงซึ่งวัวแดงนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบริเวณเขื่อนทับเสลาหรือว่าตรงบริเวณท่าเรือตรงนี้นะคะไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเห็นไหมคะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมอะค่ะมานั่งเรือแล้วก็ส่องสัตว์เพราะว่าที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งที่อุดมส

0: สมบูรณ์มากๆอย่างที่บอกแล้วค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือกลับนะคะนี่เรานั่งมาเนี่ยรวมๆแล้วระยะเวลาก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะวันนี้ถือว่าใช้เวลาคุ้มจริงๆนะคะคือขึ้นเรือมาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วนะคะถือว่าจบ1วันที่เขื่อนทับสะเหลาที่นี่งดงามมากๆแล้วก็ตักประทับใจมากค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลยค่ะเพราะว่ามาอุทัยธานีนะคะก่อนที่จะกลับกรุงเทพอยากให้แวะที่ตลาดเซาให้ไปดูพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เป็นภาพพื้นเมืองที่เป็นงานคราฟต์มากมายติดตามช่วงหน้าค่ะนี่สวยมากเลยค่ะ
1: ของท่านรัฐมนตรี
0: ท่านสบิดา
1: ใช่ขอรับ
0: สวยมาก

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

หลังจากที่ตักพาไปทำบุญตักบาตรแล้วก็เที่ยวที่เป็นสถานที่อันซีนมาแล้วนะคะอุทัยธานีค่ะมีของดีมากมายอยากให้มาที่นี่เลยค่ะก่อนที่จะกลับบ้านมาที่ตลาดซาวให้ใครที่ชอบพวกผักที่เป็นพื้นถิ่นนะคะแล้วก็เป็นงานคราฟฝีมือเนี่ยมาเลยค่ะด้านในมีมากมายคือเข้ามาตั้งแต่จุดแรกนี่เจอเลยส้มโอมะกรูดค่ะแล้วที่สำคัญราคาเป็นกันเองมากๆเลยนะคะที่นี่ก็คือชาวสวนชาวไร่อะค่ะก็จะเก็บผักพื้นบ้านมาวางขายในราคาไม่แพงตามสโลแกนที่เขาบอกว่าปลูกเองขายเองได้ในราคาที่ถูกนะคะแล้วที่สำคัญก็คือปลอดสารพิษนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนี่อย่างเช่นมะนาวมะกรูดดูสิคะ20บาทคือถ้าเราหาในกรุงเทพไม่มีนะคะตอนนี้มะนาวลูกละ5บาทแล้วนะคะถ้ามาที่นี่ได้เป็นถุงๆเลยอะค่ะ

0: โอ้
1: ผ
0: โห
1: ม
0: ลายผ้าของอุทัยนี่คือสวยแล้วก็ประณีตมากๆเลยค่ะพี่ค่ะเขาเรียกว่าลายอะไรอ่ะ
1: ตัวนี้จะเป็นลายผสมผสานนะครับเป็นอัตลักษณ์ของลาวคั่งอุทัยธานีนะครับเป็นการอพยพมาจากนู่นเลยจากประเทศลาวใช่ฮะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านไร่ฮะแล้วก็ลาวคั่งก็จะมีหลายที่มีสุพรรณมีบ้านไร่มีชัยนาทฮะแต่ละคือเหมือนกับเวลาเขาแยกย้ายกันไปอยู่ก็จะสืบสานงานตรงนี้ออกมา
0: ค่ะแต่ว่าลายผ้าของอุทัยเป็นเอกลักษณ์มากๆ
1: ก็คือลาวคั่งตีนแดง
0: ตีนแดง
1: ใช่ครับตี
0: นแดง
1: ตีนแดง
0: แบบนี
1: ้แล้วก็จะทำร่วมสมัยขึ้นมาเป็นลายอื่นๆเพิ่มเรื่อยๆค่ะผม
0: นี่ลายไก่เห็นเยอะมากเป็นลายเอกลักษณ์ของอุทัยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่เขาจะสื่อความหมายคือขยันทำมาหากิน
0: นี่คือผ้าไหมไหมคะ
1: จะเป็นผ้าไหมลูกแก้ว
0: ผ้าไหมลูกแก้ว
1: ครับผมแล้วเรามามิกซ์กับผ้าทอของบ้านไร่ให้มีกิมมิคพวกนี้จะเป็นงานมือหมดเลยฮะกึ่งมือเดรฟมือตอนนี้เป็นมูหลาดงานมูหลาดคืองานไม่มีสร้างแบบเราจับแฮนด์เมด
0: จับมือหมดเลย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ตอนน
0: ี้
1: จ
0: ับ
1: มือ
0: ให้
1: เป็นตัวย้อยพวกนี้ค่ะพวกนี้
0: ชุดนี้สวยมากเลยค่ะ
1: ของท่านรัฐมนตรี
0: ท่านสบิดา
1: ใช่ขอรับ
0: สวยมาก

นี่ยค่ะตะก้อได้เสื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อของร้านสวยมากๆเป็นลายทอลาวคลั่งนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยใส่ไม่ร้อนเลยค่ะใส่สบายๆเดินเที่ยวที่อุทัยธานีได้เข้ากับบรรยากาศมาก

มาอุทัยธานีครั้งนี้ถือว่าอิ่มจริงๆนะคะคืออิ่มทั้งบุญอิ่มตาอิ่มท้องค่ะคือได้เห็นทั้งความสวยงามของวัดวาอารามความอันซีนที่เป็นธรรมชาติรวมไปถึงงานฝีมือที่มีหลากหลายเป็นอัตลักษณ์ค่ะฝากติดตามสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 MCOT HD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ไทยเข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมา
0: วันนี้ค่ะเรื่องของมติครม.เนี่ยน่าคุยนะคะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบค่ะอยากจะรู้เรื่องของความเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของการคมนาคมแต่ก่อนอื่นค่ะนุ่นขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเทพจังหวัดน่านด้วยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดราชบุรีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears และเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะอาจารย์แน่นอนว่าวันอังคารนะ

0: จะมีการประชุมครม.แต่ครั้งนี้วันนี้ก็นู่นเลยค่ะไปประชุมกันที่จังหวัดสงขลาม
1: ันก็จะมีเรื่องซ้อนกัน2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นเหตุการณ์ความไม่สงบนะมีเรื่องของการจะเรียกว่าอะไรปะทะมีอาวุธมีระเบิดมีอะไรพวกนี้นะตอนนี้เขาโฟกัสไปที่5จังหวัด
0: ค่ะ
1: 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีย
0: ะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูล
1: หลักๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันก็มีการเคาะออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือที่ทำสะพานหรือทำถนนเชื่อมทะเลสาบสงขลาทางอำเภออะไรผมจำไม่ได้กับจังหวัดพัทลุง
0: ค่ะ
1: ใช้เงินกู้ต่างประเทศแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือใครที่ไปกระบี่มันจะมีเกาะที่มันจะต้องมีการทำเมื่อก่อนเราใช้เรือเฟอร์รี่นี่ก็จะมีอันนี้อันนี้สองรายการรวมกันรู้สึกจะประมาณ 6,000 กว่าล้านเป็นเงินกู้จากธนาคารโลกกับอีกอันน่าจะเป็นธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB อันเนี้ยอันนี้ผมจะพูดให้เข้าใจเพิ่มเติมอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐถ้าจะมีการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยอาจจะไฟแนนซิ่งด้วยเงินกู้จากต่างประเทศนะอันนี้มันเป็นการเติมสภาพคล่องในระบบทางอ้อมนะซึ่งก็อาจจะมีโครงการในลักษณะที่เป็นแบบที่เขาเรียกว่าสมทบเงินบาทจากงบประมาณ local financing อันนี้เราไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะต่อไปเนี่ยจะเห็นอันนี้มากขึ้นเพราะถ้าเราไปดูโปรไฟล์หนี้สาธารณะที่เป็นหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยลิมิตของคณะกรรมการวินนโยบายวินนโยบายคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยลิมิตเนี่ยที่จะเป็นเงินตาต่างประเทศที่เป็นหนี้ต่างประเทศในหนี้สาธารณะเนี่ยได้ถึงร้อยละ10
0: อันนี้เป็นเพดาน
1: ซีลิงแต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกจะแค่ร้อยละ1หรือไม่ถึงร้อยละ1ด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าการกู้เงินบาทอย่างที่กระทรวงการคลังสำนักบริหารหนี้สาธารณะทำอยู่เนี่ยถ้ามันตึงมือก็อาจจะไปใช้การกู้จากต่างประเทศแต่การจะกู้จากต่างประเทศเนี่ยก็คงไม่ใช่ไปกู้ในตลาดเงินไม่ใช่เป็นลักษณะซินดิเคตโลนเพราะนั้นดอกเบี้ยมันจะแพงก็จะกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นองค์การระหว่างประเทศเช่นธนาคาร AIIB นะอันนี้ก็เป็นของจีน ADB อันนี้ก็คือญี่ปุ่นนะพูดง่ายๆนะแล้วก็อาจจะเป็น World Bank แต่อันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ IMFเพราะ IMF เนี่ยเป็นการกู้เงินตราต่างประเทศระยะสั้นเวลาเกิดปัญหาอันนี้พูดให้ฟังนะว่าจะได้เห็นภาพเพราะต่อไปมันจะมีการลงทุนที่เป็นของใหญ่เยอะอย่างภาคใต้เนี่ยที่จะทำพวกท่าเรือใหม่ท่าเรือระนองหรือจะไปนิคมอุตสาหกรรมที่จันะหรืออะไรต่ออะไรก็ตามทีเนี่ยในอนาคตคงจะเป็นลักษณะเป็นเงินสมทบเงินบาทจากงบประมาณที่เรียกว่า local financing ซึ่งไม่ได้ใช้มานานแล้ว 20-30 ปีไม่ได้ใช้มาเพราะเราไม่รัฐบาลไทยไม่เคยไปกู้ต่างประเทศตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยเราขยาดเราไม่ไปเลยมีนิดๆหน่อยๆ
0: กู
1: ้ ADB ประมาณสัก 3,000-4,000 ล้านเนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยน่าจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ต้องจับตาหรือแม้แต่โครงการที่จะลงทุนอย่างภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ค้างท่ออยู่เนี่ยคือเรื่องรถไฟทางคู่รถไฟทางคู่ตอนนี้เราไปถึงชุมพรก็จะมีจากชุมพรไปสุราษฎร
0: ์ค่ะ
1: จากสุราษฎร์ไปสงขลา
0: ที่หาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ
1: ่แล้วก็จากหาดใหญ่นี่จะไปประดังเบซาไปสุไหงโกโลกอะไรนี่ก็ว่ากันไป
0: ค่ะ
1: เฉพาะรายการนี้ก็พอสมควรนะประมาณเยอะพอสมควร
0: 160,000 กว่าล้านค่ะอาจารย์
1: 160,000 กว่าล้านนะมูลค่าทั้งหมดนี่แต่ว่ามันมีโครงการอื่นอีกนะ
0: อันนี้มันถือว่าเป็นระยะที่2แล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ระยะที่แล้วยังมีที่เป็นทางเหนือก็ยังต้องทำต่อนะ
0: ค่ะ
1: เช่นปากน้ำโพไปเด่นชัยเด่นชัยไปเชียงใหม่อันนั้นก็อีกอันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วที่ทำอยู่แล้วตอนนี้จากเด่นชัยไปเชียงของแล้วก็ที่ทำอยู่จากขอนแก่นไปนครพนมก็ทำอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีภาคตะวันตกนะจากสุพรรณไปกาญจนบุรีอะไรพวกนี้พากันไปพากันมาอันนี้คงจะได้เห็นในอนาคตไม่รวมโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2จากโคราชไปหนองคายแล้วก็มีรถไฟรางคู่เพิ่มเติมหรือจะเป็นสายใหม่ผมไม่แน่ใจนะจากโคราชชุมทางบ้านจิระเนี่ยไปอุบลราชธานีอันนี้จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับระบบราง
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องตามมาด้วยอะไรมันก็จะต้องตามมาด้วยซื้อหัวรถจักรใหม่ซื้อ rolling stock ก็คือขบวนรถไฟใหม
0: ่ค่ะ
1: นะอันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศไม่รวมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่กำลังทำแผน PDP ปี2026
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะเปิด hearing เนี่ยวันอังคารหน้าวันที่8กันยาเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็เปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองที่สำคัญด้วยไปพร้อมๆกัน
0: ค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเราต้องอดทน
0: การเมืองนี่จะเปลี่ยนผ่านอะไรอะคะ
1: การเมืองก็ที่จริงจะพูดกันในแง่ของไมโครนะก็มีเรื่องจุกๆจิกๆเล็กๆน้อยๆ อย่างที่ผ่านไปแล้วช่วงที่ผมไปเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ติดตามห่างๆก็พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านก็จบไปละ
0: ค่ะ
1: ทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางสมาชิกวุฒิสภาขั้นตอนที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนใช้เงินละนะก็จะมีคณะกรรมการกันกรองเงินกู้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็ติดตามกันละกัน
0: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนุ่นให้อาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีค่ะเพราะว่าต้องให้รายละเอียดพอสมควรค่ะแต่ทีเนี้ยกลับมาในเชิงนี้วันนี้ที่มีการประชุมครม.อยากให้อาจารย์ลงโครงการที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมให้ฟังหน่อยค่ะที่อาจารย์ฉายเป็นบิ๊กพิกเจอร
1: ์เอาเฉพาะภาคใต้เนาะเอาเฉพาะภาคใต้6โครงการ 316,000 ล้านเนี่ย
0: ค่ะ
1: ชุมพรสุราษฎร์ 36,892 ล้าน
0: ค่ะ
1: สุราษฎร์หาดใหญ่สงขลา 77,500 ล้านน่ะแบ่งเป็นช่วงสุราษฎร์หาดใหญ่เนี่ย 61,500 ล้าน
0: ค่ะ
1: หาดใหญ่สงขลาเนี่ย 16,000 ล้านแล้วก็ช่วงหาดใหญ่ประดังเบซาอีก 8,371 ล้านอันนี้คือส่วนที่เป็นภาคใต
0: ้ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมพูดไปมันมีอันอื่นด้วยป่าน้ำโพเด่นชัย 81,000 ล้านชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีก็อีก 44,000 ล้านแล้วก็ยังมีเด่นชัยเชียงใหม่ 68,222 ล้านซึ่งอันนี้มันเป็นโครงการ5ปี7ปียังไม่รวมโครงการทำทางน้ำหลาก
0: เดี๋ยวน้ำนั่นอีกเรื่องนึงอันนั้นก็ยะยะ
1: คือเราจะมีการลงทุนเยอะ
0: ค่ะ
1: ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็จะมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเช่นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน TFF Thailand Future Fund ลักษณะของการร่วมทุนภาครัฐเอกชนเป็น PPP
0: ค่ะ
1: PPP ก็จะมีทั้งแบบ Gross แบบ Net อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีการทำอะไรล่ะเอาเงินของโครงการที่ทำเสร็จแล้วเอามาทำเป็นกองทุนเพื่อที่จะลงทุนต่อเนื่อง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงหลากหลายล่ะเพียงแต่ว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยแล้วจะได้ทำอย่างที่ต้องการเนี่ยมันการเมืองมันต้องเปลี่ยนผ่านได้สำเร็จนะ
0: แล้วก็ต้องมีความมั่นคงมีเสถียรภาพด้วยอาจารย์นุ่นถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะนุ่นสนใจอันเนี้ยโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ชุมพรไปถึงสุราษฎร์ไปจนถึงชุมทางหาดใหญ่จากชุมทางหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซาอันนี้มันเป็นรู้จากไหนมาไหนที่เชื่อมโยงเรื่องของภูมิภาคด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ใต้อย่างเดียวเลย
0: ใต้อย่างเดียวเลย
1: คือปัจจุบันมันเป็นทางเดียวมันไปแค่ชุมพรที่เป็นทางคู่ถ้าเป็นทางคู่ยาวก็ต้องยาวไปสุดนะมันค่อนข้างช้าแต่ว่าก็คือมันมีแผนแม่บทที่ต้องทำก็ทำท ทำเท่าที่มีกำลังเงินที่จะทำได
0: ้ค่ะ
1: ต่อไปมันก็คือถ้ารถไฟมัน

0: เป็นทางคู่มันก็ไม่ต้องรอหลีกสปีดมันจะเร็วขึ้นความตรงเวลามันจะมีมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ผมเป็นคนที่โตมาจากรถไฟหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เห็นชุมชนเกิดใหม่เยอะแยะแล้วเมื่อรถไฟมันกลายเป็นเส้นทางรองไม่ใช่ถนนมันก็เห็นความตกต่ำของเมืองต่างๆที่อยู่ริมทางรถไฟแล้วก็ไปเห็นความเจริญของเมืองที่อยู่บนถนนผมคิดว่าเรื่องถนนเนี่ยเราไปเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: นะกลับมาเรื่องรางเอาให้เต็มที่อีกสักพักนึงนะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังทางการเงินของเราด้วยครับ
1: โอเคอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคมนาคมการวางโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็หลายโครงการที่มันดูเป็นเหมือนเลขกับโปรเจกต์อาจารย์นะ
0: คือเขาพูดแต่กว่าจะล้อมรั้วสังกะสีคุณใจเย็น
1: โอเคได้ค่ะเราจะได้เห็นเบ็ดเงินก่อนอ่ะมันมีอีกอันนึงค่ะวันนี้ที่เป็นมติครม.ก็คือโครงการประกันภัยทั่วหน้าค่ะอาจารย์คุ้มครองภัย3แบบ
0: ใช่รัฐบาลเห็นว่าจะออกเงินค่าเบี้ยประกันปีประมาณ 15,000 ล้านเพื่อคุ้มครองประกันประมาณ 75,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ซึ่งยังไม่มีรายละเอียด
1: โอเค
0: เพราะว่าวิธีการที่ทำอยู่เนี่ยเวลามีปัญหาก็มาเยียวยาใช้งบกลางแบบนี
1: ้น้ำทงน้ำท่วม
0: แต่คราวนี้ปัญหาคือเม็ดเงินที่เป็นเบี้ยประกัน 15,000 ล้านเนี่ยบริษัทไหนจะรับประกัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะต้องมีรีอินชัวรันซ์ไปต่างประเทศหรือเปล่า
1: ก็ต้องให้คปภ.ไปศึกษา
0: ก็โอเคต้องค่อยๆว่ากันไป
1: หลักๆก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะแต่ในมิติเดียวกันค่ะเวลาที่เขาไปประชุมครม.แบบนี้เนาะแล้วครม.สัญจรเนี่ยค่ะลงไปตามจังหวัดต่างๆครั้งนี้ไปสงขลาแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกครั้งหน้าจะไปทางแถบภาคอีสานรู้สึกจะไปอุดรธานีแต่อาจารย์นุ่นก็เห็นบรรยากาศชื่นมื่นนะในพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลในยุครัฐบาลของท่านอนุทินเคยมีการดินเนอร์กันยังเหมือนจะไม่มีนะอาจารย
0: ์ไม่ถ้าเป็นแบบว่าโชว์ให้คนอื่นดูไม่มีแต่มันกินกันเองบ่อยอยู่แล้ว
1: อ๋อ แต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพข่าวนั้นวันอาทิตย์ที่6กันยายนค่ะอาจารย์เปิดบ้านท่านนายกอนุทิน
0: บ้านแกอยู่ไหนวะ
1: นั่นน่ะดิ
0: ผมไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะเปิดบ้านของท่านเลยต้อนรับพรรคร่วมรัฐบาลทีนี้เวลาถ้าเก
0: ิ
1: ด
0: เฉพาะคณะรัฐมนตรีเฉพาะคณะรัฐมนตร
1: ีไม่เกี่ยวกับทางสส
0: สสนี่คงจะต้องมีอีกรอบนึง
1: โอเค
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลี้ยงสสนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้มันก็มีเรื่องเฉพาะหน้าที่จะต้องผนึกกำลังกันนะก็คือสัปดาห์หน้าก็ต้องให้ความเห็นชอบเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570
1: วันที่7วันที่8วันที่9จันทร์อังคารพุธ
0: ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันใช้เสียงข้างมากก็จบ
1: ค่ะ
0: ที่น่าจับตาคือการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งวันจันทร์ที่14กันยายนอันนี้ต้องค่อยๆดูกันว่าผลที่ออกมามันจะเป็นออกมาทางไหนแล้วรู้สึกจะมีของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องไอ้ QR code อะไรด้วยนะประมาณปลายเดือนกันยามั้งวันที่28หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
1: เดือนกันยายนนี่ก็มีเรื่องสำคัญเยอะนะถ้าจันทร์ที่14กันยายนนี่จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: uh-huh.
1: เรื่องเอาไงกับคดีหัวสวโอเค okay. และอภิปรายไม่ไว้วางใจล่ะคะอาจารย
0: ์อภิปรายไม่วางใจนี่เท่าที่ฟังดูคนพูดมากแต่ว่าไม่มีเสียงเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย
1: ์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็วางแผนกันว่าจะเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติคือแบบด่าฟรีอะนะ
1: ค่ะ
0: โดยไม่ลงมติ
1: อันนี้ตามมาตรา152
0: เออแล้วก็มีอภิปรายไม่วางใจจะเป็นรายบุคคลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้รู้สึกจะเป็นร่วมรู้มาตรา152
1: 151ค่ะ
0: อันนี้น่าจะเกิดหลังกกต10ไม่ใช่ผมคิดว่าเดือนกันยาอาจจะไม่เหมาะ
1: ถ้าเดือนกันยาไม่เหมาะก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาเป็นไปได
0: ้ตุลาก็ไม่เหมาะตุลาก็มีงานใหญ
1: ่
0: ไม่เหมาะ
1: โอเค
0: งั้นไทมิ่งจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นพฤศจิ
1: กา
0: ถึงตอนนั้นนี่ผมคิดว่าจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนออกมาอย่างไรก็ต้องดูว่าไม่ว่าจะออกทางไหนก็ตามทีเนี่ยลูกต่อมันยังมีไปสักระยะหนึ่งจนกว่ามันจะหมดแรงส่งไม่มีโมเมนตัมมันถึงจะไปเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ตอนนี้มันก็เรียกว่า

0: เรียกว่าอะไรล่ะอุ่นมาจนมันได้ที่แล้วอ่ะ
1: โอเคไหนๆอาจารย์บอกว่าอุ่นมาจนได้ที่นะคะแล้วเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจค่ะทุนอยากถามอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของไทมิ่งและขั้นตอนการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะ
2: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข้าวและยังกำลังเฮ็ดยัง
4: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึง
5: บ่แม่นผู้สาวรอเรียกตาม
4: สุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ1,990 บาทพิเศษเพียง990 บาทโทรเลยแกรมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
3: โทรหาเนเดอจำเบอร์โทรน้องได้บ่
6: กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าวๆเด้อค่ะพี่น้อง
7: โลโก้แกรมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
3: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
8: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
4: หมวดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิตทั่วไทย

0: คุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท้แกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: อยากถามอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองของประเทศเนี่ยแหละค่ะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินหลังจากที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วอะค่ะหลังจากนี้มันยังไงต่อคะ
2: ว่าที่จริงก่อนที่จะผ่านมันก็ใช้ไปแล้วพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยสำหรับมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องพลังงานเนี่ย400,000 ล้านเนี่ย200,000แรกเนี่ยก็ใช้ไปประมาณสัก150,000หรือ160,000อ่ะไอ้ที่เราซื้อของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรวมทั้งเงินที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่เพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้อยู่อันนี้ก็ใช้จากงบกลางส่วนนึงแล้วก็ใช้จากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 แรกอีกส่วนนึงก็ยังเหลืออยู
1: ่ค่ะ
2: ส่วนต้องบอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้แบ่ง200,000 200,000เท่ากันเดะนะสามารถที่จะ
1: สลับได้โยกได
2: ้ปรับตัวเลขได้200,000กะว่า200,000นี่เกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานจะต้องทำเป็นโครงการขอเงินที่ไปกู้มาอีกทีนึงซึ่งตอนนี้ต้องผมก็คิดเหมือนคือเราฟังดูอะฝ่ายค้านก็พยายามจะบอกมีโครงการอะไรสำหรับคนทำ
1: ค่ะ
2: ถ้ากฎหมายมันยังไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่ทำหรอกคุณ
1: อ
2: ันนี้พอกฎหมายผ่านเนี่ยก็คือทำได้ก็นี้ก็ถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลจะทำก็ต้องดูว่ากระทรวงทบวงกรมไหนจะเสนอมาก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองแต่ที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
2: คณะกรรมการกลั่นกรองก็จะมีคุณกุลิศสมบัติศิริเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมาธิการสำคัญคณะหนึ่งแล้วกลั่นกรองจริงๆเป็นเงินกู้เนี่ยจะเป็นคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขามีองค์ประกอบอ่ะมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยอะไรใครบ้างผมขี้เกียจจำอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะมีทั้ง
1: เขามีชุดใหญ่แล้วก็มีชุดที่เป็นอนุอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ชุดเล็กก็จะมีประธานเป็นคนนั้นแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกชุดใหญ่ก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคณะกรรมการ follow up อีกคณะหนึ่งซึ่งปกติการออกพระราชกำหนดก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นล่ะคุณ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันยังไม่มี
1: อะไร
2: ยังไม่มีโครงการเสนอมาให้กั่นกรองก็ต้องรอมันมีเวลาตั้งปีนึงอ่ะ
1: โอ้แต่ก็ต้องรีบไหมคะ
2: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดถูกเงิน 200,000 ล้านถ้าใช้อย่างที่พูดกันเนี่ย
1: ค่ะ
2: ถ้าอนุมัติเดือนเดียวก็หมดแล้ว
1: แต่ตอนนี้ยัง
2: ตอน implement อ่ะตอนที่จะใช้เงินจริงๆอ่ะคนไม่เข้าใจไปนึกว่าพอรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านกู้มาทั้ง400,000 ล้านมากองใครคิดแบบนี้แสดงว่าไม่
1: เขาไม่ได้กู้เอามากองไว้นะค่ะ
2: ใช้ค่อยกู้เผื่อจะใช้เดือนหน้ากู้เดือนนี้เป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่ากู้มากองแล้วหกเดือนเขามาเบิกเงิน
1: เขากู้จากไหนอาจารย
2: ์ก็กู้ทั้งในประเทศก็ออกเป็นพันธบัตรกระทรวงการคลังแล้วถ้าเกิดว่าจะมีต่างชาติมาซื้อก็ซื้อผ่านพันธบัตรกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
2: อันนี้กู้เป็นเงินบาทหมดไม่ได้กู้เป็นเงินตราต่างประเทศ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ต้องบอกก่อนนะเป็นเงินบาทก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของระบบด้วยนะว่ามันมีสภาพคล่องเหลือมากน้อยแค่ไหนเพราะเราต้องยอมรับนะว่าพันธบัตรกระทรวงการคลังดอกเบี้ยมันค่อนข้างต่ำมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องดีฟอลต์ไม่มีปัญญาชำระดอกเบี้ยไม่มีปัญญาคืนเงินต้นมันไม่มีความเสี่ยงตรงนี้ก็จริงอ่ะแต่ผลตอบแทนมันค่อนข้างต่ำถ้าคุณเป็นต่างชาติจะมาลงทุนพันธบัตร10ปีดอกเบี้ย 2.8% 3ปีดอกเบี้ย 1.8 อย่างที่ออกอยู่ตอนนี้เขามีทางเลือกอื่นถูกไหมอัตราดอกเบี้ยของเราเนี่ยที่เป็นพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยมันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนะคุณ
1: ค่ะ
2: มันต่ำมาก
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยเนาะ
2: ผลตอบแทนมันต่ำมากใช่ไหมแล้วอีกอันนึงคือถ้าเขามาลงทุนเนี่ย สิ่งที่เขาจะได้เป็นกำไรจริงๆเนี่ยเงินบาทต้องแข็งเพราะถ้าเงินบาทอ่อนแลกกับเขาได้เงินตาต่างประเทศน้อยลง
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องวางให้ดีๆเรามีปัญหาสภาพคล่องเพียงพอไหม ในตลาดเงินบาทเรามีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมไหมในตลาดที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมาสวอปเป็นเงินบาท
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะหลังๆเนี่ยผมก็ติงนิดนึงว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยทำงานเยอะแต่ทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยดูจะค่อนข้างจะไม่ค่อยแอคทีฟอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นหรือมีข้อจำกัดเพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละหนึ่งเนี่ยผมฟังทางท่านรองผู้ว่าทางท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยท่านพูดก็บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปลนมากแล้ว
1: ค่ะ
2: นะเขาลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยึดโยงทำให้อัตราดอกเบี้ยอื่นๆเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะมันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดลักษณะที่ชอบพูดกันนะว่าประเทศไทยมันเหมือนกับถูกแช่แข็งถูกฟรีซไว้นะจนมีคนมาบอกว่ามันจะเหมือนญี่ปุ่นจะเป็นไนเซชันอะไรแต่ละคนนั้นก็
1: เดี๋ยวนุ่นดูตารางก่อนว่าเขาประชุมกันอีกทีเมื่อไหร่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าเฟดเนี่ยอาจารย์เดือนนี้เขาจะมีการประชุมนะคะ15-16 กันยาแต่กนง.ของเรา28 ตุลา
2: คือถ้าฟังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐที่เขาไปพูดที่แจ็คสันโฮนะ
1: เควินวอชเหรอ
2: รัฐไวโอมิงไอ้นี่ผมเคยไปที่เมืองนี้แจ็คสันโฮเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แถวไอ้พวกใกล้ๆเยลโลว์สโตน
1: อ่ะถ้าฟังจากที่เขาพูดแล้วอาจารย์มองว่า
2: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐคงจะขึ้น
1: ประมาณเขาพูดกัน 0.25 อยู
2: ่ครับตอนนี้มัน 3.75 ถึง4
1: 3.5 ถึง 3.75 ค่ะ
2: 3.5 ถึง 3.7 ก็คิดว่าเขายังมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเกินเงินเฟ้อเป้าหมายแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะว่าประธานธนาคารกลางคนใหม่เนี่ยเขามีวัดปฏิบัติไม่เหมือนคนที่ผ่านมา
1: ไม่เหมือนเจอโรมพาเวล
2: ไม่เหมือนเจอโรมพาเวลไม่เหมือนแบนแองเก้ไม่เหมือนกับเยเลนเขาไม่เหมือนเขาไม่ให้ตลาดมาเป็นคนชี้นำเขาพูดน้อยแล้วเขาไม่ได้บอกท่าทีของเขาก็ต้องดูแต่ว่าฟังจากสรุปแล้วก็อ่านจากหลายๆสายที่เขาวิเคราะห์คำพูดเนี่ย

0: ก็เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเนี่ยคงจะปรับขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็อันนี้และ on the way ระหว่างทางญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องค่าเงินเยนต้องขายดอลลาร์มาพยุงเงินเยนมันก็เกิดความสับสนโอลหม่านพอสมควรโลกก็แบ่งค่ายจีนรัสเซียอิหร่านอะไรพวกนี้ก็ไปประชุมกันที่เคอร์กิสสถานแบบหนึ่งไอ้ทางนี้ก็ประชุม G20 ไอ้แบบนึง
1: รัฐมนตรีคลัง
0: เออมันก็เลยดูแล้วโลกมันก็แปลกๆสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางแถวอ่าวเปอร์เซียดำเนินมาเข้าปีที่เดือนที่7แล้ว
1: ค่ะ
0: ยังไม่จบสถานการณ์ในยูเครนรัสเซียติดลมอยู่5ปีขึ้นปีที่6แล้ว
1: ก็ยังไม
0: ่ก็ยังไม่จบเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พลวันพลเกเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นใจนี่อันนี้ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเราอยู่ในสถานการณ์ทางสากลที่ไม่เป็นใจที่จะทำให้เราทำอะไรได้ง่าย
1: ค่ะ
0: หรือเป็นพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยมันมีเฮดวินลมที่มันเป็นลมต้านมันไม่มีเทลวิลมันไม่มีลมส่งท้ายตอนนี้มีแต่ลมต้านเครื่องบินประเทศไทยที่เป็นเครื่องบินวิ่งไปหน้าน่ะมีแต่ลมต้านข้างหน้า
1: โอ้โหก็จะไปได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องออกแรงเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมันมีลมส่งท้ายเงี้ยถึงแม้เราใช้ความเร็วปกติมันจะมีของบวกไงตอนนี้เราไม่มีตัวบวกเลย
1: เ
0: รามีแต่ตัวข้างหน้าม
1: ันมีทั้งแรงดึงแล้วก็แรงผลักนะคะแต่อันไหนมันมากกว่ากัน
0: ลมต้านหัวเนี่ยลมต้านเฮดวิน
1: นุ่นมีคำถามต่อจากที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังค่ะว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่แน่นอนดูจากต่างประเทศและดูจากที่บ้านเราด้วยเนี่ยนะคะแต่เราอ่ะต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนประคับประคองเศรษฐกิจและเราจะกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมันจะอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
4: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: อาจารย์ต้องถามอาจารย์ต่อค่ะที่ทิ้งท้ายเอาไว้อะค่ะว่าสถานการณ์นะคะดูต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังผันผวนไม่แน่นอนแบบนี้ขณะเดียวกันในประเทศของเราก็ต้องการการลงทุนต้องการประคับประคองเศรษฐกิจและถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอะอย่างเงี้ยมันไม่อันตรายหรอ
0: มันอยู่ที่สัดส่วนคือเราต้องมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเราก็มีจากการส่งออก
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าแล้วเราก็มีเงินที่คนให้เรากู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วที่เราไปกู้เองเป็นเงินตราต่างประเทศคือถ้าเกิดคุณมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วคุณจะมีรายจ่ายเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยที่เป็นเงินตราต่างประเทศอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาคือมันเพิ่มสภาพคล่องถ้าถามผม
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดเงินบาทมันตันเนี่ยก็เป็นเงินตราต่างประเทศมาก็เติมสภาพคล่องเพราะเวลาเรากู้มาเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็มาขายให้ธนาคารประเทศไทยธนาคารก็เก็บเงินดอลลาร์ไว้ใช่ไหม

0: แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินบาทออกมาสู่ระบบอ่ะ
1: ถ้ามันเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เอื้อนี่มันจะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะอาจารย์
0: คือไม่เอื้อคือกู้ไม่ได้ไม่มีอะไร
1: แต่เราคงไม่ถึงขนาด
0: นั้น
1: แต่ความไม่แน่นอนค่ะณปัจจุบันเราก็ยังเห็นเรื่องนี้ราคาพลังงานมันยังสวิงอยู่เลย
0: ใช่ใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่ามันไม่ถูกนะตัวเลขราคาน้ำมันล่าสุดเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้ราคาน้ำมันเบนซินเท่าไหร่ล่ะตอนนี้
1: ถ้าหน้าสถานีที่เราไปเติมนะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ37.69 บาทค่ะส่วนดีเซล38.39 บาทค่ะ
0: ก็คงราวๆแถวๆนี
1: ้
0: แต่ก็ยังมีการชดเชยอยู่
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95บาท12สตางค
0: ์
1: ถ้าเป็นดีเซล4.73 บาทค
0: ่ะตอนนี้มันประเด็นก็คือว่าเรายังออกจากวงจรนี้ไม่ได้ยังมีการชดเชยอยู่ตอนนี้กองทุนน้ำมันก็ติดลบนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 80,000 ล้าน
1: 80,000 ล้านเป็นฝั่งของการอุ้มน้ำมันเนี่ย 40,000 กว่าล้านค่ะ LPG 39,000 กว่าล้านค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยก็ยังไม่ได้จังหวะจะทำอะไรเพียงแต่ว่าประคับประคองไม่ให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ก๊าซหุงต้มเนี่ยปรับขึ้น
1: ค่ะ
0: ทำได้แค่นี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆจาก 75,000 เป็น 80,000 ผมว่าเต็มที่รัฐบาลคงมีไว้ในใจที่จะประคับประคองซื้อเวลานะสักแสนล้านเราเคยติดลบ 120,000 ล้านน
1: ะ
0: แล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วอยู่ช่วงนึงมันมีช่วงที่เราปรับตัวตอนนั้นก็ลงมาเหลือประมาณ 50,000 กว่าล้านแต่ตอนนี้มันค่อยๆทบรัฐบาลเนี่ยไม่อยากทบเยอะนะถ้าตราบใดที่การชดเชยยังไม่ต่ำกว่า3บาทเนี่ยยังลดราคาน้ำมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็น7บาท6บาทเนี่ยต้องปรับราคาหน้าสถานีบริการแต่ค่อยๆปรับนะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการประคับประคองไม่ให้ราคาพลังงานเนี่ยมันสูงจนเกินไป
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็เป็นภาระหนี้นอกงบประมาณเรามีภาระหนี้นอกงบประมาณนะหลายก้อนมากแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพที่จะจัดการให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าฐานะการคลังไม่เอื้อให้ทำอย่างนั้นเราก็ต้องประคับประคองแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้จริงๆแม้แต่การบริหารจัดการสินทรัพย์ของรัฐบาลซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดมากนะคนจะพูดเรื่องงบประมาณรายจ่ายคนจะพูดเรื่องของรายได้ที่ไม่เข้าเป้า
1: ค่ะ
0: คนจะพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะที่พอกพูนพูดถึงเพดานหนี้สาธารณะแต่อันนึงเนี่ยที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยนะก็คือรายการที่เป็นรัฐพาณิชย
1: ์
0: ก
1: ็
0: คือส่วนที่รัฐบาลได้เงินจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปโฟกัสรวมกันที่รัฐวิสาหกิจก็ตัวเลขที่ล่าสุดที่ออกมาที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1: ค
0: ุณทิพดีวัฒนกุลเนี่ย
1: ท่านบอกว่า
0: ก็ช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณปี2569เนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยส่งเงินเข้าคลังเป็นรายได้ของกระทรวงการคลังเนี่ยเกือบ2แสนล้านนะ
1: ค่ะ
0: 197,356 ล้านบาทถ้ารวมทั้งปีงบประมาณน่ะผมคิดว่าน่าจะถึง2แสนล้าน
1: 2,3 พันล้านบาทค่ะ
0: ถ้าเกิด
1: ที่เป็นรายได้แผ่นดินเนาะนำส่งค่ะ
0: น่าจะ 2,3 พันล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะก็ดูที่ว่าใครส่งมาบ้าง
1: ประกอบไปด้วยใครอะคะ
0: ก็สำนักงานสลากกินแบ่งก็ 47,388 ล้านบาท
1: อันนี้น่าจะเยอะสุดแหละ
0: ปตท.จำกัดมหาชนอันนี้เป็นรูปของเงินปันผล 33,754 ล้านบาทกองทุนวายุภาคหนึ่งอันนี้ก็เป็นรูปของเงินปันผล 19,202 ล้านบาท
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตล่ะคะ
0: 18,244 ล้านบาท
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: 16,011 ล้านบาท
1: ธนาคารออมสิน
0: 13,389 ล้านบาท
1: บริษัทท่าอากาศยานไทย
0: จำกัดมหาชน 8,100 ล้านบาท
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ด้วย
0: 6,963 ล้านบาทท
1: กส.เขามีตังไหม
0: ทกส.ก็ 5,552 ล้าน
1: การไฟฟ้านครหลวง
0: 5,104 ล้านบาทอันนี้คือ10อันดับแรก
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญน่ะรวมๆกันพวกนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก2แสนล้าน2แสนล้านก็

0: ถือว่าได้มากกว่าที่ตั้งเป้า
1: ค
0: ่ะได้มากกว่าที่ตั้งเป้าแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งปีดีแล้วก็ปีไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องดูตามสภาพแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะไปสมทบเป็นรายได้ของภาครัฐในงบประมาณนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการจัดการแบบพื้นฐานนะคือรับเงินปันผลกับเงินนำส่งคลังจากที่เขามีกำไรของ

0: หนักๆเนี่ย2ที่ขาดทุนเยอะมากขาดทุนสะสมเยอะมากคือขสมก.
1: ค่ะ
0: กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
0: 2เจ้าเนี้ย
1: ค่ะ
0: ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสรวมๆกันแล้วก็ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีไปปรับระบบให้เอกชนมาใช้อะไรก็อาจจะไปแต่กรณีขสมก.นี่ผมนึกไม่ออกว่าจะทำยังไง
1: หลายๆโครงการแล้วก็นึกไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐวิสาหกิจให้ฟังละกันวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: 7 นาฬิกาตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่9ข่าวเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลนะคะแป๊บๆเนาะพี่ณรงค์ตอนนี้จะปลายปีแล้วนะเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วเดี๋ยวก็จะสิ้นปีอีกแล้ววันเวลาผ่านไปไวมากเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ข่าวแต่ละวันร้อนแรงทุกวันเลยอ่ะ
0: ก็ที่บอกว่ากำลังจะปลายปีเนี่ยนะครับเดือนนี้ครับคุณผู้ชมครับกันยายนเหลืออีกเพียงแค่20กว่าวันเท่านั้นเองนะฮะข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยจะทำงานกันเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะได้บางคนบอกว่าอ้าวเราจะได้หยุดพักผ่อนกันสักทีนึงบางคนบอกว่าเราจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะทำแต่ว่าช่วงชีวิตราชการไม่ได้ทำนี่ฮะกำลังจะถึงโอกาสของหลายๆท่านแล้วนะครับวันนี้ต้องจับตาดูนะครับน้องแอร์เนี่ยไปไม่ทันแล้วเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยยังจัดรายการอยู
1: ่ทำไมคะ
0: เอ้าเรือทหารอเมริกันนะฮะUSS อับราฮัมลินคอล์นวันนี้จะขึ้นบกนะฮะจะขึ้นที่พัทยากลางนะครับน้องดรีมไปแล้วไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าไปทำข่าวไปนำเสนอหลายแง่หลายมุมให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่จะสะพัดในพัทยาเนี่ยจริงๆเนี่ยวันก่อนผมคุยกับนายกเมืองพัทยาไงท่านก็เขาอาจจะใช้ประมาณคนละ 3,000 นะฮะประมาณเนี้ยต่อคนจังแต่วันที่2ถึง6กันยายนเนี่ยแต่ว่าแหมประเมินแบบเขียมเหลือเกินนะฮะเพราะว่าเขาอยู่บนเรือไม่ได้ขึ้นฝั่งไม่ได้ขึ้นบกมาเกือบปีนะครับ9เดือนนะครับแล้วเลือกประเทศไทยคือพัทยาเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของเขาเพราะฉะนั้นเม็ดเงินช่วงนี้ต้นเดือนด้วยนะฮะผมว่าเขาจับจ่ายกันมันมือนะครับ
1: คือถ้าหากว่าเห็นในโลกโซเชียลอ่ะหลายคนก็รอต้อนรับนะแต่ก็อาจจะไปในมุมของความสนุกสนานความตลกไปแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการคุมเข้มอยู่นะคะรวมไปถึงหลายคนก็เตรียมพร้อมในการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการยิ้มแย้มแจ่มใสการให้บริการต่างๆนะคะก็ถือว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมทุกๆอย่างแล้ว
0: เจ้าบ้านที่ดีต้องย้ำอย่างนั้นนะครับเราเป็นสยามเมืองยิ้มพร้อมรับแขกบ้านแขกเมืองให้เขาประทับใจและเขาจะมาอีกหลายรอบนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีเกี่ยวกับพลังงานครับหลังจากที่อเมริกายังคงมุ่งโจมตีอิหร่านอยู่แล้วก็อิหร่านพร้อมจะตอบโต้เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้สถานการณ์พลังงานโลกปรับเพิ่มขึ้นไม่หยุดนะครับบ้านเราอั้นไม่ไหวแล้วก็เรื่องของการดูแลสถานการณ์พลังงานอุ้มไม่อยู่นะครับจำเป็นต้องมีการปรับราคาพลังงานเมื่อคืนนี้นะครับที่ประชุมกบน.ก็มีมติออกมาแล้วนะครับว่าจะขอปรับขึ้นราคาน้ำมันในประเทศครับกลุ่มเบนซินเนี่ยจะขอขึ้น60สตางค์ส่วนกลุ่มดีเซลขอปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรครับนี่ฮะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่หน้าจอนี่นะครับก็คือเมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับแจ้งผลการประชุมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ประชุมครับมีมติ